สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่9สารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะของชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะอย่างที่นักศึกษาทราบแล้วสารยึดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้หรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือกาวนะคะโดยหลักการของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักๆคือจริงๆแล้วคำว่ากาวเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adhesiveเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าวัสดุที่ใช้ในการยึดติดเรียกว่าแอดฮีแลนซ์นะคะแล้วสารยึดติดมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ใช้ในการยึดติดอยู่4ทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1ก็คือเรียกว่าแมคคานิคอลแอดฮีชันก็คือเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการให้สารยึดติดเนี่ยใช้วิธีการติดกันด้วยการเกาะเกี่ยวกับทฤษฎีที่2ก็จะเป็น interdiffusion นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหลักการโดยใช้วิธีการแพร่เป็นหลักนะคะกับทฤษฎีที่3ก็จะเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่า electrostaticinteraction นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้เกิดการยึดติดกันด้วยการใช้วิธีการไฟฟ้าสถิตและทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็น absorption นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยึดติดโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าการดูดซับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1การเกาะเกี่ยวชื่อของมันก็บอกแล้วนะคะก็คือวิธีการที่เราจะให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทำให้พื้นผิวของมันเนี่ยมีความขรุขระนะคะอย่างเช่นการที่เราติดลงไปบนกล่องนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นกล่องกระดาษนะคะเวลาที่เราจะติดกาวเนี่ยตรงบริเวณที่เราทากาวเราจะไม่ให้มีการเคลือบวานิชเนื่องจากว่าการเคลือบวานิชเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของตัวกระดาษเนี่ยเกิดความเรียบเกินไปซึ่งถ้าเรียบเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้กาวเนี่ยไม่ลงเข้าไปเกาะเกี่ยวได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เราก็จะมีการเว้นตรงส่วนที่เราจะทากาวนะคะของตัวกล่องนะคะที่เราเรียกว่าลิ้นกล่องนะคะลิ้นที่จะเป็นบริเวณทากาวตรงนี้ทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นความหยาบของตัวกระดาษพอเวลาที่กาวแทรกซึมลงไปปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเกาะเกี่ยวตามภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีสารยึดติดเข้าไปเกาะอยู่ในร่องๆของตัวกระดาษก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีส่วนทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นลักษณะของการแพร่ซึ่งลักษณะของการแพร่เนี่ยเราจะเน้นว่าสารยึดติดเนี่ยจะต้องมีลักษณะของความสามารถที่จะเหลวแล้วก็แทรกซึมนะคะคือเกิดการแพร่เข้าไปในเนื้อของวัสดุซึ่งในลักษณะแบบนี้วัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีความสามารถคือเมื่อเราเจออุณหภูมิที่สูงหรือว่ามีการใช้เนี่ยตัววัสดุจะต้องมีความสามารถของอุณหภูมิที่สูงกว่า TG คำว่า TG ในที่นี้คือ gas temperature ก็คือเป็นอุณหภูมิสำหรับตัวสารยึดติดซึ่งถ้าเกิดอยู่ในสภาพปกติเนี่ยมีความอ่อนตัวเท่าไหร่เนี่ยตัววัสดุที่เราใช้จะต้องมีอุณหภูมิหรือความสามารถที่จะไม่หลอมด้วยความร้อนที่จะใช้กับสารยึดติดนั้นนะคะเพื่อให้มันเกิดการซึมเขาเรียกว่าเกิดการดิฟฟิวเกิดการแพร่เข้าไปในตัววัสดุได้ดีของตัวสารยึดติดนะคะกับอีกตัวนึงก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองของสารยึดติดเวลาที่เราใช้ทฤษฎีตัวนี้ก็คือสารยึดติดจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการแพร่นะคะหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ด้านการแพร่แล้วก็ความสามารถในการละลายเข้าไปในตัวเนื้อวัสดุแต่ว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทฤษฎีนี้เราจะใช้กับลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเพื่อให้เกิดการยึดติดได้ดีแต่ข้อควรระวังก็คือจะมีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายมวลสารซึ่งการเคลื่อนย้ายมวลสารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสารยึดติดที่ใช้ว่าตัวสารเติมแต่งต่างๆของตัวสารยึดติดเนี่ยมีอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายที่จะซึมเข้าไปสู่อาหารที่เราบรรจุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่างเช่นมีพวกไดเอทิลฟอสฟาเลตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะสารพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังกับทฤษฎีที่3ก็เป็นในลักษณะของการใช้ไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าสถิตชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีประจุไฟฟ้าเราก็จะใช้วิธีการทำให้ผิววัสดุเนี่ยมีการเหนี่ยวนำประจุได้โดยการใช้การชาร์จด้วยไฟฟ้าหรืออะไรเพื่อให้ผิวมันมีการเหนี่ยวนำประจุแล้วให้ผิวเนี่ยเกิดมีประจุตรงบริเวณผิวพร้อมกับขณะเดียวกันสารยึดติดก็มีความเป็นประจุอยู่ด้วยเป็นประจุอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ด้วยแรงของประจุที่ดูดกันกับทฤษฎีสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ absorption

ก็คือเป็นลักษณะของการดูดซับซึ่งลักษณะของการดูดซับหมายความว่ายังไงก็คือทำให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการแผ่หรือการเปียกได้ดีบนผิววัสดุที่เราต้องการจะยึดติดซึ่งตัวนั้นเนี่ยหมายความว่าพลังงานของผิววัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีค่าพลังงานผิวเนี่ยสูงกว่าตัวแรงตึงผิวของตัววัสดุหรือว่าตัวสารยึดติดที่เราจะใช้เพื่อให้เกิดการแพร่ได้ดีนะคะส่วนอีกส่วนนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดก็คือถ้าเราดูจากภาพเราจะเห็นว่าสารยึดติดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างวัสดุที่เรายึดติดด้วยกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าแอทิแลนที่ตอนพูดไปตอนแรกแล้วนะคะคือเราจะมีแอทิแลน2ตัวด้านบนด้านล่างแล้วก็มีสารยึดติดนี่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ย1เราจะต้องระวังในเรื่องของช่องว่างจะต้องไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างแอทิแลนกับตัวสารยึดติดแล้วก็มีในเรื่องของสภาพขั้วถ้าเกิดเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้มันมีความเข้ากันได้ของตัวสารยึดติดกับวัสดุที่ยึดติดด้วยกันกับอีกตัวนึงก็คือตัววัสดุหรือตัวที่จะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสารยึดติดเนี่ยเราจะต้องมีความสามารถในการแข็งตัวนะคะได้ดีแต่ว่าไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรการยึดติดของโมเลกุลภายในที่มันมากจนเกินไปจนทำให้มันมีการยึดติดมากจนกระทั่งมันไม่ติดกับตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเราก็ต้องระวังแล้วในเรื่องของมวลโมเลกุลที่ใช้เหมือนกันมวลโมเลกุลที่ใช้ในตัวที่เป็นโพลิเมอร์ของตัวสารยึดติดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกที่มวลโมเลกุลสูงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่สูงมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโคฮีชันหรือว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเนี่ยมากเกินไปจนทำให้เกิดการเปียกได้น้อยเพราะถ้าเปียกได้น้อยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการยึดติดได้ยากนะคะคือโดยภาพรวมของหลักการแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดนะคะค่ะในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของสารยึดติดเราก็จะมีตัวหลักๆที่สำคัญอยู่2 ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตัวยึดที่เป็นไบเดอร์นะคะกับสารเติมแต่งตัวยึดหรือว่าไบเดอร์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเลยนะคะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะมากกว่า 50% ขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าเป็นตัวสารยึดติดได้นะคะแล้วตัวยึดที่ใช้ในสารยึดติดเนี่ยจะมีหลักๆ ก็คือตัวยึดที่เป็นธรรมชาติกับตัวยึดที่เป็นตัวยึดสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของสารยึดติดเนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรสารยึดติดก็มีไว้เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงนะคะจริงๆแล้วพวกนี้เหมือนของผสมนะก็คือเหมือนเวลาเราทำอาหารน่ะเราก็จะมีส่วนผสมตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นหลักๆของสารยึดติดก็คือตัวยึดแล้วสารเติมแต่งก็คือเหมือนผงชูรสต่างๆที่เราเติมลงไปเพื่อที่จะให้ของผสมหรือสารยึดติดที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานซึ่งสารเติมแต่งตรงนั้นจะมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการแห้งตัวสารที่เกิดทำให้เกิดการแข็งตัวหรือช่วยในเรื่องของการใช้งานทำให้เกิดการไหลได้ดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวยึดบ้างตัวยึดที่เราใช้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรามี2กลุ่มนะคะตัวยึดธรรมชาติกับตัวยึดสังเคราะห์ในกลุ่มของตัวยึดธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างที่ให้ดูในส่วนของตารางตัวนี้นะคะตัวแรกที่นิยมใช้กันถ้าเรานึกภาพไปถึงในอดีตก็คือเราใช้พวกแป้งนะเหมือนพวกแป้งเปียกอะเราเอาแป้งมาต้มแล้วก็กวนจนกระทั่งเกิดความใสนะคะอย่างแป้งมันสำปะหลังเนี่ยหรือแป้งข้าวโพดจนกระทั่งมันเกิดความใสมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นแป้งเปียกหรือเป็นกาวที่ให้เราสามารถจะยึดติดได้อันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันกับการเอาตัวยึดที่เป็นทางธรรมชาตินะคะเอามาใช้เราก็สามารถที่จะทำให้ตัวยึดเนี่ยเกิดการไหลทีนี้เราจะเลือกว่าเราจะมาใช้กับการใช้งานอะไรบ้างซึ่งในที่นี้เราจะเน้นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะอย่างตัวยึดตัวแรกที่เป็นอยู่ในกลุ่มแป้งนะคะเราก็เนื่องจากว่าในองค์ประกอบของแป้งเนี่ยจะมีสารสำคัญก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะคะซึ่งสาร2ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเลือกชนิดของแป้งที่จะเอามาใช้ถ้าในกลุ่มของแป้งที่มีองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลสค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้ฟิล์มหรือว่าการยึดติดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากกว่ากลุ่มที่มีอะไมโลสน้อยนะคะซึ่งสารยึดติดในกลุ่มของแป้งนะคะเราก็จะเอามาใช้กับกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในเรื่องของประเภทนะคะซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกกล่องหรือว่าแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่าพวกการยึดติดสแตมป์ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สแตมป์กันแล้วนะคะเพราะเราใช้อีเมลนะส่งอิเล็กทรอนิกส์กันซะเยอะเลยไม่ค่อยได้เห็นภาพของสแตมป์ที่เราจะเอามาติดบนซองจดหมายนะคะซึ่งตรงนั้นสแตมป์ก็จะมีกาวอยู่ทางด้านหลังเนาะซึ่งจะละลายน้ำได้แล้วก็จะเกิดความเหนียวกับอีกตัวนึงก็เป็นกลุ่มยางนะคะกลุ่มยางธรรมชาติซึ่งในส่วนของยางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีพวกยางที่ให้เกิดความยืดหยุ่นใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกาวที่เราจะใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกสารยึดติด
ที่ไวต่อแรงกดหรือพวกเขาเรียกกาวสองหน้านะที่เราเคยใช้กันนะคะหรือในกลุ่มของลอซินก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวัดตัวยึดธรรมชาติเหมือนกันซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เรามาใช้ว่าเมื่อเกิดให้ความร้อนไปแล้วมันก็จะหลอมแล้วก็เอามายึดติดได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มของเด็กซ์ตินหรือเคซีนนะคะเคซีนจะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่เอามาจากนมนะคะเป็นหลักส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสารยึดติดที่เป็นตัวยึดกลุ่มของสังเคราะห์นะคะคือตัวยึดที่เป็นพวกสารสังเคราะห์ต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ในทางเคมีนะคะจะเป็นอะคริลิกเป็นโคโพลิเมอร์เอทิลีนไวนิลอะซิเตตนะคะหรือว่าโพลีเอไมด์หรือว่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะต้องเลือก property ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มของโพลีเอไมด์เนี่ยก็จะเป็นตัวยึดที่มีความสามารถในการทนหรือว่าต้านตัวทำละลายได้ดีนะคะในขณะที่โพลีเอสเตอร์เนี่ยก็จะทนต่อการใช้งานในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทนความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้โพลิเมอร์ที่ให้เหมาะสมนะคะกับตัวยึดนั้นๆส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นตัวยึดของสังเคราะห์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนนี่จะเป็นตัวยึดที่มีการใช้งานค่อนข้างมากในงานของบรรจุภัณฑ์นะคะหรือพวกโคโพลิเมอร์ทั้งหลายนะคะก็จะมีการใช้ค่อนข้างมากนะคะแล้วราคาก็จะแพงขึ้นไปชนิดของตัวยึดชนิดของตัวสารเติมแต่งที่เราเอามาใช้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสารเติมแต่งก็คือการเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดสมบัติของสารยึดติดที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแรกนะคะที่พูดถึงก็คือช่วยให้เกิดการไหลแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้สารยึดติดเราจะต้องมีการใช้เครื่องใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้เป็นการทามืออย่างเดียวถ้าเป็นงานบรรจุภัณฑ์เนาะเราก็ต้องมีสารที่ช่วยให้เกิดการไหลอย่างเช่นน้ำหรือตัวทำละลายต่างๆนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการใช้น้ำมีการใช้ตัวทำละลายบางทีตัวยึดติดหรือสารยึดติดเนี่ยอาจจะแห้งตัวช้าเราอาจจะต้องมีการเติมสารบางตัวเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัวได้ดีหรือพาร์ติไซเซอร์ก็จะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่ช่วยให้สารยึดติดเนี่ยมีความอ่อนตัวนะคะไม่แข็งตัวมากจนเกินไปนะคะเพื่อให้เกิดความไม่เปราะแตกง่ายของสารยึดติดนะคะซึ่งในตัวพลาสติไซเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยูเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นลักษณะของตัวเติมนะคะตัวเติมก็จะเป็นตัวสารเติมแต่งอันนึงที่เราใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มเนื้อให้ปริมาณของสารยึดติดเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะคุณสมบัติของตัวเติมเนี่ยจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาที่ทำให้สารยึดติดมีสมบัติเปลี่ยนไปนะคะหรือสารอื่นๆที่เราจะใส่เข้าเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นสารป้องกันการเกิดฟองเพราะบางทีเวลาที่เราใช้เครื่องในการที่จะช่วยให้เกิดการเขาเรียกอะไรการทาสารยึดติดลงไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดอย่างพวกกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวสารยึดติดเป็นของเหลวมากๆแล้วเกิดการตีกวนอาจจะเกิดฟองได้นะคะแล้วอาจจะมีผลต่อการยึดติดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเติมสารยึดติดในกลุ่มที่เป็นพวกสารป้องกันในเรื่องของการเกิดฟองนั่นก็คือเป็นภาพรวมที่เราจะเห็นว่าตัวองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆของสารยึดติดมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีตัวยึดแล้วก็มีสารเติมแต่งนะคะแล้วก็เราก็เลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของสารยึดติดที่เราต้องการจะใช้นะคะหรือว่าเราต้องการจะทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านบรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะในส่วนของประเภทของสารยึดติดนะคะในงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่ง3ประเภทนี้เราจะใช้หลักการก็คือดูในเรื่องของรูปแบบของการแห้งตัวหรือแข็งตัวนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแห้งตัวได้กลุ่มที่2เราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแข็งตัวหรือปล่อยให้เย็นตัวลงส่วนกลุ่มที่3ก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริ่งเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกคือสารยึดติดประเภทแห้งตัวสารยึดติดประเภทแห้งตัวเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสารยึดติดฐานน้ำนะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้นก็คือเราจะมีตัวยึดในกลุ่มที่เป็นตัวยึดธรรมชาติเนาะพวกแป้งพวกเด็กสตรินพวกเคซีนทั้งหลายนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะนิยมเอามาใช้เป็นตัวยึดที่ใช้สำหรับสารยึดติดฐานน้ำนะคะซึ่งสารยึดติดฐานน้ำเนี่ยแน่นอนว่าตัวทำละลายก็คือน้ำนะคะสารเติมแต่งที่ใส่เข้าไปก็คือตัวน้ำเพื่อให้เกิดการไหลได้ดีแล้วในขณะเดียวกันการแห้งตัวของมันก็คือทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปมันก็จะทำให้ตัวยึดหรือว่าสารเติมแต่งหรือสารยึดติดเนี่ยเกาะติดบนวัสดุที่เราต้องการจะยึดติดได้นะคะก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ทีนี้ตัวที่2นะคะสารยึดติดทำละลายก็คือเราจะใช้ตัวยึดที่ยากต่อการละลายด้วยน้ำแต่เป็น

การละลายด้วยตัวทำละลายซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายก็จะมีหลายตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่มีความสามารถในการระเหยได้ซึ่งจริงๆมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะเน้นว่าจะต้องมีพวกสารระเหยออกเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะไม่งั้นมันจะทำให้สารระเหยบางตัวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่งในกลุ่มของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายเนี่ยเราจะใช้ตัวยึดที่เป็นกลุ่มของพวกตัวยึดสังเคราะห์เป็นหลักนะคะพวกเทอร์โมพลาสติกทั้งหลายอย่างเช่นพวก PE นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้ตัวทำละลายเพราะฉะนั้นในการแห้งตัวของมันก็คือให้ตัวทำละลายเนี่ยระเหยออกไปนั่นก็คือเป็นเหตุว่าทำไมสารยึดติดฐานตัวทำละลายเนี่ยจะต้องมีการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมนะคะที่ให้สามารถจะละลายหรือระเหยได้ดีส่วนสารยึดติดอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดนะคะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยตัวยึดที่ใช้จะเป็นกลุ่มยางนะคะเพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นได้ดีเพราะว่าสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เรายึดติดแล้วเรามีการดึงออกมันก็สามารถที่จะยึดติดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะคะในการยึดติดด้วยส่วนอีกกลุ่มที่เมื่อกี้พูดถึงไปนะคะกลุ่มที่สองก็คือสารยึดติดที่ประเภทแข็งตัวหรือว่าปล่อยให้เย็นตัวนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม hot melt ก็คือหมายความว่าจะไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้อาศัยว่าเวลาที่เราให้ล้อมหรือว่า เกิดการแผ่ไปบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะเราจะใช้ความร้อนก็ให้โพลิเมอร์เนี่ยมันเกิดการหลอมตัวแล้วก็เหลวแล้วเราถึงจะติดเข้าไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดได้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากาวร้อนนะก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งๆก่อนแล้วเสร็จแล้วพอให้ความร้อนไปปุ๊บมันก็จะเกิดการหลอมลงมาแล้วก็เหลวได้เราก็จะใช้ทาลงบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัวฮอตเมลหรืออาจจะเป็นตัวฮอตเมลที่ใช้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดด้วยก็ได้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริงคำว่าเคียวริงหมายความว่ายังไงเคียวริงคือจะเป็นลักษณะของการที่ทำให้เกิดการติดกันโดยปฏิกิริยาของโพลิเมอไรเซชันก็คือจะมีสารยึดติดที่เป็น2องค์ประกอบเป็นหลักตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทาปกติของโพลิเมอร์กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่จะช่วยเร่งให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้นะคะซึ่งตัวนี้จะต้องเป็น2องค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีการแห้งตัวเราก็อาจจะใช้วิธีการที่ให้ความร้อนหรือให้รังสี UV หรือว่าให้ลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อช่วยทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้ดีซึ่งในลักษณะของกลุ่มพวกนี้อันนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบที่ช่วยให้มันเกิดการยึดติดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของการเคียวริงด้วย UV นะคะตัวลักษณะของตัวยึดเนี่ยมันจะต้องมีตัวสารที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนะคะด้วยแสง UV ได้เพื่อรับหรือว่าเจอกับรังสี UV ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้กับในลักษณะของลำแสงอิเล็กตรอนก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องมีสารที่เข้าไปช่วยทำให้สามารถที่จะไวต่อลำแสงอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของสององค์ประกอบของเคียวริงนะคะโดยส่วนใหญ่ในลักษณะของสารยึดติดประเภทเคียวริงเนี่ยเราก็จะไปใช้ในกลุ่มของการลามิเนตถ้าเป็นในลักษณะของงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นลามิเนตที่เราเรียกว่าลามิเนตแบบแห้งนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราทาสารยึดติดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทิ้งไว้ให้มันเกิดการเคี่ยวการเคี่ยวก็คือให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันจนกระทั่งเกิดสารยึดติดที่มีการแข็งตัวจนอยู่ในสภาพที่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้งานได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วบรรจุภัณฑ์พวกเวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะซึ่งบางทีบางส่วนของสารยึดติดที่เป็นกลุ่มของเคียวริงเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ถึงนานประมาณ7 วันสาเหตุที่เขาจะต้องเคียวริงให้นานเพื่อให้ไม่มีผลต่อเขาเรียกว่าการตกค้างของสารเคมีนะคะเพราะถ้าเกิดมีการตกค้างของสารเคมีเข้าไปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเคียวริงในลักษณะแบบนี้หรือเป็นการเคียวริงในลักษณะที่มีการเพราะว่าเวลาเคียวริงเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวทำละลายเข้าไปด้วยแต่ว่ามันอาจจะต่างกันกับตัวที่เป็นประเภทของการแห้งตัวเพราะว่าถ้าเป็นประเภทของการแห้งตัวเนี่ยเราจะเน้นของการระเหยเป็นหลักแต่ถ้าเน้นของการเคียวริงเนี่ยถึงมีตัวทำละลายนั่นก็หมายความว่าเราจะให้การเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวสำคัญก็คือการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันที่ทำให้เกิดตัวโพลิเมอร์ที่แข็งตัวได้ซึ่งในลักษณะแบบนี้บางครั้งมันอาจจะเกิดเป็นสารเคมีตกค้างที่อยู่ข้างในเราอาจจะเจอว่าบางทีเนี่ยผู้ผลิตอาจจะเกิดความเร่งด่วนแล้วก็ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลเฉพาะของตัวสารยึดติดที่ดีพอ

อาจจะไม่ได้ดูว่าสารยึดติดนั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของเวลานะคะในการเคียวริ่งซึ่งบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง7วันบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง14วันถ้าเราไม่มีการทิ้งนะคะไม่มีการทิ้งม้วนฟิล์มของตัวแพคเกจจิ้งให้เหมาะสมก่อนที่จะเอาไปใช้

ราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแยกประเภทให้ถูกต้องนะคะค่ะตามที่เราทราบแล้วเนาะว่าสารยึดติดเนี่ยมีหลายประเภททีนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะว่าสารยึดติดแต่ละประเภทเนี่ยมีกระบวนการผลิตอย่างไรกระบวนการผลิตสารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะหลักๆก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วนะเรื่ององค์ประกอบนั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนพอเราเตรียมตัวยึดเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะมาปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งทีนี้กลุ่มของประเภทนะคะที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือจะมีอยู่3ชนิดนะคะก็คือ4ชนิดนะคะก็คือสารยึดติดฐานน้ำสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดฮอตเมลแล้วก็สารยึดติดที่ไวต่อแรงกดทีนี้เรามาดูกระบวนการในการผลิตสารยึดติดตัวแรกก่อนนะคะในกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำการเตรียมตัวยึดนะคะเพราะว่าเราพูดไปแล้วองค์ประกอบหลักก็คือตัวยึดเพราะฉะนั้นตัวยึดที่เราจะใช้ในสารยึดติดฐานน้ำอาจจะเป็นกลุ่มของแป้งอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเด็กซินหรืออาจจะเป็นกลุ่มของตัวยึดอื่นๆที่เป็นตัวที่สามารถละลายในน้ำได้เราถึงเรียกว่าสารยึดติดฐานน้ำนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแป้งก็ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไมโลสหรืออะไมโลเพคตินทีนี้อะไมโลสเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ฟิล์มเนี่ยมันยึดติดได้แข็งแรงแต่ว่าในขณะเดียวกันอะไมโลสมันจะไม่ละลายน้ำบางทีเราก็ต้องเลือกองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลเพคตินเนี่ยเข้ามาก็คือสกัดแป้งออกมาเพื่อให้สามารถจะละลายน้ำได้นะคะแล้วก็ดูระดับของโพลิเมอร์ที่จะมาใช้ในการยึดติดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจากนั้นเราถึงจะมาผสมส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งก็คือสารเติมแต่งเพื่อให้ส่วนผสมของของผสมตัวนี้เหมาะกับการนำไปใช้งานนะคะว่าเราจะไปใช้งานอะไรอย่างเช่นสารเพิ่มความต้านทานน้ำเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นสารยึดติดฐานน้ำเราก็อาจจะต้องให้มันเพิ่มต้านทานน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้กาวที่แห้งหรือแข็งตัวแล้วเนี่ยทำให้เกิดละลายน้ำจนไม่เกิดการยึดติดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้ตัวอย่างนะคะของสารยึดติดฐานน้ำที่เราเอามาใช้สำหรับทาพวกถุงนะคะถุงกระดาษนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นชุดที่เราเน้นเรื่องสารยึดติดสำหรับบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้กับงานของบรรจุภัณฑ์นะคะสารยึดติดที่ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้สำหรับติดพวกถุงกระดาษนะคะยกตัวอย่างตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นพวกเด็กซ์ตรินนะคะเด็กซ์ตรินขาวเด็กซ์ตรินตัวนี้จะเป็นเด็กซ์ตรินที่ได้มาจากการเอาแป้งมาสกัดนะคะโดยการเอาแป้งเนี่ยไปคั่วแล้วก็มาปรับสภาพของตัวยึดโดยการใช้กรดหรือเปลี่ยนสภาพของเด็กซ์ตรินที่เหมาะกับการเอาไปละลายน้ำได้นะคะหลังจากนั้นพอเราเตรียมตัวยึดได้แล้วเราก็เอามาผสมกับตัวสารเติมแต่งซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นพวกบอแร็กหรือสารที่ปรับสภาพความหนืดเพื่อให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการไหลนะคะหรือว่าการทาได้ดีหรืออาจจะเติมสารกันบูดเพราะแป้งมันอาจจะเสียง่ายเนาะเพื่อให้อายุการใช้งานของสารยึดติดเนี่ยนานขึ้นเราก็จะมีการใส่สารกันบูดหรือมีสารป้องกันการเกิดฟองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำให้สุกนะคะทิ้งให้เย็นแล้วก็ปรับสภาพอีกทีเนื่องจากว่าเดิมมันมีการใช้กรดเราก็ปรับสภาพให้มันเป็นกลางสักนิดนึงด้วยการใช้ด่างนะคะเป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนที่จะเอาไปใช้งานนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฐานน้ำทีนี้มาดูในส่วนของกระบวนการผลิตสำหรับสารยึดติดฐานตัวทำละลายหลักๆ ก็เหมือนกันนะคะคือการเตรียมตัวยึดเหมือนกันซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วในตอนต้นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวยึดที่เป็นพวกยางนะคะยางธรรมชาติเพื่อเอามาใช้ในการละลายกับตัวทำละลายเพราะในกลุ่มของตัวทำละลายเนี่ยก็มักจะใช้ตัวยึดที่ไม่สามารถละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คือพวกยางธรรมชาติมันละลายน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นตัวยึดที่เป็นพวกกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งถ้าเป็นโพลียูรีเทนเราจะใช้กับการลามิเนตแบบแห้งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปกติแล้วถ้าเป็นกลุ่มของยางเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มที่มี2องค์ประกอบก็คือมีตัวนึงที่จะมาช่วยให้เกิดยางเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดวัลคานิเซชันนะก่อนที่จะให้ยางเอาไปใช้งานแล้วจากนั้นเราก็มาเติมปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งต่างทีนี้มาถึงตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เราใช้ตัวยึดพวกกลุ่มโพลียูรีเทนสำหรับการลามิเนตแบบแห้งนะคะการลามิเนตแบบแห้งก็คือเป็นลักษณะของการลามิเนตลงไปบนฟิล์มพลาสติกนะคะหรือบนกระดาษก็ได้แต่ในที่นี้จะเน้นที่ตัวพลาสติกเป็นหลักนะคะสำหรับการขึ้นรูปเป็นพวกซองถุงที่เราใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งโพลียูรีเทนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการก็คือทำปฏิกิริยาของ

กลุ่มที่เป็นสารก็คือไกลคอลผสมกับไอโซไซยาเนตนะคะแล้วก็อยู่ในตัวทำละลายที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอทิลอะซิเตตแล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งตรงนี้เราจะทำให้เกิดเป็นพรีโพลิเมอร์ก่อนพรีโพลิเมอร์หมายความว่าอะไรเป็นโพลิเมอร์สายสั้นๆหรือเราเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์เริ่มต้นก่อนที่จะไปทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์เชนยาวๆแล้วเกิดการเกิดโครงข่ายที่ยึดติดได้ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรับสภาพสารยึดติดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนของลามิเนตแบบแห้งนะคะส่วนอันถัดไปก็เป็นกระบวนการผลิตของสารยึดติดฮอตเมลนะคะอย่างที่บอกก็คือฮอตเมลจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นสารยึดติดที่ไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยเป็นตัวยึดล้วนๆเพราะฉะนั้นตัวยึดล้วนๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการอุดตันถ้าเราไม่มีการใส่พวกสารเติมแต่งที่เป็นพวกการปรับความหนืดเพื่อให้ตัวฮอตเมลเนี่ยเวลาที่ได้รับความร้อนแล้วสามารถที่จะไหลได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการใส่พวกสารที่ปรับความเหนียวหนืดหรือว่าพวกพลาสติไซเซอร์ที่ทำให้ตัวฟิล์มเมื่อแห้งแข็งตัวแล้วเนี่ยไม่เปราะได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฮอตเมลก็จะเป็นกลุ่มของ EVA นะคะหรือเอทิลีนไวนิลอะซิเตตจะเป็นกลุ่มโคโพลิเมอร์ก็คือมีโพลิเมอร์2ชนิดก็คือเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตตซึ่งขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมที่เราจะใช้มากน้อยแค่ไหนซึ่งหลังจากที่เราเอาโพลิเมอร์2ชนิดนี้มาผสมกันแล้วเราก็จะมีการเติมสารเติมแต่งเข้าไปแล้วก็ผสมกันให้เหมาะสมแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้งานได้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเอาส่วนผสมอันเนี้ยเข้าไปใส่ในเครื่องอัดรีดก่อนนะคะซึ่งเครื่องอัดรีดเนี่ยก็จะมีการทำให้เกิดการเป็นเส้นของโพลิเมอร์แล้วก็มาตัดเป็นเม็ดเรซินเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าสารยึดติดฮอตเมลกับอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของไวต่อแรงกดเนี่ยตัวยึดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยางหรืออาจจะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มโพลิเมอร์ที่เป็นพวกโพลิเมอร์อ่อนนุ่มกับโพลิเมอร์ที่แข็งนะคะแล้วเราก็เอามาผสมกับสารเติมแต่งที่ทำให้ไม่เกิดการเกิดฟองซึ่งส่วนใหญ่ของตัวอย่างของกลุ่มนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของโคซิลโคซิลคืออะไรถ้าในงานบรรจุภัณฑ์เราอาจจะเคยเห็นลักษณะของฉลากนะคะที่ติดนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้เห็นในรูปเนี่ยเวลาที่เราแกะเปิดออกมาอ่านแล้วเราสามารถที่จะปิดกลับเข้าไปอีกทีนึงนะคะเป็นในลักษณะของการใช้แรงกดแบบโคซิลซึ่งเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกโพลิเมอร์ที่เหมาะสมนะคะคืออ่อนนุ่มคืออยู่ที่ค่าพลาสติกวิลเลียมประมาณ 2.7 แต่ถ้าเป็นกลุ่มของโพลิเมอร์แข็งก็อยู่ที่พลาสติกค่าวิลเลียมที่มากกว่า5นะคะแล้วเราก็เอามาปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของกระบวนการผลิตที่เรายกตัวอย่างไปแล้วทั้งหมดของสารยึดติดทั้ง4ประเภทนะคะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับนะคะมาสู่การพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะหรือชุดวิชา80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยที่เนื้อหาในการพูดคุยวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะน่าจะใกล้ตัวทุกคนแล้วก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะทุกคนในประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะในประเด็นแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวทฤษฎีความสำคัญนะคะของการมีอยู่ของสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะการทำหน้าที่ทำไมเราถึงต้องยึดโยงเครือข่ายกับคนอื่นในสังคมผ่านสายเลือดใช่ไหมคะหรือการนับญาติในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์นะคะของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะอันนี้ก็จะมีมิติความเป็นการทำความเข้าใจระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะผ่านมิติทางการเมืองเป็นสำคัญนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะทีนี้เราจะนำตัวแนวคิดแล้วก็ลักษณะที่เราเรียนเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะมาวางไว้อยู่ในเส้นพัฒนาการของรัฐนะคะโดยเราจะแบ่งช่วงห่วงของเหตุการณ์เป็นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะจนเป็นห่วงเวลาก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอิทธิพลสำคัญของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะในแต่ละห้วงเวลาที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลานักศึกษาพูดถึงประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะอย่างที่เราอาจจะได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเบื้องต้นนะคะในเนื้อหาแรกเลยนะคะของชุดวิชานี้นะคะว่าสถาบันนะคะครอบครัวเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันหน่วยย่อยเล็กที่สุดที่ทุกคนจะต้องเจอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็หน้าที่สำคัญของตัวครอบครัวเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีการให้กำเนิดสมาชิกนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไปย้อนดูความหมายของสถาบันครอบครัวนะคะเขามีการให้นิยามที่สำคัญไว้นะคะว่าสถาบันครอบครัวนะจะต้องทำหน้าที่นะคะสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เนี่ยนะคะเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันจะสามารถดำเนินไปได้อย่างก้าวหน้าเนี่ยนะคะสถาบันต่างๆเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางการเมืองจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมาของตัวเองโดยที่ต้องทำหน้าที่อย่างสอดประสานนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสถาบันครอบครัวจะทำหน้าที่ได้อย่างสอดประสานสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอื่นๆได้อย่างไรนะคะครอบครัวเนี่ยจะมีหน้าที่หรือความสำคัญหลักเนี่ย5ประการด้วยกันนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วประการแรกนะคะสถานะของครอบครัวเนี่ยค่ะจะมีความสำคัญอย่างมากในการให้กำเนิดสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่เมื่อสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะจากสถาบันครอบครัวเนี่ยนะคะสมาชิกใหม่ก็จะมีหน้าที่สืบต่อนะคะแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการดำรงอยู่นั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะมันก็จะมีข้อถกเถียงใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะว่าด้วยในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำนะคะก็ผู้ที่มีอำนาจในทางนโยบายก็จะมีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวสมาชิกใหม่ในสังคมเนี่ยนะคะจะไม่เพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนความสำคัญของตัวครอบครัวในประการที่2นะคะก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนะคะหรือ socialization ในมิตินี้สามารถอธิบายได้ทั้งเป็นการกล่อมเกลาทางสังคมและการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะการกล่อมเกลาทางสังคมเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะกว่าเด็กจะโตขึ้นมานะคะมี personality มีบุคลิกภาพทางสังคมมีการเรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หรือการวางตัวต่อคนอื่นเนี่ยค่ะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยที่สำคัญอย่างมากที่ทำให้เด็กเรียนรู้นะคะหน้าที่บทบาทของตัวเองในทางสังคมเช่นเดียวกันค่ะการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะหากเด็กนะคะถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบอาจจะพ่อแม่นะคะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะหรือบางทีพ่อแม่อาจจะมีแนวโน้มไปทางอำนาจนิยมที่จะต้องให้เด็กคอยเชื่อฟังอย่างเดียวนะคะแนวโน้มความโน้มเอียงนะคะบุคลิกภาพในทางการเมืองของเด็กนะคะก็จะถูกฟอร์มมาในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์นะคะนี่ก็จะสอดคล้องกับในประเด็นที่2ก็คือการกล่อมสังคมนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่4ค่ะเราจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับความสำคัญของ
อบครัวในการทำหน้าที่ด้านการให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5นะคะก็คือการกำหนดชนชั้นทางสังคมนะคะเด็กที่ได้เกิดมานะคะในสถานะชนชั้นของครอบครัวระดับหนึ่งนะคะก็จะนำไปสู่การกำหนดช่วงชั้นของเด็กคนนี้แล้วก็ทัศนคติที่เขาจะมีต่อนั่นเองนะคะนี่คือนิยามของครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะเครือญาตินะคะเครือญาติเนี่ยนะคะก็มีการถูกให้นิยามที่สำคัญนะคะก็คือเครือญาติคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะทั้งที่มาจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในแบบแต่งงานกันนะแต่เดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะว่าจะมีเครือญาติในรูปแบบของเครือญาติแบบสมมุติวงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในการนับสายนะคะเครือญาติเนี่ยเขาสามารถนับได้ทั้งสายเดียวนะคะสายเดียวคือนับทางพ่อหรือแม่ฝั่งเดียวนะคะหรือนับสายคู่ก็คือนับญาติทั้งทางฝั่งพ่อและแม่นะคะทีนี้ความสำคัญของเครือญาตินะคะจะมี2ประการด้วยกันข้อแรกนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะมันสามารถขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมได้นะเป็นพี่ป้าน้าอาลุงป้าขยายไปเรื่อยๆนะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในทางเศรษฐกิจทางการเมืองที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและอันที่2ค่ะก็จะไม่เกิดการจัดระเบียบสังคมนะคะมีการตั้งบรรทัดฐานหน้าที่นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่หลานควรจะปฏิบัติต่อปู่หรือย่าอันนี้ก็จะมาช่วยในการจัดระเบียบทางสังคมอีกประการนึงนอกเหนือไปจากกฎหมายนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยรูปแบบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบสำคัญนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบสายสกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวนะคะคือนับทางฝั่งพ่อหรือแม่นะคะการรูปแบบระบบครอบครัวและเครือญาติแบบสายสกุลเนี่ยนะคะจะปรากฏความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นฐานความชอบธรรมนะคะในการสืบต่อราชบัลลังก์เนาะในการเมืองในระบอบราชาธิปไตยใช่ไหมคะที่ลูกชายจะต้องได้รับสืบราชสมบัติจากบิดานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอมันถูกใช้เป็นฐานค้ำจุนราชบัลลังก์แล้วเนี่ยนะคะมันก็มักจะทำให้เกิดสิ่งที่ว่าการแย่งชิงอำนาจนั่นเองนะคะผ่านการสังหารสมาชิกในสายสกุลเดิมทั้งหมดเพื่อทำลายความชอบธรรมในการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลนะคะหรือ clan system นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวแล้วก็จะมีความแตกต่างก็คือจะให้ความสำคัญกับการตั้งถิ่นฐานที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการรวมตัวทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตัวอย่างแบบโคตรตระกูลที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการรวมตัวกันของคนจีนพ้นทะเลในดินแดนของไทยนะคะก็จะเกิดเป็นแซ่เป็นต้นนะคะหรือในกรณีของสมัยรัชกาลที่6นะคะที่ก็ได้เริ่มเกิดการตั้งเป็นนามสกุลขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนรูปแบบระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติแบบสุดท้ายซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการพิจารณาพลวัตทางการเมืองเนี่ยก็คือรูปแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะก็รูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันขยายนะความเป็นเครือญาติเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากครอบครัวและเครือญาติสายตรงของตัวเองเช่นเราอาจจะพบว่าการเรียกนะคะคนแถวบ้านนะคะที่สูงอายุกว่าเรียกว่าพี่ป้านะอาเป็นต้นนะคะหรือลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนธรรมเนียมในชนบทนะคะที่เขาก็จะให้ความเคารพนะคะกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติประหนึ่งว่าคนนั้นเป็นญาติทีนี้ค่ะการทำหน้าที่ของการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงเนี่ยนะคะความสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคือความสำคัญในทางเศรษฐกิจนะคะเช่นนะคะเราจะพบว่าในการทำนานะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากก็จะปรากฏการลงแขกเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่ามาช่วยเหลือลงแรงร่วมกันใช่ไหมคะหรือบางทีเราจะพบว่ามันจะมีบางอาชีพในสังคมไทยใช่ไหมที่เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ในอาชีพนี้เนี่ยมักจะมีพื้นเพภูมิลำเนามาจากจังหวัดเดียวกันนะคะเช่นร้อยเอ็ดเป็นต้นนะก็อาจจะใช้วิธีการค้ำประกันการผ่านความเป็นพี่ป้าน้าอาละแวกบ้านนะคะนี่คือในมิติในทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะมิติที่2ความสำคัญของการนับญาติแบบเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุติเนี่ยนะคะก็คือมิติในทางการเมืองอันนี้สำคัญค่ะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าในห้วงเวลาที่การหาเสียงเลือกตั้งมันมีความดุเดือดรุนแรงนะคะเราจะพบว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยมักจะกล่าวปราศัยโดยเรียกเรานะคะในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นต้นนะคะก็คือเขาพยายามจะขยายความเป็นญาติที่น่าจะนำคะแนนเสียงมาให้เขานั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะในสังคมการเมืองไทยนะคะทีนี้
ในประเด็นเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งนะคะประเด็นการพูดคุยออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนะส่วนประเด็นที่2จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะในหัวเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยในภาพใหญ่นะทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนั่นเองนะคะในประเด็นนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วย3

เนื้อหาย่อยนะคะก็คือประเด็นแรกค่ะรัฐในฐานะชนชั้นการปกครองนะคะถ้าเราสังเกตนะคะนับตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยนะคะความเป็นสายเลือดเดียวกันความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฐานความชอบธรรมที่สำคัญอย่างมากนะคะในการที่คนคนหนึ่งจะกล่าวอ้างได้ว่าตนนั้นมีสิทธิ์อันชอบธรรมนะคะในการก้าวขึ้นสู่อำนาจในการเมืองระบอบราชาธิปไตยนะคะโดยเฉพาะการนับญาติสายเดียวผ่านทางบุตรและบิดานั่นเองบุตรชายและบิดานะคะแต่อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่ารูปแบบการอ้างความชอบธรรมผ่านสายเลือดนะคะก็อาจจะไปสร้างนะคะทำให้เกิดการฆ่าล้างโคตรได้นั่นเองนะคะก็คือล้มล้างสายสกุลนั้นนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้เนาะว่าลักษณะของการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดของชนชั้นปกครองในการก้าวขึ้นสู่อำนาจเนี่ยนะคะมันจะปรากฏอย่างมากในตัวอาณาจักรอยุธยาเนี่ยที่ประกอบไปด้วยตั้ง5ราชวงศ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่2ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐนะคะก็คือด้านกฎหมายนะคะในแง่ด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะมีการวางกฎหมายเกี่ยวกับตัวครอบครัวแล้วก็เครือญาติใน2มิติด้วยกันนะคะถ้าเราพูดเกี่ยวกับมิติชนชั้นนำนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยกฎมณ์เทียนบานนะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะคะในสมัยรัชกาลที่6เนาะขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะนั่นก็คือพระอัยการลักษณะผัวเมียนะคะซึ่งได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านครอบครัวแล้วก็เครือญาติว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะหากพิจารณาความต่างระหว่างความเป็นชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็ความเป็นประชาชนสามัญทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีความต่างในแง่ของมิติของการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันนะคะก็คือคนทั่วไปเนี่ยนะคะการแต่งงานผ่านเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนะคะไม่ให้ทําแต่ขณะเดียวกันนะคะการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันสําหรับราชวงศ์เป็นสิ่งที่จะจำเป็นจะต้องกระทำนะคะเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์นะคะความเป็นเทวราชาของราชวงศ์นั้นไว้นั่นเองนะคะส่วนมิติที่3ที่เกี่ยวเนื่องนะคะระหว่างระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติกับความเป็นรัฐเนี่ยนะคะก็คือในแง่ของด้านรัฐบาลแล้วก็การบริหารราชการนะคะก็คือชนชั้นปกครองเนี่ยได้ใช้ตัวเองนะคะก็คือเครือญาติคนสนิทของตนนะคะหรือลูกชายที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะไปปกครองหัวเมืองชั้นในนะคะก็จะเป็นการปกครองในแบบภูมิภาคนั่นเองนะคะส่วนอันที่2นะคะก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะคะระหว่างกลุ่มตระกูลต่างๆนะคะกับชาวจีนพ้นทะเลนะคะตั้งแต่ในอดีตเลยชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะทำให้เป็นสิ่งที่สั่นคลอนระบบมูลนายขณะเดียวกันก็มีชาวจีนอีกกลุ่มนึงนะคะที่สามารถสถาปนาตนเองในฐานะหัวหอกทางเศรษฐกิจได้นะคะผ่านการไปรับบทบาทเป็นเจ้าภาษีนากรกับรัฐนะคะในเวลาต่อมานะคะชาวจีนเหล่านี้นะคะก็จะสร้างสายสัมพันธ์กับชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางนะคะเพื่อสร้างฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองนะคะทีนี้ประเด็นที่2ค่ะเราจะพูดกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะระบบอุปถัมภ์นะคะมันเป็นผลผลิตนะคะจากการจัดโครงสร้างทางสังคมในอดีตที่เต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้นนั่นเองนะคะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เนี่ยจะมีตัวแสดงใน2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ถูกอุปถัมภ์นะคะซึ่งถ้าเราไปดูตัวการจัดชนชั้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีชนชั้นอยู่ทั้งหมด7ชนชั้นด้วยกันนะนั่นก็คือกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะพระสงฆ์แล้วก็ไพร่และทาสนะคะซึ่งเราก็สามารถจับคู่นะคะความเป็นผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์ได้ดังนี้นะคะก็คือผู้อุปถัมภ์เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะขณะที่ผู้ถูกอุปถัมภ์เนี่ยก็จะมีสถานะเป็นไพร่และทาสนั่นเองทีนี้ค่ะการช่วยเหลือค้ำจุนนะคะกลุ่มญาติเนี่ยนะคะภายใต้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็คือการให้ความช่วยเหลือในบางอย่างแลกเปลี่ยนกับความซื่อสัตย์หรือการตอบแทนบางอย่างมันจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลนั้นๆ นะคะว่าเกี่ยวดองกันใกล้ชิดหรือห่างไกลมากน้อยเพียงใดนะคะตัวอย่างที่สําคัญนะคะก็มีการยกตัวอย่างว่ามีการจัดลําดับญาติที่สําคัญเนี่ย7 ชั้นนะคะโดยที่ญาติในลําดับต้นๆเนี่ยมักจะมีแนวโน้มจะได้รับการอุปถัมภ์ได้ง่ายกว่านะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะญาติโดยสายเลือดนะคะข้อที่2ค่ะญาติสนิทโดยการแต่งงานกันค่ะข้อที่3ค่ะญาติทางสายเลือดแบบแนวดิ่งค่ะข้อที่4ค่ะญาติจากการแต่งงานของญาตินะคะข้อที่5ค่ะเป็นญาติสมมุติที่มีความใกล้ชิดกันนะคะข้อที่6ค่ะสถานะความเป็นญาติห่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่7ค่ะญาติสมมุติที่อาจจะห่างไกล

นะคะไม่ได้ติดต่อกันนะคะฉะนั้นแม้ว่าระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยจะถูกอธิบายภายใต้ระบบวัฒนธรรมนะคะแต่ว่ามันก็มีชั้นของความใกล้ชิดภายในระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยนะในประเด็นนี้เนี่ยจะโฟกัสเฉพาะตัวการเมืองในมิติที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วเนาะว่าในการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่อดีตเนี่ยนะคะสถานะของระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความชอบธรรมนะคะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองมันเปลี่ยนนะคะแล้วเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นที่มาความชอบธรรมของอำนาจนะคะตัวความสำคัญกับระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะแม้ว่าจะมีกติกาการเมืองใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแบบแผนนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมผ่านความเป็นระบบอุปถัมภ์ที่สะท้อนผ่านความเป็นครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่อาจจะได้นำเรียนไปแล้วก็คือรูปแบบการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงใช่ไหมคะที่มีการเรียกพี่ปานะอาพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะการนับญาติแบบขยายวงเนี่ยมันไปไกลมากกว่าแค่มิติความเป็นชนบทแต่ว่าการนับญาติแบบหวานแหหรือขยายวงเนี่ยมันถูกใช้เป็นวาทศิลป์ที่สำคัญในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งซึ่งเปรียบได้กับเสียงของสวรรค์นะคะเป็นที่มาของความชอบธรรมที่คนคนนึงจะก้าวขึ้นสู่อำนาจได้นะคะนอกเหนือจากตัวการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงแล้วนะคะยังปรากฏความสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่นะหรือเป็นตระกูลการเมืองนะคะก็จะเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นหรือข้าราชการในท้องถิ่นนะที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาตินะตระกูลการเมืองที่สำคัญที่นักศึกษาอาจจะแลกเปลี่ยนได้นะคะก็เช่นตัวอย่างถ้าเราพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะเราก็จะพบเกี่ยวกับตระกูลการเมืองเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบนะคะหรือในกรณีของสุพรรณบุรีนะเราก็จะมีตระกูลการเมืองที่สำคัญก็คือตระกูลของศิลปะอาชานั่นเองนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าก็มีความพยายามในการใช้ข้อได้เปรียบนะคะในทางการเมืองผ่านการเป็นบ้านใหญ่นะคะหรือตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งนะคะอีกประการนึงค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลหรือนามสกุลเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญทั้งโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางเก่านะนักศึกษาจะสังเกตได้จากตัวแสดงทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยก็จะมีนามสกุลที่ก็จะยึดโยงเกี่ยวกับประวัติการที่บรรพบุรุษเนี่ยนะคะเป็นขุนนางเก่าเนาะเช่นอภัยวงศ์หรือชุนทวันเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะก็คือประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยเราจะแบ่งห้วงความสนใจนะคะเป็น2ห้วงเวลาด้วยกันก็คือบริบทของการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะกับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นจุดเน้นที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนนะคะผู้ถืออำนาจอธิปไตยจากเดิมที่กษัตริย์สามารถรวมศูนย์นะคะอำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านนั่นก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่พระองค์เพียงพระองค์เดียวนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เด่นชัดก็คือในห้วงเวลาสมัยรัชกาลที่5นะคะที่ได้สถาปนาระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะแต่ทีนี้ค่ะด้วยการกระทำของตัวคณะราษฎรนะคะได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนจากการที่พระมหากษัตริย์ถืออำนาจอธิปไตยเพียงพระองค์เดียวนะคะเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยที่ประชาชนก็จะนะคะทำหน้าที่ในการเลือกนะคะสถาบันต่างๆใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนทั้ง3ด้านนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะอะไรคือผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มันส่งผลต่ออาณาจักรช่วงนั้นนะคะทีนี้ขออนุญาตไปที่อาณาจักรแรกของพวกเรานะคะนั่นก็คืออาณาจักรอยุธยานะคะแน่นอนนักศึกษาหลายคนก็น่าจะคุ้นชินนะคะอิทธิพลสำคัญนะคะของระบบครอบครัวและเครือญาตินะคะที่มีต่ออาณาจักรสุโขทัย
นะคะก็คือตัวพ่อปกครองลูกนะคะหรือปิตุราชานะคะปิตุราชาเนี่ยปิตุแปลว่าพ่อนะคะราชาก็คือพระราชานะคะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะอาณาจักรเนี่ยว่าเหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะโดยสถานะของพระราชาหรือผู้ปกครองเนี่ยมีสถานะเป็นพ่อขุนหรือพ่อนะคะฉะนั้นการที่สุโขทัยเนี่ยสามารถปกครองโดยใช้คติของความเป็นครอบครัวได้เนี่ยนะคะมันก็สะท้อนว่าอาณาจักรของสุโขทัยเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะมีความใกล้ชิดระหว่างตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะฉะนั้นรูปแบบนี้นะคะมันก็จึงเป็นการง่ายอย่างมากนะคะที่ความชอบธรรมของตัวพ่อขุนหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะจะถูกส่งต่อผ่านความเป็นบิดาและบุตรนั่นเองนะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อเข้าสู่ในสมัยอยุธยานะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่นักศึกษาอาจจะพอทราบนะคะว่าอยุธยาเนี่ยมีความสับซับซ้อนทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มากกว่าสุโขทัยหลายเท่านะคะจนในห้วงเวลานึงเนาะอยุธยาก็สามารถผนวกรวมให้สุโขทัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะนำเอาคติแบบเทวราชาแบบฮินดูมาจากเขมรใช่ไหมคะเพื่อยกสถานะของกษัตริย์เนี่ยให้มีสถานะที่สูงส่งเปรียบได้กับสมุติเทพมาปกครองเนี่ยแต่อยุธยาก็ไม่สาก็ยังคงใช้รูปแบบนะคะการส่งต่อความชอบธรรมเนี่ยนะคะผ่านสายเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อยุธยาไม่สามารถรอดพ้นไปได้นะคะจากการผลัดแผ่นดินซึ่งเกิดถึง5ครั้งด้วยกันนะคะนั่นคืออยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทั้ง5ราชวงศ์นะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองนะคะราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองนะคะและราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะซึ่งเต็มไปด้วยการแย่งชิงสมบัติต่างๆนะคะทั้งลุงแย่งจากหลานนะคะหรือแม้แต่ลูกน้องนะคะแย่งแผ่นดินจากเจ้านายด้วยซ้ำนะคะถัดมาค่ะเมื่ออยุธยาล่มสลายลงนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุคในสมัยยุคกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะยุคนี้ความสำคัญของระบบสายสกุลเนี่ยก็มีความสำคัญยังอยู่นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วด้วยข้อจำกัดของกรุงธนบุรีที่ไม่ได้มีระยะเวลานานมากนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยกรุงธนบุรีนะคะก็ถูกผนวกรวมเนาะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่นะคะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนำโดยราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในช่วงต้นเนี่ยนะคะในของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นำโดยราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการบริหารราชการหรือปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะเทียบเคียงได้กับสมัยอยุธยานะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4นะขุนนางในสายสกุลบุญนาคเนี่ยนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตัวพ่อค้าชาวเปอร์เซียก็ชื่อเชคฮามัดนะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ลงหลักปักฐานนะคะแล้วก็มีสายสกุลสำคัญก็คือบุญนาคเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะจนโดยเฉพาะนะคะคนสำคัญในตระกูลนี้ก็คือช่วงบุญนาคนะคะมีบทบาทอย่างมากนะคะในสมัยที่รัชกาลที่5นะคะทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากตัวตระกูลบุญนาคที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีความสำคัญของตัวครอบครัวของจีนนะคะโดยเฉพาะเครือญาติของจีนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะตั้งแต่สมัยวิทยาตอนปลายแล้วก็จนมาถึงแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความมั่งคั่งของตัวเองผ่านการเป็นเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งในเวลาต่อมาคนจีนเหล่านี้เจ้าภาษีนายอากรเหล่านี้ก็จะลงหลักปักฐานนะคะหาความได้เปรียบในทางการเมืองแล้วก็สังคมผ่านการแต่งงานกับตัวกลุ่มตระกูลขุนนางต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะก็คือราชสกุลในราชวงศ์จักรีนะคะโดยเฉพาะนะคะลูกของรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เป็นพี่น้องของรัชกาลที่5นะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะกลไกที่ขับเคลื่อนระบบราชการนะโดยเฉพาะการนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากรมต่างๆนะคะเป็นแขนขาที่สำคัญในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะถัดมานะคะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475ค่ะแน่นอนนะคะเราต้องมาพูดถึงบทบาทของตัวคณะราษฎรนะคะซึ่งก็แบ่งได้เป็นทั้งสายพลเรือนนะคะแล้วก็สายทหารนะคะการปรากฏตัวขึ้นของคณะราษฎรนะคะมีการอธิบายว่าเป็นการสถาปนาแบบอย่างนะของระบบเครือญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะเพราะว่า
ตัวผู้ก่อการตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยทั้งเครือญาติของขุนนางนะคะข้าราชการและสามัญชนเห็นไหมคะจะมี2ตัวแสดงที่สำคัญโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือตัวข้าราชการและสามัญชนซึ่งข้าราชการเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลผลิตสำคัญของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะที่ต้องการรวมศูนย์อำนาจแล้วใช้ตัวระบบราชการเป็นแขนขาในการบริหารจัดการความซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะจนถึงช่วงประมาณพ.ศ. 2510เนี่ยนะคะมันก็จะสะท้อนการแข่งขันของกลุ่มพลังทางการเมือง3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือตัวกลุ่มขุนนางเก่านะคะตัวทหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการที่ต่อต้านอำนาจนิยมค่ะแต่ว่าตัวคณะราษฎรนะคะก็มีอำนาจเนี่ยนะถือครองอำนาจเนี่ยได้เพียงแค่15ปีหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคของเผด็จการนะคะแล้วก็เป็นพลวัตทางการเมืองที่ผ่านมานั่นเองทีนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาแนวโน้มนะคะอิทธิพลและผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่ส่งผลต่อการเมืองไทยร่วมสมัยเนี่ยนะคะก็จะปรากฏจุดเน้นสำคัญเนี่ย3แนวโน้มที่สำคัญนั่นก็คือข้อแรกนะคะเกิดการขยายตัวของเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุตินะลักษณะการเรียกพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะปรากฏบทบาทที่สำคัญนะคะของกลุ่มตระกูลพ่อค้านายทหารนะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการนะคะที่เราจะเห็นว่ามีการแต่งงานข้ามครอบครัวกันไปกันมาเนาะเพื่อสร้างความได้เปรียบในทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของตระกูลการเมืองนะคะหรือบ้านใหญ่ต่างๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทั้งมันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีเคสนี้เช่นกันนะคะแต่เราจะทำยังไงให้การปรากฏตัวของตระกูลการเมืองและบ้านใหญ่เนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะมันสอดรับนะคะหรือว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับคติแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีการศึกษาที่สำคัญของตัวนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านะคะอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับตระกูลการเมืองนะคะในแง่ที่ต้องการทำให้ตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยก็มีความพยายามจากนักวิชาการในการที่จะออกแบบกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคการเมืองนะคะที่ลดการใช้สายความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกติกาหรือข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะในประเด็นนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดนะคะอะไรคือความหมายของครอบครัวและเครือญาติและอะไรคือหน้าที่ความสำคัญของ2สิ่งนี้ต่อการเมืองไทยนะคะขณะที่นักศึกษาก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับสายญาติใช่ไหมคะลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบการนับการนับญาติแบบสายสกุลนะคะแบบโคตรตระกูลนะคะแล้วก็แบบสมมติวงศ์นะคะขณะที่ในส่วนสุดท้ายนะคะนักศึกษาก็นำความรู้ทั้งหมดนะคะลองมาใส่ในเส้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์นะคะว่าก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบเครือญาติแล้วก็ครอบครัวส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะคะขณะเดียวกันที่เมื่อเกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะมันส่งผลอย่างไรโดยเฉพาะเราจะทำให้ความเป็นครอบครัวเครือญาติแล้วก็ระบบวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดรับกับกติกาการเมืองใหม่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรนั่นเองค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันครับซึ่งรายการจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shotและช่วงสุดท้าย Green Idea สำหรับช่วง Green Idea นี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่มีไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดชมนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำท่วมหรือน้ำแล้งมักทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำในทุกปีครับจนส่งผลให้หลายพื้นที่ถูกปล่อยให้รกร้างจากสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเช่นเดียวกับที่ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีก็เคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแล้วก็ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งครับแต่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จโดยการเชื่อมคลองให้เป็นแก้มลิงครับไปติดตามเรื่องนี้กับน้องกรีนกันเลยครับในช่วงกรีนวิว

ชมทุกท่านคุณผู้ชมครับตำบลบึงชำอ้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณทุ่งรังสิตซึ่งพื้นที่ในบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยคูคลองนอกจากนั้นยังมีคลองซอยคลองย่อยอีกจำนวนมากด้วยนะครับกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านเชื่อมโยงระหว่างกันเดิมที่นี่ได้ปรับพื้นที่จากนาข้าวมาเป็นร่องสวนเพื่อทำสวนส้มเขียวหวานแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาทำการเกษตรในหลายรูปแบบครับแต่ก็ยังคงลักษณะร่องสวนไว้ดังนั้นทุกสวนทุกไร่ของที่นี่จึงมีร่องน้ำเป็นของตัวเองครับ

0: ายปีก่อนเกษตรกรของที่นี่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการทำสวนส้มแต่เนื่องจากเผชิญกับปัญหาดินเปรี้ยวและมีโรคส้มระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนทำให้เกษตรกรได้หันไปปลูกพืชอื่นๆทดแทนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งภาครัฐได้เข้ามาแนะนำให้ปลูกปาล์มน้ำมันตามร่องสวนเพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวทนต่อความแห้งแล้งและทนต่อน้ำท่วมขังได้นานกว่า1เดือนโดยที่รากของปาล์มเองจะช่วยดูดซับน้ำและยึดการพังทลายของหน้าดินไว้รวมทั้งปาล์มยังให้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาที่สั้นและมีรายได้ดีอีกด้วยดังนั้นชาวชุมชนบึงชำอ้อจึงพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้มาเป็นสวนปาล์มและสร้างร่องน้ำให้กลายเป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะ
1: ปัญหาของชุมชนที่นี่ปัญหาแรกก็คือเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะสมัย

0: ก่อนเนี่ยเวลาหน้าแล้งตอนผมเด็กๆผมจำได้ว่าเดินข้ามคลองระบายน้ำที่8ได้แล้วก็ตามคลองส่งน้ำนี่ก็แห้งเวลาหน้าน้ำน้ำก็เยอะก็ทำให้เป็นปัญหากับเกษตรกรเดิมทีก็ปลูกข้าวกันส่วนใหญ่ต่อมาก็ปลูกส้มเขียวหวานโดยที่ชาวบางมดนำส้มเขียวหวานมาปลูกเห็นว่ารายได้ดีเกษตรกรที่ปลูกข้าวก็หันเหมาปลูกส้มเขียวหวานกันมากจนพื้นที่ทำนาแทบไม่เหลือต่อมาส้มเขียวหวานเกิดความเสียหายประชาชนก็เกษตรกรก็เป็นหนี้เป็นสินกันแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยปัญหาก็มีว่าน้ำไม่พอใช้ตอนรุ่นปลูกส้มก็ต้องแย่งกับชาวนาแย่งน้ำกันเพราะส้มเขียวหวานขาดน้ำไม่ได้ก็ทำให้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
1: วันนี้วันที่25เวลา 12:46 ครับเกือบ2อาทิตย์แล้ววันนี้ได้โอกาสจังหวะว่างก็เลยมาเข้ามาดูบ้านหน่อย
2: จากมหาอุทกภัยในปี2554ที่มีมวลน้ำไหลบ่าท่วมบริเวณพื้นที่ในวงกว้างแต่พบว่าพื้นที่คลองชลประทานคลอง8คลอง9และคลอง10สามารถกักเก็บน้ำและหน่วงน้ำตามคลองหลักและคลองซอยต่างๆรวมถึงร่องสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือไว้ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมหาอุทกภัยเหมือนในพื้นที่อื่น
0: ๆมีการแก้ไขปัญหามีการพัฒนาคูคลองให้ดีขึ้นแล้วก็เรามีเขื่อนป่าสักพอมีเขื่อนป่าสักเนี่ยก็จะช่วยน้ำได้อีกเขื่อนนึงจากเดิมทีที่เราใช้ของทางชัยนาทพอมาใช้เขื่อนป่าสักเนี่ยก็จะมาเข้าคลองระบายน้ำที่10ที่9ที่8หรือคลองส่งน้ำก็เรียก L2 L3 ก็ทำให้เกษตรกรมีน้ำมาปลูกพืชผักหรือทำนาก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้เกษตรกรเริ่มกินดีอยู่ดีในปี54ตำบลบึงชำอ้อและทุกตำบลในอำเภอหนองเสือที่น้ำไม่ท่วมก็สาเหตุมาจากว่าการบริหารจัดการและความสามัคคีของประชาชนทำให้น้ำไม่ท่วมชุมชนตำบลบึงชำอ้อและตำบลใกล้เคียงเนี่ยคุยกันแล้วร่วมมือกันแล้วปรึกษากันแล้วว่าเราตั้งคันป้องกันแล้วเราไม่หาทางน้ำไปเนี่ยยังไงคันมันก็ต้องหักเราก็ต้องท่วมเพราะฉะนั้นวิธีการก็ต้องปล่อยน้ำเข้าคลองระบายน้ำที่8ที่9ที่10ในเมื่อปล่อยมาแล้วถ้าเราไม่บริหารต่อไปยันปลายน้ำเนี่ยปัญหาก็จะเกิดพวกปลายน้ำก็จะเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหนองจอกก็ปรึกษากันกับอาจารย์ยนต์ว่าเราต้องเปลี่ยนทิศทางน้ำไม่ให้ไปท่วมกรุงเทพด้วยและหาทางติดต่อกรมอู่ทหารเรือเอาเรือมาผักน้ำเป็นช่วงแล้วเราก็ส่งไปก็ทำให้ปัญหานี้ไม่เกิดทุกคนไม่เดือดร้อนทุกคนอยู่ร่วมกันได้ทุกคนปลูกพืชปลูกผักมีรายได้กันเหมือนเดิมแล้วน้ำก็ไม่ท่วมในพื้นที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคูคลองซอยเช่นล่องสวนไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้อะไรต่างๆแต่ล่องปาล์มจะพิเศษกว่าสวนอื่นนิดนึงล่องปาล์มที่พิเศษก็เพราะว่าให้น้ำจมหลังล่องได้ไม่เดือดร้อนแต่สวนอื่นเนี่ยต้องเอาไว้พอดีก็กลายมีชื่อว่าแก้มลิงเพิ่มรายได้ในทุ่งรังสิตครับ

จากบทเรียนที่ได้รับในปี2554องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการน้ำในระดับมหภาคครับก็ได้เริ่มโครงการสนับสนุนการปลูกปาล์มในชุมชนเป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำอย่างจริงจังภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำแบบง่ายๆนี่แหละครับเข้ามาใช้ในพื้นที่และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการที่ประชาชนในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันและช่วยกันดูแลชุมชนครับเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่วันนั้นที่นี่น้ำไม่ท่วมหนาวไม่แล้งแถมรายได้ของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงGreen Chat

0: เรียนรู้และเข้าใจลักษณะของพื้นที่จึงได้ร่วมกันทำร่องสวนปาล์มน้ำมันแห่งนี้เชื่อมกับคลองในลักษณะของแก้มลิงที่สามารถรองรับน้ำได้อย่างจริงจัง
1: พอหลังจากปี54เนี่ยเราได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำคลอง8คลอง9คลอง10สิ่งหนึ่งที่เราเน้นกันคณะกรรมการที่ประชุมว่าอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีน้ำมีสวนมีร่องน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงในยามน้ำหลากน้ำจะแห้งแล้วก็กักเก็บไว้ใช้เพื่อยืดอายุการใช้น้ำในช่วงแล้งในช่วงหน้าน้ำเราก็มีคลองเชื่อมคลองส่งคลองระบายคลองซอยเพื่อมาเชื่อมเอาน้ำมาใส่ในร่องสวนไว้ให้ได้ปริมาณเยอะๆแต่สรุปได้ว่าพอปลูกหลายพืชเนี่ยที่มีร่องสวนก็มีการใช้น้ำไม่ตรงกันเพราะเป็นหลายพืชเพราะฉะนั้นก็ความหมายแก้มลิงในร่องสวนเนี่ยในพืชต่างๆเนี่ยเหมือนลิงที่เอาน้ำมาเก็บในกระพุ้งแก้มเยอะๆถึงเวลาน้ำไม่มีเราก็เอาน้ำนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่เป็นแก้มลิงที่เพิ่มรายได้บางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกว่าแก้มลิงต้องเอาน้ำเอามาท่วมขังจนพืชผลเสียหายมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นแก้มลิงเพิ่มรายได้ในทุ่งรังสิตครับเราก็ต้องมีการวางแผนประชุมคณะกรรมการว่าคูคลองคลองซอยคลองส่งคลองระบายถ้าเราจะให้เก็บน้ำเยอะเราจะทำได้อย่างไร1ผักตบชวาที่อยู่ในคูคลองสมัยก่อนเคยเยอะเราก็ต้องกำจัดให้คูคลองนั้นสะอาดซึ่งพอคูคลองสะอาดเนี่ยหน้าน้ำก็สามารถเก็บน้ำได้มากและระบายน้ำได้เร็วหน้าแล้งก็ส่งน้ำให้เกษตรกรได้รวดเร็วแล้วก็เอามาเก็บไว้ใช้ทำให้เกษตรกรเนี่ยสะดวกแล้วเราทำประตูปิดน้ำปิดเปิดช่วงน้ำแล้งช่วงน้ำเยอะมีคณะกรรมการคอยดูแลประตูและปิดเปิดก็การบริหารจัดการน้ำก็จะดีขึ้น

จะมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะด้วยการมีโทรมาตรนะคะวัดม่านน้ำแล้วก็จะมีการเข้าเว็บไซต์ที่ thaiwater.net นะคะให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาเช็คข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในเขื่อนอันนี้จะเป็นคาดการฝนล่วงหน้า7วันนะคะเช่นตรงนี้นะคะพื้นที่สีแดงจะเป็นปริมาณที่มีฝนมากสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มไล่ระดับกันไปนะคะชาวบ้านก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะแต่อันนี้คาดการล่วงหน้า7วันเราสามารถเชื่อถือได้ประมาณ3วันแรกอะค่ะบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะประชาชนสามารถส่วนใหญ่ก็สามารถเข้ามาเช็คข้อมูลได้จากตรงนี้ค่ะ

0: ตำบลเมืองชุมอ้อนะคะเราจะรับน้ำจากระพีพัฒน์แยกตกนะคะเข้ามานำคลองระบายน้ำที่9ที่8นี้นะคะแล้วก็ข้อที่7แล้วก็มีคลองส่งน้ำ L 3ซ้าย2ซ้ายโดยผ่านประตูระบายน้ำเชื่อมโยงโครงสร้างน้ำให้ถึงกันนะคะซึ่งประตูน้ำนี่คือไว้ใช้เวลายามน้ำแล้งนะคะแล้วก็ปิดบานประตูนะคะไม่ให้น้ำออกไปค่ะยาวมากแล้วก็ปิดไม่ให้น้ำเข้ามาทำให้พืชสนเสียหายค่ะซึ่งแต่ละซอยนี้เราจะมีโครงสร้างน้ำที่เชื่อมถึงกันได้เข้าสู่สวนไร่นาเกษตรกรนะคะและร่องสวนนี้ก็จะเป็นร่องสวนที่เป็นแก้มลิงนะคะทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ตลอดนะคะซึ่งพื้นที่ของเศษของตำบลเมืองชุมอ้อก็จะเป็นอยู่ประมาณที่ 20,000 กว่าไร่ค่ะมีร่องสวนประมาณ 5,000 กว่าไร่ค่ะ
1: บ่อพักน้ำและประตูระบายน้ำจะช่วยระบายน้ำจากร่องสวนสู่คลองผ่านคลองซอยในกรณีที่น้ำในพื้นที่และร่องสวนมีปริมาณมากขณะเดียวกันก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ในร่องสวนเพื่อใช้ทำการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลอีกด้วย

ประตูระบายน้ำตัวนี้เราได้ใช้ควบคุมระดับน้ำที่รับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์เข้าคลองซอยถ้าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าคลองแอลแต่ถ้าทางของชลประทานจะเรียกเป็นคลองส่งแล้วใช้ประตูตัวนี้ควบคุมระดับน้ำเพื่อส่งเข้าทำการเกษตรทางด้านข้างหลังนี้เราต้องควบคุมด้วยประตูตัวนี้โดยมีคณะกรรมการคอยดูแลอยู่เราจะดูจากสตาร์ฟเกตว่าน้ำที่เราเพียงพอจะกักเก็บไว้จะได้แค่ไหนถ้าต่ำฝาดเครื่องหมายบวกลงไปตัวนั้นน้ำจะใช้อยู่ที่ปริมาณพอสมควรถ้าเกินจากเครื่องหมายบวกขึ้นมาถึงระดับที่2เมตรตรงนั้นจะต้องระบายออกถ้าปล่อยออกย้อนกลับไปทางคลองส่งนี้ไม่ได้เรามีสถานีสูบน้ำอยู่ด้านหลังเพื่อจะสูบออกคลองระบายเพื่อจะลดบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านในนี้ครับ

ครับประตูระบายน้ำตัวนี้เราจะมีคณะกรรมการคอยปิดเปิดเขาจะมีคณะกรรมการมาคอยจดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งส่งเข้าอบต.บึงชำอ้ออบต.บึงชำอ้อก็รวบรวมสถิติทั้งตำบลส่งสถาบันน้ำหรือมูลนิธิอุทกภัทรเพื่อเอาไปบริหารจัดการดูแลน้ำของชุมชนครับ

0: ือขุดตะกอนเลนเป็นหนึ่งในนวัตกรรมแบบชาวบ้านที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มความลึกของร่องสวนช่วยให้กักเก็บได้ดีขึ้นซึ่งหากปรับร่องสวนให้ลึก 70-80 เซนติเมตรจะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เลยล่ะค่ะดังนั้นที่นี่จึงรองรับปัญหาอุทกภัยได้เสมอและนอกจากนั้นยังช่วยลดการใช้น้ำจากระบบชลประทานในหน้าแล้งได้อีกด้วย
1: แล้วเลนที่เราเอาขึ้นมาเลนนั้นก็เหมือนปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้ต้นไม้งามแล้วก็ยังได้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำได้มากเพิ่มขึ้นอีกที่เราทำเป็นต้นแบบเลยครั้งแรกเนี่ยมี4ตำบลมีบึงบอนบึงชมอ้อบึงกระสามบึงบาแล้วต่อมาเนี่ยตำบลอื่นเห็นความสำคัญเรื่องการใช้น้ำก็ขยายไปอีกกลายไปว่าอำเภอหนองเสือเนี่ย7ตำบล1เทศบาลเป็นรวมเทศบาลแล้วก็เป็น8
0: นอกจากจะสามารถแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ได้แล้วชาวชุมชนบึงชำอ้อยังได้น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสานและหลากหลายชนิดไม่ปลูกเฉพาะข้าวซึ่งใช้น้ำเยอะหรือเน้นปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งตำบลดังนั้นน้ำที่กักเก็บไว้จึงมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกในหน้าแล้งและในยามน้ำมากก็สามารถบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี

ยความสำเร็จของชาวชุมชนบึงชำอ้อที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาการจัดการน้ำชุมชนจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆได้มาศึกษาเรียนรู้ดังนั้นในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2557ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ร่วมกับอำเภอหนองเสือและองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อจังหวัดปทุมธานีจึงเปิดที่นี่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับไปติดตามกันได้ครับในช่วง Green

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตหรือ Life Museum ที่ไม่ได้อยู่ในตัวอาคารแต่อยู่ในพื้นที่จริงๆคือสวนปาล์มคูคลองหรือท้องนาตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้จากความสำเร็จในการจัดการน้ำของชุมชนคลองรังสิตซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างน้ำโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกักเก็บน้ำในพื้นที่ร่องสวนปาล์มน้ำมันพัฒนาให้เป็นแก้มลิงเพื่อลดปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น3จุดคือจุดที่1เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ร่องสวนที่มีการดูแลขุดลอกร่องสวนด้วยเรือขุดเลนจุดที่2เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในร่องสวนปาล์มน้ำมันเป็นจุดตัวอย่างของบ่อพักน้ำและประตูระบายน้ำที่คนในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเองและจุดที่3เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมคลองรังสิตด้วยการทำปาล์มน้ำมันและเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่เพื่อใช้พื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งการดำเนินงานจะเน้นการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ในพื้นที่ต่อไป

0: คุณผู้ชมครับน้องกรีนว่าการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อนำไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวหรือชุมชนรอบข้างได้เรียนรู้จะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์น้ำให้เรามีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสวัสดีครับ
1: การเชื่อมคลองให้เป็นแก้มลิงจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเลยนะครับหากเรารู้และเข้าใจว่าเมื่อใดควรจะนำน้ำเข้ามากักเก็บไว้และเมื่อใดควรปล่อยน้ำออกไปเพียงแค่เราต้องรู้จังหวะของน้ำเพียงเท่านั้นครับยังมีพื้นที่อีกมากนะครับที่สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ในรูปแบบเดียวกันกับชุมชนต้นแบบที่เรานำมาเสนอในวันนี้และนี่จึงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ชุมชนอื่นๆควรมีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ครับและหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะและคำแนะนำกับทางรายการนะครับก็สามารถส่งจดหมายและไปรษณียบัตรมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับอย่าลืมนะครับน้ำคือชีวิตดังนั้นเราจึงควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าครับติดตามรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
4: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
5: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
4: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
5: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: I returned here for just one reason I fell in love
8: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

การเมืองไทยร่วมสมัย2นะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนะครับในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัย2เนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอตัวอย่างนะครับของการที่เราในฐานะที่จะเป็นนักรัฐศาสตร์ต่อไปเนี่ยนะครับจะได้นำเอามุมมองความรู้ที่ได้เล่าเรียนจากวิชารัฐศาสตร์โดยเฉพาะนะครับในสาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยไปใช้วิเคราะห์นะครับเพื่ออธิบายการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับซึ่งในการวิเคราะห์โดยผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนี้เนี่ยก็ทำได้หลากหลายครับถ้าท่านนักศึกษาที่เคยศึกษามาในวิชาการเมืองเปรียบเทียบก็จะทราบดีว่าวิชาการเมืองเปรียบเทียบนั้นเนี่ยมีทั้งวิธีการเปรียบเทียบนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้แนวคิดนะครับทฤษฎีหลากหลายแนวทางนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบร่วมสมัยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่อง

ของการนำความรู้ไปวิเคราะห์นะครับการเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆสัก4ตอนด้วยกันนะครับตามรูปแบบดังที่ว่าก็คือว่าเราเริ่มจากตอนที่1เนี่ยก็คือเราลองเอาเรื่องของวิธีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะวิธีการที่เรียกว่าการเปรียบเทียบกรณีศึกษานะครับ comparative case study เนี่ยไปลองอธิบายนะครับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในการเมืองไทยซึ่งประเด็นนึงที่น่าสนใจแล้วก็ในการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับก็อยากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเหลือเกินนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ตอนที่หนึ่งเราจะลองไปดูว่ามุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะครับส่วนตอนที่สองนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกรอบแนวคิดทฤษฎีซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของทฤษฎีในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของพฤติกรรมเปรียบเทียบนะครับสถาบันทางการเมืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มุมมองอื่นๆนะครับซึ่งตัวอย่างอันนึงที่ยกมานะครับนำเสนอกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเอาแนวคิดเชิงสถาบันครับมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็สถาบันการเมืองอันนึงที่มีความสำคัญกับการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพรรคการเมืองนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ความรู้ทางรัฐศาสตร์นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงสถาบันเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปวิเคราะห์พรรคการเมืองไทยแล้วเนี่ยครับเราพอจะมองเห็นคำตอบอะไรได้บ้างหรือไม่นะครับส่วนในตอนที่3และ4นะครับอันเนี้ยจะเป็นการนำประเด็นนะครับประเด็นที่การศึกษาวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ในสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเขาให้ความสนใจกันนะครับในโดยเฉพาะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยกมา2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยอันนึงก็คือการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองครับอันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็ได้ชื่อว่ามีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยุคนึงเราพูดถึงสีเสื้อสีเหลืองสีแดงยุคต่อมาเราอาจจะพูดถึงเจเนเรชันนะครับช่วงวัยนะครับคนอายุน้อยคนอายุมากมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนะครับในตอนที่3เนี่ยเราจะโฟกัสไปเมื่อช่วงสัก10กว่าปีก่อนหน้านี้นะครับคือตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปีสักประมาณปี2557นะครับว่าไอตอนที่เราเคยขัดแย้งทางการเมืองแบ่งกันเป็นสีเสื้อสีเหลืองสีแดงเนี้ยนะครับในทางรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเราอธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนในตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยมากๆหน่อยก็คือเป็นเรื่องของการเอาประเด็นการเมืองเปรียบเทียบที่ก็มีความน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งมีการศึกษาในต่างประเทศมากมายนะครับเกี่ยวกับขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับอันนี้เราจะให้ความสนใจกับขบวนการนักเรียนนักศึกษานะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี2563ถึง2564นะครับทีนี้เราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับตอนที่1เนี่ยตั้งชื่อเอาไว้นะครับก็เพื่อสะท้อนนะครับปัญหาอันนึงของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่ค่อยคงทนถาวรนะครับอย่างที่ทราบกันดีอ่ะวันนี้เราประเทศของเรานะครับมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น20ฉบับนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเราบอกว่าเราตั้งต้นตั้งแต่ปี2475เนี่ยก็ประมาณ90ปีละก็โดยเฉลี่ยแปลว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมีอายุสักประมาณ4ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าลองไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าค่าเฉลี่ยของอายุนะครับอายุไขของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาประเทศประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยดูเนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมักจะมีอายุสักราวๆ17ปีนะครับของเรา4ปีครึ่งนะครับก็ต่ำกว่าค่ามาตรฐานราวๆ4เท่านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่ทุกครั้งเนี่ยว่าเวลาที่เรามีการปฏิรูปการเมืองอะไรก็ดีเนี่ยหรือมีการจำเป็นที่จะต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็หวังว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายสักทีเถอะนะครับเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาสักอีกหนึ่งฉบับแล้วใช้กันไปยาวๆนะครับเป็นหลายสิบปีเหมือนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าเขาทำกันนะครับซึ่งเราก็พบว่าในมุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยพอเราไปเรียนรู้จากประเทศต่างๆที่อายุของรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวนะครับบางประเทศ50ปีบางประเทศเป็น100ปีเนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่สัก3ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่มันยืนยาวเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มันมีส่วนในการไปเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับอันเนี้ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับใน2มิตินะครับคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่การได้มาซึ่งคนที่มี

หน้าที่มายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการที่เราเอาตัวร่างรัฐธรรมนูญไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในสังคมแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือการรับรองประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับอย่างในการรับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีตั้งแต่การรับรองโดยคณะบุคคลจำนวนไม่กี่คนนะครับก็มีการรับรองได้แต่ถ้าจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มไปที่ระดับว่าเอ๊ะเป็นการรับรองโดยตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นทางอ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นการมีส่วนร่วมแบบกว้างขวางทางตรงก็คือการลงประชามตินะครับเหมือนกับที่รัฐธรรมนูญไทยเคยทำมาตอนฉบับปี50แล้วก็ฉบับปี60นะครับอีกส่วนนึงคือการมีส่วนร่วมในเชิงเนื้อหาครับรัฐธรรมนูญที่มีอายุยืนยาวส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยมักจะนะครับมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมีช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้ประชาชนแสดงสิทธิ์นะครับใช้เสียงของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เสรีภาพต่างๆได้โดยที่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้ยาวนานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงการมีโครงสร้างแล้วก็เนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะครับที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นที่ยอมรับได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จครับว่าโครงสร้างแบบไหนเนื้อหาอย่างไรนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นอายุสั้นหรืออายุยาวนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การตกลงร่วมกันของผู้คนในสังคมนะครับสุดท้ายคือรัฐธรรมนูญที่จะอยู่ได้ยืนยาวเนี่ยคงจะจำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสามารถในการปรับตัวนะครับแปลว่าถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลไปนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมควรจะทำได้นะครับถ้ามันถึงขั้นว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดถึงขั้นมายกเครื่องมาสร้างรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาฉบับใหม่ทั้งฉบับเลยก็เป็นไปได้นะครับเหล่านี้มันจำเป็นนะครับต้องเขียนเป็นคล้ายๆเป็นกติกาที่ยอมรับร่วมกันว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนั้นทำได้อย่างไรที่จะเป็นที่ยอมรับครับตอนที่2ครับความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยนะครับเรื่องความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เรามีความคิดนะครับที่จะทำการปฏิรูปการเมืองกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการพัฒนาทางการเมืองนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นทีไรนะครับโจทย์สำคัญอันนึงที่ถูกยกมาเสมอคือเรามักจะพูดกันว่าเราจะปฏิรูปพรรคการเมืองอย่างไรดีนะครับแล้วก็คำตอบที่มักจะได้นะครับโดยนักรัฐศาสตร์อย่างพวกเรานี่แหละก็คือว่าถ้าจะปฏิรูปพรรคการเมืองแล้วเนี่ยก็คือควรจะทำให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้นะครับอันนี้มีตัวอย่างมากมายแล้วก็มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับยกตัวอย่างอย่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยก็มีเจตนารมณ์ชัดเจนครับคืออยากจะให้พรรคการเมืองเนี่ยมีความเป็นสถาบันทางการเมืองคือในแง่ที่อยากให้สมาชิกของพรรคการเมืองเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกิจการของพรรคการเมืองได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางโดยเฉพาะใน2เรื่องนะครับคือเรื่องของการกำหนดนโยบายพรรคของพรรคนะครับกับอีกอันนึงคือเรื่องของการคัดสรรตัวบุคคลสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอันนี้มันก็สะท้อนจากรัฐธรรมนูญในเจตนารมณ์2เรื่องนี้ไปสู่ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับปี2561เราก็จะพบว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรต่างๆมากมายเลยที่พยายามจะไปผลักดันให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยที่มาจดทะเบียนนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการกำหนดนโยบายเนี่ยให้ทำตั้งแต่ต้นนะครับผ่านที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างเงี้ยเป็นต้นการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ให้ทำในสิ่งที่คล้ายๆกับในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า primary vote นะครับในต่างประเทศที่เขาทำกันก็คือให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมแล้วก็ออกเสียงกันว่าจะเลือกใครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือการพยายามนะครับที่จะนะครับทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าแล้วทำไมเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังรู้สึกว่าพรรคการเมืองไทยยังไม่ค่อยจะมีความเป็นสถาบันทางการเมืองเท่าที่ควรนะครับวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะพอช่วยหาคำตอบให้เราได้นะครับโดยเราสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆนะครับคือที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่า

นึงคือว่าแนวคิดที่เรามักจะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็อธิบายพรรคการเมืองไทยรวมไปถึงเอามาเขียนเป็นกฎหมายต่างๆในการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามักจะนะครับไปยึดติดอยู่กับกรอบแนวคิดดั้งเดิมเลยคือเป็นกรอบแนวคิดที่นำเสนอไว้โดยซามูเอลฮันติงตันนะครับตั้งแต่ปี1968คือนานมากแล้วเนี่ยนะครับคือพูดถึงพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีความเป็นสถาบันทางการเมืองโดยองค์ประกอบ4ประการนะครับก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะครับการปรับตัวหมายความว่าพรรคการเมืองจะต้องมีอายุต่อเนื่องสืบไปนะครับไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคือหมายความว่าถ้าผู้นำพรรคสมมติคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะครับล้มหายตายจากหรือวางมือทางการเมืองไปเนี่ยพรรคก็จะต้องดำรงต่ออยู่ได้นะครับโดยที่ไม่สูญสลายหายไปกับผู้นำท่านนั้นนะครับอันนี้คือความสามารถในการปรับตัวนะครับประการที่2คือพรรคการเมืองคือต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับถามว่าซับซ้อนเพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หลากหลายทั่วถึงนะครับความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างก็โดยผ่านการมีองค์ประกอบนะครับเช่นการมีสาขาพรรคนะครับกระจายไปในพื้นที่ต่างๆในทุกเขตการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่3คือพรรคการเมืองต้องมีความเป็นอิสระจากอะไรครับอิสระจากการครอบงำโดยอำนาจใดๆในสังคมนะครับที่จะมาครอบงำนะครับชี้นำพรรคแบบนี้นะครับพรรคการเมืองต้องสามารถปลอดจากอิสระพวกนี้ได้คือไม่ต้องพึ่งพาอำนาจอิทธิพลหรือการเงินจากตัวแสดงทางการเมืองภายนอกนะครับและสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคที่มีเอกภาพความเป็นปึกแผ่นภายในครับอันนี้คือ4องค์ประกอบที่ฮันติงตันนำเสนอไว้นะครับแล้วก็นักรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็ยึดถือและเวลาเขียนกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยครับก็พยายามทำให้พรรคการเมืองไทยเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไปพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะผ่านการที่เราไปศึกษาพรรคการเมืองในประเทศที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคการเมืองได้ชื่อว่ามีความเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างลากแล้วเนี่ยเราก็พบว่าปัจจัย4เรื่องนี้มันไม่เพียงพอครับเพราะมันเป็นปัจจัยเพียงแค่ปัจจัยภายในคือเป็นการสร้างองค์กรพรรคการเมืองขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าความเป็นพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การเป็นพรรคแบบมีความเป็นสถาบันนะครับคือมันจำเป็นนะครับที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายนอกประกอบด้วยนะครับซึ่งมีอย่างน้อย2ประการนะครับพรรคการเมืองจะดำรงสถานะอยู่ได้มีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับจำเป็นที่จะต้องเข้าแข่งขันทางการเมืองผ่านกติกาที่มันเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับหมายความว่ากติกาที่พรรคการเมืองเขาแข่งขันมันจะต้องเป็นกติกาที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไปนะครับทุกพรรคสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคใหม่พรรคเก่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับนะครับของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะครับว่าพรรคการเมืองคือสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในสังคมใดก็ตามนะครับที่บอกว่าโอ้พรรคการเมืองมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่เราจะสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองยากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องกลับมามองที่การเมืองไทยว่าเราให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่จะสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองมากเพียงพอหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราพบก็คือว่าวันนี้เราใช้เครื่องมือทางกฎหมายครับอยากสร้างองค์กรพรรคการเมืองนะครับอยากให้พรรคการเมืองมีโครงสร้างทางการบริหารมีสมาชิกที่มากพอมีสาขาที่มากพอแต่ว่ามันไม่เพียงพอครับพรรคการเมืองจำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เอื้อให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถทำหน้าที่แสดงบทบาทของตัวเองได้ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับสภาพแวดล้อมที่ว่านั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วยกตัวอย่างนะครับการมีกติกาการเลือกตั้งที่มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเป็นกติกาที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคือเราพบว่าปัญหาอันนึงคือเราเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบ่อยมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยเราพบว่ามันมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำให้กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองบางกลุ่มได้เปรียบคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าปรากฏการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันก็ยากอยู่ครับตอนที่3ครับว่าด้วยวาทกรรมปรองดองนะครับในความขัดแย้งทางการเมืองไทยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไปบางส่วนนะครับว่าเรื่องของการเมืองไทยนะครับในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2548เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองครับในช่วงปีสัก48ถึงปี57เนี่ยนะครับคือเป็นการเมืองแบบสีเสื้อแบ่งกันเป็นสีเหลืองสีแดง

นะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มครับว่าไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันมีแต่จะยืดเยื้อเรื้อรังแล้วก็ซึมลึกลงไปในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเราจะสังเกตนะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2549ครับทุกรัฐบาลเลยที่เข้ามาบริหารประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็มักจะนะครับมีการแถลงนโยบายนะครับต่อสภาแล้วก็จะมีนโยบายอยู่อันนึงคือไม่ว่าจะใช้คำไหนนะครับจะใช้คำว่าปรองดองคำว่าสมานฉันท์คำว่าสามัคคีอะไรแบบนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นสภาพของความขัดแย้งทางการเมืองผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งกันเป็นสีเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการแถลงตรงนั้นเนี่ยพอเวลาที่นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราก็พบว่าไอ้คำว่าความปลองดองความสมัครสมานสามัคคีอะไรต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลต่างๆเขาใช้เป็นนโยบายเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ในทางรัฐศาสตร์เรานะครับเรียกว่าวาทกรรมทางการเมืองนะครับอันนี้มันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะถ้าเราเอา วิธีคิดวิธีมองแบบรัฐศาสตร์เชิงเปรียบเทียบนะครับเข้าไปจับนะครับโดยเฉพาะเรามีองค์ความรู้อยู่อันนึงคือเรื่องของการศึกษาเรื่องวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยเอาไปอธิบายดูซิว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับและอันนี้ใช่หรือไม่ที่มันเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองได้ไปสักทีนึงนะครับก็ในตอนที่3เนี้ยก็เลยเน้นเลยนะครับว่าเราลองเข้าไปดูซิว่าไอ้คำว่าความปลองดองเนี่ยนะครับในฐานะนโยบายนะครับในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันถูกใช้อย่างไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับในสังคมไทยนะครับคือก่อนที่มันจะเกิดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในปี48เนี่ยคำว่าความปองดองก็เป็นคำไทยทั่วๆไปนะครับเวลาเอาไว้ใช้นะครับที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมนะครับเรามักจะได้ยินคำว่าความปองดองนะครับผ่านโดยเฉพาะนะครับกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อยู่หลายๆครั้งนะครับก็ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการความสมัครสมานสามัคคีนะครับอันเนี้ยเรามักจะได้ยินอยู่เราไปดูในพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานแก่ประชาชนคนไทยได้หลายครั้งหลายคราวนะครับเพียงแต่ว่าพอคำนี้มันถูกใช้เป็นนโยบายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49เป็นต้นมาเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าคำมันค่อนข้างจะมีความลื่นไหลครับในทางทฤษฎีนะครับถ้าเราเอาทฤษฎีไปจับเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยก็ใช้คำรวมๆนะครับคือมีคำว่าปลองดองปนกับคำว่าสมานฉันท์นะครับแต่ว่าภายใต้นโยบายนั้นเวลานำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยวิธีคิดในการสร้างความปลองดองของรัฐบาลยุคนั้นนะครับคือรู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขให้ได้นะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมุมมองแบบ conflict resolution คือการแก้ปัญหาทางการเมืองทางความขัดแย้งทางการเมืองนะครับคือมองว่ามันเป็นปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวแหละเรามีวิธีการเข้าไปแก้ไขมันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่จะเอาแค่คู่ขัดแย้งมานั่งโต๊ะพูดคุยเจรจาตกลงกันแล้วมันจะจบเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันได้แผ่ขยายนะครับเป็นวงกว้างนอกจากคู่ขัดแย้งแล้วเนี่ยยังมีคนที่สนับสนุนคู่ขัดแย้งนะครับมีประชาชนทั่วไปที่เขามีการแบ่งแยกกันในทางความคิดด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยแนวคิดที่ควรนำมาใช้อ่ะมันควรจะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าไปเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งให้ไปสู่การมีสังคมที่มันสันติสุขนะครับปรองดองสมานฉันท์อย่างคำที่ว่านะครับแต่สภาวะดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยเจรจากันของคู่ขัดแย้งครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการที่ทำให้ทุกฝ่ายเลยเนี่ยสามารถเข้ามาสู่กระบวนการการตกลงสร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งพอเราไปสังเกตดูเนี่ยในรัฐบาลต่างๆที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับอันนอกจากรัฐบาลสุรยุทธ์แล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนยุคไหนเนี่ยนะครับก็มีแต่คำว่าจะสร้างความปองดองสร้างความปองดองมีเครื่องมือต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าสุดท้ายนะครับคำว่าการสร้างความปรองดองเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านความขัด

แย้งไปสู่สังคมที่สันติสุขในลักษณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมคุยร่วมตกลงร่วมหาทางออกด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือนะครับที่ใครก็ตามเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะพบว่ารัฐบาลไม่ว่าจะมีนโยบาย เรื่องความปองดองดีขนาดไหนนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มักจะไม่ยอมรับนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าการสร้างความปลองดองในทางทฤษฎีนะครับมันไม่เกิดนะครับแต่มันเกิดการสร้างความปลองดองแบบไทยๆครับเช่นการพยายามออกกฎหมายมาเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับเราเห็นหลายครั้งนะครับหลายรัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมายแล้วบอกว่ากฎหมายนี่แหละที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่สุดท้ายนอกจากแก้ไขไม่ได้นะครับมันนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่นะครับที่รุนแรงมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นแหละพอรุนแรงถึงขั้นหาทางออกไม่ได้การรัฐประหารกลายเป็นคำตอบแล้วก็ เป็นเหตุผลที่เอามาอ้างว่าเพื่อยุตินะครับความขัดแย้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงเข้าประหารประหารกันระหว่างคู่ขัดแย้ง2ฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าพอปี57นะครับหลังจากที่เรามีรัฐประหารปี49ปี57เราก็มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมีรัฐบาลหลังรัฐประหารปี57นะครับเรื่องของการสร้างความปองดองก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกนะครับมีการตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับเพื่อจะมาสร้างความปองดองอะไรกันนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่เห็นนะครับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ของการมีคณะกรรมการผลสัมฤทธิ์ของการที่มีการเขียนกฎหมายก็ดีหรือมีการออกประกาศคำสั่งหรือมีการวางแนวนโยบายอะไรไว้โดยรัฐบาลเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ว่าสังคมไทยจะกลับไปสู่สังคมที่มีสันติสุขนะครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่แข่งขันกันตามวิถีประชาธิปไตยนะครับทุกวันนี้คนก็ยังคางแข็งใจอยู่ว่าวันไหนที่การเมืองมันขัดแย้งรุนแรงกันถึงขั้นหนึ่งการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นอีกซ้ำนะครับตอนที่4นะครับขบวนการเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการเมืองไทยยุคดิจิตอลนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการเมืองไทยร่วมสมัยที่สุดอันนึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีสัก2563ถึง2564เนี่ยเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็คนที่ออกมานำการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเยาวชนคนอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นกลุ่มนักเรียนบ้างเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาบ้างเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นเยาวชนบ้างเนี่ยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องนะครับกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอันนึงที่การเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบันก็ศึกษากันก็คือเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์นะครับคือขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับเราก็จะเห็นแหละในต่างประเทศเช่นในฮ่องกงในลาตินอเมริกาในยุโรปนะครับของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับการออกมาเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับว่ามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเยาวชนคนอายุน้อยๆไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเป็นกำลังสำคัญเลยในการที่ออกมาขับเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับให้เราเรียนรู้นะครับในฐานะนักรัฐศาสตร์นะครับในตอนนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี 63-64 เนี่ยที่โดดเด่นมีความสำคัญแล้วก็น่าเรียนรู้แล้วเราจะทำให้เราช่วยในการที่เราจะสามารถถอดบทเรียนจากกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูว่าไอ้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปลักษณ์อย่างไรยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขานำมาใช้ในการขับเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองเนี่ยเขาทำยังไงมันแตกต่างไปจากในอดีตหรือไม่ขนาดไหนนะครับสามกลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธนะครับกลุ่มนี้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่จดจำนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นระดับแกนนำนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการสื่อสารสาธารณะมีความสำคัญในการระดมคนระดมพลนะครับเยาวชนปลดแอกฟรียูธนะครับอีกกลุ่มนึงทุกคนก็น่าจะจำกลุ่มนี้ได้กลุ่มนักเรียนเลวนะครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่จริงๆเขาเคลื่อนไหวกันมานานแล้วในประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พอมีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษาในช่วงปี 63-64 เนี่ยกลุ่มนี้ได้เข้ามาผนวกรวมนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเด่นชัดและคนก็จำได้นะครับโดยเฉพาะการไปเปิดเวทีดีเบตกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาถึงหน้ากระทรวงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้ดีกับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มตัวครับของกลุ่ม

่มเชิงสถาบันการศึกษาคือกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อสะท้อนนะครับว่าการสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยในช่วงปี 63-64 เนี่ยบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อมีการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนที่มันเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่เขาสังกัดอยู่ด้วยนะครับเกียมอุดมนะครับก็นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมนี่แหละนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นรูปแบบใหม่ๆของสิ่งที่เรียกว่าขบวนการความเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมนะครับทีนี้พอเราดูจาก3กลุ่มนี้เราพอจะถอดลักษณะสำคัญนะครับของความเคลื่อนไหวที่เขาใช้กันได้อันหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องว่าทั้ง3กลุ่มและกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะ Twitter นะครับอันนี้เป็นฐานหลักเลยนะครับเวลาที่เขาจะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนมุมมองกันเนี่ย Twitter จะเป็นพื้นที่หลักสำคัญในการส่งเสียงด้วยนะครับทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแล้วก็เราจะพบว่ามันมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า Telegram ในการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโซเชียลมีเดียประเภทที่ว่าถ้าโดนตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วมันยังใช้ได้อยู่นะครับเขาก็เลยเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่ลงภาคสนามเนี่ยนะครับเพื่อต่อสู้กับการปราบปรามโดยภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็เลยจะมีเครื่องมือสื่อสารตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากไอ้ช่องทางเหล่านี้นะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยวิธีการสื่อสารมันก็น่าสนใจนะครับเราจะพบว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใช้กราฟิกอะไรที่มันจริงๆไม่ได้เป็นกราฟิกที่ซับซ้อนนะครับแต่เขาจะใช้ภาพใช้ถ้อยคำนะครับบางครั้งเนี่ยแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันนะครับแต่แบบเสียดสีนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เหมาะกับวัยของพวกเขาแล้วก็ทำให้เกิดแนวร่วมกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆนะครับรวมไปถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงการชุมนุมเนี่ยเราต้องมักจะพูดถึงการชุมนุมของคนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างยืดเยื้อยาวนานนะครับแต่ว่าเราไปเรียนรู้จากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเราพบว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟชม็อบนะครับคือการมารวมตัวกันแบบฉับพลันนะครับแล้วก็ไม่ปักหลักนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้วิธีประกาศว่าจะชุมนุมที่โน้นที่นี้นะครับแต่จริงๆจะมีที่จริงอยู่ที่เดียวนะครับในศัพท์ของที่เขาใช้กันตอนนั้นก็คือเขาแกงนะครับแกงเจ้าหน้าที่นะครับผู้ควบคุมฝูงชนเนี่ยจะได้ไปควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ถูกที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการเลือกประเด็นที่มันเข้าถึงคนรุ่นเดียวกับเขาได้ง่ายเช่นเรื่องของการศึกษานะครับรวมไปถึงการอาศัยรูปแบบของการขับเคลื่อนไหวที่มันหลากหลายรูปแบบเช่นมีกิจกรรมในเชิงศิลปะนะครับในเชิงคล้ายๆคอนเสิร์ตเดินแฟชั่นอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับผ่านมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับขบวนการความเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันครับ

ครับตอนที่1คือแนวคิดการส่งเสริมการตลาดนะครับซึ่งประกอบด้วยความหมายความสำคัญนะครับมาดูความหมายก่อนนะครับการส่งเสริมการตลาดหรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น marketing communication นะครับก็จะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นกระบวนการที่สื่อสารนะครับผสมผสานระหว่างเครื่องมือนะครับด้วยใช้เครื่องมือต่างๆเช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การขายด้วยบุคคลและการตลาดทางตรงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็น5เครื่องมือที่เอามาใช้ในการส่งเสริมการตลาดเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสื่อสารแนวโน้มให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรู้สึกที่มีคุณค่านะครับต่อตราสินค้าเราต่อผลิตภัณฑ์เรารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธุรกิจเราด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเป็นการช่วยในการกระจายข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการเลยนะครับไปยังช่องทางต่างๆเพราะฉะนั้นการส่งเสริมเนี่ยหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นะครับการจะสร้างคอนเทนต์ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับประมวลผลแล้วก็ดูว่าข้อมูลไหนนะครับที่จะดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าแล้วก็กระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้นะครับอันที่2เลยก็คือเป็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เรานะครับให้เขารู้ว่านะครับผู้บริโภครู้ว่าของเราเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะแล้วมันมีความแตกต่างกับคู่แข่งนะครับสินค้าคู่แข่งได้อย่างไรอันที่3สำคัญมากๆเลยก็คือเป็นการกระตุ้นยอดขายเป็นการสื่อสารว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรนะครับมีจุดเด่นอะไรถ้าเป็นตัวสินค้าใหม่นะครับมีการลดราคามีการของแถมมีการร่วมสนุกนะครับร่วมชิงรางวัลร่วมการแข่งขันต่างๆเลยสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรามากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการส่งเสริมการตลาดนะครับต่อไปมาดูนะครับว่าการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่กับสื่อในสมัยใหม่และสื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือปัจจัยในการส่งเสริมนะครับการตลาดสมัยใหม่นั่นก็คือเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ย้ายจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิทัลเนาะเพราะฉะนั้นเราจะดูได้เนื้อได้จากนะครับจำนวนของเจเนอเรชันนะครับซึ่งเจเนอเรชันที่อยู่ในตลาดแรงงานที่มีรายได้นะครับตอนนี้อันดับมากๆเลยก็คือเป็น Generation Y นะครับซึ่ง Generation Y เนี่ยเราจะดูจากข้อมูลจากตารางในภาพนะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้เวลาถึง8ชั่วโมง55นาทีเลยนะครับอันนี้ต่อวันนะจะเห็นว่าอัตราการใช้เนี่ยยิ่งเยอะขึ้นเลยนะครับยิ่งนานขึ้นเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยไปอยู่แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะคนเนี่ยช่วงเวลาว่างเนี่ยก็จะไม่คุยกันละจะดูมือถือสมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับรองลงมาก็จะเป็นเจนอะไรครับเป็นเจน Z นะครับเป็นเจน Z ก็คือเป็นช่วงนักเรียนนักศึกษาละนะครับเขาจะใช้เวลากับหน้าจอของตัวเองก็คือ8ชั่วโมง24นาทีรองลงมาก็เป็น Generation X นะครับก็จะใช้เวลา5ชั่วโมงถึง52นาทีนะครับแล้วก็น้อยที่สุดเลยก็จะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าละรุ่นตารุ่นยายนะครับก็จะเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะครับจะใช้เวลา3ชั่วโมง21นาทีนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับส่วนปัจจัยที่2เนี่ยก็คือนอกจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะครับจากตลาดมวลชนไปสู่ตลาดแบ่งส่วนมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยมีความต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวตนออกมานะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นมีสื่อออกมามีสื่อโซเชียลมีเดียนะครับทำให้คนเนี่ยต้องการสินค้าที่จะไปตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองนะครับการที่จะตอบสนองความต้องการแต่ละกลุ่มเนี่ยนักธุรกิจหรือว่ากิจการต่างๆเนี่ยก็จะต้องสร้างกลยุทธ์นะครับให้มีความแตกต่างนะครับอย่างที่เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของการแบ่ง segmentation เนี่ยเราก็จะต้องสร้างกลยุทธ์ตรงนี้ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูว่ารูปแบบการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เนี่ยบนสื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือรูปแบบที่เขาจะใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนะครับก็คืออะไรก็คือการใช้สื่อทุกสื่อรวมกันเลยนะครับมันก็เลยเรียกว่าการบูรณาการนะครับไม่ว่าจะสื่ออะไรครับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคุณจะใช้สื่อทีวีคุณจะใช้ดิจิตอลทีวีคุณจะใช้สื่อแอปโมบายแอปพลิเคชันนะครับการที่จะใช้สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ
e-commerce ต่างๆนะครับ social commerce นะครับอันนี้เป็นสื่อที่รวมทุกอย่างหรือว่ารวมถึงสื่อนอกบ้านด้วยนะครับเขาก็จะเรียกว่าอาจจะเป็น outdoor media อย่างเช่นพวกบิลบอร์ดอย่างเช่นพวกสื่อที่บนถนนนะครับอย่างเช่นสื่อที่บนรถเมล์รถบัสหรือว่ารถขนส่งมวลชนต่างๆนะครับรวมถึงสื่อที่เป็นพวกไรเดอร์นะครับก็เขาก็จะมีสื่อตัวนี้แหละนะครับให้พวกเราพบเจอได้ตลอดเวลานะครับอันที่2เลยก็คือรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมผ่านสื่อผสมผสานทั้งสื่อดิจิตอลแล้วก็ทั้งสื่อดั้งเดิมด้วยนะครับคุณจะเห็นได้จากภาพนะครับถ้าเป็นสื่อดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นทีวีซะถ้าเป็นสื่อดิจิตอลก็จะเป็นพวกอะไรครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับอันที่3เลยก็คือ customer engagement นะครับก็คือการที่เราจะสร้างให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมตลอดเวลากับเว็บไซต์กับเพจของเรานะครับหรือว่าเป็น channel ของเราแพลตฟอร์ม

ฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องอยู่ในรูปแบบของการไลค์การกดแชร์การคอมเมนต์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการให้ลูกค้าเนี่ยครับเป็นการวัดลูกค้านะครับว่ามีส่วนร่วมกับสื่อที่เราส่งออกไปได้อย่างไรมาดูนะครับกระบวนการในการส่งเสริมการตลาดอันดับแรกเลยหนึ่งก็คือเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการส่งสารเนี่ยไปยังใครนะครับเขาเป็นผู้รับสารอันที่2ก็คือดูว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อที่จะกำหนดสารได้ถูกต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนหันให้ความสนใจเป็นกระตุ้นให้เกิดความให้การรับรู้นะครับหรือว่าเป็นการ remind นะครับระลึกให้เขารับระลึกได้ว่ายังมีแบรนด์นี้อยู่อันที่3เลือกเครื่องมือนะครับในการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมนะครับทั้งตัวต้นทุนของสื่อต่างๆด้วยนะครับหรือว่าการแพร่กระจายการครอบคลุมพื้นที่ต่างๆอันที่4พอเราได้ประเภทของสื่อแล้วเราก็มาออกแบบแล้วว่าถ้าเราต้องการสื่อแบบโซเชียลมีเดียเราต้องการสื่อแบบไหนเป็นหน้าจอแบบไหนนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับความคมชัดมากน้อยแค่ไหนนี่แหละครับคือการออกแบบสื่อพอเราออกแบบสื่อแล้วก็ต้องการเลือกสื่อแล้วว่าเราจะเลือกสื่อผ่านแพลตฟอร์มอะไรจ้าเราจะผ่านFacebook Page มั้ยเราจะผ่านสื่อของ TikTok มั้ยหรือว่าเราจะผ่านสื่อ LINE แอปพลิเคชันมั้ยนะครับอันนี้ก็มีช่องทางหลากหลายมากมายเลยพอเราเสร็จแล้วก็มีจัดเตรียมงบประมาณรายเดือนเท่าไหร่รายวันเท่าไหร่และสุดท้ายเลยเมื่อเรายิงแอดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินผลว่ามีการตอบรับมากน้อยแค่ไหนมียอดขายที่เกิดจากการใช้สื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับนักการตลาดที่จะช่วยให้นักการตลาดเนี่ยรับรู้ว่าสื่อที่ใช้เนี่ยมันมีผลอย่างไรนะครับซึ่งการประเมินผลเนี่ยก็จะวัดได้จากอาจจะวัดจากการทำวิจัยนะครับออกไปดูว่าคนมีการรู้จักเรามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าประเมินจากยอดขายที่เข้ามานะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นจากก่อนและหลังการใช้สื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือวิธีการประเมินผลทางการตลาดเพื่อที่ดูว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือเนื้อหานะครับของตอนที่1แนวคิดการส่งเสริมการตลาดครับสำหรับตอนที่2นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการขายโดยบุคคลนะครับมาดูตัวแรกเลยก็คือการโฆษณาหรือว่า advertising นะครับเรียกสั้นๆว่าแอดนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นในการสร้างความรู้นะครับการจดจำชื่อหรือว่าตราสินค้าของเรานะครับหรือตัวบริการของเรานะครับด้วยผ่านการใช้สื่อนะครับซึ่งสื่อเนี่ยจะต้องเสียเงินด้วยนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นการโฆษณาเพราะว่าถ้าไม่ใช้เสียเงินเนี่ยเราจะเป็นการประชาสัมพันธ์ซะนะครับซึ่งการเขาเรียกว่าเพจadvertising นะครับก็คือเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้กระตุ้นนะครับการรับรู้สินค้าของลูกค้านะครับมาดูประเภทของการโฆษณานะครับสามารถแบ่งได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยก็คือแบ่งตามวัตถุประสงค์การโฆษณานะครับอันที่1เลยก็คือการโฆษณาสถาบันนะครับอันนี้กรณีที่เราต้องการโปรโมตตัวไม่ใช่ตัวสินค้าแล้วครับแต่เป็นตัวองค์กรนะครับของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันอาจจะเช่นสถาบันการศึกษาอาจจะเป็นตัวองค์กรธุรกิจนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทองค์กรมหาชนเป็นต้นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือตัวโฆษณาสถาบันตัวที่2ก็คือโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเน้นโดยทั่วๆไปเลยนะครับตัว product ของเราไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการนะครับก็จะเป็นตัวบุกเบิกตลาดโฆษณาเพื่อบุกเบิกเช่นตัวเปิดสินค้าใหม่นะครับรสชาติใหม่แพ็คเกจจิ้งใหม่นะครับแบรนด์ใหม่นะครับโฆษณาที่2ก็คือเพื่อการแข่งขันอาจจะมีการบอกว่าเป็นการเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งนี่ก็เป็นโฆษณาให้เห็นถึงว่าเราเป็นข้อได้เปรียบของคู่แข่งนะครับอันที่3เลยก็คือเพื่อเปรียบเทียบนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าสินค้าของเรานะเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่งแต่ทางกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้เปิดเผยแบรนด์คู่แข่งในโฆษณาเดียวกันนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบเป็นแบรนด์ที่แบรนด์อื่นๆไปนะครับแล้วก็ดูว่าของเราเนี่ยใช้แล้วโอเคผ้าขาวสดใสเลยนะครับของอีกแบรนด์นึงก็ยังไม่ถึงขนาดของเราเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นการโฆษณา

ตามวัตถุประสงค์นะครับต่อไปถ้าแบ่งตามสื่อนะครับก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นกระดาษนะครับอย่างเช่นอะไรครับเช่นตัวหนังสือพิมพ์นะครับที่ยังเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษอยู่นะในรูปแบบนั้นหรือว่าจะเป็นแมกกาซีนนิตยสารนะครับก็เป็นรูปแบบกระดาษหรือว่าจะเป็นรูปแบบคัตตาล็อกนะอันนี้ก็จะเห็นบ่อยๆนะครับตามconvenience store หรือว่าตามพนักงานขายก็อาจจะเป็นสื่อเอาตัวสื่อโฆษณามาให้ดูก็ได้นะครับอันที่2เลยก็คือผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์อันนี้ก็จะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเลยนะครับที่ดูวิทยุหรือโทรทัศน์ในยามว่างอยู่แล้วนะครับอันที่3เลยก็คือสื่อดิจิตอลอันนี้ก็มาแรงแซงโค้งเลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงได้นะครับอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้นะครับตอนนี้อินฟราสตรักเจอร์ของบ้านเรานะครับเมืองไทยก็สามารถดูได้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดนะครับอันที่4เลยก็คือเป็นโฆษณาของสื่อกลางแจ้งอย่างเช่นบิลบอร์ดนะครับสื่อเคลื่อนที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามสี่แยกท้องถนนที่อยู่ในรูปทั้งเป็นปรินเอาท์ออกมาหรือว่าเป็นอยู่บนตู้เห็นใช่ไหมครับเป็นแผ่นไวนิลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของสื่อดิจิตอลเป็นทีวีกลางแจ้งก็เห็นบ่อยนะครับหรือว่าสุดท้ายเลยก็เป็นโฆษณาทางสื่อกิจกรรมต่างๆอาจจะเป็นพวกสปอนเซอร์นะครับพวกเราอาจจะเคยเห็นงานกีฬาต่างๆนะครับงานคอนเสิร์ตต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของกิจกรรมโดยที่มีการประกวดการประกวดนางงามก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็มีการโฆษณาผ่านสื่อทางกิจกรรมด้วยนะครับถ้าแบบต่อไปนะครับถ้าแบ่งตามสื่อโฆษณาเนี่ยในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสื่อโฆษณาต่างๆนะครับทั้งปี61 62 63นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับสื่อที่มาแรงแซงโค้งเพื่อนๆของสื่อออนไลน์ก็คือสื่อ TikTok นั่นเองนะครับก็ TikTok ก็จะมีคนเนี่ยเข้ามานะครับรวมทั้งสื่อที่เป็นอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่นะครับก็มีการใช้โฆษณาเข้ามานะครับโดยใช้ผ่านสื่อนะครับทีวีด้วยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าการรูปแบบการสื่อโฆษณานั้นมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเครื่องมือที่2เลยนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์ข้อหมายของมันก็คือเป็นการกระบวนการตลาดนะครับที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับในรูปแบบขององค์กรนะครับเราก็จะสร้างภาพลักษณ์นะครับเชิงบวกด้วยนะครับเพื่อใหลูกค้าเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรของเรารวมถึงเป็นการแก้ข่าวละกันนะครับเป็นการออกมาเพื่อจัดการข่าวลบนะครับเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นนะครับในกรณีที่มีผู้บริโภคเจอสินค้าใหม่สินค้าที่เสียหายหรือว่าสินค้าที่เน่าเสียนะจะเห็นข่าวบ่อยๆเนาะบริษัทก็จะต้องมีการออกมาประชาสัมพันธ์ให้กับตัวภาพลักษณ์ของบริษัทเองนะครับอยากจะเชิญผู้สื่อข่าวนะครับตามสำนักต่างๆนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆออกมาแล้วก็ออกมาแถลงข่าวนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลักมันมีหลายประเภทประเภทแรกเลยก็คือภายนอกองค์การก็อย่างเช่นการแถลงข่าวที่ผมบอกไปเนาะว่ามีตัวสินค้าออกมาใหม่หรือว่ามีการแถลงเปิดตัวbrand ambassador ก็จะมีการแถลงข่าวออกมาการให้ข่าวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะครับของเรานะครับมีตัวรสชาติออกมาใหม่นะครับมีตัวแพ็คเกจออกมาใหม่การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะอันนี้ออกมาบ่อยนะครับเพื่อทํา CSR ให้กับองค์กรนะครับสร้างภาพลักษณ์ไปเก็บขยะไปปลูกเป็นสร้างฝายนะครับสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆ นะครับที่ชนบทนี่คือกิจกรรมสาธารณะการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ชิพให้กับกีฬานะครับการจัดงานต่างๆนะครับการสร้างเทรดโชว์นะครับก็มีสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือที่3ก็คือการขายโดยบุคคลหรือว่า personal selling อันนี้ใช้ตัวพนักงานละตัวคนนะครับที่อาจจะเป็นลูกจ้างนะครับชั่วคราวหรือว่าจ้างมาเพื่อเป็น PC ในห้างต่างๆนี่ก็คือใช้คนในการพูดนำเสนอสินค้านะครับเป็นการติดต่อสื่อสารขายสินค้าระหว่างบุคคลขายกับลูกค้าโดยตรงเลยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น face to face เนาะก็คือเป็นการพบปะหน้าตากันนะครับประเภทของการขายบุคคลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อันนั่นก็คือการขายแบบตามคำสั่งซื้อนะครับก็ดูว่าคำสั่งมีคนสั่งซื้อมาใช่ไหมอาจจะมีการโทรติดต่อไปว่าลูกค้ามีการสั่งซื้อด้วยอะไรนะครับอันที่2เลยก็คือการสร้างคำสั่งซื้อนะเซลล์พนักงานขายเนี่ยอาจจะต้องโทรไปเพื่อถามว่า
ไม่ทราบว่าลูกค้ามีออเดอร์สำหรับเดือนนี้ไหมเดือนหน้าไหมอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือเป็นการขายแบบสนับสนุนธุรกิจนะครับก็คือไม่ได้เน้นขายโดยตรงแต่อาจจะบอกว่ามีปัญหาเราก็พนักงานขายเนี่ยเข้าไปให้บริการโดยตรงนะครับซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาอาจจะมีปัญหาเรื่องคอมอาจจะมีการออนไซต์เซอร์วิสก็คือเข้ามานะครับให้บริการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่ามีการโทรศัพท์ไปสอบถามความก้าวหน้าให้รับบริการแล้วนะครับอาจจะเป็นคลินิกความงามคลินิกความงามก็อาจจะโทรมาเพื่อสนับสนุนว่าติดลูกค้ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างในรูปของแชทบอทนะครับบริษัทหลายๆบริษัทอย่างเช่นมารินะครับของ True หรือว่า Bo หรือว่า Ax ในแคมเปญ Ax Bo ของ Air Asia หรือว่าอลิสานะครับของ LINE นะครับเขาก็จะมีแชทบอทตัวนี้เข้ามาเพื่อให้รู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วก็ติดต่อกับคนได้นะครับโอเคนะครับต่อไปเรื่องเครื่องมือถัดไปก็จะเป็นการส่งเสริมการขายหรือว่า Sales Promotion เป็นกิจกรรมหรือว่ากลยุทธ์ที่สร้างความตั้งใจหรือว่าให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจในช่วงระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรานะครับการส่งเสริมการขายเนี่ยแบ่งออกเป็นนะครับหลากหลายประเภทประเภทแรกเลยก็คือการส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยก็คือพวกลดแลกแจกแถมเนี่ยแหละครับอันที่2เลยก็คือเราจะเรียกว่า trade promotion ตัวแรกเรียกว่า sales promotion เนาะตัวที่2 trade promotion ก็คือเป็นการนะครับส่งเสริมการขายให้กับตัวกลางนะครับเช่นการจัดแสดงสินค้าให้นะครับหรือว่าการให้ค่าตอบแทนกับตัวร้านค้าถ้ามีการส่งเสริมกับเราหรือว่าให้ผลิตสื่อนะครับเพื่อให้กับตัวร้านค้าเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการส่งเสริมนั่นก็คือเนื้อหาของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และก็การขายโดยบุคคลของตอนที่2ครับครับสำหรับหัวข้อตอนที่3นั่นก็คือการตลาดทางตรงนะครับมาดูความหมายของการตลาดทางตรงหรือว่า direct marketing ก่อนนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์การตลาดนะครับที่เน้นการสื่อสารการโฆษณาโดยตรงเลยนะครับกับกลุ่มเป้าหมายนะครับของลูกค้านะครับที่เฉพาะเจาะจงเลยนะครับด้วยการส่งข้อมูลการโฆษณาไปยังโดยตรงนะครับแต่ความแตกต่างนะครับกับการโฆษณานี่ก็คือเป็นการที่ให้ลูกค้าเนี่ยครับสามารถตอบกลับมาได้นะครับมายังตัวผู้ส่งนะครับอย่างเช่นการส่งจดหมายโฆษณาไปการส่งโบรชัวร์ทางไปรษณีย์ไปหรือว่าแม้แต่การโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าโดยตรงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อของหรือว่าสั่งซื้อบริการได้ทันทีนี่คือความหมายนะครับของการตลาดทางตรงนะครับครับมาดูประโยชน์ของการตลาดทางตรงว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนั่นก็คือช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนถึงระดับบุคคลเลยนะครับเพราะว่าการตลาดทางตรงเนี่ยเป็นการที่จะเราจะใช้สื่อนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้บริโภครายบุคคลเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มผู้บริโภคนั้นมีอายุมีเพศมีพฤติกรรมนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นการรู้ถึงลักษณะของเขาได้อย่างชัดเจนด้วยอันที่สองเลยก็คือเป็นการประเมินโดยตรงด้วยเหมือนกันเรายิงไปกี่คน100คนตอบกลับมากี่คนแล้วกี่คนนั้นมีการทำซื้อขายจริงกี่คนนั่นก็คือประโยชน์ของการทำการตลาดทางตรงนะครับอันที่3เลยก็คือสร้างฐานข้อมูลนะครับอันนี้ลิงก์มาจากข้อที่1เนาะก็คือว่าเรารู้แล้วว่าคนเนี่ยมีใครบ้างเราก็จะเอาคนกลุ่มนั้นแหละครับมาเป็นกลุ่มฐานตลาดนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีเขาตอบกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครที่ให้ความสนใจบ้างนะครับส่วนที่4เลยก็คือเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแน่นอนครับคนนะครับรู้สึกว่าถ้าเขาได้รับข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีความสำคัญขึ้นมานะครับการที่จะเราจะให้ข้อมูลหรือว่าให้สิทธิพิเศษของเขานะครับสื่อสารกับเขาโดยตรงเนี่ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะครับอันที่5เลยก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้ mass media เพราะว่าการใช้ mass media เนี่ยมันก็คือคลุมทั้งประเทศใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดที่เขาต้องการจริงๆนี่ก็คือความหมายว่าถ้าเราใช้เฉพาะกลุ่มเนี่ยเราก็จะเสียค่าสื่อต่างๆในการโปรโมทหรือว่าการทำการตลาดเนี่ยได้น้อยลงนี่ก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับแนวคิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องต่างๆเลยนะครับคุณจะเห็นว่าแบบดั้งเดิมนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการใช้
จดหมายนะครับไปรษณีย์นะครับโทรศัพท์นะครับแคตตาล็อกทีวีแล้วก็เครื่องอัตโนมัตินี่หมายถึงเวนดิ้งแมชชีนนะครับพวกเครื่องที่เป็นตู้กดนะครับแต่ในถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายผ่านมายังการตลาดทางตรงผ่านสื่อออนดิจิตอลก็จะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นถ้าเป็นจดหมายไปรษณีย์

จีนอ่ะก็จะเป็นระบบดิจิตอลละตอนนี้ก็คุณสามารถคลิกนะครับที่แท็บเล็ตหน้าเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสื่อต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือวิดีโอออนไลน์นะครับก็จะเป็นพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายแหละนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสื่อแพลตฟอร์มที่เป็นใช้เอานักการตลาดเอามาใช้ในการใช้การตลาดทางตรงได้นะครับต่อไปมาดูนะครับว่าการตลาดทางตรงนะครับอย่างที่บอกไปตะกี้นี้นะครับว่าการที่จะใช้นะครับผ่านจดหมายเนี่ยมันล้าสมัยไปละนะครับปัจจุบันก็จะมีอีเมลเข้ามาอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ในอีเมลนี้มันก็จะเข้าไปสู่ในเว็บไซต์อันนี้ใช้คนที่เล่นเกมนะครับเป็นเกมเมอร์หรือว่าชอบเล่นเกมนะครับถ้าได้รับอีเมลนี้ก็อาจจะสนใจก็ได้แล้วก็จะคลิกไปที่ Visit ไซต์ก็เข้าไปแล้วก็สามารถเลือกวิวแล้วก็เลือกซื้อเกมแต่ละเกมของอันนี้ของ Apple ได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่ตัวอย่างของแคตตาล็อกอันนี้ก็เป็นแคตตาล็อกของ Mistree นะคุณก็เข้าไปในเว็บไซต์แทนที่จะเป็นเว็บไซต์ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเล่มแคตตาล็อกเลยนะครับไม่ต้องเป็นกระดาษละนะครับอันนี้ก็บริษัทก็สามารถลดต้นทุนได้นะครับอันนี้เป็นผ่านมือถือผมยกตัวอย่างนะครับเราจะเรียกว่าเป็น location based marketing แปลว่าอะไรครับเป็นการตลาดโดยใช้สถานที่นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับนั่นก็คือว่าเขาก็จะยิงคลื่นไปเลยนะครับบางคนนะครับคุณไปห้างสรรพสินค้า1ห้างของคุณอาจจะได้รับข้อมูลนะครับเป็นข้อความใน text message เข้ามานะครับในกล่องข้อความของเราอันนี้แหละครับก็คือเป็นการยิงนะครับเป็นโดยตรงเลยแต่ละคนเห็นไหมครับก็แต่ละคนก็จะได้ข้อความนะครับเข้าสู่สมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้การตลาดทางตรงผ่านโทรทัศน์นะครับก็เปลี่ยนเป็นเดิมก็เป็นออกทีวีใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นทีวีดิเรกเลยอันนี้ก็สื่อโฆษณาที่คนก็นิยมชอบใช้นะครับในการโปรโมทสินค้านะครับลูกค้าก็สามารถโทรมาเดี๋ยวนี้คุณก็จะได้รับโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปนี่แหละครับเป็นการสื่อที่4สื่อที่5ก็คือการใช้vending นะครับหรือว่าใช้ kiosk นะครับkiosk ก็คือคุณสามารถเข้าไปใน kiosk แล้วก็สามารถทำอันนี้ถึงยกตัวอย่างของ CIMB ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทันทีเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับตัวผู้บริโภคนะครับหรือว่ากลุ่มตลาดเป้าหมายเป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้เมื่อคุณเข้าไปในเว็บไซต์ยกตัวอย่างของ Nike เนี่ยคุณก็สามารถเลือกสีเลือกแบบเลือกไซส์นะครับของตัวรองเท้านะครับกีฬาที่เอามาซื้อเป็นindividual marketing ได้เลยนะครับเป็นความต้องการของบุคคลนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของFacebookเพจของมสท.เองนะครับเราก็มีการใช้ direct marketing ผ่านสื่อ social media นี้ก็คือ Facebook นะครับให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปโพสต์ข้อมูลโพสต์คำถามนะครับมาติดต่อกับตัวแอดมินได้โดยตรงเลยรวมทั้งถึงการสมัครเรียนนะครับของหลักสูตรมสท.ได้นะครับทุกหลักสูตรเลยนะครับต่อไปจะเป็นผ่านสื่อแบบวิดีโอออนไลน์ละอันนี้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับแน่นอนครับทุกคนตอนนี้ก็ใช้ TikTok นะครับเป็นสื่อไวรัลนะครับอันนี้ยกตัวอย่างยังมีตอนที่เป็นเทรนด์ของชุดนักเรียนใช่ไหมครับที่มีชาวจีนนะครับชุดนักอะไรครับนักลูกเสือนะครับก็จะมีชาวจีนที่ชอบนะครับแล้วก็ออกเป็นไวรัลเลยแล้วก็ดังทั่วประเทศเลยนะครับคนก็เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาซื้อสินค้านะครับผ่านวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของการตลาดทางตรงในตอนที่3ครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นการในเรื่องการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเนื้อหาของการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะจะมีทั้งหมด4ตอนนะคะโดยตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเนื้อหาในตอนแรกเลยนะคะตอนที่1นะคะซึ่งในตอนที่1เนี่ยค่ะก็จะมีประเด็นอยู่3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็การผลิตสัตว์น้ําปฐมภูมินะคะส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วประเด็นที่3ก็จะเป็นระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ํานะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะประเด็นแรกนะคะการพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็การผลิตสัตว์น้ําขั้นปฐมภูมินะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยค่ะมีการพัฒนามาจากในเรื่องของการประมงนะคะซึ่งเป็นการไปจับสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะต่อมาเมื่อความต้องการในการบริโภคแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทําให้พัฒนามาเป็นการเพาะเลี้ยงขึ้นนะคะสําหรับผลผลิตสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายนิดนึงนะคะคำว่าการประมงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะการประมงเนี่ยจะหมายถึงการจับสัตว์น้ำเท่านั้นนะคะซึ่งจะจัดที่ไหนก็ได้นะคะที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะคะ

แม่น้ำลำธารนะคะรวมทั้งทะเลและมหาสมุทรด้วยนะคะส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะหมายถึงการจัดการพื้นที่นะคะที่มีอาณาเขตจำเพาะนะคะเพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยสามารถอยู่อาศัยเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้นะคะซึ่งในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะจะประกอบด้วยในเรื่องของการผลิตนะคะหรือการจัดหาลูกพันธุ์นะคะการให้อาหารสัตว์น้ำนะคะและหรือการจัดการสภาพนิเวศแวดล้อมนะคะของบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะทีนี้ก็อย่างเช่นการเลี้ยงหอยแครงนะคะหรือหอยแมงภู่ตามแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องให้อาหารเลยนะคะเพราะเขาก็จะหาอาหารจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เจริญเติบโตให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะประการที่2ก็คือเป็นในรูปของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเกษตรกรมีการขุดบ่อน้ำนะคะขุดสระน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ในการเกษตรอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะปล่อยพันธุ์ลูกปลาลูกกุ้งลงไปได้นะคะก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ดียิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำนะคะในกรณีที่เราจับสัตว์น้ำนะคะมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็จะได้ทั้งสัตว์น้ำที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเราเอามาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมนะคะมาอนุบาลเขาแล้วมาเลี้ยงเพิ่มนะคะก็จะทำให้เราสามารถขายสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำประการหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งหลักการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะก็จะอาศัยในเรื่องของทฤษฎีขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเข้าใจในเรื่องของวงจรชีวิตแล้วก็วงจรอาหารธรรมชาติในน้ำให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าการที่สัตว์น้ำอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะในการถ่ายทอดพลังงานเนื่องจากสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะสัตว์น้ำกินพืชนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนะคะแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์รวมทั้งพืชน้ำนะคะล้วนเป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นวงจรในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานนะคะประเด็นที่2นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้หรือประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของกายภาพของสัตว์น้ำและพฤติกรรมสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะเนื่องจากการเลี้ยงแบบผสมผสานชื่อมันก็บอกนะคะว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นกายภาพของสัตว์น้ำในที่นี้ก็คือขนาดนะคะขนาดหรือรูปร่างของมันนั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ร่วมกับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กต้องพึงระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นสัตว์น้ำที่กินพืชเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำที่กินเนื้อเนี่ยควรจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าสัตว์น้ำกินพืชนะเพราะไม่งั้นมันจะกินพวกสัตว์น้ำกินพืชหมดเลยนะคะอีกอันนึงก็คือพฤติกรรมนะคะของสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะการเลี้ยงร่วมกันเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นหรือการแข่งแย่งในเรื่องของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำพฤติกรรมของสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ต่างกันนะคะสัตว์น้ำบางชนิดจะกินอาหารผิวน้ำนะคะในขณะที่สัตว์น้ำบางชนิดจะกินที่ก้นบ่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลี้ยง2ชนิดเนี้ยร่วมกันได้นะคะมันก็จะช่วยเราได้เลยนะคะว่าทำให้เราเนี่ยไม่สัตว์น้ำเนี่ยจะไม่แข่งแย่งอาหารซึ่งกันและกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารของสัตว์น้ำนะคะอย่างที่บอกสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชเนี่ยจะมีทางเดินอาหารจะกินอาหารต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นระบบย่อยอาหารกับทางเดินอาหารเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะคะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะชื่อมันก็บอกแล้วเนาะว่าเป็นสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงแบบหนาแน่นเน้นปริมาณผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีคุณลักษณะเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่าๆกันนะคะเนื่องจากเราจะปล่อยเลี้ยงทีเดียวนะคะซื้อมาลูกปลาเช่นลูกปลาเนี่ยก็จะซื้อมาขนาดเดียวกันอายุเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากันและอีกการนึงก็คือใช้เวลาในการผลิตสั้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีการให้อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเนื่องจาก

5ประการที่เปล่ามาแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยค่ะยังต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์น้ำเองนะคะความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำอยู่ในน้ำถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีนะคะคุณภาพน้ำเน่าเสียก็ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเกิดโรคได้นะคะหรือสุขภาพของสัตว์น้ำประการที่3ก็คืออาหารนะคะเนื่องจากการเพาะเลี้ยงนะคะเชิงเดี่ยวเนี่ยเราจำเป็นต้องให้อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของสัตว์น้ำนะคะสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่อาศัยนะคะในกรณีนี้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพื้นที่อาศัยของสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมีการเข้าใจสัตว์น้ำที่เราเพาะเลี้ยงตามนั้นนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากสัตว์น้ำนะคะเป็นอาหารที่มนุษย์บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตเนี่ยก็จะมีระบบมาตรฐานเข้ามาควบคุมนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่ควบคุมโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมทั้งสำนักงานมาตรฐานอาหารสินค้ามาตรฐานอาหารเกษตรและสินค้าแห่งชาตินะคะมาตรฐานที่มาควบคุมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งกลุ่มของมาตรฐานนี้นะคะก็จะควบคุมในเรื่องของสถานประกอบการก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองนะคะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเลี้ยงในเรื่องคุณภาพน้ำในเรื่องของอาหารนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นมาตรฐานที่ควบคุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำนะคะตรงนี้ก็จะควบคุมสถานประกอบการเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการแปรรูปนะคะผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มหรือว่าในโรงงานแปรรูปหรือโรงงานชำแหละสัตว์น้ำนะคะอันนี้จะครอบคลุมมองถึงในเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สุขอนามัยในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือ3มาตรฐานหลักๆที่ใช้ในการควบคุมการผลิตสัตว์น้ำนะคะในตอนที่1 นะคะที่อย่างที่กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เริ่มมาจากการประมงนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของผสมผสานและก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการผลิตไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตเนี่ยเข้ามาควบคุมค่ะสำหรับตอนที่2นะคะในเรื่องของจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของการผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเรามาดูในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบแรกนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะซึ่งสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างทางชีววิทยาของตัวสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างหรือว่าในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันระหว่างสัตว์น้ำกินพืชกับสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะต้องไม่ทับซ้อนกันนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะการแข่งแย่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมทั้งแหล่งอาหารของมันด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือขนาดกายภาพที่ไม่สามารถเบียดเบียนกันได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะต้องดูชนิดด้วยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะทีนี้การเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบผสมผสานรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์นะคะอันนี้นะคะก็คือปศุสัตว์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะคะไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่นะคะรวมทั้งสุกรนะคะสามารถนำมาเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำได้นะคะโดยเฉพาะปลานะคะโดยการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็จะอาศัยในเรื่องของความแตกต่างของระบบย่อยอาหารของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเนื่องจากว่าในตัวปศุสัตว์นะคะหรือว่าสัตว์ปีกนะคะตรงนี้เขาจะมีระบบย่อยอาหารซึ่งเขาจะกินอาหารที่บางวัตถุดิบอาหารบางชนิดเนี่ยจะย่อยไม่หมดนะคะเขาไม่สามารถย่อยได้หมดนะก็จะมีเศษเหล่านี้ค่ะหลงเหลือมากับมูลสัตว์นะคะซึ่งเรา

ก็สามารถนำมูลสัตว์ปีกนะมูลสุกรพวกนี้มาเป็นอาหารของปลาต่อไปได้นะคะประเด็นที่2ก็คือรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้ขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะตามห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะนั่นก็คือพวกมูลสัตว์ที่หล่นลงไปเนี่ยนอกจากวัตถุดิบอาหารเศษเหลือแล้วเนี่ยพวกสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์พวกแพลงต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์นะคะซึ่งแพลงต้นนะคะแล้วก็พืชน้ำด้วยนะคะซึ่งทั้งแพลงต้นแล้วก็พืชน้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานตามระบบทฤษฎีถ่ายทอดพลังงานนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์หรือพืชนะคะรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะพบเห็นได้นะคะในเรื่องของการเกษตรการเกษตรแบบผสมผสานนะคะหรือระบบการจัดการฟาร์มผสมผสานนั่นเองนะคะซึ่งมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการทำประมงร่วมด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะที่อาจจะพบในรูปแบบนี้ก็คือในเรื่องของแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนเนาะก็คือส่วนนึงก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำหรือบ่อน้ำถูกไหมคะแล้วก็มีพื้นที่นานะพื้นที่ทำไร่นะคะทำสวนนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับที่พักอาศัยนะคะก็จะใช้ในรูปแบบของแบบผสมผสานนี่เองนะคะค่ะเรามาดูรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบที่2ก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจนะคะซึ่งต้องการผลตอบแทนในรูปของกำไรนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อกับการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเรามาดูการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการออกแบบฟาร์มนะคะเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลนะคะและอันอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะการออกแบบฟาร์มนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องทำนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือการวางแผนสำรองน้ำนะคะให้เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำนะคะต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้น เราจะต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอนะคะกรณีที่น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ไม่ดีเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนหรือขับหรือถ่ายน้ำได้นะคะประเด็นที่2ก็คือการวางระบบป้องกันการติดเชื้อนะคะเนื่องจากกุ้งนะคะอยู่ในน้ำนะคะและน้ำเนี่ยเป็นตัวที่นำเชื้อโรคเป็นตัวนำเชื้อโรคที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะต้องในการที่เราขุดบ่อนะคะหรือสร้างบ่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่ามันควรจะห่างไกลนะคะจากแหล่งที่จะทำให้ปล่อยน้ำเสียลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่นนะคะหรือว่าห้องสุขาของบ้านเรานะคะประเด็นที่3ก็คือวางแผนการใช้พลังงานนะคะเนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเราจะต้องมีการเติมอากาศให้กุ้งตลอดเวลานะคะเพราะเขาต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะเช่นเดียวกับสัตว์อื่นหรือมนุษย์นะคะส่วนในประเด็นของเรื่องการวางแผนการผลิตนะคะในการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยจะเริ่มจากการเตรียมบ่อให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการขุดบ่อนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทำเลที่เราสร้างบ่อด้วยนะคะว่าดินตรงนั้นเป็นดินชนิดไหนนะคะมันเก็บกักน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็ขนาดของบ่อเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของกุ้งแต่ละอายุนะคะประเด็นที่2ก็คือการจัดการลูกพันกุ้งนะคะลูกพันกุ้งที่เราจะนำมาปล่อยเนี่ยควรเป็นลูกพันที่แข็งแรงนะคะมาจากพ่อแม่พันที่ได้รับการคัดเลือกที่ดีแล้วนะคะก็จะทำให้ลูกกุ้งเนี่ยค่ะเจริญเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของอาหารนะคะเนื่องจากมันเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนาะเลี้ยงอยู่ในบ่อนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการอาหารกุ้งเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องมีการจัดเตรียมอาหารให้พร้อมนะคะแล้วก็จะต้องอาหารเนี่ยก็ต้องเหมาะกับช่วงวัยของกุ้งนะคะเพราะกุ้งขนาดเล็กนะคะปากเขาก็จะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นขนาดอาหารก็จะต้องเหมาะสมนะคะประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากุ้งเลี้ยงอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพกุ้งโดยสม่ำเสมอนะคะอาจจะสังเกตพฤติกรรมก็ได้นะคะถ้าเขาไม่กินอาหารก็แสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติ
จากสุขภาพก็ได้นะคะหรืออาจจะสุ่มกุ้งบางตัวมาดูนะคะถ้าพบว่ามีรูปร่างลักษณะที่ผิดแปลกไปนะคะก็อาจจะเกิดโรคขึ้นได้นะคะสุดท้ายก็คือระวังในเรื่องของสมดุลนิเวศฟาร์มนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็สัตว์น้ำนะคะหรือกุ้งนี่เองแล้วก็พืชน้ำต่างๆนะคะหรือสลายที่เกิดขึ้นในบ่อเนี่ยเราจะต้องระวังให้มีความสมดุลกันนะคะไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ำขึ้นนะคะเรามาดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในที่นี้ก็เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะคำว่ากระชังหมายถึงอะไรนะคะกระชังเนี่ยจะหมายถึงที่ที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะมีลักษณะเป็นกรงนะคะซึ่งอาจจะเป็นเชือกก็ได้หรือเป็นกรงที่เป็นโลหะก็ได้นะคะอันนี้สามารถลอยขึ้นลงตามน้ำได้ด้วยทุ่นนะคะหรือตึงให้อยู่กับที่ก็ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในแม่น้ำนะคะในบึงนะคะหรือในทะเลก็ได้นะคะทีนี้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยค่ะผู้เลี้ยงเนี่ยต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเปิดนะคะคำว่าระบบเปิดในที่นี้นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะของน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลาในกระชังได้เลยนะคะเพราะเราเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าน้ำเนี่ยจะมีคุณภาพอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนที่จะเลี้ยงปลาในกระชังก็คือศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำนะคะเพื่อเลือกฤดูการผลิตนะคะในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเนื่องจากว่าฤดูการผลิตเนี่ยมันจะมีน้ำน้อยนะคะน้ำแล้งกับน้ำมากเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะคะถ้าเราไปเลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนะคะไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะคะประเด็นที่2ก็เลือกทำเลที่ตั้งฟาร์มให้อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำเสียน้อยที่สุดนั่นก็คือห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำที่มาเลี้ยงสัตว์น้ำเราดีนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือมีการวางแผนป้องกันปัญหานะคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ต้องวางแผนให้ดีอย่างเช่นในช่วงของน้ำหลากนะเราจะเห็นในทีวีเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงที่น้ำหลากหรือน้ำเยอะน้ำท่วมเนี่ยค่ะปลาลอยหัวตายหมดนะคะมันเกิดจากการช็อกน้ำนั่นเองนะคะตรงนี้เราต้องมีการวางแผนป้องกันนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะคะเทคโนโลยีแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่2ก็คือสายพันธุ์ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือกลนะคะที่ช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเทคโนโลยีแรกนะคะในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำนะคะการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้ใน2ประการนะคะประการแรกเลยเนี่ยก็ใช้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะและประการที่2ก็คือการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะเราดูประการแรกนะคะการใช้ฮอร์โมนในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมการวางไข่ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะซึ่งมีขั้นตอนหรือวิธีการก็คือในตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนนะคะเพื่อพัฒนาไข่ให้สมบูรณ์นะคะในสัตว์น้ำเพศเมียเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ในการพัฒนาน้ำเชื้อของสัตว์เพศผู้สัตว์น้ำเพศผู้นะคะให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็กระตุ้นให้สัตว์น้ำเพศผู้และเพศเมียเนี่ยค่ะออกไข่นะคะตกไข่นะคะออกไข่หรือว่าปล่อยน้ำเชื้อเพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กันนะคะประการที่2การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะอันนี้นะคะเพื่อสามารถนำมาใช้ในการกำหนดขนาดรูปร่างแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตได้นะคะวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในการเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นปลานิลนะคะปลานิลเนี่ยเราต้องการเราเลี้ยงเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องการสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่นะคะโตไวนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์เพศผู้นะคะเกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์ก็ตามเนี่ยเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถแปลงเพศปลานิลนะคะจากเพศเมียให้เป็นเพศผู้ได้เนี่ยผู้เลี้ยงก็จะได้น้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะคะในขณะเกี่ยวกับรูปร่างนะคะอีกวัตถุประสงค์นึงก็คือในเรื่องรูปร่างนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัตว์เพศผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำก็ตามเนี่ยสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาจะมีรูปร่างหรือสีสันที่สวยงามนะคะอย่างเช่นปลากัด
นะคะหรือปลาหางนกยุงเราจะเห็นว่าตัวผู้เท่านั้นนะคะที่จะสวยนะคะหางยาวนะคะมีสีสันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็เลยนำฮอร์โมนมาใช้นะคะในการแปลงเพศนะคะทีนี้ในเรื่องของการนำฮอร์โมนมาใช้เนี่ยสามารถทำได้โดยนำลูกปลาเนี่ยค่ะมาแช่ในน้ำที่มีฮอร์โมนละลายอยู่นะคะหรืออาจจะนำฮอร์โมนนะคะผสมอาหารให้ลูกปลากินก็ได้นะคะทีนี้การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศ

นะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้ที่เกษตรกรที่จะต้องการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆนะคะประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณการใช้ฮอร์โมนนะคะมันจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของปลานะคะเนื่องจากปลาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณฮอร์โมนก็จะต่างกันประการที่2ก็คือการให้ฮอร์โมนเนี่ยต้องให้ในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะต้องให้ก่อนที่อวัยวะสืบพันธุ์เขาจะเจริญเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ไปตลอดระยะเวลาที่อวัยวะสืบพันธุ์นั้นเขากำลังเจริญหรือพัฒนาขึ้นนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยค่ะจะใช้ได้ผลดีกว่าฮอร์โมนธรรมชาตินะคะเพราะเขาสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นานกว่านะคะประเด็นที่4นะคะอันนี้เนี่ยการเก็บรวบรวมนะคะลูกพันธุ์ปลาหรือปลาที่ได้นะคะที่ทำการแปลงเพศแล้วเนี่ยควรเก็บในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ให้ได้คราวละมากๆนะคะจะได้ส่งขายได้พร้อมเพียงกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องเทคโนโลยีที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะการจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำมากกว่านะคะซึ่งการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะเริ่มต้นที่จะเอามาผลิตเป็นลูกพันธุ์เนี่ยควรได้จากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นเนี่ยต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะถึงจะได้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะโตเร็วนะคะแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสุดท้ายนะคะเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะก็คือการใช้เครื่องมือกลในการช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องมือกลที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือเครื่องกลเติมอากาศนะคะอย่างที่บอกว่าสัตว์น้ำเนี่ยต้องการอากาศเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆหรือเช่นเดียวกับมนุษย์ในการเจริญเติบโตนะคะและในน้ำเนี่ยก็มีอากาศที่เจือจางอยู่แต่บางครั้งไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเมื่อสัตว์น้ำโตขึ้นนะคะการใช้เครื่องกลเติมอากาศเนี่ยค่ะจะมีหลักการอยู่2ประการนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่สัมผัสกันระหว่างน้ำกับบรรยากาศนะคะสามารถทำได้2วิธีก็คือการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นไปสู่อากาศนะคะแล้วก็ให้โมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของอากาศเนี่ยสัมผัสกันแล้วก็ตกลงสู่น้ำนะคะอีกประเด็นนึงก็คือการอัดอากาศฟองลงน้ำนะคะอันนี้เราจะเห็นเวลาเราเลี้ยงปลาตู้อะค่ะเราจะเห็นมันจะมีหัวกลมๆเนาะที่มีฟองอากาศแล้วเราก็ใส่ไปในตู้ปลานะคะส่วนการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นสู่อากาศตัวอย่างก็เช่นกังหันชัยพัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนึงนะคะอีกหลักการนึงนะคะในเรื่องของเครื่องกลเติมอากาศก็คือทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเวียนในทิศทางและความเร็วพอที่จะคลุกเคล้ามวลน้ำเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือว่าต้องระวังไม่ให้มีจุดอับของกระแสน้ำในบ่อนะคะการไหลเวียนของน้ำเนี่ยในบ่อควรจะโฟลว์ไปตามรูปร่างของบ่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะเพิ่มอากาศได้ดีนะคะในบ่อน้ำนะคะทั้งหมดนั่นก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ3ตัวหลักนะคะก็คือตัวแรกก็คือการใช้ฮอร์โมนนะคะในการผลิตสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์หรือว่าในเรื่องของการแปลงเพศนะคะประเด็นที่2เทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการบริหารพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะและสุดท้ายก็คือการใช้เครื่องกลช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องกลที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเครื่องกลเติมอากาศในสระน้ำนั่นเองค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึก

0: าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
2: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
4: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
5: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577 ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
8: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีครับอันนี้คือหน่วยที่9นะครับจิตคติกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับผมอาจารย์นรุตนะครับพรประสิทธิ์นะครับจากภาควิชาจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหานะครับจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเจตคตินะครับซึ่งก็จะมีการพูดถึงเรื่องของความหมายนะครับโครงสร้างองค์ประกอบนะครับแล้วก็การวัดเจตคตินะครับส่วนในหัวข้อที่2เนี่ยเราจะไปพูดกันเรื่องของการเกิดเจตคตินะครับว่าเจตคติเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับและแหล่งของที่มาของเจตคติเนี่ยที่คนเรามีนะครับมันมาจากแหล่งที่ไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเจตคตินะครับในส่วนของความหมายและโครงสร้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองดูภาพนะครับสีภาพนี้นะครับแล้วลองนึกในใจนะครับว่าพอเราเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ครับเรามีความรู้สึกความคิดหรือว่ามีพฤติกรรมนะครับยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเราเจอสุนัขนะครับเราเจอสุนัขเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างบางคนนะครับอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยสุนัขน่ารักจังเลยนะครับหรือว่าสุนัขเป็นตัวแทนของสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์เป็นมิตรนะครับหรือว่าแสนรู้ฉลาดแต่สำหรับบางคนนะครับสำหรับบางคนอาจจะมองว่าสุนัขคือสัตว์ที่น่ากลัวดุร้ายหรือว่าอาจจะเข้ามาทำร้ายเรานะครับในรูปที่2

นะครับถ้าเกิดเราดูคือวัคซีนนะครับหรือว่าเข็มฉีดยานะครับบางคนนะครับอาจจะนึกถึงการป้องกันโรคนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับการป้องกันการเจ็บป่วยป้องกันการติดโควิดแต่สำหรับบางคนเป็นไงครับพอเห็นเข็มฉีดยาเห็นวัคซีนปุ๊บอาจจะนึกถึงเรื่องของความเจ็บปวดจากการที่ถูกเข็มทิ่มเข้าไปนะครับหรืออาจจะรู้สึกถึงอันตรายผลข้างเคียงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการฉีดวัคซีนในรูปต่อมานะครับถ้าเกิดเราดูนะครับจะเห็นผู้หญิงนะครับกำลังออกกำลังกายอยู่เนาะยกน้ำหนักนะครับบางคนก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะมันคือเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนะครับการมีรูปร่างที่ดีสมส่วนหรือบางคนพอเห็นเรื่องการออกกำลังกายปุ๊บความเหนื่อยการเสียเวลาการเจ็บปวดเมื่อยล้านะครับของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาดูนะครับที่ความหมายของเจตคติที่นักจิตวิทยานะครับได้ให้ความหมายไว้นะครับเขาบอกว่าเจตคติเนี่ยหมายถึงการประเมินนะครับที่คนเราเนี่ยมีต่อที่หมายของเจตคตินะครับซึ่งการประเมินเนี่ยก็จะสามารถบอกทิศทางนะครับของการประเมินได้ว่าคนเราเนี่ยมีทิศทางของการประเมินเนี่ยที่มีต่อที่หมายของเจตคติเนี่ยไปในทิศทางไหนทางบวกหรือทางลบนะครับเราสามารถบอกทิศทางได้ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับรูปก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดพูดถึงสุนัขบางคนเนี่ยก็อาจจะนึกถึงทิศทางทางด้านบวกคือสุนัขน่ารักแสนรู้ซื่อสัตย์แต่ถ้าเกิดบางสำหรับบางคนอาจจะนึกถึงดุร้ายสกปรกนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีเจตคติต่อที่หมายนะครับแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นในการพูดถึงคำว่าเจตคตินะครับมันก็จะต้องมีที่หมายของเจตคติซึ่งที่หมายของเจตคตินะครับอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้เป็นกลุ่มคนก็ได้เป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นเหตุการณ์เป็นแนวความคิดเป็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราก็ได้ซึ่งบุคคลนะครับสามารถประเมินนะครับค่าสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งนะครับเวลาที่เรากล่าวถึงเนี่ยเจตคตินะครับจึงมักจะต้องมีการระบุว่าเจตคติต่อที่หมายใดนะครับหรือว่าต่อสิ่งเร้าอะไรนะครับถ้าเกิดอย่างในตัวสไลด์นะครับเช่นนะเจตคติต่อในกอเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เจตคติต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับอนุรักษ์ธรรมชาติถัดมานะครับโครงสร้างของเจตคตินะครับนักจิตวิทยานักวิชาการนะครับได้ให้ความสนใจทำการศึกษาเกี่ยวกับเจตคตินะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับอธิบายว่าเจตคติเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งณปัจจุบันตอนนี้นะครับมีนักวิชาการนะครับได้เสนอไว้นะว่าเจตคติเนี่ยอาจจะประกอบด้วย1องค์ประกอบ1องค์ประกอบประกอบด้วยอะไรฮะประกอบด้วยด้านความรู้สึกซึ่งก็อาจจะเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบความรู้สึกสนับสนุนหรือว่าต่อต้านต่อเป้าหมายต่อที่หมายของเจตคติอีกกลุ่มนักจิตวิทยาบอกว่าเจตคติมี2องค์ประกอบคือเพิ่มด้านการรู้คิดเข้ามาเป็นเรื่องของการรับรู้ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับตัวที่หมายของเจตคติและกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3นักจิตวิทยาเนี่ยได้ระบุว่าเจตคติมี3องค์ประกอบคือเพิ่มด้านพฤติกรรมเข้ามาเป็นแนวโน้มของพฤติกรรมที่คนเราจะมีต่อที่หมายของเจตคติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้เรียนนะครับลองสังเกตนะลองสังเกตทั้ง3แนวคิดเนี่ยจะมีอยู่1ด้านนะครับที่มีอยู่ในทุกกลุ่มที่เขาเสนอมานั่นก็คือด้านความรู้สึกนะครับด้านความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถสรุปได้ว่านะด้านความรู้สึกเนี่ยถือว่าเป็นด้านที่จำเป็นหรือว่าเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นนะครับสำหรับการที่เราจะมาอธิบายเจตคติของบุคคลที่มีต่อที่หมายนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างถ้าเกิดจากรูปเราจะเห็นว่ามีสิ่งเร้านะครับสิ่งเร้าหรือเป้าหมายของเจตคตินะครับพอคนเราเจอสิ่งเราหรือว่าเป้าหมายที่หมายของเจตคตินะครับคนเราเกิดเจตคติเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีเจตคติไปในทิศทางไหนนะครับเราสามารถสังเกตนะครับดูได้จากความรู้สึกครับความรู้สึกตามที่เขาได้เสนอไว้ว่ามี3องค์ประกอบเนาะอันแรกความรู้สึกอาจจะดูได้จากการตอบสนองทางร่างกายต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาคนเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับร่างกายเรามีการตอบสนองโดยอัตโนมัตินะครับบางคนอาจจะใจเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีด

นะครับเราสามารถดูจากการตอบสนองของร่างกายได้บางคนมีอาการสั่นนะครับการตอบสนองทางด้านอารมณ์อันนี้เราอาจจะดูจากการสอบถามให้เขาบอกว่าเขาชอบไม่ชอบเขารู้สึกยังไงนะครับในองค์ประกอบด้านที่2การรู้คิดการรู้คิดนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อความรู้นะครับการตอบสนองด้านการรับรู้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับเราอาจจะดูได้จากการที่ให้เจ้าตัวนะครับรายงานมาบอกเรามาว่าเขาคิดเขาเชื่อเกี่ยวกับที่หมายของเจตคตินั้นยังไงและองค์ประกอบสุดท้ายนะครับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของการกระทํานะครับการแสดงออกพฤติกรรมที่เราสามารถสังเกตเห็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะดูจากการเข้าร่วมกิจกรรมถ้าเกิดเขาเข้าร่วมกิจกรรมนั้นบ่อยๆนั่นแสดงว่าเป็นไงครับเขาน่าจะมีเจตคติทางบวกต่อกิจกรรมนั้นๆหรือถ้าเกิดเขาใช้เวลานะครับกับการทํากิจกรรมนี้มากๆนั่นแสดงว่าเขาก็น่าจะมีเจตคติทางบวกต่อตัวกิจกรรมนั้นๆด้วยเหมือนกันหรือถ้าเกิดเขาเจอสัตว์บางชนิดแล้วเขาเดินหนีออกไปการที่เขาเดินหนีออกไปนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาน่าจะไม่ชอบน่าจะรู้สึกทางลบนั่นก็คือมีเจตคติทางลบต่อสัตว์ชนิดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูอันนี้ครับตัวอย่างนี้สิ่งเราหรือว่าที่หมายของเจตคตินะครับคืองูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีเจตคติต่องูนะครับยังไงถ้าเกิดเราดูที่ความรู้สึกด้านความรู้สึกการเต้นของหัวใจนะครับอาจจะแรงขึ้นความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไหมครับกลัวตื่นเต้นกังวลในเรื่องของการรู้คิดความคิดความเชื่อการรับรู้ที่เขามีต่องูนะครับเขาอาจจะมองว่างูคือสัตว์ที่มีพิษเป็นอันตรายแล้วพฤติกรรมล่ะพฤติกรรมเขาก็อาจจะหนีพยายามออกห่างหรือว่าอาจจะหาอะไรมาทำลายหรือว่ากำจัดงูออกไปที่ของเขาเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่ให้พวกเราเห็นว่าเจตคติเนี่ยถ้าเกิดเราอธิบายด้วยองค์ประกอบที่บอกว่ามี3องค์ประกอบนะครับเราสามารถดูได้จาก3เรื่องนี้นะครับความรู้สึกการรู้คิดพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดเราพิจารณานะครับทั้ง3แนวคิดที่พูดถึงเรื่องโครงสร้างของเจตคติเนี่ยเราจะเห็นว่านักจิตวิทยานักวิชาการนะครับจะในทุกกลุ่มแนวคิดไม่ว่าจะ1องค์ประกอบ2องค์ประกอบ3องค์ประกอบก็จะมีการระบุว่าต้องมีเรื่องของด้านความรู้สึกเข้ามาอธิบายเรื่องของเจตคติถัดมานะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของการวัดเจตคตินะครับการวัดเจตคติเนี่ยจะนําเสนอนะครับ5วิธีการด้วยกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการวัดเจตคติยังไงกันได้บ้างนะครับมาดูวิธีการแรกนะครับวิธีการแรกการใช้มาตรวัดเจตคติหรือว่าพวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในเรื่องของแบบสอบถามนะครับก็คือมีข้อความนะครับมีข้อความแล้วก็ให้ตัวผู้ถูกประเมินเจตคตินะครับประเมินซึ่งอาจจะมีข้อความถามถึงที่หมายนะครับของเจตคติซึ่งข้อดีของวิธีการนี้นะครับข้อดีของวิธีการนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําการประเมินแล้วนะครับเราจะได้คะแนนออกมาของแต่ละคนของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบได้นะครับว่าแต่ละกลุ่มมีคะแนนแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าแม้แต่การเปรียบเทียบนะครับในคนคนเดียวกันเช่นบางครั้งเนี่ยเรามีการทำกิจกรรมหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนเจตคติของนักเรียนเราอาจจะมีการเปรียบเทียบก่อนและหลังครับว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังกิจกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนักเรียนมีเจตคติที่เปลี่ยนไปในทิศทางใดนอกเหนือจากนี้นะครับมาตรวัดเจตคตินะครับส่วนใหญ่นะครับจะถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานนะครับมาจากแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีนะครับก็คือจะมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของทฤษฎีที่นำมาใช้ซึ่งเราก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการวัดของเรานะครับมันจะครอบคลุมนะครับในทุกประเด็นนอกเหนือจากนี้นะครับยังสามารถช่วยเป็นแนวทางในการเปลี่ยนเจตคติได้นะครับถ้าเกิดเรามีการพัฒนานะครับตัวมาตรวัดที่มีความละเอียดเพียงพอนะครับที่ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าอะไรที่เป็นตัวเหมือนกับกระตุ้นนะครับทําให้เขาเนี่ยเกิดเจตคติหรือว่าเกิดการประเมินหรือว่าอะไรที่มันเป็นความเชื่อที่อยู่ภายใต้เจตคติของบุคคล

เหล่านั้นนะครับเราสามารถเอาข้อมูลพวกนี้ครับมาใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนเจตคติได้ส่วนข้อจำกัดหรือว่าข้อด้อยนะครับของการใช้มาตรวัดเจตคติมาตรวัดเจตคตินะครับที่ดีเนี่ยมักจะต้องอาศัยเวลานะครับในการสร้างในการพัฒนาในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือนะครับและในหลายครั้งเนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะไม่สามารถนำไปใช้กับเรื่องอื่นได้นะครับมันใช้ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นถัดมานะครับวิธีการที่2นะครับคือการวัดการตอบสนองนะครับทางสรีรวิทยาอย่างที่เราเรียนกันไปนะครับในโครงสร้างนะครับของเจตคติที่มีส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการตอบสนองนะครับทางด้านความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเจอที่หมายของเจตคติหรือว่าเจอสิ่งเร้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ร่างกายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราอาจจะพบว่านะครับอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตหรือว่าแม้แต่การตอบสนองทางผิวหนังนะครับเหงื่อที่ออกมาตามมือต่างๆการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้านะครับหรือแม้แต่การทํางานของสมองนะครับก็สามารถนํามาอธิบายเชื่อมโยงได้นะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยเกิดเจตคติหรือว่าเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นที่การนี้นะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะครับข้อดีนะครับผู้ถูกวัดเจตคติเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมนะครับการตอบสนองของตนเองได้เพราะฉะนั้นจะไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกประเมินอะไรอยู่ครับดังนั้นผลการวัดเจตคติที่ได้จากวิธีการนี้นะครับเราก็จะพบว่ามันตรงกับความเป็นจริงมากกว่าวิธีการวัดที่ผู้ถูกวัดเจตคติเนี่ยรู้ตัวนะครับว่ากำลังถูกประเมินเรื่องอะไรอยู่เพราะบางครั้งถ้าเกิดเขารู้ตัวเป็นไงครับเขาอาจจะไม่ตอบตรงตามความจริงก็ได้ส่วนข้อจำกัดหรือว่าข้อด้อยวิธีการเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือนะครับต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายย่อมสูงตามไปด้วยและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญครับในการที่จะดำเนินการทดสอบดำเนินการประเมินรวมถึงการตีความของข้อมูลที่ได้มาด้วยถัดมาครับวิธีการที่3นะครับคือการวัดพฤติกรรมภายนอกครับการวัดพฤติกรรมภายนอกเนี่ยเราอาจจะสังเกตนะครับได้จากพฤติกรรมนะครับที่เราเห็นได้โดยตรงนะครับที่เจ้าตัวแสดงออกมานะครับหรือเราอาจจะสังเกตนะครับจากร่องรอยของการกระทำนะครับที่เขาได้มีพฤติกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ร่องรอยของการกระทำนะครับร่องรอยของการกระทำสึกหรอเนี่ยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเด็กคนไหนนะครับมีเจตคติต่อวิชาศิลปะต่อการวาดรูปนะครับไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบเราอาจจะดูได้จากตัวดินสอสีครับว่ามันมีความยาวนะครับสั้นลงไหมถ้าเกิดมันสั้นลงมากแสดงว่าอะไรครับดินสอสีถูกใช้ไปถูกใช้ไปนั่นหมายความว่าเขาใช้เวลาไปกับการระบายสีเพราะฉะนั้นมันมีร่องรอยของความสึกหรออยู่ในส่วนของร่องรอยนะครับที่พอกพูนขึ้นมาเราอาจจะสังเกตนะครับจากระยะเวลานะครับหรือว่าลายเซ็นที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าเกิดมันมีจำนวนชั่วโมงที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเขาน่าจะมีเจตคติทางบวกต่อกิจกรรมนั้นๆข้อดีนะครับข้อดีของการวัดพฤติกรรมภายนอกนะครับสามารถใช้ได้แทบทุกสถานการณ์นะครับเราสามารถสังเกตหลายๆพฤติกรรมหรือว่าหลายๆประเด็นในเวลาเดียวกันได้นะครับและอาจจะได้ข้อมูลนะครับที่นอกเหนือจากประเด็นที่เราตั้งใจศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าเราไปสังเกตอยู่ในสถานการณ์จริงๆแต่ข้อด้อยนะครับวิธีการนี้ต้องอาศัยข้อมูลนะครับแล้วก็การตีความนะครับจากผู้สังเกตเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับผู้สังเกตอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในการที่จะรวบรวมข้อมูลหรืออาจจะมีอคติเกิดขึ้นได้เวลาที่ต้องตีความนะครับสิ่งต่างๆที่ได้จากการสังเกตหรือแม้แต่ทักษะและความเชี่ยวชาญนะครับถ้าเกิดผู้สังเกตเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญที่มากพอก็อาจจะทำให้ตกหล่นนะครับข้อมูลบางเรื่องไปถัดมานะครับการวัดพฤติกรรมภายในนะครับการวัดพฤติกรรมภายในเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างวิธีการจริงๆมันอาจจะมีวิธีการเยอะกว่านี้นะครับมาดูอันแรกนะครับการวัดโดยอาศัยอคติในการใช้ภาษาครับเขาบอกว่าบุคคลนะครับมีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาในการอธิบายเหตุการณ์หรือว่าที่หมายนะครับของเจตคติให้มันสอดคล้องนะครับกับเจตคติที่ตนเองมีต่อที่หมายนั้นๆเพราะฉะนั้นลองนึกสภาพนะครับถ้าเกิดคนเราเนี่ยชอบอะไรบางสิ่งบางอย่าง
หรือว่าชอบบุคคลชอบกลุ่มคนคือมีจิตคติทางบวกเพราะฉะนั้นวิธีการพูดนะครับการใช้สรรพนามภาษาที่ใช้ต่อกลุ่มคนที่เขาชื่นชอบก็จะมีการใช้ภาษาที่เป็นไปในเชิงบวกซึ่งเราก็สามารถที่จะพิจารณาจากภาษาที่เขาใช้ได้เพื่ออนุมานนะครับไปถึงตัวจิตคติที่เขามีต่อที่หมายนั้นนะครับหรือการเติมคำให้สมบูรณ์นะครับการเติมคำให้สมบูรณ์ก็เป็นการวัดจิตคติโดยอาศัยหลักการกระตุ้นนะครับความเชื่อความรู้สึกที่บุคคลมีต่อที่หมายของจิตคตินะครับโดยอาจจะเนี่ยครับมีคำนะครับแล้วก็มีเว้นช่องว่างไว้แล้วดูสิว่าเขาจะสามารถเติมคำได้กี่คำและคำเหล่านั้นมันบ่งบอกนะครับถึงความหมายในเรื่องอะไรหรือ3นะครับการต่อประโยคหรือว่าเรื่องให้จบนะครับการต่อประโยคให้จบเนี่ยอาจจะทำโดยให้ผู้ประเมินนะครับมีประโยคตั้งต้นนะครับแล้วก็ให้ผู้เขียนเนี่ยต่อนะครับเขียนต่อประโยคให้สมบูรณ์เช่นครอบครัวของฉันแล้วให้เราเขียนต่อครับแล้วเรานะครับผู้ประเมินเนี่ยก็จะต้องมาดูนะครับว่าสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันบ่งบอกหรือว่ามันหมายความถึงทิศทางนะครับของเจตคติในทิศทางไหนการวัดพฤติกรรมภายในนะครับข้อดีก็คือผู้ถูกวัดจิตคตินะครับไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกประเมินอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะแสดงออกตามความรู้สึกตามจิตคติจริงๆของเขาแต่ข้อด้อยนะครับข้อด้อยต้องอาศัยข้อมูลและการตีความจากผู้สังเกตหรือว่าผู้ประเมินนะครับที่จะต้องเหมือนกับเอาข้อความเอาสิ่งที่เขาเขียนต่างๆนะครับมาประเมินเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีความผิดพลาดหรือว่ามีอคตินะครับของผู้ประเมินเกิดขึ้นได้ถัดมานะครับวิธีการที่5คือการสัมภาษณ์นะครับเขาบอกเป็นวิธีการนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับโดยการใช้การพูดคุยนะครับอย่างมีเป้าหมายนะครับระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งมักจะทำนะครับเป็นรายบุคคลหรือว่าตัวต่อตัวนะครับซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลในเชิงลึกนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจนะครับผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้งข้อดีนะครับทำให้มีโอกาสนะครับในการที่เราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเมื่อมีข้อสงสัยหรือว่าข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนนะครับเราสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้และในบางครั้งนะครับเราอาจจะได้ข้อมูลนะครับที่มันนอกเหนือจากที่เราตั้งใจเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเราจะได้ทำความเข้าใจหรืออธิบายจิตคติของผู้ตอบนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ข้อด้อยนะครับวิธีการนี้การสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับและบางครั้งนะครับในบางประเด็นในบางเรื่องราวนะครับผู้ถูกสัมภาษณ์หรือว่าผู้ถูกประเมินเจตคตินะครับอาจจะไม่สะดวกใจนะครับที่จะตอบหรือจะพูดนะครับให้เราฟังครับต่อมานะครับคือแนวคิดนะเกิดเจตคตินะครับมี2หัวข้อใหญ่ๆนะครับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทางพฤติกรรมนะครับแล้วก็แหล่งการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคิดทางพฤติกรรมนะครับว่าเจตคติเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะครับอันแรกนะครับประสบการณ์ตรงเขาบอกว่าเจตคติของคนเรานะครับเกิดมาจากประสบการณ์ตรงนะครับที่คนเราได้เคยพบเจอนะครับที่หมายของเจตคตินะครับแล้วเราก็มีข้อมูลนะครับพัฒนาเป็นข้อมูลของการประเมินนะครับเอาไว้นะครับพัฒนาเป็นความชอบไม่ชอบนะครับเช่นเด็กๆนะครับอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงนะครับไปหาหมอฟันนะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ความเจ็บปวดนะครับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเด็กก็จะพัฒนาเจตคตินะครับต่อหมอฟันแล้วว่าการไปเจอหมอฟันมาพร้อมกับความรู้สึกที่แบบไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีความกลัวความไม่ชอบที่มีต่อหมอฟันหรือว่าการไปพบหมอฟันต่อมานะครับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับ classical conditioning นะครับในส่วนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเร้านะครับที่เป็นกลางเนี่ยเมื่อถูกเชื่อมโยงซ้ำๆนะครับกับสิ่งเร้าที่มีอำนาจกระตุ้นนะครับให้เกิดการตอบสนองแบบมีทิศทางนะครับเมื่อมันมาพร้อมกันหลายๆครั้งนะครับเชื่อมโยงกันหลายๆครั้งเขาบอกว่าสิ่งเร้าที่เป็นกลางนะครับก็จะได้รับอิทธิพลนะครับในเรื่องของการสนองแบบมีทิศทางนะครับจากสิ่งเร้าที่เคยวางเงื่อนไขไว้เดิมแล้วเพราะฉะนั้นนะครับกรณีตัวอย่างเช่นแม่บ่นนะครับบังคับให้กินผักการบ่นนะครับคือสิ่งเร้าที่เราไม่ชอบสิ่งเร้าที่เราได้ยินแล้วรู้สึกไม่สบายใจส่วนผักนะครับตอนเด็กๆเรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นทิศทางไหนมันเป็นสิ่งเร้าที่เป็นกลางแต่พอมันมาพร้อมนะครับมาพร้อมแบบการบ่น
มาพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจพอมันถูกเชื่อมโยงซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้ครับต่อมานะครับเด็กก็จะกลายเป็นเหมือนกับพัฒนานะครับเจตคตินะครับทางลบนะครับต่อผัก 3. นะครับการวางเงื่อนไขการกระทำนะครับการวางเงื่อนไขการกระทำก็คือ operant

มีพฤติกรรมลดลงหรือว่าหยุดพฤติกรรมลงไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเด็กแสดงความคิดเห็นนะครับทางบวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะครับพอคุณครูได้ยินปุ๊บคุณครูชมยิ้มนะครับให้การสนับสนุนนะครับมีการพูดคุยถามเพิ่มซักถามเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยการที่เราแสดงความคิดเห็นทางบวกเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยเราได้รับแรงเสริมทางบวกเพราะฉะนั้นเด็กก็จะค่อยๆพัฒนานะครับเจตคติทางบวกตรงนี้เพิ่มไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเด็กแสดงความคิดเห็นตรงนี้แล้วคุณครูดุคุณครูทําโทษคุณครูตําหนิเด็กก็จะเรียนรู้แล้วว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้รับผลทางลบได้รับการลงโทษเด็กก็จะมีพฤติกรรมหรือว่ามีเจตคติที่เข้มข้นลดลงไปการเรียนรู้นะครับจากการสังเกตนะครับบุคคลของเรานะครับสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นนะครับว่าผลกรรมนะครับว่าคนอื่นที่ได้ทําไปแล้วเนี่ยมันได้รับผลอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ว่าเราควรจะทําหรือไม่ควรจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดตัวอย่างเช่น A เห็น B นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนะครับทางลบแล้วคุณครูก็ชื่นชมว่าโอ๊ยเก่งจังเลยดีจังเลยนะครับ A จะเริ่มเรียนรู้ผ่านการสังเกตว่าเฮ้ยถ้าเกิดทําแบบ B นะได้รับผลทางบวกคุณครูชมคุณครูชอบ A ก็จะเริ่มทําตามนะครับก็คือเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นในส่วนต่อมานะครับก็คือแหล่งของการเรียนรู้นะครับแหล่งของการเรียนรู้เนี่ยว่าคนเราเกิดเจตคติได้จากอะไรนะครับเราลองมาดูอันแรกนะครับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเนี่ยเขาบอกเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากๆนะครับกับตัวเด็กนะครับเพราะว่าเราจะใกล้ชิดใช่ไหมกับเด็กมากในเฉพาะวัยเด็กผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเรียนรู้เจตคตินะครับผ่านผู้ปกครองผ่านคนเลี้ยงดูนะครับซึ่งอาจจะสามารถอธิบายการเรียนรู้นะครับด้วยการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับการวางเงื่อนไขการกระทําการเรียนรู้จากการสังเกตถ้าเกิดดูจากรูปในสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นไงครับเด็กเรียนแบบตัวพ่อใช่ไหมครับนะครับแหล่งต่อมานะครับแหล่งต่อมาคือคุณครูครับคุณครูเมื่อเด็กโตขึ้นมาระดับหนึ่งเด็กก็จะเข้าโรงเรียนนะครับจะต้องไปพบเจอคุณครูต่างๆคุณครูมีหน้าที่นะครับในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ประสบการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับเด็กก็จะเรียนรู้เจตคตินะครับผ่านจากคุณครูนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะคุณครูอาจจะเป็นคนที่สร้างเจตคติต่ออาชีพนะครับให้เด็กด้วยซ้ำนะครับผ่านการแนะแนวข้อมูลการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับหรือแม้แต่นะครับประสบการณ์ตรงนะครับที่เด็กได้จากคุณครูถ้าเกิดเด็กเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วมีความสุขเรียนแล้วรู้สึกว่าคุณครูใจดีนะครับเด็กจะค่อยๆพัฒนาเจตคติทางบวกต่อคณิตศาสตร์นะครับแหล่งต่อมานะครับก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับจะเข้ามามีบทบาทกับวัยรุ่นนะครับมากนะครับซึ่งในวัยนี้วัยนี้นะครับเราอาจจะพบปัญหานะครับว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มมีการต่อต้านหรือว่ามีเจตคติที่อาจจะขัดแย้งกับผู้ปกครองนะครับถัดมานะครับก็คือสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนนะครับบอกเป็นแหล่งของการเรียนรู้นะครับที่ส่งผลต่อการเกิดเจตคติที่มีความสําคัญมากๆนะครับอาจจะผ่านการดูทีวีนะครับคลิปวิดีโอต่างๆข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะในเด็กนะครับเขาบอกว่ามีสื่อมวลชนนะครับมีผลนะครับต่อการเกิดนะครับเจตคติของเด็กนะครับมากๆนะครับอย่างในต่างประเทศนะครับมีการศึกษานะครับก็คือเขาไปพบว่าเด็กที่ดูทีวีนะครับเด็กที่ดูทีวีเนี่ยมีการพัฒนาเจตคตินะครับต่ออาหารพวกขนมที่เป็นเยลลี่คลุกน้ําตาลหรือว่าเป็นธัญพืชนะครับที่แบบเป็นอาหารเช้ากินกับนมอย่างเงี้ยครับซึ่งเด็กก็จะพอดูโฆษณาดูผ่านทีวีแบบนั้นบ่อยๆเด็กก็จะมองว่าเฮ้ยอันนี้คืออาหารเช้าที่ดีสําหรับเขาเป็นอาหารที่มีประโยชน์สําหรับเขาซึ่งจริงๆแล้วเป็นไงครับจริงๆสารอาหารไม่ครบคุณค่าแต่เด็กได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนที่เขาได้ดูไปและอินเทอร์เน็ตนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะครับเข้ามามีบทบาทกับพวกเรามากๆนะครับทำให้เราสามารถค้นคว้านะครับเข้าถึงข้อมูลได้นะครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็เข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่คนเรานะครับจะเข้าไปหาข้อมูลเพื่อยืนยันเจตคติของตัวเองนะครับที่มีอยู่เดิมนะครับให้มีความมั่นคงมากขึ้นลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดสมมติว่าบุคคลนะครับมีเจตคติทางบวกนะครับต่อการดื่มกาแฟแล้วกันต่อการดื่มกาแฟเวลาที่เราอยากอ่านข้อมูลเนี่ยเราก็อยากจะอ่านข้อมูลที่มันเหมือนกับเป็นทางบวกว่ากาแฟมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายเรา

0: เราคงไม่อยากจะอ่านข้อมูลที่เหมือนกับบอกว่ากาแฟมีโทษทําให้สุขภาพไม่ดีทําให้เราป่วยอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากๆนะครับปัญหาในปัจจุบันเราอาจจะเจอว่าคนเราเนี่ยมีเจตคติที่มันสุดโต่งมากขึ้นแล้วเราก็อาจจะปิดรับข้อมูลนะครับในฝั่งตรงกันข้ามมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหานะครับก็จะครบหมดนะครับสามารถไปอ่านเพิ่มเติมนะครับได้นะครับจากเอกสารนะครับที่ประกอบการสอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
8: ัน ไกลๆๆ
9: เอาอะไร
8: เอาเหมือนเดิมอันนึง
10: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาในหน่วยที่จะพูดถึงนี้นะคะเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในส่วนของตอนที่ 10.1 นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของความหมายความสำคัญขอบข่ายของมนุษยสัมพันธ์และลักษณะของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์นะคะแล้วก็แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ ในเรื่องของความหมายนะคะมนุษยสัมพันธ์หมายถึงการติดต่อสัมพันธ์อันดีกับบุคคลนะคะระหว่างความซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับตนเองและผู้อื่นในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มใจแล้วก็สามารถเข้ากับผู้อื่นได้นะคะเป็นที่รักใคร่นะคะสร้างแรงจูงใจให้บุคคลได้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรนะคะเพราะนั้นมนุษยสัมพันธ์นั้นเป็นการที่บุคคลนั้นได้มาทำงานร่วมกันนะคะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเกิดความสุขในการทำงานในเรื่องของความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์นะคะก็แน่นอนแหละมนุษยสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตบุคคลนะคะทั้งในเรื่องของการเข้าใจตนเองนะคะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็มนุษยสัมพันธ์นั้นยังมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการให้องค์กรประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญนั้นองค์กรที่มีบุคคลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยจะให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จและที่สำคัญที่ดิฉันเน้นย้ำก็คือองค์กรนะคะแล้วก็บุคคลทำงานมีความสุขร่วมกันในการทำงานนะคะเพราะนั้นในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ที่มีความสำคัญต่อองค์กรแน่นอนแหละนะคะถ้าคนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีก็จะทำให้มีความสามัคคีในองค์กรนะคะองค์กรก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรก็เปิดใจในการที่จะร่วมกันพัฒนานะคะแล้วก็เมื่อองค์กรนั้นได้มีคนร่วมกันทำงานองค์กรก็จะประหยัดงบประมาณแล้วก็เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นในองค์กรบุคลากรก็จะเกิดความจงรักภักดีในองค์กรนะคะแล้วองค์กรก็จะมีการเขาเรียกว่าถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีต่อกันและก็เป็นเครื่องดึงดูดใจว่าคนเราคนเก่งนะคะอยากมาทำงานด้วยแล้วมีความสุขในการทำงานก็อยากจะมาทำงานในองค์กรนั้นๆ นะคะแล้วก็ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ก็ยังมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติเมื่อคนเรานะคะมีความร่วมมือกันเนี่ยจะทำใหสังคมและประเทศชาติดีขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขข้อขัดแย้งกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีความขัดแย้งก็จะน้อยลงขอบข่ายนะคะก็มนุษยสัมพันธ์แน่นอนแหละก็เป็นระดับบุคคลแล้วก็ระดับองค์กรนะคะระดับบุคคลก็รู้จักและเข้าใจตนเองนะคะแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ไม่เพียงเข้าใจตนเองต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยนะคะแล้วก็องค์กรก็ได้มีการรู้จักองค์กรรู้จักสิ่งแวดล้อมขององค์กรในลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็จะเป็นผู้ที่บุคลิกภาพดีในแง่ของปรัชญานะคะพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์นะคะก็แน่นอนล่ะถ้าคนเรานะคะมีปรัชญาพื้นฐานนะคะในลักษณะต่างๆที่จะพูดถึงเนี่ยค่ะก็ทำให้บุคคลนั้นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่อะไรนั้นเขาต้องการศักดิ์ศรีนะคะมนุษย์นั้นต้องการแรงจูงใจนะคะในการทำงานไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆนะคะถ้าคนเรานะคะมีค้นพบแรงจูงใจและมีแรงจูงใจในการทำงานเขาก็จะทำงานด้วยความสุขนะคะมนุษย์นั้นมีความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะไม่มีใครเหมือนใครในโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็เราจะคำนึงถึงบุคคลในภาพรวมนะคะเพราะว่าคนเรานั้นไม่สามารถที่จะแยกแยะในประเด็นต่างๆได้นั้นเวลาเรามองใครนั้นเราจะต้องมองภาพรวมนะคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้ามองภาพรวมแล้วเรามองในสิ่งที่ดีก็จะทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะคะพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเกิดจากแรงจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นคนเราบางครั้งไม่เคยทำสิ่งต่างๆเนี่ยแต่เขามีแรงจูงใจเขาอาจจะกลับมาเป็นคนขยันในการทำงานนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเพราะเราเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถจูงใจได้นะคะมนุษย์นั้นมีความเขาเรียกซับซ้อนนะคะเพราะนั้นคนเรานะคะไม่ว่าบางทีเราอาจจะเกิดอารมณ์หงุดหงิดนะคะหรืออารมณ์ไม่ดีในช่วงนั้นก็เป็นความซับซ้อนของมนุษย์นั้นเราถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานในแง่ของ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์นะคะเราก็จะพูดถึงในทฤษฎีความต้องการนะคะของบิชนะคะซึ่งในแง่ของความต้องการเขาบอกมนุษย์นั้นมีความต้องการทางร่างกายนะคะแล้วก็ความต้องการทางการช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นทฤษฎีของมาสโลว์เนี่ยค่ะเขาจะพูดถึงขั้นความต้องการมนุษย์นะคะซึ่งมี5ขั้นนะคะว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการแล้วก็มีความที่เป็นลำดับขั้นของความต้องการถ้าได้รับการตอบสนองในขั้นที่1นะคะอย่างเช่นความต้องการในเรื่องของร่างกายนะคะมนุษย์ก็จะต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในลำดับถัดไปนะคะมีต้องการความรักความเป็นเจ้าของนะคะหรือความต้องการที่จะทำให้สังคมยอมรับความต้องการชื่อเสียงความได้รับการยกย่องนะคะแล้วสิ่งที่เป็นขั้นสูงสุดของมาสโลก็คือความต้องการความสำเร็จและความสมหวังในชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่พูดถึงความต้องการที่สอดคล้องกับมนุษยสัมพันธ์ถ้าเราเข้าใจความต้องการเนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจได้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาต้องการอันนั้นก็คือเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของแนวคิดนะคะทฤษฎีของมนุษยสัมพันธ์ก็มีหลายอันนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นั้นมันจะเชื่อมโยงกับทฤษฎีความต้องการในทฤษฎีความต้องการนะคะในของเมเร่เนี่ยค่ะเขาก็พูดถึงความต้องการของคนนะคะที่พูดถึงความต้องการความสำเร็จความต้องการสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นความต้องการสนุกสนานความต้องการความช่วยเหลือซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะเชื่อมโยงนะคะเพราะนั้นที่เรียนไว้นะคะว่าถ้านักศึกษาเข้าใจนะคะว่าคนเราต้องการอะไรนะคะมันก็ทำให้เขาสมหวังในความต้องการสร้างแรงจูงใจนะคะแล้วก็ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้อื่นได้นะคะก็มีหลายทฤษฎีนะคะก็ศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้ตอนนี้ก็ทางพุทธก็มีนะคะทางพุทธเขาก็พูดถึงเรื่องของกิเลสนะคะว่าคนเรานั้นก็มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นความต้องการของแนวพุทธนะคะก็คนเราก็จะโยงไปสู่ความต้องการเช่นกันนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ 10.2 นะคะการทำงานเป็นทีมเราจะพูดถึงในเรื่องของความหมายความสำคัญประเภทของการทำงานเป็นทีมแล้วก็การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผลในตอนในเรื่องที่ 10.2 นะคะก็จะพูดถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะนั้นการทำงานเป็นทีมหมายถึงอะไรนะคะการทำงานเป็นทีมก็หมายถึงการที่บุคคลนะคะตั้งแต่2คนขึ้นไปคือการทำงานเป็นทีมไม่ได้ทำงานคนเดียวอยู่แล้วนะคะก็ทำงานนะคะโดยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการทำงานให้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งมีการทำงานร่วมมือร่วมใจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของทีมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมนะคะอันดับแรกจะต้องมีคนมากกว่า1คนแน่นอนเพราะว่าเราทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันด้วยนะคะปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะคะการทำงานเป็นทีมก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนะคะการทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญต่อบุคคลนะคะในการที่บุคคลนั้นจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานนะคะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพแน่นอนแหละถ้าเราทำงานร่วมกันมีความสุขอาชีพเราก็มั่นคงช่วยเพิ่มพูนความรู้สึกการยอมรับในการทำงานนะคะนั่นอย่างที่เรียนไว้เนี่ยค่ะถ้าเราได้รับการยอมรับจากทีมเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็โยงไปสู่ความมั่นคงในการทำงานแล้วก็ช่วยให้เรานั้นได้เกิดความร่วมมือกันในการทำงานของสมาชิกในทีมนะคะความสำคัญของการทำงานเป็นทีมต่อผลสำเร็จของงานนะคะเพราะนั้น แน่นอนนะคะงานเนี่ยมันมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นงานนะคะที่ต้องการความรับผิดชอบร่วมกันนะคะคนเรานั้นไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แล้วก็งานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะเพื่อแสวงหาแนวทางนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเวลางานที่ยากงานที่ต้องการเขาเรียกว่างานใหม่งานที่ท้าทายเนี่ยค่ะมันจะทำให้คนเรานั้นจะต้องมาร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะก็เรียกว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมงานใหม่ๆนะคะความคิดที่เริ่มใหม่ๆนะคะก็ต้องอาศัยที่คนนู้นคิดนะคะช่วยกันเสริมเติมเต็มนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะนั้นในแง่ของความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนะคะก็องค์กรแน่นอนล่ะค่ะองค์กรก็จะมีระบบงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการบรรลุเป้าหมายมีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ผลที่ออกมาก็เรียกว่าดีที่สุดนะคะแล้วก็สังคมประเทศชาติถ้ามีการทำงานเป็นทีมก็ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเราจะเห็นอย่างยิ่งเลยนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมที่เป็นภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะคะไฟไหม้เนี่ยค่ะโอ้โหถ้าคนเราได้ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยค่ะความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินี่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็เกิดความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะฉันก็เห็นน้ำท่วมเนี่ยคนก็จะไปก่อไปใส่กระสอบทรายนะคะเพื่อที่จะช่วยกันในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญที่ถ้าเราทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งประเภทของการทำงานเป็นทีมนะคะก็เป็นทีมงานแบบช่วยกันแก้ปัญหาทีมงานบริหารด้วยตัวเองแล้วก็ทีมงานที่จะข้ามสายงานเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมนะคะเวลาทำงานเนี่ยค่ะคนเราเก่งไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทีมงานที่ข้ามสายงานแล้วก็มาช่วยกันทำงานเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าทีมงานจะมีประสิทธิภาพอย่างสูงอย่างยิ่งเลยนะคะปัญหาต่างๆก็จะเกิดน้อยนั่นก็เป็นประเภทของการทำงานเป็นทีมลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะคะก็การทำงานเป็นทีมนะคะเป็นการร่วมมือร่วมใจทำงานให้บรรลุเป้าหมายนะคะโดยที่การทำงานเป็นทีมนั้นก็เรียกว่าต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำงานที่ชัดเจนนะคะมีการวางแผนร่วมกันนะคะทำให้ทีมงานนั้นประสบความสำเร็จนั้นในบุคลากรที่ทำงานเป็นทีมเนี่ยเราต้องเปิดเผยเผชิญหน้าแก้ปัญหานะคะเขาเรียกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะมีปัญหาอะไรก็เอามาพูดกันเลยนะคะดิฉันใช้การทำงานเป็นทีมในการทำงานเยอะมากนะคะนั้นเวลาเราทำงานจบแล้วเนี่ยเราจะเปิดเผยกันเลยว่าจุดนั้นจุดนี้มีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาเอามาพูดกันเลยแล้วไม่มีใครโกรธกันเลยนะคะเพราะว่าทุกคนจะรู้เป้าหมายว่าเราพูดถึงปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะคะฉันก็ใช้ทำงานเป็นทีมนี้เป็นเรื่องปกติของการทำงานในการทำงานของตัวเองเลยนะคะนั้นในประสบการณ์ที่ทำเนี่ยเห็นได้ว่าถ้าเราเปิดเผยจริงใจต่อกันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจุดไหนก็จะบอกได้ว่ามีปัญหาอะไรคราวหน้าก็จะไม่เกิดปัญหาอีกนะคะความร่วมมือก็จะเกิดนะคะกระบวนการทำงานก็ชัดเจนเพราะว่าทุกคนได้มาพูดถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกันนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะผลงานแล้วก็วิธีการทำงานอย่างที่เรียนไว้นะคะเวลาจบการทำงานเป็นทีมร่วมกันเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเพราะนั้นทุกคนก็ได้พัฒนาการทำงานของตนเองโดยที่ใช้กระบวนการทำงานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการที่เราจะพัฒนาตัวเองเห็นมุมมองของคนอื่นเราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปแนวคิดทฤษฎีของการทำงานเป็นทีมนะคะก็เราก็มีแนวคิดในหลายๆแนวคิดนะคะที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เป็นแนวคิดของดักลาสแมคเกเกอร์นะคะก็พูดถึงการทำงานเป็นทีมว่าลักษณะของการทำงานเป็นทีมนั้นบรรยากาศขององค์กรเรียกว่าไม่ให้เครียดเกินไปนะคะนั้นบรรยากาศก็แน่นอนนะการทำงานเป็นทีมมันก็จะมีส่วนที่มีคนที่ซีเรียสบ้างเขาเรียกว่าคนที่มีสนุกสนานเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศก็อย่าเครียดเกินไปนะคะแล้วก็มีการอภิปรายอย่างเปิดเผยอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราจะต้องไว้เนื้อเชื่อใจของคนในทีมนะคะเปิดเผยแล้วก็ งานนะคะงานหรือว่าวัตถุประสงค์ของกลุ่มแล้วก็สมาชิกทุกคนต้องเข้าใจวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ยอมรับในเป้าหมายของสิ่งที่เราตกลงร่วมกันนะคะสมาชิกก็จะยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันนะคะเมื่อมีข้อขัดแย้งแน่นอนละการทำงานร่วมกันมันไม่เป็นไม่เรียกว่าสวยหรูนะคะมีข้อขัดแย้งเนี่ยเขาบอกว่าต้องร่วมกันแก้ปัญหานะคะแล้วก็ไม่โทษกันนะคะมีการตัดสินใจร่วมกันแล้วก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะคะอย่างที่เรียนไว้ว่ามีปัญหาจุดไหนเราก็จะมาพูดกันแต่เราจะไม่ต่อว่ากันนะคะเราก็จะพูดถึงเฉพาะปัญหาแต่จะไม่พูดถึงบุคคลนะคะแล้วก็มีอิสระต่อกันในการที่จะแสดงความรู้สึกนะคะมีการเรียกว่ายอมรับเป้าหมายแล้วก็สามารถที่จะผู้นำกลุ่มก็จะต้องใช้กระบวนการสร้างสมรรถภาพนะไม่ใช่ใช้อำนาจของตัวเองแล้วก็มีอิสระในการทำงานของแต่ละสมาชิกแต่ละคนนะคะในแง่ของแนวคิดในการทำงานเป็นทีมนะคะของ Lensis Rickert นะคะก็ได้กล่าวถึงว่ากระบวนการทำงานเป็นทีมนะคะสมาชิกในกลุ่มจะมีทักษะในการนำและก็บทบาทของสมาชิกในการเป็นผู้ตามนะคะกลุ่มก็จะมีประสิทธิภาพแล้วเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสมาชิกมีในกลุ่มนั้นมีความซื่อสัตย์ไว้วางใจนะคะแล้วก็รู้ถึงเป้าหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มีความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหน้าที่ก็จะแตกต่างกันไปนั้นเราเข้าใจในบทบาทหน้าที่แล้วก็พยายามทำให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จให้ความสำคัญนะคะต่อความพึงพอใจนะคะในการทำงานของสมาชิกกระตุ้นให้สมาชิกนั้นได้มีเขาเรียกว่าสามารถที่จะตักเตือนกันเองได้ให้คำวิจารณ์ได้ยอมรับซึ่งกันและกันนี่เป็นส่วนสำคัญมากนะคะในการทำงานเป็นทีมอะถ้าเราไม่เปิดใจนะคะอะไรก็จะเป็นปัญหานั้นคนที่ทำงานเป็นทีมนั้นจะต้องเปิดใจรับฟังความคำวิจารณ์นะคะความคิดเห็นของผู้อื่นได้แล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องยอมรับหลักการนะคะอย่าใช้อำนาจด้วยตัวเองอย่างเดียวนะคะแล้วก็สมาชิกก็จะต้องกระตือรือร้นคือบทบาทของหัวหน้าแล้วก็สมาชิกทำให้ทีมงานนั้นทำงานดีขึ้นด้วยการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็กระตือรือร้นในการทำงานก็สิ่งที่สำคัญคือจะต้องทำงานอย่างเต็มที่และปราศจากความกลัวในการที่จะมีอุปสรรคต่างๆในการทำงานแน่นอนแหละการทำงานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคแต่ให้ทุกคนนึกถึงเป้าหมายของทีมในแง่ของการทำงานนะคะก็ทุกคนจะต้องเชื่อมั่นในสมาชิกของแต่ละคนเรียกได้ว่าทุกคนนั้นมีความสำคัญในการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีแล้วก็เปิดเผยต่อกันค่ะเน้นในเรื่องของการใช้ความสามารถนะคะแล้วก็กระบวนการกลุ่มนะคะบทบาทของหัวหน้าแล้วก็บทบาทของลูกทีมนะคะหัวหน้าจะต้องมีประสิทธิภาพในการที่จะระมัดระวังการนำนะคะอย่าใช้อำนาจอย่างที่เรียนไว้นะคะแนวคิดของบูธทักแมนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างทีมงานที่มี5ขั้นนะคะก็คือขั้นแรกเป็นขั้นก่อร่างสร้างตัวนะคะก่อร่างสร้างทีมนะคะขั้นระดมความคิดขั้นกำหนดเป้าหมายนะคะขั้นปฏิบัติร่วมกันนะคะแล้วก็ขั้นที่แยกย้ายเมื่อบรรลุเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราจะสร้างการทำงานเป็นทีมนะคะก็ forming storming นะคะ norming นะคะ performing แล้วก็advancing นะคะเพราะนั้นในแง่ของการกระบวนการทำงานเป็นทีมก็ไปหาในรายละเอียดในเอกสารการสอนได้นะคะการประยุกต์นะคะการประยุกต์การทำงานเป็นมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเราก็จะเน้นการประยุกต์ใน3เรื่องนะคะเรื่องแรกเราจะพูดถึงในเรื่องของใช้ในการบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในเรื่องที่2ก็คือเน้นในเรื่องของประยุกต์ในการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะแล้วก็การประยุกต์อันที่3ก็คือจะเน้นในเรื่องของวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพราะนั้นในการทำงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะเราจะเน้นใน3เรื่องนี้นะคะในแง่ของการบริหารบริการแล้วก็วิชาการในเรื่องของบริหารเนี่ยแน่นอนแหละเราก็ต้องใช้ทักษะมนุษยสัมพันธ์นะคะในการบริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็การเป็นทีมก็เช่นกันนะคะในแง่ของการบริหารเนี่ยเราก็จะต้องเน้นการพัฒนาทีมงานให้ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้การประยุกต์ในแง่ของบริการนะคะบริการนะคะในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เนี่ยค่ะอันดับแรกเนี่ยเราต้องตรวจสอบตนเองว่าเราเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์หรือไม่นะคะเมื่อเราค้นพบว่าเราขาดตรงไหนเราก็เติมตรงนั้นไปนะคะแล้วก็พัฒนาแรงจูงใจนะคะพัฒนาเรื่องของการติดต่อสื่อสารแน่นอนแหละมนุษยสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารแล้วก็พัฒนาเทคนิคการประสานงานนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการประยุกต์มนุษยสัมพันธ์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตอนนี้การประยุกต์การทำงานเป็นทีมเพื่อการบริการแนะแนวนะคะเราก็ใช้การทำงานเป็นทีมในการทำงานเพื่อนร่วมวิชาชีพในการทำงานแนวเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องประสานกับผู้ปกครองประสานกับ องค์กรท้องถิ่นประสานพยาบาลประสานโรงพยาบาลต่างๆเยอะแยะเลยนั้นเราต้องใช้การทำงานเป็นทีมเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรานะคะแม้กระทั่งในโรงเรียนนอกโรงเรียนต่างๆก็มากมายนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมกับผู้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของนักเรียนของเราเนี่ยค่ะเราก็จะต้องพัฒนาการทำงานเป็นทีมที่สอดคล้องไปในกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาด้วยตอนนี้การประยุกต์นะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมในแง่ของบริการเนี่ยค่ะก็ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมนะคะสนับสนุนชมรมต่างๆในโรงเรียนช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะคะปลูกฝังการสร้างความร่วมมือมากกว่าการขัดแย้งในการประยุกต์การมนุษยสัมพันธ์แล้วก็การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาวิชาการนะคะงั้นในการประยุกต์เนี่ยเราจะเน้นใน2เรื่องนะคะในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้แน่นอนเรื่องของวิชาการก็คือการสร้างองค์ความรู้การสร้างองค์ความรู้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการวิจัยนะคะในทีมงานของเราเนี่ยค่ะเราอาจจะทำวิจัยในข้ามศาสตร์ในเรื่องของการแนะแนวนะคะไปร่วมกับครูวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของครูพละอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ครูดนตรีครับตอนนี้เขาก็นิยมในเรื่องของการที่จะเอาศาสตร์มาผสมผสานกันนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ก็เราจะได้สร้างองค์ความรู้ที่นอกจากการแนะแนวและการปรึกษานะคะเราก็จะได้เพิ่มเครือข่ายนะคะในแง่ของการรวบรวมและใช้องค์ความรู้เราอาจจะมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนครูโรงเรียนอื่นเนี่ยค่ะเราก็จะมีเครือข่ายในการรวบรวมและใช้องค์ความรู้ในเรื่องของการแนะแนวและการปรึกษาได้นะคะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะคะในการพัฒนาวิชาการเนี่ยค่ะก็เป็นทีมงานของการสร้างองค์ความรู้นะคะก็แน่นอนแหละเช่นทีมวิจัยนะคะทีมวิจัยในเรื่องของการแนะแนวนะคะในเรื่องของกิจกรรมแนะแนวในเรื่องของเทคนิคการปรึกษานะคะแล้วก็รวบรวมและใช้องค์ความรู้นะคะในการทำงานเป็นทีมเพื่อทีมข้ามโรงเรียนนะคะเราก็สามารถที่จะมีทีมงานได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบโรงเรียนแกนนำนะคะโรงเรียนเครือข่ายเนี่ยค่ะเราลองมารวมกันนะคะถ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสร่วมกันในแต่ละจังหวัดนะคะถ้าเรามีโอกาสได้มาประชุมนะคะก็อย่าลืมที่จะสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อรวบรวมและใช้องค์ความรู้นะคะองค์ความรู้นี่ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนางานแนะแนวนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ในแง่ของการที่เราจะทำผลงานวิชาการของการแนะแนวและการปรึกษาก็ได้นะคะในการที่จะรวบรวมนะคะเป็นเขียนเป็นสังเคราะห์งานวิจัยนะคะหรือรวบรวมเพื่อที่จะใช้ในการทำกิจกรรมแนะแนวเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีก การแนะแนวเนี่ยค่ะเราใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวนะคะมันจะมีคนทำวิจัยไว้มากมายเลยนะคะถ้าเราได้รวบรวมและใช้องค์ความรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานนะคะเขาเรียกว่าทำงานอย่างใช้ศาสตร์วิชาการเพื่อการแนะแนวมันก็จะทำให้เราเป็นครูมืออาชีพมากขึ้นนะคะก็หวังว่าในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมนะคะเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยค่ะ

0: ก็เราสามารถที่จะพัฒนามนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมนะคะเราก็จะมีความสุขในการทำงานร่วมกับเพื่อนวิชาชีพและเครือข่ายของเราไม่ว่าจะเป็นครูประจำชั้นครูผู้ปกครองนะคะแล้วก็ชุมชนโรงพยาบาลต่างๆที่เราในหน้าที่ของเราต้องประสานอยู่แล้วถ้าเราเพิ่มเติมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมคิดว่าในการทำงานของเรานั้นเราจะมีเพื่อนมีความสุขนะคะในการทำงานมากขึ้นหวังว่าในหน่วยนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันนี้อาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: สวัสดีครับนักศึกษาครับต่อไปจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหน่วยที่11นะครับหน่วยนี้จะว่าด้วยเรื่องสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาถแสนสานะครับก็เป็นผู้เขียนหน่วยแล้วก็เป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้ด้วยนะครับสำหรับหน่วยนี้เราแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสังคมนะครับตอนที่2จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมแล้วก็ตอนที่3นี่เราจะนำแนวคิดทั้ง2แนวคิดนั้นมาประยุกต์นะครับก็เป็นการประยุกต์ทั้งแนวคิดสังคมด้วยแนวคิดพฤติกรรมของคนในสังคมด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับในเรื่องแรกเนี่ยนะครับเราจะกล่าวถึงความหมายและความสำคัญของสังคมนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าสังคมก็หมายถึงการที่คนรวมกลุ่มกันใช่ไหมครับในขอบเขตในพื้นที่ที่เรากำหนดนะการรวมตัวกันเป็นสังคมเนี่ยก็มีความสำคัญหลายประการด้วยนะครับประการแรกสุดเลยก็คือเมื่อรวมกันแล้วก็จะเพื่อที่จะมีความสำคัญในการกำหนดบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีปกติสุขนะครับเมื่ออยู่รวมกันแล้วก็จะต้องมีการอบรมถ่ายทอดซึ่งทางสังคมวิทยาเขาเรียกว่าการขัดเกลาทางสังคมเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าสังคมก็ต้องการจำนวนประชากรนะครับเช่นประเทศไทยขณะนี้ประชากรก็ลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสังคมสิ่งสำคัญสุดก็คือเขาเรียกว่าการผลิตซ้ำนะทางจำนวนคือเพิ่มจำนวนของสมาชิกใหม่ให้แก่สังคมเพื่อเกิดความเข้มแข็งเกิดการรวมกลุ่มที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายก็อันถัดไปก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็ถือว่าสำคัญการอยู่รวมกันเนี่ยหากว่าอยู่ด้วยกันแบบสามารถที่ทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับการด้วยการเศรษฐกิจเหล่านี้ก็จะดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ อีกประการหนึ่งที่เราโยงเอาจิตวิทยาเข้ามาเสริมในสังคมก็คือว่าสังคมเนี่ยช่วยตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยนะครับซึ่งก็นำแนวคิดเรื่องของอับราฮัมนะครับมาสโลว่าสังคมก็จะช่วยตอบสนองทางกายภาพด้วยเพราะคนเราต้องการปัจจัย4นะครับ เรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของอาหารการกินนะครับที่แล้วก็ยารักษาโรคต่างๆเหล่านี้นั้นสังคมก็จะช่วยตอบสนองความต้องการทางกายภาพให้อยู่รอดแล้วจากนั้นการอยู่ร่วมกันก็ต้องการความปลอดภัยด้วยต้องการความรักความเป็นเจ้าของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับและที่สำคัญก็คือเราต้องการมีคุณค่ามีความหมายมีความภาคภูมิใจในตนเองสังคมก็จะช่วยตอบสนองสิ่งเหล่านี้แก่มนุษย์ได้และท้ายที่สุดก็คือมนุษย์ทุกคนต้องการเขาเรียกว่า self actualization ก็คือความต้องการความสมบูรณ์ความเต็มอิ่มของการมีชีวิตอยู่การอยู่ด้วยกันในสังคมก็จะช่วยเติมเต็มในส่วนที่มนุษย์ต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อไปเรื่องที่สองนี้นะครับก็เป็นเรื่องของจัดระเบียบสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับสังคมจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยจะต้องมีระเบียบเพราะฉะนั้นเขาก็จะกำหนดกฎระเบียบต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างไรนะครับเพื่อจะเป็นแนวปฏิบัติโดยมีการกำหนดสถานภาพแล้วก็มีบทบาทประกอบด้วยเพื่อควบคุมให้สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเองนะครับความสำคัญของการจัดระเบียบทางสังคมคืออะไรนะครับเนื่องจากว่าคนแตกต่างและในความแตกต่างนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายได้และโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็อาจจะอยากจะทำอะไรตามใจชอบตนเองการไม่มีระเบียบเนี่ยก็อาจจะทำให้คนนี่ละเมิดซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นการจัดระเบียบทางสังคมจึงช่วยให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของสมาชิกแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็รอดแล้วก็ไม่พอนะครับก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยและสังคมนั้นก็มีความก้าวหน้าไปพร้อมๆกับบุคคลด้วยนะครับการจัดระเบียบสังคมเนี่ยนะครับเรามีหลายระดับด้วยกันนะครับระดับใกล้ตัวที่สุดพื้นฐานที่สุดเขาเรียกว่าวิถีประชานะครับการที่จะให้คนได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นก็จะถูกกำหนดให้มาเป็นวิถีในการอยู่ร่วมกันหรือ folk way นะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างอยู่ลักษณะ6ประเภทด้วยกันนะเช่นสมัยนิยมก็ชั่วครู่ชั่วคราวนะครับนิยมชั่วครู่นี้ยิ่งสั้นกว่าอีกนะครับคลั่งไคล้ก็เช่นความหลงไหลได้ปลื้มเป็นชั่วขณะหนึ่งๆเมื่อวันเวลาผ่านไปความนิยมชมชอบชั่วครู่หรือคลั่งไคล้นั้นก็ค่อยๆจางไปแต่งานพิธีกับพิธีการนี้ค่อนข้างที่จะมีแบบแผนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะพิธีการหรือพิธีกรรมเนี่ยเราก็จะมีระบบระเบียบขั้นตอนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นวัฒนธรรมที่มั่นคงเข้มแข็งของชาติเช่นพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่พิธีมงคลสมรสต่างๆแล้วก็จะมีขั้นมีตอนของเราอันนี้เป็นพิธีการนะครับแล้วก็ระเบียบวิถีประชาอย่างนี้เขาเรียกว่ามารยาททางสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นวิถีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับถัดมานะครับที่สูงขึ้นมาจากตัวโฟกเวย์เขาเรียกว่าโมเรสหรือจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะครับตัวจารีตประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้กำหนดเป็นลักษณะมากมายคล้ายๆกับพิธีประชานะครับแต่ก็มีความเข้มแข็งขึ้นหากใครฝ่าฝืนก็อาจจะมีบทลงโทษนะอาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนติชินดินทาหรือบางทีก็อาจจะมีการยิ่งยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบทัวลงในอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ว่าจะวิธีประชาก็ดีจารีตก็ดีควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในร่องในรอยในระเบียบไม่ได้สิ่งสุดท้ายที่ต้องเกิดขึ้นก็คือการตราขึ้นมาเป็นกฎหมายที่มีลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีกฎมีเกณฑ์นะเขาเรียกมีคือมีแปรนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องของสังคมวิทยาที่จะควบคุมพฤติกรรมมนุษย์นี่ก็คือมีตัวแรกสุดก็คือ folk way ตัวที่สองคือ morals และตัวที่สามคือ laws นะครับใครฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษชัดเจนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการจะบังคับใช้มาตรฐานทางสังคมที่กล่าวมาเนี่ยก็ยังก่อให้เกิดปัญหานะครับกลไกที่จะทำให้คนได้ทำตามมาตรฐานเนี่ยก็จะมีหลักๆ ก็คือให้รางวัลสำหรับคนที่ปฏิบัติตามคนที่ทำดีก็ได้รับรางวัลก็คือไม่ถูกว่ากล่าวได้รับความชื่นชมเป็นบุคคลดีเด่นเนี่ยนะครับคนที่ไม่ทำตามก็จะต้องถูกลงโทษแต่ยังไงก็ตามนะครับเราพบว่าความสับสนก็จะมีตรงที่ว่าคนทำดีไม่ได้สิ่งที่ดีคนที่ทำไม่ดีกลายเป็นได้รับรางวัลได้ดีเช่นขับรถไปตามถนนหนทางกฎระเบียบของจราจรบอกว่าก็ต้องเรียงลำดับกันไปแต่คนที่เรียงลำดับกันไปพบว่าไอ้คนที่แซงขวามาแล้วปาดหน้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็ผ่านไฟเขียวไปได้ก่อนเราตรงนี้ก็จะเริ่มเกิดความสับสนคนเริ่มไม่อยากทำตามมาตรฐานสังคมเพราะคนที่ทำตามระเบียบแล้วก็เสียประโยชน์คนที่ลักไก่แบบนั้นได้ประโยชน์ก็เกิดความสับสนในสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขกับบังคับนี่จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันดูนะครับ แล้วก็เงื่อนไขอีกอันหนึ่งก็คือว่าการขัดกันของบรรทัดฐานด้วยคือในสังคมแต่ละสังคมเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากหลายๆกลุ่มมาอยู่ด้วยกันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความยากลำบากที่จะตามปฏิบัติตามบรรทัดฐานเช่นกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุแต่ละคนก็มีบรรทัดฐานที่แตกต่างกันก็อาจจะมีความคิดความเชื่อปฏิบัติคนละแบบก็เกิดความสับสนกันได้แต่ก็ตามก็สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเจรจาพูดคุยกันได้ยกเว้นเรื่องของกฎหมายที่ต้องยึดเอาไว้เป็นหลักนะครับแล้วจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะนอกจากนั้นแล้วข้อที่จริงก็คือสังคมบางสังคมปรากฏการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับแต่บรรทัดฐานก็ยังเป็นของเก่าอยู่ก็จะทำให้เกิดความคลุมเครือนะครับคนก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีหรืออะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดอย่างเงี้ยก็ก่อให้เกิดการบังคับใช้บรรทัดฐานได้เช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วบรรทัดฐานก็อาจจะหมดความหมายนะครับบางสังคมก็ยังไม่มีบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาก็อาจจะมีช่องว่างและทุกคนก็ใช้สัญชาตญาณของตนในการที่จะรักษาตนเองให้รอดในสังคมก็ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายได้นะครับแล้วก็ประการที่4ก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลนี่นะครับมาตรฐานที่วางไว้ก็อาจจะยังไม่เท่าทันก็สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามนะครับในการจัดระเบียบเนี่ยมันนอกจากจัดระเบียบให้ทุกคนเหมือนกันอยู่ในระเบียบมาตรฐานเดียวกันแล้วยังมีการจัดระเบียบความแตกต่างด้วยนะก็คือเนื่องจากว่าสถานการณ์ของปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยมันมีความต่างนะครับเช่นสถานภาพคนก็เกิดมาก็แตกต่างกันโดยการเกิดนะหรือพอโตขึ้นมาปุ๊บก็มีความสามารถที่แตกต่างเช่นพอศึกษาเรียนรู้อาชีพเราก็เปลี่ยนแปลงไปสถานภาพทางเศรษฐกิจเราก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นสถานภาพและบทบาทเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะเวลาของชีวิตนะครับเว้นแต่ว่าโดยกำเนิดเนี่ยวงวานว่านเครือเรียกนะสารภาพหรือฐานอันดรตั้งแต่เกิดเนี่ยอาจจะติดตัวมาแต่ไงก็ตามพอโตขึ้นไปทั้งการศึกษาก็ดีอาชีพก็ดีก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความรู้ความสามารถนี่เขาเรียกว่าการจัดระเบียบความแตกต่างนะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดช่วงชั้นทางสังคมนะครับสังคมประเภทแบบไฮโซเซตี้เนาะนะครับไฮโซมิดเดิลโซหรือก็โลโซที่เราเคยได้ยินคำเหล่านี้นะครับก็คือแน่นอนว่าสังคมมันก็จะมีความแตกต่างกันสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีความแตกต่างแต่ละคนก็อยู่ในช่วงชั้นต่างๆปฏิบัติหน้าที่ของตนตามบทบาทหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับส่วนการเคลื่อนที่ทางสังคมนี่หมายความว่ามันสามารถเคลื่อนจากแนวนอนด้วยกันเช่นเราย้ายจากตำแหน่งกอไก่ไปตำแหน่งขอไข่ไปตำแหน่งข้อคว้าในองค์กรเดียวกันนี่เขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ทางสังคมในระนาบเดียวกันบางทีก็อาจจะเคลื่อนที่ในระดับแนวดิ่งนะครับจากผู้ปฏิบัตินะครับไปเป็นจนถึงผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ทางสังคมซึ่งในสังคมหนึ่งๆเนี่ยก็สามารถเปิดโอกาสให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอตามความรู้ความสามารถนะครับสำหรับในเรื่องที่ 11.1.3 นะครับก็อยู่ในตอนที่1นะครับก็เป็นการขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมซึ่งต่อยอดมาจากคำว่าการจัดระเบียบนะครับการจัดระเบียบทางสังคมนี่เราก็บอกให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกามารยาททีนี้คนจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรก็มาผ่านกระบวนการขัดเกลาหรือ socialization เนี่ยนะครับก็เป็นการอบรมสั่งสอนปลูกฝังให้เรียนรู้บรรทัดฐานต่างๆที่เราจัดระเบียบไว้ในแต่ละช่วงแต่ละวันนะครับของชีวิตเนาะจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือให้คนเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มความมุ่งหวังให้ชีวิตดีงามแก่สมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ให้สมาชิกตระหนักว่าเรามีศักยภาพนะเป็นนักเรียนก็มีบทบาทในการเรียนหนังสือเป็นลูกก็มีบทบาทในการที่เชื่อฟังช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่ใช่ไหมครับเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดูแลตนเองดูแลงานให้สำเร็จนะครับและนอกจากนั้นแล้วการขัดเกลาทางสังคมก็จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญทักษะให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความก้าวหน้าในตนเองและสังคมตรงนั้นด้วยนะครับกลุ่มไหนบ้างที่ต้องขัดเกลาทุกกลุ่มชีวิตเลยครับบางทีเราคิดว่าวัยเด็กเท่านั้นไม่ใช่นะครับทั้งวัยเด็กวัยรุ่นผู้สูงอายุก็ยังจำเป็นเลยนะครับถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็คือในองค์กรเราก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมครับพอเราเข้าไปปุ๊บ orientation ปุ๊บก็ต้องมีการขัดเกลาแล้วปฐมนิเทศว่าถ้าเราจะมาทำงานในองค์กรนี้หน่วยงานนี้ระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างไรต้องเรียนรู้นะครับในผู้สูงอายุล่ะเช่นหลังเกษียณราชการเนี่ยนะครับหรือเกษียณจากงานต่างๆหรือท่านที่อยู่ในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีดิจิทัลเข้ามามีโทรศัพท์มือถือเข้ามาแล้วมันก็มีอะไรที่มันวิ่งเข้ามาในหน้าจอตลอดเวลาผู้สูงอายุต้องรับการขัดเกลาเช่นกันขัดเกลาจึงหมายถึงการถ่ายทอดบรรทัดฐานทางสังคม อะไรที่เราควรจะรับรู้อะไรที่ควรเราจะแบ่งปันหรือจะแชร์ออกไปเนี่ยก็ต้องเรียนรู้แต่ละช่วงวัยจึงต้องปรับตัวกับบรรทัดฐานของสังคมตลอดเวลาว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรจึงจะสามารถนำสังคมให้มีความสุขร่วมกันมากที่สุดนะครับหน่วยที่ทำหน้าที่ในการขัดเกลาหน่วยนี้ในที่นี้หมายถึงหน่วยทางสังคมนะครับแรกสุดเลยคนเติบโตขึ้นมาปั๊บก็คือครอบครัวพ่อแม่อบรมดูแลสั่งสอนบุตรหลานนะครับเข้าโรงเรียนก็มีคุณครูนะครับช่วยกันสอนถ่ายทอดสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติสิทธิของตนหน้าที่ของตนนะครับความรู้ความชำนาญกลุ่มเพื่อนเป็นหน่วยทางสังคมที่เข้มข้นมากในช่วงวัยรุ่นนะครับถ้าเพื่อนเลือกคบเพื่อนที่ดีก็จะนำไปสู่ที่ดีถ้าเพื่อนเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีก็อาจจะนำไปสู่สิ่งที่เสียหายผิดกฎหมายยาเสพติดอะไรทั้งหลายที่รันฟันแทงได้และถ้ากลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนเพศตรงข้ามหากไม่ระมัดระวังตัวเองก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้ซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมนะครับแล้วก็จะต้องใช้การแนะนำและการปรึกษาเนี่ยมาช่วยแก้ไขได้ด้วยนะครับและรวมทั้งสื่อมวลชนและสถาบันทางสังคมอื่นๆศาสนาเศรษฐกิจการเมืองสาธารณสุขก็สำคัญมากช่วงนี้ก็ขัดเกลาทางสังคมคือให้ความรู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงไม่แพร่เชื้อระบาดนะครับซึ่งบางช่วงก็มีการแพร่เชื้อระบาดหลายรูปแบบซึ่งปัจจุบันล่าสุดก็คือโควิด-19และอนาคตก็อาจจะมีการแพร่เชื้ออื่นๆมาอีกเพราะฉะนั้นสถาบันทางสาธารณสุขก็จะต้องอบรมขัดเกลาให้รู้บทบาทหน้าที่ว่าจะทำอย่างไรจะหลีกเลี่ยงไม่เป็นพาหะนะครับให้สังคมเราสามารถเดินหน้าได้แล้วก็สถาบันทางนันทนาการก็เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยทางสังคมที่ให้ความสุขนะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเบิกบานแจ่มใสยิ่งขึ้นนะครับและพฤติกรรมของคนในสังคมคืออะไรนะครับพฤติกรรมของคนในสังคมในมิติของสังคมวิทยานะครับอันนี้มิติทางจิตวิทยานะถ้ามิติทางสังคมวิทยาหมายถึงการกระทำระหว่างกันนะระหว่างคนคนหนึ่งกับอีกคนคนหนึ่งโดยที่การกระทำของคนคนหนึ่งเนี่ยก็มุ่งหวังว่าจะให้อีกคนคนหนึ่งรับรู้ที่เรารู้สึกและอีกคนคนหนึ่งก็ส่งสัญญาณกลับมาเพราะฉะนั้นจึงเป็นการส่งผลต่อซึ่งกันและกันนะครับทั้งความเชื่อทั้งความคิดค่านิยมและพฤติกรรมเสมอเรียกว่าเป็นอินเทอร์แอคชั่นระหว่างกันและกันอันนี้ก็จะเป็นมิติทางสังคมวิทยานะครับมันมีความสำคัญอย่างไรพฤติกรรมของคนเนี่ยมีความสำคัญอันแรกสุดเลยก็คือเพื่อความอยู่รอดของสังคมนะครับถ้าพฤติกรรมดีสร้างสรรค์สังคมก็เจริญก้าวหน้าอยู่รอดนะครับมีความก้าวหน้าแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนในสังคมด้วยหากเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันนะครับและรวมทั้งถ้าเกิดว่าเจอใครทำอะไรไม่ถูกต้องเราก็จะควบคุมทางสังคมได้ด้วยว่าคนนี้บอกกล่าวห้ามนะปรามไม่ให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือถ้าไม่ไหวก็ต้องใช้กฎหมายในการจัดการนั้นพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยของคนในสังคมก็จึงมีความสำคัญนะครับและรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันในสังคมด้วยอย่างตอนนี้เราจะพบว่าเวลาเราดูในสื่อออนไลน์ต่างๆเราจะพบ3นาที2นาที5นาทีพฤติกรรมเหล่านั้นถูกถ่ายทอดออกมาทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะมาช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจทั้งเรื่องการเรียนทั้งด้านการประกอบอาชีพรวมทั้งการดำเนินชีวิตให้มีความสุขเป็นต้นนะครับลักษณะของพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับก็เป็นการกระทำระหว่างกันหรือ social interaction นี่นะครับซึ่งบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือบางครั้งเราได้ยินคำว่าการปะทะสังสรรค์ทางสังคมแต่สำหรับในชุดวิชานี้เราจะใช้คำว่าการกระทำระหว่างกันทางสังคมนะครับก็เป็นลักษณะที่คนหนึ่งแสดงการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่แสดงออกหรือคำพูดที่พูดออกไปนะถึงแสดงออกสะท้อนถึงความคิดความเชื่อนะครับก็ส่งผลต่อความคิดความเชื่อพฤติกรรมของอีกคนคนหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า social interaction นะครับซึ่งเวลาเราสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาเนี่ยนักสังคมวิทยาเขาก็แบ่งเป็นทั้งการพฤติกรรมเหล่านี้ออกเป็นทั้ง6แบบด้วยกันแบบเรียกว่าการแข่งขันอันที่2คือขัดแย้งกันอันที่3ก็ปรองดองนะครับอันที่3คือรู้สึกกลืนกลายก็คือแบบ assimilate ก็คือผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วก็มีความร่วมมือและสุดท้ายก็คือการเห็นพ้องต้องกันคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความขัดแย้งก่อนนะครับคือทุกคนอ่ะโดยสัญชาตญาณแล้วก็จะอยากเห็นแก่ตัวเนาะอยากให้ประโยชน์เป็นของตนเองก่อนแต่พอต้องทำงานร่วมกันเนาะในการแข่งขันกันนะก็อาจจะต้องแข่งกันแบบมีกติกาเช่นค้าขายก็ค้าขายแบบแข่งขายแบ่งปันลูกค้ากันก็แข่งกันขัดแย้งกันก็มีปองดองกันสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ดีก็ต้องมีความปรองดองร่วมมือแล้วก็เห็นพ้องต้องกันอันนี้เป็นกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นนะทีนี้พฤติกรรมที่แสดงออกนี่ตอนนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะครับสิ่งแรกสุดเขาเรียกว่าฝูงชนฝูงชนนี่ก็คือการที่ คนมาอยู่ร่วมกันซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นฝูงชนที่มียังอยู่ในโครงสร้างอยู่นะยังรู้ว่าเป็นใครเป็นใครอยู่ตำแหน่งบทบาทหน้าที่เป็นใครใครเป็นผู้นำใครเป็นสมาชิกกลุ่มมีโครงสร้างอยู่แต่แบบบังเอิญก็คือบังเอิญสถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้วคนก็มารวมกลุ่มฝูงชนแอบมุงกันดูอยู่เนี่ยเป็นต้นแต่ถ้าฝูงชนอันสุดท้ายก็คือฝูงชนที่กระทำผิดกฎหมายอันนี้ก็ประเภทแบบบางทีก็กระแสมันลุกฮือขึ้นมานะครับแล้วก็ไล่ทำร้ายทำความรุนแรงหรือละเมิดบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ฝูงชนประเภทแบบที่หนึ่งนี้ก็เป็นฝูงชนที่ทางสังคมวิทยาและก็พฤติกรรมของคนในสังคมเนี่ยเราจะต้องช่วยกันดูแลนะครับในทุกสถานการณ์กลุ่มที่สองเรียกว่ามวลชนมารวมกันเยอะๆมหาชนนะครับอันนี้ก็ยิ่งเยอะยิ่งมากขึ้นนะครับและอันที่สามนี่เป็นกระบวนการขบวนการทางสังคมคำว่าขบวนการทางสังคมนี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิธีการมีวิธีดำเนินการมีการวางแผนอย่างรัดกุมเลยทีเดียวนะครับมูฟเมนต์เนี่ยขบวนการทางสังคมมีทั้งถูกกฎหมายและก็ไม่ถูกกฎหมายนะครับเช่นขบวนการในการที่จะหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนะเช่นส่งข้อมูลไปแล้วก็ให้เหยื่อตกเป็นผู้ที่หลงเชื่อแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นสูญเสียเงินทองสูญเสียนู่นนี่เขาเรียกเป็นขบวนการที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางพฤติกรรมร่วมกันในสังคมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพฤติกรรมที่เรากล่าวมาทั้งหมดนั้นนะครับปัญหาที่ขอหยิบยกเอามาที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายสำหรับชุดวิชานี้เราก็จะเด้นที่เด็กกับวัยรุ่นนะครับเพราะว่าเราเป็นครูแนวหรือเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาไม่ว่าจะในสถานศึกษาหรือในองค์กรก็ดีนะครับปัญหาที่เราพบเนาะอาจจะไม่ใช่เฉพาะเด็กหรือวัยรุ่นในสถานศึกษาทั้งประชาชนทั่วไปในองค์กรทั่วๆไปในสังคมชุมชนทั่วไปก็ได้ด้วยนะครับนะปัญหาแรกก็คือปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมยาเสพติดนะครับปัญหานี้เป็นการกำลังแพร่ระบาดกันโดยไม่มีวันหยุดหย่อนนะครับมีบางอย่างที่รุนแรงยิ่งขึ้นบางอย่างก็อาจจะเบาลงเนื่องจากว่าเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่กำหนดแล้วว่าไม่ผิดกฎหมายคือรอน่ะเปลี่ยนระบบเช่นกระท่อมอย่างเงี้ยแล้วก็กำหนดใหม่ว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดกฎหมายร้ายแรงแล้วลดออกมาเป็นอีกระดับนึงหรือแม้แต่กัญชาก็ถูกนิยามใหม่ว่ามันก็เป็นยารักษาโรคได้แต่ต้องอยู่ภายในการควบคุมอย่างไรมันโซเชียลคอนโทรลก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปัญหาถัดไปคือการพนันนะครับการพนันก็คือเป็นการที่ติดนะก็คือติดอารมณ์ที่ได้ลุ้นว่าเอ้ยเราจะถูกเราจะใช่หรือไม่ใช่ที่ถูกกฎหมายก็มีเช่นลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเป็นต้นครับที่ผิดกฎหมายก็เช่นพวกใต้ดินทั้งหลายนะครับหรือบอลต่างๆซึ่งก็เป็นปัญหาพฤติกรรมของคนในสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหาได้แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือทุกๆวันนี้นะครับวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยเนี่ยก็เสื่อมถอยลงในระดับหนึ่งนะครับเช่นความกตัญญูความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือว่าเป็นหลักของวิถีประชาหรือเรื่องของจารีตประเพณีเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าก็เปลี่ยนไปพอสมควรเพราะฉะนั้นนักจิตวิทยานักแนะแนวนักการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็จะต้องมานำเอาความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้ได้นะครับมันก็จะได้กล่าวถึงตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่ 11.3 เราจะประยุกต์แนวคิดสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษานะครับการที่เราจะประยุกต์แนวคิดนี่เราก็คิดว่าเราจะนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องที่ 11.3.1 ถ้าหากว่าท่านเป็นนักแนะแนวหรือนักให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราจะต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารงานก่อนบริหารงานนี่แปลว่าอะไรเราก็จะถ้าเราเอาหลัก 4M มาใช้นะก็จะเป็น M เรื่อง Man Money Material Management ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแนวคิดทางสังคมกับพฤติกรรมเนี่ยเราจะนำมาใช้หลักแรกเลยหลักวิถีประชาโฟกเวย์เนี่ยเอามาดูแลช่วยเหลือการทำงานร่วมกันของคนในหน่วยงานนะครับว่าจะอยู่ด้วยกันยังไงให้มีความเป็นพี่เป็นน้องนะครับถ้าหลักจารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรมเราจะมาทำอะไรก็เอามาวางแบบแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบรักใคร่กลมเกลียวนะครับพี่ดูแลน้องนะเพื่อนดูแลเพื่อนหัวหน้าก็มีคนที่เมตตากรุณาต่อทีมงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ไงก็ตามนะครับก็อาจจะมีการผิดละเมิดกฎระเบียบเพื่อการใช้กฎระเบียบขององค์กรถึงขั้นแบบเป็นระเบียบปฏิบัติเป็นกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้เช่นหากมีการทุจริตลักขโมยอะไรเกิดขึ้นเหล่านี้เรื่องของกฎหมายก็ต้องเอามาควบคุมการทำงานร่วมกันในองค์กรด้วยนะครับและรวมทั้งแนวคิดเรื่องสถานภาพหรือบทบาทเราก็ต้องนำมานะครับใครมี อย่างเช่นโครงสร้างองค์กรมันจะมีผู้นำนะครับระดับบนนะผู้บริหารระดับกลางผู้ปฏิบัติการระดับที่จะต้องทำให้องค์กรเดินหน้าได้ก็ต้องมีตำแหน่งโครงสร้างหน้าที่ให้ชัดนะครับใครอยู่ตำแหน่งอะไรมีบทบาทหน้าที่อะไรก็เรียกว่า job description แนวคิดเรื่อง

โอ้ Status ก็จะเอามาใช้เพื่อให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปได้นะครับและสุดท้ายก็คือการเคลื่อนที่ทางสังคมการที่เราจูงใจว่ามันมีแคเรียร์พาธนะตำแหน่งของเราสามารถก้าวหน้าได้นะเคลื่อนที่ได้นะถ้าทํางานตั้งอกตั้งใจเนี่ยเราก็จะเจริญก้าวหน้าในทางที่การงานเราได้นะก็เป็นการประยุกต์ที่ 11.3.1 นะครับ

0: ประเด็นแรกเลยก็คือบริการที่จะให้บริการ5บริการหลักถ้าเป็นในโรงเรียนก็คือเราต้องศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเขามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคมไหมเขาทําตัวดีตามโรงเรียนหรือเปล่านะครับเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือเปล่าเรื่องเพศมีความเสี่ยงอะไรหรือไม่นะครับแล้วเราก็อาจจะให้บริการข้อมูลสนเทศนะครับว่าเราจะวางตัวยังไงในสังคมในเดียวกันถ้าเด็กคนไหนมีปัญหาเราก็ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพิ่มนะครับแล้วก็จัดวางตัวบุคคลคือให้นักเรียนได้อยู่ในที่ที่ดีเช่นหากเขาเกิดอยู่ในครอบครัวที่มีความขัดแย้งสูงพ่อแม่ทําร้ายร่างกายกันหรือมียาเสพติดที่เต็มไปหมดเนี่ยครับแล้วเด็กไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างเต็มที่ในตรงนั้นเราอาจจะต้องคุยกับนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็จัดวางตัวให้เขาได้ไปอยู่ในที่เขาจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นและเมื่อให้บริการแล้วเราก็ต้องติดตามประเมินผลด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังประยุกต์เพื่อพัฒนางานกิจกรรมด้วยนะครับเราจะจัดกิจกรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะในชั้นเรียนนอกชั้นเรียนนะครับแล้วก็เป็นโครงการพิเศษเช่นพาไปดูงานไปศึกษานู่นนี่นะเช่นในเด็กที่ชอบกระทําผิดบ่อยๆเนี่ยเราพบว่าหลายแห่งนะครับเขาพบว่าเด็กเหล่านี้ไม่ค่อยสนใจบรรทัดฐานคือกฎระเบียบสังคมน่ะไม่แคร์เรียกว่า anti social คือต่อต้านบรรทัดฐานสังคมบางทีคุณครูบางแห่งพาเด็กๆไปทัวร์คุกครับทัวร์คุกก็คือไปเยี่ยมชมเรือนจำทัณฑสถานให้เห็นว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสังคมนี้นะครับก็มีโอกาสได้รับโทษตามที่เห็นนี้นะครับแล้วก็มาสรุปความรู้กันเขาก็จะได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขากระทำทุกวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรายังประยุกต์ในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนะครับก็ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี่ก็เมื่อเรามีการพิจารณาผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับถ้ากลุ่มมีปัญหานี่แน่นอนเลยนะครับเราจะต้องเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของเขาให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานสังคมโดยใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมอบรมสั่งสอนให้ความรู้ให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะครับทีนี้ในเรื่องที่สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการประยุกต์แนวคิดสังคมกับพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อพัฒนางานวิชาการเมื่อเราบริหารองค์กรได้เข้มแข็งเมื่อเราบริการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วสิ่งที่นักจิตวิทยานักแนะแนวนักการปรึกษาจิตวิทยาพึงกระทำก็คือเราควรจะวิจัยนะครับให้ออกมาในรูปแบบวิจัยนะสร้างองค์ความรู้ต่างๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้เอกสารได้ผลงานเชิงวิชาการที่สามารถเผยแพร่ตีพิมพ์นะครับหรืออาจจะประชุมวิชาการเพื่อเล่าสู่เพื่อนฟังว่าพฤติกรรมของคนในสังคมนะมันมีที่มาอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้แล้วเรามีวิธีการที่จะสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและก็ให้บริการด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆนะครับแล้วรูปแบบวิธีการนั้นๆก็ถูกพิสูจน์ได้โดยกระบวนการวิจัยที่เชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าวิธีการดังกล่าวนั้นสามารถพัฒนาบุคคลได้นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็อาจจะมีทั้งนักเรียนนะครับประถมมัธยมอุดมในสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรในองค์กรหรือรวมทั้งสมาชิกของชุมชนหมู่บ้านสังคมทั่วๆไปนะครับอันสำหรับแนวคิดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็ได้กล่าวมาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงาน

0: ขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุวิชา25301ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องหน่วยที่12นะคะพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะในหน่วยนี้ประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะตอนที่2แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวและตอนที่3การประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัวเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะตอนที่ 12.1 นะคะแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะประกอบด้วยหัวเรื่องทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะต่อมาคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและผลของพฤติกรรมเบี่ยงเบนค่ะความหมายนะคะของและรูปแบบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะพฤติกรรมเบี่ยงเบนหมายถึงพฤติกรรมความคิดความเชื่อนะคะหรือลักษณะที่สังคมตัดสินว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับบรรทัดฐานหรือฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคมนะคะการตัดสินว่าพฤติกรรมใดเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะจะพิจารณาจากปฏิกิริยาเชิงลบหรือการประทับตาของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมนั้นๆ นะคะว่ามีมากน้อยเพียงใดปฏิกิริยาเชิงลบของสังคมต่อผู้ที่ฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคมอย่างเช่นการดูถูกนะคะการลงโทษการประนามวิพากษ์วิจารณ์นะคะหรือการแสดงความสงสารนะคะทั้งนี้การระบุและการให้ความหมายพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามโอกาสสถานที่เวลาและสถานภาพทางสังคมค่ะสำหรับรูปแบบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะตามทัศนะของสังคมไทยนะคะที่อาจารย์ได้รวบรวมมาไว้นะคะมีทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันนะคะก็ได้แก่การติดยาเสพติดการผิดปกติทางจิตนะคะเกี่ยวกับเพศการฆ่าตัวตายการก่ออาชญากรรมการเล่นการพนันการกลั่นแกล้งรังแกนะคะแล้วก็การค้าประเวณีค่ะทฤษฎีสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน4ทฤษฎีนะคะมีตามนี้เลยนะคะซึ่งสำหรับทฤษฎีแรกนะคะคือทฤษฎีการตีตราค่ะเป็นทฤษฎีที่มาจากผลงานแนวคิดของเอ็ดวินเลมเมิร์ดนะคะชี้เห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็เคยที่จะละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมแต่ไม่ได้ทุกคนนะคะที่จะถูกจัดว่าเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือมีความเบี่ยงเบนไปจากคนปกติทั่วไปในสังคมนะคะการที่จะเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพฤติกรรมที่บุคคลกระทำนะคะละเมิดนะคะจากสิ่งที่สังคมนะคะหรือบุคคลส่วนใหญ่ได้กำหนดไว้นะคะการตีตรานะคะเป็นกระบวนการนะคะหรือปฏิกิริยาตอบโต้ของสังคมหรือชุมชนนะคะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะต่อผู้ที่สังคมเห็นว่ามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนะคะโดยการแสดงออกในเชิงลบนะคะทั้งท่าทางคำพูดรวมถึงปฏิกิริยาการเข้าร่วมกลุ่มหรือการขับออกจากกลุ่มนะคะซึ่งในทฤษฎีการตีตรานะคะมีความสำคัญกับงานทางด้านสังคมวิทยาจิตวิทยาและอาชญาวิทยาเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากมักนำมาใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้ที่กระทำผิดซ้ำนะคะซึ่งสาระสำคัญก็จะประกอบไปด้วย5ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่1นะคะองค์ประกอบของการตีตรานะคะการที่จะตัดสินว่าพฤติกรรมใดนะคะของบุคคลนะคะเป็นการกระทำผิดเบี่ยงเบนนะคะขึ้นกับ3องค์ประกอบด้วยกันนะคะประการต่อมาค่ะระดับความรุนแรงของการตีตรานะคะเบเกอร์ได้จัดไว้3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่น้อยที่สุดก็คือระดับครอบครัวค่ะเป็นการตีตราที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักพบในครอบครัวที่มีความขัดแย้งไม่อบอุ่นนะคะซึ่งอาจจะเริ่มจากง่ายๆเลยก็คือการที่พ่อแม่เนี่ยตำหนินะคะหรือต่อว่าลูกนะคะในพฤติกรรมบางอย่างแล้วก็มีการตอกย้ำซ้ำๆนะคะเวลาที่ทะเลาะวิวาทหรือมีความขัดแย้งก็มักจะยกเรื่องในอดีตขึ้นมาตอกย้ำนะคะจนเกิดเป็นปมด้อยนะคะซึ่งปมด้อยในครอบครัวดังกล่าวเนี่ยค่ะก็จัดเป็นระดับความรุนแรงของการตีตราในระดับที่น้อยที่สุดนะคะระดับต่อมานะคะก็คือระดับสังคมค่ะเป็นการตีตราจากสังคมชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะโดยรอบอย่างเช่นจากเพื่อนโรงเรียนคนรอบข้างนะคะซึ่งในระดับนี้นะคะก็จะผลักดันให้เด็กนะคะหรือบุคคลนั้นนะคะถูกกีดกันออกจากสังคมนะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การไปคบค้าสมาคมหรือไปคบเพื่อนนะคะที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนคล้ายกันนะคะจนอาจเกิดเป็น ความรุนแรงหรือการเบี่ยงเบนที่ถาวรนะคะซึ่งระดับสังคมนี้นะคะก็จัดเป็นการตีตาในระดับปานกลางค่ะต่อมานะคะระดับสุดท้ายนะคะซึ่งจัดเป็นการตีตาในระดับที่รุนแรงที่สุดนะคะก็คือระดับกฎหมายเป็นการตีตราอย่างเป็นทางการนะคะโดยรัฐนะคะเช่นอย่างเช่นในกรณีที่เด็กนะคะถูกตีตราและเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะจากครอบครัวแล้วถูกกีดกันออกจากสังคมเขาก็เลยไปอยู่รวมกลุ่มกับคนที่ถูกกีดกันด้วยกันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มก่ออาชญากรรมนะคะอย่างเช่นการลักทรัพย์นะคะแล้วก็เมื่อเขาถูกจับได้นะคะก็จะถูกตีตราอย่างเป็นทางการจากสังคมโดยการลงกระบวนการลงโทษทางกฎหมายค่ะค่ะลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะก็สามารถจำแนกได้2ลักษณะนะคะก็คือพฤติกรรมเบี่ยงเบนประถมภูมิค่ะคือการกระทำผิดครั้งแรกหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนพฤติกรรมแรกนะคะที่บุคคลกระทำแล้วถูกตีตาค่ะซึ่งสาเหตุของการกระทำพฤติกรรมอาจเกิดจากความอยากรู้อยากลองนะคะหรือความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือการต้องการการได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนค่ะต่อมาคือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทุติยภูมิค่ะคือพฤติกรรมอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทำพฤติกรรมเบี่ยงเบนในครั้งแรกที่ถูกตีตรานำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ถาวรค่ะอย่างเช่นจากเริ่มต้นจากการอยากรู้อยากลองเสพยานะคะจนสุดท้ายโดนจับได้นำไปสู่การรวมกลุ่มกันนะคะแล้วกับผู้ที่โดนขับออกจากสังคมนะคะแล้วก็ได้รับการตีตราว่าเป็นผู้ติดยาเป็นเด็กติดยาจนอาจนำไปสู่การกระทำผิดที่รุนแรงก็คือกลายเป็นผู้เสพแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้ค้ายาเสพติดได้ค่ะกระบวนการเกิดการตีตรานะคะสามารถเกิดขึ้นได้ใน2รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบที่1ก็คือการตีตราทางสังคมนะคะซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นแรกคือการให้ความหมายเป็นขั้นตอนที่สังคมจะกำหนดว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่ผิดหรือแปลกแยกจากบุคคลอื่นนะคะขั้นต่อมาคือขั้นกำหนดพฤติกรรมที่สังคมคาดหวังเป็นขั้นตอนของการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าบุคคลผู้นั้นมีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไปโดยใช้วิธีการกล่าวย้ำถึงพฤติกรรมที่ผิดไปจากความคาดหวังของสังคมเพื่อให้บุคคลผู้นั้นเกิดความอับอายและไม่สามารถลืมความผิดพลาดได้และขั้นสุดท้ายคือขั้นการปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่สังคมกำหนดบทบาทใหม่ให้แก่ผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะโดยอาจจะถูกกระบวนการทางสังคมตีตราว่าเป็นผู้กระทำผิดหรือวิกลจริตค่ะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้ที่ถูกตีตราไม่สามารถกลับมามีตำแหน่งหรือบทบาทที่เหมือนเดิมในสังคมได้โดยง่ายเป็นที่มาของพฤติกรรมใหม่นะคะของผู้ที่ถูกตีตรานำไปสู่การกระทำผิดซ้ำและกลายเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างแท้จริงค่ะซึ่งลักษณะการแสดงออกทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงการตีตรามี2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นผ่านอวัจนภาษานะคะหรือภาษาท่าทางนะคะแล้วก็การตีตราผ่านคำพูดหรือวัจนภาษาค่ะค่ะประการต่อมานะคะก็คือกระบวนการตีตราตนเองค่ะเป็นการรับรู้และประเมินตนเองว่าตนเป็นอาชญากรหรือเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตามที่สังคมได้กล่าวหรือกำหนดไว้นะคะทำให้บุคคลเนี่ยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ถาวรและนำไปสู่การก่ออาชญากรรมที่รุนแรงแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะคะซึ่งประกอบด้วย3ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะคือขั้นการรับรู้ความหมายขั้นการยอมรับความหมายนะคะซึ่งเป็นการยอมรับภาพลักษณ์ที่สังคมกำหนดให้ตนเองในฐานะผู้ก่ออาชญากรรมนะคะหรือผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นกำหนดตนเองตามความหมายที่สังคมกำหนดค่ะค่ะผลของการตีตรานะคะซึ่งจะส่งผลกระทบใน2ด้านด้วยกันนะคะผลกระทบแรกเลยนะคะทางลบก็คือส่งผลกระทบโดยตรงนะคะต่อตัวผู้ที่ถูกตีตราและทางนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในทางอ้อมนะคะกับบุคคลใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นในครอบครัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะการตีตราก็มีแง่ดีเหมือนกันนะคะก็คือในแง่ของการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเนื่องจากการลงโทษผู้กระทำผิดเนี่ยค่ะสามารถสร้างความกลัวให้กับบุคคลอื่นๆนะคะที่มีความคิดหรือมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนจนอาจทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่กล้าที่จะกระทำพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าวค่ะค่ะต่อมาทฤษฎีที่2ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมนะคะทีนี้นะคะจะให้ความสำคัญกับการเรียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบของบุคคลนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการสร้างตัวแบบที่ดีเพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่ะซึ่งในประเด็นนี้ก็จะเกี่ยวข้องนะคะกับการเรียนรู้โดยการสังเกต4ประเด็นหลักด้วยกันค่ะประเภทของตัวแบบค่ะแบนดูล่าได้แบ่งตัวแบบออกเป็น2ประเภทก็คือตัวแบบที่มีชีวิตจริงหมายถึงเป็นตัวแบบที่มีชีวิตสามารถสังเกตหรือมีปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงนะคะ ไม่ต้องผ่านสื่อหรือสัญลักษณ์อื่นๆนะคะต่อมาคือตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงตัวแบบที่บุคคลสังเกตผ่านสื่อหรือสัญลักษณ์นะคะผ่านการบอกเล่าในหนังสือหรือภาพต่างๆหรือผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆนะคะโทรทัศน์วิทยุหนังสือโซเชียลมีเดียเป็นต้นค่ะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสังเกตจากตัวแบบประกอบด้วยกระบวนการ4ขั้นตอนด้วยกันนะคะกระบวนการแรกคือการใส่ใจนะคะซึ่งกำหนดว่าบุคคลให้ความสนใจหรือใส่ใจและสังเกตอะไรจากตัวแบบก็จะประกอบมีผลต่อกระบวนการตั้งใจแบ่งออกเป็น2องค์ประกอบด้วยกันนั่นคือองค์ประกอบของตัวแบบค่ะตัวแบบที่ทำให้บุคคลมีความตั้งใจเนี่ยจะต้องเป็นตัวแบบที่มีลักษณะเด่นชัดทำให้ผู้สังเกตเกิดความพึงพอใจพฤติกรรมที่แสดงออกไม่ซับซ้อนมากนักนะคะแล้วก็องค์ประกอบของผู้สังเกตเองก็คือความสามารถในการรับรู้การเห็นการได้ยินการรับรู้รสกลิ่นสัมผัสจุดของการรับรู้ความสามารถทางปัญญาระดับของการตื่นตัวและความชอบที่เคยได้เรียนรู้มาก่อนแล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะกระบวนการเก็บจำค่ะบุคคลจะต้องแปลงข้อมูลของตัวแบบเป็นรูปแบบสัญลักษณ์และจัดโครงสร้างเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นกระบวนการต่อมาคือกระบวนการกระทำค่ะเป็นกระบวนการที่ผู้สังเกตจะแปลงสัญลักษณ์ที่เก็บจำไว้มาเป็นการกระทำกระบวนการที่4คือกระบวนการจูงใจบุคคลที่เกิดการเรียนรู้แล้วจะแสดงพฤติกรรมที่หรือไม่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับกระบวนการจูงใจซึ่งประกอบด้วยสิ่งล่อใจจากภายนอกที่เข้ามากระตุ้นการรับรู้ค่ะสำหรับพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะที่เกิดจากการเรียนแบบนะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเรียนแบบจากตัวแบบทั้งที่เป็นตัวแบบที่มีชีวิตเป็นบุคคลจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะซึ่งประกอบด้วยการเรียนแบบใน3ลักษณะนะคะลักษณะแรกคือการเรียนแบบในสิ่งที่เห็นเลยก็คือเห็นแล้วนำมาปฏิบัติตามลักษณะที่2การอ้างอิงเป็นแบบอย่างนะคะเป็นการเอาแบบอย่างหรือเป็นการเรียนแบบที่เน้นด้านจิตใจนะคะอย่างเช่นมันจะลึกซึ้งกว่าในลักษณะที่1นะคะอย่างเช่นการดูภาพยนตร์จีนกำลังภายในที่มีคติว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดนะคะซึ่งจะปลูกฝังความเชื่อนะคะบุคคลไม่ได้เรียนแบบโดยการที่จะนำแบบอาวุธไปเข็นฆ่านะคะแต่ว่าจะนำวิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยของตัวละครหรือตัวแบบมาอ้างอิงเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะค่ะสำหรับผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตนะคะก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบผลในด้านบวกก็คือตัวแบบที่ดีนะคะสามารถปลูกฝังเจตคติค่านิยมและพฤติกรรมที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะบุคคลที่อยู่ในวัยเด็กนะคะวัยที่เรียนรู้จดจำนะคะในขณะที่ผลทางลบนะคะบุคคลที่มีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมผ่านสื่อที่ไม่เหมาะสมอาจมีการเรียนรู้พฤติกรรมก้าวร้าวค่ะเกิดความชาชินต่อพฤติกรรมรุนแรงเกิดอารมณ์ความรู้สึกด้านลบและเกิดการเรียนรู้เจตคติค่านิยมพฤติกรรมที่ขัดกับบรรทัดฐานของสังคมค่ะค่ะทฤษฎีที่3นะคะทฤษฎีกลไกการควบคุมค่ะเป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดยวอลเตอร์แร็กเลสนะคะซึ่งมองว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดจากการที่บุคคลมีความสามารถในการยับยั้งตนเองซึ่งเป็นการควบคุมจากภายในลดลงและการควบคุมจากภายนอกหย่อนยานขาดความเข้มงวดค่ะซึ่งเขามองว่าสายใยความผูกพันระหว่างบุคคลและสังคมที่เข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายใยความผูกพันระหว่างบุคคลกับครอบครัวและเพื่อนจะช่วยลดโอกาสในการแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลได้ค่ะสำหรับกลไกการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนประกอบด้วย2ระบบด้วยกันก็คือระบบการควบคุมจากภายในนะคะเป็นความสามารถในการยับยั้งควบคุมตนเองของบุคคลค่ะและกลไกต่อมาก็คือระบบการควบคุมจากภายนอกเป็นการควบคุมจากสังคมนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายจารีตต่างๆซึ่งระบบการควบคุมจากภายนอกยังแบ่งย่อยได้อีกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือแบบที่เป็นทางการอย่างเช่นการใช้กฎหมายของรัฐและกระบวนการยุติธรรมต่างๆและแบบที่ไม่เป็นทางการคือการกระทำผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมค่ะปัจจัยที่บ่อนทำลายการควบคุมนะคะแล็กเลสได้แบ่งออกเป็น3

แรงด้วยกันนะคะก็คือแรงกดดันทางสังคมค่ะต่อมาคือแรงดึงทางสังคมนะคะเป็นลักษณะของการเข้าร่วมกลุ่มกับผู้กระทำผิดนะคะและประการสุดท้ายคือแรงผลักดันจากภายในค่ะได้แก่ความรู้สึกไม่พอใจความผิดหวังอารมณ์ทางลบต่างๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกต่ำต้อยอื่นๆค่ะที่ผลักดันให้บ่อนทำลายการควบคุมตนเองค่ะค่ะปัจจัยส่งเสริมการควบคุมนะคะเฮอร์ชีได้แบ่งออกเป็น4ปัจจัยด้วยกันนะคะซึ่งบอกว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการควบคุมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสายใยความผูกพันหรือพันธสัญญาผูกมัดระหว่างบุคคลกับสังคมค่ะได้แก่ปัจจัยด้านความผูกพันค่ะการที่บุคคลมีความผูกพันความรักใคร่กับบุคคลอื่นความสนใจความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นค่ะต่อมาคือข้อผูกมัดหมายถึงการที่บุคคลผูกมัดกับการดำเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรมของสังคมค่ะเป็นปัจจัยด้านการมีเหตุผลของพันธะหรือสัญญาผูกมัดที่บุคคลมีต่อสังคมปัจจัยต่อมาคือการเข้าร่วมคือการที่บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคมโดยบุคคลจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดพันธะหรือสัญญาผูกมัดค่ะต่อมาประการสุดท้ายคือความเชื่อหมายถึงระดับของความเชื่อที่บุคคลมีต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมหากบุคคลมีระดับความเชื่อต่อค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคมสูงก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่กระทำผิดกฎระเบียบของสังคมค่ะเป็นปัจจัยด้านจริยธรรมค่ะทฤษฎีที่4นะคะทฤษฎีความกดดันค่ะเป็นทฤษฎีที่สะท้อนถึงการขาดระเบียบและภาวะไร้ระเบียบหรือไร้บรรทัดฐานของสังคมค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะก็ยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ปัจจัยหลักด้วยกันก็คือปัจจัยภายในตัวบุคคลนะคะก็แบ่งย่อยได้4ปัจจัยนะคะก็คือพันธุกรรมความเจ็บป่วยพิการนะคะหรือปัจจัยด้านสติปัญญาและปัจจัยด้านสภาวะทางจิตใจค่ะต่อมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมค่ะซึ่งจัดเป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนค่ะค่ะตอนต่อไปนะคะตอนจะเกี่ยวข้องกับการปรับตัวค่ะการปรับตัวหมายถึงกระบวนการทางจิตใจที่บุคคลใช้ในการเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากข้อเรียกร้องหรือแรงผลักดันภายในและภายนอกทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพความต้องการหรือด้านอารมณ์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมระหว่างตนกับสภาพแวดล้อมจนกลายเป็นสภาพการที่บุคคลสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างมีความสุขค่ะซึ่งความสำคัญของการปรับตัวแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มคือการปรับตัวมีความสำคัญต่อตัวบุคคลนะคะเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อสนองความต้องการแล้วก็เพื่อให้เกิดความสุขทางใจการปรับตัวมีความสำคัญต่อชุมชนการปรับตัวทำให้เกิดระเบียบความสงบสุขและความอยู่รอดของชุมชนสังคมนะคะและประการสุดท้ายคือการปรับตัวที่มีความสำคัญกับองค์กรนะคะได้แก่เป็นการปรับตัวด้านอาชีพหรือการปรับตัวทำให้บุคคลเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและรอดพ้นจากวิกฤตได้ค่ะค่ะทั้งนี้ทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับตัวจะนำเสนอใน3ทฤษฎีนะคะทฤษฎีแรกคือทฤษฎีการเผชิญปัญหาและการปรับตัวกับความเครียดซึ่งพัฒนาโดยริชาร์ดลาซาลัสนะคะแล้วก็ซูซานฟอกแมนค่ะซึ่งเขาได้นำเสนอแบบจำลองกระบวนการของความเครียดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยการเผชิญความเครียดนะคะเป็นกระบวนการที่บุคคลพยายามทั้งใช้การกระทำความคิดนะคะในการจัดการกับความเครียดโดยใช้แหล่งประโยชน์ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนที่บุคคลมีอยู่นะคะอย่างเต็มกำลังความสามารถในการเผชิญกับปัญหาหรือสิ่งที่มากระตุ้นนะคะแล้วก็การปรับตัวเป็นไปเพื่อรักษาภาวะสมดุลทางจิตใจจากการถูกรบกวนด้วยเหตุการณ์หรือสถานการณ์กระตุ้นและเพื่อให้บุคคลสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งประกอบด้วย5องค์ประกอบด้วยกันนะคะตามแนวคิดของลาซาลัสนะคะได้แก่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดนะคะบุคคลก็จะมีการประเมินขั้นต้นนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับตนเองหรือส่งผลต่อตนเองอย่างไรนะคะเป็นอันตรายหรือไม่คุกคามไหมนะคะหากไม่ประเมินแล้วพบว่าไม่คุกคามนะคะก็จะไม่ไปสู่การประเมินขั้นที่2ค่ะต่อมาการประเมินขั้นที่2ก็คือเมื่อบุคคลประเมินแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นภัยกับตนนะคะก็จะประเมินว่าตนเองสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโดยการที่จะเลือกเผชิญปัญหาหรือจะทำอย่างไรนะคะการเผชิญปัญหาก็จะมีทั้งในแง่ของการมุ่งจัดการกับปัญหาหรือการมุ่งจัดการกับอารมณ์นะคะซึ่งผลลัพธ์ของการปรับตัวนะคะก็จะออกมาใน3รูปแบบคือการปรับตัวทางสังคมการปรับตัวทางจิตใจแล้วก็การปรับตัวด้านสุขภาพร่างกายค่ะวิธีการเผชิญปัญหา

ของลาซารัสนะคะสามารถแบ่งได้เป็น5รูปแบบด้วยกันคือการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหานะคะต่อมาคือการเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีปัญหาการเผชิญปัญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนช่วยเหลือการเผชิญปัญหาแบบจมดิ่งกับอารมณ์และสุดท้ายคือการเผชิญปัญหาแบบตั้งสติจัดการกับปัญหาค่ะค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผชิญปัญหานะคะประกอบไปด้วย5ปัจจัยด้วยกันนั่นคือสุขภาพและพละกำลังความเชื่อด้านบวกทักษะการแก้ปัญหาทักษะทางสังคมการสนับสนุนทางสังคมแหล่งทรัพยากรด้านวัตถุค่ะทฤษฎีต่อมานะคะคือทฤษฎีการปรับตัวของรอยค่ะพัฒนาขึ้นโดยริสเตอร์คอลลิสตารอยค่ะเป็นทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการในการปรับตัวของบุคคลในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมีความเชื่อว่าบุคคลมีลักษณะเป็นองค์รวมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกายจิตและสังคมไม่สามารถแยกออกจากกันได้การปรับตัวเป็นกระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่บุคคลมีความคิดความรู้สึกจากการใช้การตระหนักรู้ทางปัญญาและสร้างสรรค์ในการบูรณาการระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งแสดงถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองทางบวกต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือเป็นผลจากการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะโดยแบบจำลองการปรับตัวของรอยนะคะประกอบด้วยกลไกที่สำคัญ5กลไกนะคะกลไกแรกก็คือสิ่งนำเข้าก็คือสิ่งเร้าหรือระดับการปรับตัวต่อมาคือการเผชิญปัญหาค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยกลไกการควบคุมหรือกลไกการรู้คิดและผลก็คือการปรับตัวค่ะคือปรับตัวมี4ด้านด้วยกันคือด้านร่างกายด้านอัตตมโนทัศน์ด้านบทบาทหน้าที่ด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งผลสุดท้ายก็คือบุคคลสามารถปรับตัวได้ดีหรือบุคคลอาจจะปรับตัวมีพฤติกรรมการปรับตัวที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วกระบวนการดังกล่าวก็จะเป็นกระบวนการป้อนกลับนำไปสู่การประเมินผลอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแนวคิดต่อมานะคะแนวคิดสุดท้ายก็เป็นแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อภาวะวิกฤตค่ะซึ่งในที่นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นพลังนะคะซึ่งเป็นศักยภาพของบุคคลในการกลับคืนสุขภาพเดิมภายหลังจากประสบกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงความทุกข์ยากในชีวิตหรือความเครียดความกดดันค่ะความสามารถในการฟื้นพลังเป็นการตอบสนองสถานการณ์อย่างกระตือรือร้นมุ่งเน้นที่ทักษะในการแก้ปัญหาการมีแหล่งช่วยเหลือหรือแหล่งสนับสนุนที่ช่วยให้บุคคลเผชิญหน้ากับอุปสรรคจนทำให้บุคคลมีความเข้มแข็งซึ่งพัฒนามาจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากความสามารถในการฟื้นพลังจึงเป็นคุณลักษณะทางบวกของบุคคลที่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะวิกฤตของชีวิตค่ะซึ่งประกอบด้วย3องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือการมีแหล่งสนับสนุนและทรัพยากรภายนอกการมีจิตใจที่เข้มแข็งและการมีทักษะทางสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะซึ่งก็อตเบิร์กได้เสนอว่าความสามารถในการฟื้นพลังเป็นลักษณะที่เกิดจากทั้ง3องค์ประกอบรวมกันค่ะระดับของการแสดงออกถึงความสามารถในการฟื้นพลังมีด้วยกันทั้งหมด5ระดับนะคะก็คือระดับแรกคือระดับพื้นฐานนะคะเป็นความสามารถในการดำรงความมั่นคงความสมดุลทางอารมณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตพื้นฐานไว้ได้ในสภาวะวิกฤตของชีวิตนะคะระดับที่2เป็นศักยภาพในการจัดการกับปัจจัยภายนอกค่ะเมื่อบุคคลประสบปัญหาสามารถรับมือและจัดการปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมระดับที่4เป็นศักยภาพในการจัดการกับปัจจัยภายในของตนเองนะคะก็คือบุคคลยังสามารถรับรู้และตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตนเองได้แม้จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคค่ะระดับที่4เป็นทักษะบุคลิกภาพและการแสดงออกต่างๆของบุคคลที่มีความสามารถในการฟื้นพลังสูงนะคะเช่นการสามารถใช้อารมณ์ขันการสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองหรือมีทักษะต่างๆในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายนะคะซึ่งมีความช่วยให้บุคคลเนี่ยมีมุมมองต่อสถานการณ์แล้วก็สามารถมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะต่อมาระดับที่5คือความสามารถในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีหรือสามารถสร้างโอกาสจากวิกฤตได้ค่ะค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะยังสามารถแบ่งออกได้เป็น3ปัจจัยหลักก็คือปัจจัยส่วนบุคคลนะคะซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยย่อยได้4ประการด้วยกันก็คือพื้นฐานอารมณ์และสภาพจิตใจนะคะที่ต้องมีลักษณะที่หนักแน่นมั่นคงการเป็นคนมีความยืดหยุ่นมีความเข้มแข็งอดทนมีความหวังทักษะการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมค่ะประการต่อมาคือปัจจัยด้านครอบครัวซึ่งพิจารณาจากความสัมพันธ์ภายในครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูค่ะและปัจจัยด้านแหล่งสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้แก่แหล่งสนับการมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมแล้วก็ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนดังกล่าวค่ะแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นพลังนะคะก็สามารถที่จะเสริมสร้างปัจจัยปกป้องใน2ระดับนะคะก็คือในระดับบุคคลก็เสริมสร้างให้บุคคลมีความเข้มแข็งภายในนะคะในระดับครอบ

อบครัวคือการสนับสนุนเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นพลังโดยเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับบุคคลในครอบครัวค่ะปัจจัยที่เกิดข้องเกี่ยวข้องกับการปรับตัวนะคะเกิดจากแรงผลักดัน2ประการคือแรงผลักดันภายนอกนะคะที่เป็นข้อเรียกร้องจากสภาพแวดล้อมและสังคมและแรงผลักดันภายในคือแรงกระตุ้นที่เกิดจาก สภาพทางสรีระภายในร่างกายประสบการณ์ทางสังคมที่ได้เรียนรู้ในอดีตเป็นความต้องการภายในของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งผลของการปรับตัวก็มีทั้งทางบวกและทางลบนะคะผู้ที่ปรับตัวได้ดีนะคะก็เป็นผลลัพธ์ของการปรับตัวทางบวกนะคะบุคคลจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จมองความกดดันแล้วก็ปัญหาต่างๆตามความเป็นจริงนะคะสามารถแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมตอบสนองได้ทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสิ่งแวดล้อมนะคะและแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะในขณะที่ผู้ที่มีการปรับตัวทางลบนะคะก็จะส่งผลเสียทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับในตอนที่ 12.3 นะคะการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวเรื่องย่อยนะคะหัวเรื่องแรกก็คือจะเป็นการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะคะเพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและต่อมาก็คือการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะค่ะสำหรับแนวคิดนะคะก็คือการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพื่อการแนะแนวและการปรึกจิตวิทยาจะเป็นการประยุกต์ทฤษฎีที่สำคัญ4ทฤษฎีนะคะก็คือการทฤษฎีการตีตราทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมทฤษฎีกลไกการควบคุมทางความกดและความกดดันนะคะแล้วก็มาใช้ในการจัดบริการแนะแนวซึ่งในตัวเอกสารนะคะเนื้อหาหนังสือนักศึกษาก็จะได้พบกับตัวอย่างโดยละเอียดนะคะในการประยุกต์ทฤษฎีทั้ง4ทฤษฎีค่ะต่อมานะคะแนวคิดการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นการประยุกต์ทฤษฎีที่สำคัญ3ทฤษฎีค่ะคือทฤษฎีการเผชิญปัญหาและความเครียดทฤษฎีการปรับตัวของลอยและแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกนะคะหรือแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นพลังมาใช้ในการจัดบริการแนะแนวค่ะซึ่งก็จะเช่นเดียวกันนะคะในหนังสือหรือในเอกสารการสอนนะคะก็จะพบว่ามีการยกตัวอย่างนะคะในการประยุกต์มาใช้กับการจัดบริการแนะแนวทั้ง5บริการแล้วก็ยกตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวนะคะที่เหมาะสมนะคะเพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการปรับตัวในกลุ่มผู้เรียนค่ะค่ะสำหรับหน่วยที่12นี้นะคะพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัวกับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่นักศึกษาสามารถที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะทำความเข้าใจบุคคลนะคะแล้วก็อาจจะมีแนวทางในการพัฒนาบุคคลนะคะในการจัดกิจกรรมแนะแนวแล้วก็การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็

0: เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในหมู่ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

ครียดเบื่อหน่ายเหนื่อยล้าจากการทำงานอาการเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคภาวะหมดไฟในการทำงานเบิร์นเอาท์ซินโดรม

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพ
1: รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับการออกกำลังกายและอารมณ์นะครับเพื่อให้เราห่างไกลจากโรคภัยนะครับ
0: ครับว่าแต่วันนี้ครับอาจารย์ยอกมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตมานำเสนอใช่ไหม
1: ใช่ครับอาจารย์เอก็คงอาจจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะหมดไฟในการทำงานหรือว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมกันมาบ้างใช่ไหมครับ
0: เคยได้ยินมาครับแล้วก็ยังคิดอยู่นะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดจากความเบื่อหน่ายในการทำงานเป็นประจำซ้ำๆเดิมๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมเนี่ยไม่มีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นเลยครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอาจารย์เนธเพราะว่าการทำงานของเราเนี่ยมักจะเกิดจากความเบื่อหน่ายนะครับทำให้เกิดความเครียดนะครับแล้วก็นำไปสู่สภาวะการหมดไฟในการทำงานนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยผมมีวิทยากรนะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาวะหมดไฟในการทำงานนะครับอาจารย์เ
0: อครับดีเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับในช่วง Health Focus ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ดร.พิสุทธิภาเมธีกุลนะครับหรือว่าอาจารย์บลูนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอาจารย์จะเป็นผู้คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาวะหมดไฟนะครับหรือว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์บลูคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ได้ยินมาบ่อยเนาะเบิร์นเอาท
1: ์ครับ
0: ไม่คิดว่าตัวเองจะมีภาวะนี้หรือเปล่าอาจารย์ยอก
1: ครับผม
0: อยากจะรู้อะครับต้องมาถามอาจารย์บูแล้วนะครับว่าภาวะหมดไฟในการทำงานหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมีความหมายจะเป็นอย่างไรครับ
2: ค่ะสำหรับภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในการทำงานนะคะที่เกิดจากความเครียดสะสมจากการที่เราทำงานหนักอะค่ะทำให้เราไม่สามารถจัดการงานตรงนั้นได้จึงทำให้เราเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้านะคะแล้วก็พลังในการทำงานที่ถดถอยไปค่ะซึ่งอาการของเบิร์นเอาท์ตรงนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้บรรจุไปในเหมือนเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาค่ะแล้วก็มีการแบ่งลักษณะ

0: อาการออกมาเป็น3อาการด้วยกันหลักๆนะคะ
1: ครับแล้วอาจารย์พอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าลักษณะอาการแต่ละอย่างเนี่ยครับมี
2: อะไรบ้าง
1: อะไรบ้าง
0: ค่ะสำหรับเกณฑ์3ข้อนะคะที่เป็นอาการหลักๆนะคะข้อแรกก็คือมีความรู้สึกอ่อนเพลียค่ะความรู้สึกอ่อนเพลียหรือรู้สึกว่าพลังในการทำงานลดลงอาจารย์ต้องสอนเราสังเกตนะตัวเองเคยเป็นหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าเราทำงานหนักทำงานเยอะแล้วพอจุดนึงเราจะรู้สึกไม่อยากทำงานข้อที่2จะเป็นลักษณะของความรู้สึกห่างเหินนะคะความรู้สึกห่างเหินในที่นี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่เรามีทัศนคติที่เรารู้สึกว่าเราห่างไกลจากตัวงานห่างไกลจากเพื่อนร่วมงานทำให้เราเกิดความไม่สนใจไม่สนใจที่จะทำงานนั้นหรือไม่สนใจที่จะปฏิสัมพันธ์หรืออยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเราอะค่ะเราก็จะห่างเหินจากคนต่างๆมากขึ้นนะคะส่วนอีกข้อนึงก็คือเป็นลักษณะของการที่เรามองความสำเร็จในการทำงานลดลงนะคะเหมือนกับว่าเรามีแนวโน้มที่จะประเมินงานในเชิงลบหรือมองคุณค่าในตัวของเราเองต่ำลงไปมองความสามารถที่เราเคยมีว่ามันลดลงอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าหรือตัวฉันเองเนี่ยไม่มีความสามารถที่เพียงพอที่จะทำงานนี้เลยพลอยทำใหเรารู้สึกเห็นคุณค่าหรือรู้สึกว่าความสามารถของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอค่ะ
2: คราวนี้ครับในอย่างที่คุยไปก็คือมี3ด้านนะคือมีร่างกายจิตใจแล้วก็พฤติกรรมด้วยในแต่ละด้านอาจารย์ยกอยากให้อาจารย์บูเนี่ยอธิบายถึงเคสที่เคยเจอมา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้ต้องขอขยายความก่อนนะคะในด้านร่างกายเนี่ยก็คือเขาจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเนื่องจากเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดจากความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการทางด้านร่างกายที่เป็นอาการของความเครียดอะค่ะ
1: ครับ
0: เช่นปวดศีรษะปวดท้องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีพฤติกรรมการกินการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออย่างเคยคุยกับคนที่เป็นเบิร์นเอาท์อะค่ะเขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเขาจะคิดเรื่องงานวนไปวนมาเหมือนมีเรื่องงานหมุนเข้ามาในหัวอยู่ตลอดทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนหลับได
1: ้
0: ถ้าเป็นอาการทางด้านจิตใจก็จะเป็นลักษณะของการสูญเสียแรงจูงใจในการทำงานนะคะรู้สึกว่าล้มเหลวทำอะไรไปก็ไม่ประสบความสำเร็จความสำเร็จที่เรารู้สึกในใจมันลดลงอะค่ะบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกเกิดความโดดเดี่ยวแล้วก็มีมุมมองเชิงลบกับสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะ
1: อ
0: ย่างเช่นเหมือนกับเคยคุยกับคนนึงอะค่ะเขาเป็นเจ้าของกิจการทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากเป็นสิ่งที่เขาเหมือนเป็นสิ่งที่เขารักแต่พอถึงจุดนึงที่เขามาทำเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยเขาจะต้องทำหน้าที่ทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองตั้งแต่แบบซื้อผ้าออกแบบตัดเย็
1: บ
0: ขายดีลกับลูกค้าต่างๆนานาซึ่งพอมันทำเองทุกขั้นตอนอะค่ะเขาก็เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าพอเหนื่อยถึงจุดนึงเนี่ยเขากลายเป็นว่าเขาขยแยงแค่เขาเห็นเสื้อผ้าค่ะเขาก็รู้สึกแบบไม่อยากจะหยิบจับไม่อยากจะมองมันรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนเวลาเห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวกับมันแล้ว
2: คือตอนแรกเข้าใจว่าคนมีไฟอย่างที่เคยพูดกันเนาะก็คือเริ่มต้นจากความชอบของเราก่อนพอเราชอบปุ๊บเราจะกระตือรือร้นที่อยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอการหมดไฟเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามีภาระหรือว่ามีอะไรอ่ะมีหลายด้านอุปกรณ์ที่ต้องคำนึงที่ต้องคิดซึ่งไม่ได้เกิดจากความชอบเพราะว่าความชอบเราอาจจะมีแค่จุดเดียว
1: จุดเดียวแต่นี้เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดทั้งกระบวนการนะครับก็เลยนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้นะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ในเรื่องของภาวะหมดไฟเนี่ยในเรื่องที่ส่งผลถึงภาวะของพฤติกรรมเนี่ยอย่างเงี้ยคือในเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์นี่เป็นทางแก้ไขอะไรยังไงนะเห็นมีเกี่ยวข้องด้วย
0: อ๋อก็มีส่วนค่ะเพราะว่าบางทีพอเราหมดไฟเนี่ยเราก็จะมีอาการทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเหมือนกับเราจะมีการแยกตัวออกจากสังคมแยกตัวออกจากคนต่างๆหรือเราจะมีการถอนตัวจากสิ่งที่รับผิดชอบเหมือนอย่างเคสเมื่อกี้ค่ะก็คือเขาไม่แตะงานที่เขาชอบเลยแล้วก็บางครั้งจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จนะคะมันก็เลยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าหาทางแก้ไม่ถูกเขาก็อาจจะมีการพึ่งพาแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดขึ้นมาได้นะคะแล้วที่น่ากลัวคือบางคนนะคะที่เคยเป็นเบิร์นเอาท์เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาเบิร์นเอาท์จัดๆอะค่ะเขาเหวี่ยงวีนฟาดงงฟาดงาสมมติคนในครอบครัวบอกพาไปเที่ยวหน่อยเขาก็มีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวเพราะเขารู้สึกหงุดหงิดอะค่ะซึ่งไม่รู้ว่าหงุดหงิดได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งบางคนสัตว์เลี้ยงอะค่ะที่บ้านเข้ามาสัตว์เลี้ยงเข้ามาอ้อนอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ไหวอะเขาหงุดหงิดเขาก็เหวี่ยงสัตว์เลี้ยงกระเด็นไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที อาการเบิร์นเอาท์ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคทางกายเช่นพวกโรคหัวใจอะค่ะอาจารย
2: ์
0: ความดันโลหิตโรคเกี่ยวกับลำไส้แปรปรวนนะคะการกินการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปบางทีบางคนก็จะหงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสังเกตตัวเองให้ดีนะว่าตนเองมีแนวโน้มหรือเปล่าแล้วก็มันก็อาจจะทำให้อย่างที่บอกอะค่ะอาจจะทำให้เรามีการเสพยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วที่น่ากลัวคือถ้าเราปล่อยให้เราเป็นเบิร์นเอาท์นานเกินไปอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคซึมเศร้าที่จะตามมาได้เหมือนกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเราได้รู้ถึงความหมายแล้วก็อาการของเบิร์นเอาท์กันไปแล้วนะครับคราวนี้ครับเรามารู้ถึงสาเหตุกันบ้างเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะเกิดอาการเบิร์นเอาท์ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้เนาะมันต้องมีเหตุอาจารย์
1: ใช่ครับนี่อยากให้อาจารย์บลูนะครับอธิบายหน่อยนะครับว่าสาเหตุของอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยครับมันมาจากปัจจัยใดบ้างนะครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะสำหรับสาเหตุของอาจารย์อาการเบิร์นเอาท์นะคะก็มาด้วยกันสรุปแล้วประมาณ3สาเหตุหลักๆนะคะอันแรกก็คือมาจากคุณลักษณะของงานนะคะข้อต่อมาก็คือมาจากคุณลักษณะขององค์กรลักษณะขององค์กรแล้วก็อีกอันนึงก็มาจากคุณลักษณะส่วนบุคคลนะคะโดยคุณลักษณะของงานเนี่ยมาจากการที่เรามีภาระงานที่มากเกินไปหรือเราจะต้องทำงานที่มีความซับซ้อนให้สำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือมีระยะเวลาที่จำกัดนะคะรวมถึงการที่เรารู้สึกว่างานมันมากองอะค่ะเหมือนทำงานนึงเสร็จไปแล้วก็จะมีงานอื่นคอยต่อแถวมาเรื่อยๆนะคะรวมถึงการที่เราทำงานอะไรออกไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานเราจึงไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอย่างไรเพื่อให้งานตัวนี้มันดีหรือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการที่เราขาดอิสระในการทำงานด้วยค่ะ
1: คุณลักษณะเรื่องของงานเนี่ยครับมันมีตัวอย่างยังไงบ้างที่อาจารย์บูเคยรู้จักหรือว่ารู้มาจากคนใกล้ชิดนะครับอาจารย
0: ์ค่ะก็อย่างตัวอย่างนะคะก็คือเคยคุยกับคนที่เป็นเบิร์นเอาท์อะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับมีครั้งหนึ่งที่เขาทำงานนะคะแล้วงานของเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนคนกลางที่จะต้องมีการประสานงานกับลูกค้าแล้วก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานทีนี้เนี่ยเมื่อเขารับงานมาจากลูกค้าแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการส่งต่อไปให้เพื่อนร่วมงานทำซึ่งเวลาในการทำงานปกติแล้วเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาทำการแต่ปรากฏว่ามีอยู่สัปดาห์นึงที่เขาจะต้องส่งงานให้กับลูกค้าในวันจันทร์ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยส่งงานตัวนี้มาให้เขาตอน4 ทุ่มของคืนวันอาทิตย์อะค่ะอาจารย์คืนวันอาทิตย์ที่4 ทุ่มที่เราควรที่จะได้พักผ่อนชาร์จแบตเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมออกไปทำงานในเช้าวันจันทร์แต่ว่าเขาจะต้องมาใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยในการที่จะทำงานให้เสร็จคือ4 ทุ่มก็ทำไปเรื่อยๆจนเกือบเช้าอะค่ะแล้วก็ต้องมาสรุปงานแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าอันนั้นคือ1 รอบนะคะรอบต่อมาก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่าเขาจะต้องช่วยทำงานในหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับทำจนถึง3 ทุ่มอะค่ะแล้วเช้าอีกวันก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาทำงานเดิมของตัวเองต่อหรือแม้กระทั่งช่วงนึงที่เขาป่วยเขาป่วยจัดเป็นเหมือนไข้หวัดสายพันธุ์เออะค่ะเขาก็จะต้องอยู่บ้านแต่กลายเป็นว่าในระหว่างที่เขาพักผ่อนอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะทำให้เขาไม่ได้พักผ่อนเลยจนถึงจุดนึงอะค่ะที่เขาเจอชีวิตลักษณะเนี้ยจนเขาไม่ไหวมีวันนึงเขาเดินไปที่ออฟฟิศอะค่ะอาจารย์แล้วเขาก็เห็นโต๊ะทำงานตัวเองนะคะเสร็จแล้วพอเห็นโต๊ะทำงานปั๊บน้ำตาไหลเลยค่ะร้องไห้กลางที่ทำงานเพราะเขาไม่ไหวกับสภาพการทำงานหรือบรรยากาศเดิมๆสุดท้ายเขาก็เลยต้องลาออกเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่มาจากคุณลักษณะของงาน
2: อันนี้เคสที่เคยเจอเลยใช่ไหมครับหรือว่าเพื่อนที่เล่าให้ฟังด้วย
1: คนใกล้ตัวเลยใช่ไหม
2: เป็นคุณลักษณะของงานแล้วในเรื่องของคุณลักษณะขององค์กรเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าจะขยายจากงานเข้าไปสู่องค์กรใช่ไหมครับอันนี้มันต่างกันยังไงครับอาจารย
0: ์ก็คือเป็นลักษณะของการที่องค์กรเนี่ยปฏิบัติต่อพนักงานไม่เป็นธรรมนะคะทำให้พนักงานไม่ได้รับความเท่าเทียม
2: ครับ
0: หรือเวลาที่เราทำงานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นหรือองค์กรเนี่ยเหมือนจะเห็นความสำคัญของงานที่เราทำแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอค่ะหรือการที่ต้องทำงานในบรรยากาศขององค์กรที่เหมือนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างหรือไม่มีสวัสดิภาพในการทำงานตรงนี้ก็มีผลที่ทำให้คนรู้สึกหมดไฟที่จะทำงานตรงนั้นได้ด้วยค่ะ
2: อย่างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่แบบโดยฉับพลันนี่ก็มีผลนะครับอย่างนี้
0: ใช่ค่ะมีผลอย่างยิ่งเลยค่ะ หรือแบบอย่างในกรณีที่เคยคุยนะคะ
2: ค
0: ือมีคนนึงอะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเหมือนทำงานไปตอนที่เขาเสนอให้องค์กรฟังเนี่ย

0: องค์กรตอบรับและทำเหมือนจะเห็นความสำคัญของงานของเขาแต่พอถึงเวลาออกมาจริงๆเนี่ยเหมือนกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาพูดไปองค์กรไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เห็นความสำคัญเหมือนที่รับปากไปในตอนแรก มันก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกผิดหวังอะค่ะกับในตรงนี้ค่ะ
1: ครับเราก็รู้ในเรื่องของคุณลักษณะงานคุณลักษณะขององค์กรไปแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์บูบอกว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็อยากขยายความนะครับยกตัวอย่างหรือว่าเคยเจอคนใกล้ตัวมีลักษณะอาการยังไงบ้างนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับตัวบุคคลนะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจากบุคลิกภาพของคนนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกันรวมถึงมุมมองในการมองตนเองอะค่ะบางคนก็จะเป็นประเภทที่ว่าชอบความสมบูรณ์แบบของงานเวลาทำงานอะไรก็จะต้องให้มันออกมาให้ดีที่สุดนะคะหรือบางคนเนี่ยมีพื้นฐานคือเป็นคนที่มองความสามารถของตนเองต่ำก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติฉันทำอะไรไปแล้วเราไม่ได้รับคำชมก็จะผิดหวังหรือทำอะไรไปเราไม่สำเร็จก็จะรู้สึกเฟลกับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องหรือบางคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่เขามีความหวั่นไหวทางอารมณ์เหมือนเซนซิทีฟง่ายอะค่ะหรือบางคนก็จะมีลักษณะของความเข้มแข็งอดทนต่ำในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งผลกระทบให้พอเขาทำอะไรออกไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังหรือมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดมันก็เลยทำให้เขาเกิดปัญหาขึ้นมาได้อ่ะค่ะซึ่งไม่รู้อาจารย์ลองสำรวจตัวเองนะคะว่าตัวเองเคยเป็นหรือเปล่าแต่อย่างเคยคุยกับน้องคนนึงอะค่ะที่เรื่องของการที่เขาทำแบรนด์เสื้อผ้าเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมาเสมอนะคะแล้วเป็นคนที่เหมือนทำอะไรก็คือตั้งใจและต้องการทำให้มันออกมาดีเนี่ยมีครั้งนึงเขาก็ไปเรียนเสริมทักษะในการทำเสื้อผ้านะคะโดยพาเพื่อนคนนึงเนี่ยไปเรียนด้วยแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนคนที่ไปเรียนด้วยเนี่ยเรียนมาทีหลังเขาแต่สามารถที่จะทำงานออกมาได้ดีกว่าทำงานออกมาสวยกว่าทำงานออกมาได้ในเวลาอันสั้นแต่ได้ผลงานออกมาได้ดีกว่าเขามันก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกแปลกๆในจิตใจอะค่ะว่าทำไมเขาทำออกมาแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดเขาก็เลยผิดหวังในตัวเขาเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่ง
1: ทีนี้เนี่ยผมอยากจะทราบในตัวของบุคคลก่อนนะครับพี่บูว่าเราจะแก้ไขหรือว่ารับมือกับสภาวะหมดไฟในการทำงานนี่ยังไงนะครับ
0: ค่ะสำหรับในระดับบุคคลนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยน้องต้องลองสังเกตตนเองอะค่ะสังเกตตนเองในที่นี้หมายความว่าสังเกตตัวเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะคะว่าตัวเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจิตใจเราเหมือนเดิมไหมความรู้สึกเราเหมือนเดิมหรือเปล่าความรู้สึกในที่นี้หมายถึงที่เรามีต่องานนะคะต่อคนรอบข้างนะคะแล้วก็ดูสัญญาณทางกายอะค่ะ
2: ครับ
0: อย่างน้องสองลองดูก็ได้ว่าปวดหัวขึ้นไหมนอนหลับเหมือนเดิมหรือเปล่ากินข้าวได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะทำให้บางทีเราจะรู้ว่าเรามีสัญญาณความเครียดเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็หาวิธีการที่จัดการกับสัญญาณความเครียดเหล่านั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเรื้อรังอะค่ะอันนี้ก็เป็นอันแรกนะคะอันดับต่อมาก็คือเราจะต้องมีการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ
2: ครับ
0: เช่นการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อะค่ะก็กินครบ5หมู่เลยหรือก็ดื่มน้ำสะอาดให้ในแต่ละวันนะคะตามจำนวนลิตรให้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเคยคุยกับบางท่านเนี่ยที่เขาป่วยอันนี้นอกเรื่องนะเขาเคยป่วยเป็นโรคอื่นเพราะว่าเขาดื่มน้ำในแต่ละวันไม่เพียงพอ
3: น้ำก็เกี่ยวนะเนี่ย
1: ทำให้เลือดข้นหรือเปล่าครับ
0: อะไรอย่างนี้ค่ะหรือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ประมาณ3วันต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีก็ได้ค่ะ
2: ครับ
0: ปกติไม่ทราบว่าออกกำลังกายอยู่เป็นประจำไหมคะ
1: ครับของผมนี่น่าจะนานๆทีเลยครับช่วงนี
3: ้ดูจากคุณก็รู้ว่าเขา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราหลั่งสารที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและอารมณ์ระเบิดบานมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะมันจะช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าของเราลงไปได
2: ้ครับ
0: ซึ่งก่อนนอนเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าไม่ควรนำโทรศัพท์มือถือเข้านอนไปด้วยเคยสังเกตไหมคะบางครั้งเนี่ยก่อนเรานอนเนี่ยเราเล่นโทรศัพท์เพลินสมมุติว่าเราตั้งใจจะนอนตอน4ทุ่มแต่เราเล่นโทรศัพท์เพลินจนกลายเป็นว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมันก็จะต่อเวลาเราไปเรื่อยๆอะค่ะ
3: อันนี้คือเป็นอยู่เลยนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยจะตั้งเวลาสำหรับนอนหลับไว
2: ้
3: แต่ว่าพอเล่นถึงปุ๊บเขาก็จะเตือนมาว่าได้เวลานอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยทำได้สักวันเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นวันนึงก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็นอนให้เป็นเวลาก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าแล้วก็ สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือไม่ทราบว่าน้องมีงานอดิเรกอะไรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
1: จานเน่ล่ะครับ
3: แต่งานอดิเรกของผมอาจจะเครียดนิดนึงนะครับเพราะเล่นเกมก็เครียดมาก
1: ครับของผมนี่ก็มีออกกำลังกายครับเป็นงานอดิเรกเหมือนกันใช
0: ่
1: ครับ
0: ก็พวกงานอดิเรกพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเวลาที่เรารู้สึกเครียดจากการทำงานหรือเราเบื่องานเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องพาตัวเองออกมาจากงานแล้วก็มาใช้เวลาว่างกับสิ่งที่เราชื่นชอบเพราะฉะนั้นการเล่นเกมบางทีมันก็อาจจะเป็นการผ่อนคลายค่ะสมมติน้องเออาจจะทำงานจนเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วก็ไปลงกับเกมก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเราก็ต้องหาให้เจอค่ะว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรบางคนอาจจะชอบทำอาหา
3: ร
0: ยุคนี้เห็นไหมคะแม่ครัวพ่อครัวเกิดเต็มเลยนะคะจากโควิดอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะชอบเลี้ยงสัตว์บางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนอาจจะชอบท่องเที่ยวหาสิ่งเหล่านี้ให้เจอค่ะเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือเราเบื่อมากๆเนี่ยก็พาตัวเองออกไปยังจุดนั้น
3: อ
0: ันนี้มองว่าเป็นลักษณะของการที่เราใช้ในการจัดการกับตัวของเราเองนะคะ
1: ครับ
3: ก็แสดงว่าในเรื่องของการหางานอดิเรกการมีความชอบหรือว่าความสนใจเนี่ยก็จะทำให้เราละความเครียดลงไปได
1: ้ก็อันนี้เราก็เป็นเรื่องของตัวเองเนาะเป็น
3: เ
1: รื่องของบุคคลนะครับเมื่อกี้เราทราบมาอีกว่ามันยังมีปัจจัยที่เกี่ยวกับคนภายนอกคนรอบข้างหรือว่าองค์กรเองครับอันนี้อยากจะให้พี่บูแนะนำหน่อยครับว่าเราจะรับมือกับปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยยังไงนะครับ
0: เนื่องจากภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากงานดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวงานอันดับแรกก็คือจะต้องจัดลำดับความสำคัญของงานนะคะให้เหมือนกับว่าเราควรจะวางแผนในการทำงานของเราในแต่ละวันให้มันพอดีนะคะเราควรที่จะต้องมีการชัดเจนในกรอบภาระงานของเราว่างานของเราเนี่ยมีขอบเขตเท่าไหร่หากพบว่ามันเกินไปเนี่ยเราควรหาโอกาสที่จะเหมือนพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อขอต่อรองแล้วให้พลังงานของเรามันเหมาะสมนะคะ
3: คร
0: ับ แล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องจัดสมดุลของชีวิตนอกการทำงานกับชีวิตในการทำงานพูดง่ายๆคือ work life balance นะคะเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้ตลอด24ชั่วโมงในชีวิตของเรามันจมปลักอยู่กับแต่เรื่องงานเราควรที่จะต้องรู้จักแยกตัวเราออกมาจากการทำงานเหล่านั้นมาใช้ชีวิตในด้านอื่นมุมอื่นบ้างอาจจะไปอยู่กับแฟนอาจจะไปอยู่กับครอบครัวอาจจะไปอยู่กับสิ่งที่เราชื่นชอบอย่าให้งานอยู่กับเราตลอดชีวิตแม้ว่างานจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราขับเคลื่อนแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องแยกจากมันออกมาด้วยอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการทำงานเพื่อที่ว่าจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากให้ลาพักผ่อนค่ะหาโอกาสลาพักผ่อนไปท่องเที่ยวแยกตัวออกจากสภาวะเดิมๆบรรยากาศเดิมๆงานเดิมๆหยุดตัวเองสักครู่เบรกตัวเองออกมาแล้วไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมอื่นไปนั่งสมาธิวิปัสสนาดูน้องก็เหมาะอยู่นะไปนั่งสมาธิวิปัสสนาอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เรามีจิตใจที่สุขสง
3: บ
0: แล้วเราได้เหมือนกับเอาชีวิตเราออกมาจากจุดที่เราเบื่อจุดชีวิตที่เราเหนื่อยได้แยกตัวออกมาค่ะ
3: ก็คือเป็นการให้รางวัลชีวิตของเราจากการทำงานหนักมาทั้งปีเนาะเราก็ได้พักผ่อนไปด้วยคลายเครียดไปด้วยแล้วก็ได้หยุดพักในเรื่องของการเบิร์นเอาท์ด้วย
0: ใช่ไ
3: หมครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคงคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าข่ายในเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานในหลากหลายข้อเลยทีเดียวครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับอาจารย์ยอก
1: ครับใช่ครับสิ่งสำคัญนะครับคือเราต้องกลับมามองตัวเองนะครับแก้ไขให้ถูกจุดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำงานของเราให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า work life balance นะครับครับในช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์บูยังจะมีทริคแอนด์ทริปดีๆนะครับมาแนะนำนะครับ
3: ครับไปรับชมกันเลยครับ
0: สำหรับทริคแอนด์ทริปนะคะในการจัดการตนเองจากอาการภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะอันดับแรกก็คือต้องหมั่นสังเกตจิตใจของตนเองอย่างเป็นประจำนะคะว่าตอนนี้เรามีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับตัวเราเองและกับสิ่งรอบข้างนะคะข้อที่2ก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงกินให้อิ่มนอนให้หลับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะคะโดยอาจจะทำการฝึกจิตฝึกสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยมีสมาธิเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะต่อมาก็ต้องรู้จักหาวิธีผ่อนคลายให้กับตนเองนะคะด้วยกิจกรรมที่เราชื่นชอบและสุดท้ายนะคะหากพบว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะเราก็ควรที่จะหาทางระบายออกเช่นการพูดคุยกับคนที่เรารู้สึกไว้วางใจเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดการความรู้สึกเหล่านี้ก็ขอแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์

พบนักจิตวิทยาหรือบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งการพบจิตแพทย์นะคะไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายหรือเป็นเรื่องแปลกนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องพบจิตแพทย์เพราะว่าเราเป็นบ้าขอให้มีทัศนค

0: เบิร์นเอาใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็อาจจะนะคะทำให้น้องสองคนไม่เครียด
0: นะคะมันก็ช่วยได้นะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเนาะแล้วก็เรื่องของยังย้ำคิดเสมอว่าในเรื่องหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญการมีสติการปล่อยวางต่างๆเนี่ยสำคัญจริงๆครับ
2: ใช่ครับอาจารย์เดครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าสภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะครับ
0: ครับ
2: ครับยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บูได้ให้เคล็ดลับมาวันนี้นะครับเราก็จะทราบได้ว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีก่อนนะครับอาจารย์เ
0: อครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับคลายเครียดตัวเองนะครับอย่าให้ตัวเองเนี่ยมีสภาวะที่เครียดมากเกินไปนะครับพยายามออกกำลังกายหรือว่าออกไปเที่ยวพักผ่อนนะครับถ้าเรากำลังเผชิญอยู่กับความเครียดนะครับหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรับมือกับสภาวะหมดไฟเนี่ยไม่ไหวนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับไปพบกับนักจิตวิทยานะครับหรือว่าจิตแพทย์นะครับเพื่อใหเขาเนี่ยวินิจฉัยนะครับแล้วก็รับมือกับปัญหาของเราได้ทันท่วงทีนะครับ
0: และในวันนี้นะครับหมดเวลาของ Ad Healthy สถานีสุขภาพแล้วนะครับเรา3คนครับต้องลาไปก่อนแล้วและขอตัวไปหากิจกรรมทำนะครับเพื่อจะได้ห่างไกลจากสภาวะเบิร์นเอาท์กันเนาะ
2: ครับผม
0: โอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
8: I returned here for just one reason. I fell in love.
9: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: วัสดีนักศึกษาและผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะอยู่กับอาจารย์โค้ชสวัสดีอาจารย์โค้ชค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หญิงใหม่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อของ AI ค่ะแต่เป็น AI ที่จะเข้ามาช่วยอย่างไรค่ะในการที่เราจะออกแบบสื่อค่ะในการตลาดนะคะและเราจะทำให้เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะว่า AI จะทำยังไงค่ะอาจารย์โค้ช
1: ค่ะ
0: อาจารย์หญิงใหม่ขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าในเรื่องนี้นะคะเราเริ่มต้นจากทฤษฎีกันเลยดีกว่า
1: ใช่เพราะว่าทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของทุกอย่างใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าทฤษฎีเราแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกแบบอะไรไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบไหนก็จะออกแบบได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและทฤษฎีที่เราจะพูดถึงกันนะคะเป็นทฤษฎีของการสื่อสารค่ะSMCR นั่นเองค่ะโดยที่ทฤษฎีนี้นะคะจะบ่งบอกถึงกระบวนการในการสื่อสารใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเริ่มต้นจากตัว S คือเซนเดอร์ค่ะ
1: ก็คือต้องมีผู้ส่งสารก่อนเนาะ
0: ถูกต้องค่ะถ้าในเชิงการตลาดนะคะผู้ส่งสารก็จะเป็นตัวแบรนด์เองก็ตามหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ที่จะส่งสารออกไปนะคะเวลาส่งสารค่ะก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสารนั่นเองค่ะอาจารย์โค
1: ้ชก็คือเมสเซจใช่ไหมคะ
0: เมสเซจหรือเราเรียกกันว่าคอนเทนต์ค่ะในปัจจุบันนะคะซึ่งตัวสารหรือว่าตัวเมสเซจคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็จะต้องสื่อสารไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่จะตรงอย่างไร
1: ใช่แล้วก็ในเมสเซจเนี่ยก็เรียกได้ว่าสื่อก็จะเป็นเมสเซจเนาะเป็นหนึ่งในเมสเซจที่เราจะส่งไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและในเรื่องนี้ค่ะนักศึกษาติ๊กไว้ในใจนะคะว่าเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าสื่อหรือว่าสารหรือว่าเมสเซจของเราเนี่ยมันออกมาแตกประเภทอีกมากมายใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเพราะว่าเวลาเราสื่อสารออกไปมันอาจจะออกมาในรูปแบบของข้อความ
1: ใช่
0: หรือมีอะไรอีกคะ
1: ภาพก็ได้
0: ภาพก็ได้
1: เสียงวิดีโอ
0: แน่นอน
1: ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเมสเซจทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและนี่ค่ะเสียงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะทีนี้พอเรามีสารส่งออกไปแน่นอนค่ะเวลาส่งไปมันก็ต้องมีช่องทางที่จะส่ง
1: ใช่ไ
0: หมคะอาจารย์โค้ชเราจะเรียกตัวนี้ว่า channel ค่ะหรือเครื่องมือหรือมีเดียที่เราจะส่งออกไปว่าเราจะส่งผ่านสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะและสุดท้ายค่ะผู้รับสารนั่นเองค่ะหรือกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าให้ติ๊กในใจค่ะหัวข้อของเราเราจะออกแบบสื่อในการตลาดอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: จะง่ายก็เพราะว่าเราจะใช้อะไรนะคะจันโค้ดวันนี
1: ้ AI ค่ะ
0: เราจะใช้ AI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันก่อนค่ะว่าความหมายของการสื่อสารเป็นอย่างไรในการตลาดนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะในการสื่อสารการตลาดและเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์ค่ะสร้างภาพนะคะสร้างอินโฟกราฟิกและวิดีโอพร้อมไปด้วยเสียงนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะแบบครบเนาะ
0: ครบค่ะ
1: แต่ว่าก็คือแล้วแต่นะคะว่าท่านผู้ประกอบการหรือนักศึกษาเนี่ยจะไปเลือกใช้แบบไหนเนาะบางท่านอาจจะผลิตสื่อเสียงก็ได
0: ้
1: สื่อวิดีโอก็ได้หรือว่าจะเป็นข้อความที่แบบดึงดูดความสนใจหรือว่าจะใช้ AI ในการสร้างภาพก็ได้นะคะ
0: ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใช้ครบเลยก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารทางการตลาดนะคะในความเป็นจริงแล้วเป็นเหมือนเครื่องมือค่ะที่เราอยากจะนำสารตัวนี้แหละค่ะส่งไปให้กับผู้บริโภคนะคะถ้าสมัยก่อนอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือแบบดั้งเดิมค่ะอาจารย์โค้ชฟังแล้วอาจจะดูโบราณแต่ถามว่าแบบดั้งเดิมนี้ปัจจุบันก็ยังมีใช้ถึงแม้ว่าจะน้อยลง
1: ค่ะก็พวกแบบหนังสือเนาะ
0: ใ
1: ช่ค่ะหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นสื่อที่แบบดั้งเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ดั้งเดิมค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแบบ

0: ออฟไลน์นั่นเองนะคะก็จะมีแบบบิลบอร์ดนะคะทีวีวิทยุนะคะหนังสือพิมพ์นะคะถามว่าเป็นแบบดั้งเดิมเพราะเป็นแบบออฟไลน์แต่ถามว่าปัจจุบันยังใช้ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะแต่สิ่งที่เข้ามาค่ะและสิ่งที่เปลี่ยนโลกเลยค่ะนะคะก็คือการมีสื่อแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอพูดว่าดิจิทัลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสื่อที่อยู่บนโลกออนไลน
1: ์ค่ะ
0: หรือเป็นสื่อที่เราใช้เทคโนโลยีมีเดียต่างๆนะคะอย่างบิลบอร์ดสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่ภาพปัจจุบันบิลบอร์ดเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: ค่ะคล้ายๆเหมือนมีทีวีจอใหญ่อยู่กลางถนนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อแบบดิจิทัลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะการออกแบบสื่ออาจารย์ขอพูดสั้นๆว่าองค์ประกอบที่เราจะออกแบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีข้อความซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์โค้ชจะลองพร้อมให้ดูค่ะว่า AI ตัวไหนเข้ามาใช้ในการคิดข้อความอย่างไรให้ตรงจุดนะคะมีข้อความแล้วก็มีเลขนะคะอาจารย์โค้ช
1: ข้อความแล้วก็มีภาพค่ะ
0: มีภาพค่ะเราจะมีภาพแล้วเราก็อาจจะมีเป็นในรูปของวิดีโอนะคะหรือสื่ออินโฟกราฟิกต่างๆนะคะและแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า call to action นะคะแน่นอนว่านักการตลาดเวลาเราสื่ออะไรออกไปเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยากให้จำได้อยากให้ซื้ออยากให้ช่วยคลิกไลค์อยากให้ subscribe หรืออยากให้แชร์นะคะซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้เรียกว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ปัจจัยค่ะขอเกริ่นอีกนิดว่าปัจจัยเดี๋ยวอาจารย์โค้ชจะได้ลงรายละเอียดให้เราฟังกันค่ะว่าปัจจัยที่เราต้องพิจารณาในการที่เราจะผลิตสื่อหนึ่งออกมาใช่ไหมอาจารย์โค้ชเราไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บแล้วอยากจะคิดคำขึ้นมาหรือจะมีรูปภาพมาเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะ
1: และเรียกได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ที่เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าในการผลิตสื่อนั้นๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร
0: ถูกต้อง
1: เรากำลังจะทำเพื่อสื่อสารกับใครอยู
0: ่ใช่
1: ที่จะจงใจเนาะแล้วกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มได้ไหมคะจันหญิงใหม
0: ่มีหลายกลุ่มได้และในความเป็นจริงเนี่ยควรที่จะเจาะกลุ่มให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างสมมติบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มGen Y
1: เรียกได้ว่าเหมือนต้องมีกลุ่มเป้าหมายหลักก่อนเน
0: า
1: ะ
0: มีกลุ่มเป้าหมาย
1: แล้วก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายรองหลังจากนั้นแต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหลักเนี่ยเราก็ต้องแบบเจาะไปเลยว่าถ้าเราจะ Gen Y เนาะ เราก็ต้องไปศึกษาพฤติกรรมว่า Gen Y เนี่ยเขามี
0: กลุ่ม
1: ความชอบแบบไหนมีช่วงอายุเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า Gen Y อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเจาะไม่พอใช่ไหมจ๊ะโค้ช Gen Y เนี่ยเต็มไปหมดเราลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติเราเป็นคนในอย่างเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะบอกไว้ก่อนเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะพอเรามองเพื่อนของเราในแต่ละคนค่ะมีความชอบที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อในการเสพสื่อที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนในเจเนอเรชันเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ช่วงอายุอาจจะพูดถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อหรือการใช้ด้วยนะคะอย่างที่สองที่สำคัญจากนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะผลิตสื่อทุกแบบเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องมีงบประมาณเพียงพอ
1: ใช่งบประมาณนี้สำคัญมากเลยค่ะ
0: สำคัญมากค่ะ
1: งบประมาณก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันเนาะว่าเราจะผลิตสื่อได้ประมาณไหน
0: ถูกต้อง
1: ผ่านช่องทางไหน
0: ใช่
1: นะคะถ้างบต่ำนี่ต้องยังไงคะอาจารย์หญิงใหม
0: ่อาจจะเป็นแค่ข้อความหรือเปล่า
1: ข้อความหรือไม่ก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่แบบช่องทางที่เหมือนว่าสามารถเผยแพร่ไปโดยที่แบบค่าใช้จ่ายไม่สูงมากหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ประเภทของสื่อก็มีส่วนนะคะ
1: ทั้งงบสูงล่ะคะ
0: งบสูงแล้วอาจจะเริ่มทำเป็นละครหรืออาจจะมีเป็นวิดีโอนั่นเอง
1: ใช่ไหมคะโปรดักชันใหญ่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะแบบเผยแพร่ในวงกว้างผ่านพวกบิลบอร์ดอะไรเงี้ยก็ได้เนาะถ้าเขามีงบสูงหรือว่าโฆษณาตามช่องทางต่างๆนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องดูว่างบประมาณเรามีเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะอย่างที่3ค่ะเป้าหมายการตลาดค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อไปเนี่ยเพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: อาจารย์โค้ชบางคนบอกว่านักการตลาดเป็นนักขายเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะ
1: ใช่บางทีเราก็ไม่ได้แบบฮาร์ดเซลล์เนาะว่าต้องแบบขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะ
0: เราอาจจะอยากให้คุณแค่จดจำก่อนก็ได้ค่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าเป้าหมายในการสื่อสารของคุณในครั้งนี้เนี่ยเราอยากสร้างแค่การรับรู้ในตัวแบรนด์หรือเปล่านะคะหรือเราอยากจะเพิ่มยอดขาย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราต้องมาดูกันค่ะว่าลักษณะสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทไหนด้วยเช่นกันนะคะว่าสินค้าแต่ละประเภทช่องทางลูกค้าก็อาจจะไม่เหมือนกันภาพลักษณ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยคร่าวๆค่ะก่อนที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะลงมือปฏิบัติในการสร้างคอนเทนต
1: ์ใช่
0: เอาตรงนี้ไว้เป็นหัวใจก่อนนะคะว่า

0: ถ้าสมมติว่าตอบโจทย์ออกมาได้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครงบประมาณมีเท่าไหร่เป้าหมายในการสื่อสารของคุณคืออะไรแล้วก็ลักษณะสินค้าของคุณเป็นประเภทไหนนะคะถัดจากนั้นคุณก็จะลงมือทำในการที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์โค้ดเอา4เทคนิคค่ะมาแนะนำให้กับเรามีอะไรบ้างคะพี่โค้ด
1: ค่ะก็เหมือนว่าถ้าเราจะสร้างสื่ออะค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสื่ออะคลิปวิดีโอก่อนเนาะปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าช่องทางสื่อที่ผ่าน YouTube เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งพวกคลิปวิดีโอค่ะที
0: ่
1: จะทำเนี่ยรับรู้จดจำเนาะแล้วก็เหมือนกระตุ้นยอดขายได้
0: เนื้อหามันดึงดูดได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มี4เทคนิคอะค่ะที่เราจะใช้ปั้นเรื่องราวเนาะส่งข้อมูลเราให้ได้ใจลูกค้านะคะ
0: ค่ะ
1: อันดับแรกค่ะอาจารย์หญิงใหม่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามคำถามเนี่ยเหมือนว่ากระตุ้นความสนใจทำให้คนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแล้วเขาก็อาจจะแบบอยากดูสื่อของเราต่อนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราร
0: ู้หรือไม่อย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เคยเป็นไหม
1: คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่
0: เคยมาต
1: ั้
0: งแต่สมัยคุณจอร์ดคุณซาร่า
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ คุณเคยไหมประสบปัญหาแบบนี้นะคะ
1: ใ
0: ช่
1: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกคำถามก็อาจจะแบบสั้นลงกระชับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกอันดับเทคนิคที่สองเนี่ยก็คือต้องเน้นคำกระตุ้นอารมณ์ค่ะก็คือในสื่อเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีพวกคำที่แบบทำให้เขาจดจำง่ายแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจนะหรือว่าอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วแหละเราน่าจะต้องแบบเหมือนว่าคิดนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: แล้วก็เริ่มหันมาสนใจในตัวสินค้านั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคที่3นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เล่าแบบแบ่งหัวข้อแล้วก็มีภาพประกอบ
0: ค่ะ
1: ภาพประกอบสำคัญมากค่ะ
0: จริง
1: สื่อมันจะมีแต่เทคหรือว่าเสียงก็ไม่ได้เนา
0: ะ
1: ภาพเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยจดจำง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เขาแบบ เห็นเรื่องราวที่เราต้องการถ่ายทอดอะค่ะแล้วก็เทคนิคที่4ก็คือส่งท้ายเรื่องด้วยสิ่งที่จำง่ายสโลแกนคำคมหรือคำกลอน
0: คล้ายๆคำตบท้ายเป็นคำกลอน
1: ใช่แล้วก็ต้องดูว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์หรืองานบริการเราที่เราจะนำเสนออะค่ะแล้วก็ควรคิดแบบสโลแกนแต่ว่าอันเนี้ยChat GPT เนาะหรือว่าพวก AI ต่างๆช่วยได้
0: ช่วยได้
1: ป
0: ั
1: จจุบันก็มี AI ที่ช่วยคิดคอนเทนต์คิดแคปชั่นคิดสโลแกนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็น4เทคนิคในการที่เราจะเล่าเรื่องราวยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การใช้ AI ในวันนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะว่า เราจะใช้ประเภทของสื่อต่างๆที่บอกกันว่าเรามีตั้งแต่ข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะวันนี้อาจารย์โค้ดเอาตัวอย่างอะไรมาที่จะนำเสนอให้กับนักศึกษาเราคะ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดเราจะประยุกต์ใช้ AI นะคะในการออกแบบสื่อทางการตลาดอะค่ะก็คือเราสามารถประยุกต์อันแรกเลยเนี่ยก็คือสร้างข้อความเนาะสร้างข้อความเนี่ยมันก็เหมือนข้อความเนี่ยรวมไปถึงพวกสคริปต
0: ์ค่ะ
1: สตอรี่บอร์ดหรือว่าช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยวางแผนการนำเสนออะไรเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นการสร้างข้อความได้หมดเลยนะคะที่เราจะใช้ AI ในการช่วยนะคะแล้วก็อันดับถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิกนะคะแล้วก็การสร้างวิดีโอและ 3D นะคะแล้วก็การสร้างเสียงและดนตรีค่ะอันนี้ก็จะเราก็จะโอเวอร์วิวไป
0: ทีละ
1: ตัวเนาะแล้วก็อาจจะมีสาธิตให้นักศึกษาหรือผู้ประกอบการนะคะได้เห็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นสักอย่างละหนึ่งโปรแกรมนะคะ
0: ค่ะอาจารย์โค้ดอยากจะเริ่มที่อะไรก่อนเรามาที่ข้อความก่อนไหมคะ
1: ใช่
0: ได้เลยค่ะ
1: เริ่มที่ข้อความก่อนเนาะทีนี้ข้อความอะค่ะก็คือในการออกแบบสื่อค่ะมันก็จะต้องมีการวางแผนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนระบุ กลุ่มเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบสื่อค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นแชทGPT หรือว่าคอร์ส AI นะคะหรือว่า AI อื่นๆเน
0: า
1: ะที่เขาแบบช่วย
0: หลากหลายค่ายมากเลย
1: หลากหลายค่ายปัจจุบันนะคะแล้วก็เราสามารถให้เขาคิดพวกสโลแกนหรือว่าค้นหาเนื้อหาเช่นสมมุติว่าเราอยากจะทำแบรนด์ชาเขียวมัทฉะดีไหมคะ
0: ได้เลย
1: ช่วงนี้เขาเหมือนฮิตเนาะ
0: ฮิ
1: ตกินมัทฉะกันนะคะแล้วก็เหมือนว่ามีชุดชงชามีอะไรต่างๆเนา
0: ะ
1: ที่แบบกินแล้วเหมือนว่าเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พร้อมตัวอย่างนะคะอย่างตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นพร้อมตัวอย่างเนาะก็คือเราสามารถใช้ Chat GPT ก็ได้ค่ะChat GPT ในการที่จะพร้อมนะคะเช่นตัวอย่างพร้อมนะคะก็คือสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอการตลาดเรื่องชาเขียวมัทฉะเนาะความยาวเนี่ยอาจจะเป็นแบบตั้งแต่30วิก็ได
0: ้
1: จนไปถึง1นาทีนะคะในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยลำดับเวลาภาพและเสียงบรรยายนะคะโดยเริ่มต้นด้วยคำถามที่กระตุ้นความสนใจใน10วินาทีแรกอธิบายปัญ

0: หาที่กลุ่มเป้าหมายพบใน20วินาทีถัดมานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสโลแกนแสดงจุดเด่นของชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็ต้อง call to action ที่ชัดเจนอันนี้เอาทฤษฎีของอาจารย์หญิงใหม่มาเป็นตัวอย่างในการพร้อมเลยก็คือถ้าเราเห็นตัวอย่างพร้อมเนี้ยค่ะนักศึกษาจะสังเกตเนาะก็คือเราจะต้องการข้อมูลแบบไหนอะค่ะเราก็ต้องป้อนพร้อมที่มีรายละเอียดที่มันชัดเจนอะอย่างเมื่อกี้อันนี้ก็คือผลที่ออกมาที่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแคปหน้าจอออกมานะคะก็คือมีลำดับมีเวลามีภาพแล้วก็มีเสียงบรรยายค่ะซึ่งตรงเนี้ย ChatGPT นะคะเขาก็จะช่วยเราคิดเลยว่าฉากที่1เนี่ย10วินาทีแรกเราบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามใช่ไหม
1: ใช่
0: อันเนี้ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าเสียงบรรยายจะเป็นพร้อมเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นไหมเน
1: า
0: ะ
1: เป็นคำถามแล้วพร้อมหรือไม่
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนว่ากระตุ้นความสนใจเข้ามาเนาะแล้วเขาก็อธิบายภาพประกอบเลยค่ะก็คือคนวัยทำงานนะคะในชุดลำลองกำลังชงชาเขียวมัทฉะในชามเซรามิกอันนี้ AI ช่วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์หญิงใหม่เวลาเราป้อนพร้อมเข้าไปนะคะเราไม่ได้เอาของเขามาแบบ 100% เนาะคือยังไงอะค่ะ
1: เราก็เป็นไกด์ไลน
0: ์ใช่เป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็ต้องมานั่งปรับภาษาด้วย คือบางทีอะค่ะมันจะเหมือนว่าภาษามันจะออกมาบางทีมันก็ยังหลุดนิดนึงที่มันแบบมีคำแปลกๆเราก็จะต้องมาเกลาภาษาด้วยอะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยคำถามนั้นโอเคไหมจะปรับอะไรตรงไหนไหมนะคะอย่างอันนี้ค่ะวิดีโอ40วินาทีนะคะChatGPT เนาะเขาก็เจนให้เราว่าจะต้องมีทั้งหมด5ฉากด้วยกันแล้วก็จากพร้อมมันเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการสร้างภาพ
1: พอเราได้ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาในเป็นรูปภาพเนา
0: ะ
1: ซึ่ง AI ก็มาช่วยได้อีกเช่นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปกันต่อเลยค่ะอาจารย์โค้ชเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะว่าเอ๊ะแต่ทีนี้การสร้างภาพด้วย AI ก็ยังมีอีกหลากหลาย
0: ใช่
1: เครื่องมืออุปกรณ์หรือ AI หลายตัวมากเลยที่เข้ามาช่วยใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าอีกหลากหลายค่ายมากๆ
1: อีกหลากหลายค่ายมาก
0: ใช่เนาะทีนี้นะคะวันนี้จะยกตัวอย่าง3ตัวเนาะที่อาจารย์โคจะโอเวอร์วิวว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงแล้วก็เหมาะกับงานประเภทไหนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตในการเจนภาพเนาะ
1: ด้วย
0: สัก1 AI แล้วกันนะ
1: คะ
0: ตัวแรกเลยค่ะก็คืออริสานะคะอริสาเนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานในรูปแบบของแชทบอทค่ะก็เขาก็จะอยู่ในไลน์
1: ในไลน์ใช
0: ่แล้วก็จุดเด่นเขาคือสามารถตอบคำถามสร้างแล้วก็แก้ไขรูปภาพนะคะแปลภาษาสรุปเนื้อหาได้นะคะแล้วก็สามารถรับคำสั่งจากภาพและเสียงได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างภาพจากข้อความเนาะแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากอลิสาค่ะ
1: สำหรับเมื่อกี้อาจารย์โค้ชบอกว่าอลิสาอยู่ในไลน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองเปิดในไลน์ได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ในช่องเลยค่ะว่าอลิสาจะมีให้แอดเหมือนแอดเพิ่มเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณ AI อลิสานี่ก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนของเราแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์พร้อมแบบในตัวอย่างนี้เข้าไปให้เห็นเลยค่ะ
0: แล้วก็อย่างพร้อมเนี้ยนะคะเราพิมพ์พร้อมไปว่าสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็กเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์เขียนว่ามัทฉะมัทฉะวางอยู่บนโต๊ะในร้านกาแฟ
1: ค่ะเขาก็จะเจนออกมาให้อย่างหรูหราจริง
0: ๆใช่หรูหราแล้วก็ทุกครั้งที่เจนนะคะอลิสาเขาจะเจนออกมาให้เรา4ภาพก็คือเหมือนว่าเราสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดได
1: ้ชอบได
0: ้แล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพยังไม่โอเคเนี่ยเราสามารถไปแก้ไขแล้วก็เหมือนว่าให้เขาเจนมาอีดิท
1: แก้ไขในที่นี้ก็คือแก้ไขคำสั่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาเจนใหม่ได้อย่างอันเนี้ยแพ็กเกจดูหรูหราแล้วแหละแต่ว่าเหมือนที่แบรนด์เขาค่ะเหมือนที่เทคอ่ะมันก็เหมือนว่ายังแบบเราอยากได้คำว่ามัทฉะมัทฉะแต่มันอาจจะมองออกมาแค่มัทฉะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ไปดูตัวที่สองค่ะตัวที่สองเนี่ยก็เป็นโคไพลอตเนา
1: ะ
0: โคไพลอตเนี่ยก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสร้างภาพเช่นเดียวกันค่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นกันเนา
1: ะ
0: เขาสามารถแนะนำแนวคิดหรือแบบร่างสำหรับการออกแบบภาพเช่นสีรูปทรงหรือองค์ประกอบที่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็คบไพลอตเนี่ยจุดเด่นเขาเลยก็คือพอเขาเจนออกมาค่ะภาพมันจะค่อนข้างแบบสวยอ่ะมีแสงมีเงา เขาก็ค่อนข้างเด่นในการเจนภาพใช่แล้วก็สามารถนะคะใช้กับการออกแบบโลโก้โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจสินค้าได้นะคะหรือว่าจะใช้ในการเจนภาพประกอบโซเชียลมีเดียก็ได
1: ้ด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากโคไพลอตค่ะ
1: ภาพเหมือนจริงมาก
0: ใช่อันนี้สังเกตเลยก็คือพร้อมที่ป้อนเข้าไปนะคะก็คือ create image of matcha green tea แล้วก็ภาพที่ออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าเขาเอามาทั้งชุดชงชาเลยอะแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงใจเนาะที่เราอยากไ

0: เพราะว่าเอ้ยเราอยากได้แบบ
1: แบบนี้เลยให้เห็นความเรียวว่าก
0: ่
1: อนจะมาเป็นมัทฉะต้องมีการชงแบบนี้ถึงจะเป็นมัทฉะที่ถูกต้อง
0: เห็นถ้วยเห็นแบบที่ตีเนาะที่ตีมัทฉะผงมัทฉะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะซึ่งโคไพลอตเนี่ยถือได้ว่าเจนได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนตัวที่3นะคะก็คือดอลอี
1: ดอลอีใช่ค่ะ
0: ดอลอีเนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะคะที่อยู่ใน OpenAI
1: ก็คือเป็น ChatGPT ที่เรารู้จ
0: ัก ใช่ ChatGPT ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันเลยOpenAI นะคะก็สามารถสร้างภาพจากข้อความนะคะจุดเด่นเนี่ยก็คือสามารถสร้างภาพที่สร้างสรรค์จากคำอธิบายที่ซับซ้อนสามารถสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นสมจริงก็ได้การ์ตูนก็ได้ศิลปะแนว Impressionist ได้หมดเลยอันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่เจนจาก DALL-E นะคะก็คือ ChatGPT นั่นเองเนาะอันเนี้ยตรงใจแล้วค่ะอาจารย์หญิงไม
1: ่
0: ใช่เพราะแบรนด์เราบอกว่าอยากให้ชื่อมัทฉะมัทฉะอันนี้ก็คือพิมพ์ไปว่าชุดคำสั่งนะคะพร้อมนั่นเองนะคะก็คือสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็คเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์มัทฉะมัทฉะ
1: เมื่อกี้เป็นภาพแล้ว
0: สคริปต์ได้ไปแล้วเนาะแล้วก็ได้ภาพไปแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องการสร้างอินโฟกราฟิกเนาะที่อาจารย์หญิงใหม่บอกว่าในการโฆษณาค่ะเราอาจจะไม่ต้องฮาร์ดเซลล์อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราอาจจะแบบให้ข้อมูล
1: ให้ข้อมูล
0: ให้เขาทราบประโยชน
1: ์ในตัวแบรนด์ใช่ค
0: ่ะสร้างการรับรู้ก่อนนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะต้องการทำอินโฟกราฟิกเนา
1: ะ
0: ที่เป็นประโยชน์ของชาเขียวเพื่อที่จะขายแบรนด์มัทฉะมัทฉะของเรานะคะเราสามารถใช้Pick to Chart ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ก็คือ
1: ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเว็บไซต์เนาะในการช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิก
0: ใช่ใช่ไหมซึ่งอันนี้นะคะก็คือ AI เขาฉลาดมากๆเลยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเรามีข้อมูลเนาะเช่นเราใช้ Chat GPT อะค่ะในการบอกประโยชน์ของชาเขียวสัก4ข้อ
1: ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อันนี้ค่ะพร้อมนะคะที่อาจารย์โคดป้อนเข้าไปเนาะก็คือสร้างเนื้อหาสำหรับอินโฟกราฟิกเรื่องประโยชน์ของชาเขียวมัทฉะ4ข้อนะคะแล้วเขาก็จะออกมา1 2 3 4เลยเนาะอันนี้ก็คือจาก ChatGPT นะคะแล้วก็กว่ามือค่ะอาจารย์โคดก็เข้า Pick to Chart เลยแล้วมันก็จะมีการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิก
1: แปลว่าอันนี้ใช้ควบคู่ใช่ไหมอาจารย์โคด
0: ใช่
1: ก็คือเราเจนก่อนในสร้างก่อนใน ChatGPT
0: ค่ะ
1: แล้วก็นำผลที่ได้จาก ChatGPT คือเราอยากได้ประโยชน์ของมัทฉะนำประโยชน์ตัวนี้เข้าแล้วเสร็จแล้วเอามาใส่ใน Pick to Chart
0: ค่ะ
1: ตัว Pick to Chart เองจะภาพออกมาอย่างนี้เป็นเหมือนอินโฟกราฟิกให้เรา
0: ใช่ค่ะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอินโฟกราฟิกแบบ list list ก็เป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เราสามารถ copy อันเนี้ยค่ะฝั่งข้อมูลของ ChatGPT เนาะเสร็จแล้วก็เอาเข้า Pick to Chart แล้วเขาก็จะดีไซน์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยที่เหลือเราก็เหลือแบบ adjust ปรับแต่งนิดหน่อยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเทคมันตัดคำช่วยเขานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็เหมือนไปพิมพ์ชื่อหัวข้อเรานิดหนึ่งว่าประโยชน์ของชาเขียวใบมัทฉะมัทฉะทีนี้ถ้าเราไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะทราบแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจากแบรนด์ของเรานะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ Pick to Chart ค่ะในการสร้างอินโฟกราฟิกต่อมาค่ะเป็นการสร้างวิดีโอแล้ว
0: ใช่
1: เริ่มมีการขยับนะคะก็คือเป็นตัววิดีโอนะคะเราใช้ AI ตัวไหนได้บ้างคะวันนี้อาจารย์โค้ดเลือกมาให้เรา
0: ก
1: ็3ตัว
0: มี3ตัวนะคะที่จะโอเวอร์วิวให้ฟังนะคะตัวแรกเลยก็คือ Runway ค่ะ Runway เนี่ยเป็น AI ที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเนาะก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยค่ะสามารถสร้างวิดีโอจากข้อความ
1: ก็คือเราพิมพ์ข้อความไป
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะสร้างเรื่องราวแล้ววิดีโอมาให้เราเลย
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็เหมือนจากสคริปต์ที่เราเห็นตอนแรกอะค่ะก็คือมันจะมีฝั่งภาพเนา
1: ะ
0: เราสามารถแต่ว่าก็ต้องใช้พร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ใช้ ChatGPT เหมือนเดิมอะค่ะในการ
1: แปลเป็นภาษาไทย
0: ช่วยแปลพร้อมภาพเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยเพื่อนำไปใช้ในการสร้าง Text to Video เงี้ยนะคะ
1: ในรันเวย
0: ์ใช่ทีนี้นะคะก็คือพอออกมานะคะหน้าตาเขาก็หน้าตารันเวย์เขาเป็นประมาณนี้ค่ะจันทร์ยังไม
1: ่
0: แต่ว่ารันเวย์เนี่ยก็คือข้อจำกัดเขาก็คือเสียเงินเนาะแล้วก็มีไทรอัลเนี่ยสามารถสร้างได้ประมาณ3วิดีโอค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่อาจารย์หญิงใหม่เห็นนะคะอันนั้นก็จะเป็นพร้อมที่อาจารย์โค้ดใช้ ChatGPT ให้เขาแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยก็คือเราอะอยากได้ภาพชาเขียวที่มีกวนรอยขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เหมือนว่ามีการซูมอินเข้าไปนะคะ ทีนี้หลังจากที่ป้อนพร้อมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่ได้เน
1: า
0: ะอันนี้พร้อมก็คือ
1: close up ขึ้นมา
0: ออฟเซรามิกคัฟฟิลก็คือเป็นภาพ close up แก้วชงชาเขียวแล้วก็มีกวนขึ้นมานะคะ

0: ันเนี้ยก็คือเป็นเมื่อเราป้อนพร้อมเข้าไปอะค่ะรันเวย์เขาก็จะเจนให้เราเลยรันเวย์เนี่ยเรียกได้ว่าผลค่อนข้างดีมากๆค่ะอาจารย์หญิงใหม่มันจะมีความเนียนเนาะเห็นไหมมีกวนมีแบบฟองมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่เราจะนำไปใช้นะคะ
1: โอเคต่อมาอีกอันนึงค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นไหรูเนาะไหรู AI ก็คือเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นเขาเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสั้นๆเช่นโฆษณาหรือเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเวลาเราสมัครสมาชิกค่ะจันหญิงใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเนาะอันนี้ก็หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะhairuai.video นะคะ
1: เมื่อเราดีคือฟรีเนี่ยแหละ
0: ใช่แต่ว่าเขาจะให้เรามาประมาณ 1,000 point 1,000 เครดิตในการใช้งานค่ะแล้วก็เวลาใช้งานแล้วอะค่ะก็คือทุกครั้งของการเจนจะใช้ไป30 point
1: โอ้
0: แต่ว่าถ้าเบสเสร็จออกมาเราก็น่าจะได้สัก 20-30 วิดีโออยู่นะคะในการใช้ฟรีเนาะก็คือเหมือนเขาทรายเอาให้เราลองก่อนว่าเราชอบไหมอันนี้เป็นการเจนใช่ค่ะจันหญิงใหม่อันนี้ก็คือเอามาจากสคริปต์เดิมของเราก็คือเป็นภาพของผู้หญิง
1: เอเชียด้วย
0: เอเชียที่กำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวเองเนาะแล้วก็บรรยากาศผ่อนคลายจิบชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็เหมือนมีต้นไม้ประดับอยู่รอบโต๊ะด้วยมีแล็ปท็อปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเขาเจนได้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติยกดื่มอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที
1: ่สุดท้ายที่เราใช้กัน
0: ใช่ตัวนี้ก็จะเป็น
1: โซล่า
0: โซล่าค่ะอันนี้ก็เป็นของ Open AI
1: เพื่อนกับดออีอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ใต้ Open AI เหมือนกัน
0: ดออีก็เป็นภาพเน
1: า
0: ะ
1: ชั้นนี้เป็นวิดีโอ
0: Chat GPT เป็นข้อความส่วนโซล่าก็คือเป็นวิดีโอค่ะที่อยู่ใน Open AI ก็เรียกได้ว่าถ้าใครสมัครแพ็คเกจที่เสียเงินรายเดือนนะ
1: คะ
0: สามารถเจนวิดีโอได้ก็คือเป็นแพ็คเกจที่มาควบคู่กันเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือลองเจนเนาะอันนี้ก็คือลองเจนจาก
1: โซล่า
0: ใช่ค่ะโซล่า
1: ภาพโซล่า
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นพร้อมก็คือเป็นพร้อมที่อยู่ในสคริปต์เหมือนกันค่ะก็คือภาพคนทำงานที่แบบหลังเลิกงานแล้วอะอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายที่บ้านแล้วก็ดื่มชาเขียวก็เป็นคู่รักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแสงแบบวอร์มอุ่นๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่พร้อมไปเนี่ยวิดีโอนี้ก็จะออกมาแล้วก็
1: อาจารย์โค้ดแปลว่า3ตัวเมื่อกี้ที่แนะนำมาต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการออกคำสั่ง
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นภาพเนี่ยถ้าพวกดอกอีอะไรเงี้ยค่ะยังใช้ภาษาไทยได้แต่ว่าพอเป็นวิดีโอเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษจะออกมาค่อนข้างจะเล็กได้ว่า 90% เลยค่ะใช่ก็คือยังไงเราก็ต้องแบบใช้ Google Translate ก็ได้หรือไม่ก็ใช้พวกChat GPT ในการแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจะมีอะไร
1: เมื่อกี้มาวิดีโอแล้วต่อมามีแต่เสียงค่ะถ้าเราจะใช้เสียงนี้เราใช้เครื่องมือไหนได้บ้างคะ
0: ใช่ค่ะก็คือจากสคริปต์นะคะมันจะมีฝั่งเสียงเนา
1: ะ
0: ทีนี้ฝั่งเสียงที่อาจารย์คนแนะนำอะค่ะเราสามารถใช้บอทน้อย Voice ก็ได้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเสียงสังเคราะห์นะคะแล้วก็เสียงพูดเขาเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเสียงคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กับงานโฆษณาหรือว่าพวก e-learning พวกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเสียงดนตรีค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดเราอยากมีดนตรีของตัวเองเนาะ
1: ก็ได้ด้วย
0: แล้วก็ไปสร้างที่ Suno AIก็ได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างเสียงดนตรีเนา
1: ะ
0: สร้างเสียงเพลงนะคะจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้แล้วเขาก็สามารถช่วยเจนเนื้อเพลงให้เราได้ด้วยค่ะ
1: เราสามารถเดบิวต์ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนเราสร้างอัลบั้มตัวเองได้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Adobe Podcast ซึ่งอันเนี้ยค่ะเผื่อว่าเอ้ยอยากใช้เสียงตัวเองแล้วก็สามารถอัดเสียงใน Adobe Podcast ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็ในการใช้งานเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปลองใช้งานได้แล้วก็สมัครใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราเห็นแล้วค่ะว่าใช้ได้ครบจริงๆ AI นะคะแล้วก็ในความเป็นจริงที่อาจารย์โค้ดยกมานะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์โค้ด
0: ใช่
1: ยังมีอีกหลากหลายบริษัทหรือค่ายนะคะที่ผลิตออกมาแต่ก็สิ่งที่เราเลือกสรรมาเป็นสิ่งที่คนใช้อยู่ตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีการทดลองแล้วว่าใช้ยังมีประสิทธิภาพใช่ไหม
0: แล้วก็มีเวอร์ชันฟรีทรายเอาท์ให้เราลอง
1: ค
0: ่ะก็คือสามารถไปลองก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะคะ
1: ค่ะอาจารย์ก็หวังว่านะคะในคลิปนี้ของเรานะคะจะทำให้นักศึกษาทุกคนนะคะสามารถเลือกใช้ AI นะคะในการที่จะสร้าง ประเภทของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบข้อความนะคะรูปภาพนะคะอินโฟกราฟิกนะคะหรือว่าแบบวิดีโอนะคะได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็แน่นอนอย่างที่เราดูไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากนักศึกษาทุกคนไว้ลองไปเล่นใช้กันดูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: จะเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่9สารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะของชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะอย่างที่นักศึกษาทราบแล้วสารยึดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้หรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือกาวนะคะโดยหลักการของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักๆคือจริงๆแล้วคำว่ากาวเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adhesiveเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าวัสดุที่ใช้ในการยึดติดเรียกว่าแอดฮีแลนต์นะคะแล้วสารยึดติดมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ใช้ในการยึดติดอยู่4ทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1ก็คือเรียกว่า mechanical adhesion ก็คือเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการให้สารยึดติดเนี่ยใช้วิธีการติดกันด้วยการเกาะเกี่ยวกับทฤษฎีที่2ก็จะเป็น interdiffusion นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหลักการโดยใช้วิธีการแพร่เป็นหลักนะคะกับทฤษฎีที่3ก็จะเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่า electrostatic interaction นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้เกิดการยึดติดกันด้วยการใช้วิธีการไฟฟ้าสถิตและทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็น adsorption นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยึดติดโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าการดูดซับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1การเกาะเกี่ยวชื่อของมันก็บอกแล้วนะคะก็คือวิธีการที่เราจะให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทำให้พื้นผิวของมันเนี่ยมีความขรุขระนะคะอย่างเช่นการที่เราติดลงไปบนกล่องนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นกล่องกระดาษนะคะเวลาที่เราจะติดกาวเนี่ยตรงบริเวณที่เราทากาวเราจะไม่ให้มีการเคลือบวานิชเนื่องจากว่าการเคลือบวานิชเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของตัวกระดาษเนี่ยเกิดความเรียบเกินไปซึ่งถ้าเรียบเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้กาวเนี่ยไม่ลงเข้าไปเกาะเกี่ยวได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เราก็จะมีการเว้นตรงส่วนที่เราจะทากาวนะคะของตัวกล่องนะคะที่เราเรียกว่าลิ้นกล่องนะคะลิ้นที่จะเป็นบริเวณทากาวตรงนี้ทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นความหยาบของตัวกระดาษพอเวลาที่กาวแทรกซึมลงไปปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเกาะเกี่ยวตามภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีสารยึดติดเข้าไปเกาะอยู่ในร่องๆของตัวกระดาษก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีส่วนทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นลักษณะของการแพร่ซึ่งลักษณะของการแพร่เนี่ยเราจะเน้นว่าสารยึดติดเนี่ยจะต้องมีลักษณะของความสามารถที่จะเหลวแล้วก็แทรกซึมนะคะคือเกิดการแพร่เข้าไปในเนื้อของวัสดุซึ่งในลักษณะแบบนี้วัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีความสามารถคือเมื่อเราเจออุณหภูมิที่สูงหรือว่ามีการใช้เนี่ยตัววัสดุจะต้องมีความสามารถของอุณหภูมิที่สูงกว่า TG คำว่า TG ในที่นี้คือ gas temperature ก็คือเป็นอุณหภูมิสำหรับตัวสารยึดติดซึ่งถ้าเกิดอยู่ในสภาพปกติเนี่ยมีความอ่อนตัวเท่าไหร่เนี่ยตัววัสดุที่เราใช้จะต้องมีอุณหภูมิหรือความสามารถที่จะไม่หลอมด้วยความร้อนที่จะใช้กับสารยึดติดนั้นนะคะเพื่อให้มันเกิดการซึมเขาเรียกว่าเกิดการดิฟฟิวเกิดการแพร่เข้าไปในตัววัสดุได้ดีของตัวสารยึดติดนะคะกับอีกตัวนึงก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองสารยึดติดเวลาที่เราใช้ทฤษฎีตัวนี้ก็คือสารยึดติดจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการแพร่นะคะหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ด้านการแพร่แล้วก็ความสามารถในการละลายเข้าไปในตัวเนื้อวัสดุแต่ว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทฤษฎีนี้เราจะใช้กับลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเพื่อให้เกิดการยึดติดได้ดีแต่ข้อควรระวังก็คือจะมีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายมวลสารซึ่งการเคลื่อนย้ายมวลสารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสารยึดติดที่ใช้ว่าตัวสารเติมแต่งต่างๆของตัวสารยึดติดเนี่ยมีอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายที่จะซึมเข้าไปสู่อาหารที่เราบรรจุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่างเช่นมีพวกไดเอทิลฟอสเฟตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะสารพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังกับทฤษฎีที่3ก็เป็นในลักษณะของการใช้ไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าสถิตเชื่อมก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีประจุไฟฟ้าเราก็จะใช้วิธีการทำให้ผิววัสดุเนี่ยมีการเหนี่ยวนำประจุได้โดยการใช้การชาร์จด้วยไฟฟ้าหรืออะไรเพื่อให้ผิวมันมีการเหนี่ยวนำประจุแล้วให้ผิวเนี่ยเกิดมีประจุตรงบริเวณผิวพร้อมกับขณะเดียวกันสารยึดติดก็มีความเป็นประจุอยู่ด้วยเป็นประจุอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ด้วยแรงของประจุที่ดูดกันกับทฤษฎีสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ absorption
ก็คือเป็นลักษณะของการดูดซับซึ่งลักษณะของการดูดซับหมายความว่ายังไงก็คือทำให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการแผ่หรือการเปียกได้ดีบนผิววัสดุที่เราต้องการจะยึดติดซึ่งตัวนั้นเนี่ยหมายความว่าพลังงานของผิววัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีค่าพลังงานผิวเนี่ยสูงกว่าตัวแรงตึงผิวของตัววัสดุหรือว่าตัวสารยึดติดที่เราจะใช้เพื่อให้เกิดการแพร่ได้ดีนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดก็คือถ้าเราดูจากภาพเราจะเห็นว่าสารยึดติดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างวัสดุที่เรายึดติดด้วยกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าแอทิแลนที่ตอนพูดไปตอนแรกแล้วนะคะคือเราจะมีแอทิแลน2ตัวด้านบนด้านล่างแล้วก็มีสารยึดติดนี่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ย1เราจะต้องระวังในเรื่องของช่องว่างจะต้องไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างแอทิแลนกับตัวสารยึดติดแล้วก็มีในเรื่องของสภาพขั้วถ้าเกิดเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้มันมีความเข้ากันได้ของตัวสารยึดติดกับวัสดุที่ยึดติดด้วยกันกับอีกตัวนึงก็คือตัววัสดุหรือตัวที่จะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสารยึดติดเนี่ยเราจะต้องมีความสามารถในการแข็งตัวนะคะได้ดีแต่ว่าไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรการยึดติดของโมเลกุลภายในที่มันมากจนเกินไปจนทำให้มันมีการยึดติดมากจนกระทั่งมันไม่ติดกับตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเราก็ต้องระวังแล้วในเรื่องของมวลโมเลกุลที่ใช้เหมือนกันมวลโมเลกุลที่ใช้ในตัวที่เป็นโพลิเมอร์ของตัวสารยึดติดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกที่มวลโมเลกุลสูงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่สูงมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโคฮีชันหรือว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเนี่ยมากเกินไปจนทำให้เกิดการเปียกได้น้อยเพราะถ้าเปียกได้น้อยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการยึดติดได้ยากนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมของหลักการแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดนะคะในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของสารยึดติดเราก็จะมีตัวหลักๆที่สำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตัวยึดที่เป็นไบเดอร์นะคะกับสารเติมแต่งตัวยึดหรือว่าไบเดอร์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญเลยนะคะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะมากกว่า 50% ขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าเป็นตัวสารยึดติดได้นะคะแล้วตัวยึดที่ใช้ในสารยึดติดเนี่ยจะมีหลักๆก็คือตัวยึดที่เป็นธรรมชาติกับตัวยึดที่เป็นตัวยึดสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของสารยึดติดเนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรสารยึดติดก็มีไว้เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงนะคะจริงๆแล้วพวกนี้เหมือนของผสมนะก็คือเหมือนเวลาเราทำอาหารเราก็จะมีส่วนผสมตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นหลักๆของสารยึดติดก็คือตัวยึดแล้วสารเติมแต่งก็คือเหมือนผงชูรสต่างๆที่เราเติมลงไปเพื่อที่จะให้ของผสมหรือสารยึดติดที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานซึ่งสารเติมแต่งตรงนั้นจะมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการแห้งตัวสารที่เกิดทำให้เกิดการแข็งตัวหรือช่วยในเรื่องของการใช้งานทำให้เกิดการไหลได้ดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวยึดบ้างตัวยึดที่เราใช้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรามี2กลุ่มนะคะตัวยึดธรรมชาติกับตัวยึดสังเคราะห์ในกลุ่มของตัวยึดธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างที่ให้ดูในส่วนของตารางตัวนี้นะคะตัวแรกที่นิยมใช้กันถ้าเรานึกภาพไปถึงในอดีตก็คือเราใช้พวกแป้งนะเหมือนพวกแป้งเปียกอะเราเอาแป้งมาต้มแล้วก็กวนจนกระทั่งเกิดความใสนะคะอย่างแป้งมันสำปะหลังเนี่ยหรือแป้งข้าวโพดจนกระทั่งมันเกิดความใสมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นแป้งเปียกหรือเป็นกาวที่ให้เราสามารถจะยึดติดได้อันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันกับการเอาตัวยึดที่เป็นทางธรรมชาตินะคะเอามาใช้เราก็สามารถที่จะทำให้ตัวยึดเนี่ยเกิดการไหลทีนี้เราจะเลือกว่าเราจะมาใช้กับการใช้งานอะไรบ้างซึ่งในที่นี้เราจะเน้นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะอย่างตัวยึด

ตัวแรกที่เป็นอยู่ในกลุ่มแป้งนะคะเราก็เนื่องจากว่าในองค์ประกอบของแป้งเนี่ยจะมีสารสำคัญก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะคะซึ่งสาร2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราเลือกชนิดของแป้งที่จะเอามาใช้ถ้าในกลุ่มของแป้งที่มีองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลสค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้ฟิล์มหรือว่าการยึดติดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากกว่ากลุ่มที่มีอะไมโลสน้อยนะคะซึ่งสารยึดติดในกลุ่มของแป้งนะคะเราก็จะเอามาใช้กับกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในเรื่องของประเภทนะคะซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกกล่องหรือว่าแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่าพวกการยึดติดสแตมป์ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สแตมป์กันแล้วนะคะเพราะเราใช้อีเมลนะส่งอิเล็กทรอนิกส์กันซะเยอะเลยไม่ค่อยได้เห็นภาพของสแตมป์ที่เราจะเอามาติดบนซองจดหมายนะคะซึ่งตรงนั้นสแตมป์ก็จะมีกาวอยู่ทางด้านหลังเนาะซึ่งจะละลายน้ำได้แล้วก็จะเกิดความเหนียวกับอีกตัวนึงก็เป็นกลุ่มยางนะคะกลุ่มยางธรรมชาติซึ่งในส่วนของยางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีพวกยางที่ให้เกิดความยืดหยุ่นใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกาวที่เราจะใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดหรือพวกเขาเรียกกาวสองหน้านะที่เราเคยใช้กันนะคะหรือในกลุ่มของลอซินก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวัดตัวยึดธรรมชาติเหมือนกันซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เรามาใช้ว่าเมื่อเกิดให้ความร้อนไปแล้วมันก็จะหลอมแล้วก็เอามายึดติดได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มของเด็กสตินหรือเคซีนนะคะเคซีนจะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่เอามาจากนมนะคะเป็นหลักส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสารยึดติดที่เป็นตัวยึดกลุ่มของสังเคราะห์นะคะคือตัวยึดที่เป็นพวกสารสังเคราะห์ต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ในทางเคมีนะคะจะเป็นอะคริลิกเป็นโคโพลิเมอร์เอทิลีนไวนิลอะสเตทนะคะหรือว่าโพลีเอไมด์หรือว่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะต้องเลือกพรอพเพอร์ตี้ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มของโพลีเอไมด์เนี่ยก็จะเป็นตัวยึดที่มีความสามารถในการทนหรือว่าต้านทานต่อตัวทำละลายได้ดีนะคะในขณะที่โพลีเอสเตอร์เนี่ยก็จะทนต่อการใช้งานในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทนความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้โพลิเมอร์ที่ให้เหมาะสมนะคะกับตัวยึดนั้นๆส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นตัวยึดของสังเคราะห์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนนี่จะเป็นตัวยึดที่มีการใช้งานค่อนข้างมากในงานของบรรจุภัณฑ์นะคะหรือพวกโคโพลิเมอร์ทั้งหลายนะคะก็จะมีการใช้ค่อนข้างมากนะคะแล้วราคาก็จะแพงขึ้นไปชนิดของตัวยึดชนิดของตัวสารเติมแต่งที่เราเอามาใช้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสารเติมแต่งก็คือการเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดสมบัติของสารยึดติดที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแรกนะคะที่พูดถึงก็คือช่วยให้เกิดการไหลแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้สารยึดติดเราจะต้องมีการใช้เครื่องใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้เป็นการทามืออย่างเดียวถ้าเป็นงานบรรจุภัณฑ์เนาะเราก็ต้องมีสารที่ช่วยให้เกิดการไหลอย่างเช่นน้ำหรือตัวทำละลายต่างๆนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการใช้น้ำมีการใช้ตัวทำละลายบางทีตัวยึดติดหรือสารยึดติดเนี่ยอาจจะแห้งตัวช้าเราอาจจะต้องมีการเติมสารบางตัวเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัวได้ดีหรือพาร์ติไซเซอร์ก็จะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่ช่วยให้สารยึดติดเนี่ยมีความอ่อนตัวนะคะไม่แข็งตัวมากจนเกินไปนะคะเพื่อให้เกิดความไม่เปราะแตกง่ายของสารยึดติดนะคะซึ่งในตัวพาร์ติไซเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยูเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นลักษณะของตัวเติมนะคะตัวเติมก็จะเป็นตัวสารเติมแต่งอันนึงที่เราใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มเนื้อให้ปริมาณของสารยึดติดเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะคุณสมบัติของตัวเติมเนี่ยจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาที่ทำให้สารยึดติดมีสมบัติเปลี่ยนไปนะคะหรือสารอื่นๆที่เราจะใส่เข้าเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นสารป้องกันการเกิดฟองเพราะบางทีเวลาที่เราใช้เครื่องในการที่จะช่วยให้เกิดการเขาเรียกอะไรการทาสารยึดติดลงไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดอย่างพวกกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวสารยึดติดเป็นของเหลวมากๆแล้วเกิดการตีกวนอาจจะเกิดฟองได้นะคะแล้วอาจจะมีผลต่อการยึดติดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเติมสารยึดติดในกลุ่มที่เป็นพวกสารป้องกันในเรื่องของการเกิดฟองนั่นก็คือเป็นภาพรวมที่เราจะเห็นว่าตัวองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆของสารยึดติดมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีตัวยึดแล้วก็มีสารเติมแต่งนะคะแล้วก็เราก็เลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของสารยึดติดที่เราต้องการจะใช้นะคะหรือว่าเราต้องการจะทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านบรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะในส่วนของประเภทของสารยึดติดนะคะในงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่ง3ประเภทนี้เราจะใช้หลักการก็คือดูในเรื่องของรูปแบบของการแห้งตัวหรือแข็งตัวนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแห้งตัวได้กลุ่มที่2เราเรียกว่าส

สารยุติประเภทแข็งตัวหรือปล่อยให้เย็นตัวลงส่วนกลุ่มที่3ก็คือเป็นสารยุติประเภทเคียวริ่งเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกคือสารยุติประเภทแห้งตัวสารยุติประเภทแห้งตัวเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสารยุติฐานน้ำนะคะสารยุติฐานตัวทำละลายสารยุติที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของสารยุติฐานน้ำอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้นก็คือเราจะมีตัวยึดในกลุ่มที่เป็นตัวยึดธรรมชาติเนาะพวกแป้งพวกเด็กซ์ตรินพวกเคซีนทั้งหลายนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะนิยมเอามาใช้เป็นตัวยึดที่ใช้สำหรับสารยุติฐานน้ำนะคะซึ่งสารยุติฐานน้ำเนี่ยแน่นอนว่าตัวทำละลายก็คือน้ำนะคะสารน้ำแต่งที่ใส่เข้าไปก็คือตัวน้ำเพื่อให้เกิดการไหลได้ดีแล้วในขณะเดียวกันการแห้งตัวของมันก็คือทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปมันก็จะทำให้ตัวยึดหรือว่าสารน้ำแต่งหรือสารยึดติดเนี่ยเกาะติดบนวัสดุที่เราต้องการจะยึดติดได้นะคะก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ทีนี้ตัวที่2นะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายก็คือเราจะใช้ตัวยึดที่ยากต่อการละลายด้วยน้ำแต่เป็นการละลายด้วยตัวทำละลายซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายก็จะมีหลายตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่มีความสามารถในการระเหยได้ซึ่งจริงๆมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะเน้นว่าจะต้องมีพวกสารระเหยออกเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะไม่งั้นมันจะทำให้สารระเหยบางตัวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่งในกลุ่มของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายเนี่ยเราจะใช้ตัวยึดที่เป็นกลุ่มของพวกตัวยึดสังเคราะห์เป็นหลักนะคะพวกเทอร์โมพลาสติกทั้งหลายอย่างเช่นพวก PE นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้ตัวทำละลายเพราะฉะนั้นในการแห้งตัวของมันก็คือให้ตัวทำละลายเนี่ยระเหยออกไปนั่นก็คือเป็นเหตุว่าทำไมสารยึดติดฐานตัวทำละลายเนี่ยจะต้องมีการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมนะคะที่ให้สามารถจะละลายหรือระเหยได้ดีส่วนสารยึดติดก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดนะคะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยตัวยึดที่ใช้จะเป็นกลุ่มยางนะคะเพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นได้ดีเพราะว่าสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เรายึดติดแล้วเรามีการดึงออกมันก็สามารถที่จะยึดติดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะคะในการยึดติดด้วยส่วนอีกกลุ่มที่เมื่อกี้พูดถึงไปนะคะกลุ่มที่2ก็คือสารยึดติดที่ประเภทแข็งตัวหรือว่าปล่อยให้เย็นตัวนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มฮอตเมลก็คือหมายความว่าจะไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้อาศัยว่าเวลาที่เราให้หลอมหรือว่า เกิดการแผ่ไปบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะเราจะใช้ความร้อนก็ให้โพลิเมอร์เนี่ยมันเกิดการหลอมตัวแล้วก็เหลวแล้วเราถึงจะติดเข้าไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดได้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่ากาวร้อนนะก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งๆก่อนแล้วเสร็จแล้วพอให้ความร้อนไปปุ๊บมันก็จะเกิดการหลอมลงมาแล้วก็เหลวได้เราก็จะใช้ทาลงบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัวฮอตเมลหรืออาจจะเป็นตัวฮอตเมลที่ใช้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดด้วยก็ได้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริ่งคำว่าเคียวริ่งหมายความว่ายังไงเคียวริ่งคือจะเป็นลักษณะของการที่ทำให้เกิดการติดกันโดยปฏิกิริยาของโพลิเมอไรเซชันก็คือจะมีสารยึดติดที่เป็น2องค์ประกอบเป็นหลักตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทาปกติของโพลิเมอร์กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่จะช่วยเร่งให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้นะคะซึ่งตัวนี้จะต้องเป็น2องค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีการแห้งตัวเราก็อาจจะใช้วิธีการที่ให้ความร้อนหรือให้รังสี UV หรือว่าให้ลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อช่วยทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้ดีซึ่งในลักษณะของกลุ่มพวกนี้อันนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบที่ช่วยให้มันเกิดการยึดติดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของการเคียวริ่งด้วย UV นะคะตัวลักษณะของตัวยึดเนี่ยมันจะต้องมีตัวสารที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนะคะด้วยแสง UV ได้เพื่อรับหรือว่าเจอกับรังสี UV ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้กับในลักษณะของลำแสงอิเล็กตรอนก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องมีสารที่เข้าไปช่วยทำให้สามารถที่จะไวต่อลำแสงอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของสององค์ประกอบของเคียวริ่งนะคะโดยส่วนใหญ่ในลักษณะของสารยึดติดประเภทเคียวริ่งเนี่ยเราก็จะไปใช้ในกลุ่มของการลามิเนตถ้าเป็นในลักษณะของงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นลามิเนตที่เราเรียกว่าลามิเนตแบบแห้งนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราทาสารยึดติดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทิ้งไว้ให้มันเกิดการเคียว
การเคี้ยวก็คือให้เกิดปฏิกิริยา polymerization จนกระทั่งเกิดสารยึดติดที่มีการแข็งตัวจนอยู่ในสภาพที่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้งานได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วบรรจุภัณฑ์พวกนี้เวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะซึ่งบางทีบางส่วนของสารยึดติดที่เป็นกลุ่มของเคียวลิงเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ถึงนานประมาณ7วันสาเหตุที่เขาจะต้องเคียวลิงให้นานเพื่อให้ไม่มีผลต่อเขาเรียกว่าการตกค้างของสารเคมีนะคะเพราะถ้าเกิดมีการตกค้างของสารเคมีเข้าไปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเคียวลิงในลักษณะแบบนี้หรือเป็นการเคียวลิงในลักษณะที่มีการเพราะว่าเวลาเคียวลิงเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวทำลายเข้าไปด้วยแต่ว่ามันอาจจะต่างกันกับตัวที่เป็นประเภทของการแห้งตัวเพราะว่าถ้าเป็นประเภทของการแห้งตัวเนี่ยเราจะเน้นของการระเหยเป็นหลักแต่ถ้าเน้นของการเคียวลิงเนี่ยถึงมีตัวทำลายนั่นก็หมายความว่าเราจะให้การเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวสำคัญก็คือการเกิดปฏิกิริยา polymerization ที่ทำให้เกิดตัวโพลิเมอร์ที่แข็งตัวได้ซึ่งในลักษณะแบบนี้บางครั้งมันอาจจะเกิดเป็นสารเคมีตกค้างที่อยู่ข้างในเราอาจจะเจอว่าบางทีเนี่ยผู้ผลิตอาจจะเกิดความเร่งด่วนแล้วก็ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลเฉพาะของตัวสารยึดติดที่ดีพออาจจะไม่ได้ดูว่าสารยึดติดนั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของเวลานะคะในการเคียวลิงซึ่งบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง7วันบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง14วันถ้าเราไม่มีการทิ้งนะคะไม่มีการทิ้งม้วนฟิล์มของตัวแพคเกจิ้งให้เหมาะสมก่อนที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยบางครั้งเวลาเอาไปใช้แล้วแล้วไปห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเจอว่าเราฉีกซองขนมออกมาแล้วมันมีกลิ่นของสารเคมีปนออกมาด้วยซึ่งในลักษณะแบบนั้นน่ะอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเคียวลิงที่ยังไม่แห้งดีพอเลยมีผลทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตนะคะที่มีการใช้สารยึดติดเข้าไปในงานบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องเหล่านี้ว่าสารยึดติดที่เราใช้เนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแยกประเภทให้ถูกต้องนะคะค่ะค่ะตามที่เราทราบแล้วเนอะว่าสารยึดติดเนี่ยมีหลายประเภททีนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะว่าสารยึดติดแต่ละประเภทเนี่ยมีกระบวนการผลิตอย่างไรกระบวนการผลิตสารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะหลักๆก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วนะเรื่ององค์ประกอบงั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนพอเราเตรียมตัวยึดเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะมาปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งทีนี้กลุ่มของประเภทนะคะที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือจะมีอยู่3ชนิดนะคะก็คือ4ชนิดนะคะก็คือสารยึดติดฐานน้ำสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดฮอตเมลแล้วก็สารยึดติดที่ไวต่อแรงกดทีนี้เรามาดูกระบวนการในการผลิตสารยึดติดตัวแรกก่อนนะคะในกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำการเตรียมตัวยึดนะคะเพราะว่าเราพูดไปแล้วองค์ประกอบหลักก็คือตัวยึดเพราะฉะนั้นตัวยึดที่เราจะใช้ในสารยึดติดฐานน้ำอาจจะเป็นกลุ่มของแป้งอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเด็กซินหรืออาจจะเป็นกลุ่มของตัวยึดอื่นๆที่เป็นตัวที่สามารถละลายในน้ำได้เราถึงเรียกว่าสารยึดติดฐานน้ำนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแป้งก็ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไมโลสหรืออะไมโลเพคตินทีนี้อะไมโลสเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ฟิล์มเนี่ยมันยึดติดได้แข็งแรงแต่ว่าในขณะเดียวกันอะไมโลสมันจะไม่ละลายน้ำบางทีเราก็ต้องเลือกองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลเพคตินเนี่ยเข้ามาก็คือสกัดแป้งออกมาเพื่อให้สามารถจะละลายน้ำได้นะคะแล้วก็ดูระดับของโพลิเมอร์ที่จะเอามาใช้ในการยึดติดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจากนั้นเราถึงจะมาผสมส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งก็คือสารเติมแต่งเพื่อให้ส่วนผสมของผสมตัวนี้เหมาะกับการนำไปใช้งานนะคะว่าเราจะไปใช้งานอะไรอย่างเช่นสารเพิ่มความต้านทานน้ำเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นสารยึดติดฐานน้ำเราก็อาจจะต้องให้มันเพิ่มต้านทานน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้กาวที่แห้งหรือแข็งตัวแล้วเนี่ยทำให้เกิดละลายน้ำจนไม่เกิดการยึดติดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้ตัวอย่างนะคะของสารยึดติดฐานน้ำที่เราเอามาใช้สำหรับทาพวกถุงนะคะถุงกระดาษนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นชุดที่เราเน้นเรื่องสารยึดติดสำหรับบรรจุภัณฑ์งั้นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้กับงานของบรรจุภัณฑ์นะคะสารยึดติดที่ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้สำหรับติดพวกถุงกระดาษนะคะยกตัวอย่างตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นพวกเด็กสตรินนะคะเด็กสตรินขาวเด็กสตรินตัวนี้จะเป็นเด็กสตรินที่ได้มาจากการเอาแป้งมาสกัดนะคะโดยการเอาแป้งเนี่ยไปคั่วแล้วก็มาปรับสภาพของตัวยึดโดยการใช้กรดหรือเปลี่ยนสภาพของเด็กตินที่เหมาะกับการเอาไปละลายน้ำได้นะคะ
หลังจากนั้นพอเราเตรียมตัวยึดได้แล้วเราก็เอามาผสมกับตัวสารเติมแต่งซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นพวกบอแร็กหรือสารที่ปรับสภาพความหนืดเพื่อให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการไหลนะคะหรือว่าการทาหรืออาจจะเติมสารกันบูดเพราะแป้งมันอาจจะเสียง่ายเนาะเพื่อให้อายุการใช้งานของสารยึดติดเนี่ยนานขึ้นเราก็จะมีการใส่สารกันบูดหรือมีสารป้องกันการเกิดฟองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำให้สุก

ก่อนที่จะเอาไปใช้งานนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของสารยุติฐานน้ำทีนี้มาดูในส่วนของกระบวนการผลิตสำหรับสารยุติฐานตัวทำละลายหลักๆ ก็เหมือนกันนะคะคือการเตรียมตัวยึดเหมือนกันซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วในตอนต้นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวยึดที่เป็นพวกยางนะคะยางธรรมชาติเพื่อเอามาใช้ในการละลายกับตัวทำละลายเพราะในกลุ่มของตัวทำละลายเนี่ยก็มักจะใช้ตัวยึดที่ไม่สามารถละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คือพวกยางธรรมชาติมันละลายน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นตัวยึดที่เป็นพวกกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งถ้าเป็นโพลียูรีเทนเราจะใช้กับการลามิเนตแบบแห้งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปกติแล้วถ้าเป็นกลุ่มของยางเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มที่มี2องค์ประกอบก็คือมีตัวนึงที่จะมาช่วยให้เกิดยางเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดวัลคานิเซชันนะก่อนที่จะให้ยางเอาไปใช้งานแล้วจากนั้นเราก็มาเติมปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งต่างทีนี้มาถึงตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เราใช้ตัวยึดพวกกลุ่มโพลียูรีเทนสำหรับการลามิเนตแบบแห้งนะคะการลามิเนตแบบแห้งก็คือเป็นลักษณะของการลามิเนตลงไปบนฟิล์มพลาสติกนะคะหรือบนกระดาษก็ได้แต่ในที่นี้จะเน้นที่ตัวพลาสติกเป็นหลักนะคะสำหรับการขึ้นรูปเป็นพวกซองถุงที่เราใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นกลุ่มของโพลียูรีเทนนะคะซึ่งโพลียูรีเทนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการก็คือทำปฏิกิริยาของกลุ่มที่เป็นสารก็คือไกลคอลผสมกับไอโซไซยาเนตนะคะแล้วก็อยู่ในตัวทำละลายที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอทิลอะซิเตตแล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งตรงนี้เราจะทำให้เกิดเป็นพรีโพลิเมอร์ก่อนพรีโพลิเมอร์หมายความว่าอะไรเป็นโพลิเมอร์สายสั้นๆหรือเราเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์เริ่มต้นก่อนที่จะไปทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์เชนยาวๆแล้วเกิดโครงข่ายที่ยึดติดได้ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรับสภาพสารยึดติดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนของลามิเนตแบบแห้งนะคะส่วนอันถัดไปก็เป็นกระบวนการผลิตของสารยึดติดฮอตเมลนะคะอย่างที่บอกก็คือฮอตเมลจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นสารยึดติดที่ไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยเป็นตัวยึดล้วนๆเพราะฉะนั้นตัวยึดล้วนๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการอุดตันถ้าเราไม่มีการใส่พวกสารเติมแต่งที่เป็นพวกการปรับความหนืดเพื่อให้ตัวฮอตเมลเนี่ยเวลาที่ได้รับความร้อนแล้วสามารถที่จะไหลได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการใส่พวกสารที่ปรับความเหนียวหนืดหรือว่าพวกพลาสติไซเซอร์ที่ทำให้ตัวฟิล์มเมื่อแห้งแข็งตัวแล้วเนี่ยไม่เปราะได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฮอตเมลก็จะเป็นกลุ่มของ EVA นะคะหรือเอทิลีนไวนิลอะซิเตตจะเป็นกลุ่มโคโพลิเมอร์ก็คือมีโพลิเมอร์2ชนิดก็คือเป็นเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตตซึ่งขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมที่เราใช้เราจะใช้มากน้อยแค่ไหนซึ่งหลังจากที่เราเอาโพลิเมอร์2ชนิดนี้มาผสมกันแล้วเราก็จะมีการเติมสารเติมแต่งเข้าไปแล้วก็ผสมกันให้เหมาะสมแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้งานได้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเอาส่วนผสมอันเนี้ยเข้าไปใส่ในเครื่องอัดรีดก่อนนะคะซึ่งเครื่องอัดรีดเนี่ยก็จะมีการทำให้เกิดการเป็นเส้นของโพลิเมอร์แล้วก็มาตัดเป็นเม็ดเรซินเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าสารยึดติดฮอตเมลกับอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของไวต่อแรงกดเนี่ยตัวยึดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยางหรืออาจจะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มโพลิเมอร์ที่เป็นพวกโพลิเมอร์อ่อนนุ่มกับโพลิเมอร์ที่แข็งนะคะแล้วเราก็เอามาผสมกับสารเติมแต่งที่ทำให้ไม่เกิดการเกิดฟองซึ่งส่วนใหญ่ของตัวอย่างของกลุ่มนี้นะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของโคซิลคืออะไรงานบรรจุภัณฑ์เราอาจจะเคยเห็นลักษณะของฉลากนะคะที่ติดนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้เห็นในรูปเนี่ยเวลาที่เราแกะเปิดออกมาอ่านแล้วเราสามารถที่จะปิดกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะเป็นลักษณะของการใช้แรงกดแบบโคซิลซึ่งเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกโพลิเมอร์ที่เหมาะสมนะคะคืออ่อนนุ่มคืออยู่ที่ค่าพลาสติกวิลเลียมประมาณ 2.7 แต่ถ้าเป็นกลุ่มของโพลิเมอร์แข็งก็อยู่ที่พลาสติกค่าวิลเลียมอยู่ที่มากกว่า5นะคะแล้วเราก็เอามาปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของกระบวนการผลิตที่เรายกตัวอย่างไปแล้วทั้งหมดของสารยึดติดทั้ง4ประเภทนะคะ

0: www.stou.ac.th
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับนะคะมาสู่การพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะหรือชุดวิชา80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยที่เนื้อหาในการพูดคุยวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะน่าจะใกล้ตัวทุกคนแล้วก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะทุกคนในประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะในประเด็นแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวทฤษฎีความสำคัญนะคะของการมีของสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะการทำหน้าที่ทำไมเราถึงต้องยึดโยงเครือข่ายกับคนอื่นในสังคมผ่านสายเลือดใช่ไหมคะหรือการนับญาติในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์นะคะของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะอันนี้ก็จะมีมิติความเป็นการทำความเข้าใจระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะผ่านมิติทางการเมืองเป็นสำคัญนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะทีนี้เราจะนำตัวแนวคิดแล้วก็ลักษณะที่เราเรียนเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะมาวางไว้อยู่ในเส้นพัฒนาการของรัฐนะคะโดยเราจะแบ่งช่วงห่วงของเหตุการณ์เป็นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะจนเป็นห่วงคือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอิทธิพลสำคัญของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะในแต่ละห้วงเวลาที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลานักศึกษาพูดถึงประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะอย่างที่เราอาจจะได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเบื้องต้นนะคะในเนื้อหาแรกเลยนะคะของชุดวิชานี้นะคะว่าสถาบันนะคะครอบครัวเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันหน่วยย่อยเล็กที่สุดที่ทุกคนจะต้องเจอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็หน้าที่สำคัญของตัวครอบครัวเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีการให้กำเนิดสมาชิกนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไปย้อนดูความหมายของสถาบันครอบครัวนะคะเขามีการให้นิยามที่สำคัญไว้นะคะว่าสถาบันครอบครัวนะคะจะต้องทำหน้าที่นะคะสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เนี่ยนะคะเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันจะสามารถดำเนินไปได้อย่างก้าวหน้าเนี่ยนะคะสถาบันต่างๆเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางการเมืองจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมาของตัวเองโดยที่ต้องทำหน้าที่อย่างสอดประสานนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสถาบันครอบครัวจะทำหน้าที่ได้อย่างสอดประสานสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอื่นๆได้อย่างไรนะคะครอบครัวเนี่ยจะมีหน้าที่หรือความสำคัญหลักเนี่ย5ประการด้วยกันนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วประการแรกนะคะสถานะของครอบครัวเนี่ยค่ะจะมีความสำคัญอย่างมากในการให้กำเนิดสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่เมื่อสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะจากสถาบันครอบครัวเนี่ยนะคะสมาชิกใหม่ก็จะมีหน้าที่สืบต่อนะคะแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการดำรงอยู่นั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะมันก็จะมีข้อถกเถียงใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะว่าด้วยในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำนะคะก็ผู้ที่มีอำนาจในทางนโยบายก็จะมีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวสมาชิกใหม่ในสังคมเนี่ยนะคะจะไม่เพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนความสำคัญของตัวครอบครัวในประการที่2นะคะก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนะคะหรือ socialization ในมิตินี้

สามารถอธิบายได้ทั้งเป็นการกล่อมเกลาทางสังคมและการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะการกล่อมเกลาทางสังคมเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะกว่าเด็กจะโตขึ้นมานะคะมี personality มีบุคลิกภาพทางสังคมมีการเรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หรือการวางตัวต่อคนอื่นเนี่ยค่ะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยที่สำคัญอย่างมากที่ทำให้เด็กเรียนรู้นะคะหน้าที่บทบาทของตัวเองในทางสังคมเช่นเดียวกันค่ะการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะหากเด็กนะคะถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบอาจจะพ่อแม่นะคะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะหรือบางทีพ่อแม่อาจจะมีแนวโน้มไปทางอำนาจนิยมที่จะต้องให้เด็กคอยเชื่อฟังอย่างเดียวนะคะแนวโน้มความโน้มเอียงนะคะบุคลิกภาพในทางการเมืองของเด็กนะคะก็จะถูกฟอร์มมาในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์นะคะนี่ก็จะสอดคล้องกับในประเด็นที่2ก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่4ค่ะเราจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวในการทำหน้าที่ด้านการให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5นะคะก็คือการกำหนดชนชั้นทางสังคมนะคะเด็กที่ได้เกิดมานะคะในสถานะชนชั้นของครอบครัวระดับหนึ่งนะคะก็จะนำไปสู่การกำหนดช่วงชั้นของเด็กคนนี้แล้วก็ทัศนคติที่เขาจะมีต่อนั่นเองนะคะนี่คือนิยามของครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะเครือญาตินะคะเครือญาติเนี่ยนะคะก็มีการถูกให้นิยามที่สำคัญนะคะก็คือเครือญาติคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะทั้งที่มาจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในแบบแต่งงานกันนะแต่เดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะว่าจะมีเครือญาติในรูปแบบของเครือญาติแบบสมมุติวงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในการนับสายนะคะเครือญาติเนี่ยเขาสามารถนับได้ทั้งสายเดียวนะคะสายเดียวคือนับทางพ่อหรือแม่ฝั่งเดียวนะคะหรือนับสายคู่ก็คือนับญาติทั้งฝั่งพ่อและแม่นะคะที่นี้ความสำคัญของเครือญาตินะคะจะมี2ประการด้วยกันข้อแรกนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะมันสามารถขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมได้นะเป็นพี่ป้าน้าอาลุงป้าขยายไปเรื่อยๆนะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในทางเศรษฐกิจทางการเมืองที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและอันที่2ค่ะก็จะไม่เกิดการจัดระเบียบสังคมนะคะมีการตั้งบรรทัดฐานหน้าที่นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่หลานควรจะปฏิบัติต่อปู่หรือย่าอันนี้ก็จะมาช่วยในการจัดระเบียบทางสังคมอีกประการนึงนอกเหนือไปจากกฎหมายนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยรูปแบบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบสำคัญนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบสายสกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวนะคะคือนับทางฝั่งพ่อหรือแม่นะคะการรูปแบบระบบครอบครัวและเครือญาติแบบสายสกุลเนี่ยนะคะจะปรากฏความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นฐานความชอบธรรมนะคะในการสืบต่อราชบัลลังก์เนาะในการเมืองในระบอบราชาธิปไตยใช่ไหมคะที่ลูกชายจะต้องได้รับสืบราชสมบัติจากบิดานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอมันถูกใช้เป็นฐานค้ำจุนราชบัลลังก์แล้วเนี่ยนะคะมันก็มักจะทำให้เกิดสิ่งที่ว่าการแย่งชิงอำนาจนั่นเองนะคะผ่านการสังหารสมาชิกในสายสกุลเดิมทั้งหมดเพื่อทำลายความชอบธรรมในการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลนะคะหรือ clan system นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวแล้วก็จะมีความแตกต่างก็คือจะให้ความสำคัญกับการตั้งถิ่นฐานที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการรวมตัวทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตัวอย่างแบบโคตรตระกูลที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการรวมตัวกันของคนจีนพ้นทะเลในดินแดนของไทยนะคะก็จะเกิดเป็นแซ่เป็นต้นนะคะหรือในกรณีของสมัยรัชกาลที่6นะคะที่ก็ได้เริ่มเกิดการตั้งเป็นนามสกุลขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนรูปแบบระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติแบบสุดท้ายซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการพิจารณาพลวัตทางการเมืองเนี่ยก็คือรูปแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะก็รูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันขยายนะความเป็นเครือญาติเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากครอบครัวและเครือญาติสายตรงของตัวเองเช่นเราอาจจะพบว่าการเรียกนะคะคนแถวบ้านนะคะที่สูงอายุกว่าเรียกว่าพี่ป้านะอาเป็นต้นนะคะหรือลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนธรรมเนียมในชนบทนะคะที่เขาก็จะให้ความเคารพนะคะกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติประหนึ่งว่าคนนั้นเป็นญาติทีนี้ค่ะการทำหน้าที่ของการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงเนี่ยนะคะความสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคือความสำคัญในทางเศรษฐกิจนะคะเช่นนะคะเราจะพบว่าในการทำนานะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากก็จะปรากฏการลงแขกเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่ามาช่วยเหลือลงแรงร่วมกันใช่ไหมคะหรือบางทีเราจะพบว่ามันจะมีบางอาชีพในสังคมไทยใช่ไหมที่เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพนี้เนี่ยมักจะมีพื้นเพภูมิลำเนามาจากจังหวัดเดียวกัน

นะคะเช่น101เป็นต้นนะคะก็อาจจะใช้วิธีการค้ำประกันการผ่านความเป็นพี่ป้าน้าอาละแวกบ้านนะคะนี่คือในมิติในทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะมิติที่2ความสำคัญของการนับญาติแบบเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุติเนี่ยนะคะก็คือมิติในทางการเมืองอันนี้สำคัญค่ะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าในห้วงเวลาที่การหาเสียงเลือกตั้งมันมีความดุเดือดรุนแรงนะคะเราจะพบว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยมักจะกล่าวปราศัยโดยเรียกเรานะคะในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นต้นนะคะก็คือเขาพยายามจะขยายความเป็นญาติที่น่าจะนำคะแนนเสียงมาให้เขาเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะในสังคมการเมืองไทยนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งนะคะประเด็นการพูดคุยออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนะส่วนประเด็นที่2จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะในหัวเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยในภาพใหญ่นะทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนั่นเองนะคะในประเด็นนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วย3เนื้อหาย่อยนะคะก็คือประเด็นแรกค่ะรัฐในฐานะชนชั้นการปกครองนะคะถ้าเราสังเกตนะคะนับตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยนะคะความเป็นสายเลือดเดียวกันความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฐานความชอบธรรมที่สำคัญอย่างมากนะคะในการที่คนคนหนึ่งจะกล่าวอ้างได้ว่าตนนั้นมีสิทธิ์อันชอบธรรมนะคะในการก้าวขึ้นสู่อำนาจในการเมืองระบอบราชาธิปไตยนะคะโดยเฉพาะการนับญาติสายเดียวผ่านทางบุตรและบิดานั่นเองบุตรชายและบิดานะคะแต่อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่ารูปแบบการอ้างความชอบธรรมผ่านสายเลือดนะคะก็อาจจะไปสร้างนะคะทำให้เกิดการฆ่าล้างโคตรได้นั่นเองนะคะก็คือล้มล้างสายสกุลนั้นนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้เนาะว่าลักษณะของการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดของชนชั้นปกครองในการก้าวขึ้นสู่อำนาจเนี่ยนะคะมันจะปรากฏอย่างมากในตัวอาณาจักรอยุธยาเนี่ยที่ประกอบไปด้วยตั้ง5ราชวงศ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่2ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐนะคะก็คือด้านกฎหมายนะคะในแง่ด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะมีการวางกฎหมายเกี่ยวกับตัวครอบครัวแล้วก็เครือญาติใน2มิติด้วยกันนะคะถ้าเราพูดเกี่ยวกับมิติชนชั้นนำนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยกฎมณ์เทียนบานนะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะคะในสมัยรัชกาลที่6เนาะขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะนั่นก็คือพระอัยการลักษณะผัวเมียนะคะซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผ่านครอบครัวแล้วก็เครือญาติว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะหากพิจารณาความต่างระหว่างความเป็นชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็ความเป็นประชาชนสามัญทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีความต่างในแง่ของมิติของการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันนะคะก็คือคนทั่วไปเนี่ยนะคะการแต่งงานผ่านเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนะคะไม่ให้ทำแต่ขณะเดียวกันนะคะการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันสำหรับราชวงศ์เป็นสิ่งที่จะจำเป็นจะต้องกระทำนะคะเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์นะคะความเป็นเทวราชาของราชวงศ์นั้นไว้นั่นเองนะคะส่วนมิติที่3ที่เกี่ยวเนื่องนะคะระหว่างระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติกับความเป็นรัฐเนี่ยนะคะก็คือในแง่ของด้านรัฐบาลแล้วก็การบริหารราชการนะคะก็คือชนชั้นปกครองเนี่ยได้ใช้ตัวญาติตัวเองนะคะก็คือเครือญาติคนสนิทของตนนะคะหรือลูกชายที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะไปปกครองหัวเมืองชั้นในนะคะก็จะเป็นการปกครองในแบบภูมิภาคนั่นเองนะคะส่วนอันที่2นะคะก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะคะระหว่างกลุ่มตระกูลต่างๆนะคะกับชาวจีนพ้นทะเลนะคะตั้งแต่ในอดีตเลยชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะทำให้เป็นสิ่งที่สั่นคลอนระบบมูลนายขณะเดียวกันก็มีชาวจีนอีกกลุ่มนึงนะคะที่สามารถสถาปนาตนเองในฐานะหัวหอกทางเศรษฐกิจได้นะคะผ่านการไปรับบทบาทเป็นเจ้าภาษีนายกรกับรัฐนะคะในเวลาต่อมานะคะชาวจีนเหล่านี้นะคะก็จะสร้างสายสัมพันธ์กับชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางนะคะเพื่อสร้างฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองนะคะทีนี้ประเด็นที่สองค่ะเราจะพูดกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะระบบอุปถัมภ์นะคะมันผลผลิตนะคะจากการจัดโครงสร้างทางสังคมในอดีตที่เต็มไปด้วย

การแบ่งชนชั้นนั่นเองนะคะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เนี่ยจะมีตัวแสดงใน2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ถูกอุปถัมภ์นะคะซึ่งถ้าเราไปดูตัวการจัดชนชั้นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีชนชั้นอยู่ทั้งหมด7ชนชั้นด้วยกันนะนั่นก็คือกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะพระสงฆ์แล้วก็ไพร่และทาสนะคะซึ่งเราก็สามารถจับคู่นะคะความเป็นผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์ได้ดังนี้นะคะก็คือผู้อุปถัมภ์เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นกษัตริย์เจ้านายขุนนางนะคะขณะที่ผู้ถูกอุปถัมภ์เนี่ยก็จะมีสถานะเป็นไพร่และทาสนั่นเองทีนี้ค่ะการช่วยเหลือค้ำจุนนะคะกลุ่มญาติเนี่ยนะคะภายใต้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยก็คือการให้ความช่วยเหลือในบางอย่างแลกเปลี่ยนกับความซื่อสัตย์หรือการตอบแทนบางอย่างมันจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลนั้นๆนะคะว่าเกี่ยวดองกันใกล้ชิดหรือห่างไกลมากน้อยเพียงใดนะคะตัวอย่างที่สำคัญนะคะก็มีการยกตัวอย่างว่ามีการจัดลำดับญาติที่สำคัญเนี่ย7ชั้นนะคะโดยที่ญาติในลำดับต้นๆเนี่ยมักจะมีแนวโน้มจะได้รับการอุปถัมภ์ได้ง่ายกว่านะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะญาติโดยสายเลือดนะคะข้อที่2ค่ะญาติสนิทโดยการแต่งงานกันค่ะข้อที่3ค่ะญาติทางสายเลือดแบบแนวดิ่งค่ะข้อที่4ค่ะญาติจากการแต่งงานของญาตินะคะข้อที่5ค่ะเป็นญาติสมมุติที่มีความใกล้ชิดกันนะคะข้อที่6ค่ะสถานะความเป็นญาติห่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่7ค่ะญาติสมมุติที่อาจจะห่างไกลนะคะไม่ได้ติดต่อกันนะคะฉะนั้นแม้ว่าระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยจะถูกอธิบายภายใต้ระบบอุปถัมภ์นะคะแต่ว่ามันก็มีชั้นของความใกล้ชิดภายในระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยนะในประเด็นนี้เนี่ยจะโฟกัสเฉพาะตัวการเมืองในมิติที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วเนาะว่าในการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่อดีตเนี่ยนะคะสถานะของระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความชอบธรรมนะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองมันเปลี่ยนนะคะแล้วเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นที่มาความชอบธรรมของอำนาจนะคะตัวความสำคัญกับระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะแม้ว่าจะมีกติกาการเมืองใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแบบแผนนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมผ่านความเป็นระบบอุปถัมภ์ที่สะท้อนผ่านความเป็นครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่อาจจะได้นำเรียนไปแล้วก็คือรูปแบบการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงใช่ไหมคะที่มีการเรียกพี่ปานะอาพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะการนับญาติแบบขยายวงเนี่ยมันไปไกลมากกว่าแค่มิติความเป็นชนบทแต่ว่าการนับญาติแบบหวานแหหรือขยายวงเนี่ยมันถูกใช้เป็นวาทศิลป์ที่สำคัญในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งซึ่งเปรียบได้กับเสียงของสวรรค์นะคะเป็นที่มาของความชอบธรรมที่คนคนหนึ่งจะก้าวขึ้นสู่อำนาจได้นะคะนอกเหนือจากตัวการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงแล้วนะคะยังปรากฏความสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่นะคะหรือเป็นตระกูลการเมืองนะคะก็จะเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นหรือข้าราชการในท้องถิ่นนะที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาตินะคะตระกูลการเมืองที่สำคัญที่นักศึกษาอาจจะแลกเปลี่ยนได้นะคะก็เช่นตัวอย่างถ้าเราพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะเราก็จะพบเกี่ยวกับตระกูลการเมืองเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบนะคะหรือในกรณีของสุพรรณบุรีนะเราก็จะมีตระกูลการเมืองที่สำคัญก็คือตระกูลของศิลปะอาชานั่นเองนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าก็มีความพยายามในการใช้ข้อได้เปรียบนะคะในทางการเมืองผ่านการเป็นบ้านใหญ่นะคะหรือตระกูลกลางเนี่ยนะคะเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งนะคะอีกประการนึงค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลหรือนามสกุลเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญทั้งโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางเก่านะนักศึกษาจะสังเกตได้จากตัวแสดงทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยก็จะมีนามสกุลที่ก็จะยึดโยงเกี่ยวกับประวัติการที่บรรพบุรุษเนี่ยนะคะเป็นขุนนางเก่าเนาะเช่นอภัยวงศ์หรือชุนทวันเป็นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะก็คือประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยเราจะแบ่งห้วงความสนใจนะคะเป็น2ห้วงเวลาด้วยกันก็คือบริบทของการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะกับหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองพ.ศ. 2475นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นจุดเน้นที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนนะคะผู้ถืออำนาจอธิปไตยจากเดิมที่กษัตริย์สามารถรวมศูนย์นะคะอำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านนั่นก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่พระองค์เพียงพระองค์เดียวนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เด่นชัดก็คือในห้วงเวลาสมัยรัชกาลที่5นะคะที่ได้สถาปนาระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะแต่ทีนี้ค่ะด้วยการกระทำของตัวคณะราษฎรนะคะได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนจากการที่พระมหากษัตริย์ถืออำนาจอธิปไตยเพียงพระองค์เดียวนะคะเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยที่ประชาชนก็จะนะคะทำหน้าที่ในการเลือกนะคะสถาบันต่างๆใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนทั้ง3ด้านนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะอะไรคือผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มันส่งผลต่ออาณาจักรช่วงนั้นนะคะทีนี้ขออนุญาตไปที่อาณาจักรแรกของพวกเรานะคะนั่นก็คืออาณาจักรอยุธยานะคะแน่นอนนักศึกษาหลายคนก็น่าจะคุ้นชินนะคะอิทธิพลสำคัญนะคะของระบบครอบครัวและเครือญาตินะคะที่มีต่ออาณาจักรสุโขทัยนะคะก็คือตัวพ่อปกครองลูกนะคะหรือปิตุราชานะคะปิตุราชาเนี่ยปิตุแปลว่าพ่อนะคะราชาก็คือพระราชานะคะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะอาณาจักรเนี่ยว่าเหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะโดยสถานะของพระราชาหรือผู้ปกครองเนี่ยมีสถานะเป็นพ่อขุนหรือพ่อนะฮะฉะนั้นการที่สุโขทัยเนี่ยสามารถปกครองโดยใช้คติของความเป็นครอบครัวได้เนี่ยนะคะมันก็สะท้อนว่าอาณาจักรของสุโขทัยเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะมีความใกล้ชิดระหว่างตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะฉะนั้นรูปแบบนี้นะคะมันก็จึงเป็นการง่ายอย่างมากนะคะที่ความชอบธรรมของตัวพ่อขุนหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะจะถูกส่งต่อผ่านความเป็นบิดาและบุตรนั่นเองนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อเข้าสู่ในสมัยอยุธยานะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่นักศึกษาอาจจะพอทราบนะคะว่าอยุธยาเนี่ยมีความสับซับซ้อนทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มากกว่าสุโขทัยหลายเท่านะคะจนในห้วงเวลานึงเนาะอยุธยาก็สามารถผนวกรวมให้สุโขทัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะนำเอาคติแบบเทวราชาแบบฮินดูมาจากเขมรใช่ไหมคะเพื่อยกสถานะของกษัตริย์เนี่ยให้มีสถานะที่สูงส่งเปรียบได้กับสมเด็จเทพมาปกครองเนี่ยแต่อยุธยาก็ไม่สาก็ยังคงใช้รูปแบบนะคะการส่งต่อความชอบธรรมเนี่ยนะคะผ่านสายเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อยุธยาไม่สามารถรอดพ้นไปได้นะคะจากการผลัดแผ่นดินซึ่งเกิดถึง5ครั้งด้วยกันนะคะนั่นคืออยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของทั้ง5ราชวงศ์นะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองนะคะราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองนะคะและราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะซึ่งเต็มไปด้วยการแย่งชิงสมบัติต่างๆนะคะทั้งลุงแย่งจากหลานนะคะหรือแม้แต่ลูกน้องนะคะแย่งแผ่นดินจากเจ้านายด้วยซ้ำนะคะถัดมาค่ะเมื่ออยุธยาล่มสลายลงนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุคในสมัยยุคกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะยุคนี้ความสำคัญของระบบสายสกุลเนี่ยก็มีความสำคัญยังอยู่นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วด้วยข้อจำกัดของกรุงธนบุรีที่ไม่ได้มีระยะเวลานานมากนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยกรุงธนบุรีนะคะก็ถูกผนวกรวมเนาะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่นะคะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนำโดยราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในช่วงต้นเนี่ยนะคะในของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นำโดยราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการบริหารราชการหรือปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะเทียบเคียงได้กับสมัยอยุธยานะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4นะคะขุนนางในสายสกุลบุญนาคเนี่ยนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตัวพ่อขาชาวเปอร์เซียก็ชื่อเชคฮามัดนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ลงหลักปักฐานนะคะแล้วก็มีสายสกุลสำคัญก็คือบุญนาคเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะจนโดยเฉพาะนะคะคนสำคัญในตระกูลนี้ก็คือช่วงบุญนาคนะคะมีบทบาทอย่างมากนะคะในสมัยที่
รัชกาลที่5นะคะทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากตัวตระกูลบุญนาคที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีความสำคัญของตัวครอบครัวของจีนนะคะโดยเฉพาะเครือญาติของจีนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะตั้งแต่สมัยวิทยาตอนปลายแล้วก็จนมาถึงแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความมั่งคั่งของตัวเองผ่านการเป็นเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งในเวลาต่อมาคนจีนเหล่านี้เจ้าภาษีนายอากรเหล่านี้ก็จะลงหลักปักฐานนะคะหาความได้เปรียบในทางการเมืองแล้วก็สังคมผ่านการแต่งงานกับตัวกลุ่มตระกูลขุนนางต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะก็คือราชสกุลในราชวงศ์จักรีนะคะโดยเฉพาะนะคะลูกของรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เป็นพี่น้องของรัชกาลที่5นะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะกลไกที่ขับเคลื่อนระบบราชการนะคะโดยเฉพาะการนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากรมต่างๆนะคะเป็นแขนขาที่สำคัญในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะถัดมานะคะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475ค่ะแน่นอนนะคะเราต้องมาพูดถึงบทบาทของตัวคณะราษฎรนะคะซึ่งก็แบ่งได้เป็นทั้งสายพลเรือนนะคะแล้วก็สายทหารนะคะการปรากฏตัวขึ้นของคณะราษฎรนะคะมีการอธิบายว่าเป็นการสถาปนาแบบอย่างนะคะของระบบเครือญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะเพราะว่าตัวผู้ก่อการตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยทั้งเครือญาติของขุนนางนะคะข้าราชการและสามัญชนเห็นไหมคะจะมี2ตัวแสดงที่สำคัญโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือตัวข้าราชการและสามัญชนซึ่งข้าราชการเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลผลิตสำคัญของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะที่ต้องการรวมศูนย์อำนาจแล้วใช้ตัวระบบราชการเป็นแขนขาในการบริหารจัดการความซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะจนถึงช่วงประมาณพ.ศ. 2510เนี่ยนะคะมันก็จะสะท้อนการแข่งขันของกลุ่มพลังทางการเมือง3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือตัวกลุ่มขุนนางเก่านะคะตัวทหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการที่ต่อต้านอำนาจนิยมค่ะแต่ว่าตัวคณะราษฎรนะคะมีอำนาจเนี่ยนะคะถือครองอำนาจเนี่ยได้เพียงแค่15ปีหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคของเผด็จการนะคะแล้วก็เป็นพลวัตทางการเมืองที่ผ่านมานั่นเองทีนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาแนวโน้มนะคะอิทธิพลและผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่ส่งผลต่อการเมืองไทยร่วมสมัยเนี่ยนะคะก็จะปรากฏจุดเน้นสำคัญเนี่ย3แนวโน้มที่สำคัญนั่นก็คือข้อแรกนะคะเกิดการขยายตัวของเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุตินะลักษณะการเรียกพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะปรากฏบทบาทที่สำคัญนะคะของกลุ่มตระกูลพ่อค้านายทหารนะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการนะคะที่เราจะเห็นว่ามีการแต่งงานข้ามครอบครัวกันไปกันมาเนาะเพื่อสร้างความได้เปรียบในทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของตระกูลการเมืองนะคะหรือบ้านใหญ่ต่างๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทั้งมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีเคสนี้เช่นกันนะคะแต่เราจะทำยังไงให้การปรากฏตัวของตระกูลการเมืองและบ้านใหญ่เนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะมันสอดรับนะคะหรือว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับคติแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีการศึกษาที่สำคัญของตัวนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านะคะอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับตระกูลการเมืองนะคะในแง่ที่ต้องการทำให้ตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยก็มีความพยายามจากนักวิชาการในการที่จะออกแบบกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคการเมืองนะคะที่ลดการใช้สายความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกติกาหรือข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะในประเด็นนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดนะคะอะไรคือความหมายของครอบครัวและเครือญาติและอะไรคือหน้าที่ความสำคัญของ2สิ่งนี้ต่อการเมืองไทยนะคะขณะที่นักศึกษาก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับสายญาติใช่ไหมคะลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบการนับการนับญาติแบบสายสกุลนะคะแบบโคตรตระกูลนะคะแล้วก็แบบสมมติวงศ์นะคะขณะที่ในส่วนสุดท้ายนะคะนักศึกษาก็นำความรู้ทั้งหมดนะคะลองมาใส่ในเส้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์นะคะว่าก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบเครือญาติ
แล้วก็ครอบครัวส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะคะขณะเดียวกันที่เมื่อเกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะมันส่งผลอย่างไรโดยเฉพาะเราจะทำให้ความเป็นครอบครัวเครือญาติแล้วก็ระบบวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดรับกับกติกาการเมืองใหม่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรนั่นเองค่ะ

0: ัลโหล
1: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
0: งานนี้ผมขอแล้วกัน
1: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
0: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วัสดีค่ะนักศึกษาในโมดูลนี้นะคะเราจะพูดถึงหน่วยที่9โภชนะบำบัดสำหรับปุ๊บโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะในส่วนที่ครูจะพูดถึงนี้นะคะจะมีทั้งหมด3โมดูลด้วยกันในส่วนของโภชนะบำบัดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ5ของชุดวิชา51107นะคะซึ่งจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของชีวเคมีค่ะซึ่งจะกินเนื้อหาในหน่วยที่1ถึง5ส่วนที่2ก็คือส่วนของโภชนศาสตร์ซึ่งจะกล่าวถึงในเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่6ถึง7แล้วก็หน่วยที่14ถึง15ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายซึ่งสำคัญมากนะคะก็คือเรื่องของโภชนะบำบัดสำหรับพยาบาลซึ่งจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8ถึง13ซึ่งตอนนี้เราจะพูดถึงอาหารสำหรับโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยแต่ละโรคนะคะในส่วนนี้นะคะอยากจะให้นักศึกษาได้ดูเนื้อหาในชุดวิชาจนเข้าใจนะคะแล้วก็จะมีเอกสารการสอนแล้วก็มีโน้ตสรุปย่อให้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นโรคท็อป10ของประเทศเลยนะคะเพราะว่าเราจะพบเสมอๆเลยว่าคนไข้นอกจากจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ก่อให้เกิดโรคร่วมอยู่หลายโรคนะคะโรคร่วมสำคัญก็คือเบาหวานซึ่งนักศึกษาได้เรียนอาหารไปในหน่วยที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะควบคู่ไปกับโรคของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจค่ะในหน่วยนี้เราจะพูดถึงอาหารสำหรับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วโรคหัวใจนะคะโดยเนื้อหาของชุดวิชาของมสท.นะคะจากหน่วยก็จะแบ่งเป็นตอนในหน่วยนี้จะแบ่งทั้งหมด3ตอนนะคะตอนที่1โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติค่ะและตอนที่2 9.2 โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและตอนที่ 9.3 โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพอเราขึ้นที่ตอนที่ 9.1 โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกตินี่นะคะนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ในการเกี่ยวกับไขมันในเลือดซึ่งเราจะพบมากนะคะในค่าแลบหรือค่าห้องปฏิบัติการนะคะค่าสำคัญที่จะต้องเข้าใจนะคะตัวแรกก็คือ TC ตัวย่อว่า TC หรือ Total Cholesterol ค่ะมันคือระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือดทั้งหมดเวลาเราเจาะเจอนะคะตัวที่2ก็คือคู่กันนะคะก็คือ High Density Lipoprotein Cholesterol หรือจะเรียกว่า HDLC กับ High Density Lipoprotein Cholesterol หรือ LDLC สองตัวเนี้ยนะคะจะเป็นปฏิภาคส่วนกลับกันHDL เนี่ยจะเป็นตัวไขมันดีค่ะถ้าไขมันดีสูงเราจะดีที่คาดแดงนะคะแต่ถ้าไขมันที่เป็น low density หรือไขมันไม่ดีสูงเราจะเกิดภาวะเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงค่ะ2ตัวนี้จะเป็นปฏิภาคผกผันกันนะคะแล้วตัวที่3ก็คือไตรกลีเซอไรด์หรือย่อว่า TG ไตรกลีเซอไรด์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของไขมันในเลือดที่เป็นตัวบอกเราว่าเริ่มมีอาการไม่ค่อยจะดีแล้วเพราะเวลานักศึกษาจำเนี่ยตัวที่จะจำเนี่ยเป็นแค่2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือตัวดีก็คือตัว HDL เนี่ยนะคะแล้วส่วนที่เป็นปัญหาก็คือตัว LDL กับ TG ค่ะซึ่งพอสรุปแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดตัวนี้นะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่ LDL สูงกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือว่าไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วถ้าจะดีกว่านั้นคนในปกติเนี่ยก็คือ High Density Lipoprotein หรือ HDL เนี่ยน้อยกว่า40มิลลิกรัม

เปอร์เซ็นต์คือตัวดีน้อยตัวไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยไขมันในเลือดสูงส่วน total cholesterol เนี่ยจะเป็นผลรวมทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะโชว์ให้เห็นส่วนประกอบข้างในด้วยนะคะ total cholesterol เนี่ยรวมใน3ตัวคือจะรวม HDL LDL กับ PG ถ้า3ตัวเนี้ยเราตรวจแล้วมันเกิดมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไม่ค่อยดีแล้วค่ะทีนี้ไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะเป็นตัวที่เราพบบ่อยนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มปฐมภูมิคือเป็นแต่กำเนิดกลุ่มนี้พบได้น้อยอะค่ะเป็นกลุ่มที่เกิดพันธุกรรมที่ผิดปกติในการสังเคราะห์แล้วก็เผาผลาญไขมันนะคะแต่ตัวที่เจอเยอะสุดแล้วเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทุกวันนี้จะเป็นเรื่องก็เป็นที่เกิดขึ้นภายหลังหรือที่เราเรียกว่าทุติยภูมินะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกน้ำหนักเกินพวกที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหรือว่าได้รับยาบางชนิดยาตัวสำคัญสำคัญที่เราจะเจอบ่อยๆก็พวกยาคุมกำเนิดทานยาพวกสเตียรอยด์พวกนี้นะคะก็จะอาจจะทำให้ไขมันในเลือดสูงได้และประเด็นสำคัญที่ทำให้เราจะต้องมีโภชนาบำบัดเพราะส่วนใหญ่ภาวะไขมันในเลือดที่ผิดปกติเนี้ยค่ะมาจากการรับประทานอาหารค่ะอาหารที่สำคัญก็คือพวกกลุ่มที่เป็นแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมีพลังงานหรือมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงๆนะคะแล้วนอกจากอาหารเนี่ยนะคะนักศึกษาก็คงจะทราบดีว่ามันมากับพฤติกรรมด้วยเพราะคนเดี๋ยวนี้ค่ะก็จะมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหรือไขมันในเลือดสูงได้ง่ายจากการที่ไม่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีภาวะสูบบุหรี่ดื่มสุราและปัจจัยสำคัญนะคะที่พบจากทางคลินิกที่พบทำให้ไขมันในเลือดสูงก็คือภาวะเครียดค่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ค่ะพอเราจะเริ่มโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงเนี่ยตัวสำคัญก็คือนักศึกษาควรจะรู้จักตัวกรดไขมันทั้งหลายนะคะในที่นี้ก็จะสรุปจากเอกสารการสอนมาให้ตัวสำคัญนะคะตัวเหมือนกันนะคะมันก็จะมีตัวพระเอกกับผู้ร้ายตัวสำคัญที่เราอยากจะให้สนใจก็คือตัวกรดไขมันดีซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงอยู่สัก3ตัวนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งพวกนี้จะพบในพวกน้ำมันถ้าพบในกลุ่มน้ำมันพืช นะคะก็จะเจอในน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาน้ำมันคอโนล่าทั้งหลายนะคะน้ำมันดอกคำฝอยพวกถั่วหรือเมล็ดธัญพืชตัวนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาไปเจอว่าคนที่อยู่ตามแถบที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกินอาหารพวกนี้ค่ะจะเป็นโรคไขมันในเลือดสูงน้อยเขาก็มาวิจัยกันนะคะอีกตัวนึงก็คือกรดไขมันได้อิ่มตัวในพวกเชิงซ้อนอันนี้ก็จะพบในน้ำมันพืชเหมือนกันนะคะถั่วและอีกตัวนึงที่จะเด่นๆก็คือกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากเป็นอาหารเสริมนะคะเขากล่าวว่าไอ้โอเมก้า3จะพบในปลาทะเลน้ำลึกอะค่ะพวกแซลมอนแมคเคอเรลกระซาดีนแต่ในแถบประเทศไทยเนี่ยนะคะปลาทูก็เยอะนะคะน่าสนใจแล้วก็มีปลาน้ำจืดประเภทปลาช่อนหรือปลานวลจันทร์เนี่ยก็จะมีโอเมก้า3เช่นกันค่ะทีนี้3ตัวนี้เป็นพระเอกตัวที่ตอนนี้คนกลัวมากก็คือกลุ่มของไขมันทรานส์นะคะกลุ่มไขมันทรานส์เนี่ยจริงๆเดิมนะคะมันเกิดจากการที่ถนอมอาหารด้วยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะคะในพวกเนยเทียมเนยขาวครีมเทียมแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเนื่องจากว่าเรามีกฎหมายควบคุมแล้วนะคะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่9มกราคม62เนี่ยไม่ให้เติมไฮโดรเจนเหล่านี้เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มของมาการินเนยขาวครีมเทียมก็จะใช้ไขมันทรานส์น้อยลงนะคะหรือไม่มีเลยแล้วนอกจากนี้ไขมันทรานส์เราอาจจะเจอในกลุ่มของนมเนยชีสก็ได้สิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคต้องการแล้วนักศึกษาควรจะให้คำแนะนำกับผู้บริโภคทั้งหลายก็คือเราจะต้องอ่านฉลากค่ะอ่านฉลากอาหารให้เข้าใจว่ากลุ่มนี้มีไขมันทรานส์หรือเปล่านะคะมาการีนบางตัวก็อาจจะไม่มีไขมันทรานส์ก็ได้ตอนนี้นะคะกับอีกตัวนึงที่กล่าวไว้ในเอกสารการสอนก็คือตัวไขมันพืชอะค่ะเรียกว่าแพลนสเตอรอลเนี่ยจริงๆก็พบน้อยมากในพืชนะคะอาจจะพบในสารในพืชที่ตอนนี้อยู่ในอาหารเสริมเยอะขึ้นนะคะแล้วก็พืชต่างๆรายละเอียดของพืชต่างๆที่อันไหนมีแพลนสเตอรอยด์มากเนี่ยก็จะนักศึกษาไปศึกษาได้จากรายละเอียดในตารางที่อยู่ในเอกสารการสอนในทั่ว 9.1 นะคะเอาละค่ะเรารู้จักโรคไขมันในเลือดสูงแล้วนะคะรู้จักว่าอะไรเป็นจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นนะคะก็คือตรวจเลือดดูไขมันในเลือดรู้จักกรดไขมันทั้งหลายซึ่งเป็นประโยชน์แล้วอันเนี้ยนะคะที่ใช้เวลามากหน่อย
เพราะเราจะเอาไปใช้ในหน่วยต่อๆไปด้วยนะคะทีนี้พอเราเข้าใจเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็คือต้องเลือกรับประทานเนื้อที่ไม่ติดมันนะคะหนังน่าอร่อยนะคะอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ที่บอกไปแล้วพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะแล้วก็อาหารที่มีไขมันเหมาะสมเพิ่มอาหารที่มีกรดไขมันเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนแล้วก็ลดไขมันทรานส์ลงนะคะรวมทั้งอาหารที่มีโปรตีนจากถั่วหรือธัญพืชด้วยค่ะแน่นอนเลยค่ะพอพูดอย่างนี้อาหารที่ไม่ควรรับประทานก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปนะคะพวกเบคอนแฮมไส้กรอกอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงโซเดียมสูงแล้วก็อาหารที่มีคอเลสเตอรอลมากๆซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในตารางที่ 9.3 นะคะนักศึกษาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันจะโยงมาถึงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นความใกล้เคียงกันนะคะก็คือตอนที่ 9.2 จะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงค่ะก็อยากจะเวลาพูดถึงโรคพวกนี้อยากจะให้เข้าใจความหมายก่อนนะคะเวลาพูดถึงความดันโลหิตจะรู้ว่าใครสูงใครต่ำเนี่ยจะดูจาก2ตัวค่ะก็คือตัวบนหรือความดันซิสโตลิกกับตัวล่างก็คือความดันไดแอสโตลิกเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าซิสโตลิกบัตเพรสเชอร์หรือความดันซิสโตลิกเนี่ยสูงกว่า130มิลลิกรัมมิลลิเมตรประหลอดนะคะหรือว่าไดแอสโตลิกตั้งแต่80มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปเนี่ยเราจะถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งในหนังสือจะกล่าวถึงว่ามันมีความรุนแรงอยู่2ระดับนะคะในระดับที่1เนี่ยก็ยังอยู่ซิสโตลิกอยู่ระหว่าง103ไม่เกิน140มิลลิเมตรประหลอดหรือ130ถึง139เนี่ยนะคะแล้วไดแอสโตลิกก็ยังไม่ถึง90มิลลิเมตรประหลอดจะเป็นระยะที่1ค่ะแต่ถ้ามาไหลมากกว่าหรือเท่ากับ140ในความดันซิสโตลิกแล้วความดันไดแอสโตลิกมากกว่าหรือเท่ากับ90จะบอกว่าเป็นระยะที่2ในความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเป็นโรคคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยไปแล้วค่ะเพราะอาหารก็จะมีส่วนสำคัญมากที่อยากให้นักศึกษาเอาไว้ให้คำแนะนำนะคะซึ่งเราได้อธิบายเรื่องกรดไขมันไปแล้วล่ะค่ะว่าอาหารที่เหมาะสมอย่างแรกก็คือพวกกลุ่มที่มีกรดไขมันตัวพระเอกที่เราพูดถึงไว้นะคะ3ตัวนั้นแล้วก็ควรจะรับประทานอาหารประเภทโปรตีนผักผลไม้นะคะแล้วก็แร่ธาตุที่ควรจะรับประทานเพิ่มนะคะอย่างเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะอยู่ในผักผลไม้ถั่วปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้ผักใบเขียวทุกถั่วเปลือกแข็งค่ะและแน่นอนเลยนะตัวนี้จะใช้เวลานิดนึงเกี่ยวกับอาหารที่คุณหลีกเลี่ยงอะค่ะเพราะความดันโลหิตสูงนักศึกษาคงพอทราบแล้วตัวเป็นไม่เบื่อไม่เมากว่าความดันโลหิตสูงก็คืออาหารที่มีโซเดียมค่ะอาหารที่มีโซเดียมเนี่ยโซเดียมก็เราจะนึกถึงเกลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ค่ะอะไรก็ที่เป็นเกลือหรือใส่เกลือเช่นเกลือซีอิ๊วเครื่องปรุงรสทั้งหลายอะค่ะเราจะต้องบอกนะบอกผู้ป่วยว่าเบาๆหรืออาหารที่ใช้เกลือมากๆในการประกอบขึ้นมาให้เป็นอาหารเช่นพวกปลาเค็มผักกาดดองไส้กรอกมะม่วงดองกุ้งแห้งของอร่อยนะคะต้องเบาๆรวมทั้งพวกนี้ค่ะของที่มีโซเดียมไม่ได้มีเฉพาะ2กลุ่มนี้นะคะมันยังอยู่ในสารปรุงแต่งรสอาหารด้วยเช่นผงโซเดียมซุปผงน้ำปรุงรสอาหารกรุบกรอบทั้งหลายนะคะพวกเลพวกมันฝรั่งพวกเนี้ยค่ะมะม่วงหิมพานต์และพวกเบเกอรี่จะพบในพวกเบกกิ้งโซดาที่ทำขนมอะค่ะในขนมอบทั้งหลายและร้ายกว่านั้นนะคะโซเดียมตามหลอกหลอนทุกอย่างเลยค่ะอยู่ในยากันบูดพวกที่ใส่ในอาหารทั้งหลายเพื่อถนอมอาหารนะคะอาหารกระป๋องพวกโซเดียมเบนโซเอทนอกจากอาหารที่เป็นโซเดียมที่จะต้องเรียกให้เขาลดแล้วเนี่ยสำคัญก็คือพวกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แอลกอฮอล์พวกนี้ก็ต้องลดด้วยตอนที่ 9.3 โภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะอยากจะให้อธิบายความหมายนิดนึงค่ะก็คือโรคหัวใจเนี่ยในที่นี้ที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยคือโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาอย่างละเอียดในชุดวิชาพยาธิสรีระมาแล้วล่ะค่ะตรงนี้ก็จะกล่าวถึงโรคเหล่านี้ค่ะเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคกล้ามเลือดหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคลิ้นหัวใจนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะค่ะเช่นการติดเชื้อหรือว่าพันธุกรรมอาหารที่เหมาะสมนะคะ
แน่นอนเลยค่ะเหมือนกลุ่มอื่นๆเลยก็คือผักผลไม้ธัญพืชเต็มเมล็ดโปรตีนแล้วก็ถั่ว

0: ที่เราได้กล่าวมาแล้วในกลุ่มที่ไขมันเนื้อเลือดสูงนะคะกับความดันโลหิตสูงด้วยเป็นกลุ่มเดียวกันเลยค่ะและอาหารที่คุณหลีกเลี่ยงก็เช่นกันนะคะจะเหมือนกันก็คืออาหารประเภทไขมันเพราะฉะนั้นเราสามารถจะกล่าวถึงโภชนาบำบัดตัวเนี้ยรีเฟอร์ไปถึงตรงความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ไขมันเนื้อเลือดสูงได้รวมทั้งกลุ่มของอาหารที่จำกัดโซเดียมด้วยค่ะในกลุ่มของโภชนาบำบัดเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นกลุ่มที่ใช้กับก็จะต้องใช้กับพยาบาลจะต้องให้คำแนะนำกับผู้ป่วยใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดเลยเราก็จะแนะนำให้มีการใช้กระบวนการพยาบาลค่ะแต่ว่าเรากระบวนการพยาบาลเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้เพื่อดูแลโภชนาการแม้จะใช้กระบวนการพยาบาลเนี่ยนะคะก็ต้องใช้มุมมองของคนทั้งคนด้วยค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะค่ะเราจะในที่นี้นะคะครูจะได้กล่าวถึงพวก holistic model อะค่ะก็คือคนไข้3กลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาอาจจะมีต้องดูแลเรื่องจิตสังคมด้วยอาหารนี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยแต่ละท้องถิ่นนะคะทานไม่เหมือนกันหรือว่าความชอบความไม่ชอบอาหารของเขาอะค่ะเราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงส่วนนี้ก่อนจะให้คำแนะนำด้านโภชนาการเพื่อการดูแลคนทั้งคนนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการพยาบาลในชุดวิชาเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบเวลานักศึกษาไปดูแลผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆนะคะเช่นดูแลกลุ่มผู้ใหญ่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุดูแลกลุ่มเด็กด้วยค่ะซึ่งกระบวนการพยาบาลในการดูแลทางโภชนาการเนี่ยก็จะเหมือนกับกระบวนการพยาบาลทั้งหลายนะคะจะขึ้นจากการประเมินแต่การประเมินสภาพเนี่ยจะเป็นการประเมินทางโภชนาการการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการการวางแผนการพยาบาลทางโภชนาการการปฏิบัติการพยาบาลทางโภชนาการและการประเมินผลทางโภชนาการค่ะในส่วนของการประเมินทางโภชนาการเนี่ยจะพูดในหน่วยที่9นี่มากหน่อยนะคะในหน่วยหลังๆเนี่ยนักจะรีเฟอร์ถึงเมื่อนักศึกษาดูตรงนี้ได้ละเอียดได้เลยค่ะโดยที่จะพูดถึงเรื่องของการซักประวัติการซักประวัติทางโภชนาการเดี๋ยวนี้ค่ะเราใช้เครื่องมือประเมินได้ครอบคลุมมากนะคะจะมีเครื่องมือหลายตัวที่ได้กล่าวถึงในชุดวิชาซึ่งนักศึกษาอาจจะดูตัวอย่างได้ในตารางทั้งหลายเราเอาของเครื่องมือประเมินทางโภชนาการเอาไว้นะคะในภาพต่างๆในชุดวิชาที่ในหน่วยนี้ไปดูได้แล้วก็รวมทั้งการสังเกตแล้วก็การตรวจพิเศษต่างๆอย่างเช่นตรวจค่าระดับไขมันในเลือดตรวจน้ำหนักส่วนสูงค่ะก็ขอยกตัวอย่างนะคะหลังจากการประเมินเสร็จเนี่ยนักศึกษาอาจจะให้การวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการได้หลายตัวเช่นผู้ป่วยบริโภคไขมันชนิดดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะมีน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนพร่องความรู้ด้านโภชนาการหรือว่าเลือกบริโภคอาหารไม่เหมาะสมหรือว่าออกกำลังน้อยเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ค่ะกว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มานักศึกษานอกจากประเมินทางโภชนาการอาจจะต้องใช้ holistic view ดูว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงด้วยนะคะเพื่อจะวินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้องตัวอย่างเนี่ยนะจะยกตัวอย่างการวางแผนการพยาบาลมาให้นักศึกษาดู1ตัวอย่างจากข้อวินิจฉัยเรื่องของพร่องวัตถุประสงค์และผู้ป่วยพร่องความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยเราก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนนะคะเช่นวัตถุประสงค์ว่าผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกอาหารที่มีไขมันได้อย่างเหมาะสมเกณฑ์ประเมินผลอันนี้ต้องมีนะคะไม่งั้นเราจะไม่ทราบว่าผู้ป่วยดีขึ้นหรือยังก็คือผู้ป่วยสามารถบอกได้เลยว่าอะไรเป็นไขมันดีบ้างหรือว่าบอกว่าควรจะเลี่ยงอะไรบ้างกี่รายการก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็ต้องให้ความรู้ที่เหมาะสมในการให้ความรู้ทางโภชนาการเนี่ยอาจจะใช้โมเดลอาจจะใช้รูปภาพตอนนี้เรามีสื่ออิเล็กทรอนิกส์นักศึกษาเลือกได้เลยนะคะซึ่งจะต้องให้ในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ปริมาณหรือสัดส่วนอาหารที่ควรจะทานในแต่ละมื้อแล้วเราก็ประเมินผลทางโภชนาการตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในข้อวินิจฉัยแต่ละข้อนะคะตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะคะว่าจะซักเท่าไหร่ในแต่ละเรื่องอาจจะไม่เท่ากันนะคะในหน่วยที่9เนี่ยเป็นการสรุปเนื้อหาของโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหวังว่านักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการศึกษาในชุดวิชานี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้าน

0: แต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริม

0: รึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะครูชื่อบุญศรีกิติโชติพานิชนะคะสอนประจำอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพสวนสุนันทาค่ะวันนี้ครูจะมาพูดเรื่องโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางเดินอาหารค่ะนักศึกษาพร้อมแล้วนะคะผู้ป่วยทางเดินอาหารนี่ก็จะมีทางเดินอาหารส่วนต้นส่วนล่างและรวมไปถึงโรคตับโรคตับอ่อนและถุงน้ำดีนะคะค่ะประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนำไปใช้นะคะนักศึกษาจับตรงนี้ไว้เลยว่ามันมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นนะคะนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายและการประเมินสุขภาพทางโภชนาการเนี่ยในโรคทางเดินอาหารส่วนต้นเนี่ยให้ได้นะคะแล้วก็นำหลักโภชนาบำบัดเนี่ยไปใช้นะคะไปใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยนะคะแล้วก็ระบุปัญหาทางโภชนาการของผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารเนี่ยส่วนต้นเนี่ยให้ได้นะคะแล้วก็นำกระบวนการพยาบาลไปดูแลผู้ป่วยทางเดินอาหารส่วนต้นให้ได้นะคะ4ประเด็นนะคะนักศึกษานะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะคะเหตุผลที่เราจะต้องดูแลผู้ป่วยทางโภชนาการมันเราจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารและก็พยาธิสภาพที่เป็นอยู่พยาธิสรีรภาพหมายความว่า เรื่องของโรคและสภาวะของคนไข้เช่นเขากินได้ไหมมีไข้ไหมอย่างนี้เป็นสรี

ีรภาพของเขานะคะความสามารถในการกินของเขาล่ะค่ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ถูกต้องนะคะถูกต้องแปลว่าเขาจะต้องถ้าเป็นโรคเรื้อรังเขาจะต้องดูแลตนเองในระยะยาวได้นะคะที่มันเหมาะสมพยาธิสรีรภาพของเขานะคะเช่นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยถ้ามีอายุมากก็จะเคี้ยวไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะอันนั้นคือสรีรภาพของเขาค่ะที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเลือกนะคะอันนี้สำคัญนะคะต้องให้เขาเลือกอาหารได้ตัวเขาเองได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าโรคเรื้อรังก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเป็นธรรมดาเสร็จแล้วเราจะต้องฟื้นฟูสภาพของเขาให้หายเร็วนะคะหายเร็วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะค่ะคราวนี้ครูจะเน้นเรื่องทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะส่วนต้นมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะนักศึกษามีปากนะคะตั้งแต่เริ่มกินอาหารแล้วก็หลอดอาหารและไปที่กระเพาะอาหารแค่นั้นนะคะแค่กระเพาะอาหารก็เป็นทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะโรคที่มักจะเกิดในทางเดินอาหารส่วนต้นก็มีอะไรบ้างคะอาหารที่เคี้ยวแล้วจะต้องกลืนก็เป็นภาวะกลืนลำบากนะคะนะกลืนลำบากพอกลืนไปถึงกระเพาะแล้วมีโรคอีกโรคนึงคือโรคอาหารที่ผ่านกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็วเข้าสู่ลำไส้เล็กนะกลืนไปแล้วแทนที่มันจะอยู่ในกระเพาะนะมันไหลเข้าสู่กระลำไส้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะภาวะกรดไหลย้อนซึ่งนักศึกษาจะได้ยินบ่อยใช่ไหมคะนะวันนี้เรามาเรียนการรวมไปถึงแผลในกระเพาะอาหารค่ะคราวนี้มาดูความหมายนักศึกษาทุกจะต้องทราบความหมายของทุกโรคนะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะเพราะหมายถึงอะไรแล้วมันมีอาการอะไรนะคะมีอาการอะไรแล้วจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างไรอันนี้นักศึกษาจะต้องจำได้แล้วเราถึงจะให้อาหารเขาถูกต้องนะคะการพยาบาลจะต้องเข้าใจในตัวโรคแล้วโรคมันเกิดอะไรนะคะแล้วเขาจะกินยังไงอันนี้สำคัญนะคะการกลืนลำบากหรือดิสฟาเกียนะคะเป็นความบกพร่องนะคะในระบบของการกลืนเป็นภาวะผิดปกตินะคะเป็นภาวะผิดปกติแต่ไม่ใช่ว่าบางคนกินแล้วสะอึกยังไม่ใช่นะคะมันเป็นภาวะที่กลืนลำบากกลืนแล้วเจ็บที่ไหนอ่ะเจ็บที่หน้าอกก็ได้นะคะกลืนแล้วไอกลืนแล้วสำลักนะคะกลืนอาหารเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยมันยังติดคอเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะภาวะกลืนลำบากนี่สำคัญนะคะเพราะมันจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอาหารไม่เพียงพอและเกิดภาวะทุพพชนาการได้ในระยะยาวนะคะและเป็นโรคเรื้อรังด้วยภาวะแทรกซ้อนที่ครูบอกไว้ที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะก็คือการสำลักภาวะขาดอาหารก็คือได้รับอาหารไม่เพียงพอในระยะยาวก็ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการนะคะแล้วก็ภาวะสำคัญอันนึงที่ครูบอกว่าแม้แต่ของเหลวและเป็นน้ำก็อาก็คือภาวะขาดน้ำเขาเรียก dehydration นะคะเป็นภาวะทำให้เกิดการขาดสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายด้วยนะคะค่ะอันนี้เราจะต้องทำให้เขากินได้อะนะคะทำไงอะนะคะหลักการที่จะกำหนดอาหารเราจะต้องเข้าใจว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องมีอะไรคะมีรสชาตินะคะนะถึงแม้ว่าเขาจะกลืนลำบากแต่เนี่ยเขายังต้องชิมลิ้มรสได้นะคะ1จะต้องเป็นรู้สึกชื่นชอบมากนุ่มนวล นะคะนะมีความรู้สึกที่ดีต่ออาหารอุณหภูมิของอาหารที่สำคัญร้อนเย็นตามชนิดนะคะแล้วก็ลักษณะอาหารจะต้องนุ่มและกลืนได้นะคะถ้าอาหารประเภทนมเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดมีเสมหะเหนียวข้นแล้วทำให้เกิดภาวะที่ว่าติดคอเกิดลำบากอาหารทอดอาหารกรอบอาหารแห้งนี่ไม่ควรเลยนะคะมันทำให้เกิดอาการระคายคอแล้วก็ต้องคำนึงถึงโรคประจำตัวของผู้ป่วยด้วยนะคะนะว่าเขามีโรคอะไรบ้างคราวนี้มาดูกระบวนการที่เราจะใช้ในการดูแลผู้ป่วยทุกโรคนะคะด้วยกระบวนการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็จะมีการประเมินก่อนนะคะ assessment นะคะ assessment ทางโภชนาการก็เป็น nutritional assessment ก็จะมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆแต่เขาเขียนว่าเป็นขั้นตอน A B C D นะคะ A ก็คือ anthropometric measurement การวัดสัดส่วนของร่างกายก็คือน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ดัชนีมวลกายหรือ BMI อะค่ะนะต่อไปก็เป็นการตรวจทางห้องแลบนะ biochemical assessment ผู้ป่วยมาทุกคนเนี่ยก็เราจะเห็นว่าเขาให้ไปเจาะเลือดใช่ไหมคะเพื่อประเมินทางชีวเคมีต่อไปแล้วพยาบาลก็จะต้องมีการตรวจนะคะเขาเรียก clinical assessment ตรวจร่างกายของผู้ป่วยนะคะเป็นไงกลืน

ากผอมไหมน้ําหนักพอดีไหมกินไม่ได้มานานเท่าไหร่กินอาหารไม่ได้มานานเท่าไหร่ก็คือการประเมินทางด้านการบริโภคอาหาร dietary assessment 4 อย่างนี้เป็นการประเมินทางโภชนาการทุกโรคค่ะทุกโรคที่นักศึกษาจะต้องนำไปใช้เป็นกระบวนการขั้นต้นของการพยาบาลนะคะเมื่อเรา assessment ได้แล้วนะคะเราก็จะวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการหรือเราเรียกว่า nursing นะคะ nursing diagnosis นะคะแต่ถ้าเป็นทางโภชนาการก็จะเป็นnutritional nursing diagnosis นะคะอันดับแรกก็จะต้องดูว่าได้รับสารอาหารเพียงพอไหมยกตัวอย่างเช่นในภาวะที่กระบาดผู้ป่วยก็จะได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายใช่ไหมขาดน้ำขาดพลังงานจากอาหารใช่ไหมคะเพราะกลืนยากกลืนแล้วเจ็บเขาก็ไม่กลืนนะคะหรือว่าต้องมีความยากลำบากต่อรูปแบบต่อการปรับตัวรูปแบบอาหารที่เปลี่ยนนะคะเคยชอบกินอาหารแห้งๆผู้ป่วยที่กลืนลำบากนี่ชอบอาหารแห้งๆนะคะบัดนี้ต้องมาใช้อาหารที่มันหนืดๆโอ้โหบางคนไม่ชอบนะคะแล้วก็ผู้ป่วยบางคนก็จะมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลมีความเข้าใจทางโภชนาการเนี่ยน้อยหรือว่าไม่เข้าใจต่อรสชาติอาหารไม่ชอบอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็เลยไม่อยากรู้ไม่อยากเรียนนะคะเพราะไม่ชอบกินอะไรแบบนี้ค่ะนะต่อไปมีการวางแผนการพยาบาลทางโภชนาการทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องให้ผู้ป่วยได้รับอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้รับทั้งอาหารและน้ำนะคะรวมทั้งให้เขามีความเข้าใจในการเรื่องอาหารด้วยตนเองเพื่อที่เขาจะได้ไปจัดการอาหารด้วยตัวเขาเองที่บ้านนะคะในระยะยาวนะคะต่อไปการปฏิบัติการพยาบาลนะคะโดยสรุปย่อๆก็จะมีการประเมินความสามารถในการกลืนพยาบาลจะต้องดูแลเรื่องของการกลืนที่ใกล้ชิดเพราะว่าผู้ป่วยสำลักแล้วก็ทำให้เกิดปอดบวมแล้วก็ตายได้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อายุเยอะนะคะดูแลให้ได้รับอาหารที่เราปรับแล้วอะค่ะนะเช่นข้นหนืดระยะที่1ที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งหมด7ระยะนะคะ7ระดับต้องค่อยๆฝึกในการกลืนนะคะคือจะต้องทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นด้วยนะคะร่วมกับนักโภชนาการนะด้วยนะคะที่จะมาดูแลในการกลืนนะคะแต่พยาบาลจะต้องดูแลผู้ป่วยในท่าที่จะกลืนหรือว่าการกลืนเรื่องการสำลักอันนี้พยาบาลจะต้องดูแลชนิดอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่จะกลืนได้และความปลอดภัยและความสามารถในการกลืนของเขานะคะอย่างกรณีบางทีผู้ป่วยที่กลืนลำบากก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะสโตรกนะคะก็จะมีภาวะอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งอาจจะอ่อนแรงทั้งซ้ายหรืออ่อนแรงทางขวาพยาบาลเราจะต้องจัดท่าค่ะจัดท่าที่เขาสามารถกลืนได้ง่ายๆนะคะอันนี้สำคัญนะคะครูขอเน้นไว้ด้วยนะคะเพราะการจัดท่าเนี่ยมันจะป้องกันการสำลักได้ครูขอเน้นตรงนี้นะคะค่ะมันเป็นบทบาทของเราเลยนะคะและการประเมินผลทางโภชนาการนี่สำคัญนะคะจะต้องประเมินผลการยอมรับอาหารในการกลืนนะคะถ้าเขายอมรับเขาก็จะค่อยๆกลืนแล้วจะมีความสุขกับรสชาติอาหารนั้นคือถ้าเข้าใจเขาก็จะกินได้นะคะนะเพื่อป้องกันภาวะที่มันสำลักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจร่างกายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญว่าผู้ป่วยดีขึ้นไหมก็คือน้ำหนักตัวที่มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นนะน้ำหนักตัวนี่สำคัญนะคะนะครูขอเน้นไว้ด้วยนะคะต่อไปอีกโรคหนึ่งก็คือดัมปิ้งซินโดรมนะคะก็คือภาวะอาหารผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้อย่างรวดเร็วอาหารที่เข้าสู่ลำไส้นั้นเป็นอาหารที่ยังไม่ย่อยนะคะยังไม่ย่อยเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้นะเวลาอาหารเข้าไปสู่ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะปวดท้องนะคะปวดท้องแล้วก็ไม่เกิดความไม่สุขสบายนะคะนะแล้วก็จะมีภาวะรวมไปถึงภาวะที่ทำให้เกิดท้องเสียได้ด้วยเป็นความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนต้นที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยิ่งแล้วคนไข้จะกลัวค่ะเวลากินอาหารเสร็จพักสักพักจะปวดท้องเขาบอกจะปวดมากและปวดเรื้อรังนะคะคราวนี้ดัมปิ้งซินโดรมคืออะไรนะคะคือภาวะอาหารผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้อย่างรวดเร็วนะคะคราวนี้การจัดอาหารเราจะทำไงอ่ะแน่นอนต้องมื้อละน้อยๆใช่ไหมคะถ้าเกิดมื้อละเยอะๆมัน

าไปลำไส้อยู่เร็วๆปวดท้องทันทีเลยปวดท้องเยอะๆอ่ะนะคะคราวนี้มาดูว่า1เราต้องจัดอาหารมื้อละน้อยๆแต่จํานวนมื้อบ่อยขึ้นอาจจะเป็น5มื้อ6มื้อได้นะคะแต่ขอให้เป็นมื้อละน้อยๆนักศึกษาจําตรงนี้ไว้ว่าเราจะให้อาหารมื้อละน้อยๆและไม่เร่งรีบช้าๆไม่เร่งรีบนะคะไม่ต้องเชียร์มากเลยตามที่เขาทําได้นะคะแล้วเรื่องอาหารที่มีอาหารที่มันนุ่มๆคือใยอาหารที่ละลายน้ําได้นะคะถ้าใยอาหารที่มันแข็งๆเนี่ยมันก็ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารนะคะเช่นข้าวโอ๊ตบดละเอียดนะคะอะไรๆก็ต้องนุ่มๆบดละเอียดนะคะและเรื่องสำคัญคือหลังจากกินอาหารแล้วจะต้องรออีก30นาทีจึงจะให้ดื่มเครื่องดื่มนะคะก็คือบางคนบอกกินข้าวเสร็จกินน้ำนะคะแต่ถ้ามีภาวะดัมปิ้งซินโดรมนะคะจะต้องเว้น30นาทีนะคะเว้น30นาทีนักศึกษาจำไว้นะว่าจะต้องรอหลัง30นาทีถึงให้ดื่มเครื่องดื่มได้นะคะแล้วก็อาหารทอดเราก็ไม่ให้นะคะไม่ให้การประเมินภาวะโภชนาการและการวินิจฉัยหาทางโภชนาการนี้นะคะสิ่งแรกที่เราพบก็คือผู้ป่วยจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกายเพราะว่าอาจจะขาดเหล็กนะคะขาด B12 อาจจะเป็นของ pernicious anemia นะคะแล้วก็ได้รับอาหารไขมันไม่เพียงพอนะคะนะการวางแผนทางโภชนาการจะต้องดูเรื่องอาหารที่ครูบอกว่าให้กินมื้อละน้อยๆน้อยๆตามที่ผู้ป่วยสามารถกินได้แล้วไม่ปวดท้องนะคะน้อยๆแต่บ่อยนะคะต่อไป กระบวนการทางโภชนาการในเรื่องของการประเมินผลทางโภชนาการการประเมินผลที่สำคัญก็คือเราจะต้องดูว่าเราเอาคำที่ออกมาเขาจะดูอะไร1ผู้ป่วยจะมากินอาหารได้ประมาณ3ส่วน4ของปริมาณที่เราจัดได้พลังงานเพียงพอได้น้ำเพียงพอนะคะแล้วก็ยอมรับกับอาหารของเขาแล้วมีเรื่องนึงในเรื่องของดัมบลิงซินโดรมคือความกลัวในการรับประทานอาหารพอกินแล้วมันปวดท้องเขาก็กลัวอะไรที่ทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นที่เราทราบว่าผู้ป่วยดีขึ้นแล้วนะคะก็คือการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปพูดถึงเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนนะคะกรดย้อน gastroesophageal reflux disease หรือว่า GERD นะคะ GERD นะคะเป็นผลเกิดจากกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารมันก็ทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็แสบใช่ไหมคะนะเพราะมันเป็นกรดนะคะการให้อาหารนี่สำคัญเห็นไหม 1. รสชาติอาหารจะต้องเป็นรสชาติที่ไม่เผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวด้วยนะคะถ้าอ้วนคนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเกินมักจะมีความหย่อนของหูรูดนะคะที่หลอดอาหารส่วนปลายนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนอันนี้เป็นจุดเน้นนะคะตะกี้ดัมปิ้งซินโดรมคุณเน้นว่า30นาทีหลังกินอาหารค่อยดื่มเครื่องดื่มคราวนี้GERDนี่คุณเน้นว่าจะต้องกินอาหารหลีกกินอาหารก่อนนอนเนี่ยห่างไป3ชั่วโมงเพื่อให้มันย่อยให้หมดนะคะเดี๋ยวไปนอนแล้วมันจะไหลย้อนมานะคะการประเมินทางโภชนาการเช่นเดียวกันค่ะก็จะมี4อย่างด้วยกันตามที่ครูบอกไว้นะคะชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงประเมินทางแลบประเมินทางคลินิคอลคือการตรวจร่างกายและประเมินจากอาหารที่รับประทานนะคะการวินิจฉัยปัญหาก็มักจะมีว่าได้รับพลังงานและเกลือแร่ไม่เพียงพอนะคะใช่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลนะคะนักศึกษาเราไปอ่านดูนะคะนะครูมีรายละเอียดอยู่ในตำราเรียบร้อยแล้วนะคะการปฏิบัติการพยาบาลเน้นเรื่องการให้ความรู้นะคะผู้ป่วยและญาตินะคะนะให้ดูแลเรื่องอาหารไม่มีรสชาติที่เปรี้ยวเผ็ดเกินไปและก่อนนอนให้ห่างจากมื้ออาหารกี่นาทีนะคะ30นาทีให้ความรู้นะคะค่ะต่อไป โรคแผลในกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารนี่เราเจอบ่อยใช่ไหมคะ gastric ulcer นะคะปวดนะคะปวดท้องนะคะจะมีหลายระยะด้วยกันระยะที่1เป็นระยะที่รุนแรงมากจะมีเลือดออกเลยต้องให้อาหารแบบ sippy diet ก็คือเน้นการให้นมหรือน้ำข้าวหรืออาหารที่มีใยอาหารน้อยแล้วรสจืดสลับกับการให้ยานะคะก็เป็นยาที่ลดกรดนะคะระยะที่2ที่3ที่4แม้ระยะที่4จะให้อาหารที่เกือบเป็นอาหารปกติได้แล้วแต่จะต้องเป็นอาหารที่นุ่มๆ นะคะนะกระบวนการพยาบาลก็ตามขั้นตอนที่ครูได้เน้นไว้นะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านได้การวางแผนการพยาบาล

ยาบาลนะคะอันนี้สำคัญเราจะต้องดูตามระยะของโรคด้วยนะคะแล้วก็ชนิดอาหารปริมาณนะคะให้เพียงพอและยังต้องลดอาการปวดท้องด้วยนะคะนะการปฏิบัติทางการพยาบาลหรือกิจกรรมเน้นการให้ความรู้ผู้ป่วยระยะและการสังเกตอาการว่ากินอาหารช่วงใดมันปวดท้องนะคะกินอะไรกินช่วงใดปวดท้องก็ให้หลีกเลี่ยงให้สังเกตเอาเองนะคะนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการพยาบาลคราวนี้เรามาฝึกตอบคำถามทางเดินอาหารส่วนต้นกันนะคะภาวะแทรกซ้อนของภาวะกลืนลำบากนี่คืออะไรสำลักใช่ไหมคะเราจะจัดอาหารอย่างไรจะกำหนดอาหารอย่างไรกับดัมพิงซินโดรมนะคะจะให้คำแนะนำอย่างไรครูบอกว่าผู้ป่วยและญาติใช่ไหมคะนะจะต้องรู้แล้วก็หลักสำคัญในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารก็คือจะต้องดูแลให้ถูกระยะแล้วก็จัดอาหารให้ถูกระยะนะคะนะครูก็จะเน้นตรงนี้แล้วนักศึกษาเราไปฝึกนะคะฝึกตอบคำถามอันนี้ไว้ให้ได้นะคะปัญหาทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกรดไหลย้อนคืออะไรปัญหาสำคัญก็คือได้รับอาหารได้รับน้ำที่ไม่เพียงพอใช่ไหมคะแล้วก็ดัมพิงซินโดรมนี้นะคะจะต้องอธิบายผู้ป่วยว่าให้กินอาหารมื้อละน้อยๆแต่บ่อยมื้อนะคะสำคัญนะคะมื้อละน้อยๆแต่บ่อยมื้อพฤติกรรมอะไรที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดการตัวเองได้ก็คือสามารถที่จะเลือกชนิดอาหารปริมาณได้ตามโรคนั้นนะคะคือเขาสามารถเลือกได้ตัวเขาเองได้นะคะคำถามต่อไปยังดัมพิงซินโดรมเนี่ยครูก็เน้นว่าจะต้องกินอาหารเป็นไงคะกินน้ำเครื่องดื่มหลังจากกินอาหาร30นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะนะต่อไปทางเดินอาหารส่วนล่างถ้าเดินอาหารส่วนล่างก็ประกอบไปด้วยลำไส้ตะกี้ต่อจากส่วนบนใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่รวมไปจนถึงทวารหนักรวมไปถึงภาวะท้องเสียและท้องผูกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะโรคลำไส้อักเสบเนี่ยเป็นปัญหามากเพราะมีอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื้อรังมันก็จะมีผลต่อปริมาณอาหารและสารอาหารที่ได้รับปัญหาก็คือการขาดสารอาหารนั่นเองโรคลำไส้หรือ IBD นะคะนะก็จะมีการอักเสบในส่วนของลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเขาเรียก Crohn's disease นะคะแต่ถ้าเป็น ulcerative colitis นะคะหรือ UC ก็จะอักเสบที่ลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลลุกลามนะคะอันนี้อันตรายมากเลยนะคะค่ะการจัดอาหารแล้วเขาจะกินข้าวยังไงกินอาหารยังไงนะคะอาหารจะมีความสำคัญมากนะคะนะจะต้องลดอาหารที่ทำให้ที่มันจะมีการหมักทำให้เกิดแก๊สการหมักในลำไส้นะคะโดยแบคทีเรียนะคะจะต้องกินอาหารกลุ่มนี้ต่ำๆเขาเรียกว่า low fodmap diet นะคะนะนักศึกษาอ่านตรงนี้นะคะนะ low fodmap diet นะคะแล้วให้กินอะไรก็ให้เลือกพวกกล้วยพวกบลูเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะทุเรียนกินได้นะคะทุเรียนแต่ไม่ใช่กินเยอะนะคะองุ่นแตงไทยแตงไทยพวกนี้กินได้แต่แตงโมไม่ได้นะคะแตงโมมะม่วงไม่ได้นะคะค่ะต่อไปภาวะท้องเสียนะคะภาวะท้องเสียเนี่ย3ถ่าย3ครั้งขึ้นไปใน24ชั่วโมงนะคะนะแบบนั้นปัญหาทางโภชนาการนะคะท้องเสียเป็นไงอ่ะก็ได้รับอาหารและสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายใช่ไหมคะเล่นแถมมีความเบื่ออาหารด้วยก็จะต้องสอนคนไข้ให้รู้จะไม่ว่าผู้ป่วยและญาตินะคะนะจะต้องดูแลเรื่องนี้ต่อไปภาวะท้องผูกก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะภาวะท้องผูกนะคะนะภาวะท้องผูกนี่จะถ่ายอุจจาระน้อยกว่าปกติแถมถ่ายลำบากถ่ายยากถ่ายน้อยกว่า3ใน1สัปดาห์และเป็นต่อเนื่องกันมานะคะนะอันนี้สำคัญนะคะต้องดูแลช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะมันเนื่องจากอะไรเนื่องจากกินใยอาหารไม่เพียงพอรับประทานอาหารใยที่มีใยอาหารไม่เพียงพอแล้วก็ทำให้แล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอใยอาหารก็ควรจะได้รับวันหนึ่งถึง30กรัมต่อวันนั่นคือตนต้องกินผักมื้อละ2ทัพพี 2-3 ทัพพีทุกมื้อนะคะหรือกินผักรวมกันแล้วนะคะอันนี้จำไว้เลยนะคะกินผักและผลไม้ผักวันละ500กรัมผลไม้300กรัมนะคะ500กรัมก็คือ5ขีดนะคะนะอันนี้สำคัญนะคะปัญหาก็คือปัญหาทางโภชนาการก็คื
ได้รับใยอาหาร

ไม่เพียงพอใช่ไหมคะดื่มน้ำน้อยด้วยนะคะแบบนั้นนะคะแล้วก็การพยาบาลต้องคำนึงถึงจิตใจใช่ไหมคะคนท้องผูกนี่เรื่องใหญ่นะคะนะมีความกังวลยิ่งกังวลยิ่งท้องผูกนะคะยิ่งเครียดยิ่งท้องผูกนะคะอันนี้เราจะต้องช่วยเขานะคะโดยการสอนนะคะนะเรามาฝึกตอบคำถามโรคระบบทางเดินอาหารส่วนล่างนะคะนักศึกษาฝึกและนักศึกษาก็ไปดูในตำรานะคะนะว่าเราจะฝึกยังไงเรื่องท้องผูกครูจะเน้นเรื่องใยอาหารและการดื่มน้ำให้เป็นประจำนะคะนะท้องเสียนะคะท้องเสียภาวะขาดน้ำและขาดสารอาหารนะคะต่อไปโรคตับถุงน้ำดีตับอ่อนนะคะนะเป็นกันเยอะนะคะโรคตับเนี่ยมันจะมีพยาธิสภาพที่ตับจะมีตับอักเสบใช่ไหมคะเฮปาไตติสจากเชื้อไวรัสจากแบคทีเรียก็ได้ต่อไปกินเหล้าเยอะๆตับแข็งนะคะตับแข็งหรือว่าพวกแอลกอฮอลิซึมหรือต่อไปสุดท้ายเขาเรียกว่าตับวายนะคะตับวายนี่ก็ใกล้จะตับไม่ทำงานนะคะก็จะเสียชีวิตได้นะคะคราวนี้มาดูโรคตับเนี่ยจะต้องกินอาหารให้ถูกระยะนะคะนะโรคตับจุดเน้นก็คือจะต้องได้รับอาหารที่มีพลังงานสูงจากคาร์โบไฮเดรตนะคะเราเน้นจากแป้งแล้วก็ให้กินน้ำตาลได้โรคตับให้กินน้ำตาลได้นะคะคาร์โบไฮเดรตนี่ให้300-400กรัมต่อวันนะคะโปรตีนนี่ให้เพียงพอนะคะให้เพียงพออาจจะให้ค่อนข้างสูงนิดนึงเพื่อที่จะฟื้นฟูเซลล์ของตับนะคะแต่จะต้องดูระยะด้วยนะคะนะระยะที่มันไม่มีของเสียข้างไม่มีภาวะยูริเมียแล้วก็ให้เราให้โปรตีนสูงได้แต่เมื่อไหร่มียูริเมียเนี่ยเราจะให้โปรตีนสูงไม่ได้นะคะไขมันขอเป็นไขมันต่ำนะคะเพราะว่าเพื่อจะได้ย่อยง่ายต่อไปตับแข็งนะคะตับแข็งถึงเป็นโรคเรื้อรังก็ต้องให้พลังงานเพียงพอให้โปรตีนสูงและจำกัดเกลือถ้ามีอาการบวมนะคะตับวายนี่จะมีภาวะเฮปาติกโคม่าได้นะคะถ้าเมื่อไหร่มีเฮปาติกโคม่าเราก็จะต้องเป็นไงคะงดอาหารโปรตีนไว้ก่อนแล้วต่อไปเราค่อยให้นะคะการจัดการทางโภชนาการนี่สำคัญมากต้องดูแลเรื่องการบริโภคโปรตีนบริโภคคาร์โบไฮเดรตไขมันและถ้าบวมต้องมีการลดเกลือนะคะลดเกลือก็คืออาหารที่มีเขาเรียกโลซอลนะคะต่อไปตับอ่อนนะคะตับอ่อนอักเสบจะมีความพิเศษคือปวดท้องนะคะก็จะมีตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะคะการดูแลต้องกินอาหารถ้าเฉียบพลันจะปวดท้องมากระยะที่ปวดท้องจะมีอาเจียนก็จะต้องงดอาหารไว้ก่อนนะคะแล้วให้อาหารไขมันต่ำย่อยง่ายถ้าตับอักเสบเรื้อรังนะคะก็จะให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและมีเกลือแร่นะอย่างเพียงพอเพราะเรื้อรังจะต้องดูแลเรื่องสารอาหารให้เพียงพอนะคะต่อไปโรคถุงน้ำดีอักเสบโคลิซิสไตติเนี่ยมันเวลากินจะพบคนไข้มาเวลาค่ำๆนะคะหลังกินอาหารมื้อใหญ่ก็คืออาหารมื้อเย็นนะคะบิ๊กมิลกินอาหารมื้อใหญ่แล้วนะคะปวดท้องเพราะมันมีอะไรคะมีไขมันนะคะนะค่ะการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการนะคะก็ดูตามที่ครูเขียนไว้ในตำรานะคะนะสิ่งสำคัญคือการปวดท้องหลังกินอาหารเราไปฝึกเรื่องของการตอบปัญหานี้ให้ชัดเจนนะคะคุณเน้นว่าให้นักศึกษาฝึกตอบปัญหานะคะว่าเราจะประเมินภาวะโภชนาการโรคตับอย่างไรนะคะต้องประเมินในเรื่องของ liver function test ก็คือหน้าที่ของตับด้วยนะคะต้องดูตามหน้าที่ของตับมันจะบอกระยะของโรคนะคะส่วนตับอ่อนเนี่ยนะจะมีอาการปวดท้องใช่ไหมคะปวดท้องตอนไหนปวดท้องตอนกินอาหารที่มีไขมันนะคะก็ต้องไขมันต่ำด้วยนะคะถุงน้ำดีก็ต้องกินอาหารไขมันต่ำนะคะบางคนที่ตัดถุงน้ำดีแล้วเขาก็จะไม่ได้กินไขมันเลยนะคะนะใยอาหารก็จะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลได้ด้วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยกินอย่างไรกินให้มันสมดุล นะคะนี่กิน1มื้อจะต้องกินผัก2ทัพพีแต่ถ้าจะท้องผูกก็ให้เพิ่มอีก1ทัพพีนะคะผลไม้ให้กินทุกมื้อนะคะมื้อละจานเล็กแบบนี้นะคะนี่มื้อหนึ่งก็ให้กินผัก2จานเลือกเอาเลยนะคะถ้าเป็นส้มกับเป็นน้ำผลไม้ก็ให้กินเป็นผลนะคะเพราะจะเป็นมีใยอาหารอันนี้ก็เราก็เลือกเลยตามที่ครูบอกไว้ว่านะคะถ้าเป็นว่าแต่ละโรคจะให้กินเท่าไหร่ถ้าเป็นโรคตับเฮปาไตติสแล้วก็ให้พวกคาร์โบไฮเดรตเยอะให้300-400กิโลแคลอรี่อันนี้พวกไขมันสูงกินไม่ได้นะก็ต้องกินน้อยๆถามว่ากินไม่ได้จะไปบอกคนแค่ว่ากินไม่ได้มันไม่ได้ก็บอกว่ากินได้คำ

สองคำนะคะเขาจะมีความรู้สึกยังกินได้อยู่นะคะค่ะวันนี้ครูก็สรุปทางเดินอาหารไว้เท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกตอบคำถามที่ครูเน้นเอาไว้นะคะทุกคำถามนะคะครูเน้นว่าทุกคำถามค่ะขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีนะคะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคต วันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะครูชื่อบุญศรีกิติโชติพานิชนะสอนที่สวนสุนันทานะคะวิทยาลัยพยาบาลนะคะวันนี้ครูจะมาพูดโดยสรุปนะคะเรื่องโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโรคไตและการควบคุมน้ำหนักอยู่ในหน่วยที่11ที่ครูเขียนไว้นะคะค่ะเราไปเลยกันไปเลยค่ะโรค ในระบบทางเดินอาหารเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นโรคเบาหวานโรคไตและการควบคุมน้ำหนักคราวนี้วัตถุประสงค์ที่ครูบอกไว้นะคะก็คือต้องให้ผู้ป่วยมีความรู้นะคะมีความรู้เรื่องอาหารได้ถูกต้องด้วยตัวเขาเองและป้องกันภาวะแทรกซ้อนและก็ฟื้นฟูให้เขาหายโดยเร็วนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะคราวนี้โรคเบาหวานหมายถึงอะไรนะคะโรคเบาหวานเนี่ยหมายถึงความผิดปกติของเซลล์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดนะคะให้เป็นพลังงานได้นะคะการควบคุมจะต้องควบคุมทั้ง3อย่างก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันคุณเน้นว่าจะต้องควบคุม3อย่างนะคะโดยทั่วไปเขาจะไม่กินหวานหวานไม่ใช่จะต้องควบคุมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะค่ะต่อไปอาการสำคัญนี่พยาบาลจะต้องทราบเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการกินอาหารนะคะมีปัสสาวะบ่อยหิวน้ำหิวบ่อยหิวน้ำแล้วก็หิวบ่อยหิวคนเบาหวานจะหิวหิวทั้งวันนะคะหิวข้าวทั้งวันซึ่งเป็นอาการที่น่าสงสารมากนะคะไม่ใช่หิวแบบปกตินะหิวแบบต้องกินอ่ะนะคะต้องกินอ่ะมือสั่นเลยนะคะแล้วก็กินขนาดนั้นน้ำหนักตัวลดนะคะนะสี่อาการนี้จำไว้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือภาวะก่อนเป็นเบาหวานเขาเรียก prediabetes นะคะอันนี้นะคะจะเริ่มมีน้ำตาลในเลือดสูงเราจะต้องให้การป้องกันให้ความรู้นะคะนะต้องให้ความรู้คราวนี้การกำหนดพลังงานในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะน้ำหนักตัวเหมือนน้ำหนักมาตรฐานนะคะที่ควรจะเป็นแล้วก็คูณด้วยพลังงานก็มีทำงานน้อยทำงานปานกลางทำงานหนักทำงานเบาอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าใช้พลังงานน้อยก็ให้30ให้พลังงาน30กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะนะคูณด้วยน้ำหนักตัวการกระจายพลังงานนี่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวานคาร์โบไฮเดรต 50% โปรตีน 20% ไขมัน 30% ของพลังงานทั้งหมดและกำหนดให้มีเกลือแร่และวิตามินที่เพียงพอนะคะแล้วผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีโรคไตโรคหัวใจนะคะจะต้องกำหนดอาหารตามโรคไตและโรคหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ขอเน้นนะคะผู้ป่วยเบาหวานให้อาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะเส้นใยสูงควรให้ถึงวันละ40กรัมต่อวันนะคะนะ40กรัมก็ต้องมื้อหนึ่งก็ต้องมีผัก3ทัพพี3มื้อก็9ทัพพีนะคะนะจำไว้นะคะแล้วเรื่องอาหารที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำนะคะนะไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำแล้วก็มีไกลมีระดับจะต้องดูตามระดับอะค่ะตามระดับของไกลซีมิกนะคะนะแต่เราจะเลือกหมวดที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำนะคะนะและรวมไปถึงไกลซีมิกโหลดนะคะคือ GL นะคะนะก็ต้องเลือกที่มี GL ต่ำด้วยนะคะนะการจัดมื้ออาหารนี่สำคัญเพราะว่าการจัดมื้ออาหารจะต้องถ้าไม่กินยาเลยเนี่ยต้องจัดเท่าๆกันนะคะถ้าฉีดยาจะต้องดูฤทธิ์ของยาแล้วจัดอาหารให้สอดคล้องกับฤทธิ์ของยานะคะการคำนวณอาหารด้วยรายการอาหารแลกเปลี่ยนนี้นะคะเราจะต้องค่อยๆอธิบายได้รับการสอนเขาจะมีการสอนผู้ป่วยเบาหวานนะคะนะเราก็ดูนะคะนะก็ต้องดูสตรีผู้หญิงผู้ชายกิจกรรมทำงานหนักทำงานเบาทำงานอะไรนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะเท่าไหร่แล้วถึงจะไปคำนวณพลังงานแล้วก็ไปคำนวณในตารางอาหารแลกเปลี่ยนแบบนี้อยู่ในตำราเรียบร้อยแล้วนะคะนะเป้าหมายนะคะแล้วเราจะต้องเป้าหมายว่าอย่างไรเรียกว่าควบคุมอาหารได้ดีดูที่ A1C นะคะ A1C ก็โดยทั่วไปก็ให้น้อยกว่า7นะคะน้อยกว่า7ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเท่านั้นนะที่ให้น้อยกว่า7นะคะทำอย่างไรล่ะ1จัดการให้เขาเรียนรู้สัดส่วนอาหารที่จะต้องกินแล้วก็ให้เขาวางแผนด้วย

ตัวเขาเองได้แล้วก็ให้เขาเลือกได้แล้วก็อย่างน้อยต้องกินผักมื้อละกี่ทัพพีคะ2ทัพพีแต่ถ้าเกิดจะให้มีไฟเบอร์เยอะมีใยอาหารเยอะก็ให้มื้อละ3ทัพพีแต่ทั้งนี้จะต้องดูด้วยว่าท้องไม่อืดนะคะสามารถกินได้นะคะกินอาหารให้ตรงเวลานี่สำคัญเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดนี่คงที่ใช่ไหมคะนะแล้วก็ต้องสงสารเขาให้กินอาหารที่หลากหลายมีอาหารหลายชนิดให้กินนะคะไม่ใช่ว่ามาหาเราเสร็จแล้วเดินออกจากห้องไม่มีอะไรจะกินเลยนะคะเพิ่งเคยได้ยินบ่อยๆนะคะคราวนี้เราก็มาดูปัญหาทางโภชนาการปัญหาเบาหวานก็คือเรื่องของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก็คือกินไม่ถูกต้องขาดข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นการสอนนี่จะต้องสอนให้ชัดเจนว่าเขาจะต้องกินอะไรเท่าไหร่อย่างไรอะไรเท่าไหร่อย่างไรนะคะนะเราเป็นพยาบาลเราทราบนะคะเราทราบตารางอาหารแลกเปลี่ยนนะคะแต่เราจะต้องพูดให้เป็นภาษาที่ปฏิบัติก็คือเป็นช้อนเป็นทัพพีนะคะนะเราทราบเป็นกรัมแต่เราจะต้องพูดให้เป็นช้อนเป็นทัพพีเพื่อนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะคราวนี้เรามาฝึกตอบคำถามปัญหาของโรคเบาหวานทางสุขภาพว่ามีอะไรบ้างนะคะนะการประเมินสุขภาพทางโภชนาการโรคเบาหวานก็เหมือนกับทั่วๆไปก็คือมีการประเมินทางด้านขนาดรูปร่างของร่างน้ำหนักส่วนสูงนะคะน้ำหนักส่วนสูง BMI เหมาะสมไหมอันนี้สำคัญนะคะการตรวจการติดตามตรวจระดับน้ำตาลอันนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็การตรวจร่างกายการตรวจร่างกายอาจจะหวานจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าการมองเห็นตาเท้านะคะมีแผลไหมอันนี้จะต้องละเอียดแล้วนะเช่นซอกเล็บมีแผลไหมพยาบาลต้องดูนะคะมองเห็นดีไหมมีอาการบวมไหมนะคะนะจะต้องจัดอาหารให้มันตรงตามนั้นนะคะลองค่อยๆ คิดดูว่าผู้หญิงผู้ชายน้ำหนักส่วนสูงทำงานอะไรนะคะนะแล้วก็เป็นเบาหวานมานานหรือยังนะคะแล้วก็ควบคุมด้วยอะไรอันนี้เป็นหัวใจที่เราจะต้องสอนให้เขาจัดการอาหารให้สอดคล้องตามนี้นะคะอย่างเช่นว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีA1C น้อยกว่า 6.5 โอ้มันแสดงถึงอะไรนะคะแสดงว่าเขาควบคุมอาหารได้ดีใช่ไหมคะใน3เดือนที่ผ่านมา A1C นี่จะบอกผลของพฤติกรรมที่รับประทานอาหารนะคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเพราะนั้นคนไข้จะไปหาหมออาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ไม่กินไม่ได้นะคะ A1C มันฟ้องค่ะนะคราวนี้มาดูว่าถ้าเกิดข้อ6นะคะดูข้อ6นะคะเป็นผู้หญิงนะคะส่วนสูงน้ำหนักสมดุลกันไหมไม่สมดุลนะคะน้ำหนักมากนะคะตรวจเลือด180มิลลิกรัมเยอะเกินไป LDL สูงไหมสูงเพราะฉะนั้นการจัดอาหารจะต้องเป็นยังไงคะดูเรื่องน้ำหนักเกินนะคะดูเรื่องไขมันดูเรื่องน้ำตาลนะคะเราจะต้องบอกสัดส่วนของการกินอาหารนี้ให้เขาให้ชัดเจนนะคะนะก็มีคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์คะ 50% โปรตีน 20% ไขมัน 30% นะคะหรือบางครั้งเขาอาจจะเรียงคาร์โบไฮเดรต 50ไขมัน 30โปรตีน 20ก็เป็น532อย่างงี้ก็จำง่ายแต่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้นะว่าอะไร20% อะไร 30% โปรตีน 20% ไขมันเท่าไหร่คะ 30% คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่คะ 50% นะคะนะตรงนี้เราต้องออกข้อสอบแน่นอนนะคะไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคราวนี้มาดูว่าการจะประเมินหรือว่าการจะให้คำแนะนำเราจะต้องดูอะไรคะผู้หญิงผู้ชายทำงานอะไรส่วนสูงและน้ำหนักสมดุลกันไหม BMI เกินหรือเปล่าไขมันเป็นยังไงแล้วก็พฤติกรรมการกินข้อนี้ข้อ7นี้เขาบอกพฤติกรรมการกินว่าชอบกินกาแฟเย็นกาแฟสดใส่วิปครีมวันละ2แก้วแสดงว่าอันนี้ปัญหาทางโภชนาการอยู่ที่พฤติกรรมนะคะอยู่ที่พฤติกรรมนะต่อไปเราพูดถึงเรื่องโรคไตโรคไตนี่เป็นภาวะเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นภาวะที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียค่ารักษาเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะนะโรคไตมีหลายระดับการรักษาจะในระยะเฉียบพลันต้องรักษาให้หายนะคะนะมันหายได้ระยะแรกๆนี่มันหายได้นะคะก็ที่เราพบบ่อยก็จะมี acute glomerulonephritis นะคะโรคไตอักเสบแบบเฉียบพลันนะคะ

แล้วก็เนฟโรติกซินโดรมอันนี้เป็นเรื้อรังนะคะโรคไตวายเฉียบพลันโรคไตวายเรื้อรังอันนี้เป็นโรคที่พบบ่อยนะคะแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงของนิ่วในไตนะคะค่ะเป้าหมายเราก็จะต้องปรับแรงดัดแปลงปรับอาหารให้เหมาะสมกับอะไรคะพยาธิสรีรภาพของไตการทำงานของไตเมื่อไตอักเสบต้องให้ไตพักเมื่อตับอักเสบก็ต้องให้ตับพักใช่ไหมคะนะตับมีหน้าที่อะไรแล้วก็จัดอาหารให้มันสอดคล้องไตมีหน้าที่อะไรก็ต้องจัดอาหารให้สอดคล้องถ้าเรากินอาหารไม่สอดคล้องก็จะทำให้ของเสียเนี่ยค้างอยู่ในร่างกายเพราะไตไม่สามารถขับออกไปได้นะคะและยังแถมมีการทำลายเนื้อไตออกไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้เรามาดู acute glomerulonephritis นะคะระยะนี้อาการเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดมีอาการรุนแรงของเสียมันค้างถ้าของเสียค้างต้องลดโปรตีนลงหรือว่าให้โปรตีนต่ำให้โปรตีนต่ำเขาเรียกว่า low protein นะคะนะเราจะต้องดูว่ามีของเสียข้างไหมมีภาวะยูเรียสูงไหมนะคะดูค่า BUN นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประเมินทางด้าน laboratory นะคะ assessment ต่อไปโรคไตอักเสบแบบเรื้อรังตะกี้เป็นแบบเฉียบพลันแล้วเรารักษาไม่ดีก็กลายเป็นเรื้อรังเรื้อรังนี่ก็ต้องกินอาหารดูตามผลแลบอีกนะคะว่ามีภาวะการข้างของยูเรียไหมนะคะมีภาวะยูริมเมียไหมถ้ามีจำกัดโปรตีนพลังงานก็ให้เพียงพอในรูปของคาร์โบไฮเดรตนะคะนะให้ในรูปของคาร์โบไฮเดรตโรคตับก็ให้ไฮคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ถ้าโรคไตก็ให้พลังงานในรูปของคาร์โบไฮเดรตได้นะคะนะให้ได้ 50-60% เลยนะคะแล้วก็ให้แล้วก็ดูในเรื่องของไขมันถ้าไขมันไม่สูงก็ให้ไขมันปกตินะคะให้ 25-30% ได้แต่ดูอาการบวมโรคไตเรื้อรังมักจะมีอาการบวมอาการบวมนี้ต้องจำกัดเกลือนะคะนะต่อไปเนฟโรติกซินโดรมเราจะพบบ่อยนะคะโดยเฉพาะในเด็กนะคะบวมหน้ากลมเลยหน้ากลมเป็นพระจันทร์มูนเฟสนะคะอันนี้สำคัญนะคะก็ต้องจำกัดน้ำดื่มและอาการบวมนะคะถ้าบวมมากจำกัดน้ำดื่มวันละ500 ซีซีใส่ขวดตั้งไว้เลยนะคะไม่กินน้ำที่อื่นถ้ากินน้ำที่อื่นให้เทน้ำตัวนี้ออกเพื่อทวงน้ำนะคะให้พลังงานเพียงพอให้ในรูปของคาร์โบไฮเดรตให้ในรูปของไขมันถ้าไขมันไม่สูงนะคะให้ไฮโปรตีนเนฟโรติกซินโดรมให้ไฮโปรตีนเพราะว่าเขาจะมีโปรตีนรั่วออกไปในทางปัสสาวะนะคะเขาเรียกว่าโปรตีนอยู่นะคะโปรตีนที่ให้จะต้องเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีคือมีกรดไขมันจำเป็นคือ essential amino acid เนี่ยจำเป็นนะคะเช่นไข่นมเป็นต้นนะคะนะให้โปรตีนมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็จำกัดโซเดียมนะคะจำกัดน้ำและโซเดียมเนฟโรติกซินโดรมจำกัดน้ำและโซเดียมต่อไปไตวายมีเฉียบพลันและเรื้อรังนะคะไตวายเฉียบพลันนี่มันเป็นการทำงานของไตเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการข้างของเสียใช่ไหมคะแล้วก็สมดุลของน้ำและเกลือแร่และภาวะความเป็นกรดด่างมันเสียไปนะคะมันเสียไปเพราะว่าไตไม่ทำงานนะคะคราวนี้จะจัดอาหารอย่างไรดูเลยเพราะว่าภาวะยูเรียในเลือดเป็นยังไงถ้ามีภาวะยูริมิกให้จำกัดอาหารพวกโปรตีนนะคะเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีโปรตีนเลยถ้าบวมมากให้จำกัดน้ำดื่ม500 ซีซีต่อวันแล้วก็จำกัดพลังงานจัดให้มันเพียงพอนะคะนะอาจจะให้สัก30 กิโลแคลอรี่ต่อวันในรูปของคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะนะถ้าเป็นโรคไตก็จะต้องดูแลเรื่องโปรตีนและเกลือแล้วก็น้ำนะคะนะเกลือและน้ำถ้าเป็นโรคตับดูอะไรคะก็ดูแลเรื่องไขมันนะคะต่อไปไตวายเรื้อรังนี่เป็นนานนะคะก็จะอาจจะถึงขั้นระยะที่จะต้องไปถึงถ้าไม่ดูให้ดีก็ต้องฟอกไตใช่ไหมคะนะถ้าไตวายเรื้อรังเนี่ยนะคะดูเลยว่าการข้างของยูเรียเป็นอย่างไรนะคะดูผลแลบค่ะแล้วให้โปรตีนตามผลแลบนั้นพลังงานให้เพียงพอในรูปของคาร์โบไฮเดรตและไขมันโซเดียมและน้ำจำกัดตามอาการบวมและจำกัดโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมสูงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงได้แก่อะไรคะพวกผลไม้แห้งกล้วยส้มนะกล้วยส้มมะเขือเทศเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์และไข่ด้วยนะคะคราวนี้ไตวายเรื้อรังจนขั้นถึงทำงานได้น้อยกว่า 15% ต้องไปฟอกไตคนไข้ที่จะฟอกไตก็จะมีปัญหาเรื่องการ
จำกัดไอ้พวกอาหารเนี่ยนะต้องปรับให้มันพอดีซึ่งมันจะไม่อร่อยอะนะมันไม่อร่อยแล้วมันเป็นระยะยาวนะคะคนไข้ก็มักจะแบบว่าใกล้ๆฟอกไตก็ขอกินมันสักหน่อยนะคะแล้วก็ไปฟอกไตกลับมานะคะนะแบบนั้นบางทีถ้าฟอกไม่ทันก็จะมีอาการก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะนะเพราะฉะนั้นการสอนคนไข้เนี่ยสำคัญมากในเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็โปรตีนนะคะโปรตีนนี้จะมีระยะฟอกไตก่อนฟอกไตให้โปรตีนค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่ามันมีการข้างของเสียหลังฟอกไตอาจจะสูญเสียโปรตีนไปกับการฟอกเลือดนะคะก็ให้ไฮโปรตีนให้ถึง 1.2 กรัมนะคะไขมันก็ให้ปกติก็ให้ 25-30% ยกเว้นกรณีที่มีไขมันในเลือดสูงคาร์โบไฮเดรตให้ 50-60% ได้สบายโพแทสเซียมก็ต้องจำกัดนะคะนะโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องจำกัดนะคะที่จะต้องจำกัดประมาณ 800-1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะนะเราก็ต้องดูว่าอาหารที่ให้โพแทสเซียมสูงนะอะไรบ้างนะคะตามที่ครูได้พูดไปแล้วโซเดียมจำกัด 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะน้ำปลา1ช้อนนะคะน้ำปลา1ช้อนมีโซเดียม400มิลลิกรัมนะคะนะปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับไตนะคะถ้าแพทย์ก็จะเป็นคนคำนวณแล้วเป็นคนบอกว่าส่วนใหญ่จะให้ดูปริมาณปัสสาวะบวกกับน้ำอีก500ซีซีนะคะอันนั้นเป็นส่วนใหญ่โรคไตเรื้อรังคนไข้มักจะขาดวิตามิน B6 วิตามิน D นะแล้วก็โฟลิกแอซิดแล้วก็เหล็กก็จะซีดนะคนไข้จะซีดนะคะนะแล้วก็พวกเกลือแร่สังกะสีและแคลเซียมเพราะฉะนั้นตอนเวลาคำนวณอาหารก็ต้องแนะนำหมู่ที่มีสารอาหารพวกนี้ด้วยอันเป็นแบบประเมินโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะนะครูก็มีอยู่ข้างในหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในภาคผนวกนะคะนักศึกษาก็ไปดูนะคะปัญหาทางโภชนาการมันเป็นปัญหาถ้าโรคเรื้อรังมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับอาหารไม่ถูกต้องเมื่อกินอาหารไม่ถูกต้องไตมันก็จะเป็นไงคะมีของเสียข้างนะแล้วก็มีภาวะขาดน้ำขาดโซเดียมค่ะขาดแร่ธาตุนะคะอันนี้ปัญหาก็คือน้ำเกินโซเดียมเกินบวมอันนี้เป็นปัญหาหรือไม่ก็มีภาวะขาดอาหารได้รับอาหารไม่เพียงพอนะคะคราวนี้เรามาฝึกตอบคำถามอันนี้เรื่องที่นักศึกษาจะต้องทำนะคะคุณเน้นว่าจะต้องทำนะคะการประเมินประเมินสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตมุ่งเน้นเรื่องอะไรเรื่องภาวะทุพโภชนาการต้องดูด้วยนะคะนะ acute glomerulonephritis เนฟไฟติสเป็นไงคะไตทำงานน้อยแต่ทำงานน้อยต้องให้โรโปรตีนนะคะให้โรโปรตีนแล้วก็บวมมีอาการบวมใช่ไหมคะบวมและปัสสาวะน้อยจำกัดน้ำและจำกัดเกลือนะคะสำคัญนะคะดูตามอาการเลยที่ครูบอกว่ามีอาการบวมจำกัดเกลือจำกัดน้ำนะคะน้ำถ้าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก็จะพบโปรตีนในปัสสาวะและมีการข้างของยูเรียอาหารที่จำกัดก็คืออะไรคะโปรตีนไม่เกินวันละ20กรัมนะคะ20กรัมเท่ากับโปรตีนประมาณ3ส่วนนะคะเนฟติซินโดรมนี่จะมีอาการบวมนะคะจะมีอาการบวมก็ต้องจำกัดน้ำและจำกัดเกลือเหมือนกันนะคะการจัดอาหารผู้ป่วยโรคไตที่เป็นโครนิกกลอมเมอรูโลเนฟติสนี่จะต้องดูแลเรื่องของอาหารตามอาการด้วยนะคะนะว่ามีการข้างของยูเรียไหมถ้ามีการข้างของยูเรียก็ให้ลดอะไรคะให้ลดโปรตีนลงนะคะผู้ป่วยนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องดูด้วยนะคะน้ำหนักเกินไหมทำงานอะไรนะคะจะควบคุมอย่างไรให้น้ำหนักตัวให้พอดีก็เราก็มีสูตรคำนวณ นะคะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยนะคะนะภาวะยูริเมียยูริเมียเมื่อไหร่ก็ต้องจำกัดโปรตีนก่อนนะคะจำไว้เลยแล้วพออาการดีขึ้นแล้วค่อยๆเพิ่มโปรตีนขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูให้เซลล์ของไตมันทำงานดีขึ้นนะคะนะโรโปรตีนอาหารโรโปรตีนจะให้อะไรนะคะก็อาหารที่เป็นที่มีเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยน้อยลงนะคะนะก็ต้องคำนวณนะคะคำนวณตามรายการอาหารแรกต่อไปโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนักเดี๋ยวนี้เรื่องของน้ำหนักตัวนี้สำคัญมากจะทำให้เกิดโรคอะไรคะโรคไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดตีบเส้นเลือดที่สมองตีบเส้นเลือดที่หัวใจตีบนะคะนะเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราจัดการตั้งแต่ต้นเหตุคือการควบคุมเน้นการบริโภคเนื้อสัตว์
แป้งข้าวนะคะเพราะแป้งข้าวนี่ถ้าเกินเมื่อไหร่ปั๊บก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเป็น LDL ได้นะคะไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนักน้ำหนักตัวที่เหมาะสมต้องทราบด้วยว่าเท่าไหร่นะ 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรอันนี้เป็นเป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายที่ทุกคนควรจะเป็นคือไม่เกิน BMI ไม่เกิน23นะคะนะเราจะควบคุมพลังงานอย่างไรพลังงานนี่สำคัญนะคะแม้ว่าควบคุมน้ำหนักก็ต้องกินอาหารให้สมดุลมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันบางคนบอกไม่ฉันไม่กินไขมันฉันจะกินโปรตีนอย่างเดียวไม่ได้นะคะบางคนบอกฉันไม่กินแป้งข้าวฉันจะกินโปรตีนอย่างเดียวกินโปรตีนอย่างเดียวมันอร่อยและมัน

ปรุงอาหารก็ต้องสอนนะคะสอนเรื่องอะไรการปรุงอาหารใช้น้ำมันน้อยนะคะมีการกินอาหารทอดได้บ้างแต่ใช้น้ำมันน้อยถ้าเราไม่ให้กินเลยไม่ได้เดี๋ยวสักวันจะกินเยอะนะคะนะการควบคุมอาหารโปรตีนการเลือกอาหารไขมันอันนี้เป็นสำคัญคือในเรื่องของพฤติกรรมการวางแผนเมนูแพลนนิ่งนี่สำคัญนะคะต้องให้เขาวางแผนด้วยตัวเขาเองและต้องมีอาหารที่ชอบอาหารที่ใช่อยู่บ้างนะคะเพียงแต่ปรับให้มันน้ำมันน้อยหรือหวานน้อยนะคะเป็นต้นนะคะและการเลือกเครื่องดื่มที่สำคัญก็คือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องดื่มที่ผสมกับน้ำเชื่อมที่มีไฮฟรุกโตสนะคะเขาจะเขียน SFCS นะคะไฮฟรุกโตสคอนไซรัปอันนี้สำคัญนะคะค่ะอันนี้ว่าเป็นธงโภชนาการอันนี้ก็จะเป็นภาวะสมดุลถ้าเรากินอาหารเท่ากันใช้เท่ากันมันก็คงที่แต่ถ้าเราจะลดน้ำหนักให้กินอาหารน้อยกว่าน้อยลงไป500กิโลแคลอรี่นะคะครบ1สัปดาห์น้ำหนักตัวลดลงไปครึ่งกิโลกรัมนี่คือเป้าหมายที่การลดน้ำหนักที่ดีคือค่อยๆลดนะคะลดอาหารวันละเท่าไหร่คะ500กิโลแคลอรี่ครบ7วันน้ำหนักลดไปครึ่งกิโลกรัมนะคะนะอันนี้สำคัญนะคะจะต้องให้เขารู้จักจัดการอาหารด้วยตัวเองแล้วก็ทำเป็นนิสัยนะคะเขาเรียกว่าเป็นบริโภคนิสัยรับประทานผักและผลไม้ให้เพียงพอแล้วก็ไม่เลือกผลไม้ที่มีรสหวานจัดเกินไปนะคะนะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะได้รับอาหารและพลังงานไม่สมดุลเช่นที่ครูบอกว่าฉันไม่กินแล้วแป้งข้าวฉันกินโปรตีนอย่างเดียวแล้วฉันก็จะไม่กินไขมันไม่ใช่นะคะจะต้องกินกี่อย่างคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันที่สมดุลกันคาร์โบไฮเดรต 50-60% โปรตีนต้องเท่าไหร่คะ 15-20% ไขมันเท่าไหร่คะ 25-30% จำไว้นะคะจำไว้ว่าจะต้องมี3อย่างนี้ที่สมดุลกันแล้วก็มีเกลือแร่วิตามินและน้ำต้องดื่มน้ำด้วยนะคะนะน้ำนี่จะต้องเพียงพอด้วยอันนี้ข้อมูลทางโภชนาการถ้าเราจะกินอะไรต้องดูฉลากโภชนาการนะคะดูฉลากโภชนาการนะมีโซเดียมเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่มีพลังงานเท่าไหร่กินแค่ไหนนะหนึ่งหน่วยบริโภคแค่ไหนเราจะต้องให้เขาจัดการชีวิตให้ลงตัวรวมถึงอารมณ์นะคะเครียดก็ทำให้คะเครียดก็กินเด้นะคะในชีวิตจริงมีอาหารเยอะแยะต้องบ่อยก็เผชิญให้ได้นะคะจะบอกว่าห้ามกินไม่ได้นะคะจะต้องเผชิญอันนี้ข้าวผัดแสนหรูนะคะตักมาสัก3ครั้งหรือ1ทัพพีคือ4คำนะคะปลากินปลามีประโยชน์กินหมดนี่ได้ไหมไม่ได้นะคะกินประมาณ4ช้อนกินข้าวนะช้อนกินข้าวตักนะคะแฮมเบอร์เกอร์กินได้ไหมเศษ1ส่วน4เท่านั้นชีสเค้กอ่ะ2คำนะคะกาแฟล่ะกาแฟนี้ไม่ใส่วิปครีมและน้ำตาลน้อยนะคะจำไว้เลยว่าหวานน้อยหวานน้อยไม่วิปหวานน้อยไม่วิปทุเรียนกินไหมได้ค่ะทุเรียนสักประมาณครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดนะคะนะครึ่งเม็ดแล้วเอาไปเก็บไว้ไกลๆไปเก็บไว้ไกลๆเลยนะคะนะอันนี้แล้วก็ต้องสอนเขาก็เดิมอ่ะคนที่น้ำหนักเกินก็กินอาหารพวกนี้มาก่อนใช่ไหมคะนะกินอาหารแบบนี้มาก่อนแล้วก็อยู่ๆก็บอกไม่ให้กินนะคะมันก็มีปัญหากันนะคะถ้าลดอาหารวันละ500กิโลแคลอรี่1สัปดาห์น้ำหนักลดไปเท่าไหร่คะครึ่งกิโลกรัมอันนี้เป็นหลักการเลยอันเราจะต้องสอนให้กินอะไรกินเท่าไหร่กินอย่างไรท่องไว้เลยว่ากินแล้วก็จะต้องทำเป็นภาชนะแบบนี้นะคะนะเป็นอุปกรณ์แบบนี้นี่เรียกว่าช้อนกินข้าวนะคะหรือแบบยาวก็ได้นะคะอันนี้ทัพพีอันนี้ข้าวมื้อละ1ถึง2ทัพพีผักมื้อละ2ทัพพีนะคะถึง3ทัพพีก็ได้นะคะแล้วก็เนื้อปลาประมาณ3ถึง4ช้อนกินข้าวแบบนี้ไปตักมาน้ำตาลไม่เกิน3ช้อนชาถ้าจะลดน้ำหนักนะคะน้ำตาลน้ำปลานะคะไม่เกิน3นะถ้าจะลดน้ำหนักมีจานใบ1ครึ่งนึงเป็นผักนะครึ่งนึงเป็นผักเซเนอร์4เป็นข้าวอีกเซเนอร์4เป็นเนื้อสัตว์และผลไม้1จานเล็กจำไว้ว่า1จานเล็กนะคะนะแบบนี้เป็นต้นต้องมีผักหลายๆสีนะควบคุมให้ดีว่าจะกินอะไรกินเท่าไหร่ขึ้นอย่าไปกินเรียนแบบเพื่อนนะคะผู้หญิงผู้ชายน้ำหนักตัวไม่เท่ากันอายุไม่เท่ากันทำงานไม่เหมือนกันกินไม่เท่ากันนะคะกินไม่เท่ากันนะคะกินอย่างไรต้องกิน3มื้อแล้วก็มื้อย่อยๆนะคะไม่งดมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะนี่ก็รูปแบบนี้นะคะนะธงโภชนาการนี่ก็สำคัญนะคะกินเสร็จแล้ว

0: กินเสร็จแล้วต้องจดนะคะนะกินเสร็จแล้วจดถ้าวันไหนกินกะทิวันนั้นไม่กินทอดถูกไหมคะเพราะเดี๋ยวน้ำมันเกินนะคะเพราะครูบอกว่า3เขาให้เต็มที่ถึง5ช้อนชาน้ำมันน้ำตาลน้ำปลาเนี่ยให้เต็มที่เนี่ย5ช้อนในคนปกตินะแต่เราจะลดน้ำหนักต้องลดลงนะคะน้ำมันทั้ง3น้ำตาลทั้ง3ถ้าเราเกิดจะกินส้มตำก็ต้องใส่น้ำตาลน้อยหน่อยนะคะหรือว่ากินส้มตำไม่กินน้ำเพราะน้ำตาลน้ำปลามันอยู่ในน้ำนะคะในของคนนี้เมื่อเช้ากินหมูหวานนะคะน้ำเมื่อเช้ากินหมูหวานแล้วก็กินหมี่กรอบทอดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กินปีกไก่ทอดอีกไม่ได้นะคะทอดกินวันละครั้งทอดนี่กินให้กินวันละ1ครั้งนะคะนะกินแล้วต้องจดจดแล้วก็พิจารณาคราวนี้มาดูอาหารพวกนี้เหมาะกับคนไข้ไหมโรคไตกินได้นะคะถ้าโรคไตโรคตับเนี่ยกินขนมชั้นได้แต่ผู้สูงอายุกินไม่ได้มันเหนียวนะคะโรคไตโรคตับกินได้นะคะแต่โรคไตเนี่ยกินอาหารพวกนี้ไม่ได้มันเค็มนะคะมาดูอันนี้โรคตับกินอันนี้ได้เยอะนะคะโรคเบาหวานกินอย่างนี้เยอะไม่ได้นะคะโรคไตอันนี้จะต้องใส่น้ำปลาน้อยส้มตำเป็นอาหารที่แบบใครๆก็ว่าดูดีแต่จะมีอะไรคะมีน้ำตาลมีน้ำปลาเยอะเพราะฉะนั้นให้กินแบบยกก็คือไม่กินน้ำเฉาก๊วยโรคเบาหวานกินไม่ได้นะคะแต่โรคไตกินได้โรคตับกินได้นะคะนะแต่ละโรคกินได้ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ดูยำพวกนี้น้ำยำของคนไทยเนี่ยแซ่บนี่ประกอบไปด้วยเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเพราะฉะนั้นไอ้เค็มกับหวานเนี่ยทำให้เกิดโรคนะคะทำให้เกิดโรคบางคนบอกฉันไม่กินนะไอ้ทอฉันกินยำแต่มันก็ไปเจอน้ำตาลเองนะคะนะแล้วก็ดูโอ้อย่างนี้โรคอะไรกินได้คะโรคไตกินไม่ได้นะคะนะโรคไตกินไม่ได้นะคะอย่างนี้โรคไตกินไม่ได้นะคะอย่างนี้โรคไตก็กินไม่ได้นะคะนะไส้กรอกนี่เป็นอาหารที่มีไขมันสูงโรคอะไรกินไม่ได้โรคตับนะคะอันนี้เบาหวานกินได้ไหมน้ำปลาหวานมีมะม่วงมันเปรี้ยวหรือมันมีสะเดามันขมแต่มันมีน้ำตาลเยอะแล้วก็มีเกลือเยอะนะคะมันเค็มและหวานโรคไตกับโรคเบาหวานอย่างนี้โรคไตกินไม่ได้นะคะนะคราวนี้มาฝึกการฝึกตอบคำถามนะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายจะลดน้ำหนักสักครึ่งสัก1กิโลกรัมต่อสัปดาห์ดีไหมไม่ดีนะคะเขาต้องบอกว่าให้ประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์นะคะเดือนนึงก็2กิโลอย่างนั้นพอแล้วนะคะถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายว่าจะลดเยอะลด10วันได้2โลอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันทำให้อาหารไม่สมดุลนะคะนะทำให้ภาวะอาหารไม่สมดุลผู้หญิงผู้ชายส่วนสูงเท่าไหร่ BMI เท่าไหร่ต้องดูด้วยนะคะต้องดูด้วยนะคะระหว่างการควบคุมน้ำหนักเนี่ยจะต้องประเมินภาวะสุขภาพด้วยจะต้องได้รับอะไรเพียงพอนะสารอาหารได้รับอาหารกี่อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะนะดูให้เพียงพอนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องการตั้งเป้าหมายนะคะใจร้อนไหมไม่ต้องเพราะมันอ้วนมานานแล้วนะคะค่อยๆลดนะคะสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมก็วิเศษแล้วถือว่าเก่งมากแล้วต้องให้กำลังใจนะคะเรื่องสำคัญคือการให้กำลังใจกับอาหารที่เขาถูกปรับไปแล้วถ้าเขาปรับอาหารแล้วเขาจะติดเป็นนิสัยแล้วต่อไปก็จะสุขภาพดีนะคะวันนี้นะคะเราก็คุณเน้นเรื่องการไปตอบคำถามนะคะนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมให้เขารู้ว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่มีน้ำมันเท่าไหร่นะคะ you are what you eat นะคะนะเป็นอย่างนั้นค่ะให้นักศึกษาฝึกตอบปัญหานะคะที่ครูให้นะคะฝึกตอบปัญหาที่ครูให้วันนี้มีอะไรสงสัยไหมคะลองกลับไปทบทวนดูนะคะนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดเถอะ

จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถคันนึงที่จอดฉันรีบ
3: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
2: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
4: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีค่ะนักศึกษาคราวนี้เราก็จะมาถึงหน่วยที่12นะคะเป็นเรื่องของโภชนาบำบัดในโรคระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มะเร็งโภชนาบำบัดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของในชุดวิชา51107นะคะในส่วนที่3โภชนาบำบัดสำหรับการพยาบาลซึ่งจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8ถึง13คราวนี้เราอยู่ที่หน่วยที่12นะคะพอพูดถึงตัวนี้ค่ะเวลาอยู่กับหน่วยที่12เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนนะคะเช่นเดียวกันกับเนื้อหาตัวอื่นๆก็คือตอนที่ 12.1 เราจะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ตอนที่ 12.2 จะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอชตอนที่ 12.3 จะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด3ตอนนะคะเราจะพูดไล่ไปทีละตอนค่ะทีนี้ก่อนจะทำความเข้าใจตอนที่เราจะอธิบายในแต่ละโรคโดยสังเขปเพราะนักศึกษาจะศึกษาโดยละเอียดจากชุดวิชาพยาธิสรีระแล้วก็ชุดอื่นๆที่เรียนไปแล้วนะคะตรงนี้เพียงแต่จะให้เนื้อหาเพื่อจะโยงเข้าไปสู่โภชนาบำบัดให้ถูกต้องค่ะในตอนแรกนะคะตอนที่ 12.1 เนี่ยโภชนาบำบัดสำหรับโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆเป็นโรคยอดนิยมนะคะของพวกเราเลยอัตราคนเป็นโรคภูมิแพ้สูงขึ้นตามลำดับนะคะเราก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยพยาบาลควรจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาบำบัดกับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้ดีนะคะเพราะว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคเป็นภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งนะคะโดยเกิดจากร่างกายของเราอะค่ะมีปฏิกิริยาตอบสนองมากกว่าปกติเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นทั้งหลายหรือที่เรียกว่าอัลเลอร์เจนหรือสารก่อภูมิแพ้ค่ะสารก่อภูมิแพ้ทุกวันนี้ที่ฮิตๆก็คือฝุ่นควันไรฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ขนสัตว์เลี้ยงแมลงต่างๆอะค่ะยาก็ได้นะคะหรืออาหารบางประเภทตอนนี้จะพบว่าในเด็กๆอะค่ะจะมีอาการแพ้อาหารมากขึ้นตามลำดับนะคะเราก็เลยอยากจะเรียนสาเหตุได้ส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรก็โทษไปก่อนที่โทษอย่างนี้เพราะว่าพบว่าคนที่มีภูมิแพ้เนี่ยมักจะมีคนในครอบครัวเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะตอนนี้ก็จะพูดถึง PM2.5 เยอะใช่ไหมคะทีนี้จริงๆอะค่ะหลังจากกล่าวถึงโรคภูมิแพ้เนี่ยโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะเจอตั้งแต่เด็กๆเลยในเอกสารการสอนจึงแนะนำให้เราดูแลเรื่องโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กด้วยโดยตั้งแต่การถ้าเจอในเด็กอะค่ะเขาเชื่อกันว่าถ้าจะทำให้ดีขึ้นนะคะรักษาโรคภูมิแพ้ตัวหัวใจสำคัญ

ก็คือการส่งเสริมการรับการให้เด็กได้นมแม่ค่ะนมแม่เนี่ยเราพบว่ามันมีงานวิจัยชัดเจนมากนะคะว่าเด็กที่ได้รับนมแม่เต็มที่อย่างเดียวเนี่ยตามที่กำหนดเนี่ยจะเป็นโรคภูมิแพ้น้อยกว่านะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันเด็กจะแพ้พวกนมวัวเยอะขึ้นหรือสารอาหารอื่นเยอะขึ้นนะคะนอกจากนมแม่แล้วเนี่ยก็คือส่งเสริมพวกการรับประทานพวกเวย์โปรตีนพวกแมคโครไบโอติกส์แล้วก็อาหารต่างๆนะคะเช่นอาหารที่มีโปรไบโอติกพวกโยเกิร์ตกิมจิถั่วเน่าหรือกลุ่มวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็สารต่างๆอะค่ะพวกซิลิเนียมฟอร์โบนอยด์คอริซีนสังกะสีแล้วก็แมกนีเซียมพวกนี้นะคะนักศึกษาลองไปเช็คดูว่ามันจะมีตารางบอกไว้ในชุดวิชาทั้งชุดกับทั้งชุดที่ซ้ำกันนะคะว่าอาหารชนิดไหนที่มีสารเหล่านี้มากขึ้นในตอนที่ 12.2 เนี่ยนะคะจะพูดถึงภูมิคุ้มกันเหมือนกันแต่กลายเป็นโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอชตั้งแต่โควิดมาโรคเอชหายโรคเอชดูเหมือนจะซาลงแต่จริงๆยังมีอยู่นะคะเราก็เลยใส่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาพวกโภชนะบำบัดด้วยตัวโรคเอชหรือ Acquired Immunity Deficiency Syndrome เนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการติดเชื้อ HIV ด้วยนะคะคือเป็นเรื่องของการติดเชื้อ HIV ไวรัสซึ่งทำให้เกิดภูมิคุ้มกันของคนบกพร่องค่ะรวมทั้งโรคเอชที่เป็นระยะท้ายของการติดเชื้อ HIV โรคพวกนี้ค่ะลำพังภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยยังอาจจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแต่ผลจากภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยทำให้เขาเกิดการติดเชื้อหรือมีโรคแทรกซ้อนต่างๆได้อะค่ะเพราะว่าไวรัส HIV พอติดนานๆเนี่ยก็จะทำลายเม็ดเลือดขาวตัวนึงที่เรียกว่า CD4 ซึ่งทำให้เราพอภูมิคุ้มกันเหล่านี้ต่ำลงก็จะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะตัวสำคัญพวกวัณโรคปอดเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นต้นนะคะค่ะนอกจากกลุ่มนี้มันจะแบ่งระยะของตามระยะของโรคนะคะออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่พอสมควรที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้กับผู้ป่วยโรคเอชที่เต็มขั้นขึ้นมาสูงต่อมาก็คือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำลงจนกระทั่งบกพร่องแล้วก็เกิดความเจ็บป่วยได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นักศึกษาคงจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่ามาจากไหนบ้างส่วนใหญ่ก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์การใช้กระบอกเข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้ป่วยอะค่ะซึ่งทำให้เช่นเดียวกับอย่างที่3นะคะก็คือการสัมผัสเลือดหรือน้ำเหลืองของผู้ป่วย HIV ผ่านผิวหนังที่เปิดนะคะหรือว่าใช้ของมีคมร่วมกันพวกมีโกนนะคะอีกตัวนึงที่ตอนหลังเนี่ยน้อยลงก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกอ่ะเพราะตั้งแต่เรามีระบบการแพทย์ที่ดีขึ้นนะคะเราก็จะให้แม่ได้ยาทำให้การติดเชื้อจากแม่สู่ลูกน้อยลงนะคะแล้วก็การรับบริจาคโลหิตที่มีเชื้อ HIV ปนเปื้อนซึ่งตอนหลังๆเนี่ยก็น้อยลงนะคะเพราะจะมีการตรวจอย่างเข้มงวดขึ้นนะคะซึ่งการติดเชื้อก็จะแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็คือระยะติดเชื้อเฉียบพลันคนพวกนี้นะคะพอได้เชื้อใหม่ๆอะค่ะตอนนี้เราดูโควิดเป็นตัวเทียบก็ได้นะคะส่วนใหญ่พอได้เชื้อใหม่ๆยังจะมีอาการไม่มากค่ะแล้วก็ยังไม่มีภูมิต้านทานขึ้นมาส่วนใหญ่บางคนก็จะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดจะพบว่าไวรัสนะคะจะคล้ายๆกันนะคะจะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดไอจามปวดเมื่อยแล้วก็บางส่วนก็ไม่มีอาการแล้วก็ระยะที่2นะคะระยะที่ยังไม่ปรากฏอาการก็คือไวรัสตัว HIV ไวรัสเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะภูมิต้านทานก็เริ่มมีตรวจเชื้อก็จะเจอเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะแล้วก็มีสารภูมิคุ้มกันต่อโรคตัวนี้ช่วงนี้นะคะอาจจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นพาหะก็ได้เพราะว่าสามารถจะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ระยะที่3ค่ะเริ่มมีอาการแล้วก็คือกลุ่มนี้ค่ะเริ่มมีอาการอย่างที่บอกอะค่ะ CD4 จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีการติดเชื้อก็เลยมีอาการขึ้นมาอาการที่พบบ่อยๆก็คือการติดเชื้อราทำให้มีฝ้าขาวในปากมีตุ่มคันขึ้นตามแขนขาต่อมน้ำเหลืองที่คอโตนะคะมีไข้เรื้อรังท้องเสียเรื้อรังน้ำหนักลดปวดกล้ามเนื้อและข้อและระยะสุดท้ายนะคะระยะ

ที่เราเรียกว่าเป็นระยะโรคเอสแล้วค่ะก็คือ CD4 เนี่ยจะลดลงมากเลยแล้วก็จะพบแพทย์ด้วยอาการติดเชื้อทั้งหลายซึ่งจะรุนแรงมากนะคะอาจจะเรียกเป็นติดเชื้อฉวยโอกาส opportunistic disease ได้อะค่ะก็จะเจอโรคแปลกๆที่คนธรรมดาเราจะไม่ค่อยเป็นนะคะเช่นการติดเชื้อพวกแบคทีเรียไวรัสหรือว่าโปรโตซัวทั้งหลายทีนี้โภชนาบำบัดสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะจะขออนุญาตพูดรวมๆกันไม่ว่าจะอยู่ในระยะไหนอะค่ะอย่างแรกเลยเราควรจะแนะนำผู้ป่วยทั้งหลายเนี่ยนะคะให้รับประทานอาหารครบ5หมู่อันนี้สำคัญมากนะคะแล้วอาหารเหล่านี้ก็ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ให้พลังงานสูงค่ะโดยเฉพาะโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยควรบริโภคเนื้อสัตว์ปีกไร้มันไร้หนังอย่างเดิมนะคะเหมือนโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดทั้งหลายคุณทานปลาเยอะๆทานไข่ทานถั่วและในส่วนของไขมันนะคะเนื่องจากยาผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะก็จะได้รับยาต้านไวรัส HIV ซึ่งจะมีผลกับการเผาผลาญไขมันซึ่งอาจจะทำให้ไขมันในเลือดสูงได้นะคะก็ควรจะเลือกให้ผู้ป่วยแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยจำกัดลดการบริโภคไขมันนะคะโดยการเลือกบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือโอเมก้า3อันนี้เราสามารถจะทบทวนกลับไปทบทวนอาหารเหล่านี้ในหน่วยที่9ได้นะคะเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะก็ควรจะรับประทานให้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกถ้าจะให้ดีเป็นของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกธัญพืชเต็มเมล็ดข้าวกล้องข้าวซ้อมมือค่ะทานทุกมื้ออาหารนอกจากนี้นะคะก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องคิดมากนะคะจะอยู่ในผักและผลไม้อะค่ะรวมถึงเช่นเราควรจะบอกผู้ป่วยให้รับประทานผักและผลไม้มากๆนะคะวันละ5ส่วนเช่น1ส่วนจะเท่ากับผลไม้1ผลหรือผักสดชามใหญ่ผลไม้แห้ง1ถ้วยหรือน้ำผลไม้คั้นสด1ถ้วย1แก้วนะคะก็จะนำผู้ป่วยไปอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดอาหารเสริมก็ได้นะคะอาหารเสริมเช่นแคลเซียมหรือวิตามินแต่ถ้าผู้ป่วยจำเป็นหรือว่ามีอยู่เราก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยทานได้นะคะอีกตัวนึงที่น่าจะแนะนำสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือให้ดื่มนมนะคะหรือผลิตภัณฑ์ของนมร่วมด้วยถ้าไม่มีอาการท้องเสียมากนะคะพอมีอาหารที่ควรทานก็จะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอะแน่นอนเลยค่ะของต้องห้ามทั้งหลายนะคะสุราไวน์เบียร์เนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะจะไปทำลายวิตามินบางชนิดแล้วก็ทำให้ร่างกายสุดโทรมพอพูดถึงแอลกอฮอล์ก็จะพูดถึงบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะก็ควรจะแนะนำผู้ป่วยว่าไม่ควรสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็ลดอาหารจำพวกของหวานจัดรสจัดๆนะคะโดยเฉพาะพวกน้ำตาลนะคะพวกหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเพราะว่าคนไข้อาจจะทำให้ผู้ป่วยท้องเสียง่ายค่ะลดอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเพราะว่าระบบย่อยอาหารอาจจะไม่ค่อยดีนะคะอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเด็ดๆก็พวกน้ำอัดลมอาหารหมักดองค่ะอีกอันนึงนะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ดิบๆก็คือจริงๆก็ควรจะทานแต่อาหารสุกร้อนมีประโยชน์นะคะอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ดิบๆเนี่ยที่บ่อยๆที่เจอเนี่ยพวกทะเลค่ะปลาล้าไข่ปลาดิบแล้วก็พวกไข่ลวกทั้งหลายนะคะเพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยท้องเสียได้ง่ายขึ้นค่ะเราจบจากตรงภูมิคุ้มกันไป2ตอนแล้วนะคะก็คือพวกโรคภูมิแพ้ซึ่งเรากล่าวถึงโภชนาบำบัดตั้งแต่เด็กกับผู้ป่วยเอดหรือ HIV มาถึงตอนสุดท้ายค่ะตอนที่ 12.3 โภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งตอนนี้ก็เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทยเลยนะคะมาทำความรู้จักโรคมะเร็งโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต่างๆนะคะของภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยมีการเปลี่ยนแปลงพวกพันธุกรรมของเซลล์ทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่เติบโตได้นะง่ายมากไม่อยู่ในความควบคุมที่เหมาะสมทำให้เราเจอก้อนเนื้อนอกจากนี้นะคะมะเร็งเนี่ยพอโตมากๆก็จะรบกวนการทำงานของเซลล์ปกติในอวัยวะดังนั้นทำให้ทำงานไม่ได้แล้วก็กระจายไปตามอวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายด้วยผ่านระบบโลหิตหรือว่าต่อมน้ำเหลืองนะคะมะเร็งเนี่ยจริงๆมันมีการรักษาอยู่หลายแบบนะคะซึ่งนักศึกษาจะไปศึกษาโรคตอนนั้นนะคะเช่นถ้า
ผู้ป่วยมะเร็งระยะต้นหรือในส่วนที่ผ่าตัดได้เนี่ยแพทย์ก็อาจจะให้ผ่าตัดซึ่งตรงนี้เราก็จะไปพูดถึงโภชนาบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดใช้ตรงนั้นนะคะในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งโดยทั่วไปตรงนี้จะพูดถึงผู้ป่วยมะเร็งทั่วไปยังไม่ได้พูดถึงเฉพาะไปถึงการรักษาอื่นๆเช่นการรังสีรักษาหรือเคมีบำบัดนะคะคือโดยทั่วๆไปอะค่ะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยควรจะรับโปรตีนสูงๆอะค่ะโดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อปลาอาหารทะเลเนื้อไก่เนื้อหมูไข่และนมผลิตภัณฑ์จากนมด้วยนะคะควรจะให้สูงขึ้นประมาณ 12-15 กรัมต่อน้ำตัว1กิโลกรัมชูโปรตีนขึ้นนะคะตามกันมาก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็แนะนำพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะได้แก่ข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่าข้าวโพดข้าวบาเล่ข้าวสาลีลูกเดือยต่อมานะคะไขมันร่างกายยังจำเป็นต้องได้รับไขมันตลอดนะคะเพราะว่าไขมันเนี่ยมีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้ละลายและทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันพวก A E D K ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรับประทานไขมันด้วยแต่ว่าควรจะเลือกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอะค่ะซึ่งจะพบบ่อยๆพวกน้ำมันรำข้าวพวกโอเมก้า3อันนี้กลับไปดูในหน่วยที่9นะคะโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงตัวนี้ก็จะได้อยู่ค่ะแล้วส่วนอื่นๆก็คือวิตามินจากผักผลไม้แล้วก็น้ำอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารที่เก่าค้างมีราขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเกิดโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งตับตอนนี้จะพูดถึงตัวส่วนของอาหารพวกถั่วลิสงที่มีอัลฟาท็อกซินมากๆจะต้องหลีกเลี่ยงอะค่ะแล้วก็เขาก็จะพูดถึงการที่จะต้องลดหรือว่าเลี่ยงไปเลยอาหารที่ผ่านกระบวนการดองเค็มเช่นอาหารปิ้งย่างลมควันนะคะหรือว่าอาหารที่ถนอมด้วยเกลือไนเตรตไนไตรค่ะเช่นพวกแหนมไส้กรอกเนื้อเค็มปลาเค็มปลาของอร่อยทั้งนั้นนะคะแต่ไม่ควรแล้วก็รวมทั้งอาหารสุกๆดิบๆที่เรียนไปแล้วและแน่นอนค่ะก็ควรจะงดหลีกเลี่ยงทั้งการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ยาสูบการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลทางโภชนาการเนี่ยเช่นกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหรือเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะต้องดูแลคนทั้งคนเลยเราไม่สามารถจะอธิบายเฉพาะอาหารได้โดยที่ไม่ดูว่าเขาป่วยเป็นอะไรดัง medical model หรือตอนนี้ญาติพี่น้องหรือว่าสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงโภชนาการอาหารปกติเขาทานอะไรอยู่เขาเป็นอยู่ยังไงคะแล้วก็เขามีความเชื่อยังไงบ้างเหล่านี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่เวลาก่อนที่จะใช้กระบวนการพยาบาลนะคะเราจะต้องมองคนทั้งคนเลยให้ชัดเจนแล้วนักศึกษาก็จะเข้าสู่กระบวนการพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลทางโภชนาการก็จะมี5ขั้นตอนเหมือนกันในทุกๆของโภชนาบำบัดที่เรากล่าวถึงในชุดวิชานี้นะคะก็คือการประเมินทางโภชนาการซึ่งเราจะประเมินง่ายๆจากน้ำหนักส่วนสูงลักษณะร่างกายโดยทั่วๆไปนะคะเช่นผิวหนังแตกแห้งไหมตาแห้งมีอาการขาดวิตามินไหมรวมทั้งการใช้เครื่องมือประเมินที่ได้กล่าวถึงในหน่วยต้นๆแล้วนะคะตั้งแต่หน่วยที่8มาเรื่อยๆค่ะจะพูดถึงเครื่องมือเหล่านี้ซึ่งในสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะเลือกใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันนะคะนักศึกษาอาจจะได้เรียนรู้จากเครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการเหล่านี้เพื่อการนำไปใช้อะการนำไปใช้ที่สำคัญก็คือเราจะเอากับการประเมินทางโภชนาการควบกับบริบทของคนทั้งคนนะคะมาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการของผู้ป่วยเหล่านี้หลังจากวินิจฉัยเสร็จเราก็จะวางแผนว่าจะให้การพยาบาลยังไงโดยการวางแผนเนี่ยเราจะต้องตั้งเกณฑ์นะคะไว้เพื่อจะใช้ในการเอาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลว่าทำแล้วเนี่ยอะไรดีขึ้นผู้ป่วยเรามีภาวะโภชนาการอะไรดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การประเมินผลทางการพยาบาลแล้วก็เอามาวนวัฏจักรของการประเมินทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยหนึ่งรายซึ่งแต่ละระยะของโรคอะค่ะที่เรียนว่าแต่ละโรคจะมีระยะของเขาซึ่งอาจจะต้องนักศึกษาจะต้องใช้กระบวนการในการดูแลทางโภชนาการเนี่ยให้ตรงกับระยะแล้วก็ดูแลคนทั้งคนค่ะในหน่วยที่12นะคะโภชนาบำบัดสำหรับโรคภูมิแพ้แล้วก็มะเร็งก็ได้สรุปเรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจใน

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ไม่ว่าคุณจะไปรื้ออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
8: I returned here for just one reason I fell in love
9: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: อันเป็นปฏิวัติที่ไม่ใช้ปืนรถถังแต่เป็นการปฏิวัติแค่ปลายลิ้นอาหารที่เปลี่ยนวิถีคนไทยไปตลอดกาล
1: คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการเกี่ยวกับสังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งยุคนั้นสำคัญมากครับคือมีการกำหนดวัฒนธรรมการกินขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเก็บมาเล่าครับ
0: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจแล้วรู้สึกว่าประเทศชาติของเราได้รับความทรุดโทรมมาจนถึงสุดขีดสภาพการที่ได้กระทำมาแล้วเป็นเวลา150ปีนั้นเกือบจะกล่าวได้ว่าราษฎรส่วนมากมีผ้านุ่งเพียง1ผืนต่อครอบครัวเงินมีเกือบไม่ถึง10สตางค์ต่อครอบครัวโรคภัยไข้เจ็บมีประจำอยู่เกือบทั้งสิ้นท่านจะเห็นความหรูหราแต่ในเฉพาะพระนครเท่านั้นส่วนในชนนั้นมีสภาพน่าสังเวชอย่างสุดแสนจะทนอยู่ได้และนี่คือปาฐกถา24มิถุนา2477ที่ระบายความรู้สึกที่มีต่อการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ผ่านมาของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมอาหารและการกินโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารที่เป็นผลพวงจากการปฏิวัติความเปลี่ยนแปลง2475ที่ส่งผลต่อบริบทอาหารณช่วงเวลานั้น
2: จริงๆว่าทำการว่าทำการกินที่เปลี่ยนสภาพมาในหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เราใช้ระบบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยการปกครองในครั้งนั้นเนี่ยที่ทำให้ขนบความคิดของเราเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยทำตัวให้เป็นซีวิไลซ์มีความเจริญมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนระบบเรื่องของอาหารการกินทุกอย่างตามมาเข้ามาสู่ยุคสมัยของบ้านเราในการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินอาหารต้องกินวันละ3มื้อซึ่งถูกลักษณะนะการบริโภคชนิดของอาหารก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเราเรียกว่าเป็น westernization มีแบบความเป็นแบบตะวันตกเพิ่มมากขึ้นยุคของรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็พยายามทำตนคือสร้างความเป็นรัฐนิยมรัฐนิยมเนี่ยเป็นความนี้คือเป็นประเด็นที่สำคัญหรือสร้างความเป็นอารยะให้กับความเป็นคนไทยในประเด็นของเรื่องของอาหารการกินเนี่ยจอมในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามวัฒนธรรมอาหารการกินเนี่ยก็ถูกสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เราเรียกว่ารัฐนิยมขึ้นมาจอมพลป.ต้องการจะสร้างรัฐนิยมความเป็นไทยต่างเป็นไทยแต่อีกมือนึงต้องการที่จะให้คนบริโภคก๋วยเตี๋ยวทั้งที่ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นสัตว์ที่คนเราเรียกว่าทำการกินเส้นของคนแต้จิ๋วว่าก๋วยเตี๋ยวเพราะนั้นก๋วยเตี๋ยวนะเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนล้วนๆซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดหรือเป็น great minority ในสังคมไทยก็นำวัฒนธรรมก๋วยเตี๋ยวในการบริโภคเนี่ยเข้ามาสู่สังคมไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่จอมพลป.เนี่ยหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นที่สำคัญในการที่จะรณรงค์ให้คนบริโภคทำไมถึงให้บริโภคก๋วยเตี๋ยวเพราะหนึ่งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวมีทั้งผักก๋วยเตี๋ยวมีความสำเร็จรูปในตัวเองและด้วยความที่เมื่อกี้บอกว่าความข้าวยากหมากแพงเนี่ยเราจึงไม่รณรงค์ให้เราบริโภคข้าวเพราะข้าวเราใช้ถึงแม้เราจะปลูกได้เองก็ตามแต่ขณะเดียวกันก็โลกก็ต้องการข้าวด้วยเพราะนั้นการบริโภคลักษณะนี้ใช้แป้งน้อยกว่าแล้วก็มีผักเข้าไปด้วยก็ถือตามหลักโภชนาการว่าทำการบริโภคก๋วยเตี๋ยวก็เกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.แล้วก็รณรงค์ให้คนไทยขณะที่มีบทเพลงมีตำรับตำราคู่มือในการปรุงก๋วยเตี๋ยวรณรงค์ให้ผู้คนได้กินได้บริโภคก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.

0: ี้ก็คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.ด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมถึงวัฒนธรรมผัดไทยซึ่งในแง่ของประวัติศาสตร์นะมาเราจัดจับไทม์ไลน์มาเปรียบเทียบดูเราก็จะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นสมัยจอมพลป.หรอกครับมีมาก่อนหน้านั้นวัฒนธรรมผัดไทยของถ้าถามว่าคนไทยเรากินเส้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็จะเจอว่ารัชกาลที่2เราก็มีการกินเส้นแล้ววัฒนธรรมการกินเส้นเราไม่ได้ปฏิเสธแสดงว่าถึงแม้จะมาจากชนต่างถิ่นหลายๆกลุ่มที่นำพาเข้ามาสู่ในสังคมบ้านเราสมัยก่อนในยุคยาวัฒนธรรมของซีกตอนออกก็นำเส้นเข้ามาผ่านคนจีนฟิวชั่นอยู่ในสังคมไทยฟิวชั่นเนี่ยก็คือวัฒนธรรมเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเส้นเนี่ยทำมาจากแป้งข้าวเจ้าพอทำมาจากแป้งข้าวเจ้าปุ๊บก็กลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอาหารที่กลับมาได้รับความนิยมในสมัยจอมพลป.แล้วก็ถูกพาดพิงว่าเป็นผลผลิตจากรัฐบาลรัฐนิยมของจอมพลป.ซึ่งไม่เกี่ยวจริงๆในส่วนนี้เลยในส่วนของอาหารที่เราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทยเนี่ยมีรากเหง้ามาก่อนนะนั้นแต่มีการรณรงค์สมัยจอมพลป.เฉพาะก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นที่เกิดขึ้น
1: สวัสดีจ้ากะเพรา
2: คุณมาจากประเทศไหนคะส่วนเราม
1: าจากจีนนะจ๊ะเดินทางมาไกลมากเลย
2: สวัสดีครับคุณเส้นผมมาจากประเทศอินเดียครับที่บ้านเกิดของผมเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์แต่พอมาถึงประเทศไทยคนไทยก็นำผมไปทำอาหารได้อร่อยมากครับ
1: เหมือนเราเลย
0: อาหารอีกตำรับนึงที่เรามักจะมีการพูดพาดพิงกันถึงก็คือผัดกะเพราผัดกะเพรานี่ก็เป็นมีวาทกรรมสนุกสนานมากเพราะว่าเรื่องของผัดกะเพราเนี่ยทำหน้าที่ในพื้นที่หนึ่งทำหน้าที่ด้านหนึ่งกลับมาย้ายผิดย้ายพื้นที่เขาก็ทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งและอยู่ในวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างไปเขาฟิวชั่นตัวเองตลอดคนไทยใช้กะเพราทำอาหารรสชาติเผ็ดร้อนนี่คือเสน่ห์ของกะเพราเพราะนั้นนี่คือรายการของผัดกะเพราที่มีฟิวชั่นและก็ปรับตัวเองตลอดเวลาอยู่ในสังคมบ้านเรา
3: จากเมนูอาหารทั้ง3เมนูไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือแม้กระทั่งผัดกะเพราครับถูกกำหนดเป็นนโยบายและวิถีชีวิตในสมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามที่พยายามสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเมนูอาหารการกินครับช่วงสืบสานต่อยอดเราไปดูกันสิครับว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเมนูอาหารทั้ง3นี้อย่างไรกันบ้างไปติดตามครับ

0: จากก๋วยเตี๋ยวสู่ผัดไทยเดิมทีเมนูนี้ถูกเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวเพื่อแก้ปัญหาข้าวยากหมากแพงและสร้างเอกลักษณ์ชาติจึงเกิดปรับรสชาติและส่วนผสมให้เป็นแบบไทยเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาถั่วงอกเต้าหู้และกุ้งแห้งจนกลายเป็นเมนูที่รู้จักกันในชื่อผัดไทย
1: ผัดไทยถูกพัฒนาต่อยอดเป็นอีกหลากหลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเป็นผัดไทยห่อไข่ผัดไทยกุ้งสดผัดไทยเจหรือแม้กระทั่งผัดไทยฟิวชั่นอย่างสปาเกตตี้หรือเส้นไร้กลูเตนครับวันนี้ผมมีโอกาสมาได้พบกับพี่เอ็กซ์ไฮแจ็คครับบอยแบนด์ในตำนานครับเรียกว่าเป็นไอดอลผมตั้งแต่วัยรุ่นเลยก็ว่าได้พี่เขาเปิดร้านอาหารครับและหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมเลยก็คือผัดไทยห่อไข่ครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่ารสชาติผัดไทยของที่ร้านพี่เขาจะจึ้งแค่ไหนครับ
2: สวัสดีครับพี่เอ็กซ์
3: สวัสดีครับอาจารย์การ
2: เนี่ยเมนูอะไรอยู่คร
3: ับ ตอนนี้เตรียมวัตถุดิบในการทำผัดไทยโบราณ
2: โอ
3: ้แต
2: ่ห่อไ
3: ข่แน่นอนนะห่อไข่ด้วยครับ
2: เมนูที่ได้ความนิยมของร้านนี้เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับส่วนมากลูกค้าจะสั่งนะครับแล้วก็นอกจากผัดไทยแล้วจะมีอาหารจานเดียวด้วยพวกผัดไทยกะเพราข้าวผัดพวกไก่ปิ้งพะโหระพา
2: เจ๋งไหมจะเป็นอาหารไทยหมด
3: รสค่อนข้างแบบโบโบหน่อยบ้านๆหน่อยชิล
2: ๆทานแล้วนึกถึงคุณพ่อแม
3: ่แน่นอนแล้วกลิ่นกระทะมันหอมด้วย
2: จริงครับก็ได้พี่เอ็กสาธิตแล้วก็ใช้เวลาเตรียมหน่อย
3: ได้ได้ได้ครับยินดีครับไม่ต้องแอบมาดูได้เลยครับ
2: โอเค
3: ยินดีครับเชิญครับ

0: โอ้โหมีต้องแอบเลยนะ
1: แอบแอบดู
0: โอ้ยน่าทานมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: โอ้เชิญเลยครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราคุยกันนิดนึง
1: ได้ครับยินดีมา
0: อ้อยผมมาได้ยินมาเยอะว่าซิกเนเจอร์ของร้านพี่ก็คือเมนูผัดไทยหอไ
1: ข่ครับผม
0: แล้วอะไรเป็นเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เมนูนี้กลายเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมของร้าน
1: โอ้โหเป็นคำถามที่ตอบยากขอเปลี่ยนคำถามได้ไหมครับ
0: เป็นคำถามไทย
1: มันผมว่ามันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวนะผมมันเป็นคนที่ชอบเส้นอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็ผมเป็นคนที่แบบชอบงานศิลปะนะฮะแล้วก็อย่างคือผัดไทยที่คิดทำนั่นคือด้วยอาชีพนักแสดงอ่ะมันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนใช่ไหม
0: คร
1: ับ เป็นแบบประมาณแบบฟรีแลนซ์อ่ะแล้วก็ต้องหาอาชีพสำรองแล้วก็อย่างน้อยให้ครอบครัวมีกินมีอยู่มีใช้ก็เลยมาเซตร้านหนึ่งซึ่งเราชอบเดินทางเราก็เดินทางเราก็กินอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่างคืนนั้นผมไปครั้งหนึ่งที่ราชบุรีราชบุรี
0: ครับผม
1: มันมีร้านผัดไทยเตาถ่านแต่ป้าแกผัดนั้นพวกผมไปเตะบอลกัน10 กว่าคนแล้วเจ้าถิ่นเขาพาไปกินแบบผัดไทยร้านนี้อร่อยมากต้องไปกินน้ำอาบไปแต่บอกทำไมต้องแต่อย่าเร่งนะเพราะว่าผัดกระทะต่อกระทะแล้วแบบเอ้ยดูมันเจ๋งดีว่ะแล้วผมก็ไปนั่งก็ไม่เร่งอ่ะนั่งคอยแล้วคนก็ต่อแถวนะเขาก็ยืนคอยได้ผมว่าเอ๊ะถ้าเราทำอาหารสักชุดนึงเกี่ยวกับเป็นของเราอ่ะที่มันมีลายเส้นของเราที่มันเก๋ๆอย่างเงี้ยผัดไทยก็เป็นส่วนช้อยนึงที่เราอยากจะทำเพราะว่ามันค่อนข้างจะเขาเรียกมันมีเครื่องวัตถุดิบที่ซับซ้อนอยู่แล้วรสชาติมันก็เป็นของไทยเพราะว่ามันคือผัดไทยไม่ใช่ผัดต่างชาติ
0: ครับผม
1: ใช่ใช่ใช่นะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วผัดไทยมันเป็นขึ้นชื่อของประเทศเราด้วย
0: ม
1: ันก็โอเคนะแต่คิดอยู่นานแล้วฮะคิดอยู่นานก็เลยได้ลองมือทำในช่วงของโควิดเราก็ต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับสูตรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ศึกษาในโซเชียลอะไรฮะ
0: ครับผม
1: สูตรนี้ดูมาเป็นของเราเองมาใช้ของเราเองแล้วก็ลองผิดลองถูกตลอดมันก็กลายเป็นแบบมันสนุกมันคืองานศิลปะอย่างนึงนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วก็เลยเริ่มคิดจะทำผัดไทยแล้วก็เป็นร้านที่เราแบบอยากให้เป็นเอกลักษณ์ของเรา
0: ครับผม
1: มันก็เลยตั้งชื่อว่าผัดไทยโบราณอร่อยตามจินตนาการ
0: โอ้
1: จินตนาการผมอร่อยอ่ะแต่จินตนาการแต่ละคนไม่เหมือนกันเข้าใจป่ะ
0: เข้าใจอ่ะ
1: ทุกอย่างมันเป็นลายเส้นของแต่ละร้านก็เลยเริ่มต้นด้วยผัดไทยก่อนพอผัดไทยเสร็จบางคนก็อยากมาทานพวกกะเพรามีข้าวมั้ยเราก็เลยเซตกะเพราข้าวผัดอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายในอาหารจานเดียวไม่ใช่ตามสั่งนะเพราะผมไม่มีให้สั่งมีแค่วัตถุดิบมีหมูกับไก
0: ่ครับผม
1: แล้วก็มีลายเส้นที่ผมเขียนมันบนกระดาน
0: ครับ
1: It's up to you แล้วแต่คุณจะปรุงอะไรก็แล้วแต่แต่อาหารหลักก็คืออาหารจานเดียวที่ทำปกติที่ลูกค้าสั่งประจำแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองแล้วก็ออฟฟิศแล้วลูกค้าประจำ
0: ครับผมแต่ว่าซิกเนเจอร์ของผัดไทยร้านพี่เอกก็คือสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง
1: ใช่
0: ใต้รสชาติที่มาตรฐานของเรา
1: ใช่เพราะเรามีน้ำซอสของเราทำเองน้ำซอสของเราที่ทำน้ำซอสเพราะว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวไงเรามีน้องชายทำด้วยซึ่งมาตรฐานตรงนี้เราอยากให้มันรสชาติเหมือนเดิมเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เลยทำน้ำซอสของเราโดยเฉพาะ
0: แล้วจริงๆแล้วส่วนผสมพื้นฐานของผัดไทยเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง
1: มีกุ้งชิโป๊ะเต้าหู
0: ้เส้น
1: หอมแดงของไทยแล้วก็เส้นจันก็ได้วุ้นเส้นก็ได
0: ้
1: มาม่าไม่มีคนกินแล้วก็พวกเส้นหยุดอย่างแล้วแต่เลยอยากทานอะไรก็บอกแล้วก็มีไข่อ๋ออ
0: ันนี้เป็นเมนูที่สร้างใหม่
1: ใช่ใช่เป็นเมนูทั่วๆไปอะครับคนอยากบางทีมานั่งเบื่อก็อยากเปลี่ยนรสชาติบ้างพอเปลี่ยนรสชาติเสร็จแล้วแต่เขาก็โอเคนะตอบรับดีผัดไทยในนี้ก็มีคนลูกค้าบางท่านก็สั่งแบบผัดไทยหมูกรอบ
0: โอ้ครับ
1: ผัดไทยแหนมก็ผมเพิ่งรู้เหมือนกันก็กินแหนมก็อร่อยนะแล้วก็ผัดไทยไก่ผัดไทยหมูอะไรเงี้ยได้หมด
0: แล้วถ้าให้พูดถึงผัดไทยของร้านพี่เอ็กให้นึกถึงอะไร
1: ให้นึกถึงวัด
0: วัดทำไมต้องวัด
1: เมื่อก่อนเด็กผมไม่วัดไงผมไปเจอร้านผัดไทยอ๋อจริงๆน
0: ะ
1: ผัดไทยที่วัดโคตรอร่อยเลยอ่ะลองไปกินดูเคยสมัยนี้มีเที่ยวงานวัดหรือเปล่าผมไม่รู้นะวัดสมัยก่อนที่เรายังเด็กๆอยู่มันก็มีพวกไอ้น้ำตาลปั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีผัดไทยขายผมว่าอร่อยผมชอบ
0: ก็แสดงว่าจริงๆจะได้ความรู้สึกเหมือนกับได้ย้อนกลับไปในอดีตในวัยเด็กด้วยใช
1: ่ใช่ใช่อย่างน้อยผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีดีนะประเทศไทยมันมีของดีหลายๆอย่างที่ตอนนี้มันก็ขึ้นเหล่านะขึ้นโรงแรมแล้วผัดทงผัดไทยสู่อินเตอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่

0: ภูมิใจและมันเป็นแบบอะไรที่ของไทยแล้วอร่อยอ่ะ
1: ใช่
0: มันครบทุกรสไงฮะ
1: โอ้โห
0: เปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมันถูกปากถูกคอคนไทย
1: ผมฟังแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเสน่ห์ของผัดไทยของพี่เอ็กก็คือการรสชาติที่ทำให้เรานึกถึงอดีตผสานกับความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะสร้างเมนูในจินตนาการแบบที่เราต้องการภายใต้มาตรฐานรสชาติของร้านพี่เอ็กเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: โอ้นี่คือเป็นผัดไทยร้านตามจินอร่อยตามจิน
0: ตามจินครับ
1: ถ้ามาทานเนี่ยก็ได้อร่อยตามจินตนาการแน
0: ่ใช่ใช่
1: ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ็กมากครับ
0: ครับผม
1: ที่ทำให้ผมรู้จักผัดไทยมากขึ้นแล้วก็เมนูอื่นๆในร้านมากขึ้นด้วย
0: ขอบคุณ
1: จริงๆนี่เป็นตัวอย่างนึงของอาหารไทยที่ไปไกลทั้งทั่วโลกนะ
0: ใช่
1: และผมก็เชื่อว่าหลายคนที่รู้จักร้านพี่เนี่ยต้องกลับมาทานซ้ำอย่างแน่นอน
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่เอ็กมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และนี่คืออีกเสน่ห์นึงของผัดไทยครับที่รวมหลากหลายรสชาติไว้ในจานเดียวครับเรียกได้ว่าสะท้อนอัตลักษณ์ที่สำคัญของความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีและเชื่อว่าถ้าใครหลายคนได้ชิมนะครับก็ต้องหลงไหลในเมนูนี้แน่นอนครับเดี๋ยวขอชิมเลย
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ผมจะกิน อันนี้ก่อน
0: ได้ครับ ได้หมดเลยครับ อยากกินอะไร
1: ตามใจ
0: แล้วแต่คุณนะ
1: ถ้าเราได้ยินคำว่าเมนูสิ้นคิดหรือเมนูกันตายหลายคนคงนึกถึงว่าเวลาไม่รู้จะสั่งอาหารอะไรก็จะคิดถึงเมนูนั้นเป็นอันดับแรกผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องนึกถึงกะเพราแน่นอนครับข้าวผัดกะเพราเนี่ยเป็นเมนูเรียกว่าดังไปไกลอย่างทั่วโลกเลยช่วงแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เราจะไปดูกันสิครับว่าทำไมเมนูผัดกะเพราที่รสชาติจัดจ้านนี้นะครับกลายเป็นอาหารจานด่วนของไทยและดังไปไกลถึงทั่วโลกได้ไปติดตามกันเลยครับ
2: กะเพราคนศึกษาเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมพราหมณ์วัฒนธรรมฮินดูแต่คุณเข้าใจว่าถ้าคุณเข้าใจว่าย้อนกลับไปแม้ทั้งในวัฒนธรรมของอีกศาสนาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราก็คือวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามอิสลามในพระคัมภีร์เนี่ยก็ยังมีพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องของใช้ชื่อว่ารอยฮูนวะรอยฮานก็คือเรื่องของพืชที่ให้กลิ่นระเหยหอมตรงนี้เป็นพืชแห่งสวงสวรรค์และเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทยกลายมาเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมอาหารที่กลายเป็นวัฒนธรรมอาหารของคนไทยและคู่ครัวและก็ปรับตัวเองตลอดเวลา
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณรสสุคนสิงห์อุตสาหะครับหรือพี่อ้อครับผู้เปิดร้านกะเพราครับเรามาดูมุมมองกันสิครับว่าทำอย่างไรให้กะเพรายังคงอยู่ได้ในปัจจุบันครับสวัสดีครับพี่อ้อ
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่อ้ออยากให้พี่อ้อเล่าหน่อยว่าเอ๊ะเรามาเปิดร้านกะเพราได้ยังไงแล้วมีการทำการตลาดยังไงบ้างถึงทำให้คนยังนิยมรับประทานกะเพราอยู่ในปัจจุบันนี้
3: จริงๆเมนูกะเพราเนี่ยเป็นเมนูอมตะนะ
1: ครับ
3: อมตะตลอดกาลแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นเป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมสูงสุด
1: ครับผม
3: ค่ะตอนนี้ถามว่าทำไมถึงมาทำเพราะว่าความเป็นอมตะตลอดกาลแล้วก็รสชาติถูกปากคนไทยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเมนูสิ้นคิดที่ทุกคนก็ถามหาทำให้เรามั่นใจว่าการเปิดร้านกะเพราเราซึ่งในร้านเนี่ย 99% คือกะเพราค่ะ
1: ครับ
3: ผัดกะเพราก็ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจว่าเมนูนี้ต้องได้แน่นอนค่ะ
1: ก็เลยมาสนใจมาเปิดธุรกิจนี้
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างมุมมองของผู้ประกอบการกับกะเพรากับเจนแต่ละเจนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอย่างผมเองก็เป็นคนชอบทานกะเพรามากนะครับ
3: ค่ะถ้าพูดถึงกะเพรานะคะได้ทุกเจนเลยค่ะโดยเฉพาะเจน4เจนรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบมากเพราะฉะนั้นการทำให้เมนูเนี่ยถูกใจเจน4เนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุงรสชาติแล้วก็หมายถึงทั้งเรื่องสุขภาพด้วยเจน4รักษาสุขภาพนะคะ
1: ครับผม
3: เราก็ทำวิธีการทำของเราอ่ะให้มันลีนให้มันคลีนขึ้นด้วยค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่แค่เจน4นะอย่างผมเองอ
3: ่
1: ะก็ทานเป็นคนชอบทานกะเพรามาแต่ก็พยายามบอกให้ร้านช่วยแบบปรุงแบบผัดน้ำอะไรอย่าง
3: เงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งแล้วเจน4เนี่ยเป็นคลีนลีนแล้วก็แซ่บเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าเราเป็นเจนอะไรคะ
1: เจน
3: X เนี่ยเราก็เจน X เจน Y เนี่ยทุกคนเนี่ยจะพยายามอยากจะเป็นเจน4
1: โอ้ครับ
3: ถูกไหมคะ
1: ให้ทันกับยุคสมัย
3: ใช่อะให้ทันยุคเมื่อก่อนเราแบบมีอายุเราก็ฉันอยากอ่อนวัยอะฉันก็ต้องเข้าให้ได้กับเจน4
1: ก็แสดงว่าจริงๆแล้วนอกจากดูแลตัวเองแล้วแต่รสชาติก็ต้องไม่ตกก็ยังคงต้องจัดจ้านตามแบบกะเพราด้วย
3: ใช่ค่ะเพราะว่ารสชาติจัดจ้านเนี่ยเป็นหนึ่งรสชาติที่ถูกปากคนไทยเพราะคนไทยสายแซ่บค่ะ
1: ก็แสดงว่าจริงๆกะเพราไม่ใช่แค่อาหารสตรีทฟู้ดทั่วไปในมุมมองของพี่อ้อก็คือเรื่องของสุขภาพด้วย
3: ใช่
1: ไหมครับรองรับไลฟ์สไตล์ของเจนต่างๆด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรื่องของการที่คนรู้จักเรารู้จักได้ยังไงครับในฐานะผู้ประกอบการเราจะทำให้คนรู้จักกะเพราได้จากอะไรได้บ้าง
3: ก็ของเราเนี่ยดั้งเดิมนี่ก็คือเป็นการบอกปากต่อปาก
1: ครับผม
3: เป็นการบอกต่อปากบอกต่อก็จะมี Facebook TikTok อะไรบ้างที่เราเสริมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ทันยุคทันสมัยนะอันนี้ก็บอกได้เลยว่าของเราจะเป็นบอกต่อมากกว่า
1: ตะกี้เห็นพูดว่ามีบอกต่อแล้วก็มีโซเชียลเข้ามาด้วย
3: ใช่
1: แสดงว่าที่ร้านก็น่าจะมีทั้งการขายแบบ walk in เข้ามาแล้วก็ออนไลน์ด้วยใช
3: ่ไหมใช่ค่ะออนไลน์เพื่อตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาของคนยุคใหม่ที่บอกว่าไม่อยากออกมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรวดเร็วก็ด้วยค่ะ
1: แล้วการได้รับความนิยมอ่ะครับตอนนี้ช่องทางไหนมากกว่ากัน
3: ตอนนี้ของเราก็ในออนไลน์ก็เยอะแล้วก็หน้าร้านก็เยอะก็ประมาณ 50-50
1: ครับผม
3: ค่ะเรื่องของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ใช่ไหมฮะอาหารไทยเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยดังไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นกะเพราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่คนนิยมแล้วก็เราสามารถจะปรับปรุงพัฒนาหรือว่าใช้วัตถุดิบหรือว่าอะไรเพื่อให้รสชาติมันคงที่และคงเดิมเหมือนกับกินอยู่ในเมืองไทยสามารถทำได้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ร้านก็จะมีทำตัวซอส
1: กะเพราพัฒนาผลิตภัณฑ
3: ์ใช่ค่ะใช่ก็มีบางท่านเขาก็หิ้วไปไปผัด
1: เองที่ต่างประเทศ
3: ใช่ค่ะเขาก็เหมือนกับว่าได้กินกะเพราของไทยแบบชื่นใจเลยอย่างเงี้ยสะใจเลย
1: ในลูกชายที่เจนต่างกันเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลการบริหารจัดการธุรกิจยังไงบ้าง
3: ก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นรุ่นเก่าเราความคงสภาพคือคงอยู่และอนุรักษ
1: ์อ๋อครับ
3: ถูกไหมฮะแต่ว่าส่วนลูกเป็นเจนซีเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเขาเรียกว่ามันจะปรับปรุงรูปแบบหน้าตาให้มันเป็นแบบร่วมสมัย
1: ครับ
3: อันนี้สำคัญมากนะคะปกติเราจะเห็นแบบผัดกะเพราแบบว่าคุณลุงคุณป้าผัดกะเพราแบบเดิมๆผัดกะเพราแบบใส่ผักนู่นผักนี่เข้าไปแต่นั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันจะเป็นแบบว่าเป็นรสชาติเป็นอีกเท็กเจอร์นึงใช่ไหมคะแต่ว่าลูกอ่ะก็จะเอาแบบของเราอ่ะที่เป็นแบบเดิมๆอ่ะเป็นคลีนลีนแล้วก็จัดจานด้วยเนี่ยมาปรับปรุงให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไป
1: โอ้คราวนี้เลยอยากให้พี่อ้อเล่าว่าแล้วความทันสมัยและรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนี่เปลี่ยนไปยังไงบ้างคร
3: ับ ไม่ว่าจะเป็นของเต็มของร้านสีสันการจัดจานใช่ไหมคะเรื่องระบบภายในระบบ
1: การบริหารจัดการ
3: การบริหารจัดการค่ะอันนี้มันก็จะทำให้รวดเร็วดูทันสมัยแล้วก็ร่วมสมัยในเมนูอย่างเมนูเนี้ยแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงด้วย
1: ผมมองเห็นอย่างหนึ่งตรงที่ว่าภายใต้กะเพราหนึ่งจานเนี่ยอาหารระบบหน้าบ้านก็คือทำให้คนได้เห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกเจนไม่ว่าจะเจน X เจน Y เจน C ไงก็ตามระบบหลังบ้านการบริหารจัดการก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างคุณแม่และคุณลูกซ
3: ึ่
1: งคนละเจนด้วยเพื่อให้ธุรกิจแล้วก็การเติบโตของอาหารไทยเนี่ยไปสู่วงกว้างมากขึ้นใช่ไหมครับ
3: ใช่อันนี้ช่วยได้เยอะเลยอีกอย่างหนึ่งก็ได้ช่วยผู้ประกอบการที่เป็นชาวบ้านชาวสวนจริงนะที่นี่สั่งกะเพรามาที่แบบเป็นกระสอบเลยเราสั่งจองเขาไว้เลย
1: ครับ
3: กะเพราที่รสชาติดีอะไรเงี้ยเราจะสั่งเขาไว้เลยว่าสั่งมาเป็นประจำนะคะ
1: จริงๆภายใต้กะเพราหนึ่งจานนะคำว่าชาวบ้านนี่หมายถึงว่าเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะทั้งปลูกข้าวปลูกกะเพราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบองค์รวม
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมไม่ใช่แค่การทานกะเพราจานเดียวแต่การกะเพราการทานกะเพราหนึ่งจานทำให้เศรษฐกิจในทุกมิติเติบโตไปได้ด้วยครับ
3: ถูกต้อง
1: ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อมากครับที่มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยและพี่อ้อคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: สะดวกดีเจ้า
1: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากอิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
8: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
10: ฮัลโหล
11: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
10: งานนี้ผมขอแล้วกัน
11: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
10: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
12: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
13: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
14: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

การเมืองไทยร่วมสมัย2นะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนะครับในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัย2เนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอตัวอย่างของการที่เราในฐานะที่จะเป็นนักรัฐศาสตร์ต่อไปเนี่ยนะครับจะได้นำเอามุมมองความรู้ที่ได้เล่าเรียนจากวิชารัฐศาสตร์โดยเฉพาะนะครับในสาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยไปใช้วิเคราะห์นะครับเพื่ออธิบายการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับซึ่งในการวิเคราะห์โดยผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนี้เนี่ยก็ทำได้หลากหลายครับถ้าท่านนักศึกษาที่เคยศึกษามาในวิชาการเมืองเปรียบเทียบก็จะทราบดีว่าวิชาการเมืองเปรียบเทียบนั้นเนี่ยมีทั้งวิธีการเปรียบเทียบนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้แนวคิดนะครับทฤษฎีหลากหลายแนวทา

างนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบร่วมสมัยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำความรู้ไปวิเคราะห์นะครับการเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆสัก4ตอนด้วยกันนะครับตามรูปแบบดังที่ว่าก็คือว่าเราเริ่มจากตอนที่1เนี่ยก็คือเราลองเอาเรื่องของวิธีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะวิธีการที่เรียกว่าการเปรียบเทียบกรณีศึกษานะครับ comparative case study เนี่ยไปลองอธิบายนะครับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในการเมืองไทยซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับก็อยากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเหลือเกินนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ตอนที่หนึ่งเราจะลองไปดูว่ามุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะครับส่วนตอนที่สองนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกรอบแนวคิดทฤษฎีซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของทฤษฎีในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของพฤติกรรมเปรียบเทียบนะครับสถาบันทางการเมืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มุมมองอื่นๆนะครับซึ่งตัวอย่างอันนึงที่ยกมานะครับนำเสนอกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเอาแนวคิดเชิงสถาบันครับมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็สถาบันการเมืองอันนึงที่มีความสำคัญกับการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพรรคการเมืองนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ความรู้ทางรัฐศาสตร์นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงสถาบันเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปวิเคราะห์พรรคการเมืองไทยแล้วเนี่ยครับเราพอจะมองเห็นคำตอบอะไรได้บ้างหรือไม่นะครับส่วนในตอนที่3และ4นะครับอันนี้จะเป็นการนำประเด็นนะครับประเด็นที่การศึกษาวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ในสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเขาให้ความสนใจกันนะครับในโดยเฉพาะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยกมา2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยอันนึงก็คือการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองครับอันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็ได้ชื่อว่ามีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยุคนึงเราพูดถึงสีเสื้อสีเหลืองสีแดงยุคต่อมาเราอาจจะพูดถึงเจเนเรชันนะครับช่วงวัยนะครับคนอายุน้อยคนอายุมากมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนะครับในตอนที่3เนี่ยเราจะโฟกัสไปเมื่อช่วงสัก10กว่าปีก่อนหน้านี้นะครับคือตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปีสักประมาณปี2557นะครับว่าเอ๊ะไอตอนที่เราเคยขัดแย้งทางการเมืองแบ่งกันเป็นสีเสื้อสีเหลืองสีแดงเนี้ยนะครับในทางรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเราอธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนในตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยมากๆหน่อยก็คือเป็นเรื่องของการเอาประเด็นการเมืองเปรียบเทียบที่ก็มีความน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งมีการศึกษาในต่างประเทศมากมายนะครับเกี่ยวกับขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับอันนี้เราจะให้ความสนใจกับขบวนการนักเรียนนักศึกษานะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี2563ถึง2564นะครับทีนี้เราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับตอนที่1เนี่ยตั้งชื่อเอาไว้นะครับก็เพื่อสะท้อนนะครับปัญหาอันนึงของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่ค่อยคงทนถาวรนะครับอย่างที่ทราบกันดีอ่ะวันนี้เราประเทศของเรานะครับมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น20ฉบับนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเราบอกว่าเราตั้งต้นตั้งแต่ปี2475เนี่ยก็ประมาณ90ปีละก็โดยเฉลี่ยแปลว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมีอายุสักประมาณ4ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าลองไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าค่าเฉลี่ยของอายุนะครับอายุไขของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาประเทศประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยดูเนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมักจะมีอายุสักราวๆ17ปีนะครับของเรา4ปีครึ่งนะครับก็ต่ำกว่าค่ามาตรฐานราวๆ4เท่านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่ทุกครั้งเนี่ยว่าเวลาที่เรามีการปฏิรูปการเมืองอะไรก็ดีเนี่ยหรือมีการจำเป็นที่จะต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็หวังว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายสักทีเถอะนะครับเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาสักอีกหนึ่งฉบับแล้วใช้กันไปยาวๆนะครับเป็นหลายสิบปีเหมือนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าเขาทำกันนะครับซึ่งเราก็พบว่าในมุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยพอเราไปเรียนรู้จากประเทศต่างๆที่อายุของรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวนะครับบางประเทศ50ปีบางประเทศเป็น100ปีเนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่สัก3ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่มันยืนยาวได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มันมีส่วนในการไปเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับอันเนี้ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับใน2มิติ

นะครับคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่การได้มาซึ่งคนที่มีหน้าที่มายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการที่เราเอาตัวร่างรัฐธรรมนูญไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในสังคมแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือการรับรองประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับอย่างในการรับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีตั้งแต่การรับรองโดยคณะบุคคลจำนวนไม่กี่คนนะครับก็มีการรับรองได้แต่ถ้าจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มไปที่ระดับว่าเอ๊ะเป็นการรับรองโดยตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นทางอ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นการมีส่วนร่วมแบบกว้างขวางทางตรงก็คือการลงประชามตินะครับเหมือนกับที่รัฐธรรมนูญไทยเคยทำมาตอนฉบับปี50แล้วก็ฉบับปี60นะครับอีกส่วนนึงคือการมีส่วนร่วมในเชิงเนื้อหาครับรัฐธรรมนูญที่มีอายุยืนยาวส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยมักจะนะครับมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมีช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้ประชาชนแสดงสิทธิ์นะครับใช้เสียงของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เสรีภาพต่างๆได้โดยที่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้ยาวนานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงการมีโครงสร้างแล้วก็เนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะครับที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นที่ยอมรับได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จครับว่าโครงสร้างแบบไหนเนื้อหาอย่างไรนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นอายุสั้นหรืออายุยาวนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การตกลงร่วมกันของผู้คนในสังคมนะครับสุดท้ายคือรัฐธรรมนูญที่จะอยู่ได้ยืนยาวเนี่ยคงจะจำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสามารถในการปรับตัวนะครับแปลว่าถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลไปนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมควรจะทำได้นะครับถ้ามันถึงขั้นว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดถึงขั้นมายกเครื่องมาสร้างรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาฉบับใหม่ทั้งฉบับเลยก็เป็นไปได้นะครับเหล่านี้มันจำเป็นนะครับต้องเขียนเป็นคล้ายๆเป็นกติกาที่ยอมรับร่วมกันว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนั้นทำได้อย่างไรที่จะเป็นที่ยอมรับครับตอนที่2ครับความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยนะครับเรื่องความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เรามีความคิดนะครับที่จะทำการปฏิรูปการเมืองกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการพัฒนาทางการเมืองนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นทีไรนะครับโจทย์สำคัญอันนึงที่ถูกยกมาเสมอคือเรามักจะพูดกันว่าเออเราจะปฏิรูปพรรคการเมืองอย่างไรดีนะครับแล้วก็คำตอบที่มักจะได้นะครับโดยนักรัฐศาสตร์อย่างพวกเรานี่แหละก็คือว่าถ้าจะปฏิรูปพรรคการเมืองแล้วเนี่ยก็คือควรจะทำให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้นะครับอันนี้มีตัวอย่างมากมายแล้วก็มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับยกตัวอย่างอย่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยก็มีเจตนารมณ์ชัดเจนครับคืออยากจะให้พรรคการเมืองเนี่ยมีความเป็นสถาบันทางการเมืองคือในแง่ที่อยากให้สมาชิกของพรรคการเมืองเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกิจการของพรรคการเมืองได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางโดยเฉพาะใน2เรื่องนะครับคือเรื่องของการกำหนดนโยบายพรรคของพรรคนะครับกับอีกอันนึงคือเรื่องของการคัดสรรตัวบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอันนี้มันก็สะท้อนจากรัฐธรรมนูญในเจตนารมณ์2เรื่องนี้ไปสู่ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับปี2561เราก็จะพบว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรต่างๆมากมายเลยที่พยายามจะไปผลักดันให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยที่มาจดทะเบียนนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการกำหนดนโยบายเนี่ยให้ทำตั้งแต่ต้นนะครับผ่านที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างเงี้ยเป็นต้นการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ให้ทำในสิ่งที่คล้ายๆกับในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า primary vote นะครับในต่างประเทศที่เขาทำกันก็คือให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมแล้วก็ออกเสียงกันว่าจะเลือกใครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือการพยายามนะครับที่จะนะครับทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังรู้สึกว่าพรรคการเมืองไทยยังไม่ค่อยจะมีความเป็นสถาบันทางการเมืองเท่าที่ควร
นะครับวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะพอช่วยหาคำตอบให้เราได้นะครับโดยเราสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆนะครับคือที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือว่าแนวคิดที่เรามักจะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็อธิบายพรรคการเมืองไทยรวมไปถึงเอามาเขียนเป็นกฎหมายต่างๆในการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามักจะนะครับไปยึดติดอยู่กับกรอบแนวคิดดั้งเดิมเลยคือเป็นกรอบแนวคิดที่นำเสนอไว้โดยซามูเอลฮันติงตันนะครับตั้งแต่ปี1968คือนานมากแล้วเนี่ยนะครับคือพูดถึงพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีความเป็นสถาบันทางการเมืองโดยองค์ประกอบ4ประการนะครับก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะครับการปรับตัวหมายความว่าพรรคการเมืองจะต้องมีอายุต่อเนื่องสืบไปนะครับไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคือหมายความว่าถ้าผู้นำพรรคสมมติคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะครับล้มหายตายจากหรือวางมือทางการเมืองไปเนี่ยพรรคก็จะต้องดำรงต่ออยู่ได้นะครับโดยที่ไม่สูญสลายหายไปกับผู้นำท่านนั้นนะครับอันนี้คือความสามารถในการปรับตัวนะครับประการที่2คือพรรคการเมืองคือต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับถามว่าซับซ้อนเพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หลากหลายทั่วถึงนะครับความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างก็โดยผ่านการมีองค์ประกอบนะครับเช่นการมีสาขาพรรคนะครับกระจายไปในพื้นที่ต่างๆในทุกเขตการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่3คือพรรคการเมืองต้องมีความเป็นอิสระจากอะไรครับอิสระจากการครอบงำโดยใดๆในสังคมนะครับที่จะมาครอบงำนะครับชี้นำพรรคแบบนี้นะครับพรรคการเมืองต้องสามารถปลอดจากอิสระพวกนี้ได้คือไม่ต้องพึ่งพาอำนาจอิทธิพลหรือการเงินจากตัวแสดงทางการเมืองภายนอกนะครับและสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคที่มีเอกภาพความเป็นปึกแผ่นภายในครับอันนี้คือ4องค์ประกอบที่ฮันติงตันนำเสนอไว้นะครับแล้วก็นักรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็ยึดถือและเวลาเขียนกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยครับก็พยายามทำให้พรรคการเมืองไทยเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไปพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะผ่านการที่เราไปศึกษาพรรคการเมืองในประเทศที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคการเมืองได้ชื่อว่ามีความเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างรากแล้วเนี่ยเราก็พบว่าปัจจัย4เรื่องนี้มันไม่เพียงพอครับเพราะมันเป็นปัจจัยเพียงแค่ปัจจัยภายในคือเป็นการสร้างองค์กรพรรคการเมืองขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าความเป็นพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การเป็นพรรคแบบมีความเป็นสถาบันนะครับคือมันจำเป็นนะครับที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายนอกประกอบด้วยนะครับซึ่งมีอย่างน้อย2ประการนะครับพรรคการเมืองจะดำรงสถานะอยู่ได้มีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับจำเป็นที่จะต้องเข้าแข่งขันทางการเมืองผ่านกติกาที่มันเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับหมายความว่ากติกาที่พรรคการเมืองเขาแข่งขันกันเนี่ยมันจะต้องเป็นกติกาที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไปนะครับทุกพรรคสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคใหม่พรรคเก่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับนะครับของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะครับว่าพรรคการเมืองคือสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในสังคมใดก็ตามนะครับที่บอกว่าโอ้พรรคการเมืองมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่เราจะสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองยากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องกลับมามองที่การเมืองไทยว่าเราให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่จะสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองมากเพียงพอหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราพบก็คือว่าวันนี้เราใช้เครื่องมือทางกฎหมายครับอยากสร้างองค์กรพรรคการเมืองนะครับอยากให้พรรคการเมืองมีโครงสร้างทางการบริหารมีสมาชิกที่มากพอมีสาขาที่มากพอแต่ว่ามันไม่เพียงพอครับพรรคการเมืองจำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เอื้อให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถทำหน้าที่แสดงบทบาทของตัวเองได้ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับสภาพแวดล้อมที่ว่านั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วยกตัวอย่างนะครับการมีกติกาการเลือกตั้งที่มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเป็นกติกาที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคือเราพบว่าปัญหาอันนึงคือเราเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบ่อยมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยเราพบว่ามันมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำให้กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองบางกลุ่มได้เปรียบคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าปรากฏการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันก็ยากอยู่ครับตอนที่3ครับว่าด้วยวาทกรรมปรองดองนะครับในความขัดแย้งทางการเมืองไทยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไปบางส่วนนะครับว่าเรื่องของการเมืองไทยนะครับในช่วง
สัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2548เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองครับในช่วง

ปีสัก48ถึงปี57เนี่ยนะครับคือเป็นการเมืองแบบสีเสื้อแบ่งกันเป็นสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มครับว่าไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันมีแต่จะยืดเยื้อเรื้อรังแล้วก็ซึมลึกลงไปในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเราจะสังเกตนะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2549ครับทุกรัฐบาลเลยที่เข้ามาบริหารประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็มักจะนะครับมีการแถลงนโยบายนะครับต่อสภาแล้วก็จะมีนโยบายอยู่อันนึงคือไม่ว่าจะใช้คำไหนนะครับจะใช้คำว่าปรองดองคำว่าสมานฉันท์คำว่าสามัคคีอะไรแบบนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นสภาพของความขัดแย้งทางการเมืองผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งกันเป็นสีเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการแถลงตรงนั้นเนี่ยพอเวลาที่นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราก็พบว่าไอ้คำว่าความปลองดองความสมัครสมานสามัคคีอะไรต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลต่างๆเขาใช้เป็นนโยบายเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ในทางรัฐศาสตร์เรานะครับเรียกว่าวาทกรรมทางการเมืองนะครับอันนี้มันก็น่าสนใจว่าถ้าเราเอาวิธีคิดวิธีมองแบบรัฐศาสตร์เชิงเปรียบเทียบนะครับเข้าไปจับนะครับโดยเฉพาะเรามีองค์ความรู้อยู่อันนึงคือเรื่องของการศึกษาเรื่องวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยเอาไปอธิบายดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับและอันนี้ใช่หรือไม่ที่มันเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองได้ไปสักทีนึงนะครับก็ในตอนที่3เนี้ยก็เลยเน้นเลยนะครับว่าเราลองเข้าไปดูซิว่าไอ้การใช้คำว่าความปลองดองเนี่ยนะครับในฐานะนโยบายนะครับในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันถูกใช้อย่างไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับในสังคมไทยนะครับคือก่อนที่มันจะเกิดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในปี48เนี่ยคำว่าความปลองดองก็เป็นคำไทยทั่วๆไปนะครับเอาไว้เวลาเอาไว้ใช้นะครับที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมนะครับเรามักจะได้ยินคำว่าความปลองดองนะครับผ่านโดยเฉพาะนะครับกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อยู่หลายๆครั้งนะครับก็ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการความสมัครสมานสามัคคีนะครับอันเนี้ยเรามักจะได้ยินอยู่เราไปดูในพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานแก่ประชาชนคนไทยได้หลายครั้งหลายคราวนะครับเพียงแต่ว่าพอคำเนี้ยมันถูกใช้เป็นนโยบายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49เป็นต้นมาเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าคำมันค่อนข้างจะมีความลื่นไหลครับในทางทฤษฎีนะครับถ้าเราเอาทฤษฎีไปจับเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยก็ใช้คำรวมๆนะครับคือมีคำว่าปลองดองปนกับคำว่าสมานฉันท์นะครับแต่ว่าภายใต้นโยบายนั้นเวลานำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยวิธีคิดในการสร้างความปลองดองของรัฐบาลยุคนั้นนะครับคือรู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขให้ได้นะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมุมมองแบบ conflict resolution คือการแก้ปัญหาทางการเมืองทางความขัดแย้งทางการเมืองนะครับคือมองว่ามันเป็นปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวแหละเรามีวิธีการเข้าไปแก้ไขมันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่จะเอาแค่คู่ขัดแย้งมานั่งโต๊ะพูดคุยเจรจาตกลงกันแล้วมันจะจบเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันได้แผ่ขยายนะครับเป็นวงกว้างนอกจากคู่ขัดแย้งแล้วเนี่ยยังมีคนที่สนับสนุนคู่ขัดแย้งนะครับมีประชาชนทั่วไปที่เขามีการแบ่งแยกกันในทางความคิดด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยแนวคิดที่ควรนำมาใช้อ่ะมันควรจะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าไปเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งให้ไปสู่การมีสังคมที่มันสันติสุขนะครับปรองดองสมานฉันท์อย่างคำที่ว่านะครับแต่สภาวะดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยเจรจากันของคู่ขัดแย้งครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการที่ทำให้ทุกฝ่ายเลยเนี่ยสามารถเข้ามาสู่กระบวนการการตกลงสร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งพอเราไปสังเกตดูเนี่ยในรัฐบาลที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับอันนอกจากรัฐบาลสุรยุทธ์แล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนยุคไหนเนี่ยนะครับก็มีแต่คำว่าจะสร้างความปองดองสร้างความปองดองมีเครื่องมือต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าสุดท้ายนะครับ
คำว่าการสร้างความปรองดองเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งไปสู่สังคมที่สันติสุขในลักษณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมคุยร่วมตกลงร่วมหาทางออกด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือนะครับที่ใครก็ตามเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะพบว่ารัฐบาลไม่ว่าจะมีนโยบายเรื่องความปองดองดีขนาดไหนนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มักจะไม่ยอมรับนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าการสร้างความปองดองในทางทฤษฎีนะครับมันไม่เกิดนะครับแต่มันเกิดการสร้างความปองดองแบบไทยๆครับเช่นการพยายามออกกฎหมายมาเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับเราเห็นหลายครั้งนะครับหลายรัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมายแล้วบอกว่ากฎหมายนี้แหละที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่สุดท้ายนอกจากแก้ไขไม่ได้นะครับมันนำไปสู่ความขัดแย้งและลอกใหม่นะครับที่รุนแรงมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นแหละพอรุนแรงถึงขั้นหาทางออกไม่ได้การรัฐประหารกลายเป็นคำตอบแล้วก็เป็นเหตุผลที่เอามาอ้างว่าเพื่อยุตินะครับความขัดแย้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงเข้าประหารกันระหว่างคู่ขัดแย้ง2ฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าพอปี57นะครับหลังจากที่เรามีรัฐประหารปี49ปี57เราก็มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมีรัฐบาลหลังรัฐประหารปี57นะครับเรื่องของการสร้างความปองดองก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกนะครับมีการตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับเพื่อจะมาสร้างความปองดองอะไรกันนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่เห็นนะครับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ของการมีคณะกรรมการผลสัมฤทธิ์ของการที่มีการเขียนกฎหมายก็ดีหรือมีการออกประกาศคำสั่งหรือมีการวางแนวนโยบายอะไรไว้โดยรัฐบาลเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ว่าสังคมไทยจะกลับไปสู่สังคมที่มีสันติสุขนะครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่แข่งขันกันตามวิถีประชาธิปไตยนะครับทุกวันนี้คนก็ยังคลางแคลงใจอยู่ว่าวันไหนที่การเมืองมันขัดแย้งรุนแรงกันถึงขั้นหนึ่งการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นอีกซ้ำนะครับตอนที่4นะครับขบวนการเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการเมืองไทยยุคดิจิตอลนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการเมืองไทยร่วมสมัยที่สุดอันนึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีสัก2563ถึง2564เนี่ยเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็คนที่ออกมานำการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเยาวชนคนอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นกลุ่มนักเรียนบ้างเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาบ้างเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นเยาวชนบ้างเนี่ยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องนะครับกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอันนึงที่การเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบันก็ศึกษากันก็คือเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์นะครับคือขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับเราก็จะเห็นแหละในต่างประเทศเช่นในฮ่องกงในลาตินอเมริกาในยุโรปนะครับของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับการออกมาเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับว่ามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเยาวชนคนอายุน้อยๆไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเป็นกำลังสำคัญเลยในการที่ออกมาขับเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับให้เราเรียนรู้นะครับในฐานะนักรัฐศาสตร์นะครับในตอนเนี้ยเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี 63-64 เนี่ยที่โดดเด่นมีความสำคัญแล้วก็น่าเรียนรู้แล้วเราจะทำให้เราช่วยในการที่เราจะสามารถถอดบทเรียนจากกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูว่าเอ๊ะไอ้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปลักษณ์อย่างไรยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขานำมาใช้ในการขับเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองเนี่ยเขาทำยังไงมันแตกต่างไปจากในอดีตหรือไม่ขนาดไหนนะครับ3กลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธนะครับกลุ่มนี้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่จดจำนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นระดับแกนนำนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการสื่อสารสาธารณะมีความสำคัญในการระดมคนระดมพลนะครับเยาวชนปลดแอกฟรียูธนะครับอีกกลุ่มนึงทุกคนก็น่าจะจำกลุ่มนี้ได้กลุ่มนักเรียนเลวนะครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่จริงๆเขาเคลื่อนไหวกันมานานแล้วในประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พอมีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษาในช่วงปี 63-64 เนี่ยกลุ่มนี้ได้เข้ามาผนวกรวมนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเด่นชัดแล้วคนก็จำได้
นะครับโดยเฉพาะการไปเปิดเวทีดีเบตกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาถึงหน้ากระทรวงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้ดีกับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับของกลุ่มเชิงสถาบันการศึกษาคือกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อสะท้อนนะครับว่าการสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยในช่วงปี 63-64 เนี่ยบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อมีการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนที่มันเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่เขาสังกัดอยู่ด้วยนะครับเกียมอุดมนะครับก็นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมนี่แหละนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นรูปแบบใหม่ๆของสิ่งที่เรียกว่าขบวนการความเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมนะครับทีนี้พอเราดูจาก3กลุ่มนี้เราพอจะถอดลักษณะสำคัญนะครับของความเคลื่อนไหวที่เขาใช้กันได้อันหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องว่าทั้ง3กลุ่มและกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะ Twitter นะครับอันนี้เป็นฐานหลักเลยนะครับเวลาที่เขาจะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนมุมมองกันเนี่ย Twitter จะเป็นพื้นที่หลักสำคัญในการส่งเสียงด้วยนะครับทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแล้วก็เราจะพบว่ามันมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า Telegram ในการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโซเชียลมีเดียประเภทที่ว่าถ้าโดนตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วมันยังใช้ได้อยู่นะครับเขาก็เลยเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่ลงภาคสนามเนี่ยนะครับเพื่อต่อสู้กับการปราบปรามโดยภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็เลยจะมีเครื่องมือสื่อสารตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากไอ้ช่องทางเหล่านี้นะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยวิธีการสื่อสารมันก็น่าสนใจนะครับเราจะพบว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใช้กราฟิกอะไรที่มันจริงๆไม่ได้เป็นกราฟิกที่ซับซ้อนนะครับแต่เขาจะใช้ภาพใช้ถ้อยคำนะครับบางครั้งเนี่ยแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันนะครับแต่แบบเสียดสีนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เหมาะกับวัยของพวกเขาแล้วก็ทำให้เกิดแนวร่วมกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากได้ในเวลาสั้นๆนะครับรวมไปถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงการชุมนุมเนี่ยเราต้องมักจะพูดถึงการชุมนุมของคนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างยืดเยื้อยาวนานนะครับแต่ว่าเราไปเรียนรู้จากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเราพบว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟชม็อบนะครับคือการมารวมตัวกันแบบฉับพลันนะครับแล้วก็ไม่ปักหลักนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้วิธีประกาศว่าจะชุมนุมที่โน้นที่นี้นะครับแต่จริงๆจะมีที่จริงอยู่ที่เดียวนะครับในศัพท์ของที่เขาใช้กันตอนนั้นก็คือเขาแกงนะครับแกงเจ้าหน้าที่นะครับผู้ควบคุมฝูงชนเนี่ยจะได้ไปควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ถูกที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการเลือกประเด็นที่มันเข้าถึงคนรุ่นเดียวกับเขาได้เช่นเรื่องของการศึกษานะครับรวมไปถึงการอาศัยรูปแบบของการขับเคลื่อนไหวที่มันหลากหลายรูปแบบเช่นมีกิจกรรมในเชิงศิลปะนะครับในเชิงคล้ายๆคอนเสิร์ตเดินแฟชั่นอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับผ่านมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับขบวนการความเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันครับ

ครับตอนที่1คือแนวคิดการส่งเสริมการตลาดนะครับซึ่งประกอบด้วยความหมายความสำคัญนะครับมาดูความหมายก่อนนะครับการส่งเสริมการตลาดหรือว่าโปรโมชั่นเนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็น marketing communication นะครับก็จะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นกระบวนการที่สื่อสารนะครับผสมผสานระหว่างเครื่องมือนะครับด้วยใช้เครื่องมือต่างๆเช่นการโฆษณาการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์การขายด้วยบุคคลและการตลาดทางตรงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็น5เครื่องมือที่เอามาใช้ในการส่งเสริมการตลาดเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสื่อสารแนวโน้มให้ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเกิดความรู้สึกที่มีคุณค่านะครับต่อตราสินค้าเราต่อผลิตภัณฑ์เรารวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธุรกิจเราด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเป็นการช่วยในการกระจายข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการเลยนะครับไปยังช่องทางต่างๆเพราะฉะนั้นการส่งเสริมเนี่ยหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับคอนเทนต์นะครับการจะสร้างคอนเทนต์ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้นะครับข้อมูลต่างๆนะครับประมวลผลแล้วก็ดูว่าข้อมูลไหนนะครับที่จะดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้าแล้วก็กระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้นะครับอันที่2เลยก็คือเป็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เรานะครับให้เขารู้ว่านะครับผู้บริโภครู้ว่าของเราเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะแล้วมันมีความแตกต่างกับคู่แข่งนะครับสินค้าคู่แข่งได้อย่างไรอันที่3สำคัญมากเลยก็คือเป็นการกระตุ้นยอดขายเป็นการสื่อสารว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรนะครับมีจุดเด่นอะไรถ้าเป็นตัวสินค้าใหม่นะครับมีการลดราคามีการของแถมมีการร่วมสนุกนะครับร่วมชิงรางวัลร่วมการแข่งขันต่างๆเลยสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรามากขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของการส่งเสริมการตลาดนะครับต่อไปมาดูนะครับว่าการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่กับสื่อในสมัยใหม่และสื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยก็คือปัจจัยในการส่งเสริมนะครับการตลาดสมัยใหม่นั่นก็คือเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ย้ายจากระบบแอนาล็อกสู่ดิจิทัลเนาะเพราะเราจะดูได้เนื้อได้จากนะครับจำนวนของเจเนอเรชันนะครับซึ่งเจเนอเรชันที่อยู่ในตลาดแรงงานที่มีรายได้นะครับตอนนี้อันดับมากๆเลยก็คือเป็นเจเนอเรชัน Y นะครับซึ่งเจเนอเรชัน Y เนี่ยเราจะดูจากข้อมูลจากตารางในภาพนะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้เวลาถึง8ชั่วโมง55นาทีเลยนะครับอันนี้ต่อวันนะจะเห็นว่าอัตราการใช้เนี่ยยิ่งเยอะขึ้นเลยนะครับยิ่งนานขึ้นเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ตัวสินค้าของเราเนี่ยไปอยู่แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากที่สุดนะครับเพราะคนเนี่ยยุ่งเวลาว่างเนี่ยก็จะไม่คุยกันละจะดูมือถือสมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับรองลงมาก็จะเป็นเจนอะไรครับเป็นเจน Z นะครับเป็นเจน Z ก็คือเป็นช่วงนักเรียนนักศึกษาละนะครับเขาจะใช้เวลากับหน้าจอของตัวเองก็คือ8ชั่วโมง24นาทีรองลงมาก็เป็น Generation X นะครับก็จะใช้เวลา5ชั่วโมงถึง52นาทีนะครับแล้วก็น้อยที่สุดเลยก็จะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าละรุ่นตารุ่นยายนะครับก็จะเป็นรุ่น Baby Boomer นะครับจะใช้เวลา3ชั่วโมง21นาทีนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับส่วนปัจจัยที่2เลยก็คือนอกจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะครับจากตลาดมวลชนไปสู่ตลาดแบ่งส่วนมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยมีความต้องการที่จะแสดงความเป็นตัวตนออกมานะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นมีสื่อออกมามีสื่อโซเชียลมีเดียนะครับทำให้คนเนี่ยต้องการสินค้าที่จะไปตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองนะครับการที่จะตอบสนองความต้องการแต่ละกลุ่มเนี่ยนักธุรกิจหรือว่ากิจการต่างๆเนี่ยก็จะต้องสร้างกลยุทธ์นะครับให้มีความแตกต่างนะครับอย่างที่เราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของการแบ่ง segmentation เนี่ยเราก็จะต้องสร้างกลยุทธ์ตรงนี้ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูว่ารูปแบบการส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่เนี่ยบนสื่อดิจิทัลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือรูปแบบที่เขาจะใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนะครับก็คืออะไรก็คือการใช้สื่อทุกสื่อรวมกันเลยนะครับมันก็เลยเรียกว่าการบูรณาการนะครับไม่ว่าจะสื่ออะไรครับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับคุณจะใช้สื่อทีวีคุณจะใช้ดิจิตอลทีวีคุณจะใช้สื่อแอปโมบายแอปพลิเคชันนะครับการที่จะใช้สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ
e-commerce ต่างๆนะครับ social commerce นะครับอันนี้เป็นสื่อที่รวมทุกอย่างหรือว่ารวมถึงสื่อนอกบ้านด้วยนะครับเขาก็จะเรียกว่าอาจจะเป็น outdoor media อย่างเช่นพวก billboard อย่างเช่นพวกสื่อที่บนถนนนะครับอย่างเช่นสื่อที่บนรถเมล์รถบัสหรือว่ารถขนส่งมวลชนต่างๆนะครับรวมถึงสื่อที่เป็นพวก rider นะครับก็เขาก็จะมีสื่อตัวนี้แหละนะครับให้พวกเราพบเจอได้ตลอดเวลานะครับอันที่สองเลยก็คือรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมผ่านสื่อผสมผสานทั้งสื่อดิจิตอลแล้วก็ทั้งสื่อดั้งเดิมด้วยนะครับคุณจะเห็นได้จากภาพนะครับถ้าเป็นสื่อดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นทีวีซะถ้าเป็นสื่อดิจิตอลก็จะเป็นพวกอะไรครับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับอันที่3เลยก็คือ customer engagement นะครับก็คือการที่เราจะสร้างให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมตลอดเวลากับเว็บไซต์กับเพจของเรานะครับหรือว่าเป็นชานอลของเราแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องอยู่ในรูปแบบของการไลค์การกดแชร์การคอมเมนต์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการให้ลูกค้าเนี่ยครับเป็นการวัดลูกค้านะครับว่ามีส่วนร่วมกับสื่อที่เราส่งออกไปได้อย่างไรมาดูนะครับกระบวนการดำเนินการส่งเสริมการตลาดอันดับแรกเลย1ก็คือเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการส่งสารเนี่ยไปยังใครนะครับเขาเป็นผู้รับสารอันที่2ก็คือดูว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อที่จะกำหนดสารได้ถูกต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนหันให้ความสนใจเป็นกระตุ้นให้เกิดความให้การรับรู้นะครับหรือว่าเป็นการ remind นะครับระลึกให้เขารับระลึกได้ยังมีแบรนด์นี้อยู่อันที่3เลือกเครื่องมือนะครับในการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมนะครับทั้งตัวต้นทุนของสื่อต่างๆด้วยนะครับหรือว่าการแพร่กระจายการครอบคลุมพื้นที่ต่างๆอันที่4พอเราได้ประเภทของสื่อแล้วเราก็มาออกแบบแล้วว่าถ้าเราต้องการสื่อแบบโซเชียลมีเดียเราต้องการสื่อแบบไหนเป็นหน้าจอแบบไหนนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับความคมชัดมากน้อยแค่ไหนนี่แหละครับคือการออกแบบสื่อพอเราออกแบบสื่อแล้วก็ต้องการเลือกสื่อแล้วว่าเราจะเลือกสื่อผ่านแพลตฟอร์มอะไรจ้าเราจะผ่านFacebook Page ไหมเราจะผ่านสื่อของ TikTok ไหมหรือว่าเราจะผ่านสื่อ LINE แอปพลิเคชันไหมนะครับอันนี้ก็มีช่องทางหลากหลายมากมายเลยพอเราเสร็จแล้วก็มีจัดเตรียมงบประมาณรายเดือนเท่าไหร่รายวันเท่าไหร่และสุดท้ายเลยเมื่อเรายิงแอดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินผลว่ามีการตอบรับมากน้อยแค่ไหนมียอดขายที่เกิดจากการใช้สื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับนักการตลาดที่จะช่วยให้นักการตลาดเนี่ยรับรู้ว่าสื่อที่ใช้เนี่ยมันมีผลอย่างไรนะครับซึ่งการประเมินผลเนี่ยก็จะวัดได้จากอาจจะวัดจากการทำวิจัยนะครับออกไปดูว่าคนมีการรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าประเมินจากยอดขายที่เข้ามานะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นจากก่อนและหลังการใช้สื่อมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือวิธีการประเมินผลทางการตลาดเพื่อที่ดูว่าการส่งเสริมการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนี่ก็คือเนื้อหานะครับของตอนที่1แนวคิดการส่งเสริมการตลาดครับสำหรับตอนที่2นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และการขายโดยบุคคลนะครับมาดูตัวแรกเลยก็คือการโฆษณาหรือว่า advertising นะครับเรียกสั้นๆว่าแอดนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นในการสร้างความรู้นะครับการจดจำชื่อหรือว่าตราสินค้าของเรานะครับหรือตัวบริการของเรานะครับด้วยผ่านการใช้สื่อนะครับซึ่งสื่อเนี่ยจะต้องเสียเงินด้วยนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นการโฆษณาเพราะว่าถ้าไม่ใช้เสียเงินเนี่ยเราจะเป็นการประชาสัมพันธ์ซะนะครับซึ่งการเขาเรียกว่าเพจadvertising นะครับก็คือเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้กระตุ้นนะครับการรับรู้สินค้าของลูกค้านะครับมาดูประเภทของการโฆษณานะครับสามารถแบ่งได้หลายแบบนะครับแบบแรกเลยก็คือแบ่งตามวัตถุประสงค์การโฆษณานะครับอันที่1เลยก็คือการโฆษณาสถาบันนะครับอันนี้กรณีที่เราต้องการโปรโมตตัวไม่ใช่ตัวสินค้าแล้วครับแต่เป็นตัวองค์กรนะครับของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันอาจจะเช่นสถาบันการศึกษาอาจจะเป็นตัวองค์กรธุรกิจนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทองค์กรมหาชนเป็นต้นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือ
ตัวโฆษณาสถาบันตัวที่2ก็คือโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเน้นโดยทั่วๆไปเลยนะครับตัว product ของเราไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าหรือบริการนะครับก็จะเป็นตัวบุกเบิกตลาดโฆษณาเพื่อบุกเบิกเช่นตัวเปิดสินค้าใหม่นะครับรสชาติใหม่แพคเกจจิ้งใหม่นะครับแบรนด์ใหม่นะครับโฆษณาที่2ก็คือเพื่อการแข่งขันอาจจะมีการบอกว่าเป็นการเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นโฆษณาให้เห็นถึงว่าเราเป็นข้อได้เปรียบของคู่แข่งนะครับอันที่3เลยก็คือเพื่อเปรียบเทียบนะครับเพื่อเปรียบเทียบว่าสินค้าของเรานะเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคู่แข่งแต่ทางกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้เปิดเผยแบรนด์คู่แข่งในโฆษณาเดียวกันนะครับก็อาจจะเปรียบเทียบเป็ดที่แบรนด์อื่นๆไปนะครับแล้วก็ดูว่าของเราเนี่ยใช้แล้วโอเค

ผ้าขาวสดใสเลยนะครับของอีกแบรนด์หนึ่งก็ยังไม่ถึงขนาดของเราเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นการโฆษณาตามวัตถุประสงค์นะครับต่อไปถ้าแบ่งตามสื่อนะครับก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นกระดาษนะครับอย่างเช่นอะไรครับเช่นตัวหนังสือพิมพ์นะครับที่ยังเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษอยู่นะในรูปแบบนั้นหรือว่าจะเป็นแมกกาซีนนิตยสารนะครับก็เป็นรูปแบบกระดาษหรือว่าจะเป็นรูปแบบคัตตาล็อกอันนี้ก็จะเห็นบ่อยๆนะครับตามconvenience store หรือว่าตามพนักงานขายก็อาจจะเป็นสื่อเอาตัวสื่อโฆษณามาให้ดูก็ได้นะครับอันที่2เลยก็คือผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์อันนี้ก็จะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเลยนะครับที่ดูวิทยุหรือโทรทัศน์ในยามว่างอยู่แล้วนะครับอันที่3เลยก็คือสื่อดิจิตอลอันนี้ก็มาแรงแซงโค้งเลยนะครับเพราะว่าเข้าถึงได้นะครับอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้นะครับตอนนี้อินฟราสตรักเจอร์ของบ้านเรานะครับเมืองไทยก็สามารถดูได้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดนะครับอันที่4เลยก็คือเป็นโฆษณาของสื่อกลางแจ้งอย่างเช่นบิลบอร์ดนะครับสื่อเคลื่อนที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามสี่แยกท้องถนนที่อยู่ในรูปทั้งเป็นปรินท์เอาออกมาหรือว่าเป็นอยู่บนตัวตึกเคยเห็นใช่ไหมครับเป็นแผ่นไวนิลนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของสื่อดิจิตอลเป็นทีวีกลางแจ้งก็เห็นบ่อยนะครับหรือว่าสุดท้ายเลยก็เป็นโฆษณาทางสื่อกิจกรรมต่างๆอาจจะเป็นพวกสปอนเซอร์นะครับพวกเราอาจจะเคยเห็นงานกีฬาต่างๆนะครับงานคอนเสิร์ตต่างๆอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของกิจกรรมโดยที่มีการประกวดการประกวดนางงามก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็มีการโฆษณาผ่านสื่อทางกิจกรรมด้วยนะครับถ้าแบ่งต่อไปนะครับถ้าแบ่งตามสื่อโฆษณาเนี่ยในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีการเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนสัดส่วนของสื่อโฆษณาต่างๆนะครับทั้งปี61 62 63นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับสื่อที่มาแรงแซงโค้งเพื่อนๆของสื่อออนไลน์ก็คือสื่อ TikTok นั่นเองนะครับก็ TikTok ก็จะมีคนเนี่ยเข้ามานะครับรวมทั้งสื่อที่เป็นอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่นะครับก็มีการใช้โฆษณาเข้ามานะครับโดยใช้ผ่านสื่อนะครับทีวีด้วยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าการรูปแบบการสื่อโฆษณานั้นมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเครื่องมือที่2เลยนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์ความหมายของมันก็คือเป็นการกระบวนการตลาดนะครับที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับในรูปแบบขององค์กรนะครับเราก็จะสร้างภาพลักษณ์นะครับเชิงบวกด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรของเรารวมถึงเป็นการแก้ข่าวละกันนะครับเป็นการออกมาเพื่อจัดการข่าวลบนะครับเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นนะครับในกรณีที่มีผู้บริโภคเจอสินค้าใหม่สินค้าที่เสียหายหรือว่าสินค้าที่เน่าเสียนะจะเห็นข่าวบ่อยๆเนาะบริษัทก็จะต้องมีการออกมาประชาสัมพันธ์ให้กับตัวภาพลักษณ์ของบริษัทเองนะครับอยากจะเชิญผู้สื่อข่าวนะครับตามสำนักต่างๆนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆออกมาแล้วก็ออกมาแถลงข่าวนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับการสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลักมันมีหลายประเภทประเภทแรกเลยก็คือภายนอกองค์การก็อย่างเช่นการแถลงข่าวที่ผมบอกไปเนาะว่ามีตัวสินค้าออกมาใหม่หรือว่ามีการแถลงเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็จะมีการแถลงข่าวมาการให้ข่าวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะครับของเรานะครับมีตัวรสชาติออกมาใหม่นะครับมีตัวแพ็กเกจออกมาใหม่การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะอันนี้ออกมาบ่อยนะครับเพื่อทำ CSR ให้กับองค์กรนะครับสร้างภาพลักษณ์ไปเก็บขยะไปปลูกเป็นสร้างฝายนะครับสร้างโรงรับน้องๆ นะครับที่ชนบทนี่คือกิจกรรมสาธารณะการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ชิพให้กับกีฬานะครับการจัดงานต่างๆนะครับการสร้างเทรดโชว์นะครับก็มีสปอนเซอร์ทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือที่3ก็คือการขายโดยบุคคลหรือว่า personal selling อันนี้ใช้ตัวพนักงานละตัวคนนะครับที่อาจจะเป็นลูกจ้างนะครับชั่วคราวหรือว่าจ้างมาเพื่อเป็น PC ในห้างต่างๆนี่ก็คือใช้คนในการพูดนำเสนอสินค้านะครับเป็นการติดต่อสื่อสารขายสินค้าระหว่างบุคคลขายกับลูกค้าโดยตรงเลยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น face to face เนาะก็คือเป็นการพบปะหน้าตากันนะครับประเภทของการขายบุคคลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อันนั่นก็คือการขายแบบตามคำสั่งซื้อนะครับก็ดูว่าคำสั่งมีคนสั่งซื้อมาใช่ไหมอาจจะมีการโทรติดต่อไปว่าลูกค้ามีการสั่งซื้อด้วยอะไรนะครับอันที่2เลยก็

คือการสร้างคำสั่งซื้อนะเซลล์พนักงานขายเนี่ยอาจจะต้องโทรไปเพื่อถามว่าไม่ทราบว่าลูกค้ามีออเดอร์สำหรับเดือนนี้ไหมเดือนหน้าไหมอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือเป็นการขายแบบสนับสนุนธุรกิจนะครับก็คือไม่ได้เน้นขายโดยตรงแต่อาจจะบอกว่ามีปัญหาลูกค้ามีปัญหาเราก็ให้พนักงานขายเนี่ยเข้าไปให้บริการโดยตรงนะครับซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาอาจจะมีปัญหาเรื่องคอมอาจจะมีการออนไซต์เซอร์วิสก็คือเข้ามานะครับให้บริการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่ามีการโทรศัพท์ไปสอบถามความก้าวหน้าให้รับบริการแล้วนะครับอาจจะเป็นคลินิกความงามคลินิกก็อาจจะโทรมาเพื่อสนับสนุนว่าติดลูกค้ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างในรูปของแชทบอทนะครับบริษัทหลายๆบริษัทอย่างเช่นมะลินะครับของ True หรือว่า Bo หรือว่า Ax ในแคมเปญ Ax Bo ของ Air Asia หรือว่าอลิสานะครับของ LINE นะครับเขาก็จะมีแชทบอทตัวนี้เข้ามาเพื่อให้รู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วก็ติดต่อกับคนได้นะครับโอเคนะครับต่อไปเรื่องเครื่องมือถัดไปก็จะเป็นการส่งเสริมการขายหรือว่า Sales Promotion เป็นกิจกรรมหรือว่ากลยุทธ์ที่สร้างความตั้งใจหรือว่าใหลูกค้าเนี่ยเกิดความสนใจในช่วงระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าของเรานะครับการส่งเสริมการขายเนี่ยแบ่งออกเป็นนะครับหลากหลายประเภทประเภทแรกเลยก็คือการส่งเสริมการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยก็คือพวกลดแลกแจกแถมเนี่ยแหละครับอันที่2เลยก็คือเราจะเรียกว่าเทรดโปรโมชั่นตัวแรกเรียกว่าเซลส์โปรโมชั่นเนาะตัวที่2เทรดโปรโมชั่นก็คือเป็นการนะครับส่งเสริมการขายให้กับตัวกลางนะครับเช่นการจัดแสดงสินค้าให้นะครับหรือว่าการให้ค่าตอบแทนกับตัวร้านค้าถ้ามีการส่งเสริมกับเราหรือว่าให้ผลิตสื่อนะครับเพื่อให้กับตัวร้านค้าเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการส่งเสริมนั่นก็คือเนื้อหาของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์และก็การขายโดยบุคคลของตอนที่2ครับครับสำหรับหัวข้อตอนที่3นั่นก็คือการตลาดทางตรงนะครับมาดูความหมายของการตลาดทางตรงหรือว่า direct marketing ก่อนนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์การตลาดนะครับที่เน้นการสื่อสารการโฆษณาโดยตรงเลยนะครับกับกลุ่มเป้าหมายนะครับของลูกค้านะครับที่เฉพาะเจาะจงเลยนะครับด้วยการส่งข้อมูลการโฆษณาไปยังโดยตรงนะครับแต่ความแตกต่างนะครับกับการโฆษณานั่นก็คือเป็นการที่ให้ลูกค้าเนี่ยครับสามารถตอบกลับมาได้นะครับมายังตัวผู้ส่งนะครับอย่างเช่นการส่งจดหมายโฆษณาไปการส่งโบรชัวร์ทางไปรษณีย์ไปหรือว่าแม้แต่การโทรศัพท์ติดต่ออะไรลูกค้าโดยตรงให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อหรือว่าสั่งซื้อบริการได้ทันทีนี่คือความหมายนะครับของการตลาดทางตรงนะครับครับมาดูประโยชน์ของการตลาดทางตรงว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนั่นก็คือช่วยกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนถึงระดับบุคคลเลยนะครับเพราะว่าการตลาดทางตรงเนี่ยเป็นการที่จะเราจะใช้สื่อนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้บริโภครายบุคคลเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มผู้บริโภคนั้นมีอายุมีเพศมีพฤติกรรมนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นการรู้ถึงลักษณะของเขาได้อย่างชัดเจนด้วยอันที่สองเลยก็คือเป็นการประเมินโดยตรงด้วยเหมือนกันเรายิงไปกี่คน100คนตอบกลับมากี่คนแล้วกี่คนนั้นมีการทำซื้อขายจริงกี่คนนั่นก็คือประโยชน์ของการทำการตลาดทางตรงนะครับอันที่3เลยก็คือสร้างฐานข้อมูลนะครับอันนี้ลิงก์มาจากข้อที่1เนาะก็คือว่าเรารู้แล้วว่าคนเนี่ยมีใครบ้างเราก็จะเอาคนกลุ่มนั้นแหละครับมาเป็นกลุ่มฐานตลาดนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีเขาตอบกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครที่ให้ความสนใจบ้างนะครับส่วนที่4เลยก็คือเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแน่นอนครับคนนะครับรู้สึกว่าถ้าเขาได้รับข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีความสำคัญขึ้นมานะครับการที่จะเราจะให้ข้อมูลหรือว่าให้สิทธิพิเศษของเขานะครับสื่อสารกับเขาโดยตรงเนี่ยมันก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะครับอันที่5เลยก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้ mass media เพราะว่าการใช้ mass media เนี่ยมันก็คือคลุมทั้งประเทศใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีการครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดที่เขาต้องการจริงๆนี่ก็คือความหมายว่าถ้าเราใช้เฉพาะกลุ่มเนี่ยเราก็จะเสียค่าสื่อต่างๆในการโปรโมทหรือว่าการทำการตลาดเนี่ยได้น้อยลงนี่ก็คือช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้จะเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับ
แนวคิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องต่างๆเลยนะครับคุณจะเห็นว่าแบบดั้งเดิมนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการใช้จดหมายนะครับไปรษณีย์นะครับโทรศัพท์นะครับแคตตาล็อกทีวีแล้วก็เครื่องอัตโนมัตินี่หมายถึงเวนดิ้งแมชชีนนะครับพวกเครื่องที่เป็นตู้กดนะครับแต่ในถ้ามีการเปลี่ยนถ่ายผ่านมายังการตลาดทางตรงผ่านสื่อออนดิจิตอลก็จะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นถ้าเป็นจดหมายไปรษณีย์เนี่ยก็จะเป็นอีเมลนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ปกติเราก็จะผ่านสมาร์ทโฟนละถ้าเป็นแคตตาล็อกก็จะเป็นอีแคตตาล็อกละนะครับถ้าเป็นโทรทัศน์ก็จะเป็นทีวีดิจิตอลนะครับหรือวิดีโอดิจิตอลนะครับอย่างเช่นพวกYouTube นะครับหรืออันที่สุดท้ายเลยก็จะเป็นเวนดิ้งแมชชีนก็จะเป็นระบบดิจิตอลละตอนนี้ก็คุณสามารถคลิกนะครับที่แท็บเล็ตหน้าเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ยังเขายังมีสื่อต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือวิดีโอออนไลน์นะครับก็จะเป็นพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายแหละนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสื่อแพลตฟอร์มที่เป็นใช้เอานักการตลาดเอามาใช้ในการใช้การตลาดทางตรงได้นะครับต่อไปมาดูนะครับว่าการตลาดทางตรงนะครับอย่างที่บอกไปตะกี้นี้นะครับว่าการที่จะใช้นะครับผ่านจดหมายเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วนะครับปัจจุบันก็จะมีอีเมลเข้ามาอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ในอีเมลนี้มันก็จะเข้าไปสู่ในเว็บไซต์อันนี้ใช้คนที่เล่นเกมนะครับเป็นเกมเมอร์หรือว่าชอบเล่นเกมนะครับถ้าได้รับอีเมลนี้ก็อาจจะสนใจก็ได้แล้วก็จะคลิกไปที่ visit site ก็เข้าไปแล้วก็สามารถเลือกวิวแล้วก็เลือกซื้อเกมแต่ละเกมของอันนี้ของ Apple ได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่ตัวอย่างของแคตตาล็อกอันนี้ก็เป็นแคตตาล็อกของ Mistine นะคุณก็เข้าไปในเว็บไซต์แทนที่จะเป็นเว็บไซต์ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเล่มแคตตาล็อกเลยนะครับไม่ต้องเป็นกระดาษละนะครับอันนี้ก็บริษัทก็สามารถลดต้นทุนนะครับอันนี้เป็นผ่านมือถือผมยกตัวอย่างนะครับเราจะเรียกว่าเป็น location based marketing แปลว่าอะไรครับเป็นการตลาดโดยใช้สถานที่นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับนั่นก็คือว่าเขาก็จะยิงคลื่นไปเลยนะครับบางคนนะครับคุณไปห้างสรรพสินค้า1ห้างคุณอาจจะได้รับข้อมูลนะครับเป็นข้อความใน text message เข้ามานะครับในกล่องข้อความของเราอันนี้แหละครับก็คือเป็นการยิงนะครับเป็นโดยตรงเลยแต่ละคนเห็นไหมครับก็แต่ละคนก็จะได้ข้อความนะครับเข้าสู่สมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้การตลาดทางตรงผ่านโทรทัศน์นะครับก็เปลี่ยนเป็นเดิมก็เป็นออกทีวีใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นทีวีไดเรกต์เลยอันนี้ก็สื่อโฆษณาที่คนก็นิยมชอบใช้นะครับในการโปรโมทสินค้านะครับลูกค้าก็สามารถโทรมาเดี๋ยวนี้คุณก็จะได้รับโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปนี่แหละครับเป็นการสื่อที่4สื่อที่5ก็คือการใช้เวนดิ้งนะครับหรือว่าใช้คีออสนะครับคีออสก็คือคุณสามารถเข้าไปในคีออสแล้วก็สามารถทำอันนี้ยกตัวอย่างของ CIMB ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทันทีเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับตัวผู้บริโภคนะครับหรือว่ากลุ่มตลาดเป้าหมายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเว็บไซต์มาร์เก็ตติ้งอันนี้เมื่อคุณเข้าไปในเว็บไซต์ยกตัวอย่างของ Nike เนี่ยคุณก็สามารถเลือกสีเลือกแบบเลือกไซส์นะครับของตัวรองเท้านะครับกีฬาที่เอามาซื้อเป็นindividual marketing ได้เลยนะครับเป็นความต้องการของบุคคลนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของFacebookเพจของบสท.เองนะครับเราก็มีการใช้ direct marketing ผ่านสื่อ social media นี่ก็คือ Facebook นะครับให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปโพสต์ข้อมูลโพสต์คำถามนะครับมาติดต่อกับตัวแอดมินได้โดยตรงเลยรวมทั้งถึงการสมัครเรียนนะครับของหลักสูตรมสท.ได้นะครับทุกหลักสูตรเลยนะครับต่อไปจะเป็นผ่านสื่อแบบวิดีโอออนไลน์ละอันนี้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะครับแน่นอนครับทุกคนตอนนี้ก็ใช้ TikTok นะครับเป็นสื่อไวรัลนะครับอันนี้ยกตัวอย่างยังมีตอนที่เป็นเทรนด์ของชุดนักเรียนใช่ไหมครับที่มีชาวจีนนะครับชุดนักอะไรครับนักลูกเสือนะครับก็จะมีชาวจีนที่ชอบนะครับแล้วก็ออกเป็นไวรัลเลยแล้วก็ดังทั่วประเทศเลยนะครับคนก็เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาซื้อสินค้านะครับผ่านวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของการตลาดทางตรงในตอนที่3ครับ

0: รู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นการในเรื่องการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเนื้อหาของการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะจะมีทั้งหมด4ตอนนะคะโดยตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเนื้อหาในตอนแรกเลยนะคะตอนที่1นะคะซึ่งในตอนที่1เนี่ยค่ะก็จะมีประเด็นอยู่3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็การผลิตสัตว์น้ำปฐมภูมินะคะส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประเด็นที่3ก็จะเป็นระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะประเด็นแรกนะคะการพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็การผลิตสัตว์น้ำขั้นปฐมภูมินะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์ค่ะมีการพัฒนามาจากในเรื่องของการประมงนะคะซึ่งเป็นการไปจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะต่อมาเมื่อความต้องการในการบริโภคแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทำให้พัฒนามาเป็นการเพาะเลี้ยงขึ้นนะคะสำหรับผลผลิตสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายนิดนึงนะคะคำว่าการประมงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะการประมงเนี่ยจะหมายถึงการจับสัตว์น้ำเท่านั้นนะคะซึ่งจะ

ที่ไหนก็ได้นะคะที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะคะแม่น้ำลำธารนะคะรวมทั้งทะเลและมหาสมุทรด้วยนะคะส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะหมายถึงการจัดการพื้นที่นะคะที่มีอาณาเขตจำเพาะนะคะเพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยสามารถอยู่อาศัยเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้นะคะซึ่งในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะจะประกอบด้วยในเรื่องของการผลิตนะคะหรือการจัดหาลูกพันธุ์นะคะการให้อาหารสัตว์น้ำนะคะและหรือการจัดการสภาพนิเวศแวดล้อมนะคะของบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะในกรณีนี้ก็อย่างเช่นการเลี้ยงหอยแครงนะคะหรือหอยแมงภู่ตามแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องให้อาหารเลยนะคะเพราะเขาก็จะหาอาหารจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เจริญเติบโตให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะประการที่2ก็คือเป็นในรูปของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเกษตรกรมีการขุดบ่อน้ำนะคะขุดสระน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ในการเกษตรอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะปล่อยพันธุ์ลูกปลาลูกกุ้งลงไปได้นะคะก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ดียิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำนะคะในกรณีที่เราจับสัตว์น้ำนะคะมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็จะได้ทั้งสัตว์น้ำที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเราเอามาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมนะคะมาอนุบาลเขาแล้วมาเลี้ยงเพิ่มนะคะก็จะทำให้เราสามารถขายสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำประการหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งหลักการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะก็จะอาศัยในเรื่องของทฤษฎีขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเข้าใจในเรื่องของวงจรชีวิตแล้วก็วงจรอาหารธรรมชาติในน้ำให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าการที่สัตว์น้ำอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะในการถ่ายทอดพลังงานเนื่องจากสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะสัตว์น้ำกินพืชนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนะคะแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์รวมทั้งพืชน้ำนะคะล้วนเป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นวงจรในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานนะคะประเด็นที่2นะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้หรือประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของกายภาพของสัตว์น้ำและพฤติกรรมสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะเนื่องจากการเลี้ยงแบบผสมผสานชื่อมันก็บอกนะคะว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นกายภาพของสัตว์น้ำในที่นี้ก็คือขนาดนะคะขนาดหรือรูปร่างของมันนั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ร่วมกับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กต้องพึงระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นสัตว์น้ำที่กินพืชเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำที่กินเนื้อเนี่ยควรจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าสัตว์น้ำกินพืชนะเพราะไม่งั้นมันจะกินพวกสัตว์น้ำกินพืชหมดเลยนะคะอีกคือพฤติกรรมนะคะของสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะการเลี้ยงร่วมกันเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นหรือการแข่งแย่งในเรื่องของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำพฤติกรรมของสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ต่างกันนะคะสัตว์น้ำบางชนิดจะกินอาหารผิวน้ำนะคะในขณะที่สัตว์น้ำบางชนิดจะกินที่ก้นบ่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลี้ยง2ชนิดเนี่ยร่วมกันได้นะคะมันก็จะช่วยเราได้เลยนะคะว่าทำให้เราเนี่ยไม่สัตว์น้ำเนี่ยจะไม่แข่งแย่งอาหารซึ่งกันและกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารของสัตว์น้ำนะคะอย่างที่บอกสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชเนี่ยจะมีทางเดินอาหารจะกินอาหารต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นระบบย่อยอาหารกับทางเดินอาหารเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะคะทีนี้อีกรูปแบบนึงนะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะชื่อมันก็บอกแล้วเนาะว่าเป็นสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงแบบหนาแน่นเน้นปริมาณผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีคุณลักษณะเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่าๆกันนะคะเนื่องจากเราจะปล่อยเลี้ยงทีเดียวนะคะซื้อมาลูกปลาเช่นลูกปลาเนี่ยก็จะซื้อมาขนาดเดียวกันอายุเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากันและอีกการนึงก็คือใช้เวลาในการผลิตสั้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีการให้อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว

นะคะทีนี้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเนื่องจาก5ประการที่พี่เป่ามาแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยค่ะยังต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์น้ำเองนะคะความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำอยู่ในน้ำถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีนะคะคุณภาพน้ำเน่าเสียก็ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเกิดโรคได้นะคะหรือสุขภาพของสัตว์น้ำประการที่3ก็คืออาหารนะคะเนื่องจากการเพาะเลี้ยงนะคะเชิงเดี่ยวเนี่ยเราจำเป็นต้องให้อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของสัตว์น้ำนะคะสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่อาศัยนะคะในกรณีนี้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพื้นที่อาศัยของสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมีการเข้าใจสัตว์น้ำที่เราเพาะเลี้ยงตามนั้นนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากสัตว์น้ำนะคะเป็นอาหารที่มนุษย์บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตเนี่ยก็จะมีระบบมาตรฐานเข้ามาควบคุมนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่ควบคุมโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมทั้งสำนักงานมาตรฐานอาหารสินค้ามาตรฐานอาหารเกษตรและสินค้าแห่งชาตินะคะมาตรฐานที่มาควบคุมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งกลุ่มของมาตรฐานนี้นะคะก็จะควบคุมในเรื่องของสถานประกอบการก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองนะคะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเลี้ยงในเรื่องคุณภาพน้ำในเรื่องของอาหารนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นมาตรฐานที่ควบคุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำนะคะตรงนี้ก็จะควบคุมสถานประกอบการเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นสถานประกอบการที่ดําเนินการแปรรูปนะคะผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มหรือว่าในโรงงานแปรรูปหรือโรงงานชำแหละสัตว์น้ำนะคะอันนี้จะครอบคลุมมองถึงในเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สุขอนามัยในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือ3มาตรฐานหลักๆที่ใช้ในการควบคุมการผลิตสัตว์น้ำนะคะในต่งนะคะที่อย่างที่กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เริ่มมาจากการประมงนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของผสมผสานและก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการผลิตไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตเนี่ยเข้ามาควบคุมค่ะสำหรับตอนที่2นะคะในเรื่องของจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของการผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเรามาดูในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบแรกนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะซึ่งสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างทางชีววิทยาของตัวสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างหรือว่าในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันระหว่างสัตว์น้ำกินพืชกับสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะต้องไม่ทับซ้อนกันนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะไม่เกิดการแข่งแย่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมทั้งแหล่งอาหารของมันด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือขนาดกายภาพที่ไม่สามารถเบียดเบียนกันได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะต้องดูชนิดด้วยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะทีนี้การเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบผสมผสานรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์นะคะอันนี้นะคะก็คือปศุสัตว์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะคะไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่นะคะรวมทั้งสุกรนะคะสามารถนำมาเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำได้นะคะโดยเฉพาะปลานะคะโดยการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็จะอาศัยในเรื่องของความแตกต่างของระบบย่อยอาหารของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเนื่องจากว่าในตัวปศุสัตว์นะคะหรือว่าสัตว์ปีกนะคะตรงนี้เขาจะมีระบบย่อยอาหารซึ่งเขาจะกินอาหารที่บางวัตถุดิบอาหารบางชนิดเนี่ยจะย่อยไม่

หมดนะคะเขาไม่สามารถย่อยได้หมดนะคะก็จะมีเศษเหล่านี้ค่ะหลงเหลือมากับมูลสัตว์นะคะซึ่งเราก็สามารถนำมูลสัตว์ปีกนะคะมูลสุกรพวกนี้มาเป็นอาหารของปลาต่อไปได้นะคะประเด็นที่2ก็คือรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้ขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะตามห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะนั่นก็คือพวกมูลสัตว์ที่หล่นลงไปเนี่ยนอกจากวัตถุดิบอาหารเศษเหลือแล้วเนี่ยพวกสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์พวกแพลงก์ตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลงต้นพืชแพงต้นสัตว์นะคะซึ่งแพงต้นนะคะแล้วก็พืชน้ำด้วยนะคะซึ่งทั้งแพงต้นแล้วก็พืชน้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานตามระบบทฤษฎีถ่ายทอดพลังงานนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์หรือพืชนะคะรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะพบเห็นได้นะคะในเรื่องของการเกษตรการเกษตรแบบผสมผสานนะคะหรือระบบการจัดการฟาร์มผสมผสานนั่นเองนะคะซึ่งมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการทำประมงร่วมด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะที่อาจจะพบในรูปแบบนี้ก็คือในเรื่องของแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนเนาะก็คือส่วนนึงก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำหรือบ่อน้ำถูกไหมคะแล้วก็มีพื้นที่นานะคะพื้นที่ทำไร่นะคะทำสวนนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับที่พักอาศัยนะคะก็จะใช้ในรูปแบบของแบบผสมผสานนี่เองนะคะค่ะเรามาดูรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบที่2ก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจซึ่งต้องการผลตอบแทนในรูปของกำไรนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อกับการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเรามาดูการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการออกแบบฟาร์มนะคะเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลนะคะและอันอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะการออกแบบฟาร์มนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องทำนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือการวางแผนสำรองน้ำนะคะให้เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำนะคะต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอนะคะกรณีที่น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ไม่ดีเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนหรือถ่ายน้ำได้นะคะประเด็นที่2ก็คือการวางระบบป้องกันการติดเชื้อนะคะเนื่องจากกุ้งนะคะอยู่ในน้ำนะคะและน้ำเนี่ยเป็นตัวที่นำเชื้อโรคเป็นตัวนำเชื้อโรคที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะต้องในการที่เราขุดบ่อนะคะหรือสร้างบ่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่ามันควรจะห่างไกลนะคะจากแหล่งที่จะทำให้ปล่อยน้ำเสียลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่นนะคะหรือว่าห้องสุขาของบ้านเรานะคะประเด็นที่3ก็คือวางแผนการใช้พลังงานนะคะเนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเราจะต้องมีการเติมอากาศให้กุ้งตลอดเวลานะคะเพราะเขาต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะเช่นเดียวกับสัตว์อื่นหรือมนุษย์นะคะส่วนในประเด็นของเรื่องการวางแผนการผลิตนะคะในการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยจะเริ่มจากการเตรียมบ่อให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการขุดบ่อนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทำเลที่เราสร้างบ่อด้วยนะคะว่าดินตรงนั้นเป็นดินชนิดไหนนะคะมันเก็บกักน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็ขนาดของบ่อเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของกุ้งแต่ละอายุนะคะประเด็นที่2ก็คือการจัดการลูกพันกุ้งนะคะลูกพันกุ้งที่เราจะนำมาปล่อยเนี่ยควรเป็นลูกพันที่แข็งแรงนะคะมาจากพ่อแม่พันที่ได้รับการคัดเลือกที่ดีแล้วนะคะก็จะทำให้ลูกกุ้งเนี่ยค่ะเจริญเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของอาหารนะคะเนื่องจากมันเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนาะเลี้ยงอยู่ในบ่อนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการอาหารกุ้งเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องมีการจัดเตรียมอาหารให้พร้อมนะคะแล้วก็จะต้องอาหารเนี่ยก็ต้องเหมาะกับช่วงวัยของกุ้งนะคะเพราะกุ้งขนาดเล็กนะคะปากเขาก็จะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นขนาดอาหารก็จะต้องเหมาะสมนะคะประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากุ้งเลี้ยงอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพกุ้งโดยสม่ำเสมอนะคะอาจจะสังเกตพฤติกรรมก็ได้นะคะถ้าเขาไม่กินอาหารก็แสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติ
จากสุขภาพก็ได้นะคะหรืออาจจะสุ่มกุ้งบางตัวมาดูนะคะถ้าพบว่ามีรูปร่างลักษณะที่ผิดแปลกไปนะคะก็อาจจะเกิดโรคขึ้นได้นะคะสุดท้ายก็คือระวังในเรื่องของสมดุลนิเวศฟาร์มนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็สัตว์น้ำนะคะหรือกุ้งนี่เองแล้วก็พืชน้ำต่างๆนะคะหรือสลายที่เกิดขึ้นในบ่อเนี่ยเราจะต้องระวังให้มีความสมดุลกันนะคะไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ำขึ้นนะคะเรามาดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในที่นี้ก็เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะคำว่ากระชังหมายถึงอะไรนะคะกระชังเนี่ยจะหมายถึงที่ที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะมีลักษณะเป็นกรงนะคะซึ่งอาจจะเป็นเชือกก็ได้หรือเป็นกรงที่เป็นโลหะก็ได้นะคะอันนี้สามารถลอยขึ้นลงตามน้ำได้ด้วยทุ่นนะคะหรือตึงให้อยู่กับที่ก็ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในแม่น้ำนะคะในบึงนะคะหรือในทะเลก็ได้ทีนี้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยค่ะผู้เลี้ยงเนี่ยต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเปิดนะคะคำว่าระบบเปิดในที่นี้นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะของน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลาในกระชังได้เลยนะคะเพราะเราเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าน้ำเนี่ยจะมีคุณภาพอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนที่จะเลี้ยงปลาในกระชังก็คือศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำนะคะเพื่อเลือกฤดูการผลิตนะคะในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเนื่องจากว่าฤดูการผลิตเนี่ยมันจะมีน้ำน้อยนะคะน้ำแล้งกับน้ำมากเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะคะถ้าเราไปเลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนะคะไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะคะประเด็นที่2ก็เลือกทำเลที่ตั้งฟาร์มให้อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำเสียน้อยที่สุดนั่นก็คือห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำที่มาเลี้ยงสัตว์น้ำเราดีนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือมีการวางแผนป้องกันปัญหานะคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ต้องวางแผนให้ดีอย่างเช่นในช่วงของน้ำหลากนะเราจะเห็นในทีวีเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงที่น้ำหลากหรือน้ำเยอะน้ำท่วมเนี่ยค่ะปลาเนี่ยจะลอยหัวตายหมดนะคะมันเกิดจากการช็อกน้ำนั่นเองนะคะตรงนี้เราต้องมีการวางแผนป้องกันนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวสำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะคะเทคโนโลยีแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่2ก็คือสายพันธุ์ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือกลนะคะที่ช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเทคโนโลยีแรกนะคะในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำนะคะการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้ใน2ประการนะคะประการแรกเลยเนี่ยก็ใช้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะและประการที่2ก็คือการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแลงเพศปลานะคะเราดูประการแรกนะคะการใช้ฮอร์โมนในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมการวางไข่ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะซึ่งมีขั้นตอนหรือวิธีการก็คือในตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนนะคะเพื่อพัฒนาไข่ให้สมบูรณ์นะคะในสัตว์น้ำเพศเมียเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ในการพัฒนาน้ำเชื้อของสัตว์เพศผู้สัตว์น้ำเพศผู้นะคะให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็กระตุ้นให้สัตว์น้ำเพศผู้และเพศเมียเนี่ยค่ะออกไข่นะคะตกไข่นะคะออกไข่หรือว่าปล่อยน้ำเชื้อเพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กันนะคะประการที่2การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะอันนี้นะคะเพื่อสามารถนำมาใช้ในการกำหนดขนาดรูปร่างแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตได้นะคะวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในการเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นปลานิลนะคะปลานิลเนี่ยเราต้องการเราเลี้ยงเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องการสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่นะคะโตไวนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์เพศผู้นะคะเกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์ก็ตามเนี่ยเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถแปลงเพศปลานิลนะคะจากเพศเมียเป็นเพศผู้ได้เนี่ยผู้เลี้ยงก็จะได้น้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะคะในขณะเกี่ยวกับรูปร่างนะคะอีกวัตถุประสงค์นึงก็คือในเรื่องรูปร่างนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัตว์เพศผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำก็ตามเนี่ยสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาจะมีรูปร่างหรือสีสันที่สวยงามนะคะอย่างเช่นปลากัด
นะคะหรือปลาหางนกยุงเราจะเห็นว่าตัวผู้เท่านั้นนะคะที่จะสวยนะคะหางยาวนะคะมีสีสันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็เลยนำฮอร์โมนมาใช้นะคะในการแปลงเพศนะคะทีนี้ในเรื่องของการนำฮอร์โมนมาใช้เนี่ยสามารถทำได้โดยนำลูกปลาเนี่ยค่ะมาแช่ในน้ำที่มีฮอร์โมนละลายอยู่นะคะหรืออาจจะนำฮอร์โมนนะคะผสมอาหารให้ลูกปลากินก็ได้นะคะทีนี้การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้ที่เกษตรกรที่จะต้องการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆนะคะประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณการใช้ฮอร์โมนนะคะมันจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของปลานะคะเนื่องจากปลาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณฮอร์โมนก็จะต่างกันประการที่2ก็คือการให้ฮอร์โมนเนี่ยต้องให้ในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะต้องให้ก่อนที่อวัยวะสืบพันธุ์เขาจะเจริญเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ไปตลอดระยะเวลาที่อวัยวะสืบพันธุ์นั้นเขากำลังเจริญหรือพัฒนาขึ้นนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยค่ะจะใช้ได้ผลดีกว่าฮอร์โมนธรรมชาตินะคะเพราะเขาสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นานกว่านะคะประเด็นที่4นะคะอันนี้เนี่ยการเก็บรวบรวมนะคะลูกพันธุ์ปลาหรือปลาที่ได้นะคะที่ทำการแปลงเพศแล้วเนี่ยควรเก็บในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ให้ได้ข่าวลับมากๆนะคะจะได้ส่งขายได้พร้อมเพียงกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องเทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะการจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำมากกว่านะคะซึ่งการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะเริ่มต้นที่จะเอามาผลิตเป็นลูกพันธุ์เนี่ยควรได้จากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นเนี่ยต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะถึงจะได้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะโตเร็วนะคะแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสุดท้ายนะคะเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะก็คือการใช้เครื่องมือกลในการช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องมือกลที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือเครื่องกลเติมอากาศนะคะอย่างที่บอกว่าสัตว์น้ำเนี่ยต้องการอากาศเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆหรือเช่นเดียวกับมนุษย์ในการเจริญเติบโตนะคะและในน้ำเนี่ยก็มีอากาศที่เจือจางอยู่แต่บางครั้งไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเมื่อสัตว์น้ำโตขึ้นนะคะการใช้เครื่องกลเติมอากาศเนี่ยค่ะจะมีหลักการอยู่2ประการนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่สัมผัสกันระหว่างน้ำกับบรรยากาศนะคะสามารถทำได้2วิธีก็คือการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นไปสู่อากาศนะคะแล้วก็ให้โมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของอากาศเนี่ยสัมผัสกันแล้วก็ตกลงสู่น้ำนะคะอีกประเด็นนึงก็คือการอัดอากาศฟองลงน้ำนะคะอันนี้เราจะเห็นเวลาเราเลี้ยงปลาตู้อะค่ะเราจะเห็นมันจะมีหัวกลมๆเนาะที่มีฟองอากาศแล้วเราก็ใส่ไปในตู้ปลานะคะส่วนการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นสู่อากาศตัวอย่างก็เช่นกังหันชัยพัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนึงนะคะอีกหลักการนึงนะคะในเรื่องของเครื่องกลเติมอากาศก็คือทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเวียนในทิศทางและความเร็วพอที่จะคลุกเคล้ามวลน้ำเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือว่าต้องระวังไม่ให้มีจุดอับของกระแสน้ำในบ่อนะคะการไหลเวียนของน้ำเนี่ยในบ่อควรจะโฟลว์ไปตามรูปร่างของบ่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะเพิ่มอากาศได้ดีนะคะในบ่อน้ำนะคะทั้งหมดนั่นก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ3ตัวหลักนะคะก็คือตัวแรกก็คือการใช้ฮอร์โมนนะคะในการผลิตสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์หรือว่าในเรื่องของการแปลงเพศนะคะประเด็นที่2เทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการบริหารพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะและสุดท้ายก็คือการใช้เครื่องกลช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องกลที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเครื่องกลเติมอากาศในสระน้ำนั่นเองค่ะThank you.

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ

0: หกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งอ่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เครียดเบื่อหน่ายเหนื่อยล้าจากการทำงานอาการเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคภาวะหมดไฟในการทำงานเบิร์นเอาท์ซินโดรม

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพ
1: รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับการออกกำลังกายและอารมณ์นะครับเพื่อให้เราห่างไกลจากโรคภัยนะครับ
0: ครับว่าแต่วันนี้ครับอาจารย์ยอกมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตมานำเสนอใช่ไหม
1: ใช่ครับอาจารย์เอก็คงอาจจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะหมดไฟในการทำงานหรือว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมกันมาบ้างใช่ไหมครับ
0: เคยได้ยินมาครับแล้วก็ยังคิดอยู่นะครับว่าตัวเองเนี่ยจะเผชิญกับภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดจากความเบื่อหน่ายในการทำงานเป็นประจำซ้ำๆเดิมๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมเนี่ยไม่มีความกระตือรือร้นเกิดขึ้นเลยครับ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอาจารย์เนธเพราะว่าการทำงานของเราเนี่ยมักจะเกิดจากความเบื่อหน่ายนะครับทำให้เกิดความเครียดนะครับแล้วก็นำไปสู่สภาวะการหมดไฟในการทำงานนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยผมมีวิทยากรนะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสภาวะหมดไฟในการทำงานนะครับอาจารย์เอ
0: ๋ครับดีเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับในช่วง Health Focus ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ดร.พิสุทธิภาเมธีกุลนะครับหรือว่าอาจารย์บลูนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอาจารย์จะเป็นผู้คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาวะหมดไฟนะครับหรือว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์บลูครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ได้ยินมาบ่อยเนาะเบิร์นเอาท
1: ์ครับ
0: ไม่คิดว่าตัวเองจะมีภาวะนี้หรือเปล่าอาจารย์ยอก
1: ครับผม
0: อยากจะรู้อะครับต้องมาถามอาจารย์บูแล้วนะครับว่าภาวะหมดไฟในการทำงานหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยมีความหมายจะเป็นอย่างไรครับ
2: ค่ะสำหรับภาวะหมดทำงานนะคะหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทในการทำงานนะคะที่เกิดจากความเครียดสะสมจากการที่เราทำงานหนักอะค่ะทำให้เราไม่สามารถจัดการพลังงานตรงนั้นได้จึงทำให้เราเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้านะคะแล้วก็พลังในการทำงานที่ถดถอยไปค่ะซึ่งอาการของเบิร์นเอาท์ตรงนี้ค่ะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้บรรจุไปในเหมือนเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาค่ะแล้วก็มีการแบ่งลักษณะอาการออกมาเป็น3อาการด้วยกันหลักๆนะคะ
1: ครับแล้วอาจารย์พอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าลักษณะอาการแต่ละอย่างเนี่ยครับมี
0: อะไรบ้าง
1: อะไรบ้าง
2: อ๋อค่ะสำหรับเกณฑ์3ข้อนะคะที่เป็นอาการหลักๆนะคะข้อแรกก็คือมีความรู้สึกอ่อนเพลียค่ะความรู้สึกอ่อนเพลียหรือรู้สึกว่าพลังในการทำงานลดลงอาจารย์ทั้งสองลองสังเกตนะตัวเองเคยเป็นหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าเราทำงานหนักทำงานเยอะแล้วพอจุดหนึ่งเราจะรู้สึกไม่อยากทำงานข้อที่2จะเป็นลักษณะของความรู้สึกห่างเหินนะคะความรู้สึกห่างเหินในที่นี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่เรามีทัศนคติที่เรารู้สึกว่าเราห่างไกลจากตัวงานห่างไกลจากเพื่อนร่วมงานทำให้เราเกิดความไม่สนใจไม่สนใจที่จะทำงานนั้นหรือไม่สนใจที่จะปฏิสัมพันธ์หรืออยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเราอะค่ะเราก็จะห่างเหินจากคนต่างๆมากขึ้นนะคะ
0: ค
2: ส่วนอีกข้อนึงก็คือเป็นลักษณะของการที่เรามองความสำเร็จในการทำงานลดลงนะคะเหมือนกับว่าเรามีแนวโน้มที่จะประเมินงานในเชิงลบหรือมองคุณค่าในตัวของเราเองต่ำลงไปมองความสามารถที่เราเคยมีว่ามันลดลงอะคะ
0: ่
2: ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ทำให้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าหรือตัวฉันเองเนี่ยไม่มีความสามารถที่เพียงพอที่จะทำงานนี้เลยพลอยทำใหเรารู้สึกเห็นคุณค่าหรือรู้สึกว่าความสามารถของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอค่ะ
0: คราวนี้ครับในอย่างที่คุยไปก็คือมี3ด้านนะคือมีร่างกายจิตใจแล้วก็พฤติกรรมด้วยในแต่ละด้านอาจารย์ยอกอยากให้อาจารย์บูเนี่ยอธิบายถึงเคสที่เคยเจอมา
1: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะอันนี้ต้องขอขยายความก่อนนะคะในด้านร่างกายเนี่ยก็คือเขาจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเนื่องจากเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดจากความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอาการทางด้านร่างกายที่เป็นอาการของความเครียดอะค่ะ
1: ครับ
2: เช่นปวดศีรษะปวดท้องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีพฤติกรรมการกินการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออย่างเคยคุยกับคนที่เป็นเบิร์นเอาท์อะค่ะเขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเขาจะคิดเรื่องงานวนไปวนมาเหมือนมีเรื่องงานหมุนเข้ามาในหัวอยู่ตลอดทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนหลับได
1: ้
2: ถ้าเป็นอาการทางด้านจิตใจก็จะเป็นลักษณะของการสูญเสียแรงจูงใจในการทำงานนะคะรู้สึกว่าล้มเหลวทำอะไรไปก็ไม่ประสบความสำเร็จความสำเร็จที่เรารู้สึกในใจมันลดลงอะค่ะบางครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกเกิดความโดดเดี่ยวแล้วก็มีมุมมองเชิงลบกับสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเหมือนกับเคยคุยกับ

0: นนึงอะค่ะเขาเป็นเจ้าของกิจการทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากเป็นสิ่งที่เขาเหมือนเป็นสิ่งที่เขารักแต่พอถึงจุดนึงที่เขามาทำเสื้อผ้าจริงๆเนี่ยเขาจะต้องทำหน้าที่ทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองตั้งแต่แบบซื้อผ้าออกแบบตัดเย็
1: บ
0: ขายดีลกับลูกค้าต่างๆนานาซึ่งพอมันทำเองทุกขั้นตอนนะคะเขาก็เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าพอเหนื่อยถึงจุดนึงเนี่ยเขากลายเป็นว่าเขาขยแยงแค่เขาเห็นเสื้อผ้าค่ะเขาก็รู้สึกแบบไม่อยากจะหยิบจับไม่อยากจะมองมันรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนเวลาเห็นสิ่งเหล่านั้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวกับมันแล้ว
2: คือตอนแรกเข้าใจว่าคนมีไฟอย่างที่เคยพูดกันเนาะก็คือเริ่มต้นจากความชอบของเราก่อนพอเราชอบปุ๊บเราจะกระตือรือร้นที่อยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พอการหมดไฟเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามีภาระหรือว่ามีอะไรอ่ะมีหลายด้านอุปกรณ์ที่ต้องคำนึงที่ต้องคิดซึ่งไม่ได้เกิดจากความชอบเพราะว่าความชอบเราอาจจะมีแค่จุดเดียว
3: แต่อันนี้เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดทั้งกระบวนการนะครับก็เลยนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้นะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ในเรื่องของภาวะหมดไฟเนี่ยในเรื่องที่ส่งผลถึงภาวะของพฤติกรรมนะฮ
0: ะ
2: อย่างเงี้ยคือในเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์นี่เป็นทางแก้ไขอะไรยังไงนะเห็นมีเกี่ยวข้องด้วย
0: อ๋อก็มีส่วนค่ะเพราะว่าบางทีพอเราหมดไฟเนี่ยเราก็จะมีอาการทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเหมือนกับเราจะมีการแยกตัวออกจากสังคมแยกตัวจากคนต่างๆหรือเราจะมีการถอนตัวจากสิ่งที่รับผิดชอบเหมือนอย่างเคสเมื่อกี้ค่ะก็คือเขาไม่แตะงานที่เขาชอบเลยแล้วก็บางครั้งจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จนะคะมันก็เลยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าหาทางแก้ไม่ถูกเขาก็อาจจะมีการพึ่งพาแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดขึ้นมาได้นะคะแล้วที่น่ากลัวคือบางคนนะคะที่เคยเป็นเบิร์นเอาท์เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาเบิร์นเอาท์จัดๆอะค่ะเขาเหวี่ยงวีนฟาดงงฟาดงาสมมติคนในครอบครัวบอกพาไปเที่ยวหน่อยเขาก็มีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวเพราะเขารู้สึกหงุดหงิดอะค่ะซึ่งไม่รู้ว่าหงุดหงิดได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งบางคนสัตว์เลี้ยงอะค่ะที่บ้านเข้ามาสัตว์เลี้ยงเข้ามาอ้อนอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ไหวอะเขาหงุดหงิดเขาก็เหวี่ยงสัตว์เลี้ยงกระเด็นไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาการเบิร์นเอาท์ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงของโรคทางกายเช่นพวกโรคหัวใจอะค่ะอาจารย
2: ์
0: ความดันโลหิตโรคเกี่ยวกับลำไส้แปรปรวนนะคะการกินการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปบางทีบางคนก็จะหงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องสังเกตตัวเองให้ดีนะว่าตนเองมีแนวโน้มหรือเปล่าแล้วก็มันก็อาจจะทำให้อย่างที่บอกอะค่ะอาจจะทำให้เรามีการเสพยาเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้นเพื่อให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วที่น่ากลัวคือถ้าเราปล่อยให้เราเป็นเบิร์นเอาท์นานเกินไปอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคซึมเศร้าที่จะตามมาได้เหมือนกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเราได้รู้ถึงความหมายแล้วก็อาการของเบิร์นเอาท์กันไปแล้วนะครับคราวนี้ครับเรามารู้ถึงสาเหตุกันบ้างเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะเกิดอาการเบิร์นเอาท์ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้เนาะมันต้องมีเหตุอาจารย์
3: ใช่ครับนี่อยากให้อาจารย์บลูนะครับอธิบายหน่อยนะครับว่าสาเหตุของอาการเบิร์นเอาท์เนี่ยครับมันมาจากปัจจัยใดบ้างนะครับอาจารย์
0: ได้ค่ะสำหรับสาเหตุของอาจารย์อาการเบิร์นเอาท์นะคะก็มาด้วยกันสรุปแล้วประมาณ3สาเหตุหลักๆนะคะอันแรกก็คือมาจากคุณลักษณะของงานนะคะข้อต่อมาก็คือมาจากคุณลักษณะขององค์กรลักษณะขององค์กรแล้วก็อีกอันนึงก็มาจากคุณลักษณะส่วนบุคคลนะคะโดยคุณลักษณะของงานเนี่ยมาจากการที่เรามีพลังงานที่มากเกินไปหรือเราจะต้องทำงานที่มีความซับซ้อนให้สำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือมีระยะเวลาที่จำกัดนะคะรวมถึงการที่เรารู้สึกว่างานมันมากองอะค่ะเหมือนทำงานนึงเสร็จไปแล้วก็จะมีงานอื่นคอยต่อแถวมาเรื่อยๆนะคะรวมถึงการที่เราทำงานอะไรออกไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานเราจึงไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอย่างไรเพื่อให้งานตัวนี้มันดีหรือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการที่เราขาดอิสระในการทำงานด้วยค่ะ
3: คุณลักษณะเรื่องของงานเนี่ยครับมันมีตัวอย่างยังไงบ้างที่อาจารย์บูเคยรู้จักหรือว่ารู้มาจากคนใกล้ชิดนะครับอาจารย
0: ์ค่ะก็อย่างตัวอย่างนะคะก็คือเคยคุยกับคนที่เป็นเบิร์นเอาท์อะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับมีครั้งนึงที่เขาทำงานนะคะแล้วงานของเขาเนี่ยเขาเป็นเหมือนคนกลางที่จะต้องมีการประสานงานกับลูกค้าแล้วก็ประสานงานกับเพื่อนร่วมงานทีนี้เนี่ยเมื่อเขารับงานมาจากลูกค้าแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการส่งต่อไปให้เพื่อร่วมงานทำซึ่งเวลาในการทำงานปกติแล้วเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาทำการ แต่ปรากฏว่ามีอยู่

0: ัปดาห์นึงที่เขาจะต้องส่งงานให้กับลูกค้าในวันจันทร์ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยส่งงานตัวนี้มาให้เขาตอน4 ทุ่มของคืนวันอาทิตย์อะค่ะอาจารย์คืนวันอาทิตย์ที่4 ทุ่มที่เราควรที่จะได้พักผ่อนชาร์จแบตเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมออกไปทำงานในเช้าวันจันทร์แต่กลายเป็นว่าเขาจะต้องมาใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยในการที่จะทำงานให้เสร็จคือ4 ทุ่มก็ทำไปเรื่อยๆจนเกือบเช้าอะค่ะแล้วก็ต้องมาสรุปงานแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าอันนั้นคือ1 รอบนะคะรอบต่อมาก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่าเขาจะต้องช่วยทำงานในหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับทำจนถึง3 ทุ่มอะค่ะเราเช้าอีกวันก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาทำงานเดิมของตัวเองต่อหรือแม้กระทั่งช่วงนึงที่เขาป่วยเขาป่วยจัดเป็นเหมือนไข้หวัดสายพันธุ์เออะค่ะเขาก็จะต้องอยู่บ้านแต่กลายเป็นว่าในระหว่างที่เขาพักผ่อนอยู่บ้านเนี่ยค่ะก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะทำให้เขาไม่ได้พักผ่อนเลยจนถึงจุดนึงอะค่ะที่เขาเจอชีวิตลักษณะเนี้ยจนเขาไม่ไหวมีวันนึงเขาเดินไปที่ออฟฟิศอะค่ะอาจารย์แล้วเขาก็เห็นโต๊ะทำงานตัวเองนะคะเสร็จแล้วพอเห็นโต๊ะทำงานปั๊บน้ำตาไหลเลยค่ะร้องไห้กลางที่ทำงานเพราะเขาไม่ไหวกับสภาพการทำงานหรือบรรยากาศเดิมๆสุดท้ายเขาก็เลยต้องลาออกเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่มาจากคุณลักษณะของงาน
1: อันนี้เคสที่เคยเจอเลยใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ว่าเพื่อนที่เล่าให้ฟังด้วย
2: คนใกล้ตัวเลยใช่ไหม
1: เป็นคุณลักษณะของงานแล้วในเรื่องของคุณลักษณะขององค์กรเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าจะขยายจากงานเข้าไปสู่องค์กรใช่ไหมครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: ต่างกันยังไงครับอาจารย
0: ์ก็คือเป็นลักษณะของการที่องค์กรเนี่ยปฏิบัติต่อพนักงานไม่เป็นธรรมนะคะทำให้พนักงานไม่ได้รับความเท่าเทียม
1: ครับ
0: หรือเวลาที่เราทำงานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นหรือองค์กรเนี่ยเหมือนจะเห็นความสำคัญของงานที่เราทำแต่ในความเป็นจริงเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอค่ะหรือการที่ต้องทำงานในบรรยากาศขององค์กรที่เหมือนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างหรือไม่มีสวัสดิภาพในการทำงานตรงนี้ก็มีผลที่ทำให้คนรู้สึกหมดไฟที่จะทำงานตรงนั้นได้ด้วยค่ะ
1: อย่างเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่แบบโดยฉับพลันนี่ก็มีผลนะครับอย่างนี
0: ้ใช่ค่ะมีผลอย่างยิ่งเลยค่ะหรือแบบอย่างในกรณีที่เคยคุยนะคะ
1: ครับ
0: คือมีคนนึงอะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเหมือนทำงานไปตอนที่เขาเสนอให้องค์กรฟังเนี่ยองค์กรตอบรับและทำเหมือนจะเห็นความสำคัญของงานของเขาแต่พอถึงเวลาออกมาจริงๆเนี่ยเหมือนกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาพูดไปองค์กรไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เห็นความสำคัญเหมือนที่รับปากไปในตอนแรก มันก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกผิดหวังอะค่ะ
1: กับ
0: ในตรงนี้ค่ะ
2: ครับเราก็รู้ในเรื่องของคุณลักษณะงานคุณลักษณะขององค์กรไปแล้วนะครับเม
0: ื
2: ่อกี้เห็นอาจารย์บูบอกว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลด้วยใช่ไหมครับตรงน
0: ี้
2: เน
0: ี่
2: ยก็อยากขยายความนะครับยกตัวอย่างหรือว่าเคยเจอคนใกล้ตัวมีลักษณะอาการยังไงบ้างนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับตัวบุคคลนะคะส่วนหนึ่งก็คือมาจากบุคลิกภาพของคนนะคะซ
2: ึ่
0: งแต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพไม่เหมือนกันรวมถึงมุมมองในการมองตนเองอะค่ะบางคนก็จะเป็นประเภทที่ว่าชอบความสมบูรณ์แบบของงานเวลาทำงานอะไรก็จะต้องให้มันออกมาให้ดีที่สุดนะคะหรือบางคนเนี่ยมีพื้นฐานคือเป็นคนที่มองความสามารถของตนเองต่ำก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติฉันทำอะไรไปแล้วเราไม่ได้รับคำชมก็จะผิดหวังหรือทำอะไรไปเราไม่สำเร็จก็จะรู้สึกเฟลกับสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องหรือบางคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่เขามีความหวั่นไหวทางอารมณ์เหมือนเซนซิทีฟง่ายอะค่ะหรือบางคนก็จะมีลักษณะของความเข้มแข็งอดทนต่ำในการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งผลกระทบให้พอเขาทำอะไรออกไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังหรือมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดมันก็เลยทำให้เขาเกิดปัญหาขึ้นมาได้อ่ะค่ะซึ่งไม่รู้อาจารย์ลองสำรวจตัวเองนะคะว
1: ่
0: าตัวเองเคยเป็นหรือเปล่าแต่อย่างเคยคุยกับน้องคนนึงอะค่ะที่เรื่องของการที่ถอดเสื้อผ้าเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมาเสม
1: อ
0: นะคะแล้วเป็นคนที่เหมือนทำอะไรก็คือตั้งใจและต้องการทำให้มันออกมาดีทีนี้เนี่ยมีครั้งนึงเขาก็ไปเรียนเสริมทักษะในการทำเสื้อผ้านะคะโดยพาเพื่อนคนนึงเนี่ยไปเรียนด้วยแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนคนที่ไปเรียนด้วยเนี่ยเรียนมาทีหลังเขาแต่สามารถที่จะทำงานออกมาได้ดีกว่าทำงานออกมาสวยกว่าทำงานออกมาได้ในเวลาอันสั้นแต่ได้ผลงานออกมาได้ดีกว่าเขามันก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกแปลกๆในจิตใจอะค่ะว่าทำไมเขาทำออกมาแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดเขาก็เลยผิดหวังในตัวเขาเองอะค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่ง
2: ทีนี้เนี่ยผมอยากจะทราบในตัวของบุคคลก่อนนะครับพี่บูว่าเราจะแก้ไขหรือว่ารับมือกับส

0: ภาวะหมดไฟในการทำงานนี่ยังไงนะครับ
1: ค่ะสำหรับในระดับบุคคลนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยน้องต้องลองสังเกตตนเองอะค่ะสังเกตตนเองในที่นี้หมายความว่าสังเกตตัวเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะคะว่าตัวเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจิตใจเราเหมือนเดิมไหมความรู้สึกเราเหมือนเดิมหรือเปล่าความรู้สึกในที่นี้หมายถึงที่เรามีต่องานนะคะต่อคนรอบข้างนะคะแล้วก็ดูสัญญาณทางกายอะค่ะ
2: ครับ
1: อย่างน้องสองลองดูก็ได้ว่าปวดหัวขึ้นไห
2: ม
1: นอนหลับเหมือนเดิมหรือเปล่ากินข้าวได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะทำให้บางทีเราจะรู้ว่าเรามีสัญญาณความเครียดเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็หาวิธีการที่จัดการกับสัญญาณความเครียดเหล่านั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเรื้อรังอะค่ะอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นอันแรกนะคะอันดับต่อมาก็คือเราจะต้องมีการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอเช่นการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อะค่ะก็กินครบ5หมู่เลยหรือก็ดื่มน้ำสะอาดให้ในแต่ละวันนะคะตามจำนวนลิตรให้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะเคยคุยกับบางท่านเนี่ยที่เขาป่วยอันนี้นอกเรื่องนะเขาเคยป่วยเป็นโรคอื่นเพราะว่าเขาดื่มน้ำในแต่ละวันไม่เพียงพอ
3: น้ำก็เกี่ยวนะเนี่ย
0: ทำให้เลือดข้นหรือเปล่าครับ
1: อะไรอย่างนี้ค่ะหรือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ประมาณ3วันต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ปกติไม่ทราบว่าออกกำลังกายอยู่เป็นประจำไหมคะ
0: ครับของผมนี่น่าจะนานๆทีเลยครับช่วงนี
3: ้ดูจากคุณก็รู้ว่าครับ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราหลั่งสารที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขและอารมณ์ระเบิกบานมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะมันจะช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าของเราลงไปได
0: ้ครับ
1: ซึ่งก่อนนอนเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าไม่ควรนำโทรศัพท์มือถือเข้านอนไปด้วยเคยสังเกตไหมคะบางครั้งเนี่ยก่อนเรานอนเนี่ยเราเล่นโทรศัพท์เพลินสมมุติว่าเราตั้งใจจะนอนตอน4ทุ่มแต่เราเล่นโทรศัพท์เพลินจนกลายเป็นว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมันก็จะต่อเวลาเราไปเรื่อยๆอะค่ะ
3: อันนี้คือเป็นอยู่เลยนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยจะตั้งเวลาสำหรับนอนหลับไว
1: ้
3: แต่ว่าพอเล่นถึงปุ๊บเขาก็จะเตือนมาว่าได้เวลานอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยทำได้สักวันเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็นอนให้เป็นเวลาก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือไม่ทราบว่าน้องมีงานอดิเรกอะไรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
0: จานเน่ละครับ
3: แต่งานอดิเรกของผมอาจจะเครียดนิดนึงนะครับเพราะเล่นเกมก็เครียดมาก
0: ครับของผมนี่ก็มีออกกำลังกายครับเป็นงานอดิเรกเหมือนกันใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็พวกงานอดิเรกพวกนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเวลาที่เรารู้สึกเครียดจากการทำงานหรือเราเบื่องานเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องพาตัวเองออกมาจากงานแล้วก็มาใช้เวลาว่างกับสิ่งที่เราชื่นชอบเพราะฉะนั้นการเล่นเกมบางทีมันก็อาจจะเป็นการผ่อนคลายค่ะสมมติน้องเออาจจะทำงานจนเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วก็ไปลงกับเกมก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเราก็ต้องหาให้เจอค่ะว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรบางคนอาจจะชอบทำอาหา
3: ร
1: ยุคนี้เห็นไหมคะแม่ครัวพ่อครัวเต็มเลยนะคะจากโควิดอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะชอบเลี้ยงสัตว์บางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนอาจจะชอบท่องเที่ยวหาสิ่งเหล่านี้ให้เจอค่ะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือเราเบื่อมากๆเนี่ยก็พาตัวเองออกไปยังจุดนั้น
3: อ
1: ันนี้มองว่าเป็นลักษณะของการที่เราใช้ในการจัดการกับตัวของเราเองนะคะ
0: ครับ
3: ก็แสดงว่าในเรื่องของการหางานอดิเรกการมีความชอบหรือว่าความสนใจเนี่ยก็จะทำให้เราละความเครียดลงไปได
0: ้ก็อันนี้เราก็เป็นเรื่องของตัวเองเนาะเป็น
3: เ
0: รื่องของบุคคลนะครับ
3: เ
0: มื่อกี้เราทราบมาอีกว่ามันยังมีปัจจัยที่เกี่ยวกับคนภายนอกคนรอบข้างหรือว่าองค์กรเองครับอันนี้อยากจะให้พี่บูแนะนำหน่อยครับว่าเราจะรับมือกับปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมภายนอกเนี่ยยังไงนะครับ
1: ค่ะเนื่องจากภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดจากงานดังนั้นเนี่ยน้องก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวงานอันดับแรกก็คือจะต้องจัดลำดับความสำคัญของงานนะคะให้เหมือนกับว่าเราควรจะวางแผนในการทำงานของเราในแต่ละวันให้มันพอดีนะคะเราควรที่จะต้องมีการชัดเจนในกรอบภาระงานของเราว่างานของเราเนี่ยมีขอบเขตเท่าไหร่หากพบว่ามันเกินไปเนี่ยเราควรหาโอกาสที่จะเหมือนพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อขอต่อรองแล้วให้พลังงานของเรามันเหมาะสมนะคะ
0: ค
1: แล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องจัดสมดุลของชีวิตนอกการทำงานกับชีวิตในการทำงานพูดง่ายๆคือ work life balance นะคะเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้ตลอด24ชั่วโมงในชีวิตของเรามันจมปลักอยู่กับแต่เรื่องงานเราควรที่จะต้องรู้จักแยกตัวเราออกมาจากการทำงานเหล่านั้นมาใช้ชีวิตในด้านอื่นมุมอื่นบ้างอาจจะไปอยู่กับแฟนอาจจะไปอยู่กับครอบครัวอาจจะไปอยู่กับสิ่งที่เราชื่นชอบอย่าให้

0: งานอยู่กับเราตลอดชีวิตแม้ว่างานจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราขับเคลื่อนแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องแยกจากมันออกมาด้วยอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการทำงานเพื่อที่ว่าจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากให้ลาพักผ่อนค่ะหาโอกาสลาพักผ่อนไปท่องเที่ยวแยกตัวออกจากสภาวะเดิมๆบรรยากาศเดิมๆงานเดิมๆหยุดตัวเองสักครู่เบรกตัวเองออกมาแล้วไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมอื่นไปนั่งสมาธิวิปัสสนาดูน้องก็เหมาะอยู่นะคะไปนั่งสมาธิวิปัสสนาอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เรามีจิตใจที่สุขสงบและเราได้เหมือนกับเอาชีวิตเราออกมาจากจุดที่เราเบื่อจุดชีวิตที่เราเหนื่อยได้แยกตัวออกมาค่ะ
1: ก็คือเป็นการให้รางวัลชีวิตของเราจากการทำงานหนักมาทั้งปีเนาะเราก็ได้พักผ่อนไปด้วยคลายเครียดไปด้วยแล้วก็ได้หยุดพักในเรื่องของการเบิร์นเอาท์ด้วย
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: เอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคงคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าข่ายในเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานในหลากหลายข้อเลยทีเดียวครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับอาจารย์ยอก
2: ครับใช่ครับสิ่งสำคัญนะครับคือเราต้องกลับมามองตัวเองนะครับแก้ไขให้ถูกจุดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำงานของเราให้เหมาะสมนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า work life balance นะครับในช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์บูยังจะมี trick and trip ดีๆนะครับมาแนะนำนะครับ
1: ครับไปรับชมกันเลยครับ
0: สำหรับ trick and trip นะคะในการจัดการตนเองจากอาการภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะอันดับแรกก็คือต้องหมั่นสังเกตจิตใจของตนเองอย่างเป็นประจำนะคะว่าตอนนี้เรามีความคิดความรู้สึกอย่างไรกับตัวเราเองและกับสิ่งรอบข้างนะคะข้อที่2ก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงกินให้อิ่มนอนให้หลับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะคะโดยอาจจะทำการฝึกจิตฝึกสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยมีสมาธิเพียงพอนะคะแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะต่อมาก็ต้องรู้จักหาวิธีผ่อนคลายให้กับตนเองนะคะด้วยกิจกรรมที่เราชื่นชอบและสุดท้ายนะคะหากพบว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะคะควรที่จะหาทางระบายออกเช่นการพูดคุยกับคนที่เรารู้สึกไว้วางใจเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดการความรู้สึกเหล่านี้ได้ก็ขอแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์พบนักจิตวิทยาหรือบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งการพบจิตแพทย์นะคะไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายหรือเป็นเรื่องแปลกนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องพบจิตแพทย์เพราะว่าเราเป็นบ้าขอให้มีทัศนคติที่ถูกต้องอะค่ะเพราะว่าเวลาเราป่วยกายเราปวดหัวเราปวดท้องเราก็ยังต้องไปพบหมอเพราะฉะนั้นเมื่อใจเราป่วยใจเราไม่มีความสุขเราก็ควรที่จะต้องไปพบคุณหมอเพื่อที่จะรักษาอย่างถูกวิธีค่ะ
1: เมื่อกี้ผมรู้แล้วอาจารย์ยอกว่าอาจารย์บูเนี่ยทำแบบนี้ทำไม
2: ครับทำไมอ่ะครับ
1: มันเป็นเคล็ดลับหนึ่งของการคลายเครียดแล้วก็ห่างไกลจากเบิร์นเอาใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็อาจจะนะคะทำให้น้องสองคนไม่เครียด
1: นะคะมันก็ช่วยได้นะ
2: ใช่
1: แต่สิ่งสำคัญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเนาะแล้วก็เรื่องของยังย้ำคิดเสมอว่าในเรื่องหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญการมีสติการปล่อยวางต่างๆเนี่ยสำคัญจริงๆครับ
2: ใช่ครับอาจารย์เอครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าสภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะครับ
1: ครับ
2: ครับยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บูได้ให้เคล็ดลับมาวันนี้นะครับเราก็จะทราบได้ว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีก่อนนะครับอาจารย์เอ
1: ครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับคลายเครียดตัวเองนะครับอย่าให้ตัวเองเนี่ยมีสภาวะที่เครียดมากเกินไปนะครับพยายามออกกำลังกายหรือว่าออกไปเที่ยวพักผ่อนนะครับถ้าเรากำลังเผชิญอยู่กับความเครียดนะครับหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรับมือกับสภาวะหมดไฟเนี่ยไม่ไหวนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับไปพบกับนักจิตวิทยานะครับหรือว่าจิตแพทย์นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยวินิจฉัยนะครับแล้วก็รับมือกับปัญหาของเราได้ทันท่วงทีนะครับ
1: และในวันนี้นะครับหมดเวลาของ At Healthy สถานีสุขภาพแล้วนะครับเรา3คนครับต้องลาไปก่อนแล้วและขอตัวไปหากิจกรรมทำนะครับเพื่อจะได้ห่างไกลจากสภาวะเบิร์นเอาท์กันเนาะ
2: ครับ
1: โอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

มื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการ

ไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: เนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใครก็เรียนได
5: ้ I returned here for just one reason I fell in love
6: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: สวัสดีนักศึกษาและผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ค่ะอยู่กับอาจารย์โค้ชสวัสดีอาจารย์โค้ชค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์หญิงใหม่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะหญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อของ AI ค่ะแต่เป็น AI ที่จะเข้ามาช่วยอย่างไรค่ะในการที่เราจะออกแบบสื่อค่ะในการตลาดนะคะและเราจะทำให้เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องง่ายนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่นะคะว่า AI จะทำยังไงค่ะอาจารย์โค้ช
1: ค่ะ
0: อาจารย์หญิงใหม่ขอเกริ่นนิดนึงค่ะว่าในเรื่องนี้นะคะเราเริ่มต้นจากทฤษฎีกันเลยดีกว่า
1: ใช่เพราะว่าทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของทุกอย่างใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าทฤษฎีเราแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกแบบอะไรไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบไหนก็จะออกงานได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและทฤษฎีที่เราจะพูดถึงกันนะคะเป็นทฤษฎีของการสื่อสารค่ะSMCR นั่นเองค่ะโดยที่ทฤษฎีนี้นะคะจะบ่งบอกถึงกระบวนการในการสื่อสารใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเริ่มต้นจากตัว S คือเซนเดอร์ค่ะ
1: ก็คือต้องมีผู้ส่งสารก่อนเนาะ
0: ถูกต้องค่ะถ้าในเชิงการตลาดนะคะผู้ส่งสารก็จะเป็นตัวแบรนด์เองก็ตามหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ที่จะส่งสารออกไปนะคะเวลาส่งสารค่ะก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสารนั่นเองค่ะอาจารย์โค
1: ้ชก็คือเมสเซจใช่ไหมคะ
0: เมสเซจหรือเราเรียกกันว่าคอนเทนต์ค่ะในปัจจุบันนะคะซึ่งตัวสารหรือว่าตัวเมสเซจคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็จะต้องสื่อสารไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยที่จะตรงอย่างไร
1: ใช่แล้วก็ในเมสเซจเนี่ยก็เรียกได้ว่าสื่อก็จะเป็นเมสเซจเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมสเซจที่เราจะส่งไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและในเรื่องนี้ค่ะนักศึกษาติ๊กไว้ในใจนะคะว่าเราจะกลับมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะว่าสื่อหรือว่าสารหรือว่าเมสเซจของเราเนี่ยมันออกมาแตกประเภทอีกมากมายใช่ไหมคะอาจารย์โค้ชเพราะว่าเวลาเราสื่อสารออกไปมันอาจจะออกมาในรูปแบบของข้อความ
1: ใช่
0: หรือมีอะไรอีกคะ
1: ภาพก็ได้
0: ภาพก็ได้
1: เสียงวิดีโอ
0: แน่นอน
1: ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นเมสเซจทั้งหมดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะและนี่ค่ะเสียงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะทีนี้พอเรามีสารส่งออกไปค่ะเวลาส่งไปมันก็ต้องมีช่องทางที่จะส่ง
1: ใช
0: ่ไหมคะอาจารย์โค้ชเราจะเรียกตัวนี้ว่า channel ค่ะหรือเครื่องมือหรือมีเดียที่เราจะส่งออกไปว่าเราจะส่งผ่านสิ่งใดบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะและสุดท้ายค่ะผู้รับสารนั่นเองค่ะหรือกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอก

0: ว่าให้ติ๊กในใจค่ะหัวข้อของเราเราจะออกแบบสื่อในการตลาดอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: จะง่ายก็เพราะว่าเราจะใช้อะไรนะคะจันโค้ดวันนี
1: ้ AI ค่ะ
0: เราจะใช้ AI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาคุยกันเราจะมาคุยกันก่อนค่ะว่าความหมายของการสื่อสารเป็นอย่างไรในการตลาดนะคะองค์ประกอบสำคัญนะคะในการสื่อสารการตลาดและเราจะใช้ AI ในการสร้างสคริปต์ค่ะสร้างภาพนะคะสร้างอินโฟกราฟิกและวิดีโอพร้อมไปด้วยเสียงนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้น่าจะแบบครบเนาะ
0: ครบค่ะ
1: แต่ว่าก็คือแล้วแต่นะคะว่าท่านผู้ประกอบการหรือนักศึกษาเนี่ยจะไปเลือกใช้แบบไหนเนาะบางท่านอาจจะผลิตสื่อเสียงก็ได
0: ้
1: สื่อวิดีโอก็ได้หรือว่าจะเป็นข้อความที่แบบดึงดูดความสนใจหรือว่าจะใช้ AI ในการสร้างภาพก็ได้นะคะ
0: ก็ได้หรือว่าใครอยากจะใช้ครบเลยก็ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารทางการตลาดนะคะในความเป็นจริงแล้วเป็นเหมือนเครื่องมือค่ะที่เราอยากจะนำสารตัวนี้ล่ะค่ะส่งไปให้กับผู้บริโภคนะคะถ้าสมัยก่อนอาจารย์ขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือแบบดั้งเดิมค่ะอาจารย์โค้ดฟังแล้วอาจจะดูโบราณแต่ถามว่าแบบดั้งเดิมนี้ปัจจุบันก็ยังมีใช้ถึงแม้ว่าจะน้อยลง
1: ค่ะก็พวกแบบหนังสือเนาะ
0: ใช่ค่ะหนัง
1: สือหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรต่างๆนะคะอันนั้นก
0: ็
1: ถือว่าเป็นสื่อที่แบบดั้งเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ดั้งเดิมค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแบบออฟไลน์นั่นเองนะคะก็จะมีแบบบิลบอร์ดนะคะทีวีวิทยุนะคะหนังสือพิมพ์นะคะถามว่าเป็นแบบดั้งเดิมเพราะเป็นแบบออฟไลน์แต่ถามว่าปัจจุบันยังใช้ไหมก็ยังใช้อยู่นะคะแต่สิ่งที่เข้ามาค่ะและสิ่งที่เปลี่ยนโลกเลยค่ะนะคะก็คือการมีสื่อแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพอพูดว่าดิจิทัลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นสื่อที่อยู่บนโลกออนไลน
1: ์
0: หรือเป็นสื่อที่เราใช้เทคโนโลยีมีเดียต่างๆนะคะอย่างบิลบอร์ดสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่ภาพปัจจุบันบิลบอร์ดเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: ค่ะคล้ายๆเหมือนมีทีวีจอใหญ่อยู่กลางถนนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อแบบดิจิทัลนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ค่ะการออกแบบสื่ออาจารย์ขอพูดสั้นๆว่าองค์ประกอบที่เราจะออกแบบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีข้อความซึ่งเดี๋ยววันนี้อาจารย์โค้ชจะลองพร้อมให้ดูค่ะว่า AI ตัวไหนเข้ามาใช้ในการคิดข้อความอย่างไรให้ตรงจุดนะคะมีข้อความแล้วก็มีเลขนะคะอาจารย์โค้ช
1: ข้อความแล้วก็มีภาพค่ะ
0: มีภาพค่ะเราจะมีภาพแล้วเราก็อาจจะมีเป็นในรูปของวิดีโอนะคะหรือสื่ออินโฟกราฟิกต่างๆนะคะและแน่นอนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า call to action นะคะแน่นอนว่านักการตลาดเวลาเราสื่ออะไรออกไปเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยากให้จำได้อยากให้ซื้ออยากให้ช่วยคลิกไลค์อยากให้ subscribe หรืออยากให้แชร์นะคะซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สื่อนั้นเรียกว่ามีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ปัจจัยค่ะขอเกริ่นอีกนิดว่าปัจจัยเดี๋ยวอาจารย์โค้ชจะได้ลงรายละเอียดให้เราฟังกันค่ะว่าปัจจัยที่เราต้องพิจารณาในการที่เราจะผลิตสื่อหนึ่งออกมาใช่ไหมอาจารย์โค้ชเราไม่ใช่ว่านั่งปุ๊บแล้วอยากจะคิดคำขึ้นมาหรือจะมีรูปภาพมาเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางใช่ไหมโค้ชเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างแรกค่ะเราต้องรู้ค่ะว่าผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะ
1: และเรียกได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ที่เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าในการผลิตสื่อนั้นๆนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร
0: ถูกต้อง
1: เรากำลังจะทำเพื่อสื่อสารกับใครอยู
0: ่ใช่
1: ที่จะจงใจเนาะแล้วกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มได้ไหมคะอาจารย์หญิงใหม
0: ่มีหลายกลุ่มได้และในความเป็นจริงเนี่ยควรที่จะเจาะกลุ่มให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างสมมติบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มGen Y
1: เรียกได้ว่าเหมือนต้องมีกลุ่มเป้าหมายก่อนเน
0: า
1: ะ
0: มีกลุ่มเป้าหมาย
1: แล้วก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายรองหลังจากนั้นแต่ว่าถ้าหลักเนี่ยเราก็ต้องแบบเจาะไปเลยว่าถ้าเราจะ Gen Y เนาะเราก็ต้องไปศึกษาพฤติกรรมว่า Gen Y เนี่ยเขามีความชอบแบบไหนมีช่วงอายุเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า Gen Y อย่างเดียวเนี่ยก็ยังเจาะไม่พอใช่ไหมจ๊ะโค้ช Gen Y เนี่ยเต็มไปหมดเราลองนึกภาพนะคะถ้าสมมติเราเป็นคนในอย่างเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะบอกไว้ก่อนเราเป็นกลุ่มใน Gen Y นะคะพอเรามองเพื่อนของเราในแต่ละคนค่ะมีความชอบที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการซื้อในการเสพสื่อที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนในเจเนอเรชันเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ช่วงอายุอาจจะพูดถึงพฤติกรรมในการเสพสื่อหรือการใช้ด้วยนะคะอย่างที่สองที่สำคัญจากนั้นค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะผลิตสื่อทุกแบบเลยก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องมีงบประมาณเพียงพอ
1: ใช่งบประมาณนี้สำคัญมากเลยค่ะงบประมาณก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันเนาะว่าเราจะผลิตสื่อได้ประมาณไหน
0: ถูกต้อง
1: ผ่านช่องทางไหน
0: ใช่
1: นะคะทั้งงบต่ำนี่ต้องยังไงคะอาจารย์หญิงใหม
0: ่อาจจะเป็นแค่ข้อความหรือเปล่า
1: ข้อความหรือไม่ก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ

0: แบบช่องทางที่เหมือนว่าสามารถเผยแพร่ไปโดยที่แบบค่าใช้จ่ายไม่สูงมากหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
1: ประเภทของสื่อก็มีส่วนนะคะ
0: ทั้งงบสูงล่ะคะ
1: งบสูงแล้วอาจจะเริ่มทำเป็นละครหรืออาจจะมีเป็นวิดีโอนั่นเอง
0: ใช่ไหมคะโปรดักชันใหญ่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะแบบเผยแพร่ในวงกว้างผ่านพวกบิลบอร์ดอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะถ้าเขามีงบสูงหรือว่าโฆษณาตามช่องทางต่างๆนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องดูว่างบประมาณเรามีเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่3ค่ะเป้าหมายการตลาดค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อไปเนี่ยเพื่ออะไร
0: ค่ะ
1: ท่านโค้ชบางคนบอกว่านักการตลาดเป็นนักขายเราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะคะ
0: ใช่บางทีเราก็ไม่ได้แบบฮาร์ดเซลล์เนาะว่าต้องแบบขายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะคะ
1: เราอาจจะอยากให้คุณแค่จดจำก่อนก็ได้ค่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราดูก่อนว่าเป้าหมายในการสื่อสารของคุณในครั้งนี้เนี่ยเราอยากสร้างแค่การรับรู้ในตัวแบรนด์หรือเปล่านะคะหรือเราอยากจะเพิ่มยอดขาย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราต้องมาดูกันค่ะว่าลักษณะสินค้าของคุณเป็นสินค้าประเภทไหนด้วยเช่นกันนะคะว่าสินค้าแต่ละประเภทช่องทางลูกค้าก็อาจจะไม่เหมือนกันภาพลักษณ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยคร่าวๆค่ะก่อนที่นักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะลงมือปฏิบัติในการสร้างคอนเทนต์
0: ใช่
1: เอาตรงนี้ไว้เป็นหัวใจก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าตอบโจทย์ออกมาได้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครงบประมาณมีเท่าไหร่เป้าหมายในการสื่อสารของคุณคืออะไรแล้วก็ลักษณะสินค้าของคุณเป็นประเภทไหนนะคะถักจากนั้นคุณก็จะลงมือทำในการที่จะสร้างคอนเทนต์ต่างๆได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์โค้ดเอา4เทคนิคค่ะมาแนะนำให้กับเรามีอะไรบ้างคะพี่โค้ด
0: ค่ะก็เหมือนว่าถ้าเราจะสร้างสื่ออะค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นสื่ออะคลิปวิดีโอก่อนเนาะปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าช่องทางสื่อที่ผ่าน YouTube เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งพวกคลิปวิดีโอค่ะที
1: ่
0: จะทำให้คนเนี่ยรับรู้จดจำเน
1: า
0: ะแล้วก็เหมือนกระตุ้นยอดขายได้
1: เนื้อหามันดึงดูดได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็มี4เทคนิคอะค่ะที่เราจะใช้ปั้นเรื่องราวเนาะส่งข้อมูลเราให้ได้ใจลูกค้านะ
1: คะ
0: อันดับแรกค่ะอาจารย์หญิงใหม่เขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามคำถามเนี่ยเหมือนว่ากระตุ้นความสนใจทำให้คนรู้สึกว่าแบบเอ๊ะแล้วเขาก็อาจจะแบบอยากดูสื่อของเราต่อนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราร
1: ู้หรือไม่อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: เคยเป็นไหม
0: คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่
1: เคยมาตั้งแต่สมัยคุณจอร์ดคุณซาร่าใช่ไหมคะ คุณเคยไหมประสบปัญหาแบบนี้นะคะ
0: ใช
1: ่
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกคำถามก็อาจจะแบบสั้นลงกระชับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกอันดับเทคนิคที่สองเนี่ยก็คือต้องเน้นคำกระตุ้นอารมณ์ค่
1: ะ
0: ก็คือในสื่อเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีพวกคำที่แบบทำให้เขาจดจำง่ายแล้วก็รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่านะหรือว่าอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วแหละเราน่าจะต้องแบบเหมือนว่าคิดนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็เริ่มหันมาสนใจในตัวสินค้านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคที่3นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เล่าแบบแบ่งหัวข้อแล้วก็มีภาพประกอบ
1: ค่ะ
0: ภาพประกอบสำคัญมากค่ะ
1: จริง
0: สื่อมันจะมีแต่เทคหรือว่าเสียงก็ไม่ได้เนา
1: ะ
0: ภาพเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยจดจำง่ายขึ้
1: น
0: แล้วก็ทำให้เขาแบบ เห็นเรื่องราวที่เราต้องการถ่ายทอดอะค่ะแล้วก็เทคนิคที่4ก็คือส่งท้ายเรื่องด้วยสิ่งที่จำง่ายสโลแกนคำคมหรือคำกลอน
1: คล้ายๆคำตบท้ายเป็นคำกลอน
0: ใช่แล้วก็ต้องดูว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์หรืองานบริการเราที่เราจะนำเสนอค่ะแล้วก็ควรคิดแบบสโลแกนแต่ว่าอันเนี้ยChatGPT เนาะหรือว่าพวก AI ต่างๆช่วยได้ป
1: ั
0: จจุบันก็มี AI ที่ช่วยคิดคอนเทนต์คิดแคปชั่นคิดสโลแกนก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็น4เทคนิคในการที่เราจะเล่าเรื่องราวยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็การใช้ AI ในวันนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ตอนต้นนะคะว่า เราจะใช้ประเภทของสื่อต่างๆที่บอกกันว่าเรามีตั้งแต่ข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะวันนี้อาจารย์โค้ดเอาตัวอย่างอะไรมาที่จะนำเสนอให้กับนักศึกษาเราคะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดเราจะประยุกต์ใช้ AI นะคะในการออกแบบสื่อทางการตลาดอะค่ะก็คือเราสามารถประยุกต์อันแรกเลยเนี่ยก็คือสร้างข้อความเนาะสร้างข้อความเนี่ยมันก็เหมือนข้อความเนี่ยรวมไปถึงพวกสคริปต
1: ์ค่ะ
0: สตอรี่บอร์ดหรือว่าช่วยคิดคอนเทนต์ช่วยวางแผนการนำเสนออะไรเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นการสร้างข้อความได้หมดเลยนะคะที่เราจะใช้ AI ในการช่วยนะคะแล้วก็อันดับถัดมาเนี่ยเราจะพูดถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิกนะ
1: คะ
0: แล้วก็การสร้างวิดีโอและ 3D นะคะแล้วก็การสร้างเสียงและดนตรีค่ะอันนี้ก็จะเราก็จะโอเวอร์วิวไปทีละต
1: ั
0: วเน
1: า
0: ะแล้วก็อาจจะมีสาธิตให้นักศึกษาหรือผู้ประกอบการนะคะได้เห็นตัวอย่างสัก นิดนึงอาจจะเป็นสักอย่างละ1โปรแกรมนะคะ
1: ค่ะอาจารย์โค้ชอยากจะเริ่มที่อะไรก่อนเรามาที่ข้อความก่อนไหมคะ
0: ใช
1: ่ได้เลยค่ะ
0: เริ่มที่ข้อความก่อนเนาะทีนี้ข้อความอะค่ะก็คือในการออก

0: แบบสื่ออะค่ะมันก็จะต้องมีการวางแผนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนระบุกลุ่มเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบสื่อค่ะซึ่งตรงนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นแชท GPT หรือว่าคอส AI นะคะหรือว่า AI อื่นๆเน
1: า
0: ะที่เขาแบบช่วย
1: หลากหลายค่ายมากเลย
0: หลากหลายค่ายปัจจุบันนะคะแล้วก็เราสามารถให้เขาคิดพวกสโลแกนหรือว่าค้นหาเนื้อหาเช่นสมมุติว่าเราอยากจะทำแบรนด์ชาเขียวมัทฉะดีไหมคะ
1: ได้เลย
0: ช่วงนี้เขาเหมือนฮิตเนาะ
1: ฮิ
0: ตกินมัทฉะกันนะคะแล้วก็เหมือนว่ามีชุดชงชามีอะไรต่างๆเนา
1: ะ
0: ที่แบบกินแล้วเหมือนว่าเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็พร้อมตัวอย่างนะคะอย่างตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะอันเนี้ยก็เป็นพร้อมตัวอย่างเนาะก็คือเราสามารถใช้ Chat GPT ก็ได้ค่ะChat GPT แล้วกันเนาะในการที่จะพร้อมนะคะเช่นตัวอย่างพร้อมนะคะก็คือสร้างสคริปต์สำหรับวิดีโอการตลาดเรื่องชาเขียวมัทฉะเนา
1: ะ
0: ความยาวเนี่ยอาจจะเป็นแบบตั้งแต่30วิก็ได
1: ้
0: จนไปถึง1นาทีนะคะในรูปแบบตารางที่ประกอบด้วยลำดับเวลาภาพและเสียงบรรยายนะคะโดยเริ่มต้นด้วยคำถามที่กระตุ้นความสนใจใน10วินาทีแรกอธิบายปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบใน20วินาทีถัดมานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสโลแกนแสดงจุดเด่นของชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็ต้อง call to action ที่ชัดเจนอันนี้เอาทฤษฎีของอาจารย์หญิงใหม่มาเป็นตัวอย่างในการพร้อมเลยก็คือถ้าเราเห็นตัวอย่างพร้อมเนี้ยค่ะนักศึกษาจะสังเกตเนาะก็คือเราจะต้องการข้อมูลแบบไหนอะค่ะเราก็ต้องป้อนพร้อมที่มีรายละเอียดที่มันชัดเจนอะอย่างเมื่อกี้อันนี้ก็คือผลที่ออกมาที่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแคปมานะคะก็คือมีลำดับมีเวลามีภาพแล้วก็มีเสียงบรรยายค่ะซึ่งตรงเนี้ย Chat GPT นะคะเขาก็จะช่วยเราคิดเลยว่าฉากที่1เนี่ย10วินาทีแรกเราบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยคำถามใช่ไหม
1: ใช่
0: อันเนี้ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาเลยค่ะว่าเสียงบรรยายจะเป็นพร้อมเริ่มวันใหม่อย่างสดชื่นไหมเน
1: า
0: ะ
1: เป็นคำถามแล้วพร้อมหรือไม่
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนว่ากระตุ้นความสนใจเข้ามาเนาะแล้วเขาก็อธิบายภาพประกอบเลยค่ะก็คือคนวัยทำงานนะคะในชุดลำลองกำลังชงชาเขียวมัทฉะในชามเซรามิกอันนี้ AI ช่วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอาจารย์หญิงใหม่เวลาเราป้อนพร้อมเข้าไปนะคะเราไม่ได้เอาของเขามาแบบ 100% เนาะคือยังไงอะค่ะ
1: เราก็เป็นไกด์ไลน์
0: ใช่เป็นไกด์ไลน์แล้วเราก็ต้องมานั่งปรับภาษาด้วย
1: ค
0: ือบางทีอะค่ะมันจะเหมือนว่าภาษามันจะออกมาบางทีมันก็ยังหลุดๆนิดนึงที่มันแบบมีคำแปลกๆเราก็จะต้องมาเกลาภาษาด้วยอะค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยคำถามนั้นโอเคไหมจะปรับอะไรตรงไหนไหมนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะวิดีโอ40วินาทีนะคะChat GPT เนาะเขาก็เจนให้เราว่าจะต้องมีทั้งหมด5ฉากด้วยกันแล้วก็จากพร้อมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการสร้างภาพ
1: พอเราได้ข้อความเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเลยเป็นรูปภาพเนา
0: ะ
1: ซึ่ง AI ก็มาช่วยได้อีกเช่นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปกันต่อเลยค่ะอาจารย์โค้ชเริ่มตื่นเต้นแล้วค่ะว่าแต่ทีนี้การสร้างภาพด้วย AI ก็ยังมีอีกหลากหลาย
0: ใช่
1: เครื่องมืออุปกรณ์หรือ AI หลายตัวมากเลยที่เข้ามาช่วยใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าอีกหลากหลายค่ายมากๆเลยค่ะอ
1: ีกหลากหลายค่ายมากๆ
0: ใช่เนาะทีนี้นะคะวันนี้จะยกตัวอย่าง3ตัวเนาะที่อาจารย์โคจะโอเวอร์วิวว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงแล้วก็เหมาะกับงานประเภทไหนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตในการเจนภาพเนาะ
1: ด้วย
0: สัก1 AI แล้วกันนะ
1: คะ
0: ตัวแรกเลยค่ะก็คืออริสานะคะอริสาเนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานในรูปแบบของแชทบอทค่ะก็เขาก็จะอยู่ใน LINE
1: ในไลน์
0: ใช่แล้วก็จุดเด่นเขาคือสามารถตอบคำถามสร้างแล้วก็แก้ไขรูปภาพนะคะแปลภาษาสรุปเนื้อหาได้นะ
1: คะ
0: แล้วก็สามารถรับคำสั่งจากภาพและเสียงได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถสร้างภาพจากข้อความเนาะแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากอลิสาค่ะ
1: สำหรับเมื่อกี้อาจารย์โค้ชบอกว่าอลิสาอยู่ใน LINE นะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองเปิดใน LINE ได้เลย ใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ในช่องเลยค่ะว่าอลิสาจะมีให้แอดเหมือนแอดเพิ่มเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณ AI อลิสานี่ก็จะเข้ามาเป็นเพื่อนของเราแล้วเราก็สามารถที่จะพิมพ์พร้อมแบบในตัวอย่างนี้เข้าไปให้เห็นเลยค่ะ
0: แล้วก็อย่างพร้อมเนี้ยนะคะเราพิมพ์พร้อมไปว่าสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็กเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์เขียนว่ามัทฉะมัทฉะวางอยู่บนโต๊ะในร้านกาแฟ
1: ค่ะเขาก็จะเจนออกมาให้อย่างหรูหราจริง
0: ๆใช่หรูหราแล้วก็ทุกครั้งที่เจนนะคะอลิสาเขาจะเจนออกมาให้เรา4ภาพก็คือเหมือนว่าเราสามารถเลือกภาพที่ดีที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพยังไม่โอเคเนี่ยเราสามารถไปแก้ไข แล้วก็เหมือนว่าให้เขาเจนใหม่ให้ได้อีดิทพร้อมได้
1: แก้ไขที่นี้ก็คือแก้ไขคำสั่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาเจนใหม่ได้อย่างอันเนี้ยแพ็กเกจดูหรูหราแล้วแหละแต่ว่าเหมือนที่แบรนด์เขาค่ะเหมือนที่เทคอ่ะมันก็เหมือนว่ายังแบบเราอยากให้เขาว่ามัจฉามัจฉาแต่มันอาจจะมองออกมาแค่มัจฉาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ไปดูตัวที่2ค่ะตัวที่2เนี่ยก็เป็นโคไพลอตเนา
1: ะ
0: โคไพลอตเนี่ยก็คือเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการสร้างภาพเช่นเดียวกันค่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นกันเนา
1: ะ
0: เขาสามารถแนะนำแนวคิดหรือแบบร่างสำหรับการออกแบบภาพเช่นสีรูปทรงหรือองค์ประกอบที่เหมาะสมได้นะคะแล้วก็โคไพลอตเนี่ยจุดเด่นเขาเลยก็คือพอเขาเจนออกมาค่ะภาพมันจะค่อนข้างแบบสวยอะมีแสงมีเงา เขาก็ค่อนข้างเด่นในการเจนภาพใช่แล้วก็สามารถนะคะใช้กับการออกแบบโลโก้โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์หรือแพ็กเกจสินค้าได้นะคะจะใช้ในการเจนภาพประกอบโซเชียลมีเดียก็ได
1: ้ด้วยนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เจนมาจากโคไพลอตค่ะ
1: ภาพเหมือนจริงมาก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สังเกตเลยก็คือพร้อมที่ป้อนเข้าไปนะคะก็คือ create image of matcha green tea แล้วก็ภาพที่ออกมาค่ะจะเห็นได้ว่าเขาเอามาทั้งชุดชงชาเลยอะแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงใจเนาะที่เราอยากได้อะเพราะว่าเอ้ยเราอยากได้แบบ
1: แบบนี้เลยให้เห็นความเรียวว่าก
0: ่
1: อนจะมาเป็นมัทฉะต้องมีการชงแบบนี้ถึงจะเป็นมัทฉะที่ถูกต้อง
0: เห็นถ้วยเห็นแบบที่ตีเนาะที่ตีมัทฉะผงมัทฉะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะซึ่งโคไพลอตเนี่ยถือได้ว่าเจนได้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนตัวที่3นะคะก็คือ DALL-E
1: DALL-E ใช่ค่ะ
0: DALL-E เนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์นะคะที่อยู่ใน OpenAI
1: ก็คือเป็น ChatGPT ที่เรารู้จ
0: ัก ใช่ ChatGPT ก็อยู่ใน
1: เพื่อน
0: ตระกูลเดียวกันเลย
1: OpenAI
0: นะคะก็สามารถสร้างภาพจากข้อความนะคะจุดเด่นเนี่ยก็คือสามารถสร้างภาพที่สร้างสรรค์จากคำอธิบายที่ซับซ้อนสามารถสร้างภาพได้หลากหลายรูปแบบนะคะเช่นสมจริงก็ได้การ์ตูนก็ได
1: ้
0: ศิลปะแนว Impressionist ได้หมดเลย อันนี้เป็นตัวอย่างภาพที่เจนจาก DALL-E นะคะก็คือ ChatGPT นั่นเองเนาะอันเนี้ยตรงใจแล้วค่ะอาจารย์หญิงไม
1: ่
0: ใช่เพราะแบรนด์เราบอกว่าอยากให้ชื่อมัทฉะมัทฉะอันนี้ก็คือพิมพ์ไปว่าชุดคำสั่งนะคะพร้อมนั่นเองนะคะก็คือสร้างภาพกล่องชาเขียวมัทฉะแพ็กเกจดูหรูหราที่กล่องมีชื่อแบรนด์มัทฉะมัทฉะ
1: เมื่อกี้เป็นภาพแล้ว
0: สคริปต์ได้ไปแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้ภาพไปแล้วนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องการสร้างอินโฟกราฟิกเนาะที่อาจารย์หญิงใหม่บอกว่าในการโฆษณาค่ะเราอาจจะไม่ต้องหาเซลล์อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราอาจจะแบบให้ข้อมูล
1: ให้ข้อมูล
0: ให้เขาทราบประโยชน์
1: ในตัวแบรนด์
0: ใช่สร้างการรับรู้ก่อนนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะต้องการทำอินโฟกราฟิกเนา
1: ะ
0: ที่เป็นประโยชน์ของชาเขียวเพื่อที่จะขายแบรนด์มัทฉะมัทฉะของเรานะคะเราสามารถใช้Pick to Chart ค่ะอาจารย์หญิงใหม่ก็คือ
1: ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเว็บไซต์เนาะในการช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิก
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ซึ่งอันนี้นะคะก็คือ AI เขาฉลาดมากๆเลยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเรามีข้อมูลเนาะเช่นเราใช้ ChatGPT อะค่ะในการบอกประโยชน์ของชาเขียวสัก4ข้อ
1: ค่ะ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อันนี้ค่ะพร้อมนะคะที่อาจารย์โคดป้อนเข้าไปเนาะก็คือสร้างเนื้อหาสำหรับอินโฟกราฟิกเรื่องประโยชน์ของชาเขียวมัทฉะ4ข้อนะคะแล้วเขาก็จะออกมา1 2 3 4เลยเนาะอันนี้ก็คือจาก ChatGPT นะคะแล้วก็กว่ามือค่ะอาจารย์โคดก็เข้า Pick to Chart เลยแล้วมันก็จะมีการใช้ AI ในการสร้างอินโฟกราฟิก
1: แต่ว่าอันนี้ใช้ควบคู่ใช่มั้ยอาจารย์โคด
0: ใช่
1: ก็คือเราเจนก่อนในสร้างก่อนใน ChatGPT แล้วก็นำผลที่ได้จาก ChatGPT คือเราอยากได้ประโยชน์ของมัทฉะนำประโยชน์ตัวนี้ขึ้นแล้วเสร็จแล้วเอามาใส่ใน Pick to Chart
0: ค่ะ
1: ตัว Pick to Chart เองจะสร้างภาพออกมาอย่างนี้เป็นเหมือนอินโฟกราฟิกให้เรา
0: ใช่ค่ะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาอินโฟกราฟิกแบบ list list ก็เป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เราสามารถ copy อันนี้ค่ะฝั่งข้อมูลของ ChatGPT เนาะเสร็จแล้วก็เอาเข้า Pick to Chart แล้วเขาก็จะดีไซน์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยที่เหลือเราก็เหลือแบบ adjust ปรับแต่งนิดหน่อยค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดแบบเอ้ยเทคมันตัดคำช่วยเขานิดหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถออกมาแบบนี้เลยแล้วเราก็เหมือนไปพิมพ์ชื่อหัวข้อเรานิดหนึ่งว่าประโยชน์ของชาเขียวใบมัทฉะมัทฉะทีนี้ถ้าเราไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็จะทราบแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่มาจาก แบรนด์ของเรานะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ Pick to Chart ค่ะในการสร้างอินโฟกราฟิกต่อมาค่ะเป็นการสร้างวิดีโอแล้ว
0: ใช่
1: เริ่มมีการขยับนะคะก็คือเป็นตัววิดีโอนะคะเราใช้ AI ตัวไหนได้บ้างคะวันนี้อาจารย์โค้ดเลือกมาให้เรา
0: 3
1: ตัว
0: มี3ตัวนะคะที่จะโอเวอร์วิวให้ฟังนะคะตัวแรกเลยก็คือ Runway ค่ะ Runway AI ที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเนาะก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยค่ะสามารถสร้างวิดีโอจากข้อความ
1: ก็คือเราพิมพ์ข้อความไป
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะสร้างเรื่องราวแล้ววิดีโอมาให้เราเลย
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็เหมือนจากสคริปที่เราเห็นตอนแรกอะค่ะก็คือมันจะมีฝั่งภาพเนา
1: ะ
0: เราสามารถแต่ว่าก็ต้องใช้พร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ใช้ Chat GPT เหมือนเดิมอะค่ะในการ
1: แปล
0: ช่วยแปลพร้อมภาพเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยเพื่อนำไปใช้ในการสร้าง Text to Video เงี้ยนะคะ
1: ใน Runway
0: ใช่ทีนี้นะคะก็คือพอออกมานะคะหน้าตาเขาก็หน้าตา Runway เขาเป็นประมาณนี้ค่ะจังหวะใหม
1: ่
0: แต่ว่า Runway เนี่ยก็คือข้อจำกัดเขาก็คือเสียเงินเนาะแล้วก็มีไทรอัลเนี่ยสามารถสร้างได้ประมาณ3วิดีโอค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่อาจารย์หญิงใหม่เห็นนะคะอันนั้นก็จะเป็นพร้อมที่อาจารย์โค้ดใช้ Chat GPT ให้เขาแปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราหน่อยก็คือเราอะอยากได้ภาพชาเขียวที่มีกวนรอยขึ้นมาแล้วก็เหมือนว่ามีการซูมอินเข้าไปนะคะทีนี้หลังจากที่ป้อนพร้อมเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลที่ได้เน
1: า
0: ะอันนี้พร้อมก็คือ
1: close up ขึ้นมา
0: off ceramic cup fill ก็คือเป็นภาพ close up แก้วชงชาเขียวแล้วก็มีกวนขึ้นมานะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเมื่อเราป้อนพร้อมเข้าไปอะค่ะ Runway เขาก็จะเจนให้เราเลย Runway เนี่ยเรียกได้ว่าผลค่อนข้างดีมากๆค่ะอาจารย์หญิงใหม่มันจะมีความเนียนเนาะเห็นไหมมีกวนมีแบบฟองมีอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ใช่อันเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่เราจะนำไปใช้นะคะ
1: โอเคต่อมาอีกอันนึงค่ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นไหรูเนาะไหรู AI ก็คือเป็นแพลตฟอร์มอะค่ะที่ใช้ในการสร้างวิดีโอเช่นเดียวกันนะคะจุดเด่นเขาเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอสั้นๆเช่นโฆษณาหรือเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเวลาเราสมัครสมาชิกค่ะอาจารย์หญิงใหม่สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีเนาะอันนี้ก็หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะHairu AI.video นะคะ
1: เมื่อเราข้อดีคือฟรีเนี่ยแหละอาจารย์
0: ใช่แต่ว่าเขาจะให้เรามาประมาณ 1,000 พอยต
1: ์
0: 1,000 เครดิตในการใช้งานค่ะแล้วก็เวลาใช้งานแล้วอะค่ะก็คือทุกครั้งของการเจนจะใช้ไป30พอยต
1: ์โอ้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเบ็ดเสร็จออกมาเราก็น่าจะได้สัก 20-30 วิดีโออยู่นะคะในการใช้ฟรีเน
1: า
0: ะก็คือเหมือนเขาทรายเอาให้เราลองก่อนว่าเราชอบไหมอันนี้เป็นการเจนใช่ค่ะอาจารย์หญิงใหม่อันนี้ก็คือเอามาจากสคริปต์เดิมของเราก็คือเป็นภาพของผู้หญิง
1: เอเชียด้วย
0: เอเชียที่กำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวเองเนาะแล้วก็บรรยากาศผ่อนคลายจิบชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็เหมือนมีต้นไม้ประดับอยู่รอบโต๊ะด้วยมีแล็ปท็อปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเขาเจนได้ค่อนข้างจะตรงแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติยกดื่มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที
1: ่สุดท้ายที่เราใช้กัน
0: ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นโซล่าใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นของ Open AI
1: เพื่อนกับดออีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ใต้ Open AI เหมือนกัน
0: ดออีก็เป็นภาพเน
1: า
0: ะ
1: ชั้นนี้เป็นวิดีโอ
0: Chat GPT เป็นข้อความส่วนSoraก็คือเป็นวิดีโอค่ะที่อยู่ใน Open AI ก็เรียกได้ว่าถ้าใครสมัครแพ็คเกจที่เสียเงินรายเดือนนะ
1: คะ
0: สามารถเจนวิดีโอได้ก็คือเป็นแพ็คเกจที่มาควบคู่กันเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือลองเจนเน
1: า
0: ะอันนี้ก็คือลองเจนจาก
1: โซล่า
0: ใช่ค่ะโซล่า
1: ภาพโซล่า
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นพร้อมก็คือเป็นพร้อมที่อยู่ในสคริปต์เหมือนกันค่ะก็คือภาพคนทำงานที่แบบหลังเลิกงานแล้วอะอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลายที่บ้านแล้วก็ดื่มชาเขียวก็เป็นคู่รักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแสงแบบวอร์มอุ่นๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่พร้อมไปเนี่ยวิดีโอนี้ก็จะออกมาแล้วก็
1: อาจารย์โค้ดแปลว่า3ตัวเมื่อกี้ที่แนะนำมาต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษในการขอคำสั่ง
0: ใช่ค่ะถ้าเป็นภาพเนี่ยถ้าพวกดอลอีอะไรเงี้ยค่ะยังใช้ภาษาไทยได้แต่ว่าพอเป็นวิดีโอเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษจะออกมาค่อนข้างจะเล็กได้ว่า 90% เลยค่ะใช่ก็คือยังไงเราก็ต้องแบบใช้ Google Translate ก็ได้หรือไม่ก็ใช้พวก ChatGPT ในการ แปลพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เราก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ
1: สุดท้ายค่ะเมื่อกี้มาวิดีโอแล้วต่อมามีแต่เสียงค่ะถ้าเราจะใช้เสียงนี้เราใช้เครื่องมือไหนได้บ้างคะ
0: ใช่ค่ะก็คือจากสคริปต์นะคะมันจะมีฝั่งเสียงเนา
1: ะ
0: ทีนี้ฝั่งเสียงที่อาจารย์คนแนะนำอะค่ะเราสามารถใช้บอทน้อยวอยซ์ก็ได้เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างเสียงสังเคราะห์นะคะแล้วก็เสียงพูดเขาเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเสียงคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กับงานโฆษณาหรือว่าพวก e-learning พวกอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเสียงดนตรีค่ะอาจารย์หญิงใหม่ถ้าเกิดเราอยากมีดนตรีของตัวเองเนาะ
1: ก็ได้ด้วย
0: แล้วก็ไปสร้างที่ Suno AI ก็ได้นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสร้างเสียงดนตรีเนา
1: ะ
0: สร้างเสียงเพลง

0: นะคะจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้แล้วเขาก็สามารถช่วยเจนเนื้อเพลงให้เราได้ด้วยค่ะ
1: เราสามารถเดบิวต์ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนเราสร้างอัลบั้มตัวเองได้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Adobe Podcast ซึ่งอันเนี้ยค่ะเผื่อว่าเอ้ยอยากใช้เสียงตัวเองเราก็สามารถอัดเสียงใน Adobe Podcast ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็ในการใช้งานเนี่ยทุกท่านสามารถเข้าไปลองใช้งานได้แล้วก็สมัครใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราเห็นแล้วค่ะว่าใช้ได้ครบจริงๆ AI นะคะแล้วก็ในความเป็นจริงที่อาจารย์โค้ดยกมานะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมอาจารย์โค้ด
0: ใช่
1: ยังมีอีกหลากหลายบริษัทหรือค่ายนะคะที่ผลิตออกมาแต่ก็สิ่งที่เราเลือกสรรมาเป็นสิ่งที่คนใช้อยู่ตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลาย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีการทดลองแล้วว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหม
0: แล้วก็มีเวอร์ชันฟรีไทเอาให้เราลอง
1: ค่ะ
0: ก็คือสามารถไปลองก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินก็ได้นะคะ
1: ค่ะอาจารย์ก็หวังว่านะคะในคลิปนี้ของเรานะคะจะทำให้นักศึกษาทุกคนนะคะสามารถเลือกใช้ AI นะคะในการที่จะสร้างประเภทของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบข้อความนะคะรูปภาพนะคะอินโฟกราฟิกนะคะหรือว่าแบบวิดีโอนะคะได้อย่างมีประโยชน์แล้วก็แน่นอนอย่างที่เราดูไม่ได้ยากเกินความสามารถของทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์หญิงใหม่และอาจารย์โค้ชนะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากนักศึกษาทุกคนไว้ลองไปเล่นใช้กันดูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน่วยที่9สารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะของชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในชุดวิชานี้นะคะอย่างที่นักศึกษาทราบแล้วสารยึดติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้หรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือกาวนะคะโดยหลักการของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวหลักๆคือจริงๆแล้วคำว่ากาวเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า adhesiveเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เราเรียกว่าวัสดุที่ใช้ในการยึดติดเรียกว่าแอดฮิแลนต์นะคะแล้วสารยึดติดมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีทฤษฎีที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ใช้ในการยึดติดอยู่4ทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1ก็คือเรียกว่า mechanical adhesion ก็คือเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการให้สารยึดติดเนี่ยใช้วิธีการติดกันด้วยการเกาะเกี่ยวกับทฤษฎีที่2ก็จะเป็น interdiffusion นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหลักการโดยใช้วิธีการแพร่เป็นหลักนะคะกับทฤษฎีที่3ก็จะเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่า electrostatic interaction นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้เกิดการยึดติดกันด้วยการใช้วิธีการไฟฟ้าสถิตและทฤษฎีสุดท้ายก็จะเป็น adsorption นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการยึดติดโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าการดูดซับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1การเกาะเกี่ยวชื่อของมันก็บอกแล้วนะคะก็คือวิธีการที่เราจะให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการทำให้พื้นผิวของมันเนี่ยมีความขรุขระนะคะอย่างเช่นการที่เราติดลงไปบนกล่องนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นกล่องกระดาษนะคะเวลาที่เราจะติดกาวเนี่ยตรงบริเวณที่เราทากาวเราจะไม่ให้มีการเคลือบวานิชเนื่องจากว่าการเคลือบวานิชเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าของตัวกระดาษเนี่ยเกิดความเรียบเกินไปซึ่งถ้าเรียบเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทำให้กาวเนี่ยไม่ลงเข้าไปเกาะเกี่ยวได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เราก็จะมีการเว้นตรงส่วนที่เราจะทากาวนะ

คะของตัวกล่องนะคะที่เราเรียกว่าลิ้นกล่องนะคะลิ้นที่จะเป็นบริเวณทากาวตรงนี้ทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นความหยาบของตัวกระดาษพอเวลาที่กาวแทรกซึมลงไปปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเกาะเกี่ยวตามภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จะมีสารยึดติดเข้าไปเกาะอยู่ในร่องๆของตัวกระดาษก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีส่วนทฤษฎีที่2นะคะก็คือเป็นลักษณะของการแพร่ซึ่งลักษณะของการแพร่เนี่ยเราจะเน้นว่าสารยึดติดเนี่ยจะต้องมีลักษณะของความสามารถที่จะเหลวแล้วก็แทรกซึมนะคะคือเกิดการแพร่เข้าไปในเนื้อของวัสดุซึ่งในลักษณะแบบนี้วัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีความสามารถคือเมื่อเราเจออุณหภูมิที่สูงหรือว่ามีการใช้เนี่ยตัววัสดุจะต้องมีความสามารถของอุณหภูมิที่สูงกว่า TG คำว่า TG ในที่นี้คือ gas temperature ก็คือเป็นอุณหภูมิสำหรับตัวสารยึดติดซึ่งถ้าเกิดอยู่ในสภาพปกติเนี่ยมีความอ่อนตัวเท่าไหร่เนี่ยตัววัสดุที่เราใช้จะต้องมีอุณหภูมิหรือความสามารถที่จะไม่หลอมด้วยความร้อนที่จะใช้กับสารยึดติดนั้นนะคะเพื่อให้มันเกิดการซึมเขาเรียกว่าเกิดการดิฟฟิวเกิดการแพร่เข้าไปในตัววัสดุได้ดีของตัวสารยึดติดนะคะกับอีกตัวนึงก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองของสารยึดติดเวลาที่เราใช้ทฤษฎีตัวนี้ก็คือสารยึดติดจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการแพร่นะคะหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ด้านการแพร่แล้วก็ความสามารถในการละลายเข้าไปในตัวเนื้อวัสดุแต่ว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ทฤษฎีนี้เราจะใช้กับลักษณะของบรรจุภัณฑ์อาหารนะคะเพื่อให้เกิดการยึดติดได้ดีแต่ข้อควรระวังก็คือจะมีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายมวลสารซึ่งการเคลื่อนย้ายมวลสารเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสารยึดติดที่ใช้ว่าตัวสารเติมแต่งต่างๆของตัวสารยึดติดเนี่ยมีอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายที่จะซึมเข้าไปสู่อาหารที่เราบรรจุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังอย่างเช่นมีพวกไดเอทิลฟอสเฟตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะสารพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังกับทฤษฎีที่3ก็เป็นในลักษณะของการใช้ไฟฟ้าสถิตซึ่งไฟฟ้าสถิตชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นลักษณะของการที่จะต้องมีประจุไฟฟ้าเราก็จะใช้วิธีการทำให้ผิววัสดุเนี่ยมีการเหนี่ยวนำไปโดยการใช้การชาร์จด้วยไฟฟ้าหรืออะไรเพื่อให้ผิวมันมีการเหนี่ยวนำประจุแล้วให้ผิวเนี่ยเกิดมีประจุตรงบริเวณผิวพร้อมกับขณะเดียวกันสารยึดติดก็มีความเป็นประจุอยู่ด้วยเป็นประจุอ่อนๆ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการยึดติดได้ด้วยแรงของประจุที่ดูดกันกับทฤษฎีสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของ absorption ก็คือเป็นลักษณะของการดูดซับซึ่งลักษณะของการดูดซับหมายความว่ายังไงก็คือทำให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการแผ่หรือการเปียกได้ดีบนผิววัสดุที่เราต้องการจะยึดติดซึ่งตัวนั้นเนี่ยหมายความว่าพลังงานของผิววัสดุที่เราจะเอามาใช้ในการยึดติดเนี่ยจะต้องมีค่าพลังงานผิวเนี่ยสูงกว่าตัวแรงตึงผิวของตัววัสดุหรือว่าตัวสารยึดติดที่เราจะใช้เพื่อให้เกิดการแพร่ได้ดีนะคะส่วนอีกส่วนนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดก็คือถ้าเราดูจากภาพเราจะเห็นว่าสารยึดติดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างวัสดุที่เรายึดติดด้วยกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าแอทิแลนที่ตอนพูดไปตอนแรกแล้วนะคะคือเราจะมีแอทิแลน2ตัวด้านบนด้านล่างแล้วก็มีสารยึดติดนี้อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีเนี่ย1เราจะต้องระวังในเรื่องของช่องว่างจะต้องไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างแอทิแลนกับตัวสารยึดติดแล้วก็มีในเรื่องของสภาพขั้วถ้าเกิดเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกให้มันมีความเข้ากันได้ของตัวสารยึดติดกับวัสดุที่ยึดติดด้วยกันกับอีกตัวนึงก็คือตัววัสดุหรือตัวที่จะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสารยึดติดเนี่ยเราจะต้องมีความสามารถในการแข็งตัวนะคะได้ดีแต่ว่าไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรการยึดติดของโมเลกุลภายในที่มันมากจนเกินไปจนทำให้มันมีการยึดติดมากจนกระทั่งมันไม่ติดกับตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นเราก็ต้องระวังแล้วในเรื่องของมวลโมเลกุลที่ใช้เหมือนกันมวลโมเลกุลที่ใช้ในตัวที่เป็นโพลิเมอร์ของตัวสารยึดติดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกที่มวลโมเลกุลสูงได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่สูงมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโคฮีชันหรือว่าแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลเนี่ยมากเกินไปจนทำให้เกิดการเปียกได้น้อยเพราะถ้าเปียกได้น้อยมันก็จะส่งผลทำให้เกิดการยึดติดได้ยากนะคะนั่นก็คือโดยภาพรวมของหลักการแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดนะคะค่ะในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของสารยึดติดเราก็จะมีตัวหลักๆที่สำคัญอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือตัวยึดที่เป็นไบเดอร์นะคะกับสารเติมแต่งตัวยึดหรือว่าไบเดอร์เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลัก
ที่สำคัญเลยนะคะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะมากกว่า 50% ขึ้นไปเราถึงจะเรียกว่าเป็นตัวสารยึดติดได้นะคะแล้วตัวยึดที่ใช้ในสารยึดติดเนี่ยจะมีหลักๆก็คือตัวยึดที่เป็นธรรมชาติกับตัวยึดที่เป็นตัวยึดสังเคราะห์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของสารยึดติดเนี่ยเรามีไว้เพื่ออะไรสารยึดติดก็มีไว้เพื่อที่จะช่วยปรับปรุงนะคะจริงๆแล้วพวกนี้เหมือนของผสมนะก็คือเหมือนเวลาเราทำอาหารน่ะเราก็จะมีส่วนผสมตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นหลักๆของสารยึดติดก็คือตัวยึดแล้วสารเติมแต่งก็คือเหมือนผงชูรสต่างๆที่เราเติมลงไปเพื่อที่จะให้ของผสมหรือสารยึดติดที่ได้ออกมาเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานซึ่งสารเติมแต่งตรงนั้นจะมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นสารที่ทำให้เกิดการแห้งตัวสารที่เกิดทำให้เกิดการแข็งตัวหรือช่วยในเรื่องของการใช้งานทำให้เกิดการไหลได้ดีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวยึดบ้างตัวยึดที่เราใช้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรามี2กลุ่มนะคะตัวยึดธรรมชาติกับตัวยึดสังเคราะห์ในกลุ่มของตัวยึดธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างที่ให้ดูในส่วนของตารางตัวนี้นะคะตัวแรกที่นิยมใช้กันถ้าเรานึกภาพไปถึงในอดีตก็คือเราใช้พวกแป้งนะเหมือนพวกแป้งเปียกอะเราเอาแป้งมาต้มแล้วก็กวนจนกระทั่งเกิดความใสนะคะอย่างแป้งมันสำปะหลังเนี่ยหรือแป้งข้าวโพดจนกระทั่งมันเกิดความใสมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นแป้งเปียกหรือเป็นกาวที่ให้เราสามารถจะยึดติดได้อันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันกับการเอาตัวยึดที่เป็นทางธรรมชาตินะคะเอามาใช้เราก็สามารถที่จะทำให้ตัวเกิดการไหลทีนี้เราจะเลือกว่าเราจะมาใช้กับการใช้งานอะไรบ้างซึ่งในที่นี้เราจะเน้นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะอย่างตัวยึดตัวแรกที่เป็นอยู่ในกลุ่มแป้งนะคะเราก็เนื่องจากว่าในองค์ประกอบของแป้งเนี่ยจะมีสารสำคัญก็คืออะไมโลสกับอะไมโลเพคตินนะคะซึ่งสาร2ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเลือกชนิดของแป้งที่จะเอามาใช้ถ้าในกลุ่มของแป้งที่มีองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลสค่อนข้างมากเนี่ยก็จะทำให้ฟิล์มหรือว่าการยึดติดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากกว่ากลุ่มที่มีอะไมโลสน้อยนะคะซึ่งสารยึดติดในกลุ่มของแป้งนะคะเราก็จะเอามาใช้กับกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในเรื่องของประเภทนะคะซึ่งตัวนี้เราจะมาใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกกล่องหรือว่าแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะหรือว่าพวกการยึดติดสแตมป์ซึ่งตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สแตมป์กันแล้วนะคะเพราะเราใช้อีเมลนะส่งอิเล็กทรอนิกส์กันซะเยอะเลยไม่ค่อยได้เห็นภาพของสแตมป์ที่เราจะเอามาติดบนซองจดหมายนะคะซึ่งตรงนั้นสแตมป์ก็จะมีกาวอยู่ทางด้านหลังเนาะซึ่งจะละลายน้ำได้แล้วก็จะเกิดความเหนียวกับอีกตัวนึงก็เป็นกลุ่มยางนะคะกลุ่มยางธรรมชาติซึ่งในส่วนของยางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีพวกยางที่ให้เกิดความยืดหยุ่นใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกาวที่เราจะใช้กับกลุ่มที่เป็นพวกสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดหรือพวกเขาเรียกกาวสองหน้านะที่เราเคยใช้กันนะคะหรือในกลุ่มของรอซินก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นวัดตัวยึดธรรมชาติเหมือนกันซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ที่เรามาใช้ว่าเมื่อเกิดให้ความร้อนไปแล้วมันก็จะหลอมแล้วก็เอามายึดติดได้นะคะหรือจะเป็นกลุ่มของเด็กสตินหรือเคซีนนะคะเคซีนจะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่เอามาจากนมนะคะเป็นหลักส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่เป็นตัวยึดกลุ่มของสังเคราะห์นะคะคือตัวยึดที่เป็นพวกสารสังเคราะห์ต่างๆก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโพลิเมอร์ในทางเคมีนะคะจะเป็นอะคริลิกเป็นโคโพลิเมอร์เอทิลีนไวนิลอะสเตทนะคะหรือว่าโพลีเอไมด์หรือว่าโพลีเอสเตอร์ซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาที่เราเลือกใช้เนี่ยเราจะต้องเลือก property ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างกลุ่มของโพลีไอมายเนี่ยก็จะเป็นตัวยึดที่มีความสามารถในการทนหรือว่าต้านทานต่อตัวทำละลายได้ดีนะคะในขณะที่โพลีเอสเตอร์เนี่ยก็จะทนต่อการใช้งานในอีกรูปแบบนึงที่ทนความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกใช้โพลิเมอร์ที่ให้เหมาะสมนะคะกับตัวยึดนั้นส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นตัวยึดของสังเคราะห์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนนี่จะเป็นตัวยึดที่มีการใช้งานค่อนข้างมากในงานของบรรจุภัณฑ์นะคะหรือพวกโคโพลิเมอร์ทั้งหลายนะคะก็จะมีการใช้ค่อนข้างมากนะคะแล้วราคาก็จะแพงขึ้นไปชนิดของตัวยึดชนิดของตัวสารเติมแต่งที่เราเอามาใช้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสารเติมแต่งก็คือการเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดสมบัติของสารยึดติดที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแรกนะคะที่พูดถึงก็คือช่วยให้เกิดการไหลแน่นอนว่าเวลาที่เราใช้สารยึดติดเราจะต้องมีการใช้เครื่องใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ได้เป็นการทามืออย่างเดียวถ้าเป็นงานบรรจุภัณฑ์เนาะเราก็ต้องมีสารที่ช่วยให้เกิดการไหลอย่างเช่นน้ำหรือตัวทำละลายต่างๆนะคะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการใช้น้ำมีการใช้ตัวทำละลายบางทีตัวยึดติดหรือสารยึดติดเนี่ยอาจจะแห้งตัวช้าเราอาจจะต้องมีการเติมสารบางตัวเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัวได้ดีหรือพาร์ติไซเซอร์ก็จะเป็นกลุ่มของสารยึดติดที่ช่วยให้สารยึดติดเนี่ยมีความอ่อนตัวนะคะไม่แข็งตัวมากจนเกินไปนะคะเพื่อให้เกิดความไม่เปราะแตกง่ายของสารยึดติด
นะคะซึ่งในตัวพลาสติไซเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกยูเรียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นลักษณะของตัวเติมนะคะตัวเติมก็จะเป็นตัวสารเติมแต่งอันนึงที่เราใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มเนื้อเพื่อเพิ่มเนื้อให้ปริมาณของสารยูติดเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะคุณสมบัติของตัวเติมเนี่ยจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาที่ทำให้สารยูติดมีสมบัติเปลี่ยนไปนะคะหรือสารอื่นๆที่เราจะใส่เข้าเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นสารป้องกันการเกิดฟองเพราะบางทีเวลาที่เราใช้เครื่องในการที่จะช่วยให้เกิดการเขาเรียกอะไรการทาสารยึดติดลงไปบนวัสดุที่ทำการยึดติดอย่างพวกกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวสารยึดติดเป็นของเหลวมากๆแล้วเกิดการตีกวนอาจจะเกิดฟองได้นะคะแล้วอาจจะมีผลต่อการยึดติดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเติมสารยึดติดในกลุ่มที่เป็นพวกสารป้องกันในเรื่องของการเกิดฟองนั่นก็คือเป็นภาพรวมที่เราจะเห็นว่าตัวองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆของสารยึดติดมีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีตัวยึดแล้วก็มีสารเติมแต่งนะคะแล้วก็เราก็เลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดของสารยึดติดที่เราต้องการจะใช้นะคะหรือว่าเราต้องการจะทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านบรรจุภัณฑ์ค่ะค่ะในส่วนของประเภทของสารยึดติดนะคะในงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะซึ่ง3ประเภทนี้เราจะใช้หลักการก็คือดูในเรื่องของรูปแบบของการแห้งตัวหรือแข็งตัวนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแห้งตัวได้กลุ่มที่2เราเรียกว่าสารยึดติดประเภทแข็งตัวหรือปล่อยให้เย็นตัวลงส่วนกลุ่มที่3ก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริ่งเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวแรกคือสารยึดติดประเภทแห้งตัวสารยึดติดประเภทแห้งตัวเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสารยึดติดฐานน้ำนะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้นก็คือเราจะมีตัวยึดในกลุ่มที่เป็นตัวยึดธรรมชาติเนาะพวกแป้งพวกเด็กสตรินพวกเคซีนทั้งหลายนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะนิยมเอามาใช้เป็นตัวยึดที่ใช้สำหรับสารยึดติดฐานน้ำนะคะซึ่งสารยึดติดฐานน้ำเนี่ยแน่นอนว่าตัวทำละลายก็คือน้ำนะคะสารน้ำแต่งที่ใส่เข้าไปก็คือตัวน้ำเพื่อให้เกิดการไหลได้ดีแล้วในขณะเดียวกันการแห้งตัวของมันก็คือทำให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปมันก็จะทำให้ตัวยึดหรือว่าสารเติมแต่งหรือสารยึดติดเนี่ยเกาะติดบนวัสดุที่เราต้องการจะยึดติดได้นะคะก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ทีนี้ตัวที่สองนะคะสารยึดติดฐานตัวทำละลายก็คือเราจะใช้ตัวยึดที่ยากต่อการละลายด้วยน้ำแต่เป็นการละลายด้วยตัวทำละลายซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายก็จะมีหลายตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่มีความสามารถในการระเหยได้ซึ่งจริงๆมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็จะเน้นว่าจะต้องมีพวกสารระเหยออกเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะไม่งั้นมันจะทำให้สารระเหยบางตัวเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะซึ่งในกลุ่มของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายเนี่ยเราจะใช้ตัวยึดที่เป็นกลุ่มของพวกตัวยึดสังเคราะห์เป็นหลักนะคะพวกเทอร์โมพลาสติกทั้งหลายอย่างเช่นพวก PE นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้ตัวทำละลายเพราะฉะนั้นในการแห้งตัวของมันก็คือให้ตัวทำละลายเนี่ยระเหยออกไปนั่นก็คือเป็นเหตุว่าทำไมสารยึดติดฐานตัวทำละลายเนี่ยจะต้องมีการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมนะคะที่ให้สามารถจะละลายหรือระเหยได้ดีส่วนสารยึดติดอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดนะคะส่วนใหญ่ตัวเนี้ยตัวยึดที่ใช้จะเป็นกลุ่มยางนะคะเพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นได้ดีเพราะว่าสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เรายึดติดแล้วเรามีการดึงออกมันก็สามารถที่จะยึดติดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะคะในการยึดติดด้วยส่วนอีกกลุ่มที่เมื่อกี้พูดถึงไปนะคะกลุ่มที่2ก็คือสารยึดติดที่ประเภทแข็งตัวหรือว่าปล่อยให้เย็นตัวนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มฮอตเมลก็คือหมายความว่าจะไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยนะคะซึ่งกลุ่มนี้อาศัยว่าเวลาที่เราให้ล้อมหรือว่า เกิดการแผ่ไปบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะเราจะใช้ความร้อนก็ให้โพลิเมอร์เนี่ยมันเกิดการหลอมตัวแล้วก็เหลวแล้วเราถึงจะ
ติดเข้าไปบนวัสดุที่ต้องการยึดติดได้เราอาจจะเคยว่ากาวร้อนนะก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งๆก่อนแล้วเสร็จแล้วพอให้ความร้อนไปปุ๊บมันก็จะเกิดการหลอมลงมาแล้วก็เหลวได้เราก็จะใช้ทาลงบนวัสดุที่เราต้องการยึดติดได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีอยู่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัวฮอตเมลหรืออาจจะเป็นตัวฮอตเมลที่ใช้กับตัวเขาเรียกว่าอะไรสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดด้วยก็ได้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นสารยึดติดประเภทเคียวริ่งคำว่าเคียวริ่งหมายความว่ายังไงเคียวริ่งคือจะเป็นลักษณะของการที่ทำให้เกิดการติดกันโดยปฏิกิริยาของโพลิเมอไรเซชันก็คือจะมีสารยึดติดที่เป็น2องค์ประกอบเป็นหลักตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวทาปกติของโพลิเมอร์กับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่จะช่วยเร่งให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้นะคะซึ่งตัวนี้จะต้องเป็น2องค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววิธีการแห้งตัวเราก็อาจจะใช้วิธีการที่ให้ความร้อนหรือให้รังสี UV หรือว่าให้ลำแสงอิเล็กตรอนเพื่อช่วยทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้ดีซึ่งในลักษณะของกลุ่มพวกนี้อันนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัวองค์ประกอบที่ช่วยให้มันเกิดการยึดติดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของการเคียวริ่งด้วย UV นะคะตัวลักษณะของตัวยึดเนี่ยมันจะต้องมีตัวสารที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนะคะด้วยแสง UV ได้เพื่อรับหรือว่าเจอกับรังสี UV ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้กับในลักษณะของลำแสงอิเล็กตรอนก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องมีสารที่เข้าไปช่วยทำให้สามารถที่จะไวต่อลำแสงอิเล็กตรอนแล้วก็เกิดการแห้งหรือแข็งตัวได้อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของสององค์ประกอบของเคียวริ่งนะคะโดยส่วนใหญ่ในลักษณะของสารยึดติดประเภทเคียวริ่งเนี่ยเราก็จะไปใช้ในกลุ่มของการลามิเนตถ้าเป็นในลักษณะของงานบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นลามิเนตที่เราเรียกว่าลามิเนตแบบแห้งนะคะซึ่งตัวนี้เวลาที่เราทาสารยึดติดไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทิ้งไว้ให้มันเกิดการเคี่ยวการเคี่ยวก็คือให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันจนกระทั่งเกิดสารยึดติดที่มีการแข็งตัวจนอยู่ในสภาพที่เหมาะสำหรับการเอาไปใช้งานได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วบรรจุภัณฑ์พวกนี้เวลาที่เราทากาวไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะซึ่งบางทีบางส่วนของสารยึดติดที่เป็นกลุ่มของเคียวริ่งเนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้ถึงนานประมาณ7วันสาเหตุที่เขาจะต้องเคียวริ่งให้นานเพื่อให้ไม่มีผลต่อเขาเรียกว่าการตกค้างของสารเคมีนะคะเพราะถ้าเกิดมีการตกค้างของสารเคมีเข้าไปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเคียวริ่งในลักษณะแบบนี้หรือเป็นการเคียวริ่งในลักษณะที่มีการเพราะว่าเวลาเคียวริ่งเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวทำลายเข้าไปด้วยแต่ว่ามันอาจจะต่างกันกับตัวที่เป็นประเภทของการแห้งตัวเพราะว่าถ้าเป็นประเภทของการแห้งตัวเนี่ยเราจะเน้นของการระเหยเป็นหลักแต่ถ้าเน้นของการเคียวริ่งเนี่ยถึงมีตัวทำลายนั่นก็หมายความว่าเราจะให้การเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวสำคัญก็คือการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันที่ทำให้เกิดตัวโพลิเมอร์ที่แข็งตัวได้ซึ่งในลักษณะแบบนี้บางครั้งมันอาจจะเกิดเป็นสารเคมีตกค้างที่อยู่ข้างในเราอาจจะเจอว่าบางทีเนี่ยผู้ผลิตอาจจะเกิดความเร่งด่วนแล้วก็ไม่ได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลเฉพาะของตัวสารยึดติดที่ดีพออาจจะไม่ได้ดูว่าสารยึดติดนั้นเนี่ยจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของเวลานะคะในการเคียวริ่งซึ่งบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง7วันบางตัวอาจจะใช้เวลาถึง14วันถ้าเราไม่มีการทิ้งนะคะไม่มีการทิ้งม้วนฟิล์มของตัวแพคเกจจิ้งให้เหมาะสมก่อนที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยบางครั้งเวลาเอาไปใช้แล้วไปห่อบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางทีเราอาจจะเคยเจอว่าเราฉีกซองขนมออกมาแล้วมันมีกลิ่นของสารเคมีปนออกมาด้วยซึ่งในลักษณะแบบนั้นน่ะอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเคียวริ่งที่ยังไม่แห้งดีพอเลยมีผลทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ตัวบรรจุภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตนะคะที่มีการใช้สารยึดติดเข้าไปในงานบรรจุภัณฑ์อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องเหล่านี้ว่าสารยึดติดที่เราใช้เนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้นะคะแยกประเภทให้ถูกต้องนะคะค่ะค่ะตามที่เราทราบแล้วเนอะว่าสารยึดติดเนี่ยมีหลายประเภททีนี้เรามาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะว่าสารยึดติดแต่ละประเภทเนี่ยมีกระบวนการผลิตอย่างไรกระบวนการผลิตสารยึดติดสำหรับงานบรรจุภัณฑ์นะคะหลักๆก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วนะเรื่ององค์ประกอบงั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวยึดก่อนพอเราเตรียมตัวยึดเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะมาปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งทีนี้กลุ่มของประเภทนะคะที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือจะมีอยู่3ชนิดนะคะก็คือ4ชนิดนะคะก็คือสารยึดติดฐานน้ำสารยึดติดฐานตัวทำละลายสารยึดติดฮอตเมลแล้วก็สารยึดติดที่ไวต่อแรงกด
ทีนี้เรามาดูกระบวนการในการผลิตสารยึดติดตัวแรกก่อนนะคะในกลุ่มของสารยึดติดฐานน้ำการเตรียมตัวยึดนะคะเพราะว่าเราพูดไปแล้วองค์ประกอบหลักก็คือตัวยึดเพราะฉะนั้นตัวยึดที่เราจะใช้ในสารยึดติดฐานน้ำอาจจะเป็นกลุ่มของแป้งอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเด็กซินหรืออาจจะเป็นกลุ่มของตัวยึดอื่นๆที่เป็นตัวที่สามารถละลายในน้ำได้เราถึงเรียกว่าสารยึดติดฐานน้ำนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแป้งก็ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไมโลสหรืออะไมโลเพคตินทีนี้อะไมโลสเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ฟิล์มเนี่ยมันยึดติดได้แข็งแรงแต่ว่าในขณะเดียวกันอะไมโลสมันจะไม่ละลายน้ำบางทีเราก็ต้องเลือกองค์ประกอบที่เป็นอะไมโลเพคตินเนี่ยเข้ามาก็คือสกัดแป้งออกมาเพื่อให้สามารถจะละลายน้ำได้นะคะแล้วก็ดูระดับของโพลิเมอร์ที่จะมาใช้ในการยึดติดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจากนั้นเราถึงจะมาผสมส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งก็คือสารเติมแต่งเพื่อให้ส่วนผสมของของผสมตัวนี้เหมาะกับการนำไปใช้งานนะคะว่าเราจะไปใช้งานอะไรอย่างเช่นสารเพิ่มความต้านทานน้ำเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นสารยึดติดฐานน้ำเราก็อาจจะต้องให้มันเพิ่มต้านทานน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้กาวที่แห้งหรือแข็งตัวแล้วเนี่ยทำให้เกิดละลายน้ำจนไม่เกิดการยึดติดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้ตัวอย่างนะคะของสารยึดติดฐานน้ำที่เราเอามาใช้สำหรับทาพวกถุงนะคะถุงกระดาษนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นชุดที่เราเน้นเรื่องสารยึดติดสำหรับบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์เอามาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้กับงานของบรรจุภัณฑ์นะคะสารยึดติดที่ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นสารยึดติดที่ใช้สำหรับติดพวกถุงกระดาษนะคะยกตัวอย่างตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นพวกเด็กซ์ตรินนะคะเด็กซ์ตรินขาวเด็กซ์ตรินตัวนี้จะเป็นเด็กซ์ตรินที่ได้มาจากการเอาแป้งมาสกัดนะคะโดยการเอาแป้งเนี่ยไปคั่วแล้วก็มาปรับสภาพของตัวยึดโดยการใช้กรดหรือเปลี่ยนสภาพของเด็กตินที่เหมาะกับการเอาไปละลายน้ำได้นะคะหลังจากนั้นพอเราเตรียมตัวยึดได้แล้วเราก็เอามาผสมกับตัวสารเติมแต่งซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นพวกบอแร็กหรือสารที่ปรับสภาพความหนืดเพื่อให้ตัวสารยึดติดเนี่ยมีความสามารถในการไหลนะคะหรือว่าการทาได้ดีหรืออาจจะเติมสารกันบูดเพราะแป้งมันอาจจะเสียง่ายเนาะเพื่อให้อายุการใช้งานของสารยึดติดเนี่ยนานขึ้นเราก็จะมีการใส่สารกันบูดหรือมีสารป้องกันการเกิดฟองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำให้สุกนะคะทิ้งให้เย็นแล้วก็ปรับสภาพอีกทีเนื่องจากว่าเดิมมันมีการใช้กรดเราก็ปรับสภาพให้มันเป็นกลางสักนิดนึงด้วยการใช้ด่างนะคะเป็นพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนที่จะเอาไปใช้งานนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของสารยึดติดฐานน้ำทีนี้มาดูในส่วนของกระบวนการผลิตสำหรับสารยึดติดฐานตัวทำละลายหลักๆ ก็เหมือนกันนะคะคือการเตรียมตัวยึดเหมือนกันซึ่งในกลุ่มของตัวทำละลายอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วในตอนต้นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของตัวยึดที่เป็นพวกยางนะคะยางธรรมชาติเพื่อเอามาใช้ในการละลายกับตัวทำละลายเพราะในกลุ่มของตัวทำละลายเนี่ยก็มักจะใช้ตัวยึดที่ไม่สามารถละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คือพวกยางธรรมชาติมันละลายน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นตัวยึดที่เป็นพวกกลุ่มของโพลียูริเทนนะคะซึ่งถ้าเป็นโพลียูริเทนเราจะการลามิเนตแบบแห้งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปกติแล้วถ้าเป็นกลุ่มของยางเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มที่มี2องค์ประกอบก็คือมีตัวนึงที่จะมาช่วยให้เกิดยางเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดวัลคานิเซชันนะก่อนที่จะให้ยางเอาไปใช้งานแล้วจากนั้นเราก็มาเติมปรับสภาพด้วยการใช้สารเติมแต่งต่างทีนี้มาถึงตัวอย่างนะคะตัวอย่างของสารยึดติดที่เป็นฐานตัวทำละลายนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เราใช้ตัวยึดพวกกลุ่มโพลียูริเทนสำหรับการลามิเนตแบบแห้งนะคะการลามิเนตแบบแห้งก็คือเป็นลักษณะของการลามิเนตลงไปบนฟิล์มพลาสติกนะคะหรือบนกระดาษก็ได้แต่ในที่นี้จะเน้นที่ตัวพลาสติกเป็นหลักนะคะสำหรับการขึ้นรูปเป็นพวกซองถุงที่เราใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือตัวยึดที่เราใช้ก็จะเป็นกลุ่มของโพลียูริเทนนะคะซึ่งโพลียูริเทนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการก็คือทำปฏิกิริยาของกลุ่มที่เป็นสารก็คือไกลคอลผสมกับไอโซไซยาเนตนะคะแล้วก็อยู่ในตัวทำละลายที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอทิลอะซิเตตแล้วก็ทิ้งไว้ซึ่งตรงนี้เราจะทำให้เกิดเป็นพรีโพลิเมอร์ก่อนพรีโพลิเมอร์หมายความว่าอะไรเป็นโพลิเมอร์สายสั้นๆหรือเราเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์เริ่มต้นก่อนที่จะไปทำให้เกิดเป็นโพลิเมอร์เชนยาวๆแล้วเกิดการเกิดโครงข่ายที่ยึดติดได้ดีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรับสภาพสารยึดติดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนของลามิเนตแบบแห้งนะคะส่วนอันถัดไปก็เป็นกระบวนการผลิตของสารยึดติดฮอตเมลนะคะอย่างที่บอกก็คือฮอตเมลจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นสารยึดติดที่ไม่มีการใช้ตัวทำละลายเลยไม่มีการใช้น้ำเลยเป็นตัวยึดล้วนๆเพราะฉะนั้นตัวยึดล้วนๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการอุดตันถ้าเราไม่มีการใส่พวกสารเติมแต่งที่เป็นพวกการปรับความหนืดเพื่อใ
ตัว hot meal เนี่ยเวลาที่ได้รับความร้อนแล้วสามารถที่จะไหลได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการใส่พวกสารที่ปรับความเหนียวหนืดหรือว่าพวกพลาสติไซเซอร์ที่ทำให้ตัวฟิล์มเมื่อแห้งแข็งตัวแล้วเนี่ยไม่เปราะได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสารยึดติด hot meal ก็จะเป็นกลุ่มของ EVA นะคะหรือเอทิลีนไวนิลอะซิเตตจะเป็นกลุ่มโคโพลิเมอร์ก็คือมีโพลิเมอร์2ชนิดก็คือเป็นเอทิลีนกับไวนิลอะซิเตตซึ่งขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมที่เราใช้เราจะใช้มากน้อยแค่ไหนซึ่งหลังจากที่เราเอาโพลิเมอร์2ชนิดนี้มาผสมกันแล้วเราก็จะมีการเติมสารเติมแต่งเข้าไปแล้วก็ผสมกันให้เหมาะสมแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้งานได้เนี่ยเราก็จะต้องมีการเอาส่วนผสมอันเนี้ยเข้าไปใส่ในเครื่องอัดรีดก่อนนะคะซึ่งเครื่องอัดรีดเนี่ยก็จะมีการทำให้เกิดการเป็นเส้นของโพลิเมอร์

แล้วก็มาตัดเป็นเม็ดเรซินเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าสารยึดติดฮอตเมลกับอีกกลุ่มนึงก็คือสารยึดติดที่ไวต่อแรงกดถ้าเป็นกลุ่ม

ซีลคืออะไรถ้าในงานบรรจุภัณฑ์เราอาจจะเคยเห็นลักษณะของฉลากนะคะที่ติดนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ให้เห็นในรูปเนี่ยเวลาที่เราแกะเปิดออกมาอ่านแล้วเราสามารถที่จะปิดกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะเป็นในลักษณะของการใช้แรงกดแบบโคซีลซึ่งเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องเลือกโพลิเมอร์ที่เหมาะสมนะคะคืออ่อนนุ่มคืออยู่ที่ค่าพลาสติกวิลเลียมประมาณ 2.7 แต่ถ้าเป็นกลุ่มของโพลิเมอร์แข็งก็อยู่ที่พลาสติกค่าวิลเลียมที่มากกว่า5นะคะแล้วเราก็เอามาปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของกระบวนการผลิตที่เรายกตัวอย่างไปแล้วทั้งหมดของสารยึดติดทั้ง4ประเภทนะคะ

0: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับนะคะกลับนะคะมาสู่การพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาสาระนะคะในชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะหรือชุดวิชา80205นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมการเมืองไทยนะคะโดยที่เนื้อหาในการพูดคุยวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะคะน่าจะใกล้ตัวทุกคนแล้วก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะคะทุกคนในประเด็นแรกที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะในประเด็นแรกเนี่ยเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับตัวทฤษฎีความสำคัญนะคะของการมีของสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็เครือญาตินะคะการทำหน้าที่ทำไมเราถึงต้องยึดโยงเครือข่ายกับคนอื่นในสังคมผ่านสายเลือดใช่ไหมคะหรือการนับญาติในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์นะคะของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะอันนี้ก็จะมีมิติความเป็นการทำความเข้าใจระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะผ่านมิติทางการเมืองเป็นสำคัญนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะทีนี้เราจะนำตัวแนวคิดแล้วก็ลักษณะที่เราเรียนเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนะคะมาวางไว้อยู่ในเส้นพัฒนาการของรัฐนะคะโดยเราจะแบ่งช่วงห่วงของเหตุการณ์เป็นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475นะคะจนเป็นห่วงเวลาก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอิทธิพลสำคัญของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะในแต่ละห้วงเวลาที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเวลานักศึกษาพูดถึงประเด็นเรื่องของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะอย่างที่เราอาจจะได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเบื้องต้นนะคะในเนื้อหาแรกเลยนะคะของชุดวิชานี้นะคะว่าสถาบันนะคะครอบครัวเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นสถาบันหน่วยย่อยเล็กที่สุดที่ทุกคนจะต้องเจอใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วก็หน้าที่สำคัญของตัวครอบครัวเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีการให้กำเนิดสมาชิกนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราไปย้อนดูความหมายของสถาบันครอบครัวนะคะเขามีการให้นิยามที่สำคัญไว้นะคะว่าสถาบันครอบครัวนะจะต้องทำหน้าที่นะคะสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆนะคะเพราะว่า

ตามทฤษฎีโครงสร้างเนี่ยนะคะเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันจะสามารถดําเนินไปได้อย่างก้าวหน้าเนี่ยนะคะสถาบันต่างๆเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันทางการเมืองจะต้องทําหน้าที่ที่ได้รับมาของตัวเองโดยที่ต้องทําหน้าที่อย่างสอดประสานนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะสถาบันครอบครัวจะทําหน้าที่ได้อย่างสอดประสานสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมอื่นๆได้อย่างไรนะคะครอบครัวเนี่ยจะมีหน้าที่หรือความสําคัญหลักเนี่ย5ประการด้วยกันนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วประการแรกนะคะสถานะของครอบครัวเนี่ยค่ะจะมีความสําคัญอย่างมากในการให้กําเนิดสมาชิกใหม่นะคะสมาชิกใหม่เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่เมื่อสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะจากสถาบันครอบครัวเนี่ยนะคะสมาชิกใหม่ก็จะมีหน้าที่สืบต่อนะคะแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการดํารงอยู่นั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะมันก็จะมีข้อถกเถียงใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะว่าด้วยในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำนะคะก็ผู้ที่มีอำนาจในทางนโยบายก็จะมีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวสมาชิกใหม่ในสังคมเนี่ยนะคะจะไม่เพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนความสําคัญของตัวครอบครัวในประการที่2นะคะก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนะคะหรือ socialization ในมิตินี้สามารถอธิบายได้ทั้งเป็นการกล่อมเกลาทางสังคมและการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะการกล่อมเกลาทางสังคมเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะกว่าเด็กจะโตขึ้นมานะคะมี personality มีบุคลิกภาพทางสังคมมีการเรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หรือการวางตัวต่อคนอื่นเนี่ยค่ะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยที่สําคัญอย่างมากที่ทําให้เด็กเรียนรู้นะคะหน้าที่บทบาทของตัวเองในทางสังคมเช่นเดียวกันค่ะการกล่อมเกลาทางการเมืองนะคะหากเด็กนะคะถูกเลี้ยงดูมาในรูปแบบอาจจะพ่อแม่นะคะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะหรือบางทีพ่อแม่อาจจะมีแนวโน้มไปทางอํานาจนิยมที่จะต้องให้เด็กคอยเชื่อฟังอย่างเดียวนะคะแนวโน้มความโน้มเอียงนะคะบุคลิกภาพในทางการเมืองของเด็กนะคะก็จะถูกฟอร์มมาในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนทางอารมณ์นะคะนี่ก็จะสอดคล้องกับในประเด็นที่2ก็คือการกล่อมเกลาทางสังคมนั่นเองนะคะส่วนประเด็นที่4ค่ะเราจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับความสําคัญของครอบครัวในการทำหน้าที่ด้านการให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5นะคะก็คือการกำหนดชนชั้นทางสังคมนะคะเด็กที่ได้เกิดมานะคะในสถานะชนชั้นของครอบครัวระดับหนึ่งนะคะก็จะนำไปสู่การกำหนดช่วงชั้นของเด็กคนนี้แล้วก็ทัศนคติที่เขาจะมีต่อนั่นเองนะคะนี่คือนิยามของครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะเครือญาตินะคะเครือญาติเนี่ยนะคะก็มีการถูกให้นิยามที่สำคัญนะคะก็คือเครือญาติคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะทั้งที่มาจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในแบบแต่งงานกันนะแต่เดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะว่าจะมีเครือญาติในรูปแบบของเครือญาติแบบสมมุติวงด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในการนับสายนะคะเครือญาติเนี่ยเขาสามารถนับได้ทั้งสายเดียวนะคะสายเดียวคือนับทางพ่อหรือแม่ฝั่งเดียวนะคะหรือนับสายคู่ก็คือนับญาติทั้งทางฝั่งพ่อและแม่นะคะทีนี้ความสําคัญของเครือญาตินะคะจะมี2ประการด้วยกันข้อแรกนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะมันสามารถขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมได้นะคะเป็นพี่ป้าน้าอาลุงป้าขยายไปเรื่อยๆนะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในทางเศรษฐกิจทางการเมืองที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและอันที่2ค่ะก็จะไม่เกิดการจัดระเบียบสังคมนะคะมีการตั้งบรรทัดฐานหน้าที่นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่หลานควรจะปฏิบัติต่อปู่หรือย่าอันนี้ก็จะมาช่วยในการจัดระเบียบทางสังคมอีกประการหนึ่งนอกเหนือไปจากกฎหมายนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะส่วนถัดไปนะคะเราจะว่ากันด้วยรูปแบบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่สําคัญในทางการเมืองนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบสําคัญนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบสายสกุลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวนะคะคือนับทางฝั่งพ่อหรือแม่นะคะการรูปแบบระบบครอบครัวและเครือญาติแบบสายสกุลเนี่ยนะคะจะปรากฏพันอย่างมากในฐานะที่เป็นฐานความชอบธรรมนะคะในการสืบต่อราชบัลลังก์เนาะในการเมืองในระบอบราชาธิปไตยใช่ไหมคะที่ลูกชายจะต้องได้รับสืบราชสมบัติจากบิดานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะพอมันถูกใช้เป็นฐานค้ำจุนราชบัลลังก์แล้วเนี่ยนะคะมันก็มักจะทําให้เกิดสิ่งที่ว่าการแย่งชิงอํานาจนั่นเองนะคะผ่านการสังหารสมาชิกในสายสกุลเดิมทั้งหมดเพื่อทําลายความชอบธรรมในการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดค่ะในส่วนถัดไปนะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูล
็นการสืบเชื้อสายแบบสายเดียวแล้วก็จะมีความแตกต่างก็คือจะให้ความสำคัญกับการตั้งถิ่นฐานที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการรวมตัวทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตัวอย่างแบบโคตรตระกูลที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการรวมตัวกันของคนจีนพ้นทะเลในดินแดนของไทยนะคะก็จะเกิดเป็นแซ่เป็นต้นนะคะหรือในกรณีของสมัยรัชกาลที่6นะคะที่ก็ได้เริ่มเกิดการตั้งเป็นนามสกุลขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนรูปแบบระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติแบบสุดท้ายซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะคะในการพิจารณาพลวัตทางการเมืองเนี่ยก็คือรูปแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะก็รูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันขยายนะคะความเป็นเครือญาติเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากครอบครัวและเครือญาติสายตรงของตัวเองเช่นเราอาจจะพบว่าการเรียกนะคะคนแถวบ้านนะคะที่สูงอายุกว่าเรียกว่าพี่ป้าน้าอาเป็นต้นนะคะหรือลุงข้างบ้านป้าข้างบ้านเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนธรรมเนียมในชนบทนะคะที่เขาก็จะให้ความเคารพนะคะกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติประหนึ่งว่าคนนั้นเป็นญาติทีนี้ค่ะการทำหน้าที่ของการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงเนี่ยนะคะความสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่2ประการด้วยกันประการแรกคือความสำคัญในทางเศรษฐกิจนะคะเช่นนะคะเราจะพบว่าในการทำนานะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากก็จะปรากฏการลงแขกเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่ามาช่วยเหลือลงแรงร่วมกันใช่ไหมคะหรือบางทีเราจะพบว่ามันจะมีบางอาชีพในสังคมไทยใช่ไหมที่เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพนี้เนี่ยมักจะมีพื้นเพภูมิลำเนามาจากจังหวัดเดียวกันนะคะเช่นร้อยเอ็ดเป็นต้นนะคะก็อาจจะใช้วิธีการค้ำประกันการผ่านความเป็นพี่ป้าน้าอาละแวกบ้านนะคะนี่คือในมิติในทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะมิติที่2ความสำคัญของการนับญาติแบบเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุติเนี่ยนะคะก็คือมิติในทางการเมืองอันนี้สำคัญค่ะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าในห้วงเวลาที่การหาเสียงเลือกตั้งมันมีความดุเดือดรุนแรงนะคะเราจะพบว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยมักจะกล่าวปราศัยโดยเรียกเรานะคะในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเป็นพี่ป้าน้าอาเป็นต้นนะคะก็คือเขาพยายามจะขยายความเป็นญาติที่น่าจะนำคะแนนเสียงมาให้เขานั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะคะในสังคมการเมืองไทยนะคะทีนี้ในประเด็นเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งนะคะประเด็นการพูดคุยออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนะส่วนประเด็นที่2จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะในหัวเรื่องนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยในภาพใหญ่นะทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับรัฐนั่นเองนะคะในประเด็นนี้นะคะมันจะประกอบไปด้วย3เนื้อหาย่อยนะคะก็คือประเด็นแรกค่ะรัฐในฐานะชนชั้นการปกครองนะคะถ้าเราสังเกตนะคะนับตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยนะคะความเป็นสายเลือดเดียวกันความเป็นครอบครัวแล้วก็เครือญาติเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฐานความชอบธรรมที่สำคัญมากนะคะในการที่คนคนหนึ่งจะกล่าวอ้างได้ว่าตนนั้นมีสิทธิ์อันชอบธรรมนะคะในการก้าวขึ้นสู่อำนาจในการเมืองระบอบราชาธิปไตยนะคะโดยเฉพาะการนับญาติสายเดียวผ่านทางบุตรและบิดานั่นเองบุตรชายและบิดานะคะแต่อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่ารูปแบบการอ้างความชอบธรรมผ่านสายเลือดนะคะก็อาจจะไปสร้างนะคะทำให้เกิดการฆ่าล้างโคตรได้นั่นเองนะคะก็คือล้มล้างสายสกุลนั้นนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้เนาะว่าลักษณะของการอ้างสิทธิ์ผ่านสายเลือดของชนชั้นปกครองในการก้าวขึ้นสู่อำนาจเนี่ยนะคะมันจะปรากฏอย่างมากในตัวอาณาจักรอยุธยาเนี่ยที่ประกอบไปด้วยตั้ง5ราชวงศ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นที่2ที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐนะคะก็คือด้านกฎหมายนะคะในแง่ด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะมีการวางกฎหมายเกี่ยวกับตัวครอบครัวแล้วก็เครือญาติใน2มิติด้วยกันนะคะถ้าเราพูดเกี่ยวกับมิติชนชั้นนำนะคะในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็จะมีการตรากฎหมายว่าด้วยกฎมณ์เทียนบานนะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์นะคะในสมัยรัชกาลที่6เนาะขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาตินะนั่นก็คือพระอัยการลักษณะผัวเมียนะคะซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานนะคะเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ผ่านครอบครัวแล้วก็เครือญาติว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะหากพิจารณาความต่างระหว่างความเป็นชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็ความเป็นประชาชนสามัญทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะพบว่ามันจะมีความต่างในแง่ของมิติของการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันนะคะก็คือคนทั่วไปเนี่ยนะคะการแต่งงานผ่านเครือญาติหรือครอบครัวเดียวกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนะคะไม่ให้ทำแต่ขณะเดียวกันนะคะการแต่งงานในสายสกุลเดียวกันสำหรับราชวงศ์เป็นสิ่งที่จะจำเป็นจะต้องกระทำนะคะเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์นะคะความเป็นเทวราชาของราชวงศ์นั้นไว้นั่นเองนะคะส่วนมิติที่3ที่เกี่ยวเนื่องนะคะระหว่างระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติกับความเป็นรัฐเนี่ยนะคะก็คือในแง่ของด้านรัฐบาลแล้วก็การบริหารราชการนะคะก็คือชนชั้นปกครองเนี่ยได้ใช้ตัวญาติตัวเองนะคะก็คือเครือญาติคนสนิทของตนนะคะหรือลูกชายที่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะไปปกครองหัวเมืองชั้นในนะคะก็จะเป็นการปกครองในแบบภูมิภาคนั่นเองนะคะส่วนอันที่สองนะคะก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะคะระหว่างกลุ่มตระกูลต่างๆนะคะกับชาวจีนพ้นทะเลนะคะตั้งแต่ในอดีตเลยชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะทำให้เป็นสิ่งที่สั่นคลอนระบบมูลนายขณะเดียวกันก็มีชาวจีนอีกกลุ่มนึงนะคะที่สามารถสถาปนาตนเองในฐานะหัวหอกทางเศรษฐกิจได้นะคะผ่านการไปรับบทบาทเป็นเจ้าภาษีนายกรกับรัฐนะคะในเวลาต่อมานะคะชาวจีนเหล่านี้นะคะก็จะสร้างสายสัมพันธ์กับชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางนะคะเพื่อสร้างฐานอำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองนั่นเองนะคะทีนี้ประเด็นที่สองค่ะเราจะพูดกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์นะระบบอุปถัมภ์นะคะมันเป็นผลผลิตนะคะจากการจัดโครงสร้างทางสังคมในอดีตที่ญาติที่สำคัญเนี่ย7ชั้นนะคะโดยที่ญาติในลำดับต้นๆเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะได้รับการอุปถัมภ์ได้ง่ายกว่านะคะนั่นก็คือข้อแรกค่ะญาติโดยสายเลือดนะคะข้อที่2ค่ะญาติสนิทโดยการแต่งงานกันค่ะข้อที่3ค่ะญาติทางสายเลือดแบบแนวดิ่งค่ะข้อที่4ค่ะญาติจากการแต่งงานของญาตินะคะข้อที่5ค่ะเป็นญาติสมมุติที่มีความใกล้ชิดกันนะคะข้อที่6ค่ะสถานะความเป็นญาติห่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่7ค่ะญาติสมมุติที่อาจจะห่างไกลนะคะไม่ได้ติดต่อกันนะคะฉะนั้นแม้ว่าระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยจะถูกอธิบายภายใต้ระบบอุปถัมภ์นะคะแต่ว่ามันก็มีชั้นของความใกล้ชิดภายในระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทยนะในประเด็นนี้เนี่ยจะโฟกัสเฉพาะตัวการเมืองในมิติที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เรารู้ไปแล้วเนาะว่าในการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่อดีตเนี่ยนะคะสถานะของระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความชอบธรรมนะคะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อการเมืองมันเปลี่ยนนะคะแล้วเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปสู่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ซึ่งประชาชนเนี่ยนะคะเป็นที่มาความชอบธรรมของอำนาจนะคะตัวความสำคัญกับระบบครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันส่งผลต่อการเมืองรูปแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะแม้ว่าจะมีกติกาการเมืองใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแบบแผนนะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมผ่านความเป็นระบบอุปถัมภ์ที่สะท้อนผ่านความเป็นครอบครัวและเครือญาติเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่นะคะตัวอย่างที่สำคัญเลยที่อาจจะได้นำเรียนไปแล้วก็คือรูปแบบการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงใช่ไหมคะที่มีการเรียกพี่ปานะอาพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมดนี้นะคะการนับญาติแบบขยายวงเนี่ยมันไปไกลมากกว่าแค่มิติความเป็นชนบทแต่ว่าการนับญาติแบบหวานแหหรือขยายวงเนี่ยมันถูกใช้เป็นวาทศิลป์ที่สำคัญในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งซึ่งเปรียบได้กับเสียงของสวรรค์นะคะเป็นที่มาของความชอบธรรมที่คนคนนึงจะก้าวขึ้นสู่อำนาจได้นะนอกเหนือจากตัวการนับญาติแบบขยายวงหรือสมมติวงแล้วนะคะยังปรากฏความสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่นะหรือเป็นตระกูลการเมืองนะคะก็จะเป็นกลุ่มทุนท้องถิ่นหรือข้าราชการในท้องถิ่นนะคะที่เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาตินะตระกูลการเมืองที่สำคัญในนักศึกษาอาจจะแลกเปลี่ยนได้นะคะก็เช่นตัวอย่างถ้าเราพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะเราก็จะพบเกี่ยวกับตระกูลการเมืองเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบนะคะหรือในกรณีของสุพรรณบุรีนะเราก็จะมีตระกูลการเมืองที่สำคัญก็คือตระกูลของศิลปะอาชานั่นเองนะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าก็มีความพยายามในการใช้ข้อได้เปรียบนะคะในทางการเมืองผ่านการเป็นบ้านใหญ่นะคะหรือตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งนะคะอีกประการนึงค่ะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่า
ระบบครอบครัวแบบโคตรตระกูลหรือนามสกุลเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญทั้งโดยเฉพาะกลุ่มขุนนางเก่านะนักศึกษาจะสังเกตได้จากตัวแสดงทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยก็จะมีนามสกุลที่ก็จะยึดโยงเกี่ยวกับประวัติการที่บรรพบุรุษเนี่ยนะคะเป็นขุนนางเก่าเนาะเช่นอภัยวงศ์หรือชุนทวันเป็นต้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวนะ

แล้วก็เครือญาตินะคะก็คือประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลนะคะแล้วก็ผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มีต่อการเมืองไทยนะคะโดยเราจะแบ่งห้วงความสนใจนะคะเป็น2ห้วงเวลาด้วยกันก็คือบริบทของการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นะคะกับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเป็นจุดเน้นที่สำคัญในทางการเมืองนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนนะคะผู้ถืออำนาจอธิปไตยจากเดิมที่กษัตริย์สามารถรวมศูนย์นะคะอำนาจอธิปไตยทั้ง3ด้านนั่นก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไว้ที่พระองค์เพียงพระองค์เดียวนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เด่นชัดก็คือในห้วงเวลาสมัยรัชกาลที่5นะคะที่ได้สถาปนาระบอบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมานะแต่ทีนี้ค่ะด้วยการกระทำของตัวคณะราษฎรนะคะได้ทำการเปลี่ยนแปลงงานปกครองเปลี่ยนจากการที่พระมหากษัตริย์ถืออำนาจอธิปไตยเพียงพระองค์เดียวนะคะเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยที่ประชาชนก็จะนะคะทำหน้าที่ในการเลือกนะคะสถาบันต่างๆใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนทั้ง3ด้านนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นะคะอะไรคือผลกระทบของระบบครอบครัวและเครือญาติที่มันส่งผลต่ออาณาจักรช่วงนั้นนะคะทีนี้ขออนุญาตไปที่อาณาจักรแรกของพวกเรานะคะนั่นก็คืออาณาจักรอยุธยานะคะแน่นอนนักศึกษาหลายคนก็น่าจะคุ้นชินนะคะอิทธิพลสำคัญนะคะของระบบครอบครัวและเครือญาตินะคะที่มีต่ออาณาจักรสุโขทัยนะคะก็คือตัวพ่อปกครองลูกนะคะหรือปิตุราชานะคะปิตุราชาเนี่ยปิตุแปลว่าพ่อนะคะราชาก็คือพระราชานะคะฉะนั้นในสมัยสุโขทัยนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบนะคะอาณาจักรเนี่ยว่าเหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะโดยสถานะของพระราชาหรือผู้ปกครองเนี่ยมีสถานะเป็นพ่อขุนหรือพ่อนะฮะฉะนั้นการที่สุโขทัยเนี่ยสามารถปกครองโดยใช้คติของความเป็นครอบครัวได้เนี่ยนะคะมันก็สะท้อนว่าอาณาจักรของสุโขทัยเนี่ยนะคะมันมีลักษณะที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะมีความใกล้ชิดระหว่างตัวผู้ปกครองแล้วก็ผู้ถูกปกครองนะคะฉะนั้นรูปแบบนี้นะคะมันก็จึงเป็นการง่ายอย่างมากนะคะที่ความชอบธรรมของตัวพ่อขุนหรือกษัตริย์เนี่ยนะคะจะถูกส่งต่อผ่านความเป็นบิดาและบุตรนั่นเองนะคะในเวลาต่อมาค่ะเมื่อเข้าสู่ในสมัยอยุธยานะคะแน่นอนค่ะว่าอย่างที่นักศึกษาอาจจะพอทราบนะคะว่าอยุธยาเนี่ยมีความสับซับซ้อนทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มากกว่าสุโขทัยหลายเท่านะคะจนในห้วงเวลานึงเนาะอยุธยาก็สามารถผนวกรวมให้สุโขทัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะแม้ว่าอยุธยาเนี่ยจะนำเอาคติแบบเทวราชาแบบฮินดูมาจากเขมรใช่ไหมคะเพื่อยกสถานะของกษัตริย์เนี่ยให้มีสถานะที่สูงส่งเปรียบได้กับสมเด็จเทพมาปกครองเนี่ยแต่อยุธยาก็ไม่สาก็ยังคงใช้รูปแบบนะคะการส่งต่อความชอบธรรมเนี่ยนะคะผ่านสายเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อยุธยาไม่สามารถรอดพ้นไปได้นะคะจากการผลัดแผ่นดินซึ่งเกิดถึง5ครั้งด้วยกันนะคะนั่นคืออยุธยาอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทั้ง5ราชวงศ์นะคะนั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองนะคะราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองนะคะและราชวงศ์สุดท้ายก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะซึ่งเต็มไปด้วยการแย่งชิงสมบัติต่างๆนะคะทั้งลุงแย่งจากหลานนะคะหรือแม้แต่ลูกน้องนะคะแย่งแผ่นดินจากเจ้านายด้วยซ้ำนะคะถัดมาค่ะเมื่ออยุธยาล่มสลายลงนะคะแล้วก็เข้าสู่ยุคในสมัยยุคกรุงธนบุรีนั่นเองนะคะยุคนี้ความสำคัญของระบบสายสกุลเนี่ยก็มีความสำคัญยังอยู่นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วด้วยข้อจำกัดของกรุงธนบุรีที่ไม่ได้มีระยะเวลานานมากนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยกรุงธนบุรีนะคะก็ถูกผนวกรวมเนาะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรใหม่นะคะก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนำโดยราชวงศ์จักรีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในช่วงต้นเนี่ยนะคะในของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยที่นำโดยราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีการบริหารราชการหรือปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะเทียบเคียงได้กับสมัยอยุธยานะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่4นะคะขุนนางในสายสกุลบุญนาคเนี่ยนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตัวพ่อขาชาวเปอร์เซียก็ชื่อเชคฮามัดนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ลงหลักปักฐานนะคะแล้วก็มีสายสกุลสำคัญก็คือบุญนาคเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะจนโดยเฉพาะนะคะคนสำคัญในตระกูลนี้ก็คือช่วงบุญนาคนะคะมีบทบาทอย่างมากนะคะในสมัยที่
รัชกาลที่5นะคะ

ทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์นั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากตัวตระกูลบุญนาคที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ยังมีความสำคัญของตัวครอบครัวของจีนนะคะโดยเฉพาะเครือญาติของจีนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากนะคะตั้งแต่สมัยวิทยาตอนปลายแล้วก็จนมาถึงแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมความมั่งคั่งของตัวเองผ่านการเป็นเจ้าภาษีนายอากรนะซึ่งในเวลาต่อมาคนจีนเหล่านี้เจ้าภาษีนายอากรเหล่านี้ก็จะลงหลักปักฐานนะคะหาความได้เปรียบในทางการเมืองแล้วก็สังคมผ่านการแต่งงานกับตัวกลุ่มตระกูลขุนนางต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะก็คือราชสกุลในราชวงศ์จักรีนะคะโดยเฉพาะนะคะลูกของรัชกาลที่4นะคะแล้วก็เป็นพี่น้องของรัชกาลที่5นะคะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในฐานะกลไกที่ขับเคลื่อนระบบราชการนะโดยเฉพาะการนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเจ้ากรมต่างๆนะเป็นแขนขาที่สำคัญในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะถัดมานะคะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475ค่ะแน่นอนนะคะเราต้องมาพูดถึงบทบาทของตัวคณะราษฎรนะคะซึ่งก็แบ่งได้เป็นทั้งสายพลเรือนนะคะแล้วก็สายทหารนะคะการปรากฏตัวขึ้นของคณะราษฎรนะคะมีการอธิบายว่าเป็นการสถาปนาแบบอย่างนะคะของระบบเครือญาติแบบขยายวงหรือสมมุติวงนะคะเพราะว่าตัวผู้ก่อการตัวคณะราษฎรเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยทั้งเครือญาติของขุนนางนะคะข้าราชการและสามัญชนเห็นไหมคะจะมี2ตัวแสดงที่สำคัญโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือตัวข้าราชการและสามัญชนซึ่งข้าราชการเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลผลิตสำคัญของตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะที่ต้องการรวมศูนย์อำนาจแล้วใช้ตัวระบบราชการเป็นแขนขาในการบริหารจัดการความซับซ้อนของอาณาจักรนะคะทีนี้ค่ะในห้วงเวลาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะจนถึงช่วงประมาณพ.ศ. 2510เนี่ยนะคะมันก็จะสะท้อนการแข่งขันของกลุ่มพลังทางการเมือง3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือตัวกลุ่มขุนนางเก่านะคะตัวทหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตัวข้าราชการที่ต่อต้านอำนาจนิยมค่ะแต่ว่าตัวคณะราษฎรนะคะก็มีอำนาจเนี่ยนะถือครองอำนาจเนี่ยได้เพียงแค่15ปีหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคของเผด็จการนะคะแล้วก็เป็นพลวัตทางการเมืองที่ผ่านมานั่นเองทีนี้ถ้าเราจะมาพิจารณาแนวโน้มนะคะอิทธิพลและผลกระทบของระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่ส่งผลต่อการเมืองไทยร่วมสมัยเนี่ยนะคะก็จะปรากฏจุดเน้นสำคัญเนี่ย3แนวโน้มที่สำคัญนั่นก็คือข้อแรกนะคะเกิดการขยายตัวของเครือญาติแบบขยายวงหรือญาติสมมุตินะลักษณะการเรียกพ่อแม่พี่น้องนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะปรากฏบทบาทที่สำคัญนะคะของกลุ่มตระกูลพ่อค้านายทหารนะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการนะคะที่เราจะเห็นว่ามีการแต่งงานข้ามครอบครัวกันไปกันมาเนาะเพื่อสร้างความได้เปรียบในทางการเมืองและเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเกิดขึ้นของตระกูลการเมืองนะคะหรือบ้านต่างๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทั้งมันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีเคสนี้เช่นกันนะคะแต่เราจะทำยังไงให้การปรากฏตัวของตระกูลการเมืองและบ้านใหญ่เนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์เนี่ยนะมันสอดรับนะคะหรือว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับคติแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีการศึกษาที่สำคัญของตัวนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านะคะอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับตระกูลการเมืองนะคะในแง่ที่ต้องการทำให้ตระกูลการเมืองเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยก็มีความพยายามจากนักวิชาการในการที่จะออกแบบกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคการเมืองนะคะที่ลดการใช้สายความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกติกาหรือข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะในประเด็นนี้ที่เราพูดคุยกันนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบครอบครัวแล้วก็เครือญาติในสังคมไทยนักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งใน3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดนะคะอะไรคือความหมายของครอบครัวและเครือญาติและอะไรคือหน้าที่ความสำคัญของ2สิ่งนี้ต่อการเมืองไทยนะคะขณะที่นักศึกษาก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับสายญาติใช่ไหมคะลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบการนับการนับญาติแบบสายสกุลนะคะแบบโคตรตระกูลนะคะแล้วก็แบบสมมติวงศ์นะคะขณะที่ในส่วนสุดท้ายนะคะนักศึกษาก็นำความรู้ทั้งหมดนะคะลองมาใส่ในเส้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์นะคะว่าก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบเครือญาติ
แล้วก็ครอบครัวส่งผลต่อการเมืองอย่างไรนะคะขณะเดียวกันที่เมื่อเกิดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะมันส่งผลอย่างไรโดยเฉพาะเราจะทำให้ความเป็นครอบครัวเครือญาติแล้วก็ระบบวัฒนธรรมเนี่ยมันสอดรับกับกติกาการเมืองใหม่ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรนั่นเองค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
0: งานนี้ผมขอแล้วกัน
1: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
0: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
2: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 50

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระทัยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la ministre Je suis très honorée de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneur.Je tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour cours artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance ou les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos diversités. Tout le remerciement, encore une fois, merci.
0: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรียวไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม Trichocrotrambolans จากมหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธเทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพันโทรักษัตและนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าท

0: วัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟูมส์แลนด์เซนสตี้จำกัดมูลนิธิพระศรีสุทธิเวทีบริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดสวทรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไทยโตเกเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.tในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18:00 น.ณวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสธเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสธนั้นจะทำใหเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
6: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
8: ดีค่ะ
7: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือนะ
9: พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
7: เห็นรู้เรื่องเลยไงบ้างล่ะบอย
8: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
10: ยากได้ภาษาค่ะ
7: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
9: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
11: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
6: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สวัสดีค่ะ
7: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
6: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
13: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14: จะเรียนมสท.ได้หรอ
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
16: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้คิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCO Channel

การเมืองไทยร่วมสมัย2นะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนะครับในเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัย2เนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอตัวอย่างนะครับของการที่เราในฐานะที่จะเป็นนักรัฐศาสตร์ต่อไปเนี่ยนะครับจะได้นำเอามุมมองความรู้ที่ได้เล่าเรียนจากวิชารัฐศาสตร์โดยเฉพาะนะครับในสาขาวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยไปใช้วิเคราะห์นะครับเพื่ออธิบายการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับซึ่งในการวิเคราะห์โดยผ่านมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนี้เนี่ยก็ทำได้หลากหลายครับถ้าท่านนักศึกษาที่เคยศึกษามาในวิชาการเมืองเปรียบเทียบก็จะทราบดีว่าวิชาการเมืองเปรียบเทียบนั้นเนี่ยมีทั้งวิธีการเปรียบเทียบนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้แนวคิดนะครับทฤษฎีหลากหลายแนวทางนะครับรวมไปถึงมีประเด็นที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบร่วมสมัยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำความรู้ไปวิเคราะห์นะครับการเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆสัก4ตอนด้วยกันนะครับตามรูปแบบดังที่ว่าก็คือว่าเราเริ่มจากตอนที่1เนี่ยก็คือเราลองเอาเรื่องของวิธีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะวิธีการที่เรียกว่าการเปรียบเทียบกรณีศึกษานะครับ comparative case study เนี่ยไปลองอธิบายนะครับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์นะครับที่มันเกิดขึ้นในการเมืองไทยซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ในการศึกษาการเมืองไทยเนี่ยผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับก็อยากเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเนี่ยถึงใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเหลือเกินนะครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้ตอนที่หนึ่งเราจะลองไปดูว่ามุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยให้คำตอบอะไรกับเราได้บ้างนะครับส่วนตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกรอบแนวคิดทฤษฎีซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องของทฤษฎีในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับทั้งในแง่ของพฤติกรรมเปรียบเทียบนะครับสถาบันทางการเมืองเปรียบเทียบนะครับแล้วก็มุมมองอื่นๆนะครับซึ่งตัวอย่างอันนึงที่ยกมานะครับนำเสนอกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเอาแนวคิดเชิงสถาบันครับมาศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็สถาบันการเมืองอันนึงที่มีความสำคัญกับการเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพรรคการเมืองนะครับเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ความรู้ทางรัฐศาสตร์นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงสถาบันเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปวิเคราะห์พรรคการเมืองไทยแล้วเนี่ยครับเราพอจะมองเห็นคำตอบอะไรได้บ้างหรือไม่นะครับส่วนในตอนที่3และ4นะครับอันนี้จะเป็นการนำประเด็นนะครับประเด็นที่การศึกษาวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ในสาขาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเขาให้ความสนใจกันนะครับในโดยเฉพาะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยกมา2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองไทยอันนึงก็คือการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองครับอันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็ได้ชื่อว่ามีเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับยุคนึงเราพูดถึงสีเสื้อสีเหลืองสีแดงยุคต่อมาเราอาจจะพูดถึงเจเนเรชันนะครับช่วงวัยนะครับคนอายุน้อยคนอายุมากมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนะครับในตอนที่3เนี่ย

0: เราจะโฟกัสไปเมื่อช่วงสัก10กว่าปีก่อนหน้านี้นะครับคือตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาจนถึงปีสักประมาณปี2557นะครับว่าตอนที่เราเคยขัดแย้งทางการเมืองแบ่งกันเป็นสีเสื้อสีเหลืองสีแดงเนี้ยนะครับในทางรัฐศาสตร์การเมืองเปรียบเทียบเนี่ยเราอธิบายและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ตรงนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนในตอนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยมากๆหน่อยก็คือเป็นเรื่องของการเอาประเด็นการเมืองเปรียบเทียบที่ก็มีความน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งมีการศึกษาในต่างประเทศมากมายนะครับเกี่ยวกับขบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับอันนี้เราจะให้ความสนใจกับขบวนการนักเรียนนักศึกษานะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี2563ถึง2564นะครับทีนี้เราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับตอนที่1เนี่ยตั้งชื่อเอาไว้นะครับก็เพื่อสะท้อนนะครับปัญหาอันนึงของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยไม่ค่อยคงทนถาวรนะครับอย่างที่ทราบกันดีอ่ะวันนี้เราประเทศของเรานะครับมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น20ฉบับนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเราบอกว่าเราตั้งต้นตั้งแต่ปี2475เนี่ยก็ประมาณ90ปีละก็โดยเฉลี่ยแปลว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมีอายุสักประมาณ4ปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าลองไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับเราจะพบว่าค่าเฉลี่ยของอายุนะครับอายุไขของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเอาประเทศประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยดูเนี่ยปรากฏว่ารัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยมักจะมีอายุสักราวๆ17ปีนะครับของเรา4ปีครึ่งนะครับก็ต่ำกว่าค่ามาตรฐานราวๆ4เท่านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่ทุกครั้งเนี่ยว่าเวลาที่เรามีการปฏิรูปการเมืองอะไรก็ดีเนี่ยหรือมีการจำเป็นที่จะต้องมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็หวังว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายสักทีเถอะนะครับเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาสักอีกหนึ่งฉบับแล้วใช้กันไปยาวๆนะครับเป็นหลายสิบปีเหมือนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก้าวหน้าเขาทำกันนะครับซึ่งเราก็พบว่าในมุมมองเชิงเปรียบเทียบเนี่ยพอเราไปเรียนรู้จากประเทศต่างๆที่อายุของรัฐธรรมนูญเขาเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวนะครับบางประเทศ50ปีบางประเทศเป็น100ปีเนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่สัก3ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่มันยืนยาวได้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มันมีส่วนในการไปเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับอันเนี้ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับใน2มิตินะครับคือการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่การได้มาซึ่งคนที่มีหน้าที่มายกร่างรัฐธรรมนูญนะครับกระบวนการที่เราเอาตัวร่างรัฐธรรมนูญไปสู่การอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในสังคมแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือการรับรองประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับอย่างในการรับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีตั้งแต่การรับรองโดยคณะบุคคลจำนวนไม่กี่คนนะครับก็มีการรับรองได้แต่ถ้าจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้คนเนี่ยนะครับมันก็จะเพิ่มไปที่ระดับว่าเอ๊ะเป็นการรับรองโดยตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นทางอ้อมนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นการมีส่วนร่วมแบบกว้างขวางทางตรงก็คือการลงประชามตินะครับเหมือนกับที่รัฐธรรมนูญไทยเคยทำมาตอนฉบับปี50แล้วก็ฉบับปี60นะครับอีกส่วนหนึ่งคือการมีส่วนร่วมในเชิงเนื้อหาครับรัฐธรรมนูญที่มีอายุยืนยาวส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยมักจะนะครับมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ค่อนข้างจะกว้างขวางมีช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้ประชาชนแสดงสิทธิ์นะครับใช้เสียงของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เสรีภาพต่างๆได้โดยที่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้ยาวนานนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงการมีโครงสร้างแล้วก็เนื้อหาของรัฐธรรมนูญนะครับที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับซึ่งอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นที่ยอมรับได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จครับว่าโครงสร้างแบบไหนเนื้อหาอย่างไรนะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นอายุสั้นหรืออายุยาวนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การต้องการของผู้คนในสังคมนะครับสุดท้ายคือรัฐธรรมนูญที่จะอยู่ได้ยืนยาวเนี่ยคงจะจำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสามารถในการปรับตัวนะครับแปลว่าถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลไปนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมควรจะทำได้นะครับถ้ามันถึงขั้นว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดถึงขั้นมายกเครื่องมาสร้างรัฐธรรมนูญกันขึ้นมาฉบับใหม่ทั้งฉบับเลยก็เป็นไปได้นะครับเหล่านี้มันจำเป็นนะครับต้องเขียนเป็นคล้ายๆเป็นกติกาที่ยอมรับร่วมกันว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนั้นทำได้อย่างไรที่จะเป็นที่ยอมรับครับ
1: อ
0: ตอนที่2ครับความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยนะครับเรื่องความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทยเนี่ยมักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เรามีความคิดนะครับที่จะทำการปฏิรูปการเมืองกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับกับการพัฒนาทางการเมืองนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นทีไรนะครับโจทย์สำคัญอันนึงที่ถูกยกมาเสมอคือเรามักจะพูดกันว่าเอ๊ะเราจะปฏิรูปพรรคการเมืองอย่างไรดีนะครับแล้วก็คำตอบที่มักจะได้นะครับโดยนักรัฐศาสตร์อย่างพวกเรานี่แหละก็คือว่าถ้าจะปฏิรูปพรรคการเมืองแล้วเนี่ยก็คือควรจะทำให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้นะครับอันนี้มีตัวอย่างมากมายแล้วก็มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับยกตัวอย่างอย่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยก็มีเจตนารมณ์ชัดเจนครับคืออยากจะให้พรรคการเมืองเนี่ยมีความเป็นสถาบันทางการเมืองคือในแง่ที่อยากให้สมาชิกของพรรคการเมืองเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกิจการของพรรคการเมืองได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางโดยเฉพาะใน2เรื่องนะครับคือเรื่องของการกำหนดนโยบายพรรคของพรรคนะครับกับอีกอันนึงคือเรื่องของการคัดสรรตัวบุคคลเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอันนี้มันก็สะท้อนจากรัฐธรรมนูญในเจตนารมณ์2เรื่องนี้ไปสู่ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับปี2561เราก็จะพบว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยอะไรต่างๆมากมายเลยที่พยายามจะไปผลักดันให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยที่มาจดทะเบียนนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการกำหนดนโยบายเนี่ยให้ทำตั้งแต่ต้นนะครับผ่านที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างเงี้ยเป็นต้นการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ให้ทำในสิ่งที่คล้ายๆกับในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า primary vote นะครับในต่างประเทศที่เขาทำกันก็คือให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมแล้วก็ออกเสียงกันว่าจะเลือกใครลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับอันนี้คือการพยายามนะครับที่จะนะครับทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองให้ได้ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรายังรู้สึกว่าพรรคการเมืองไทยยังไม่ค่อยจะมีความเป็นสถาบันทางการเมืองเท่าที่ควรนะครับวิชาการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะพอช่วยหาคำตอบให้เราได้นะครับโดยเราสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ๆนะครับคือที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือว่าแนวคิดที่เรามักจะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็อธิบายพรรคการเมืองไทยรวมไปถึงเอามาเขียนเป็นกฎหมายต่างในการเมืองประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามักจะนะครับไปยึดติดอยู่กับกรอบแนวคิดดั้งเดิมเลยคือเป็นกรอบแนวคิดที่นำเสนอไว้โดยซามูเอลฮันติงตันนะครับตั้งแต่ปี1968คือนานมากแล้วเนี่ยนะครับคือพูดถึงพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีความเป็นสถาบันทางการเมืองโดยองค์ประกอบ4ประการนะครับก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยต้องมีความสามารถในการปรับตัวนะครับการปรับตัวหมายความว่าพรรคการเมืองจะต้องมีอายุต่อเนื่องสืบไปนะครับไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคือหมายความว่าถ้าผู้นำพรรคสมมติคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยนะครับล้มหายตายจากหรือวางมือทางการเมืองไปเนี่ยพรรคก็จะต้องดำรงต่ออยู่ได้นะครับโดยที่ไม่สูญสลายหายไปกับผู้นำท่านนั้นนะครับอันนี้คือความสามารถในการปรับตัวนะครับประการที่2คือพรรคการเมืองคือต้องมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับถามว่าซับซ้อนเพื่ออะไรก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้หลากหลายทั่วถึงนะครับความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างก็โดยผ่านการมีองค์ประกอบนะครับเช่นการมีสาขาพรรคนะครับกระจายไปในพื้นที่ต่างๆในทุกเขตการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่3คือพรรคการเมืองต้องมีความเป็นอิสระจากอะไรครับอิสระจากการครอบงำโดยอำนาจใดๆในสังคมนะครับที่จะมาครอบงำนะครับชี้นำพรรคแบบนี้นะครับพรรคการเมืองต้องสามารถปลอดจากอิสระพวกนี้ได้คือไม่ต้องพึ่งพาอำนาจอิทธิพลหรือการเงินจากตัวแสดงทางการเมืองภายนอกนะครับและสุดท้ายก็คือพรรคการเมืองจะต้องเป็นพรรคที่มีเอกภาพความเป็นปึกแผ่นภายในครับอันนี้คือ4องค์ประกอบที่ฮันติงตันนำเสนอไว้นะครับแล้วก็นักรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็ยึดถือและเวลาเขียนกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยครับก็พยายามทำให้พรรคการเมืองไทยเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้อย่างครบถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไปพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะผ่านการที่เราไปศึกษาพรรคการเมืองในประเทศที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคการเมืองได้ชื่อว่ามีความเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างลากแล้วเนี่ยเราก็พบว่าปัจจัย4เรื่องนี้มันไม่เพียงพอครับเพราะมันเป็นปัจจัยเพียงแค่ปัจจัยภายใน คือเป็นการสร้างองค์กรพรรคการเมืองขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าความเป็นพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การเป็นพรรคแบบมีสถาบันมีความเป็นสถาบันนะครับคือมันจำเป็นนะครับที่จะต้องอาศัยปัจจัยที่มาจากภายนอกประกอบด้วยนะครับซึ่งมีอย่างน้อย2ประการนะครับพรรคการเมืองจะดำรงสถานะอยู่ได้มีความเป็นสถาบันทางการเมืองได้นะครับจำเป็นที่จะต้องเข้าแข่งขันทางการเมืองผ่านกติกาที่มันเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นธรรมนะครับหมายความว่ากติกาที่พรรคการเมืองเขาแข่งขันกันเนี่ยมันจะต้องเป็นกติกาที่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไปนะครับทุกพรรคสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กพรรคใหม่พรรคเก่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับนะครับของตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะครับว่าพรรคการเมืองคือสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในสังคมใดก็ตามนะครับที่บอกว่าโอ้พรรคการเมืองมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่เราจะสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองยากเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงต้องกลับมามองที่การเมืองไทยว่าเออเราให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกที่จะสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมืองมากเพียงพอหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราพบก็คือว่าวันนี้เราใช้เครื่องมือทางกฎหมายครับอยากสร้างองค์กรพรรคการเมืองนะครับอยากให้พรรคการเมืองมีโครงสร้างทางการบริหารมีสมาชิกที่มากพอมีสาขาที่มากพอแต่ว่ามันไม่เพียงพอครับพรรคการเมืองจำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เอื้อให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถทำหน้าที่แสดงบทบาทของตัวเองได้ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับสภาพแวดล้อมที่ว่านั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วยกตัวอย่างนะครับการมีกติกาการเลือกตั้งที่มันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเป็นกติกาที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับคือเราพบว่าปัญหาอันนึงคือเราเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งบ่อยมากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยเราพบว่ามันมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทำให้กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองบางกลุ่มได้เปรียบคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าปรากฏการณ์แบบนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองไทยเนี่ยมันก็ยากอยู่ครับตอนที่3ครับว่าด้วยวาทกรรมปรองดองนะครับในความขัดแย้งทางการเมืองไทยนะครับอย่างที่ได้เกริ่นนำไปส่วนนะครับว่าเรื่องของการเมืองไทยนะครับในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2548เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองครับในช่วงปีสัก48ถึงปี57เนี่ยนะครับคือเป็นการเมืองแบบสีเสื้อแบ่งกันเป็นสีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็มันมีแนวโน้มครับว่าไอ้ความขัดแย้งตรงเนี้ยมันมีแต่จะยืดเยื้อเรื้อรังแล้วก็ซึมลึกลงไปในวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่ปี48เป็นต้นมาเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเราจะสังเกตนะครับโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2549ครับทุกรัฐบาลเลยที่เข้ามาบริหารประเทศหลังจากนั้นเนี่ยก็มักจะนะครับมีการแถลงนโยบายนะครับต่อสภาแล้วก็จะมีนโยบายอยู่อันนึงคือไม่ว่าจะใช้คำไหนนะครับจะใช้คำว่าปรองดองคำว่าสมานฉันท์คำว่าสามัคคีอะไรแบบนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อนะครับจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นสภาพของความขัดแย้งทางการเมืองผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งกันเป็นสีเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการแถลงตรงนั้นเนี่ยพอเวลาที่นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเราก็พบว่าไอ้คำว่าความปลองดองเอ่ยความสมัครสมานสามัคคีอะไรต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลต่างๆเขาใช้เป็นนโยบายเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ในทางรัฐศาสตร์เรานะครับเรียกว่าวาทกรรมทางการเมืองนะครับอันนี้มันก็น่าสนใจว่าเอ๊ะถ้าเราเอาวิธีคิดวิธีมองแบบรัฐศาสตร์เชิงเปรียบเทียบนะครับเข้าไปจับนะครับโดยเฉพาะเรามีองค์ความรู้อยู่อันนึงคือเรื่องของการศึกษาเรื่องวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยเอาไปอธิบายดูซิว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับและอันนี้ใช่หรือไม่ที่มันเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองได้ไปสักทีหนึ่งนะครับก็ในตอนที่3เนี้ยก็เลยเน้นเลยนะครับว่าเราลองเข้าไปดูซิว่าไอการใช้คำว่าความปลองดองเนี่ยนะครับในฐานะนโยบายนะครับในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันถูกใช้อย่างไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับในสังคมไทยนะครับคือก่อนที่มันจะเกิดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในปี48เนี่ยคำว่าความปองดองก็เป็นคำไทยทั่วๆไปนะครับเวลาเอาไว้ใช้นะครับที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม นะครับเรามักจะได้ยินคำว่าความปลองดองนะครับผ่านโดยเฉพาะนะครับกระแสพระราชดำ

ำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อยู่หลายๆครั้งนะครับก็ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องการความสมัครสมานสามัคคีนะครับอันเนี้ยเรามักจะได้ยินอยู่เราไปดูในพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานแก่ประชาชนคนไทยได้หลายครั้งหลายคราวนะครับเพียงแต่ว่าพอคำนี้มันถูกใช้เป็นนโยบายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังรัฐประหารปี49เป็นต้นมาเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าคำมันค่อนข้างจะมีความลื่นไหลครับในทางทฤษฎีนะครับถ้าเราเอาทฤษฎีไปจับเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยก็ใช้คำรวมๆนะครับคือมีคำว่าปลองดองปนกับคำว่าสมานฉันท์นะครับแต่ว่าภายใต้นโยบายนั้นเวลานำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยวิธีคิดในการสร้างความปรองดองของรัฐบาลยุคนั้นนะครับคือรู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขให้ได้นะครับในทางทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นมุมมองแบบ conflict resolution คือการแก้ปัญหาทางการเมืองทางความขัดแย้งทางการเมืองนะครับคือมองว่ามันเป็นปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวแหละเรามีวิธีการเข้าไปแก้ไขมันได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาชั่วคู่ชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่จะเอาแค่คู่ขัดแย้งมานั่งโต๊ะพูดคุยเจรจาตกลงแล้วมันจะจบเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันได้แผ่ขยายนะครับเป็นวงกว้างนอกจากคู่ขัดแย้งแล้วเนี่ยยังมีคนที่สนับสนุนคู่ขัดแย้งนะครับมีประชาชนทั่วไปที่เขามีการแบ่งแยกกันในทางความคิดด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยแนวคิดที่ควรนำมาใช้อ่ะมันควรจะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าไปเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งให้ไปสู่การมีสังคมที่มันสันติสุขนะครับปรองดองสมานฉันท์อย่างคำที่ว่านะครับแต่สภาวะดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยเจรจากันของคู่ขัดแย้งครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการที่ทำให้ทุกฝ่ายเลยเนี่ยสามารถเข้ามาสู่กระบวนการการตกลงสร้างกติกาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งพอเราไปสังเกตดูเนี่ยในรัฐบาลต่างๆที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับอันนอกจากรัฐบาลสุรยุทธ์แล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนยุคไหนเนี่ยนะครับก็มีแต่คำว่าจะสร้างความปองดองสร้างความปองดองมีเครื่องมือต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าสุดท้ายนะครับคำว่าการสร้างความปรองดองเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งไปสู่สังคมที่สันติสุขในลักษณะที่ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมคุยร่วมตกลงร่วมหาทางออกด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นเครื่องมือนะครับที่ใครก็ตามเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะพบว่ารัฐบาลไม่ว่าจะมีนโยบาย เรื่องความปองดองดีขนาดไหนนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งซึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มักจะไม่ยอมรับนะครับและสุดท้ายเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าการสร้างความปองดองในทางทฤษฎีนะครับมันไม่เกิดนะครับแต่มันเกิดการสร้างความปองดองแบบไทยๆครับเช่นการพยายามออกกฎหมายมาเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับเราเห็นหลายครั้งนะครับหลายรัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมายแล้วบอกว่ากฎหมายนี่แหละที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่สุดท้ายนอกจากแก้ไขไม่ได้นะครับมันนำไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่นะครับที่รุนแรงมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นแหละพอรุนแรงถึงขั้นหาทางออกไม่ได้การรัฐประหารกลายเป็นคำตอบแล้วก็ เป็นเหตุผลที่เอามาอ้างว่าเพื่อยุตินะครับความขัดแย้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงเข้าประหัตประหารกันระหว่างคู่ขัดแย้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าพอปี57นะครับหลังจากที่เรามีรัฐประหารปี49ปี57เราก็มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมีรัฐบาลหลังรัฐประหารปี57นะครับเรื่องของการสร้างความปองดองก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกนะครับมีการตั้งคณะกรรมการใช่ไหมครับเพื่อจะมาสร้างความปองดองอะไรกันนะครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่เห็นนะครับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ของการมีคณะกรรมการผลสัมฤทธิ์ของการที่มีการเขียนกฎหมายก็ดีหรือมีการออกประกาศคำสั่งหรือมีการวางแนวนโยบายอะไรไว้โดยรัฐบาลเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ว่าสังคมไทยจะกลับไปสู่สังคมที่มีสันติสุขนะครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่แข่งขันกันตามวิถีประชาธิปไตยนะครับทุกวันนี้คนก็ยังคางแข็งใจอยู่ว่าวันไหนที่การเมืองมันขัดแย้งรุนแรงกันถึงขั้นหนึ่งการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับตอนที่4นะครับขบวนการเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในการเมืองไทยยุคดิจิตอลนะครับ
ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการเมืองไทยร่วมสมัยที่สุดอันนึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีสัก2563ถึง2564เนี่ยเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแล้วก็คนที่ออกมานำการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเยาวชนคนอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นกลุ่มนักเรียนบ้างเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาบ้างเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นเยาวชนบ้างเนี่ยนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องนะครับกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับงั้นประเด็นอันนึงที่การเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบันก็ศึกษากันก็คือเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์นะครับคือกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับเราก็จะเห็นแหละในต่างประเทศเช่นในฮ่องกงในลาตินอเมริกาในยุโรปนะครับของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับการออกมาเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับว่ามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเยาวชนคนอายุน้อยๆไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมืองนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเป็นกำลังสำคัญเลยในการที่ออกมาขับเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับให้เราเรียนรู้นะครับในฐานะนักรัฐศาสตร์นะครับในตอนนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงปี 63-64 เนี่ยที่โดดเด่นมีความสำคัญแล้วก็น่าเรียนรู้แล้วเราจะทำให้เราช่วยในการที่เราจะสามารถถอดบทเรียนจากกลุ่มเหล่านี้เพื่อดูว่าเอ๊ะไอ้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปลักษณ์อย่างไรยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขานำมาใช้ในการขับเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมประเด็นทางการเมืองเนี่ยเขาทำยังไงมันแตกต่างไปจากในอดีตหรือไม่ขนาดไหนนะครับสามกลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือกลุ่มเยาวชนปลดแอกหรือฟรียูธนะครับกลุ่มนี้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่จดจำนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นระดับแกนนำนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการสื่อสารสาธารณะมีความสำคัญในการระดมคนระดมพลนะครับเยาวชนปลดแอกฟรียูธนะครับอีกกลุ่มนึงทุกคนก็น่าจะจำกลุ่มนี้ได้กลุ่มนักเรียนเลวนะครับกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่จริงๆเขาเคลื่อนไหวกันมานานแล้วในประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็พอมีการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษาในช่วงปี 63-64 เนี่ยกลุ่มนี้ได้เข้ามาผนวกรวมนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเด่นชัดและคนก็จำได้นะครับโดยเฉพาะการไปเปิดเวทีดีเบตกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาถึงหน้ากระทรวงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะจำได้ดีกับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับของกลุ่มเชิงสถาบันการศึกษาคือกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเพื่อสะท้อนนะครับว่าการสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยในช่วงปี 63-64 เนี่ยบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อมีการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนที่มันเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาที่เขาสังกัดอยู่ด้วยนะครับเกียมอุดมนะครับก็นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมนี่แหละนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นรูปแบบใหม่ๆของสิ่งที่เรียกว่าขบวนการความเคลื่อนไหวทางการเมืองทางสังคมนะครับทีนี้พอเราดูจาก3กลุ่มนี้เราพอจะถอดลักษณะสำคัญนะครับของความเคลื่อนไหวที่เขาใช้กันได้อันหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องว่าทั้ง3กลุ่มและกลุ่มอื่นๆด้วยนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะ Twitter นะครับอันนี้เป็นฐานหลักเลยนะครับเวลาที่เขาจะติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนมุมมองกันเนี่ย Twitter จะเป็นพื้นที่หลักสำคัญในการส่งเสียงด้วยนะครับทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแล้วก็เราจะพบว่ามันมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า Telegram ในการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโซเชียลมีเดียประเภทที่ว่าถ้าโดนตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วมันยังใช้ได้อยู่นะครับเขาก็เลยเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่ลงภาคสนามเนี่ยนะครับเพื่อต่อสู้กับการปราบปรามโดยภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็เลยจะมีเครื่องมือสื่อสารตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากไอ้ช่องทางเหล่านี้นะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยวิธีการสื่อสารมันก็น่าสนใจนะครับเราจะพบว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใช้กราฟิกอะไรที่มันจริงๆไม่ได้เป็นกราฟิกที่ซับซ้อนนะครับแต่เขาจะใช้ภาพใช้ถ้อยคำนะครับบางครั้งเนี่ยแฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันนะครับแต่แบบเสียดสีนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของการชุมนุมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่เหมาะกับวัยของพวกเขาแล้วก็ทำให้เกิดแนวร่วมกันขึ้นมาเป็นจักได้ในเวลาสั้นๆนะครับรวมไปถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงการชุมนุมเนี่ยเราต้องมักจะพูดถึงการชุมนุมของคนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนการชุมนุมแบบปักหลักพักค้างยืดเยื้อยาวนานนะครับแต่ว่าเราไปเรียนรู้จากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเราพบว่าเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าแฟชม็อบนะครับคือการมารวมตัวกันแบบฉับพลันนะครับแล้วก็ไม่ปักหลักนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับ
แล้วก็บางครั้งเนี่ยใช้วิธีประกาศว่าจะชุมนุมที่โน้นที่นี้นะครับแต่จริงๆจะมีที่จริงอยู่ที่

เดียวนะครับในศัพท์ของที่เขาใช้กันตอนนั้นก็คือเขาแกงนะครับแกงเจ้าหน้าที่นะครับผู้ควบคุมฝูงชนเนี่ยจะได้ไปควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ถูกที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการเลือกประเด็นที่มันเข้าถึงคนรุ่นเดียวกับเขาได้ง่ายเช่นเรื่องของการศึกษานะครับรวมไปถึงการอาศัยรูปแบบของการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่มันหลากหลายรูปแบบเช่นมีกิจกรรมในเชิงศิลปะนะครับในเชิงคล้ายๆคอนเสิร์ตเดินแฟชั่นอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับผ่านมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับขบวนการความเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันครับ

วัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันครับซึ่งรายการจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการครับช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shotและช่วงสุดท้าย Green Idea สำหรับช่วง Green Idea นี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่มีไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดชมนะครับคุณผู้ชมครับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำท่วมหรือน้ำแล้งมักทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำในทุกปีครับจนส่งผลให้หลายพื้นที่ถูกปล่อยให้รกร้างจากสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเช่นเดียวกับที่ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีก็เคยประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแล้วก็ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งครับแต่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้สำเร็จโดยการเชื่อมคลองให้เป็นแก้มลิงครับไปติดตามเรื่องนี้กับน้องกรีนกันเลยครับในช่วง Green View

มทุกท่านคุณผู้ชมครับตำบลบึงชำอ้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณทุ่งรังสิตซึ่งพื้นที่ในบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มล้อมรอบไปด้วยคูคลองนอกจากนั้นยังมีคลองซอยคลองย่อยอีกจำนวนมากด้วยนะครับกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านเชื่อมโยงระหว่างกันเดิมที่นี่ได้ปรับพื้นที่จากนาข้าวมาเป็นร่องสวนเพื่อทำสวนส้มเขียวหวานแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาทำการเกษตรในหลายรูปแบบครับแต่ก็ยังคงลักษณะร่องสวนไว้ดังนั้นทุกสวนทุกไร่ของที่นี่จึงมีร่องน้ำเป็นของตัวเองครับ

0: ลายปีก่อนเกษตรกรของที่นี่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการทำสวนส้มแต่เนื่องจากเผชิญกับปัญหาดินเปรี้ยวและมีโรคส้มระบาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนทำให้เกษตรกรได้หันไปปลูกพืชอื่นๆทดแทนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งภาครัฐได้เข้ามาแนะนำให้ปลูกปาล์มน้ำมันตามร่องสวนเพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวทนต่อความแห้งแล้งและทนต่อน้ำท่วมขังได้นานกว่า1เดือนโดยที่รากของปาล์มเองจะช่วยดูดซับน้ำและยึดการพังทลายของหน้าดินไว้รวมทั้งปาล์มยังให้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาที่สั้นและมีรายได้ดีอีกด้วยดังนั้นชาวชุมชนบึงชำอ้อจึงพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้มาเป็นสวนปาล์มและสร้างร่องน้ำให้กลายเป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะ
1: ปัญหาของชุมชนที่นี่ปัญหาแรกก็คือเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาหน้าแล้งตอนผมเด็กๆผมจำได้ว่าเดินข้ามคลองระบายน้ำที่8ได้แล้วก็ตามคลองส่งน้ำนี่ก็แห้งเวลาหน้าน้ำน้ำก็เยอะก็ทำให้เป็นปัญหากับเกษตรกรเดิมทีก็ปลูกข้าวกันส่วนใหญ่ต่อมาก็ปลูกส้มเขียวหวานโดยที่ชาวบางมดนำส้มเขียวหวานมาปลูกเห็นว่ารายได้ดีเกษตรกรที่ปลูกข้าวก็หันเหมาปลูกส้มเขียวหวานกันมากจนพื้นที่ทำนาแทบไม่เหลือต่อมาส้มเขียวหวานเกิดความเสียหายประชาชนก็เกษตรกรก็เป็นหนี้เป็นสินกันแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยปัญหาก็มีว่าน้ำไม่พอใช้ตอนรุ่นปลูกส้มก็ต้องแย่งกับชาวนาแย่งน้ำกันเพราะส้มเขียวหวานขาดน้ำไม่ได้ก็ทำให้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
2: วันนี้วันที่25เวลา12:46 นครับเกือบ2อาทิตย์แล้ววันนี้ได้โอกาสจังหวะว่างก็เลยมาเข้ามาดูบ้านหน่อย
0: จากมหาอุทกภัยในปี2554ที่มีมวลน้ำไหลบ่าท่วมบริเวณพื้นที่ในวงกว้างแต่พบว่าพื้นที่คลองชลประทานคลอง8คลอง9และคลอง10สามารถกักเก็บน้ำและหน่วงน้ำตามคลองหลักและคลองซอยต่างๆรวมถึงร่องสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือไร่โดยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมหาอุทกภัยเหมือนในพื้นที่อื่น
1: ๆมีการแก้ไขปัญหามีการพัฒนาคูคลองให้ดีขึ้นแล้วก็เรามีเขื่อนป่าสักพอมีเขื่อนป่าสักเนี่ยก็จะช่วยน้ำได้อีกเขื่อนนึงจากเดิมทีที่เราใช้ของทางชัยนาทพอมาใช้เขื่อนป่าสักเนี่ยก็จะมาเข้าคลองระบายน้ำที่10ที่9ที่8หรือคลองส่งน้ำก็เรียก L2 L3 เขาทำให้เกษตรกรมีน้ำมาปลูกพืชผักหรือทำนาก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้เกษตรกรเริ่มกินดีอยู่ดีในปี54ตำบลบึงชำอ้อและทุกตำบลในอำเภอหนองเสือที่น้ำไม่ท่วมก็สาเหตุมาจากว่าการบริหารจัดการและความสามัคคีของประชาชนทำให้น้ำไม่ท่วมชุมชนตำบลบึงชำอ้อและตำบลใกล้เคียงเนี่ยคุยกันแล้วร่วมมือกันแล้วปรึกษากันแล้วว่าเราตั้งคันป้องกันแล้วเราไม่หาทางน้ำไปเนี่ยยังไงคันมันก็ต้องหักเราก็ต้องท่วมเพราะฉะนั้นวิธีการก็ต้องปล่อยน้ำเข้าคลองระบายน้ำที่8ที่9ที่10ในเมื่อปล่อยมาแล้วถ้าเราไม่บริหารต่อไปยันปลายน้ำเนี่ยปัญหาก็จะเกิดพวกปลายน้ำก็จะเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหนองจอกก็ปรึกษากันกับอาจารย์รยนต์ว่าเราต้องเปลี่ยนทิศทางน้ำไม่ให้ไปท่วมกรุงเทพด้วยและหาทางติดต่อกรมอู่ทหารเรือเอาเรือมาผักน้ำเป็นช่วงๆแล้วเราก็ส่งไปก็ทำให้ปัญหานี้ไม่เกิดทุกคนไม่เดือดร้อนทุกคนอยู่ร่วมกันได้ทุกคนปลูกพืชปลูกผักมีรายได้กันเหมือนเดิมแล้วน้ำก็ไม่ท่วมในพื้นที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคูคลองซอย เช่นร่องสวนไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้อะไรต่างๆแต่ร่องปาล์มจะพิเศษกว่าสวนอื่นนิดนึงร่องปาล์มที่พิเศษก็เพราะว่าให้น้ำจมหลังร่องได้ไม่เดือดร้อนแต่สวนอื่นเนี่ยต้องเอาไว้พอดีก็กลายมีชื่อว่าแก้มลิงเพิ่มรายได้ในทุ่งรังสิตครับ

จากบทเรียนที่ได้รับในปี2554องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการน้ำในระดับมหัตถภาคครับก็ได้เริ่มโครงการสนับสนุนการปลูกปาล์มในชุมชนเป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำอย่างจริงจังภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำแบบง่ายๆนี่แหละครับเข้ามาใช้ในพื้นที่และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการที่ประชาชนในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันและช่วยกันดูแลชุมชนครับเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่วันนั้นที่นี่น้ำไม่ท่วมหนาไม่แล้งแถมรายได้ของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงGreen

0: เมื่อเรียนรู้และเข้าใจลักษณะของพื้นที่จึงได้ร่วมกันทำร่องสวนปาล์มน้ำมันแห่งนี้เชื่อมกับคลองในลักษณะของแก้มลิงที่สามารถรองรับน้ำได้อย่างจริงจัง
1: พอหลังจากปี54เนี่ยเราได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำคลอง8คลอง9คลอง10แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเน้นกันคณะกรรมการที่ประชุมว่าอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีน้ำมีสวนมีร่องน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงในยามน้ำหลากน้ำจะแห้งแล้วก็กักเก็บไว้ใช้เพื่อยืดอายุการใช้น้ำในช่วงแล้งในช่วงหน้าน้ำเราก็มีคลองเชื่อมคลองส่งคลองระบายคลองซอยเพื่อมาเชื่อมเอาน้ำมาใส่ในร่องสวนไว้ให้ได้ปริมาณเยอะๆแต่สรุปได้ว่าพอปลูกหลายพืชเนี่ยที่มีร่องสวนก็มีการใช้น้ำไม่ตรงกันเพราะเป็นหลายพืชเพราะฉะนั้นก็ความหมายแก้มลิงในร่องสวนเนี่ยในพืชต่างๆเนี่ยเหมือนลิงที่เอาน้ำมาเก็บในกระพุ้งแก้มเยอะๆถึงเวลาน้ำไม่มีเราก็เอาน้ำนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่เป็นแก้มลิงที่เพิ่มรายได้บางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกว่าแก้มลิงต้องเอาน้ำเอามาท่วมขังจนพืชผลเสียหายมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นแก้มลิงเพิ่มรายได้ในทุ่งรังสิตครับเราก็ต้องมีการวางแผนประชุมคณะกรรมการว่าคูคลองคลองซอยคลองส่งคลองระบายถ้าเราจะให้เก็บน้ำเยอะเราจะทำได้อย่างไร 1. ผักตบชวาที่อยู่ในคูคลองสมัยก่อนเคยเยอะเราก็ต้องกำจัดให้คูคลองนั้นสะอาดซึ่งพอคูคลองสะอาดเนี่ยหน้าน้ำก็สามารถเก็บน้ำได้มากและระบายน้ำได้เร็วหน้าแล้งก็ส่งน้ำให้เกษตรกรได้รวดเร็วแล้วก็เอามาเก็บไว้ใช้ทำให้เกษตรกรเนี่ยสะดวกแล้วเราทำประตูปิดน้ำปิดเปิดช่วงน้ำแล้งช่วงน้ำเยอะมีคณะกรรมการคอยดูแลประตูและปิดเปิดก็การบริหารจัดการน้ำก็จะดีขึ้น

จะมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะด้วยการมีโทรมาตรนะคะวัดมาตรน้ำแล้วก็จะมีการเข้าเว็บไซต์ที่ thaiwater.net นะคะให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาเช็คข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในเขื่อนอันนี้จะเป็นคาดการฝนล่วงหน้า7วันนะคะเช่นตรงนี้นะคะพื้นที่สีแดงจะเป็นปริมาณที่มีฝนมากสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มไล่ระดับกันไปนะคะชาวบ้านก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะแต่อันนี้คาดการล่วงหน้า7วันเราสามารถเชื่อถือได้ประมาณ3วันแรกอะค่ะบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะประชาชน

0: ตำบลเมืองชุมอ้อนะคะเราจะรับน้ำจากเลยพีพัดแยกตกนะคะเข้ามานำคลองระบายน้ำที่9ที่8นี้นะคะแล้วก็ข้อที่7แล้วก็มีคลองส่งน้ำ L 3ซ้าย2ซ้ายโดยผ่านประตูระบายน้ำเชื่อมโยงโครงสร้างน้ำให้ถึงกันนะคะซึ่งประตูน้ำนี่คือไว้ใช้เวลายามน้ำแล้งนะคะเราก็ปิดบานประตูนะคะไม่ให้น้ำออกไปนะคะยาวน้ำมากเราก็ปิดไม่ให้น้ำเข้ามาทำให้พืชสนเสียหายค่ะซึ่งแต่ละซองซอยนี้เราจะมีโครงสร้างน้ำที่เชื่อมถึงกันได้เข้าสู่สวนไร่นาเกษตรกรนะคะและร่องสวนนี้ก็จะเป็นร่องสวนที่เป็นแก้มลิงนะคะทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ตลอดนะคะซึ่งพื้นที่ของเศษของตำบลเมืองชุมอ้อก็จะเป็นอยู่ประมาณที่20,000 ไร่ค่ะมีร่องสวนประมาณ5,000 ไร่ค่ะ
1: บ่อพักน้ำและประตูระบายน้ำจะช่วยระบายน้ำจากร่องสวนสู่คลองผ่านคลองซอยในกรณีที่น้ำในพื้นที่และร่องสวนมีปริมาณมากขณะเดียวกันก็สามารถกักเก็บน้ำไว้ในร่องสวนเพื่อใช้ทำการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลอีกด้วย

ประตูระบายน้ำตัวนี้เราได้ใช้ควบคุมระดับน้ำที่รับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์เข้าคลองซอยถ้าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าคลองแอลแต่ถ้าทางของชลประทานจะเรียกเป็นคลองส่งแล้วใช้ประตูตัวนี้ควบคุมระดับน้ำเพื่อส่งเข้าทำการเกษตรทางด้านข้างหลังนี้เราต้องควบคุมด้วยประตูตัวนี้โดยมีคณะกรรมการคอยดูแลอยู่เราจะดูจากสตาร์ฟเกตว่าน้ำที่เราเพียงพอจะกักเก็บไว้จะได้แค่ไหนถ้าต่ำฝาดเครื่องหมายบวกลงไปตัวนั้นน้ำจะใช้อยู่ที่ปริมาณพอสมควรถ้าเกินจากเครื่องหมายบวกขึ้นมาถึงระดับที่2เมตรตรงนั้นจะต้องระบายออกถ้าปล่อยออกย้อนกลับไปทางคลองส่งนี้ไม่ได้เรามีสถานีสูบน้ำอยู่ด้านหลังเพื่อจะสูบออกคลองระบายเพื่อจะลดบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านในนี้ครับ

ครับประตูระบายน้ำตัวนี้เราจะมีคณะกรรมการคอยปิดเปิดเขาจะมีคณะกรรมการมาคอยจดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งส่งเข้าอบต.บึงชำอ้ออบต.บึงชำอ้อก็รวบรวมสถิติทั้งตำบลส่งสถาบันน้ำหรือมูลนิธิอุทกภัทรเพื่อเอาไปบริหารจัดการดูแลน้ำของชุมชนครับ

รือขุดตะกอนเลนเป็นหนึ่งในนวัตกรรมแบบชาวบ้านที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มความลึกของร่องสวนช่วยให้กักเก็บน้ำได้ดีขึ้นซึ่งหากปรับร่องสวนให้ลึก70ถึง

0: 80เซนติเมตรจะสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เลยล่ะค่ะดังนั้นที่นี่จึงรองรับปัญหาอุทกภัยได้เสมอและนอกจากนั้นยังช่วยลดการใช้น้ำจากระบบชลประทานในหน้าแล้งได้อีกด้วย
1: แล้วเลนที่เราเอาขึ้นมาเลนนั้นก็เหมือนปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้ต้นไม้งามแล้วก็ยังได้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำได้มากเพิ่มขึ้นอีกที่เราทำเป็นต้นแบบเลยครั้งแรกเนี่ยมี4ตำบลมีบึงบอนบึงชมอ้อบึงกระสามบึงบาแล้วต่อมาเนี่ยตำบลอื่นเห็นความสำคัญเรื่องการใช้น้ำก็ขยายไปอีกกลายไปว่าอำเภอหนองเสือเนี่ย7ตำบล1เทศบาลเป็นรวมเทศบาลแล้วก็เป็น8
0: นอกจากจะสามารถแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ได้แล้วชาวชุมชนบึงชำอ้อยังได้น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสานและหลากหลายชนิดไม่ปลูกเฉพาะข้าวซึ่งใช้น้ำเยอะหรือเน้นปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งตำบลดังนั้นน้ำที่กักเก็บไว้จึงมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกในหน้าแล้งและในยามน้ำมากก็สามารถบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี
2: ความสำเร็จของชาวชุมชนบึงชำอ้อที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนาการจัดการน้ำชุมชนจนประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆได้มาศึกษาเรียนรู้ดังนั้นในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2557ทางมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ร่วมกับอำเภอหนองเสือและองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อจังหวัดปทุมธานีจึงเปิดที่นี่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับไปติดตามกันได้ครับในช่วง Green

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตหรือ Life Museum ที่ไม่ได้อยู่ในตัวอาคารแต่อยู่ในพื้นที่จริงๆคือสวนปาล์มคูคลองหรือท้องนาตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้จากความสำเร็จในการจัดการน้ำของชุมชนคลองรังสิตซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างน้ำโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกักเก็บน้ำในพื้นที่ร่องสวนปาล์มน้ำมันพัฒนาให้เป็นแก้มลิงเพื่อลดปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น3จุดคือจุดที่1เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ร่องสวนที่มีการดูแลขุดลอกร่องสวนด้วยเรือขุดเลนจุดที่2เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในร่องสวนปาล์มน้ำมันเป็นจุดตัวอย่างของบ่อพักน้ำและประตูระบายน้ำที่คนในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการเองและจุดที่3เพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมคลองรังสิตด้วยการทำปาล์มน้ำมันและเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่เพื่อใช้พื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งการดำเนินงานจะเน้นการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ในพื้นที่ต่อไป

0: คุณผู้ชมครับน้องกรีนว่าการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อนำไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวหรือชุมชนรอบข้างได้เรียนรู้จะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์น้ำให้เรามีกินมีใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสวัสดีครับ
1: การเชื่อมคลองให้เป็นแก้มลิงจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเลยนะครับหากเรารู้และเข้าใจว่าเมื่อใดควรจะนำน้ำเข้ามากักเก็บไว้และเมื่อใดควรปล่อยน้ำออกไปเพียงแค่เราต้องรู้จังหวะของน้ำเพียงเท่านั้นครับยังมีพื้นที่อีกมากนะครับที่สามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ในรูปแบบเดียวกันกับชุมชนต้นแบบที่เรานำมาเสนอในวันนี้และนี่จึงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ชุมชนอื่นๆควรมีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ครับและหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะและคำแนะนำกับทางรายการนะครับก็สามารถส่งจดหมายและไปรษณียบัตรมาพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับอย่าลืมนะครับน้ำคือชีวิตดังนั้นเราจึงควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าครับติดตามรับชมรายการ Green Focus ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ
1: กิ๊บจิตตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยคะ
0: คะ
1: พี่ปุ๋ยจำร้านเค้กที่กิ๊บชอบมากๆได้ไหมคะ
0: ร้านที่กิ๊บเลิฟมากๆเลยเหรอ
1: ใช่ไม่ไปเด็ดขาดแล้วค่ะ
0: ไม่ไปแล้ว
1: ไม่ไปแล้ว
0: เอ้าทำไมล่ะคะลูกกิ๊บชอบมากนะคะร้านนั้นน่ะชีสเค้กอร่อยมากอะค่ะ
1: ก็เพราะชีสเค้กนี่แหละค่ะไปถึงเมื่อ2วันก่อนกิ๊บอยากทานชีสเค้กมากๆร้านปิดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: อีกวันต่อมาความที่อยากทานใช่ไหมคะก็ไปอีกค่ะหมด
0: แล้วล่าสุดล่ะคะ
1: ล่าสุดนะคะไปถึงเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ทำฟางเส้นสุดท้ายแล้วค่ะพี
0: ่ The last straw that broke the camel's back
1: คะ
0: The last straw that broke the camel's back
1: แปลว่าอะไรคะ
0: ก็คือฟางเส้นสุดท้ายไงคะ
1: อ๋อฟางเส้นสุดท้ายเหมือนที่กิ๊บพูดเมื่อกี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะก็คือ straw เนี่ยก็คือฟางใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะเบามากเวลามันไปวางบนหลังอูฐก็ทำให้หลังอูฐหักอะค่ะ
1: เอ๊ะแล้วทำไมเป็นอูฐล่ะคะ
0: ก็เขาก็เปรียบเทียบกับสัตว์ที่เขาสามารถใช้งานในดินแดนหรือในเขตนั้นนะคะบางที่เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกับดองกี้ก็นะคะบางที่ก็เป็นม้าก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนักที่ได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นแคมเมลก็คืออูฐและก็ดองกี้ก็คือลาเนี่ยค่ะส่วนคำว่า straw เนี่ยนะคะบางทีเขาก็เปรียบเทียบกับอะไรที่เบาๆอย่างเช่น feather ก็คือขนนกค่ะ
1: อ๋อขนนกกับฟางก็เป็นของเบาๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพอวางปุ๊บมันก็เหมือนกับโอ้ยจริงๆแล้วอาจจะยังทนได้อีกนุ่มแต่พอแบบอีกสักเส้นนึงมันไม่ไหวแล้วอะค่ะ
1: The last straw that broke the camel's back ฟางเส้นสุดท้ายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้กิ๊บจะเอาไปใช้แล้วค่ะแต่ไม่ไปแล้วค่ะร้านเค้กร้านนี
0: ้แล้วเรามีร้านอื่นใหม่อีกไหมคะ
1: ลองไปร้านไหนดีล่ะคะแต่เราจะป้วนไหม
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่หมวยว่าเราก็ไปกินอะไรกันได้นะคะวันนี้เราสองคนต้องไปหาอะไรรับประทานกันดีกว่าค่ะพี่ปุ๋ยมีร้านเค้กร้านใหม่จะพาน้องกิ๊บไปด้วยล่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อน

0: ดยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน

วัสดีค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นการในเรื่องการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเนื้อหาของการจัดการการผลิตสัตว์น้ำนะคะจะมีทั้งหมด4ตอนนะคะโดยตอนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่2จะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเนื้อหาในตอนแรกเลยนะคะตอนที่1นะคะซึ่งในตอนที่1เนี่ยค่ะก็จะมีประเด็นอยู่3ประเด็นหลักนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็การผลิตสัตว์น้ําปฐมภูมินะคะส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วประเด็นที่3ก็จะเป็นระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ํานะคะเรามาดูในเรื่องแรกนะคะประเด็นแรกนะคะการพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้วก็การผลิตสัตว์น้ําขั้นปฐมภูมินะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเนี่ยค่ะมีการพัฒนามาจากในเรื่องของการประมงนะคะซึ่งเป็นการไปจับสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะต่อมาเมื่อความต้องการในการบริโภคแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยทําให้พัฒนามาเป็นการเพาะเลี้ยงขึ้นนะคะสําหรับผลผลิตสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายนิดนึงนะคะคำว่าการประมงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะการประมงเนี่ยจะหมายถึงการจับสัตว์น้ำเท่านั้นนะคะซึ่งจะจับที่ไหนก็ได้นะคะที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงนะคะแม่น้ำลำธารนะคะรวมทั้งทะเลและมหาสมุทรด้วยนะคะส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะหมายถึงการจัดการพื้นที่นะคะที่มีอาณาเขตจำเพาะนะคะเพื่อให้สัตว์น้ำเนี่ยสามารถอยู่อาศัยเจริญเติบโตแพร่พันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้นะคะซึ่งในเรื่องของการเพาะเลี้ยงเนี่ยค่ะจะประกอบด้วยในเรื่องของการผลิตนะคะหรือการจัดหาลูกพันธุ์นะคะการให้อาหารสัตว์น้ำนะคะและหรือการจัดการสภาพนิเวศแวดล้อมนะคะของบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะรูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะมีลักษณะที่เฉพาะนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวความอุดมสมบูรณ์จากระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะในกรณีนี้ก็อย่างเช่นการเลี้ยงหอยแครงนะคะหรือหอยแมงภู่ตามแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องให้อาหารเลยนะคะเพราะเขาก็จะหาอาหารจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เจริญเติบโตให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะประการที่2ก็คือเป็นในรูปของการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเกษตรกรมีการขุดบ่อน้ำนะคะขุดสระน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ในการเกษตรอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะปล่อยพันธุ์ลูกปลาลูกกุ้งลงไปได้นะคะก็จะได้ผลผลิตที่เพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ดียิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเลยเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำนะคะในกรณีที่เราจับสัตว์น้ำนะคะมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเราก็จะได้ทั้งสัตว์น้ำที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเราเอามาเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมนะคะมาอนุบาลเขาแล้วมาเลี้ยงเพิ่มนะคะก็จะทำให้เราสามารถขายสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำประการหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบใหญ่ๆก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานแล้วก็การเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งหลักการเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะก็จะอาศัยในเรื่องของทฤษฎีขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเข้าใจในเรื่องของวงจรชีวิตแล้วก็วงจรอาหารธรรมชาติในน้ำให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าการที่สัตว์น้ำอยู่ในน้ำเนี่ยนะคะในการถ่ายทอดพลังงาน

พลังงานเนื่องจากสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะสัตว์น้ำกินพืชนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำนะคะแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์รวมทั้งพืชน้ำนะคะล้วนเป็นอาหารของสัตว์น้ำทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นวงจรในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานนะคะประเด็นที่สองคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้หรือประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของกายภาพของสัตว์น้ำและพฤติกรรมสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะเนื่องจากการเลี้ยงแบบผสมผสานชื่อมันก็บอกนะคะว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นกายภาพของสัตว์น้ำในที่นี้ก็คือขนาดนะคะขนาดหรือรูปร่างของมันนั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ร่วมกับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กต้องพึงระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นสัตว์น้ำที่กินพืชเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อใดที่เราเลี้ยงสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำที่กินเนื้อเนี่ยควรจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าสัตว์น้ำกินพืชนะเพราะไม่งั้นมันจะกินพวกสัตว์น้ำกินพืชหมดเลยนะคะอีกอันนึงก็คือพฤติกรรมนะคะของสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะการเลี้ยงร่วมกันเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นหรือการแข่งแย่งในเรื่องของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำพฤติกรรมของสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยจะมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ต่างกันนะคะสัตว์น้ำบางชนิดจะกินอาหารผิวน้ำนะคะในขณะที่สัตว์น้ำบางชนิดจะกินที่ก้นบ่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเลี้ยง2ชนิดเนี่ยร่วมกันได้นะคะมันก็จะช่วยเราได้เลยนะคะว่าทำให้เราเนี่ยไม่สัตว์น้ำเนี่ยจะไม่แข่งแย่งอาหารซึ่งกันและกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารของสัตว์น้ำนะคะอย่างที่บอกสัตว์น้ำกินเนื้อกับกินพืชเนี่ยจะมีทางเดินอาหารจะกินอาหารต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นระบบย่อยอาหารกับทางเดินอาหารเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะคะทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะชื่อมันก็บอกแล้วเนาะว่าเป็นสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงนะคะแล้วก็มีการเลี้ยงแบบหนาแน่นเน้นปริมาณผลผลิตที่มากนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีคุณลักษณะเหมือนกันแล้วก็มีขนาดเท่าๆกันนะคะเนื่องจากเราจะปล่อยเลี้ยงทีเดียวนะคะซื้อมาลูกปลาเช่นลูกปลาเนี่ยก็จะซื้อมาขนาดเดียวกันอายุเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากันและอีกการหนึ่งก็คือใช้เวลาในการผลิตสั้นนะคะเนื่องจากว่าเรามีการให้อาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเนื่องจาก5ประการที่เปล่ามาแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยค่ะยังต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์น้ำเองนะคะความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ำนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำอยู่ในน้ำถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีนะคะคุณภาพน้ำเน่าเสียก็ย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การเกิดโรคได้นะคะหรือสุขภาพของสัตว์น้ำประการที่3ก็คืออาหารนะคะเนื่องจากการเพาะเลี้ยงนะคะเชิงเดี่ยวเนี่ยเราจำเป็นต้องให้อาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของสัตว์น้ำนะคะสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการใช้พื้นที่อาศัยนะคะในกรณีนี้นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าพื้นที่อาศัยของสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมีการเข้าใจสัตว์น้ำที่เราเพาะเลี้ยงตามนั้นนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของระบบมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำนะคะเนื่องจากสัตว์น้ำนะคะเป็นอาหารที่มนุษย์บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตเนี่ยก็จะมีระบบมาตรฐานเข้ามาควบคุมนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาตรฐานที่ควบคุมโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมทั้งสำนักงานมาตรฐานอาหารสินค้ามาตรฐานอาหารเกษตรและสินค้าแห่งชาตินะคะมาตรฐานที่มาควบคุมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำก็จะมีอยู่3กลุ่มหลักนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะซึ่งกลุ่มของมาตรฐานนี้นะคะก็จะควบคุมในเรื่องของสถานประกอบการก็คือผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนั่นเองนะคะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเลี้ยงในเรื่องคุณภาพน้ำในเรื่องของอาหารนะคะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะส่วนมาตรฐานกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นมาตรฐานที่ควบคุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้านะคะตรงนี้ก็จะควบคุมสถานประกอบการเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นสถานประกอบการที่ดําเนินการแปรรูปนะคะผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํานั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็จะควบคุมในเรื่องของการจัดการในกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ํานะคะ
ส่วนมาตรฐานกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มหรือว่าในโรงงานแปรรูปหรือโรงงานชำแหละสัตว์น้ำนะคะอันนี้จะครอบคลุมมองถึงในเรื่องของสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็สุขอนามัยในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็คือ3มาตรฐาน

หลักๆที่ใช้ในการควบคุมการผลิตสัตว์น้ำนะคะในตอนที่1นะคะที่อย่างที่กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เริ่มมาจากการประมงนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในรูปแบบของผสมผสานและก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเชิงเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการผลิตไม่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตเนี่ยเข้ามาควบคุมค่ะสำหรับตอนที่2นะคะในเรื่องของจะเป็นเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะมี2รูปแบบหลักๆนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบของการผสมผสานกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะเรามาดูในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบแรกนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานนะคะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันนะคะซึ่งสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีความแตกต่างทางชีววิทยาของตัวสัตว์น้ำนะคะอย่างที่กล่าวในตอนแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างหรือว่าในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือระบบย่อยอาหารซึ่งจะต่างกันระหว่างสัตว์น้ำกินพืชกับสัตว์น้ำกินเนื้อนะคะบริเวณที่อยู่อาศัยนะคะต้องไม่ทับซ้อนกันนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะไม่เกิดการแข่งแย่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมทั้งแหล่งอาหารของมันด้วยนะคะประเด็นที่3ก็คือขนาดกายภาพที่ไม่สามารถเบียดเบียนกันได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะต้องดูชนิดด้วยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะทีนี้การเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบผสมผสานรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์นะคะอันนี้นะคะก็คือปศุสัตว์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกนะคะไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่นะคะรวมทั้งสุกรนะคะสามารถนำมาเลี้ยงร่วมกับสัตว์น้ำได้นะคะโดยเฉพาะปลานะคะโดยการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็จะอาศัยในเรื่องของความแตกต่างของระบบย่อยอาหารของสัตว์แต่ละชนิดนะคะเนื่องจากว่าในตัวปศุสัตว์นะคะหรือว่าสัตว์ปีกนะคะตรงนี้เขาจะมีระบบย่อยอาหารซึ่งเขาจะกินอาหารที่บางวัตถุดิบอาหารบางชนิดเนี่ยจะย่อยไม่หมดนะคะเขาไม่สามารถย่อยได้หมดนะก็จะมีเศษเหล่านี้ค่ะหลงเหลือมากับมูลสัตว์นะคะซึ่งเราก็สามารถนำมูลสัตว์ปีกนะมูลสุกรพวกนี้มาเป็นอาหารของปลาต่อไปได้นะคะประเด็นที่2ก็คือรูปแบบนี้เนี่ยจะใช้ขบวนการถ่ายทอดพลังงานนะคะตามห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศแหล่งน้ำนะคะนั่นก็คือพวกมูลสัตว์ที่หล่นลงไปเนี่ยนอกจากวัตถุดิบอาหารเศษเหลือแล้วเนี่ยพวกสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์พวกแพลงก์ตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์นะคะซึ่งแพลงก์ตอนนะคะแล้วก็พืชน้ำด้วยนะคะซึ่งทั้งแพลงก์ตอนแล้วก็พืชน้ำเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานตามระบบทฤษฎีถ่ายทอดพลังงานนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงปลาร่วมกับปศุสัตว์หรือพืชนะคะรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะพบเห็นได้นะคะในเรื่องของการเกษตรการเกษตรแบบผสมผสานนะคะหรือระบบการจัดการฟาร์มผสมผสานนั่นเองนะคะซึ่งมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการทำประมงร่วมด้วยนะคะอีกอันนึงนะคะที่อาจจะพบในรูปแบบนี้ก็คือในเรื่องของแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนเนาะก็คือส่วนหนึ่งก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำหรือบ่อน้ำถูกไหมคะแล้วก็มีพื้นที่นานะพื้นที่ทำไร่นะคะทำสวนนะคะแล้วก็พื้นที่สำหรับที่พักอาศัยนะคะก็จะใช้ในรูปแบบของแบบผสมผสานนี่เองนะคะค่ะเรามาดูรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบที่2ก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงธุรกิจนะคะซึ่งต้องการผลตอบแทนในรูปของกำไรนะคะในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์จะยกตัวอย่างอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อกับการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะเรามาดูการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาก็จะมีอยู่2ประเด็นหลักๆก็คือในเรื่องของการออกแบบฟาร์มนะคะเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะการออกแบบฟาร์มนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องทำนะคะก็คืออันแรกเลยก็คือการวางแผนสำรองน้ำนะคะให้เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าสัตว์น้ำนะคะต้องอยู่ในน้ำถูกไหมคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้น เราจะต้องเตรียมน้ำให้เพียงพอนะคะกรณีที่น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ไม่ดีเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนหรือขับหรือถ่าย

ถ่ายน้ำได้นะคะประเด็นที่2ก็คือการวางระบบป้องกันการติดเชื้อนะคะเนื่องจากกุ้งนะคะอยู่ในน้ำนะคะและน้ำเนี่ยเป็นตัวที่นำเชื้อโรคเป็นตัวนำเชื้อโรคที่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะต้องในการที่เราขุดบ่อนะคะหรือสร้างบ่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องดูว่ามันควรจะห่างไกลนะคะจากแหล่งที่จะทำให้ปล่อยน้ำเสียลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อื่นนะคะหรือว่าห้องสุขาของบ้านเรานะคะประเด็นที่3ก็คือวางแผนการใช้พลังงานนะคะเนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเราจะต้องมีการเติมอากาศให้กุ้งตลอดเวลานะคะเพราะเขาต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะเช่นเดียวกับสัตว์อื่นหรือมนุษย์นะคะส่วนในประเด็นของเรื่องการวางแผนการผลิตนะคะในการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อนะคะประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของการวางแผนการผลิตเนี่ยจะเริ่มจากการเตรียมบ่อให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะต้องมีการขุดบ่อนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทำเลที่เราสร้างบ่อด้วยนะคะว่าดินตรงนั้นเป็นดินชนิดไหนนะคะมันเก็บกักน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็ขนาดของบ่อเนี่ยก็ต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของกุ้งแต่ละอายุนะคะประเด็นที่2ก็คือการจัดการลูกพันกุ้งนะคะลูกพันกุ้งที่เราจะนำมาปล่อยเนี่ยควรเป็นลูกพันที่แข็งแรงนะคะมาจากพ่อแม่พันที่ได้รับการคัดเลือกที่ดีแล้วนะคะก็จะทำให้ลูกกุ้งเนี่ยค่ะเจริญเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของอาหารนะคะเนื่องจากมันเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวเนาะเลี้ยงอยู่ในบ่อนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการอาหารกุ้งเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะต้องมีการจัดเตรียมอาหารให้พร้อมนะคะแล้วก็จะต้องอาหารเนี่ยก็ต้องเหมาะกับช่วงวัยของกุ้งนะคะเพราะกุ้งขนาดเล็กนะคะปากเขาก็จะเล็กนะคะเพราะฉะนั้นขนาดอาหารก็จะต้องเหมาะสมนะคะประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพกุ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ากุ้งเลี้ยงอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงจะต้องมีการตรวจสอบสุขภาพกุ้งโดยสม่ำเสมอนะคะอาจจะสังเกตพฤติกรรมก็ได้นะคะถ้าเขาไม่กินอาหารก็แสดงว่าอาจจะมีความผิดปกติจากสุขภาพก็ได้นะคะหรืออาจจะสุ่มกุ้งบางตัวมาดูนะคะถ้าพบว่ามีรูปร่างลักษณะที่ผิดแปลกไปนะคะก็อาจจะเกิดโรคขึ้นได้นะคะสุดท้ายก็คือระวังในเรื่องของสมดุลนิเวศฟาร์มนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็สัตว์น้ำนะคะหรือกุ้งนี่เองแล้วก็พืชน้ำต่างๆนะคะหรือสลายที่เกิดขึ้นในบ่อเนี่ยเราจะต้องระวังให้มีความสมดุลกันนะคะไม่ให้เกิดการเน่าเสียของน้ำขึ้นนะคะเรามาดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะในที่นี้ก็เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะคำว่ากระชังหมายถึงอะไรนะคะกระชังเนี่ยจะหมายถึงที่สัตว์น้ำที่เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะจะมีลักษณะเป็นกรงนะคะซึ่งอาจจะเป็นเชือกก็ได้หรือเป็นกรงที่เป็นโลหะก็ได้นะคะอันนี้สามารถลอยขึ้นลงตามน้ำได้ด้วยทุ่นนะคะหรือตึงให้อยู่กับที่ก็ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งในแม่น้ำนะคะในบึงนะคะหรือในทะเลก็ได้นะคะทีนี้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยค่ะผู้เลี้ยงเนี่ยต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเนี่ยเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบเปิดนะคะคำว่าระบบเปิดในที่นี้นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะมันหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพแวดล้อมนะคะของน้ำนะคะที่ใช้เลี้ยงปลาในกระชังได้เลยนะคะเพราะเราเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะไม่ว่าน้ำเนี่ยจะมีคุณภาพอย่างไรก็เป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนที่จะเลี้ยงปลาในกระชังก็คือศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำนะคะเพื่อเลือกฤดูการผลิตนะคะในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะเนื่องจากว่าฤดูการผลิตเนี่ยมันจะมีน้ำน้อยนะคะน้ำแล้งกับน้ำมากเนาะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะคะถ้าเราไปเลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนะคะไม่มีน้ำเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะคะประเด็นที่สองก็เลือกทำเลที่ตั้งฟาร์มให้อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำเสียน้อยที่สุดนั่นก็คือห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะคะก็จะทำให้คุณภาพน้ำที่มาเลี้ยงสัตว์น้ำเราดีนะคะสุดท้ายเลยนะคะก็คือมีการวางแผนป้องกันปัญหานะคะผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ต้องวางแผนให้ดีอย่างเช่นในช่วงของน้ำหลากนะเราจะเห็นในทีวีเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงที่น้ำหลากหรือน้ำเยอะน้ำท่วมเนี่ยค่ะปลาเนี่ยจะลอยหัวตายหมดนะคะมันเกิดจากการช็อกน้ำนั่นเองนะคะตรงนี้เราต้องมีการวางแผนป้องกันนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง2รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวนะคะสำ
ำหรับเนื้อหาในตอนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆนะคะเทคโนโลยีแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่2ก็คือสายพันธุ์ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือกลนะคะที่ช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเรามาดูเทคโนโลยีแรกนะคะในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำนะคะการใช้ฮอร์โมนในการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้ใน2ประการนะคะประการแรกเลยเนี่ยก็ใช้เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะและประการที่2ก็คือการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะเราดูประการแรกนะคะการใช้ฮอร์โมนในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อควบคุมการวางไข่ของสัตว์น้ำนั่นเองนะคะซึ่งมีขั้นตอนหรือวิธีการก็คือในตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้ฮอร์โมนนะคะเพื่อพัฒนาไข่ให้สมบูรณ์นะคะในสัตว์น้ำเพศเมียเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ในการพัฒนาน้ำเชื้อของสัตว์เพศผู้สัตว์น้ำเพศผู้นะคะให้สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะก็กระตุ้นให้สัตว์น้ำเพศผู้และเพศเมียเนี่ยค่ะออกไข่นะคะตกไข่นะคะออกไข่หรือว่าปล่อยน้ำเชื้อเพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กันนะคะประการที่2การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ในการแปลงเพศปลานะคะอันนี้นะคะเพื่อสามารถนำมาใช้ในการกำหนดขนาดรูปร่างแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตได้นะคะวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในการเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นปลานิลเนี่ยเราต้องการเราเลี้ยงเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องการสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่นะคะโตไวนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์เพศผู้นะคะเกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือปศุสัตว์ก็ตามเนี่ยเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าเพศเมียนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถแปลงเพศปลานิลนะคะจากเพศเมียเป็นเพศผู้ได้เนี่ยผู้เลี้ยงก็จะได้น้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะคะในขณะเกี่ยวกับรูปร่างนะคะอีกวัตถุประสงค์นึงก็คือในเรื่องรูปร่างนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัตว์เพศผู้นะคะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำก็ตามเนี่ยสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาจะมีรูปร่างหรือสีสันที่สวยงามนะคะอย่างเช่นปลากัดนะคะหรือปลาหางนกยุงเราจะเห็นว่าตัวผู้เท่านั้นนะคะที่จะสวยนะคะหางยาวนะคะมีสีสันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราก็เลยนำฮอร์โมนมาใช้นะคะในการแปลงเพศนะคะทีนี้ในเรื่องของการนำฮอร์โมนมาใช้เนี่ยสามารถทำได้โดยนำลูกปลาเนี่ยค่ะมาแช่ในน้ำที่มีฮอร์โมนละลายอยู่นะคะหรืออาจจะนำฮอร์โมนนะคะผสมอาหารให้ลูกปลากินก็ได้นะคะทีนี้การใช้ฮอร์โมนในการแปลงเพศนะคะสิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้ที่เกษตรกรที่จะต้องการทำเนี่ยนะคะก็จะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆนะคะประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณการใช้ฮอร์โมนนะคะมันจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของปลานะคะเนื่องจากปลาแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีขนาดที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณฮอร์โมนก็จะต่างกันประการที่2ก็คือการให้ฮอร์โมนเนี่ยต้องให้ในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะคะต้องให้ก่อนที่อวัยวะสืบพันธุ์เขาจะเจริญเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ไปตลอดระยะเวลาที่อวัยวะสืบพันธุ์นั้นเขากำลังเจริญหรือพัฒนาขึ้นนะคะประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยค่ะจะใช้ได้ผลดีกว่าฮอร์โมนธรรมชาตินะคะเพราะเขาสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นานกว่านะคะประเด็นที่4นะคะอันนี้เนี่ยการเก็บรวบรวมนะคะลูกพันธุ์ปลาหรือปลาที่ได้นะคะที่ทำการแปลงเพศแล้วเนี่ยควรเก็บในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ให้ได้คราวละมากๆนะคะจะได้ส่งขายได้พร้อมเพียงกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องเทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะการจัดการสายพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำมากกว่านะคะซึ่งการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะเริ่มต้นที่จะเอามาผลิตเป็นลูกพันธุ์เนี่ยควรได้จากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เหล่านั้นเนี่ยต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะคะถึงจะได้ลูกพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะโตเร็วนะคะแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสุดท้ายนะคะเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะคะก็คือการใช้เครื่องมือกลในการช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องมือกลที่สำคัญในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำหรือการเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือเครื่องกลเติมอากาศนะคะอย่างที่บอกว่าสัตว์น้ำเนี่ยต้องการอากาศเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆหรือเช่นเดียวกับมนุษย์ในการเจริญเติบโตนะคะและในน้ำเนี่ยก็มีอากาศที่เจือจางอยู่แต่บางครั้งไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเมื่อสัตว์น้ำโตขึ้นนะคะการใช้เครื่องกลเติมอากาศเนี่ยค่ะจะมีหลักการอยู่2ประการนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวที่สัมผัสกันระหว่างน้ำกับบรรยากาศ
นะคะสามารถทำได้2วิธีก็คือการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นไปสู่อากาศนะคะแล้วก็ให้โมเลกุลของน้ำกับโมเลกุลของอากาศเนี่ยสัมผัสกันแล้วก็ตกลงสู่น้ำนะคะอีกประเด็นนึงก็คือการอัดอากาศฟองลงน้ำนะคะอันนี้เราจะเห็นเวลาเราเลี้ยงปลาตู้อะค่ะเราจะเห็นมันจะมีหัวกลมๆเนาะที่มีฟองอากาศแล้วเราก็ใส่ไปในตู้ปลานะคะส่วนการเหวี่ยงน้ำให้กระเซ็นขึ้นสู่อากาศตัวอย่างก็เช่นกังหันชัยพัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนึงนะคะอีกหลักการนึงนะคะในเรื่องของเครื่องกลเติมอากาศก็คือทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเวียนในทิศทางและความเร็วพอที่จะคลุกเคล้ามวลน้ำเข้าด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือว่าต้องระวังไม่ให้มีจุดอับของกระแสน้ำในบ่อนะคะการไหลเวียนของน้ำเนี่ยในบ่อควรจะโฟลว์ไปตามรูปร่างของบ่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้จะเพิ่มอากาศได้ดีนะคะในบ่อน้ำนะคะค่ะทั้งหมดนั่นก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ3ตัวหลักนะคะก็คือตัวแรกก็คือการใช้ฮอร์โมนนะคะในการผลิตสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพาะขยายพันธุ์หรือว่าในเรื่องของการแปลงเพศนะคะประเด็นที่2เทคโนโลยีตัวที่2ก็คือสายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการบริหารพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำนะคะและสุดท้ายก็คือการใช้เครื่องกลช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเครื่องกลที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีที่สำคัญก็คือเครื่องกลเติมอากาศในสระน้ำนั่นเองค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
11: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาที่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์

0: 02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาในโมดูลนี้นะคะเราจะพูดถึงหน่วยที่9โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะในส่วนที่ครูจะพูดถึงนี้นะคะจะมีทั้งหมด3โมดูลด้วยกันในส่วนของโภชนะบำบัดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ5ของชุดวิชา51107นะคะซึ่งจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของชีวเคมีค่ะซึ่งจะกินเนื้อหาในหน่วยที่1ถึง5ส่วนที่2ก็คือส่วนของโภชนศาสตร์ซึ่งจะกล่าวถึงในเนื้อหาชุดวิชาหน่วยที่6ถึง7แล้วก็หน่วยที่14ถึง15ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายซึ่งสำคัญมากนะคะก็คือเรื่องของโภชนะบำบัดสำหรับพยาบาลซึ่งจะเป็นเนื้อหาในหน่วยถึง8ถึง13ซึ่งตอนนี้เราจะพูดถึงอาหารสำหรับโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยแต่ละโรคนะคะในส่วนนี้นะคะอยากจะให้นักศึกษาได้ดูเนื้อหาในชุดวิชาจนเข้าใจนะคะแล้วก็จะมีเอกสารการสอนแล้วก็มีโน้ตสรุปย่อให้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นโรคท็อป10ของประเทศเลยนะคะเพราะว่าเราจะพบเสมอๆเลยว่าคนไข้นอกจากจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ก่อให้เกิดโรคร่วมอยู่หลายโรคนะคะโรคร่วมสำคัญก็คือเบาหวานซึ่งนักศึกษาได้เรียนอาหารไปในหน่วยที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะควบคู่ไปกับโรคของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจค่ะในหน่วยนี้เราจะพูดถึงอาหารสำหรับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจนะคะโดยเนื้อหาของชุดวิชาของมสท.นะคะจากหน่วยก็จะแบ่งเป็นตอนในหน่วยนี้จะแบ่งทั้งหมด3ตอนนะคะตอนที่1โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกติค่ะและตอนที่2 9.2 โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและตอนที่ 9.3 โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพอเราขึ้นที่ตอนที่ 9.1 โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดผิดปกตินี่นะคะนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ในการเกี่ยวกับไขมันในเลือดซึ่งเราจะพบมากนะคะในค่าแลบหรือค่าห้องปฏิบัติการนะคะค่าสำคัญที่จะต้องเข้าใจนะคะตัวแรกก็คือ TC ตัวย่อว่า TC หรือ Total Cholesterol ค่ะมันคือระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือดทั้งหมดเวลาเราเจาะเจอนะคะตัวที่2ก็คือคู่กันนะคะก็คือ High Density Lipoprotein Cholesterol หรือจะเรียกว่า HDLC กับ High Density Lipoprotein Cholesterol หรือ LDLC สองตัวนี้นะคะจะเป็นปฏิภาคส่วนกลับกันHDL เนี่ยจะเป็นตัวไขมันดีค่ะถ้าไขมันดีสูงเราจะดีที่คาดแดงนะคะแต่ถ้าไขมันที่เป็น low density หรือไขมันไม่ดีสูงเราจะเกิดภาวะเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงค่ะ2ตัวนี้จะเป็นปฏิภาคผกผันกันนะคะแล้วตัวที่3ก็คือไตรกลีเซอไรด์หรือย่อว่า TG ไตรกลีเซอไรด์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของไขมันในเลือดที่เป็นตัวบอกเราว่าเริ่มมีอาการไม่ค่อยจะดีแล้วเพราะเวลานักศึกษาจำเนี่ยตัวที่จะจำเนี่ยเป็นแค่2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือตัวดีก็คือตัว HDL เนี่ยนะคะแล้วส่วนที่เป็นปัญหาก็คือตัว LDL กับ TG ค่ะซึ่งพอสรุปแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดตัวนี้นะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่ LDL สูงกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือว่าไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วถ้าจะดีกว่านั้นคนในปกติเนี่ยก็คือ High Density Lipoprotein หรือ HDL เนี่ยน้อยกว่า40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือตัวดีน้อยตัวไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยไขมันในเลือดสูงส่วน Total Cholesterol เนี่ยจะเป็นผลรวมทั้งหมดนะคะซึ่งก็จะโชว์ให้เห็นส่วนประกอบข้างในด้วยนะคะ Total Cholesterol เนี่ยรวมกันใน3ตัวคือจะรวม HDL LDL กับ PG ถ้า3ตัวเนี้ยเราตรวจแล้วมันเกิดมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไม่ค่อยดีแล้วค่ะทีนี้ไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะเป็นตัวที่เราพบบ่อยนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มปฐมภูมิคือเป็นแต่กำเนิดกลุ่มนี้พบได้น้อยอะค่ะเป็นกลุ่มที่เกิดพันธุกรรมที่ผิดปกติในการสังเคราะห์แล้วก็เผาผลาญไขมันนะคะแต่ตัวที่เจอเยอะสุดแล้วเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทุกวันนี้จะเป็นเรื่องก็เป็นที่เกิดขึ้นภายหลังหรือที่เราเรียกว่าทุติยภูมินะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกน้ำหนักเกินพวกที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหรือว่าได้รับยาบางชนิดยาตัวสำคัญที่เราจะเจอบ่อยๆก็พวกยาคุมกำเนิด ทานยาพวกสเตียรอยพวกนี้นะคะก็จะอาจจะทำให้ไขมันในเลือดสูงได้และประเด็นสำคัญที่ทำให้เราจะต้องมีโภชนาบำบัดเพราะส่วนใหญ่ภาวะไขมันในเลือดที่ผิดปกติเนี้ยค่ะมาจากการรับประทานอาหารค่ะอาหารที่สำคัญก็คือพวกกลุ่มที่เป็นแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตมีพลังงานหรือมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงๆนะคะแล้วนอกจากอาหารเนี่ยนะคะนักศึกษาก็คงจะทราบดีว่ามันมากับพฤติกรรมด้วยเพราะคนเดี๋ยวนี้ค่ะก็จะมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหรือไขมันในเลือดสูงได้ง่ายจากการที่ไม่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีภาวะสูบบุหรี่ดื่มสุราและปัจจัยสำคัญนะคะที่พบจากทางคลินิกที่พบทำให้ไขมันในเลือดสูงก็คือภาวะเครียดค่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ค่ะพอเราจะเริ่มโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงเนี่ยตัวสำคัญก็คือนักศึกษาควรจะรู้จักตัวกรดไขมันทั้งหลายนะคะในที่นี้ก็จะสรุปจากเอกสารการสอนมาให้ตัวสำคัญนะคะตัวเหมือนกันนะคะมันก็จะมีตัวพระเอกกับผู้ร้ายตัวสำคัญที่เราอยากจะให้สนใจก็คือตัวกรดไขมันดีซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงอยู่สัก3ตัวนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งพวกนี้จะพบในพวกน้ำมันถ้าพบในกลุ่มน้ำมันพืชนะคะก็จะเจอในน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันงาน้ำมันคอโนล่าทั้งหลายนะคะน้ำมันดอกคำฝอยพวกถั่วหรือเมล็ดธัญพืชตัวนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไปเจอว่าคนที่อยู่ตามแถบที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกินอาหารพวกนี้ค่ะจะเป็นโรคไขมันในเลือดสูงน้อยเขาก็มาวิจัยกันนะคะอีกตัวนึงก็คือกรดไขมันได้อิ่มตัวในพวกเชิงซ้อนอันนี้ก็จะพบในน้ำมันพืชเหมือนกันถั่วและอีกตัวนึงที่จะเด่นๆก็คือกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากเป็นอาหารเสริมนะคะเขากล่าวว่าไอ้โอเมก้า3จะพบในปลาทะเลน้ำลึกอะค่ะพวกแซลมอนแมคเคอเรลกระซาดีนแต่ในแถบประเทศไทยเนี่ยนะคะปลาทูก็เยอะนะคะน่าสนใจแล้วก็มีปลาน้ำจืดประเภทปลาช่อนหรือปลานวลจันเนี่ยก็จะมีโอเมก้า3เช่นกันค่ะทีนี้3ตัวนี้เป็นพระเอกตัวที่ตอนนี้คนกลัวมากก็คือกลุ่มของไขมันทรานส์นะคะกลุ่มไขมันทรานส์เนี่ยจริงๆเดิมนะคะมันเกิดจากการที่ถนอมอาหารด้วยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะคะในพวกเนยเทียมเนยขาวครีมเทียมแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเนื่องจากว่าเรามีกฎหมายควบคุมแล้วนะคะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่9มกราคม62เนี่ยไม่ให้เติมไฮโดรเจนเหล่านี้เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มของมาการีนเนยขาวครีมเทียมก็จะใช้ไขมันทรานส์น้อยลงนะคะหรือไม่มีเลยแล้วนอกจากนี้ไขมันทรานส์เราอาจจะเจอในกลุ่มของนมเนยชีสก็ได้สิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคต้องการแล้วนักศึกษาควรจะให้คำแนะนำกับผู้บริโภคทั้งหลายก็คือเราจะต้องอ่านฉลากค่ะอ่านฉลากอาหารให้เข้าใจว่ากลุ่มนี้มีไขมันทรานส์หรือเปล่านะคะมาการีนบางตัวก็อาจจะไม่มีไขมันทรานส์ก็ได้ตอนนี้นะคะกับอีกตัวนึงที่กล่าวไว้ในเอกสารการสอนก็คือตัวไขมันจากพืชอะค่ะเรียกว่า plant sterol เนี่ยจริงๆก็พบน้อยมากในพืชอะนะคะอาจจะพบในสารในพืชที่ตอนนี้อยู่ในอาหารเสริมเยอะขึ้นนะคะแล้วก็พืชต่างๆรายละเอียดของพืชต่างๆที่อันไหนมีแพลนสเตอรอยด์มากเนี่ยก็จะนักศึกษาไปศึกษาได้จากรายละเอียดในตารางที่อยู่ในเอกสารการสอนในทั่ว 9.1 นะคะเอาละค่ะเรารู้จักโรคไขมันในเลือดสูงแล้วนะคะรู้จักว่าอะไรเป็นจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นนะคะก็คือตรวจเลือดดูไขมันในเลือดรู้จักกรดไขมันทั้งหลายซึ่งเป็นประโยชน์แล้วอันเนี้ยนะคะที่ใช้เวลามากหน่อยเพราะเราจะเอาไปใช้ในหน่วยต่อๆไปด้วยนะคะทีนี้พอเราเข้าใจเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็คือต้องเลือกรับประทานเนื้อที่ไม่ติดมันนะคะหนังน่าอร่อยนะคะอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ที่บอกไปแล้วพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะแล้วก็อาหารที่มีไขมันเหมาะสมเพิ่มอาหารที่มีกรดไขมันเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนแล้วก็ลดไขมันทรานส์ลงนะคะรวมทั้งอาหารที่มีโปรตีนจากถั่วหรือธัญพืชด้วยค่ะแน่นอนเลยค่ะพอพูดอย่างนี้อาหารที่ไม่ควรรับประทานก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปนะคะพวกเบคอนแฮมไส้กรอกอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงโซเดียมสูงแล้วก็อาหารที่มีคอเลสเตอรอลมากๆซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในตารางที่ 9.3 นะคะนักศึกษาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากโภชนาบำบัดสำหรับ ผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันจะโยงมาถึงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นความใกล้เคียงกันนะคะก็คือตอนที่ 9.2 จะพูดถึงโภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงค่ะก็อยากจะเวลาพูดถึงโรคพวกนี้อยากจะให้เข้าใจความหมายก่อนนะคะเวลาพูดถึงความดันโลหิตจะรู้ว่าใครสูงใครต่ำเนี่ยจะดูจาก2ตัวค่ะก็คือตัวบนหรือความดันซิสโตลิกกับตัวล่างก็คือความดันไดแอสโตลิกเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าซิสโตลิกบัตเพรสเชอร์หรือความดันซิสโตลิกเนี่ยสูงกว่า130มิลลิกรัมมิลลิเมตรประหลอดนะคะหรือว่าไดแอสโตลิกตั้งแต่80มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปเนี่ยเราจะถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งในหนังสือจะกล่าวถึงว่ามันมีความรุนแรงอยู่2ระดับนะคะในระดับที่1เนี่ยก็ยังอยู่ซิสโตลิกอยู่ระหว่าง103ไม่เกิน140มิลลิเมตรหรือ130ถึง139เนี่ยนะคะแล้วไดแอสโตลิกก็ยังไม่ถึง90มิลลิเมตรประหลอดจะเป็นระยะที่1ค่ะแต่ถ้ามาไหลมากกว่าหรือเท่ากับ140ในความดันซิสโตลิกแล้วความดันไดแอสโตลิกมากกว่าหรือเท่ากับ90จะบอกว่าเป็นระยะที่2ในความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะเป็นโรคคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยไปแล้วค่ะเพราะอาหารก็จะมีส่วนสำคัญมากที่อยากให้นักศึกษาเอาไว้ให้คำแนะนำนะคะซึ่งเราได้อธิบายเรื่องกรดไขมันไปแล้วล่ะค่ะว่าอาหารที่เหมาะสมอย่างแรกก็คือพวกกลุ่มที่มีกรดไขมันตัวพระเอกที่เราพูดถึงไว้นะคะ3ตัวนั้นแล้วก็ควรจะรับประทานอาหารประเภทโปรตีนผักผลไม้นะคะแล้วก็แร่ธาตุที่ควรจะรับประทานเพิ่มนะคะอย่างเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งพวกนี้ค่ะก็จะอยู่ในผักผลไม้ถั่วปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้ผักใบเขียวทุกถั่วเปลือกแข็งค่ะและแน่นอนเลยนะตัวนี้จะใช้เวลานิดนึงเกี่ยวกับอาหารที่คุณหลีกเลี่ยงอะค่ะพวกความดันโลหิตสูงนักศึกษาคงพอทราบแล้วตัวเป็นไม่เบื่อไม่เมากว่าความดันโลหิตสูงก็คืออาหารที่มีโซเดียมค่ะอาหารที่มีโซเดียมเนี่ยโซเดียมก็เราจะนึกถึงเกลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ค่ะอะไรก็ที่เป็นเกลือหรือใส่เกลือเช่นเกลือซีอิ๊วเครื่องปรุงรสทั้งหลายอะค่ะเราจะต้องบอกนะบอกผู้ป่วยว่าเบาๆนิดนึงหรืออาหารที่ใช้เกลือมากๆในการประกอบขึ้นมาให้เป็นอาหารเช่นพวกปลาเค็มผักกัดดองไส้กรอกมะม่วงดองกุ้งแห้งของอร่อยเนี่ยนะคะต้องเบาๆรวมทั้งพวกนี้ค่ะของที่มีโซเดียมไม่ได้มีเฉพาะ2กลุ่มนี้นะคะมันยังอยู่ในสารปรุงแต่งรสอาหารด้วยเช่นผงโซเดียมซุปผงน้ำปรุงรสอาหารกรุบกรอบทั้งหลายนะคะพวกเลพวกมันฝรั่งพวกนี้ค่ะมะม่วงหิมพานต์และพวกเบเกอรี่จะพบในพวกเบกกิ้งโซดาที่ทำขนมอะค่ะในขนมอบทั้งหลายและร้ายกว่านั้นนะคะโซเดียมตามหลอกหลอนทุกอย่างเลยค่ะอยู่ในยากันบูดพวกที่ใส่ในอาหารทั้งหลายเพื่อถนอมอาหารนะคะอาหารกระป๋องพวกโซเดียมเบนโซเอทนอกจากอาหารที่เป็นโซเดียมที่จะต้องเรียกให้เขาลดแล้วเนี่ยสำคัญก็คือพวกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แอลกอฮอล์พวกนี้ก็ต้องลดด้วยตอนที่ 9.3 โภชนะบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะอยากจะให้อธิบายความหมายนิดนึงค่ะก็คือโรคหัวใจเนี่ยในที่นี้ที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยคือโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจนะคะซึ่งในกลุ่มเนี่ยนักศึกษาจะได้ศึกษาอย่างละเอียดในชุดวิชาพยาธิสรีระมาแล้วล่ะค่ะตรงนี้ก็จะกล่าวถึงโรคเหล่านี้ค่ะเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคลิ้นหัวใจนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะค่ะเช่นการติดเชื้อหรือว่าพันธุกรรมอาหารที่เหมาะสมนะคะแน่นอนเลยค่ะเหมือนกลุ่มอื่นๆเลยก็คือผักผลไม้ธัญพืชเต็มเมล็ดโปรตีนแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งที่เราได้กล่าวมาแล้วในกลุ่มที่ไขมันในเลือดสูงนะคะกับความดันโลหิตสูงด้วยเป็นกลุ่มเดียวกันเลยค่ะและอาหารที่คุณหลีกเลี่ยงก็เช่นกันนะคะจะเหมือนกันก็คืออาหารประเภทไขมันเพราะฉะนั้นเราสามารถจะกล่าวถึงโภชนะบำบัดตัวนี้รีเฟอร์ไปถึงตรงความดันโลหิตสูงได้แล้วก็ไขมันในเลือดสูงได้รวมทั้งกลุ่มของอาหารที่จำกัดโซเดียมด้วยค่ะในกลุ่มของโภชนะบำบัดเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นกลุ่มที่ใช้กับก็จะต้องใช้กับพยาบาลจะต้องให้คำแนะนำกับผู้ป่วยใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดเลยเราก็จะแนะนำให้มีการใช้กระบวนการพยาบาลค่ะแต่ว่าเรากระบวนการพยาบาลเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้เพื่อดูแลโภชนาการแม้จะใช้กระบวนการพยาบาลเนี่ยนะคะก็ต้องใช้มุมมองของคนทั้งคนด้วยค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะค่ะเราจะในที่นี้นะคะได้กล่าวถึงพวก holistic model อะค่ะ ก็คือคนไข้3กลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาอาจจะมีต้องดูแลเรื่องจิตสังคมด้วยอาหารนี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยแต่ละท้องถิ่นนะคะทานไม่เหมือนกันหรือว่าความชอบความไม่ชอบอาหารของเขาอะค่ะเราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงส่วนนี้ก่อนจะให้คำแนะนำด้านโภชนาการเพื่อการดูแลคนทั้งคนนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการพยาบาลในชุดวิชาเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบเวลานักศึกษาไปดูแลผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆนะคะเช่นดูแลกลุ่มผู้ใหญ่ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุดูแลกลุ่มเด็กด้วยค่ะซึ่งกระบวนการพยาบาลในการดูแลทางโภชนาการเนี่ยก็จะเหมือนกับกระบวนการพยาบาลทั้งหลายนะคะจะขึ้นจากการประเมินแต่การประเมินสภาพเนี่ยจะเป็นการประเมินทางโภชนาการการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการการวางแผนการพยาบาลทางโภชนาการการปฏิบัติการพยาบาลทางโภชนาการและการประเมินผลทางโภชนาการค่ะในส่วนของการประเมินทางโภชนาการเนี่ยจะพูดในหน่วยที่9นี่มากหน่อยนะคะในหน่วยหลังๆเนี่ยนักจะรีเฟอร์ถึงเมื่อนักศึกษาดูตรงนี้ได้ละเอียดได้เลยค่ะโดยที่จะพูดถึงเรื่องของการซักประวัติการซักประวัติทางโภชนาการเดี๋ยวนี้ค่ะเราใช้เครื่องมือประเมินได้ครอบคลุมมากนะคะจะมีเครื่องมือหลายตัวที่ได้กล่าวถึงในชุดวิชาซึ่งนักศึกษาอาจจะดูตัวอย่างได้ในตารางทั้งหลายเราเอาตัวอย่างของเครื่องมือประเมินทางโภชนาการเอาไว้นะคะในภาพต่างๆในชุดวิชาที่ในหน่วยนี้ไปดูได้แล้วก็รวมทั้งการสังเกตแล้วก็การตรวจพิเศษต่างๆอย่างเช่นตรวจค่าระดับไขมันในเลือดตรวจน้ำหนักส่วนสูงค่ะก็ขอยกตัวอย่างนะคะหลังจากการประเมินเสร็จเนี่ยนักศึกษาอาจจะให้การวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการได้หลายตัวเช่นผู้ป่วยบริโภคไขมันชนิดดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะมีน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนพร่องความรู้ด้านโภชนาการหรือว่าเลือกบริโภคอาหารไม่เหมาะสมหรือว่าออกกำลังน้อยเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ค่ะกว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มานักศึกษานอกจากประเมินทางโภชนาการอาจจะต้องใช้ holistic view ดูว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงด้วยนะคะเพื่อจะวินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้องตัวอย่างเนี่ยนะจะยกตัวอย่างการวางแผนการพยาบาลมาให้นักศึกษาดู1ตัวอย่างจากข้อวินิจฉัยเรื่องของพร่องวัตถุประสงค์และผู้ป่วยพร่องความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยเราก็ต้องตั้งวัตถุประสงค์ก่อนนะคะเช่นวัตถุประสงค์ว่าผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกอาหารที่มีไขมันได้อย่างเหมาะสมเกณฑ์ประเมินผลอันนี้ต้องมีนะคะไม่งั้นเราจะไม่ทราบว่าผู้ป่วยดีขึ้นหรือยังก็คือผู้ป่วยสามารถบอกได้เลยว่าอะไรเป็นไขมันดีบ้างหรือว่าบอกว่าควรจะเลี่ยงอะไรบ้างกี่รายการก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็ต้องให้ความรู้ที่เหมาะสมในการให้ความรู้ทางโภชนาการเนี่ยอาจจะใช้โมเดลอาจจะใช้รูปภาพตอนนี้เรามีสื่ออิเล็กทรอนิกส์นักศึกษาเลือกได้เลยนะคะซึ่งจะต้องให้ในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ปริมาณหรือสัดส่วนอาหารที่ควรจะทานในแต่ละมื้อแล้วเราก็ประเมินผลทางโภชนาการตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในข้อวินิจฉัยแต่ละข้อนะคะตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะคะว่าจะซักเท่าไหร่ในแต่ละเรื่องอาจจะไม่เท่ากันนะคะค่ะในหน่วยที่9เนี่ยเป็นการสรุปเนื้อหาของโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะหวังว่านักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการศึกษาในชุดวิชานี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง

0: ื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุ จำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะครูชื่อบุญศรีกิติโชติพานิชนะคะสอนประจำอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพสวนสุนันทาค่ะวันนี้ครูจะมาพูดเรื่องโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางเดินอาหารค่ะนักศึกษาพร้อมแล้วนะคะผู้ป่วยทางเดินอาหารนี่ก็จะมีทางเดินอาหารส่วนต้นส่วนล่างและรวมไปถึงโรคตับโรคตับอ่อนและถุงน้ำดีนะคะค่ะประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจแล้วก็จะนำไปใช้นะคะนักศึกษาจับตรงนี้ไว้เลยว่ามันมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นนะคะนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายและการประเมินสุขภาพทางโภชนาการเนี่ยในโรคทางเดินอาหารส่วนต้นเนี่ยให้ได้นะคะแล้วก็นำหลักโภชนบำบัดเนี่ยไปใช้นะคะไปใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยนะคะแล้วก็ระบุปัญหาทางโภชนาการของผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารเนี่ยส่วนต้นเนี่ยให้ได้นะคะแล้วก็นำกระบวนการพยาบาลไปดูแลผู้ป่วยทางเดินอาหารส่วนต้นให้ได้นะคะ4ประเด็นนะคะนักศึกษานะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะคะเหตุผลที่เราจะต้องดูแลผู้ป่วยทางโภชนาการมันเราจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารแล้วก็พยาธิสภาพที่เป็นอยู่พยาธิสรีรภาพหมายความว่า เรื่องของโรคและสภาวะของคนไข้เช่นเขากินได้ไหมมีไข้ไหมอย่างนี้เป็นสรีรภาพของเขานะคะความสามารถในการกินของเขาล่ะค่ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยรั

ณสายจะต้องเข้าใจนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเลือกนะคะอันนี้สำคัญนะคะต้องให้เขาเลือกอาหารได้ตัวเขาเองได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าโรคเรื้อรังก็จะมีภาวะแทรกซ้อนเป็นธรรมดาเสร็จแล้วเราจะต้องฟื้นฟูสภาพของเขาให้หายเร็วนะคะหายเร็วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะค่ะคราวนี้ครูจะเน้นเรื่องทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะส่วนต้นมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะนักศึกษามีปากนะคะตั้งแต่เริ่มกินอาหารแล้วก็หลอดอาหารและไปที่กระเพาะอาหารแค่นั้นนะคะแค่กระเพาะอาหารก็เป็นทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะโรคที่มักจะเกิดในทางเดินอาหารส่วนต้นก็มีอะไรบ้างคะอาหารที่เคี้ยวแล้วจะต้องกลืนก็เป็นภาวะกลืนลำบากนะคะนะกลืนลำบากพอกลืนไปถึงกระเพาะแล้วมีโรคอีกโรคนึงคือโรคอาหารที่ผ่านกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็วเข้าสู่ลำไส้เล็กนะกลืนไปแล้วแทนที่มันจะอยู่ในกระเพาะนะมันไหลเข้าสู่กระลำไส้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะภาวะกรดไหลย้อนซึ่งนักศึกษาจะได้ยินบ่อยใช่ไหมคะนะวันนี้เรามาเรียนการร่วมไปถึงแผลในกระเพาะอาหารค่ะคราวนี้มาดูความหมายนักศึกษาทุกจะต้องทราบความหมายของทุกโรคนะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะเพราะหมายถึงอะไรแล้วมันมีอะไรนะคะมีอาการอะไรแล้วมันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างไรอันนี้นักศึกษาจะต้องจำได้แล้วเราถึงจะให้อาหารเขาถูกต้องนะคะการพยาบาลต้องเข้าใจในตัวโรคแล้วโรคมันเกิดอะไรนะคะแล้วเขาจะกินยังไงอันนี้สำคัญนะคะการกลืนลำบากหรือดิสฟาเกียนะคะเป็นความบกพร่องนะคะในระบบของการกลืนเป็นภาวะผิดปกตินะคะเป็นภาวะผิดปกติแต่ไม่ใช่ว่าบางคนกินแล้วสะอึกยังไม่ใช่นะคะมันเป็นภาวะที่กลืนลำบากกลืนแล้วเจ็บเจ็บที่ไหนอ่ะเจ็บที่หน้าอกก็ได้นะคะกลืนแล้วไอกลืนแล้วสำลักนะคะกลืนอาหารเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยมันยังติดคอเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะภาวะกลืนลำบากนี่สำคัญนะคะเพราะมันจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอาหารไม่เพียงพอและเกิดภาวะทุพโภชนาการได้ในระยะยาวนะคะและเป็นโรคเรื้อรังด้วยภาวะแทรกซ้อนที่ครูบอกไว้ที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะก็คือการสำลักภาวะขาดอาหารก็คือได้รับอาหารไม่เพียงพอในระยะยาวก็ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการนะคะแล้วก็ภาวะสำคัญอันนึงที่ครูบอกว่าแม้แต่ของเหลวและเป็นน้ำก็กลืนลำบากก็คือภาวะขาดน้ำเขาเรียก dehydration นะคะเป็นภาวะทำให้เกิดการขาดสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายด้วยนะคะค่ะอันนี้เราจะต้องทำให้เขากินได้อะนะคะทำไงอะนะคะหลักการที่จะกำหนดอาหารเราจะต้องเข้าใจว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องมีอะไรคะมีรสชาตินะคะนะถึงแม้ว่าเขาจะกลืนลำบากแต่เขายังต้องชิมลิ้มรสได้นะคะหนึ่งจะต้องเป็นรู้สึกชื่นชอบมากนุ่มนวลนะคะนะมีความรู้สึกที่ดีต่ออาหารอุณหภูมิของอาหารที่สำคัญร้อนเย็นตามชนิดนะคะแล้วก็ลักษณะอาหารจะต้องนุ่มและกลืนได้นะคะถ้าอาหารประเภทนมเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดมีเสมหะเหนียวข้นแล้วทำให้เกิดภาวะที่ว่าติดคอเกิดลำบากอาหารทอดอาหารกรอบอาหารแห้งนี่ไม่ควรเลยนะคะมันทำให้เกิดอาการระคายคอแล้วก็ต้องคำนึงถึงโรคประจำตัวของผู้ป่วยด้วยนะคะนะว่าเขามีโรคอะไรบ้างคราวนี้มาดูกระบวนการที่เราจะใช้ในการดูแลผู้ป่วยทุกโรคนะคะด้วยกระบวนการพยาบาลที่สำคัญนะคะก็จะมีการประเมินก่อนนะคะ assessment นะคะ assessment ทางโภชนาการก็เป็น nutritional assessment ก็จะมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆแต่เขาเขียนว่าเป็นขั้นตอน A B C D นะคะ A ก็คือ anthropometric measurement การวัดสัดส่วนของร่างกายก็คือน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ดัชนีมวลกายหรือ BMI อะค่ะนะต่อไปก็เป็นการตรวจทางห้องแลบนะ Biochemical Assessment ผู้ป่วยมาทุกคนเนี่ยก็เราจะเห็นว่าเขาให้ไปเจาะเลือดใช่ไหมคะเพื่อประเมินทางชีวเคมีต่อไปแล้วพยาบาลก็จะต้องมีการตรวจนะคะเขาเรียก Clinical Assessment ตรวจร่างกายของผู้ป่วยนะคะเป็นไงกลืนลำบากผอมไหมน้ำหนักพอดีไหมกลืนไม่ได้มานานเท่าไหร่กินอาหารไม่ได้มานานเท่าไหร่ก็คือการประเมินทางด้านการบริโภคอาหาร dietary assessment 4 อย่างนี้เป็นการประเมินทางโภชนาการทุกโรคค่ะทุกโรคที่นักศึกษาจะต้องนำไปใช้เป็นกระบวนการขั้นต้นของการพยาบาลนะคะเมื่อเรา
assessment ได้แล้วนะคะเราก็จะวินิจฉัยปัญหา

หาทางโภชนาการหรือเราเรียกว่า nursing นะคะ nursing diagnosis นะคะแต่ถ้าเป็นทางโภชนาการก็จะเป็น nutritional nursing diagnosis นะคะอันดับแรกก็จะต้องดูว่าได้รับสารอาหารเพียงพอไหมยกตัวอย่างเช่นในภาวะที่กระเริ่มบาดผู้ป่วยก็จะได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายใช่ไหมขาดน้ำขาดพลังงานจากอาหารใช่ไหมคะเพราะกลืนยากกลืนแล้วเจ็บเขาก็ไม่กลืนนะคะหรือว่าต้องความยากลำบากต่อรูปแบบต่อการปรับตัวรูปแบบอาหารที่เปลี่ยนนะคะเคยชอบกินอาหารแห้งๆผู้ป่วยที่กลืนลำบากนี่ชอบอาหารแห้งๆนะคะบัดนี้ต้องมาใช้อาหารที่มันหนืดๆโอ้โหบางคนไม่ชอบนะคะแล้วก็ผู้ป่วยบางคนก็จะมีมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลมีความเข้าใจทางโภชนาการเนี่ยน้อยหรือว่าามันไม่เข้าใจต่อรสชาติอาหารไม่ชอบอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็เลยไม่อยากรู้ไม่อยากเรียนนะคะเพราะไม่ชอบกินอะไรแบบนี้ค่ะนะต่อไปมีการวางแผนการพยาบาลทางโภชนาการทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องให้ผู้ป่วยได้รับอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้รับทั้งอาหารและน้ำนะคะรวมทั้งให้เขามีความเข้าใจในการเรื่องอาหารด้วยตนเองเพื่อที่เขาจะได้ไปจัดการอาหารด้วยตัวเขาเองที่บ้านนะคะในระยะยาวนะคะต่อไปการปฏิบัติการพยาบาลนะคะโดยสรุปย่อๆก็จะมีการประเมินความสามารถในการกลืนพยาบาลจะต้องดูแลในเรื่องของการกลืนที่ใกล้ชิดเพราะว่าผู้ป่วยสำลักแล้วก็ทำให้เกิดปอดบวมแล้วก็ตายได้นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อายุเยอะนะคะดูแลให้ได้รับอาหารที่เราปรับแล้วอะค่ะเช่นข้นหนืดระยะที่1ที่2ที่3อะไรอย่างเงี้ยมีทั้งหมด7ระยะนะคะ7ระดับต้องค่อยๆฝึกในการกลืนนะคะคือจะต้องทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นด้วยนะคะร่วมกับนักโภชนาการนะด้วยนะคะที่จะมาดูแลในการกลืนนะคะแต่พยาบาลจะต้องดูแลผู้ป่วยในท่าที่จะกลืนหรือว่าการกลืนหรือการสำลักอันนี้พยาบาลจะต้องดูแลชนิดอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่จะกลืนได้และความปลอดภัยและความสามารถในการกลืนของเขานะคะยังกรณีบางทีผู้ป่วยที่กลืนลำบากก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะสโตรกนะคะก็จะมีภาวะอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งอาจจะอ่อนแรงทั้งซ้ายหรืออ่อนแรงทางขวาพยาบาลเราจะต้องจัดท่าค่ะจัดท่าที่เขาสามารถกลืนได้ง่ายๆนะคะอันนี้สำคัญนะคะครูขอเน้นไว้ด้วยนะคะเพราะการจัดท่าเนี่ยมันจะป้องกันการสำลักได้ครูขอเน้นตรงนี้นะคะค่ะมันเป็นบทบาทของเราเลยนะคะและการประเมินผลทางโภชนาการนี่สำคัญนะคะจะต้องประเมินผลการยอมรับอาหารในการกลืนนะคะถ้าเขายอมรับเขาก็จะค่อยๆกลืนแล้วจะมีความสุขกับรสชาติอาหารนั้นคือถ้าเข้าใจเขาก็จะกินได้นะคะนะเพื่อป้องกันภาวะที่มันสำลักอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจร่างกายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญว่าผู้ป่วยดีขึ้นไหมก็คือน้ำหนักตัวที่มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นนะน้ำหนักตัวนี่สำคัญนะคะนะครูขอเน้นไว้ด้วยนะคะต่อไปอีกโรคหนึ่งก็คือดัมปิ้งซินโดรมนะคะก็คือภาวะอาหารผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้อย่างรวดเร็วอาหารที่เข้าสู่ลำไส้นั้นเป็นอาหารที่ยังไม่ย่อยนะคะยังไม่ย่อยเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้นะเวลาอาหารเข้าไปสู่ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะปวดท้องนะคะปวดท้องแล้วก็ไม่เกิดความไม่สุขสบายนะคะนะแล้วก็จะมีภาวะรวมไปถึงภาวะที่ทำให้เกิดท้องเสียได้ด้วยเป็นความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนต้นที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยิ่งแล้วคนไข้จะกลัวค่ะเวลากินอาหารเสร็จสักพักจะปวดท้องเขาบอกจะปวดมากและปวดเรื้อรังนะคะคราวนี้ดัมปิ้งซินโดรมคืออะไรนะคะคือภาวะอาหารผ่านกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะคะคราวนี้การจัดอาหารเราจะทำไงอ่ะแน่นอนต้องมื้อละน้อยๆใช่ไหมคะถ้าเกิดมื้อละเยอะๆมันผ่านไปลำไส้ปวดท้องทันทีเลยปวดท้องเยอะๆอ่ะนะคะคราวนี้มาดูว่า1เราต้องจัดอาหารมื้อละน้อยๆแต่จำนวนมื้อบ่อยขึ้นอาจจะเป็น5มื้อ6มื้อ
ได้นะคะแต่ขอให้เป็นมื้อละน้อยๆนักศึกษาจำตรงนี้ไว้ว่าเราจะให้อาหารมื้อละน้อยๆและไม่เร่งรีบช้าๆไม่เร่งรีบนะคะไม่ต้องเชียร์มากเลยตามที่เขาทำได้นะคะแล้วเรื่องอาหารที่มีใยอาหารที่มันนุ่มๆคือใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะถ้าใยอาหารที่มันแข็งๆเนี่ยมันก็ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารนะคะเช่นข้าวโอ๊ตบดละเอียดนะคะอะไรๆก็ต้องนุ่มๆบดละเอียดนะคะและเรื่องสำคัญคือหลังจากกินอาหารแล้วจะต้องรออีก30นาทีจึงจะให้ดื่มเครื่องดื่มนะคะก็คือบางคนบอกกินข้าวเสร็จกินน้ำนะคะแต่ถ้ามีภาวะดัมปิ้งซินโดรมนะคะจะต้องเว้น30นาทีนะคะเว้น30นาทีนักศึกษาจำไว้นะว่าจะต้องรอหลัง30นาทีถึงให้ดื่มเครื่องดื่มได้นะคะแล้วก็อาหารทอดเราก็ไม่ให้นะคะไม่ให้การประเมินภาวะโภชนาการและการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการนี้นะคะสิ่งแรกที่เราพบก็คือผู้ป่วยจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกายเพราะว่าอาจจะขาดเหล็กนะคะขาด B12 อาจจะเป็นของ pernicious anemia นะคะแล้วก็ได้รับอาหารไขมันไม่เพียงพอนะคะนะการวางแผนทางโภชนาการจะต้องดูเรื่องอาหารที่ครูบอกว่าให้กินมื้อละน้อยๆน้อยๆตามที่ผู้ป่วยสามารถกินได้แล้วไม่ปวดท้องนะคะน้อยๆแต่บ่อยนะคะต่อไป กระบวนการทางโภชนาการในเรื่องของการประเมินผลทางโภชนาการการประเมินผลที่สำคัญก็คือเราจะต้องดูว่าเราเอาคำที่ออกมาเขาจะดูอะไร1ผู้ป่วยสามารถกินอาหารได้ประมาณ 3/4 ของปริมาณที่เราจัดได้พลังงานเพียงพอได้น้ำเพียงพอนะคะแล้วก็ยอมรับกับอาหารของเขาแล้วมีเรื่องนึงในคือของดัมลิงซินโดรมคือความกลัวในการรับประทานอาหารพอกินแล้วมันปวดท้องเขาก็กลัวอะไรที่ทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นที่เราทราบว่าผู้ป่วยดีขึ้นแล้วนะคะก็คือการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปพูดถึงเรื่องของภาวะกรดไหลย้อนนะคะกรดย้อน gastroesophageal reflux disease หรือว่า GERD นะคะ GERD นะคะเป็นผลเกิดจากกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารมันก็ทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็แสบใช่ไหมคะนะเพราะมันเป็นกรดนะคะการให้อาหารนี่สำคัญเห็นไหม 1. รสชาติอาหารจะต้องเป็นรสชาติที่ไม่เผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอันนี้สำคัญนะคะแล้วก็ต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวด้วยนะคะถ้าอ้วนคนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเกินมักจะมีความหย่อนของหูรูดนะคะที่หลอดอาหารส่วนปลายนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนอันนี้เป็นจุดเน้นนะคะตะกี้ดัมปิ้งซินโดรมคุณเน้นว่า30นาทีหลังกินอาหารค่อยดื่มเครื่องดื่มคราวนี้GERD นี่คุณเน้นว่าจะต้องกินอาหารหลีกกินอาหารก่อนนอนเนี่ยห่างไป3ชั่วโมงเพื่อให้มันย่อยให้หมดนะคะเดี๋ยวไปนอนแล้วมันจะไหลย้อนมานะคะการประเมินทางโภชนาการเช่นเดียวกันค่ะก็จะมี4อย่างด้วยกันตามที่ครูบอกไว้นะคะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประเมินทางแลบประเมินทางคลินิคอลคือการตรวจร่างกายและประเมินจากอาหารที่รับประทานนะคะการวินิจฉัยปัญหาก็มักจะมีว่าได้รับพลังงานและเกลือแร่ไม่เพียงพอนะคะใช่ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลนะคะนักศึกษาเราไปอ่านดูนะคะนะครูมีรายละเอียดอยู่ในตำราเรียบร้อยแล้วนะคะการปฏิบัติการพยาบาลเน้นเรื่องการให้ความรู้นะคะผู้ป่วยได้นะคะนะให้ดูแลเรื่องอาหารไม่มีรสชาติที่เปรี้ยวเผ็ดเกินไปและก่อนนอนให้ห่างจากมื้ออาหารกี่นาทีนะคะ30นาทีให้ความรู้นะคะค่ะต่อไป โรคแผลในกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารนี่เราเจอบ่อยใช่ไหมคะ gastric ulcer นะคะปวดนะคะปวดท้องนะคะจะมีหลายระยะด้วยกันระยะที่1เป็นระยะที่รุนแรงมากจะมีเลือดออกเลยต้องให้อาหารแบบ sippy diet ก็คือเน้นการให้นมหรือน้ำข้าวหรืออาหารที่มีใยอาหารน้อยแล้วรสจืดสลับกับการให้ยานะคะก็เป็นยาที่ลดกรดนะคะระยะที่2ที่3ที่4แม้ระยะที่4จะให้อาหารที่เกือบเป็นอาหารปกติได้แล้วแต่จะต้องเป็นอาหารที่นุ่มๆ นะคะนะกระบวนการพยาบาลก็ตามขั้นตอนที่ครูได้เน้นไว้นะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านได้การวางแผนการพยาบาลนะคะอันนี้สำคัญเราจะต้องดูตามระยะของโรคด้วยนะคะแล้วก็ชนิดอาหารปริมาณนะคะ
ให้เพียงพอแล้วยังต้องลดอาการปวดท้องด้วยนะคะนะต่อการปฏิบัติทางการพยาบาลหรือกิจกรรมเน้นการให้ความรู้ผู้ป่วยระยะและการสังเกตอาการว่ากินอาหารช่วงใดมันปวดท้องนะคะกินอะไรกินช่วง

ใดปวดท้องก็ให้หลีกเลี่ยงให้สังเกตเอาเองนะคะนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการพยาบาลคราวนี้เรามาฝึกตอบคำถามทางเดินอาหารส่วนต้นกันนะคะภาวะแทรกซ้อนของภาวะกลืนลำบากนี่คืออะไรสำลักใช่ไหมคะเราจะจัดอาหารอย่างไรจะกำหนดอาหารอย่างไรกับดัมพิงซินโดรมนะคะจะให้คำแนะนำอย่างไรครูบอกว่าผู้ป่วยและญาติใช่ไหมคะนะจะต้องรู้แล้วก็หลักสำคัญในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารก็คือจะต้องดูแลให้ถูกระยะแล้วก็จัดอาหารให้ถูกระยะนะคะนะครูก็จะเน้นตรงนี้แล้วนักศึกษาเราไปฝึกนะคะฝึกตอบคำถามอันนี้ไว้ให้ได้นะคะปัญหาทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกรดไหลย้อนคืออะไรปัญหาสำคัญก็คือได้รับอาหารได้รับน้ำที่ไม่เพียงพอใช่ไหมคะหรือแล้วก็ดัมปิ้งซินโดรมนี้นะคะจะต้องอธิบายผู้ป่วยว่าให้กินอาหารมื้อละน้อยน้อยแต่บ่อยมื้อนะคะสำคัญนะคะมื้อละน้อยน้อยแต่บ่อยมื้อพฤติกรรมอะไรที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดการตัวเองได้ก็คือสามารถที่จะเลือกชนิดอาหารปริมาณได้ตามโรคนั้นนะคะคือเขาสามารถเลือกได้ตัวเขาเองได้นะคะคำถามต่อไปยังดัมบิ้งซินโดรมเนี่ยครูก็เน้นว่าจะต้องกินอาหารเป็นไงคะกินน้ำเครื่องดื่มหลังจากกินอาหาร30นาทีเป็นอย่างไรนะคะนะต่อไปทางเดินอาหารส่วนล่างทางเดินอาหารส่วนล่างก็ประกอบไปด้วยลำไส้ตะกี้ต่อจากส่วนบนใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่รวมไปจนถึงทวารหนักรวมไปถึงภาวะท้องเสียและท้องผูกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะโรคลำไส้อักเสบเนี่ยเป็นปัญหามากเพราะมีอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื้อรังมันก็จะมีผลต่อปริมาณอาหารและสารอาหารที่ได้รับปัญหาก็คือการขาดสารอาหารนั่นเองโรคลำไส้หรือ IBD นะคะนะก็จะมีการอักเสบในส่วนของลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ส่วนต้นเขาเรียก Crohn's disease นะคะแต่ถ้าเป็น ulcerative colitis นะคะหรือ UC ก็จะอักเสบที่ลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลลุกลามนะคะอันนี้อันตรายมากเลยนะคะค่ะการจัดอาหารแล้วเขาจะกินข้าวยังไงกินอาหารยังไงนะคะอาหารจะมีความสำคัญมากนะคะนะจะต้องลดอาหารที่ทำให้ที่มันจะมีการหมักทำให้เกิดแก๊สการหมักในลำไส้โดยแบคทีเรียนะคะจะต้องกินอาหารกลุ่มนี้ต่ำๆเขาเรียกว่า low fodmap diet นะคะนะนักศึกษาอ่านตรงนี้นะคะนะ low fodmap diet นะคะแล้วให้กินอะไรก็ให้เลือกพวกกล้วยพวกบลูเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะทุเรียนกินได้นะคะทุเรียนแต่ไม่ใช่กินเยอะนะคะองุ่นแตงไทยแตงไทยพวกนี้กินได้แต่แตงโมไม่ได้นะคะแตงโมมะม่วงไม่ได้นะคะค่ะต่อไปภาวะท้องเสียนะคะภาวะท้องเสียเนี่ย3ถ่าย3ครั้งขึ้นไปใน24ชั่วโมงนะคะนะแบบนั้นปัญหาทางโภชนาการนะคะท้องเสียเป็นไงอ่ะก็ได้รับอาหารและสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายใช่ไหมคะและแถมมีความเบื่ออาหารด้วยก็จะต้องสอนคนไข้ให้รู้จะไม่ว่าผู้ป่วยและญาตินะคะนะจะต้องดูแลเรื่องนี้ต่อไปภาวะท้องผูกก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะภาวะท้องผูกนะคะนะภาวะท้องผูกนี่จะถ่ายอุจจาระน้อยกว่าปกติและแถมถ่ายลำบากถ่ายยากถ่ายน้อยกว่า3ครั้งใน1สัปดาห์และเป็นต่อเนื่องกันมานะคะนะอันนี้สำคัญนะคะต้องดูแลช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะมันเนื่องจากอะไรเนื่องจากกินใยอาหารไม่เพียงพอรับประทานอาหารใยที่มีใยอาหารไม่เพียงพอแล้วก็ทำให้แล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอใยอาหารก็ควรจะได้รับวันหนึ่งถึง30กรัมต่อวันนั่นคือตอนต้องกินผักมื้อละ2ทัพพี 2-3 ทัพพีทุกมื้อนะคะหรือกินผักรวมกันแล้วนะคะอันนี้จำไว้เลยนะคะกินผักและผลไม้ผักวันละ500กรัมผลไม้300กรัมนะคะ500กรัมก็คือ5ขีดนะคะนะอันนี้สำคัญนะคะปัญหาก็คือปัญหาทางโภชนาการก็คือได้รับใยอาหารไม่เพียงพอใช่ไหมคะดื่มน้ำน้อยด้วยนะคะแบบนั้นนะคะแล้วก็การพยาบาลต้องคำนึงถึงจิตใจใช่ไหมคะคนท้องผูกนี่เรื่องใหญ่นะคะนะมีความกังวลยิ่งกังวลยิ่งท้องผูกนะคะยิ่งเครียดยิ่งท้องผูกนะคะอันนี้เราจะต้องช่วยเขานะคะโดยการสอนนะคะนะเรามาฝึกตอบคำถามโรคระบบทางเดินอาหารส่วนล่างนะคะนักศึกษาฝึกและนักศึกษาก็ไป

ดูในตำรานะคะนะว่าเราจะฝึกยังไงเรื่องท้องผูกครูจะเน้นเรื่องใยอาหารและการดื่มน้ำให้เป็นประจำนะคะนะท้องเสียนะคะท้องเสียภาวะขาดน้ำและขาดสารอาหารนะคะต่อไปโรคตับถุงน้ำดีตับอ่อนนะคะนะเป็นกันเยอะนะคะโรคตับเนี่ยมันจะมีพยาธิสภาพที่ตับจะมีตับอักเสบใช่ไหมคะเฮปาไตติสจากเชื้อไวรัสจากแบคทีเรียก็ได้ต่อไปกินเหล้าเยอะๆตับแข็งนะคะตับแข็งหรือว่าพวกแอลกอฮอลิซึมหรือต่อไปสุดท้ายเขาเรียกว่าตับวายนะคะตับวายนี่ก็ใกล้จะตับไม่ทำงานนะคะก็จะเสียชีวิตได้นะคะคราวนี้มาดูโรคตับเนี่ยจะต้องกินอาหารให้ถูกระยะนะคะนะโรคตับจุดเน้นก็คือจะต้องได้รับอาหารที่มีพลังงานสูงจากคาร์โบไฮเดรตนะคะเราเน้นจากแป้งแล้วก็ให้กินน้ำตาลได้โรคตับให้กินน้ำตาลได้นะคะคาร์โบไฮเดรตนี่ให้300ถึง400กรัมต่อวันนะคะโปรตีนนี่ให้เพียงพอนะคะให้เพียงพออาจจะให้ค่อนข้างสูงนิดนึงเพื่อที่จะฟื้นฟูเซลล์ของตับนะคะแต่จะต้องดูระยะด้วยนะคะนะระยะที่มันไม่มีของเสียข้างไม่มีภาวะยูริเมียแล้วก็ให้เราให้โปรตีนสูงได้แต่เมื่อไหร่มียูริเมียเนี่ยเราจะให้โปรตีนสูงไม่ได้นะคะไขมันขอเป็นไขมันต่ำนะคะเพราะว่าเพื่อจะได้ย่อยง่ายต่อไปตับแข็งนะคะตับแข็งถึงเป็นโรคเรื้อรังก็ต้องให้พลังงานเพียงพอให้โปรตีนสูงและจำกัดเกลือถ้ามีอาการบวมนะคะตับวายนี่จะมีภาวะเฮปาติกโคม่าได้นะคะถ้าใครมีเฮปาติกโคม่าเราก็จะต้องเป็นไงคะงดอาหารโปรตีนไว้ก่อนแล้วต่อไปเราค่อยให้นะคะการจัดการทางโภชนาการนี่สำคัญมากต้องดูแลเรื่องการบริโภคโปรตีนบริโภคคาร์โบไฮเดรตไขมันและถ้าบวมต้องมีการลดเกลือนะคะลดเกลือก็คืออาหารที่มีเขาเรียกโลซอลนะคะต่อไปตับอ่อนนะคะตับอ่อนอักเสบจะมีความพิเศษคือปวดท้องนะคะก็จะมีตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะคะการดูแลต้องกินอาหารถ้าเฉียบพลันจะปวดท้องมากระยะที่ปวดท้องจะมีอาเจียนก็จะต้องงดอาหารไว้ก่อนนะคะแล้วให้อาหารไขมันต่ำย่อยง่ายถ้าตับอักเสบเรื้อรังนะคะก็จะให้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและมีเกลือแร่นะอย่างเพียงพอเพราะเรื้อรังจะต้องดูแลเรื่องสารอาหารให้เพียงพอนะคะต่อไปโรคถุงน้ำดีอักเสบโคลิซิสไตติสเนี่ยมันเวลากินจะพบคนไข้มาเวลาค่ำๆนะคะหลังกินอาหารมื้อใหญ่ก็คืออาหารมื้อเย็นนะคะบิ๊กมิลกินอาหารมื้อใหญ่เสร็จแล้วนะคะปวดท้องเพราะมันมีอะไรคะมีไขมันนะคะนะค่ะการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการนะคะก็ดูตามที่ครูเขียนไว้ในตำรานะคะนะสิ่งสำคัญคือการปวดท้องหลังกินอาหารเราไปฝึกเรื่องของการตอบปัญหานี้ให้ชัดเจนนะคะคุณเน้นว่าให้นักศึกษาฝึกตอบปัญหานะคะว่าเราจะประเมินภาวะโภชนาการโรคตับอย่างไรนะคะต้องประเมินในเรื่องของ liver function test ก็คือหน้าที่ของตับด้วยนะคะต้องดูตามหน้าที่ของตับมันจะบอกระยะของโรคนะคะส่วนตับอ่อนเนี่ยนะจะมีอาการปวดท้องใช่ไหมคะปวดท้องตอนไหนปวดท้องตอนกินอาหารที่มีไขมันนะคะก็ต้องไขมันต่ำด้วยนะคะถุงน้ำดีก็ต้องกินอาหารไขมันต่ำนะคะบางคนที่ตัดถุงน้ำดีแล้วเขาก็จะไม่ได้กินไขมันเลยนะคะนะใยอาหารก็จะมีประโยชน์นะมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลได้ด้วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยกินอย่างไรกินให้มันสมดุล นะคะนี่กิน1มื้อจะต้องกินผัก2ทัพพีแต่ถ้าจะท้องผูกก็ให้เพิ่มอีก1ทัพพีนะคะผลไม้ให้กินทุกมื้อนะคะมื้อละจานเล็กแบบนี้นะคะนี่มื้อนึงก็ให้กินผัก2จานเลือกเอาเลยนะคะถ้าเป็นส้มกับเป็นน้ำผลไม้ก็ให้กินเป็นผลนะคะเพราะจะเป็นมีใยอาหารอันนี้เราก็เลือกเลยตามที่ครูบอกไว้ว่านะคะถ้าเป็นว่าแต่ละโรคจะให้กินเท่าไหร่ถ้าเป็นโรคตับเฮปาไตติสแล้วก็ให้พวกคาร์โบไฮเดรตเยอะให้300ถึง400กิโลแคลอรี่อันนี้พวกไขมันสูงกินไม่ได้นะก็ต้องกินน้อยๆถามว่ากินไม่ได้จะไปบอกคนแค่ว่ากินไม่ได้มันไม่ได้ก็บอกว่ากินได้คำสองคำนะคะเขาจะรู้มีความรู้สึกยังกินได้อยู่นะคะค่ะวันนี้ครูก็สรุปทางเดินอาหารไว้เท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกตอบคำถามที่ครูเน้นเอาไว้นะคะทุกคำถามนะคะคุณเน้นไว้ทุกคำถามค่ะขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีนะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์

0: เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนขั้นตอนการดำเนินการเมื่อผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตทราบหรือไม่ว่าเมื่อผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตแล้วญาติผู้เสียชีวิตสามารถโทรติดต่อศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ที่เบอร์0819025938หรือ0818644927ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาจะสอบถามถึงสาเหตุและระยะเวลาการเสียชีวิตจะต้องไม่เกิน6ชั่วโมงก่อนการเก็บดวงตาหลังจากญาติเซ็นยินยอมบริจาคดวงตาแล้วเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเก็บดวงตาและตัวอย่างเลือดของผู้บริจาคได้โดยเลือดที่เก็บมานั้นจะนำไปตรวจหาโรคติดต่อหากไม่พบโรคติดต่อก็จะนำส่งให้แพทย์ใช้เปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยตามลำดับการจองดวงตาต่อไป
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุก

คนนะคะครูชื่อบุญศรีกิติโชติพาณิชย์นะคะครูสอนที่สวนสุนันทานะคะวิทยาลัยพยาบาลนะคะวันนี้ครูจะมาพูดโดยสรุปนะคะเรื่องโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโรคไตและการควบคุมน้ำหนักอยู่ในหน่วยที่11ที่ครูเขียนไว้นะคะค่ะเราไปเลยกันไปเลยค่ะโรคในระบบทางเดินอาหารเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นโรคเบาหวานโรคไตและการควบคุมน้ำหนักคราวนี้วัตถุประสงค์ที่ครูบอกไว้นะคะก็คือต้องให้ผู้ป่วยมีความรู้นะคะมีความรู้เรื่องอาหารได้ถูกต้องด้วยตัวเขาเองและป้องกันภาวะแทรกซ้อนและก็ฟื้นฟูให้เขาหายโดยเร็วนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะคราวนี้โรคเบาหวานหมายถึงอะไรนะคะโรคเบาหวานเนี่ยหมายถึงความผิดปกติของเซลล์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดนะคะให้เป็นพลังงานได้นะคะการควบคุมจะต้องควบคุมทั้ง3อย่างก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันคุณเน้นว่าจะต้องควบคุม3อย่างนะคะโดยทั่วไปเขาบอกไม่กินหวานหวานไม่ใช่จะต้องควบคุมคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะค่ะต่อไปอาการสำคัญนี่พยาบาลจะต้องทราบเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการกินอาหารนะคะมีปัสสาวะบ่อยหิวน้ำหิวบ่อยหิวน้ำแล้วก็หิวบ่อยหิวคนเบาหวานจะหิวหิวทั้งวันนะคะหิวข้าวทั้งวันซึ่งเป็นอาการที่น่าสงสารมากนะคะไม่ใช่หิวแบบปกตินะหิวแบบต้องกินอ่ะนะคะต้องกินอ่ะมือสั่นเลยนะคะแล้วก็กินขนาดนั้นน้ำหนักตัวลดนะคะนะ4อาการนี้จำไว้แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือภาวะก่อนเป็นเบาหวานเขาเรียก pre-diabetes นะคะอันนี้นะคะจะเริ่มมีน้ำตาลในเลือดสูงเราจะต้องให้การป้องกันให้ความรู้นะคะนะต้องให้ความรู้คราวนี้การกำหนดพลังงานในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะน้ำหนักตัวเหมือนน้ำหนักมาตรฐานนะคะที่ควรจะเป็นแล้วก็คูณด้วยพลังงานก็มีทำงานน้อยทำงานปานกลางทำงานหนักทำงานเบาอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าใช้พลังงานน้อยก็ให้30ให้พลังงาน30กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะนะคูณด้วยน้ำหนักตัวการกระจายพลังงานนี่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวานคาร์โบไฮเดรต 50% โปรตีน 20% ไขมัน 30% ของพลังงานทั้งหมดและกำหนดให้มีเกลือแร่และวิตามินที่เพียงพอนะคะแล้วผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีโรคไตโรคหัวใจนะคะจะต้องกำหนดอาหารตามโรคไตและโรคหัวใจด้วยนะคะและก็ขอเน้นนะคะผู้ป่วยเบาหวานให้อาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะเส้นใยสูงควรให้ถึงวันละ40กรัมต่อวันนะคะนะ40กรัมก็ต้องมื้อหนึ่งก็ต้องมีผัก3ทัพพี3มื้อก็9ทัพพีนะคะนะจำไว้นะคะแล้วเรื่องอาหารที่ไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำนะคะนะไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำแล้วก็มีไกลมีระดับจะต้องดูตามระดับอะค่ะตามระดับของไกลซีมิกนะคะนะแต่เราจะเลือกหมวดที่มีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำนะคะนะและรวมไปถึงไกลซีมิกโหลดนะคะคือ GL นะคะนะก็ต้องเลือกที่มี GL ต่ำด้วยนะคะนะการจัดมื้ออาหารนี่สำคัญเพราะว่าการจัดมื้ออาหารจะต้องถ้าไม่กินยาเลยเนี่ยต้องจัดเท่าๆกันนะคะถ้าฉีดยาจะต้องดูฤทธิ์ของยาแล้วจัดอาหารให้สอดคล้องกับฤทธิ์ของยานะคะการคำนวณอาหารด้วยรายการอาหารแลกเปลี่ยนนี้นะคะเราจะต้องค่อยๆอธิบายได้รับการสอนเขาจะมีการสอนผู้ป่วยเบาหวานนะคะนะเราก็ดูนะคะนะก็ต้องดูสตรีผู้หญิงผู้ชายกิจกรรมทำงานหนักทำงานเบาทำงานอะไรนะคะแล้วก็น้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะเท่าไหร่แล้วถึงจะไปคำนวณพลังงานแล้วก็ไปคำนวณในตารางอาหารแลกเปลี่ยนแบบนี้อยู่ในตำราเรียบร้อยแล้วนะคะนะเป้าหมายนะคะแล้วเราจะต้องเป้าหมายว่าอย่างไรเรียกว่าควบคุมอาหารได้ดีดูที่ A1C นะคะ A1C ก็โดยทั่วไปก็ให้น้อยกว่า7นะคะน้อยกว่า7ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเท่านั้นนะที่ให้น้อยกว่า7นะคะทำอย่างไรล่ะ1จัดการให้เขาเรียนรู้สัดส่วนอาหารที่จะต้องกินแล้วก็ให้เขาวางแผนด้วยตัวเขาเองได้แล้วก็ให้เขาเลือกได้แล้วก็อย่างน้อยต้องกินผักมื้อละกี่ทัพพีคะ2ทัพพีแต่ถ้าเกิดจะให้มีไฟเบอร์เยอะมีใยอาหารเยอะก็ให้มื้อละ3ทัพพีแต่ทั้งนี้จะต้องดูด้วยว่าท้องไม่อืดนะคะสามารถกินได้นะคะกินอาหารให้ตรงเวลานี่สำคัญเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดนี่คงที่ใช่ไหมคะนะแล้วก็
ต้องสงสารเขาให้กินอาหารที่หลากหลายมีอาหารหลายชนิดให้กินนะคะไม่ใช่ว่ามาหาเราเสร็จแล้วเดินออกจากห้องไม่มีอะไรจะกินเลยนะคะเพิ่งเคยได้ยินบ่อยๆนะคะคราวนี้เราก็มาดูปัญหาทางโภชนาการปัญหาเบาหวานก็คือเรื่องของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก็คือกินไม่ถูกต้องขาดข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นการสอนนี่จะต้องสอนให้ชัดเจนว่าเขาจะต้องกินอะไรเท่าไหร่อย่างไรอะไรเท่าไหร่อย่างไรนะคะนะเราเป็นพยาบาลเราทราบนะคะเราทราบตารางอาหารแลกเปลี่ยนนะคะแต่เราจะต้องพูดให้เป็นภาษาที่ปฏิบัติก็คือเป็นช้อนเป็นทัพพีนะคะนะเราทราบเป็นกรัมแต่เราจะต้องพูดให้เป็นช้อนเป็นทัพพีเพื่อนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะคราวนี้เรามาฝึกตอบคำถามปัญหาของโรคเบาหวานทางสุขภาพว่ามีอะไรบ้างนะคะนะการประเมินสุขภาพทางโภชนาการโรคเบาหวานก็เหมือนกับทั่วๆไปก็คือมีการประเมินทางด้านขนาดรูปร่างของร่างน้ำหนักส่วนสูงนะคะน้ำหนักส่วนสูง BMI เหมาะสมไหมอันนี้สำคัญนะคะการตรวจการติดตามตรวจระดับน้ำตาลอันนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็การตรวจร่างกายการตรวจร่างกายอาจจะหวานจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าการมองเห็นตาเท้านะคะมีแผลไหมอันนี้จะต้องละเอียดแล้วนะเช่นซอกเล็บมีแผลไหมพยาบาลต้องดูนะคะมองเห็นดีไหมมีอาการบวมไหมนะคะนะจะต้องจัดอาหารให้มันตรงตามนั้นนะคะลองค่อยๆคิดดูว่าผู้หญิงผู้ชายน้ำหนักส่วนสูงทำงานอะไรนะคะนะแล้วก็เป็นเบาหวานมานานหรือยังนะคะแล้วก็ควบคุมด้วยอะไรอันนี้เป็นหัวใจที่เราจะต้องสอนให้เขาจัดการอาหารให้สอดคล้องตามนี้นะคะอย่างเช่นว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีA1C น้อยกว่า5โอ้มันแสดงถึงอะไรนะคะแสดงว่าเขาควบคุมอาหารได้ดีใช่ไหมคะใน3เดือนที่ผ่านมา A1C นี่จะบอกผลของพฤติกรรมที่รับประทานอาหารนะคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเพราะนั้นคนไข้จะไปหาหมออาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ไม่กินไม่ได้นะคะ A1C มันฟ้องค่ะนะคราวนี้มาดูว่าถ้าเกิดข้อ6นะคะดูข้อ6นะคะเป็นผู้หญิงนะคะส่วนสูงน้ำหนักสมดุลกันไหมไม่สมดุลนะคะน้ำหนักมากนะคะตรวจเลือด180มิลลิกรัมเยอะเกินไป LDL สูงไหมสูงเพราะฉะนั้นการจัดอาหารจะต้องเป็นยังไงคะดูเรื่องน้ำหนักเกินนะคะดูเรื่องไขมันดูเรื่องน้ำตาลนะคะเราจะต้องบอกสัดส่วนของการกินอาหารนี้ให้เขาให้ชัดเจนนะคะนะก็มีคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์คะ 50% โปรตีน 20% ไขมัน 30% นะคะหรือบางครั้งเขาอาจจะเรียงคาร์โบไฮเดรต 50ไขมัน 30โปรตีน 20ก็เป็น 5 3 2อย่างงี้ก็จำง่ายแต่นักศึกษาจะต้องจำไม่ได้นะว่าอะไร20% อะไร 30% โปรตีน 20% ไขมันเท่าไหร่คะ 30% คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่คะ 50% นะคะนะตรงนี้เราต้องออกข้อสอบแน่นอนนะคะไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคราวนี้มาดูว่าการจะประเมินหรือว่าการจะให้คำแนะนำเราจะต้องดูอะไรคะผู้หญิงผู้ชายทำงานอะไรส่วนสูงและน้ำหนักสมดุลกันไหม BMI เกินหรือเปล่าไขมันเป็นยังไงแล้วก็พฤติกรรมการกินข้อนี้ข้อ7นี้เขาบอกพฤติกรรมการกินว่าชอบกินกาแฟเย็นกาแฟสดใส่วิปครีมวันละ2แก้วแสดงว่าอันนี้ปัญหาทางโภชนาการอยู่ที่พฤติกรรมนะคะอยู่ที่พฤติกรรมนะต่อไปเราพูดถึงเรื่องโรคไตโรคไตนี่เป็นภาวะเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นภาวะที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียค่ารักษาเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะนะโรคไตมีหลายระดับการรักษาจะในระยะเฉียบพลันต้องรักษาให้หายนะคะนะมันหายได้ระยะแรกๆนี่มันหายได้นะคะก็ที่เราพบบ่อยก็จะมี acute glomerulonephritis นะคะโรคไตอักเสบแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ nephrotic syndrome อันนี้เป็นเรื้อรังนะคะโรคไตวายเฉียบพลันโรคไตวายเรื้อรังอันนี้เป็นโรคที่พบบ่อยนะคะแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงของนิ่วในไตนะคะค่ะเป้าหมายเราก็จะต้องปรับแรง
ดัดแปลงปรับอาหารให้เหมาะสมกับอะไรคะพยาธิสรีรภาพของไตการทำงานของไตเมื่อไตอักเสบต้องให้ไตพักเมื่อตับอักเสบก็ต้องให้ตับพักใช่ไหมคะนะตับมีหน้าที่อะไรแล้วก็จัดอาหารให้มันสอดคล้องไตมีหน้าที่อะไรก็ต้องจัดอาหารให้สอดคล้องถ้าเรากินอาหารไม่สอดคล้องก็จะทำให้ของเสียเนี่ยค้างอยู่ในร่างกายเพราะไตไม่สามารถขับออกไปได้นะคะและยังแถมมีการทำลายเนื้อไตออกไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้เรามาดู acute glomerulonephritis นะคะระยะนี้อาการเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดมีอาการรุนแรงของเสียมันค้างถ้าของเสียค้างต้องลดโปรตีนลงหรือว่าให้โปรตีนต่ำให้โปรตีนต่ำเขาเรียกว่า low protein นะคะนะเราจะต้องดูว่ามีของเสียข้างไหมมีภาวะยูเรียสูงไหมนะคะดูค่า BUN นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประเมินทางด้าน laboratory นะคะ assessment ต่อไปโรคไตอักเสบแบบเรื้อรังตะกี้เป็นแบบเฉียบพลันแล้วเรารักษาไม่ดีก็กลายเป็นเรื้อรังเรื้อรังนี่ก็ต้องกินอาหารดูตามผลแลบอีกนะคะว่ามีภาวะการข้างของยูเรียไหมนะคะมีภาวะยูริมเมียไหมถ้ามีจำกัดโปรตีนพลังงานเพียงพอในรูปของคาร์โบไฮเดรตนะคะนะให้ในรูปของคาร์โบไฮเดรตโรคตับก็ให้ไฮคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ถ้าโรคไตก็ให้พลังงานในรูปของคาร์โบไฮเดรตได้นะคะนะให้ได้ 50-60% เลยนะคะแล้วก็แล้วก็ดูในเรื่องของไขมันถ้าไขมันไม่สูงก็ให้ไขมันปกตินะคะให้ 25-30% ได้แต่ดูอาการบวมโรคไตเรื้อรังมักจะมีอาการบวมอาการบวมนี่ต้องจำกัดเกลือนะคะนะต่อไป nephrotic syndrome เราจะพบบ่อยนะคะโดยเฉพาะในเด็กนะคะบวมหน้ากลมเลยหน้ากลมเป็นพระจันทร์ moon face นะคะอันนี้สำคัญนะคะก็ต้องจำกัดน้ำดื่มและอาการบวมนะคะถ้าบวมมากจำกัดน้ำดื่มวันละ500 ซีซีใส่ขวดตั้งไว้เลยนะคะไม่กินน้ำที่อื่นถ้ากินน้ำที่อื่นให้เทน้ำตัวนี้ออกเพื่อตวงน้ำนะคะให้พลังงานเพียงพอให้ในรูปของคาร์โบไฮเดรตให้ในรูปของไขมันถ้าไขมันไม่สูงนะคะให้ไฮโปรตีนเนฟติกซินโดรมให้ไฮโปรตีนเพราะว่าเขาจะมีโปรตีนรั่วออกไปในทางปัสสาวะนะคะเขาเรียกว่าโปรตีนยูเรียนะคะโปรตีนที่ให้จะต้องเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีคือมีกรดไขมันจำเป็นคือ essential amino acid เนี่ยจำเป็นนะคะเช่นไข่นมเป็นต้นนะคะนะให้โปรตีนมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็จำกัดโซเดียมนะคะจำกัดน้ำและโซเดียมเนฟติกซินโดรมจำกัดน้ำและโซเดียมต่อไปไตวายมีเฉียบพลันและเรื้อรังนะคะไตวายเฉียบพลันนี่มันเป็นการทำงานของไตเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการข้างของเสียใช่ไหมคะแล้วก็สมดุลของน้ำและเกลือแร่และภาวะความเป็นกรดด่างมันเสียไปนะคะมันเสียไปเพราะว่าไตไม่ทำงานนะคะคราวนี้จะจัดอาหารอย่างไรดูเลยเพราะว่าภาวะยูเรียในเลือดเป็นยังไงถ้ามีภาวะยูริมิกให้จำกัดอาหารพวกโปรตีนนะคะเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีโปรตีนเลยถ้าบวมมากให้จำกัดน้ำดื่ม500 ซีซีต่อวันแล้วก็จำกัดพลังงานจัดให้มันเพียงพอนะคะนะอาจจะให้สัก30 กิโลแคลอรี่ต่อวันในรูปของคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะนะถ้าเป็นโรคไตก็จะต้องดูแลเรื่องโปรตีนและเกลือแล้วก็น้ำนะคะนะเกลือและน้ำถ้าเป็นโรคตับดูอะไรคะก็ดูแลเรื่องไขมันนะคะต่อไปไตวายเรื้อรังนี่เป็นนานนะคะก็จะอาจจะถึงขั้นระยะที่จะต้องไปถึงถ้าไม่ดูให้ดีก็ต้องฟอกไตใช่ไหมคะนะถ้าไตวายเรื้อรังเนี่ยนะคะดูเลยว่าการข้างของยูเรียเป็นอย่างไรนะคะดูผลแลบค่ะแล้วให้โปรตีนตามผลแลบนั้นพลังงานให้เพียงพอในรูปของคาร์โบไฮเดรตและไขมันโซเดียมและน้ำจำกัดตามอาการบวมและจำกัดโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมสูงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงได้แก่อะไรคะพวกผลไม้แห้งกล้วยส้มนะกล้วยส้มมะเขือเทศเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์และไข่ด้วยนะคะคราวนี้ไตวายเรื้อรังจนขั้นถึงทำงานได้น้อยกว่า 15% ต้องไปฟอกไตคนไข้ที่จะฟอกไตก็จะมีปัญหาเรื่องการจำกัดไอ้พวกอาหารเนี่ยต้องปรับให้มันพอดีซึ่งมันจะไม่อร่อยนะมันไม่อร่อยแล้วมันเป็นระยะยาวนะคะคนไข้ก็มักจะแบบว่าใกล้ๆฟอกไตก็ขอกินมันสักหน่อยนะคะแล้วก็ไปฟอกไตกลับมานะคะนะแบบนั้นบางทีถ้าฟอกไม่ทันก็จะมีอาการ
ก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะนะเพราะฉะนั้นการสอนคนไข้เนี่ยสำคัญมากในเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็โปรตีนนะคะโปรตีนนี้จะมีระยะฟอกไตก่อนฟอกไตให้โปรตีนค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่ามันมีการข้างของเสียหลังฟอกไตอาจจะสูญเสียโปรตีนไปกับการฟอกเลือดนะคะก็ให้ไฮโปรตีนให้ถึง1กรัมนะคะไขมันก็ให้ปกติก็ให้ 25-30% ยกเว้นกรณีที่มีไขมันในเลือดสูงคาร์โบไฮเดรตให้ 50-60% ได้สบายโพแทสเซียมก็ต้องจำกัดนะคะนะโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องจำกัดนะคะที่จะต้องจำกัดประมาณ 800-1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะนะเราก็ต้องดูว่าอาหารที่ให้โพแทสเซียมสูงนะอะไรบ้างนะคะตามที่ครูได้พูดไปแล้วโซเดียมจำกัด 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะน้ำปลา1ช้อนนะคะน้ำปลา1ช้อนมีโซเดียม400มิลลิกรัมนะคะนะปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับไตนะคะถ้าแพทย์ก็จะเป็นคนคำนวณแล้วเป็นคนบอกว่าส่วนใหญ่จะให้ดูปริมาณปัสสาวะบวกกับน้ำอีก500ซีซีนะคะอันนั้นเป็นส่วนใหญ่โรคไตเรื้อรังคนไข้มักจะขาดวิตามิน B6 วิตามิน D นะแล้วก็โฟลิกแอซิดแล้วก็เหล็กก็จะซีดนะคนไข้จะซีดนะคะนะแล้วก็พวกเกลือแร่สังกะสีและแคลเซียมเพราะฉะนั้นตอนเวลาคำนวณอาหารก็ต้องแนะนำหมู่ที่มีสารอาหารพวกนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นแบบประเมินโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะนะครูก็มีอยู่ข้างในหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในภาคผนวกนะคะนักศึกษาก็ไปดูนะคะปัญหาทางโภชนาการมันเป็นปัญหาถ้าโรคเรื้อรังมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับอาหารไม่ถูกต้องเมื่อกินอาหารไม่ถูกต้องไตมันก็จะเป็นไงคะมีของเสียข้างนะแล้วก็มีภาวะขาดน้ำขาดโซเดียมค่ะขาดแร่ธาตุนะคะอันนี้ปัญหาก็คือน้ำเกินโซเดียมเกินบวมอันนี้เป็นปัญหาหรือไม่ก็มีภาวะขาดอาหารได้รับอาหารไม่เพียงพอนะคะคราวนี้เรามาฝึกตอบคำถามอันนี้เรื่องที่นักศึกษาจะต้องทำนะคะคุณเน้นว่าจะต้องทำนะคะการประเมินประเมินสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตมุ่งเน้นเรื่องอะไรเรื่องภาวะทุพโภชนาการต้องดูด้วยนะคะนะ acute glomerular nephritis เป็นไงคะไตทำงานน้อยแต่ทำงานน้อยต้องให้โรโปรตีนนะคะให้โรโปรตีนแล้วก็บวมมีอาการบวมใช่ไหมคะบวมและปัสสาวะน้อยจำกัดน้ำและจำกัดเกลือนะคะสำคัญนะคะดูตามอาการเลยที่ครูบอกว่ามีอาการบวมจำกัดเกลือจำกัดน้ำนะคะนะถ้าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก็จะพบโปรตีนในปัสสาวะและมีการข้างของยูเรียอาหารที่จำกัดก็คืออะไรคะโปรตีนไม่เกินวันละ20กรัมนะคะ20กรัมเท่ากับโปรตีนประมาณ3ส่วนนะคะเนฟริติสซินโดรมนี่จะมีอาการบวมนะคะจะมีการบวมก็ต้องจำกัดน้ำและจำกัดเกลือเหมือนกันนะคะการจัดอาหารผู้ป่วยโรคไตที่เป็นโครนิกกลอมเมอโรเนฟริติสนี่จะต้องดูแลเรื่องของอาหารตามอาการด้วยนะคะนะว่ามีการข้างของยูเรียไหมถ้ามีการข้างของยูเรียก็ให้ลดอะไรคะให้ลดโปรตีนลงนะคะผู้ป่วยนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องดูด้วยนะคะน้ำหนักเกินไหมทำงานอะไรนะคะจะควบคุมอย่างไรให้น้ำหนักตัวให้พอดีก็เราก็มีสูตรคำนวณ นะคะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยนะคะนะภาวะยูริเมียเมื่อไหร่ก็ต้องจำกัดโปรตีนก่อนนะคะจำไว้เลยแล้วพออาการดีขึ้นแล้วค่อยๆเพิ่มโปรตีนขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูให้เซลล์ของไตมันทำงานดีขึ้นนะคะนะโรโปรตีนอาหารโรโปรตีนจะให้อะไรนะคะก็อาหารที่เป็นที่มีเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยน้อยลงนะคะนะก็ต้องคำนวณนะคะคำนวณตามรายการอาหารแรกต่อไปโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนักเดี๋ยวนี้เรื่องของน้ำหนักตัวนี้สำคัญมากจะทำให้เกิดโรคอะไรคะโรคไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดตีบเส้นเลือดที่สมองตีบเส้นเลือดที่หัวใจตีบนะคะนะเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าจัดการตั้งแต่ต้นเหตุคือการควบคุมเน้นการบริโภคเนื้อสัตว์แป้งข้าวนะคะเพราะแป้งข้าวนี่ถ้าเกินเมื่อไหร่ปั๊บก็จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเป็น LDL ได้นะคะไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะโภชนาการสำหรับการควบคุมน้ำหนักน้ำหนักตัวที่เหมาะสมต้องทราบด้วยว่าเท่าไหร่นะ 18.5 ถึง 22.9กิโลกรัมต่อตารางเมตรอันนี้เป็นเป้าหมายนะคะเป็นเป้าหมายที่ทุกคนควรจะเป็น
คือไม่เกิน BMI ไม่เกิน23นะคะนะเราจะควบคุมพลังงานอย่างไรพลังงานนี่สำคัญนะคะแม้ว่าควบคุมน้ำหนักก็ต้องกินอาหารให้สมดุลมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันบางคนบอกไม่ฉันไม่กินไขมันฉันจะกินโปรตีนอย่างเดียวไม่ได้นะคะบางคนบอกฉันไม่กินแป้งข้าวฉันจะกินโปรตีนอย่างเดียวกินโปรตีนอย่างเดียวมันอร่อยและมัน

ทำให้อิ่มใช่ไหมคะไม่ได้นะคะจะต้องกินคาร์โบไฮเดรต 50-60% ประมาณนั้นโปรตีน 15% ไขมัน 25-35% แล้วก็มีการออกกำลังกายนะคะนะสำคัญมากการลดน้ำหนักในผู้หญิงเนี่ยนะก็จะให้ประมาณไม่ต่ำกว่าประมาณ 1,200 กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะไม่ควรจะต่ำกว่านี้นะคะการปรุงอาหารก็ต้องสอนนะคะสอนเรื่องอะไรการปรุงอาหารใช้น้ำมันน้อยนะคะมีการกินอาหารทอดได้บ้างแต่ใช้น้ำมันน้อยถ้าเราไม่ให้กินเลยไม่ได้เดี๋ยวสักวันจะกินเยอะนะคะนะการควบคุมอาหารโปรตีนการเลือกอาหารไขมันอันนี้เป็นสำคัญคือในเรื่องของพฤติกรรมการวางแผนเมนูแพลนนิ่งนี่สำคัญนะคะต้องให้เขาวางแผนด้วยตัวเขาเองและต้องมีอาหารที่ชอบอาหารที่ใช่อยู่บ้างนะคะเพียงแต่ปรับให้มันน้ำมันน้อยหรือหวานน้อยนะคะเป็นต้นนะคะและการเลือกเครื่องดื่มที่สำคัญก็คือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องดื่มที่ผสมกับน้ำเชื่อมที่มีไฮฟรุกโตสนะคะเขาจะเขียน SFCS นะคะไฮฟรุกโตสคอนเซรัปอันนี้สำคัญนะคะค่ะอันนี้ว่าเป็นธงโภชนาการอันนี้ก็จะเป็นภาวะสมดุลถ้าเรากินอาหารเท่ากันใช้เท่ากันมันก็คงที่แต่ถ้าเราจะลดน้ำหนักให้กินอาหารน้อยกว่าน้อยลงไป500กิโลแคลอรี่นะคะครบ1สัปดาห์น้ำหนักตัวลดลงไปครึ่งกิโลกรัมนี่คือเป้าหมายที่การลดน้ำหนักที่ดีคือค่อยๆลดนะคะลดอาหารวันละเท่าไหร่คะ500กิโลแคลอรี่ครบ7วันน้ำหนักลดไปครึ่งกิโลกรัมนะคะนะอันนี้สำคัญนะคะจะต้องให้เขารู้จักจัดการอาหารด้วยตัวเองแล้วก็ทำเป็นนิสัยนะคะเขาเรียกว่าเป็นบริโภคนิสัยรับประทานผักและผลไม้ให้เพียงพอแล้วก็ไม่เลือกผลไม้ที่มีรสหวานจัดเกินไปนะคะนะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะได้รับอาหารและพลังงานไม่สมดุลเช่นที่ครูบอกว่าฉันไม่กินแล้วแป้งข้าวฉันกินโปรตีนอย่างเดียวแล้วฉันก็จะไม่กินไขมันไม่ใช่นะคะจะต้องกินกี่อย่างคะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันที่สมดุลกันคาร์โบไฮเดรต 50-60% โปรตีนต้องเท่าไหร่คะ 15-20% ไขมันเท่าไหร่คะ 25-30% จำไว้นะคะจำไว้ว่าจะต้องมี3อย่างนี้ที่สมดุลกันแล้วก็มีเกลือแร่วิตามินและน้ำต้องดื่มน้ำด้วยนะคะนะน้ำนี่จะต้องเพียงพอด้วยอันนี้ข้อมูลทางโภชนาการถ้าเราจะกินอะไรต้องดูฉลากโภชนาการนะคะดูฉลากโภชนาการนะมีโซเดียมเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่มีพลังงานเท่าไหร่กินแค่ไหนนะหนึ่งหน่วยบริโภคแค่ไหนเราจะต้องให้เขาจัดการชีวิตให้ลงตัวรวมถึงอารมณ์นะคะเครียดก็ทำให้คะเครียดก็กินเด้นะคะในชีวิตจริงมีอาหารเยอะแยะต้องบ่อยก็เผชิญให้ได้นะคะจะบอกว่าห้ามกินไม่ได้นะคะต้องเผชิญอันนี้ข้าวผัดแสนหรูนะคะตักมาสัก3คำหรือ1ทัพพีคือ4คำนะคะปลามีประโยชน์กินหมดนี่ได้มั้ยไม่ได้นะคะกินประมาณ4ช้อนกินข้าวนะช้อนกินข้าวตักนะคะแฮมเบอร์เกอร์กินได้มั้ยเศษ1ส่วน4เท่านั้นชีสเค้กอ่ะ2คำนะคะกาแฟล่ะกาแฟนี้ไม่ใส่วิปครีมและน้ำตาลน้อยนะคะจำไว้เลยว่าหวานน้อยหวานน้อยไม่วิปหวานน้อยไม่วิปทุเรียนกินไหมได้ค่ะทุเรียนสักประมาณครึ่งเม็ดนะคะนะครึ่งเม็ดแล้วเอาไปเก็บไว้ไกลๆไปเก็บไว้ไกลๆเลยนะคะนะอันนี้แล้วก็ต้องสอนเขาก็เดิมอ่ะคนที่น้ำหนักเกินก็กินอาหารพวกนี้มาก่อนใช่ไหมคะนะกินอาหารแบบนี้มาก่อนแล้วก็อยู่ๆก็บอกไม่ให้กินนะคะมันก็มีปัญหากันนะคะถ้าลดอาหารวันละ500กิโลแคลอรี่1สัปดาห์น้ำหนักลดไปเท่าไหร่คะครึ่งกิโลกรัมอันนี้เป็นหลักการเลยอันเราจะต้องสอนแค่กินอะไรกินเท่าไหร่กินอย่างไรท่องไว้เลยว่ากินแล้วก็จะต้องทำเป็นภาชนะแบบนี้นะคะนะเป็นอุปกรณ์แบบนี้นี่เรียกว่าช้อนกินข้าวนะคะหรือเป็นช้อนยาวๆก็ได้นะคะอันนี้ทัพพีอันนี้ข้าวมื้อละ1ถึง2ทัพพีผักมื้อละ2ทัพพีนะคะถึง3ทัพพีก็ได้นะคะแล้วก็เนื้อปลาประมาณ3ถึง4ช้อนกินข้าวแบบนี้ไปตักมาน้ำตาลไม่เกิน3ช้อนชาถ้าจะลดน้ำหนักนะคะน้ำตาลน้ำปลานะคะไม่เกิน3นะถ้าจะลดน้ำหนักมีจานใบ1ครึ่งนึงเป็นผักนะครึ่งนึงเป็นผักเซเนอร์4เป็นข้าวอีกเซเนอร์4เป็นเนื้อสัตว์และผลไม้1จานเล็กจำไว้ว่า1จานเล็กนะคะนะแบบนี้เป็นต้นมีผักหลายๆสี

นะควบคุมให้ดีว่าจะกินอะไรกินเท่าไหร่ขึ้นอย่าไปกินเรียนแบบเพื่อนนะคะผู้หญิงผู้ชายน้ำหนักตัวไม่เท่ากันอายุไม่เท่ากันทำงานไม่เหมือนกันกินไม่เท่ากันนะคะกินไม่เท่ากันนะคะกินอย่างไรต้องกิน3มื้อแล้วก็มื้อย่อยๆนะคะไม่งดมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะนี่ก็รูปแบบนี้นะคะนะ

0: น้ำมันทักสามน้ำตาลทักสามถ้าเราเกิดจะกินส้มตำก็ต้องใส่น้ำตาลน้อยหน่อยนะคะหรือว่ากินส้มตำไม่กินน้ำเพราะน้ำตาลน้ำปลามันอยู่ในน้ำนะคะในของคนนี้เมื่อเช้ากินหมูหวานนะคะน้ำเมื่อเช้ากินหมูหวานแล้วก็กินหมี่กรอบทอดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กินปีกไก่ทอดอีกไม่ได้นะคะทอดกินวันละครั้งทอดนี่กินให้กินวันละ1ครั้งนะคะนะกินแล้วต้องจดแล้วก็พิจารณาคราวนี้มาดูอาหารพวกนี้เหมาะกับคนไข้ไหมโรคไตกินได้นะคะถ้าโรคไตโรคตับเนี่ยกินขนมชั้นได้แต่ผู้สูงอายุกินไม่ได้มันเหนียวนะคะโรคไตโรคตับกินได้นะคะแต่โรคไตเนี่ยกินอาหารพวกนี้ไม่ได้มันเค็มนะคะมาดูอันนี้โรคตับกินอันนี้ได้เยอะนะคะโรคเบาหวานกินอย่างนี้เยอะไม่ได้นะคะโรคไตอันนี้จะต้องใส่น้ำปลาน้อยส้มตำเป็นอาหารที่แบบใครๆก็ว่าดูดีแต่จะมีอะไรคะมีน้ำตาลมีน้ำปลาเยอะเพราะฉะนั้นให้กินแบบยกก็คือไม่กินน้ำเฉาก๊วยโรคเบาหวานกินไม่ได้นะคะแต่โรคไตกินได้โรคตับกินได้นะคะนะแต่ละโรคกินได้ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ดูยำพวกนี้น้ำยำของคนไทยเนี่ยแซ่บนี่ประกอบไปด้วยเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานเพราะฉะนั้นไอ้เค็มกับหวานเนี่ยทำให้เกิดโรคนะคะทำให้เกิดโรคบางคนบอกฉันไม่กินนะไอ้ทอฉันกินยำแต่มันก็ไปเจอน้ำตาลเองนะคะนะแล้วก็ดูโอ้อย่างนี้โรคอะไรกินได้คะโรคไตกินไม่ได้นะโรคไตกินไม่ได้นะคะอย่างนี้โรคไตกินไม่ได้นะคะอย่างนี้โรคไตก็กินไม่ได้นะคะนะไส้กรอกนี่เป็นอาหารที่มีไขมันสูงโรคอะไรกินไม่ได้โรคตับนะคะอันนี้เบาหวานกินได้ไหมน้ำปลาหวานมีมะม่วงมันเปรี้ยวหรือมันมีสะเดามันขมแต่มันมีน้ำตาลเยอะแล้วก็มีเกลือเยอะนะคะมันเค็มและหวานโรคไตกับโรคเบาหวานอย่างนี้โรคไตกินไม่ได้นะคะนะคราวนี้มาฝึกการฝึกตอบคำถามนะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายจะลดน้ำหนักสักหนึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ดีไหมไม่ดีนะคะเขาต้องบอกว่าให้ประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์นะคะเดือนนึงก็2กิโลอย่างนั้นพอแล้วนะคะถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายว่าจะลดเยอะลด10วันได้2โลอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันทำให้อาหารไม่สมดุลนะคะนะทำให้ภาวะอาหารไม่สมดุลผู้หญิงผู้ชายส่วนสูงเท่าไหร่ BMI เท่าไหร่ต้องดูด้วยนะคะต้องดูด้วยนะคะระหว่างการควบคุมน้ำหนักเนี่ยจะต้องประเมินภาวะสุขภาพด้วยจะต้องได้รับอะไรเพียงพอนะสารอาหารได้รับอาหารกี่อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะคะนะดูให้เพียงพอนะคะแล้วก็แนะนำเรื่องการตั้งเป้าหมายนะคะใจร้อนไหมไม่ต้องเพราะมันอ้วนมานานแล้วนะคะค่อยๆลดนะคะสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัมก็วิเศษแล้วถือว่าเก่งมากแล้วต้องให้กำลังใจนะคะเรื่องสำคัญคือการให้กำลังใจกับอาหารที่เขาถูกปรับไปแล้วถ้าเขาปรับอาหารแล้วเขาจะติดเป็นนิสัยแล้วต่อไปก็จะสุขภาพดีนะคะวันนี้นะคะเราก็คุณเน้นเรื่องการไปตอบคำถามนะคะนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมให้เขารู้ว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่มีน้ำมันเท่าไหร่นะคะ you are what you eat นะคะนะเป็นอย่างนั้นค่ะให้นักศึกษาฝึกตอบปัญหานะคะที่ครูให้นะคะฝึกตอบปัญหาที่ครูให้วันนี้มีอะไรสงสัยไหมคะลองกลับไปทบทวนดูนะคะนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติอาจ
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
5: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
6: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
7: ้จะเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: สวัสดีค่ะนักศึกษาคราวนี้เราก็จะมาถึงหน่วยที่12นะคะเป็นเรื่องของโภชนาบำบัดในโรคระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็มะเร็งโภชนาบำบัดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของในชุดวิชา51107นะคะในส่วนที่3โภชนาบำบัดสำหรับการพยาบาลซึ่งจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8ถึง13คราวนี้เราอยู่ที่หน่วยที่12นะคะพอพูดถึงตัวนี้ค่ะเวลาอยู่กับหน่วยที่12เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนนะคะเช่นเดียวกันกับเนื้อหาตัวอื่นก็คือตอนที่ 12.1 เราจะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ตอนที่ 12.2 จะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอชตอนที่ 12.3 จะพูดถึงโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด3ตอนนะคะเราจะพูดไล่ไปทีละตอนค่ะทีนี้ก่อนจะทำความเข้าใจตอนที่เราจะอธิบายในแต่ละโรคโดยสังเขปเพราะนักศึกษาจะศึกษาโดยละเอียดจากชุดวิชาพยาธิสรีระแล้วก็ชุดอื่นๆที่เรียนไปแล้วนะคะตรงนี้เพียงแต่จะให้เนื้อหาเพื่อจะโยงเข้าไปสู่โภชนาบำบัดให้ถูกต้องค่ะในตอนแรกนะคะตอนที่ 12.1 เนี่ยโภชนาบำบัดสำหรับโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆเป็นโรคยอดนิยมนะคะของพวกเราเลยอัตราคนเป็นโรคภูมิแพ้สูงขึ้นตามลำดับนะคะเราก็เลยคิดว่าตัวนี้พยาบาลควรจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาบำบัดกับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้ดีนะคะเพราะว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคเป็นภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งนะคะโดยเกิดจากร่างกายของเราอะค่ะมีปฏิกิริยาตอบสนองมากกว่าปกติเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นทั้งหลายหรือที่เรียกว่าอัลเลอร์เจนหรือสารก่อภูมิแพ้ค่ะสารก่อภูมิแพ้ทุกวันนี้ที่ฮิตก็คือฝุ่นควันไรฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ขนสัตว์เลี้ยงแมลงต่างๆอะค่ะยาก็ได้นะคะหรืออาหารบางประเภทตอนนี้จะพบว่าในเด็กๆอะค่ะจะมีอาการแพ้อาหารมากขึ้นตามลำดับนะคะเราก็เลยอยากจะเรียนสาเหตุได้ส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรก็โทษไปก่อนที่โทษอย่างนี้เพราะว่าพบว่าคนที่มีภูมิแพ้เนี่ยมักจะมีคนในครอบครัวเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะตอนนี้ก็จะพูดถึง PM2.5 เยอะใช่ไหมคะทีนี้จริงๆอะค่ะหลังจากกล่าวถึงโรคภูมิแพ้เนี่ยโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะเจอตั้งแต่เด็กๆเลยในเอกสารการสอนจึงแนะนำให้เราดูแลเรื่องโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กด้วยโดยตั้งแต่การถ้าเจอในเด็กอะค่ะเขาเชื่อกันว่าถ้าจะทำให้ดีขึ้นนะคะรักษาโรคภูมิแพ้ตัวหัวใจสำคัญก็คือการส่งเสริมการรับกันให้เด็กได้นมแม่ค่ะนมแม่เนี่ยเราพบว่ามันมีงานวิจัยชัดเจนมากนะคะว่าเด็กที่ได้รับนมแม่เต็มที่อย่างเนี้ยตามที่กำหนดเนี่ยจะเป็นโรคภูมิแพ้น้อยกว่านะคะเพราะปัจจุบันเนี้ยมันเด็กจะแพ้พวกนมวัวเยอะขึ้นหรือสารอาหารอื่นเยอะขึ้นนะคะนอกจากนมแม่แล้วเนี่ยก็คือส่งเสริมพวกการรับประทานพวกเวโปร

ตีนพวกแมคโครไบโอติกส์แล้วก็อาหารต่างๆนะคะเช่นอาหารที่มีโปรไบโอติกพวกโยเกิร์ตกิมจิถั่วเน่าหรือกลุ่มวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็สารต่างๆอะค่ะพวกซิลิเนียมฟอร์โบนอยด์คอริซีนสังกะสีแล้วก็แมกนีเซียมพวกนี้นะคะนักศึกษาลองไปเช็คดูว่ามันจะมีตารางบอกไว้ในชุดวิชาทั้งชุดกับทั้งชุดที่ซ้ำกันนะคะว่าอาหารชนิดไหนที่มีสารเหล่านี้มากขึ้นในตอนที่ 12.2 เนี่ยนะคะจะพูดถึงภูมิคุ้มกันเหมือนกันแต่กลายเป็นโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเอชโรคนี้ตั้งแต่โควิดมาโรคเอชหายโรคเอชดูเหมือนจะซาลงแต่จริงๆยังมีอยู่นะคะเราก็เลยใส่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาพวกโภชนาบำบัดด้วยตัวโรคเอชหรือ Acquired Immunity Deficiency Syndrome เนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการติดเชื้อ HIV ด้วยนะคะคือเป็นเรื่องของการติดเชื้อ HIV ไวรัสซึ่งทำให้เกิดภูมิคุ้มกันของคนบกพร่องค่ะรวมทั้งโรคเอชที่เป็นระยะท้ายของการติดเชื้อ HIV โรคพวกนี้ค่ะลำพังภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยยังอาจจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแต่ผลจากภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยทำให้เขาเกิดการติดเชื้อหรือมีโรคแทรกซ้อนต่างๆได้อะค่ะเพราะว่าไวรัส HIV พอติดนานๆเนี่ยก็จะทำลายเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งที่เรียกว่า CD4ซึ่งทำให้เราพอภูมิคุ้มกันเหล่านี้ต่ำลงก็จะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะตัวสำคัญพวกวัณโรคโรคปอดเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นต้นนะคะค่ะนอกจากกลุ่มนี้มันจะแบ่งระยะของตามระยะของโรคนะคะออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่พอสมควรที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้กับผู้ป่วยโรคเอชที่เต็มขั้นขึ้นมาสูงต่อมาก็คือผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำลงจนกระทั่งบกพร่องแล้วก็เกิดความเจ็บป่วยได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นักศึกษาคงจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่ามาจากไหนบ้างส่วนใหญ่ก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์การใช้กระบอกเข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้ป่วยอะค่ะซึ่งทำให้เช่นเดียวกับอย่างที่3นะคะก็คือการสัมผัสเลือดหรือน้ำเหลืองของผู้ป่วย HIV ผ่านผิวหนังที่เปิดนะคะหรือว่าใช้ของมีคมร่วมกันพวกมีโกนนะคะอีกตัวนึงที่ตอนหลังเนี่ยน้อยลงก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกอ่ะเพราะตั้งแต่เรามีระบบการแพทย์ที่ดีขึ้นนะคะเราก็จะให้แม่ได้ยาทำให้การติดเชื้อจากแม่สู่ลูกน้อยลงนะคะแล้วก็การรับบริจาคโลหิตที่มีเชื้อ HIV ปนเปื้อนซึ่งตอนหลังๆเนี่ยก็น้อยลงนะคะเพราะจะมีการตรวจอย่างเข้มงวดขึ้นนะคะซึ่งการติดเชื้อก็จะแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็คือระยะติดเชื้อเฉียบพลันคนพวกนี้นะคะพอได้เชื้อใหม่ๆอะค่ะตอนนี้เราดูโควิดเป็นตัวเทียบก็ได้นะคะส่วนใหญ่พอได้เชื้อใหม่ๆยังจะมีอาการไม่มากค่ะแล้วก็ยังไม่มีภูมิต้านทานขึ้นมาส่วนใหญ่บางคนก็จะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดจะพบว่าไวรัสนะคะจะคล้ายๆกันนะคะจะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดไอจามปวดเมื่อยแล้วก็บางส่วนก็ไม่มีอาการแล้วก็ระยะที่2นะคะระยะที่ยังไม่ปรากฏอาการก็คือไวรัสตัว HIV ไวรัสเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกายแล้วนะคะภูมิต้านทานก็เริ่มมีตรวจเชื้อก็จะเจอเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะแล้วก็มีสารภูมิคุ้มกันต่อโรคตัวนี้ช่วงนี้นะคะอาจจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นพาหะก็ได้เพราะว่าสามารถจะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ระยะที่3ค่ะเริ่มมีอาการแล้วก็คือกลุ่มนี้ค่ะเริ่มมีอาการอย่างที่บอกอะค่ะ CD4 จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีการติดเชื้อก็เลยมีอาการขึ้นมาอาการที่พบบ่อยๆก็คือการติดเชื้อราทำให้มีฝ้าขาวในปากมีตุ่มคันขึ้นตามแขนขาต่อมน้ำเหลืองที่คอโตนะคะมีไข้เรื้อรังท้องเสียเรื้อรังน้ำหนักลดปวดกล้ามเนื้อและข้อและระยะสุดท้ายนะคะระยะที่เราเรียกว่าเป็นระยะโรคเอชแล้วค่ะก็คือ CD4 เนี่ยจะลดลงมากเลยแล้วก็จะพบแพทย์ด้วยอาการติดเชื้อทั้งหลายซึ่งจะรุนแรงมากนะคะอาจจะเรียกเป็นติดเชื้อฉวยโอกาส opportunistic disease ได้อะค่ะก็จะเจอโรคแปลกๆที่คนธรรมดาเราจะไม่ค่อยเป็นนะคะเช่นการติดเชื้อพวกแบคทีเรียไวรัสหรือว่าโปรโตซัวทั้งหลาย

ทีนี้โภชนาบำบัดสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะจะขออนุญาตพูดรวมๆกันไม่ว่าจะอยู่ในระยะไหนอะค่ะอย่างแรกเลยเราควรจะแนะนำผู้ป่วยทั้งหลายเนี่ยนะคะให้รับประทานอาหารครบ5หมู่อันนี้สำคัญมากนะคะแล้วอาหารเหล่านี้ก็ควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ให้พลังงานสูงค่ะโดยเฉพาะโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยควรบริโภคเนื้อสัตว์ปีกไร้มันไร้หนังอย่างเดิมนะคะเหมือนโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดทั้งหลายคุณทานปลาเยอะๆทานไข่ทานถั่วและในส่วนของไขมันนะคะเนื่องจากยาผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะก็จะได้รับยาต้านไวรัส HIV ซึ่งจะมีผลกับการเผาผลาญไขมันซึ่งอาจจะทำให้ไขมันในเลือดสูงได้นะคะก็ควรจะเลือกให้ผู้ป่วยแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยจำกัดลดการบริโภคไขมันนะคะโดยการเลือกบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือโอเมก้า3อันนี้เราสามารถจะทบทวนกลับไปทบทวนอาหารเหล่านี้ในหน่วยที่9ได้นะคะเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงค่ะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะก็ควรจะรับประทานให้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกถ้าจะให้ดีเป็นของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกธัญพืชเต็มเมล็ดข้าวกล้องข้าวซ้อมมือค่ะทานทุกมื้ออาหารนอกจากนี้นะคะก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องคิดมากนะคะจะอยู่ในผักและผลไม้อะค่ะรวมถึงเช่นเราควรจะบอกผู้ป่วยให้รับประทานผักและผลไม้มากๆนะคะวันละ5ส่วนเช่น1ส่วนจะเท่ากับผลไม้1ผลหรือผักสดชามใหญ่ผลไม้แห้ง1ถ้วยหรือน้ำผลไม้คั้นสด1ถ้วย1แก้วนะคะก็จะนำผู้ป่วยไปอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดอาหารเสริมก็ได้นะคะอาหารเสริมเชิงแคลเซียมหรือวิตามินแต่ถ้าผู้ป่วยจำเป็นหรือว่ามีอยู่เราก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยทานได้นะคะอีกตัวนึงที่น่าจะแนะนำสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือให้ดื่มนมนะคะหรือผลิตภัณฑ์ของนมร่วมด้วยถ้าไม่มีอาการท้องเสียมากนะคะพอมีอาหารที่ควรทานก็จะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะแน่นอนเลยค่ะของต้องห้ามทั้งหลายนะคะสุราไวน์เบียร์เนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะจะไปทำลายวิตามินบางชนิดแล้วก็ทำให้ร่างกายสุดโทรมพอพูดถึงแอลกอฮอล์ก็จะพูดถึงบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะก็ควรจะแนะนำผู้ป่วยว่าไม่ควรสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็ลดอาหารจำพวกของหวานจัดลดจัดๆนะคะโดยเฉพาะพวกน้ำตาลนะคะพวกหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเพราะว่าคนไข้อาจจะทำให้ผู้ป่วยท้องเสียง่ายค่ะลดอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเพราะว่าระบบย่อยอาหารอาจจะไม่ค่อยดีนะคะอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเด็ดๆก็พวกน้ำอัดลมอาหารหมักดองค่ะอีกอันนึงนะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ดิบๆก็คือจริงๆก็ควรจะทานแต่อาหารสุกร้อนมีประโยชน์นะคะอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ดิบๆเนี่ยที่บ่อยๆที่เจอเนี่ยพวกทะเลค่ะปลาล่าไข่ปลาดิบแล้วก็พวกไข่ลวกทั้งหลายนะคะเพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยท้องเสียได้ง่ายขึ้นค่ะเราจบจากตรงภูมิคุ้มกันไป2ตอนแล้วนะคะก็คือพวกโรคภูมิแพ้ซึ่งเรากล่าวถึงโภชนาบำบัดตั้งแต่เด็กกับผู้ป่วยเอดหรือ HIV มาถึงตอนสุดท้ายค่ะตอนที่ 12.3 โภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตอนนี้ก็เป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนไทยเลยนะคะมาทำความรู้จักโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต่างๆนะคะของภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยมีการเปลี่ยนแปลงพวกพันธุกรรมของเซลล์ทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งที่เติบโตได้นะง่ายมากไม่อยู่ในความควบคุมที่เหมาะสมทำให้เราเจอก้อนเนื้อนอกจากนี้นะคะมะเร็งเนี่ยพอโตมากๆก็จะรบกวนการทำงานของเซลล์ปกติในอวัยวะดังนั้นทำให้ทำงานไม่ได้แล้วก็กระจายไปตามอวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายด้วยผ่านระบบโลหิตหรือว่าต่อมน้ำเหลืองนะคะมะเร็งเนี่ยจริงๆมันมีการรักษาอยู่หลายแบบนะคะซึ่งนักศึกษาจะไปศึกษาโรคตอนนั้นนะคะเช่นถ้าผู้ป่วยมะเร็งระยะต้นหรือในส่วนที่ผ่าตัดได้เนี่ยแพทย์ก็อาจจะให้ผ่าตัดซึ่งตรงนี้เราก็จะไปพูดถึงโภชนาบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดใช้ตรงนั้นนะคะในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งโดยทั่วๆไปตรงนี้จะพูดถึงผู้ป่วยมะเร็งทั่วๆไปยังไม่ได้พูดถึงเฉพาะไปถึงการรักษาอื่นๆเช่นการรังสีรักษาหรือเคมีบำบัดนะคะ
คือโดยทั่วๆไปอะค่ะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยควรจะรับโปรตีนสูงๆอะค่ะโดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อปลาอาหารทะเลเนื้อไก่เนื้อหมูไข่และนมผลิตภัณฑ์จากนมด้วยนะคะควรจะให้สูงขึ้นประมาณ 12-15 กรัมต่อน้ำตัว1กิโลกรัมชูโปรตีนขึ้นนะคะตามๆกันมาก็คือคาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็แนะนำพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับร่างกายมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะได้แก่ข้าวซ้อมมือนะคะหรือว่าข้าวโพดข้าวบาเล่ข้าวสาลีลูกเดือยต่อมานะคะไขมันร่างกายยังจำเป็นต้องได้รับไขมันตลอดนะคะเพราะว่าไขมันเนี่ยมีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้ละลายและทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันพวก A E D K ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรับประทานไขมันด้วยแต่ว่าควรจะเลือกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอะค่ะซึ่งจะพบบ่อยๆพวกน้ำมันรำข้าวพวกโอเมก้า3อันนี้กลับไปดูในหน่วยที่9นะคะโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงตัวนี้ก็จะได้อยู่ค่ะแล้วส่วนอื่นๆก็คือวิตามินจากผักผลไม้แล้วก็น้ำอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คืออาหารที่เก่าค้างมีราขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเกิดโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งตับตอนนี้จะพูดถึงตัวส่วนของอาหารพวกถั่วลิสงที่มีอัลฟาท็อกซินมากๆจะต้องหลีกเลี่ยงอะค่ะแล้วก็เขาก็จะพูดถึงการที่จะต้องลดหรือว่าเลี่ยงไปเลยอาหารที่ผ่านกระบวนการดองเค็มเช่นอาหารปิ้งย่างลมควันนะคะหรือว่าอาหารที่ถนอมด้วยเกลือไนเตรตไนไตรค่ะเช่นพวกแหนมไส้กรอกเนื้อเค็มปลาเค็มปลาของอร่อยทั้งนั้นนะคะแต่ไม่ควรแล้วก็อาหารสุกๆดิบๆที่เรียนไปแล้วและแน่นอนค่ะก็ควรจะงดหลีกเลี่ยงทั้งการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ยาสูบการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลทางโภชนาการเนี่ยเช่นกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหรือเป็นมะเร็งเนี่ยเราจะต้องดูแลคนทั้งคนเลยเราไม่สามารถจะอธิบายเฉพาะอาหารได้โดยที่ไม่ดูว่าเขาป่วยเป็นอะไรดัง medical model หรือตอนนี้ญาติพี่น้องหรือว่าสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงโภชนาการอาหารปกติเขาทานอะไรอยู่เขาเป็นอยู่ยังไงคะแล้วก็เขามีความเชื่อยังไงบ้างเหล่านี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่เวลาก่อนที่จะใช้กระบวนการพยาบาลนะคะเราจะต้องมองคนทั้งคนเลยให้ชัดเจนแล้วนักศึกษาก็จะเข้าสู่กระบวนการพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลทางโภชนาการก็จะมี5ขั้นตอนเหมือนกันในทุกๆหน่วยของโภชนาบำบัดที่เรากล่าวถึงในชุดวิชานี้นะคะก็คือการประเมินทางโภชนาการซึ่งเราจะประเมินง่ายๆจากน้ำหนักส่วนสูงลักษณะร่างกายโดยทั่วๆไปนะคะเช่นผิวหนังแตะแห้งไหมตาแห้งมีอาการขาดวิตามินไหมรวมทั้งการใช้เครื่องมือประเมินที่ได้กล่าวถึงในหน่วยต้นๆแล้วนะคะตั้งแต่หน่วยที่8มาเรื่อยๆค่ะจะพูดถึงเครื่องมือเหล่านี้ซึ่งในสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่งเนี่ยอาจจะเลือกใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันนะคะนักศึกษาอาจจะได้เรียนรู้จากเครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการเหล่านี้เพื่อการนำไปใช้แต่นำมาใช้ที่สำคัญก็คือเราจะเอากับการประเมินทางโภชนาการควบกับบริบทของคนทั้งคนนะคะมาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการของผู้ป่วยเหล่านี้หลังจากวินิจฉัยเสร็จเราก็จะวางแผนว่าจะให้การพยาบาลยังไงโดยการวางแผนเนี่ยเราจะต้องตั้งเกณฑ์นะคะไว้เพื่อจะใช้ในการเอาไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลว่าทำแล้วเนี่ยอะไรดีขึ้นผู้ป่วยเรามีภาวะโภชนาการอะไรดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การประเมินผลทางการพยาบาลแล้วก็เอามาวนวัฏจักรของการประเมินทางโภชนาการสำหรับผู้ป่วยหนึ่งรายซึ่งแต่ละระยะของโรคอะค่ะที่เรียนว่าแต่ละโรคจะมีระยะของเขาซึ่งอาจจะต้องนักศึกษาจะต้องใช้กระบวนการในการดูแลทางโภชนาการเนี่ยให้ตรงกับระยะแล้วก็ดูแลคนทั้งคนค่ะในหน่วยที่12นะคะโภชนะบำบัดสำหรับโรคภูมิแพ้แล้วก็มะเร็งก็ได้สรุปเรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในชุดวิชานี้มากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
8: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่7หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูสถิติสักเล็กน้อยนะคะร้อยละ30ของอาคารทั่วโลกนะคะมีการวิจัยพบว่าอาจจะมีปัญหาด้านคุณภาพของอากาศในอาคารนะคะแล้วก็อาจจะมีปริมาณของสารมลพิษที่สูงกว่าภายนอกอาคารถึง100เท่านะคะฟังตัวเลขแล้วเป็นยังไงคะน่ากลัวไหมนะคะนี่ก็คือมีการวิจัยแล้วนะคะว่าคุณภาพอากาศในอาคารเนี่ยนะคะมีสารมลพิษนะคะต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่เรามองไม่เห็นแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีอันตรายมากกว่ามลพิษอากาศที่อยู่รอบนอกอาคารนะคะซึ่งมลพิษปัญหาของมลพิษอากาศในอาคารเนี่ยเกิดขึ้นจากหลายๆแหล่งกำเนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศจากภายนอกนะคะที่มีการรั่วไหลเข้ามาสู่อาคารภายในนะคะผ่านรอยรั่วต่างๆของอาคารอย่างเช่นตามขอบประตูหรือว่าขอบบานหน้าต่างแล้วก็ช่องเปิดต่างๆนะคะจากที่เขาเก็บสถิติมานะคะพบว่าปัญหาของการร้องเรียนนะคะจากปัญหาของมลพิษของอากาศภายในอาคารเนี่ยส่วนหลักๆนะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือร้อยละ52เนี่ยเกิดขึ้นจากการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะอย่างเช่นการออกแบบที่ไม่ถูกต้องมีการกระจายอากาศภายในอาคารไม่ดีอุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะสมนะคะมีแหล่งมลพิษภายในระบบระบายอากาศนะคะที่อยู่ภายในอาคารลำดับถัดมานะคะก็คือประมาณร้อยละ16เกิดขึ้นจากสารปนเปื้อนที่อยู่ภายในอาคารนะคะอย่างเช่นไอระเหยของน้ำยาทำความสะอาดที่มีสารตัวทำละลายหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อราเป็นต้นนะคะร้อยละ13นะคะถัดมาร้อยละ13ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ร้อยละ10นะคะเกิดขึ้นจากมลภาวะภายนอกอาคารอย่างเช่นมลพิษจากการจราจรควันฝุ่นละอองเกสรต่างๆนะคะร้อยละ5เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนทางด้านชีวภาพร้อยละ4นะคะสุดท้ายเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งอาคารนะคะถัดมานะคะสารมลพิษภายในอาคารเราจะแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นมลพิษอากาศทางอินทรีย์มลพิษอากาศอนินทรีย์แล้วก็อนุภาคทางชีวภาพนะคะเรามาดูประเภทแรกนะคะที่เป็นมลพิษอากาศอนินทรีย์นะคะหรือว่า inorganic air pollution นะคะอันนี้ก็จะเป็นอนุภาคขนาดเล็กนะคะที่เข้ามาในอาคารโดยที่มาจากอากาศภายนอกนะคะจำนวนอนุภาคที่เข้าสู่อาคารจะขึ้นอยู่กับระบบระบายอากาศในอาคารนะคะว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะคะมลอนุภาคขนาดเล็กนะคะจะมีอยู่2แบบนะคะเราจะเรียกว่า PM 10หรือว่า PM 10นะคะแล้วก็ PM 2.5 นะคะจะเป็นคำที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีการพูดถึง PM 2.5 PM 2.5 นะคะ PM 10นะคะอันนี้ก็คือไอ้ตัว10เลข10เลข 2.5 เนี่ยก็ขนาดของอนุภาคนะคะที่เราพูดถึงนะคะ PM 10ก็มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ PM 2.5 ก็จะเป็นขนาดเล็กๆนะคะนี่ก็จะเป็นสัดส่วนของเมื่อเขาเทียบนะคะกับผมของมนุษย์นะคะอันนี้ก็คือ PM 10ก็จะมีขนาดเท่าตัวสีเหลืองๆนี้นะคะแล้วก็ PM 2.5 ก็คือเม็ดสีแดงๆเล็กๆนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีขนาดที่เล็กมากนะคะโดยที่สัดส่วนนะคะที่มีผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์นะคะก็คือถ้า PM 10นะคะ150ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะจะสามารถเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในระยะสั้นร้อยละ5นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมี100นะคะ PM 10 100หรือว่า PM 2.5 50นะก็จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในระยะสั้น 2.5% นะคะแล้วก็ถัดมานะคะ75นะคะ PM 10 75แล้วก็ PM 2.5 37.5 นะคะจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตระยะสั้นนะคะ 1.2 ร้อยละ 1.2 แล้วก็สุดท้ายนะก็คือเป็นระดับที่กำหนดไว้ใน Air Quality Guideline นะคะว่าเริ่มเป็น
ระดับที่มีผลกระทบกับร่างกายของมนุษย์นะคะก็คือ PM 10เนี่ยนะคะ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ PM 2.5 ก็คือ25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับที่เขากำหนดเอาไว้เป็นมาตรฐานนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนแล้วก็ไฟนะคะจะมีแร่ใยหินแอสเบสตอสนะคะเป็นส่วนผสมซึ่งใช้กันมากในงานก่อสร้างนะคะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ไฟนะคะกระดาษอัดวัสดุเคลือบสีนะคะหรือว่าแผ่นปูพื้นต่างๆนะคะนี้ก็คือทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่อยู่อาศัยโดยที่เกิดโรคนะคะที่เราเรียกว่าแอสเบสโทซิสนะคะมะเร็งเยื่อหุ้มปอดหรือว่ามะเร็งปอดได้ก๊าซจากควันสูบบุหรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งมลพิษชนิดอนุภาคที่สำคัญในอากาศภายในอาคารเช่นเดียวกันนะการสูบบุหรี่ร่วมกับก๊าซเรดอนในอาคารเดี๋ยวมาดูนะคะว่าก๊าซเรดอนคืออะไรอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดมากขึ้นนะคะหรือว่าทำให้เกิดโรคหอบหืดแล้วก็ภูมิแพ้นะคะมากกว่าเด็กที่ไม่ได้สัมผัสกับควันบุหรี่ถัดมานะคะเป็นก๊าซโอโซนนะคะอันนี้ก็คือเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาโฟโตเคมีคอลนะคะภายใต้แสงอาทิตย์จากการทำปฏิกิริยาของไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็สารอินทรีย์ระเหยนะคะโอโซนเกิดขึ้นจากการแตกตัวของก๊าซออกซิเจนปกติก๊าซออกซิเจนก็คือ O ห้อย2นะก๊าซโอโซนก็คือ O ห้อย3นะคะก็คือออกซิเจนแตกตัวเป็น O กับ O แล้วก็มาจับตัวกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ใช้ O 3ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นก๊าซโอโซนนะคะเกิดจากการแตกตัวของก๊าซออกซิเจนเมื่อมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงเดินทางผ่านนะโอโซนก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพของผู้ที่ได้รับการสัมผัสอย่างมากที่ความเข้มข้นต่างๆกันนะคะอันนี้ก็นักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอนได้นะคะถัดมานะคะก๊าซเรดอนนะคะอันนี้จะเป็นก๊าซที่พบมากนะคะในอาคารนะคะเป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่สะสมอยู่ในอาคารเกิดขึ้นเนื่องจากก๊าซเนี่ยสามารถเข้าสู่อาคารได้จากแหล่งกำเนิดที่เป็นธรรมชาติต่างๆงั้นแหล่งกำเนิดของก๊าซเรดอนนะคะจะมีอยู่4แหล่งใหญ่ๆนะคะก็คือยูเรเนียมที่อยู่ในดินจากน้ำบาดาลจากวัสดุก่อสร้างแล้วก็จากก๊าซธรรมชาติเองนะคะก๊าซเรดอนจะมีคุณสมบัติที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถดีเทคมันได้นะคะว่ามีก๊าซเรดอนอยู่ในอาคารนะคะทำให้เกิดอันตรายค่อนข้างมากนะคะก็เรดอนก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดในมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นทางพาธเวย์นะคะของก๊าซเรดอนที่เข้าสู่ภายในอาคารนะคะประเภทถัดมาเป็นมลพิษอากาศอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกแอร์พอลูชันนะคะสารอินทรีย์ระเหยหรือว่าโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลหรือว่า VOC นะคะเราจะพบส่วนใหญ่นะคะก็คือเราจะเจอตัวนี้นะคะ VOC นะนี่จะเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเกิดทำให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาวอย่างเช่นเบนซีนนะคะก็จะทำให้เกิดโรคมะเร็งนะถ้าเกิดได้รับการสัมผัสเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะตัวอย่างของการเกิดก๊าซแล้วก็สารระเหยภายในอาคารนะคะประการแรกก็คือการปล่อยสารจากอุปกรณ์สำนักงานต่างๆนะคะอย่างเช่นสารประกอบอินทรีย์หรือว่าโอโซนนะการใช้สารตัวทำละลายหมึกพิมพ์แอมโมเนียนะคะการใช้สารกำจัดสัตว์รบกวนแล้วก็แมลงการปล่อยสารจากโรงซ่อมห้องปฏิบัติการกระบวนการทำความสะอาดซึ่งมีการใช้สารเคมีในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์หรือว่าเป็นน้ำนะคะสารมลพิษจากมอเตอร์ของลิฟต์แล้วก็ระบบเครื่องจักรคนอื่นๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกสารที่ใช้ในการหล่อลื่นต่างๆนะคะสารระเหยอินทรีย์จากวัสดุตกแต่งใหม่ๆในอาคารนะคะหรือว่าอาคารใหม่นะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเข้าไปในอาคารที่มีการสร้างใหม่นะคะเราจะได้กลิ่นนะคะโอ้กลิ่นใหม่จังเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสารอินทรีย์ระเหยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะของยาฆ่าแมลงนะที่ใช้ในการป้องกันแล้วก็กำจัดสัตว์ต่างๆนะคะอย่างเช่นกำจัดยุงแมลงวันแมลงสาบนะคะลิ้นหรือว่าแมลงบินเล็กๆในบ้านเรือหรือว่าในสถานที่ต่างๆนะคะสำหรับยาฆ่าแมลงก็จะมีอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะรูปแบบแรกก็คือเราเรียกว่าแอโรซอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบรรจุของเหลวลงในกระป๋องอัดความดันนะคะแล้วก็มีปริมาณของสารออกฤทธิ์เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะถูกปล่อยออกมารูปของสเปรย์หรือว่าหมอกควัน
อันถัดมานะคะก็คือเบสนะคะอันนี้จะเป็นการผสมของสารออกฤทธิ์กับสิ่งที่เราให้แมลงกินนะคะเมื่อแมลงกินเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกับร่างกายของมันทันทีดังนั้นเนี่ยก็ควรจะจัดเก็บให้ปลอดภัยจากเด็กสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมายนะคะที่เราต้องการจะกำจัดนะคะถัดมานะคะก็เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าช็อกนะคะก็คือเป็นการผสมสารออกฤทธิ์กับผงแป้งนะก็จะทำให้เกิดผลกับแมลงโดยการสัมผัสกับสารออกฤทธิ์นะคะที่เป็นลักษณะที่เป็นช็อกนะคะถัดมาเป็นยาจุดกันยุงนะคะเป็นการผสมสารออกฤทธิ์กับขี้เลื่อยนะคะเมื่อจุดยากันยุงก็จะทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ส่งผลทำให้สารออกฤทธิ์กลายเป็นไอระเหยนะคะออกมาแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำจัดแมลงถัดมานะคะเป็นแผ่นกำจัดยุงไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ใช้ความร้อนในการทำให้สารออกฤทธิ์ระเหยเป็นไอนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำจัดแมลงเช่นเดียวกับยาจุดกันยุงนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ใช้ไฟฟ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้แล้วนะคะสำหรับแผ่นกำจัดยุงไฟฟ้าลักษณะนี้ลักษณะที่3นะคะของสารมลพิษที่อยู่ภายในอาคารก็คือเป็นอนุภาคทางชีวภาพนะคะตัวแรกนะคะก็คือเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะจะทำให้เกิดอาการแพ้กับคนสัตว์แมลงไรจุลินทรีย์นะทำให้เกิดสารก่อภูมิแพ้นะคะอย่างเช่นขนสัตว์นะคะบางคนก็แพ้ขนสัตว์ขนแมวขนสุนัขนะคะน้ำลายอุจจาระปัสสาวะหรือว่าชิ้นส่วนของเซลล์ประเภทที่2นะคะก็คือรานะคะนี้ก็สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ชื้นนะคะในบ้านที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผนังบ้านเนี่ยเกิดเชื้อรานะอาจจะมาจากท่อน้ำที่เดินไว้ภายในบ้านนะคะความชื้นก็จะเป็นสาเหตุของเชื้อราที่เกิดขึ้นฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเชื้อราที่เกิดขึ้นตามผนังบ้านนะอาจจะเป็นผนังที่มีชื้นสะสมนะคะหรือว่าเป็นบ้านร้างที่ไม่ค่อยไม่มีคนใช้นะไม่มีอากาศถ่ายเทนะคะมีการสะสมความชื้นเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียเชื้อรานะคะแล้วก็มีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นไรฝุ่นนะก็จะเป็นสัตว์อันนี้ขยายใหญ่มากเลยนะคะก็คือเป็นสัตว์ที่รบกวนคล้ายๆกับแมลงขนาดเล็กจิ๋วนะคะจะอยู่ในหมอนในที่นอนผ้าห่มพรมเสื้อผ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องเบาะนิ่มๆนะคะการสัมผัสกับไรฝุ่นเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดโรคหอบหืดได้นะกรณีที่มีอาการเล็กน้อยก็ทำให้เกิดน้ำมูกไหลนะคะมีน้ำตานะคะทำให้ตาเยิ้มมีการจามเป็นครั้งคราวนะถ้าเกิดมีอาการรุนแรงนะคะก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือว่าเรื้อรังนะคะทำให้เกิดแรงดันในโพรงใบหน้านะคะหรือว่ามีอาการหอบหืดรุนแรงนะคะเรื้อรังได้ถัดมานะคะก็คือจุลชีพหรือว่าไมโครออร์แกนิซึมนะคะนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็มีลักษณะเยอะแยะมากมายนะคะหลายๆสปีชีส์นะคะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการขยายให้มองเห็นได้นะคะจุลชีพที่อาศัยอยู่ในอากาศนะคะโดยการเกาะติดอยู่กับอนุภาคของฝุ่นละอองถ้าเกิดฝุ่นละอองนะคะในที่อยู่อาศัยเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็เบานะคะก็จะทำให้มันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานก็คือมันเกาะอยู่กับฝุ่นละอองนั่นเองนะคะแล้วก็แพร่กระจายไปในระยะที่ไกลจากการพัดพาของกระแสลมนะคะถัดมานะคะเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษอากาศภายในอาคารนะคะก็จะมีชนิดของมลพิษอากาศหลากหลายชนิดนะคะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือว่า CO2 นะนี้จะเกิดขึ้นจากการเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานของมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่าถูกนำออกจากร่างกายโดยการหายใจออกนะคะหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะถัดมาคือคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่า CO อันนี้เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่หรือว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากการหุงต้มการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ต่างๆนะคะถัดมาคือฟอร์มาลดีไฮด์นะคะจะเกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างที่นำมาสร้างหรือว่าตกแต่งภายในอย่างเช่นไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะผ้าที่มีฟอร์มาลดีไฮด์เรซินเป็นส่วนผสมหรือว่าในควันบุหรี่ถัดมานะคะคือสารระเหยอินทรีย์นะคะหรือว่า total VOC อันนี้จะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้การปรุง

อาหารวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าตกแต่งภายในอาคารอย่างเช่นสีสารเคลือบนะคะเงาไม้ต่างๆกาวสารทำละลายเฟอร์นิเจอร์สารกำจัดแมลงนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ทั่วไปในครัวเรือนนะคะอย่างเช่นน้ำยาทำความสะอาดน้ำยารีดผ้าเรียบเป็นต้นนะคะถัดมานะคะรูปแบบของฝุ่นขนาดเล็กนะคะ respirable suspended particle นะคะ particulate อันนี้ก็จะเป็นฝุ่นทั่วไปนะคะควันบุหรี่นะคะฝุ่นผ้าเส้นใยแร่ใยหินนะคะสปอร์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้แบคทีเรียไวรัสนะคะรวมถึงฝุ่นควันจากการจราจรนะคะถัดมานะคะเรดอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของแร่เรเดียมนะคะปะปนอยู่ในดินในหินทั่วไปบนพื้นโลกนะคะแบคทีเรียทั้งหมดนะคะแบคทีเรียก็จะเจริญเติบโตต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือมีแหล่งอาหารมีแหล่งน้ำขังนะอย่างเช่นถาดรองน้ำในระบบเครื่องจ่ายลมเย็นนะคะถัดมานะคะก็คือเชื้อรานะคะเชื้อราทั้งหมดจะเป็นแหล่งกำเนิดนะคะก็คือเชื้อราเนี่ยจะเจริญเติบโตบนพื้นผิวของวัตถุที่มีความชื้นสูงดังนั้นเนี่ยสภาพที่เหมาะสมของการเจริญเติบโตของเชื้อราก็คือที่ความชื้นมากกว่า 70% หรือว่าอุณหภูมิระหว่าง 5-35 องศาเซลเซียสนะคะถัดมาคือโอโซนนะคะอันนี้เกิดขึ้นจากมลพิษจากรถยนต์แล้วก็แสงอาทิตย์นะคะเกิดขึ้นจากฟ้าแลบนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องทำความสะอาดที่ใช้หลักการไฟฟ้าสถิตแล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารถัดมานะคะไนโตรเจนไดออกไซด์อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะในปริมาณที่ไม่มากนักนะคะได้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในอุณหภูมิสูงต่อมานะคะเป็นการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารนะคะเราก็จะมีวิธีการต่างๆในการใช้นะคะช่วยเราในการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารวิธีการแรกเนี่ยก็คือเป็นการจัดการที่แหล่งกำเนิดนะคะก็คือควบคุมจากแหล่งกำเนิดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการกำจัดนะคะการแทนที่การปิดแหล่งกำเนิดของเสียนั้นๆนะคะที่ทำให้เกิดคุณภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมนะวิธีการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่ามันเหมือนกับเราจัดการที่แหล่งกำเนิดนะคะทำให้มันเกิดขึ้นน้อยลงนะคะหรือว่าเกิดขึ้นที่ไม่มีมลพิษที่สูงมากนักนะคะนี่ก็คือจัดการที่แหล่งกำเนิดจากต้นตอเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยจำนวนของผู้ใช้อาคารหรือว่าลักษณะของกิจกรรมสถานที่ของอาคารการบำรุงรักษานะคะระบบปรับอากาศต่างๆใช้ไประยะหนึ่งก็ต้องมีการทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ช่วยในการกำจัดที่แหล่งกำเนิดรวมไปถึงเราเริ่มจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือว่าตกแต่งอาคารนะคะโดยที่เราจะแยกเป็นเคสของอาคารใหม่แล้วก็อาคารที่เปิดใช้แล้วนะคะวิธีที่2ก็คือเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะก็มีการนำเครื่องมือมาใช้นะคะอย่างเช่นระบบของการระบายอากาศเฉพาะที่นะคะอันนี้ก็มีฮูดนะคะที่รวบรวมอากาศนะคะรวบรวมอากาศเสียเข้ามานะคะแล้วก็มีดักที่เป็นท่อส่งท่อนำอากาศนะคะแล้วก็จะมีแอร์คลีเนอร์อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ทำความสะอาดอากาศนะคะแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศนะคะแล้วก็ออกไปที่ปล่องหรือว่าสแต็กนะคะก็จะเป็นอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วแล้วก็ปล่อยออกสู่ภายนอกนะคะแบบที่2ที่เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะก็คือเป็นการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือว่าการระบายอากาศแบบเจือจางนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบระบายอากาศที่ต้องมีการออกแบบนะคะอย่างเหมาะสมทำงานได้ปกติมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะช่วยควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในระดับที่ปกติหรือว่าไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่ใช้งานในอาคารได้นะคะถัดมาก็คือใช้วิธีการในการบริหารหรือว่า management นะคะก็คือควบคุมในการบริหารมีการกำหนดตารางเวลานะคะจัดตารางเวลาในการทำงานเพื่อที่จะช่วยลดการสัมผัสของสารมลพิษในอากาศในอาคารนะคะได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะอย่างเช่นลดเวลาการสัมผัสมลพิษของพนักงานนะคะมีการจัดตารางการบำรุงรักษาหรือว่าการทำความสะอาดในช่วงที่ไม่มีผู้ที่ใช้งานอยู่ในอาคารนะคะลดปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้นะคะได้แก่จำกัดปริมาณสารเคมีที่ใช้โดยพนักงานนะคะระหว่างการบำรุงรักษาหรือว่าทำความสะอาดอาคารมีการควบคุมตำแหน่งของการใช้สารเคมีนะคะได้แก่การดำเนินงานการบำรุงรักษาบนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าจัดวาง

ตำแหน่งของเครื่องมือหรือว่าห้องที่แยกต่างหากออกไปอย่างเช่นมีการเราทราบว่าเครื่องพิมพ์หรือว่าเครื่องถ่ายเอกสารนะคะก็มีการรั่วไหลหรือว่ามีการปล่อยนะคะสารที่ออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารนะคะพวกต่างๆนะคะเราก็แยกเป็นสัดส่วนไว้นะคะแยกเป็นห้องนะคะที่ไม่เหมือนกับจำกัดนะคะจำกัดพื้นที่ของการที่เกิดฝุ่นจากผงเครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้นนะคะการตรวจวัดนะคะรายการที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารเนี่ยโดยทั่วไปนะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้3กลุ่มนะคะก็คือเป็นอันแรกก็คือเป็นการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันที่2คือค่าพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะสำหรับตัวแรกที่เป็นพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันนี้เนี่ยก็คือมีอุณหภูมินะอันแรกก็คืออุณหภูมิอันนี้เนี่ยเป็นการวัดเพื่อที่จะบ่งบอกถึงความพึงพอใจแล้วก็ความสบายของผู้ที่ใช้พื้นที่นะถัดมาคือค่าของความชื้นสัมผัสนะคะ relative humidity อันนี้ก็คือเพื่อบ่งบอกถึงความพึงพอใจความสบายของผู้ใช้พื้นที่รวมทั้งควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อรานะคะอย่างที่เราเรียนไปนะคะว่าเชื้อราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดค่าพารามิเตอร์ทางด้านนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะควบคุมสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ถัดมานะคะก็คือความเร็วลมหรือว่า air movement นะคะอันนี้ก็บ่งบอกว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของอากาศหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวของอากาศก็จะมีการกระจายตัวของอนุภาคที่เป็นมลพิษเนี่ยไปในบริเวณที่กว้างนะคะถ้าเกิดไม่มีการเคลื่อนไหวของอากาศก็คือมลพิษก็จะเกิดการสะสมนะคะอยู่ในบริเวณนั้นต่อมานะคะก็คือค่าของอัตราการไหลหรือว่า flow rate นะคะอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงปริมาณอากาศที่ระบบจัดการอากาศจะสามารถจ่ายให้กับพื้นที่ต่างๆนะคะว่าเพียงพอกับความต้องการหรือเปล่าถัดมานะคะเป็นพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์นะคะอันนี้จะเป็นก๊าซที่อยู่ในธรรมชาตินะคะประมาณ340 ppm นะคะแล้วก็สรุปความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อาการต่างๆนะคะก็คือ600 ppm เนี่ยมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหานะคะเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารนะคะ indoor air qualityถ้าเกิด600ถึง 1,000 ppm นะคะก็มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้แต่ว่ามักจะไม่สามารถหาสาเหตุได้นะถ้าเกิด 1,000 ppm อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอนะคะผู้ร้องเรียนมีอาการปวดศีรษะเหนื่อยล้ามีปัญหาทางเดินหายใจส่วนบนถัดมานะคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เป็นการที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะคะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเนื่องจากว่าสามารถจับฮีโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจนถึง200ถึง500เท่านะคะดังนั้นเนี่ยมันจะแย่งนะแย่งเข้าไปจับแย่งออกซิเจนนะเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินนะคะการหายใจอวกาศที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงๆนะคะก็ในระดับต่างๆเนี่ยก็จะมีผลกับร่างกายที่แตกต่างกันนะถ้ามากกว่า10 ppm นะคะก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียถ้าเกิด25 ppm ตาพร่ามัว50 ppmปวดศีรษะแล้วก็การเต้นของหัวใจผิดปกติถัดมานะคะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางด้านชีววิทยานะคะอันนี้ก็คือเป็นแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรานะคะทั้งหมดนะคะแบคทีเรียก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะแล้วก็ทำให้เกิดโรคการเจ็บป่วยนะคะเกิดการเจ็บคอทอนซิลอักเสบนะคะเป็นต้นส่วนเชื้อรานะคะก็จะมีผลกับโรคหอบหืดนะคะมีการระคายเคืองตานะคะจมูกหลอดลมต่างๆถัดมานะคะเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารซึ่งมีรายละเอียดของการที่จะทำการตรวจวัดนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจำนวนของการเก็บตัวอย่างนะคะกำหนดการเก็บตัวอย่างสำหรับการเก็บตัวอย่างคุณภาพของอากาศภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือภายในอาคารนะคะสำหรับอาคารที่มีจำนวนชั้นหลายๆชั้นนะจำนวนการสุ่มตัวอย่างก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นด้วยนะคะตึกที่มีความสูงมากนะคะก็ต้องมีการเก็บมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะก็คือมีการกำหนดจำนวนชั้นนะคะของ
การใช้งานในอาคารนะคะว่าน้อยกว่า5ชั้นจะต้องเก็บประมาณ 80% ของจำนวนชั้นนะคะ 5-10 นะคะไปจนถึงมากกว่าจำนวนชั้นมากกว่า50ชั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาคาร35ชั้นนะคะ35ชั้นนักศึกษาก็มาดูในช่องนี้นะคะ30-40นะคะก็เขาให้คิดที่ 40% นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคิดที่ 40% ก่อนนะก็คือ35ชั้นแล้วก็คูณด้วย40แล้วก็หารด้วย100นะคะได้ค่าออกมาเท่ากับ14ชั้นดังนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเขากำหนดว่าจะต้องเก็บจำนวน15ชั้นหรือว่า 40% ของจำนวนชั้นให้เลือกว่าจำนวนใดสูงกว่านะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเราคำนวณได้14ชั้นแต่ว่าในเงื่อนไขกำหนดว่า15ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการเก็บตัวอย่างที่15ชั้นนะคะสำหรับอาคารที่สูง35ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ใช้ในการ เลือกนะคะว่าเราจะวัดทั้งหมดกี่ชั้นตำแหน่งของการสุ่มตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็น sampling range นะคะก็จะอยู่ระหว่าง75เซนถึง120เซนก็คือเป็นระยะประมาณระยะที่คนทำงานระยะที่คนหายใจนั่งทำงานนะคะอันนี้ก็คือระยะที่ทำการเก็บตัวอย่างนะคะความสูงจากพื้นถัดมานะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะก็เราจะมีอยู่3แบบนะคะการวัดสภาวะเชิงความร้อนนะคะพารามิเตอร์ของตัวนี้นะคะมี3พารามิเตอร์ก็คืออุณหภูมิความชื้นแล้วก็การเคลื่อนที่ของอากาศนะคะตัวแรกนะคะการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์นะคะที่เข้ามาในอาคารจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดนะคะตามกฎกระทรวงนะคะหรือว่ามาตรฐานที่แนะนำของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐนะคะถัดมาก็คือช่องอากาศบริสุทธิ์หรือว่า fresh air grill นะคะนี่คือควรจะอยู่ห่างจากบริเวณอากาศสกปรกภายนอกอาคารนะคะอย่างเช่นถนนที่มีการจราจรแออัดหนาแน่นนะคะที่บริเวณที่จอดรถหรือว่าบริเวณที่มีการขนถ่ายสินค้าเนื่องจากมีการจอดรถเป็นเวลานานนะคะดังนั้นเนี่ยช่องอากาศบริสุทธิ์ก็ควรจะห่างจากกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะท่อไอเสียนะคะของบอยเลอร์ดีเซลเจเนเรเตอร์เซตนะคะอากาศร้อนชื้นที่ออกจากคูลิ่งทาวเวอร์หรือว่าช่องระบายอากาศเสียของห้องน้ำหรือว่าห้องครัวของอาคารเนื่องจากมีการปล่อยอากาศออกมานะคะถัดมานะคะช่องระบายอากาศที่ออกจากอาคารนะคะก็ควรจะอยู่ห่างจากช่องอากาศบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า9เมตรหรือว่าอยู่ที่กำแพงคนละด้านกันนะคะโดยการคำนึงถึงทิศทางลมนะคะตามฤดูกาลหรือว่าผลของลมที่ปะทะกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะคะถัดมานะคะเป็นปริมาณของลมที่หมุนเวียนภายในอาคารนะคะจะต้องมีไม่น้อยกว่า 6-10 เท่าของปริมาตรของห้องต่ออาคารนะเพื่อให้อากาศที่บริสุทธิ์เข้าจากในข้อ1 นะคะกระจายไปสู่ส่วนต่างๆของอาคารได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วถัดมานะคะควรจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศเสียออกจากบริเวณของอาคารที่มีอากาศที่สกปรกมากนะอย่างเช่นบริเวณห้องน้ำในโรงพิมพ์นะคะห้องถ่ายเอกสารห้องปฏิบัติการต่างๆนะคะห้องครัวนะคะบางกรณีก็ควรจะใช้ฮูดนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงใช้พัดลมอากาศช่วยนะคะเพื่อที่จะระบายอากาศเสียจากภายในอาคารนะคะเนื่องจากในอาคารเป็นพื้นที่ปิดนะคะก็ควรจะใช้พัดลมดูดอากาศช่วยนะคะถัดมานะคะก็คือรักษาความดันอากาศในห้องที่สกปรกให้ต่ำกว่าในห้องข้างเคียงนะคะป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเนี่ยกระจายออกไปสู่ส่วนอื่นๆของอาคารนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องหลักการแล้วก็เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะนักศึกษาสามารถไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะในเอกสารการสอนชุดวิชา54128ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของหน่วยที่8นะคะหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความดันบรรยากาศค่ะค่ะในตอนที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนค่ะส่วนในตอนที่2ก็จะเป็นหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศนักศึกษานะคะจะต้องอธิบายหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนได้และต้องอธิบายและหลักการและเทคโนโลยีในการควบคุมความกดดันบรรยากาศได้ด้วยค่ะสำหรับตอนที่ 8.1 หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหลักการการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือน

นะคะตามหลักการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสถานประกอบการเนี่ยจะต้องดำเนินการจัดการชี้บ่งอันตรายโดยการครอบคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจากนั้นนะคะจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายนะคะการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการในการที่จะลดความเสี่ยงหรือว่าควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะในส่วนแรกในเรื่องของการชี้บ่งอันตรายอันนี้ก็จะเป็นการค้นหาอันตรายที่จะก่อให้เกิดอันตรายนะคะอันนี้จะเป็นการค้นหาเพื่อค้นหาอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอันตรายอย่างแท้จริงสามารถทำได้โดยอาจจะทำโดยการสังเกตสถานที่ทำงานแล้วก็ลักษณะของการทำงานรวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่มีแรงสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าอาจจะทำโดยการสอบถามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลักษณะการทำงานปัญหาต่างๆที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยพบเจอหรือว่าเป็นปัญหาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการปฏิบัติงานรวมถึงในเรื่องของรายละเอียดข้อมูลของการปฏิบัติงานด้วยทั้งนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการตรวจสอบอุปกรณ์การขนส่งการซ่อมแซมการบำรุงรักษาการเก็บรักษาต่างๆของอุปกรณ์นะคะแล้วก็ควรอาจจะทำได้โดยการตรวจสอบแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ของการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับอันตรายที่กำลังค้นหาอยู่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนที่มีความเสี่ยงแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายจากความสั่นสะเทือนนะคะรูปต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเอกสารการสอนของหน่วยที่8นะคะนักศึกษาสามารถไปดูอุปกรณ์ที่มันอาจจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนได้ในหนังสือเอกสารการสอนได้เลยนะคะอย่างเช่นรูปแรกนะคะสว่านกระแทกอย่างเงี้ยก็ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าเข็มขูดเครื่องเจียนะคะต่างๆนะคะนักศึกษาสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเป็นการเป็นตัวบ่งชี้ที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนของอุปกรณ์แต่ละชนิดค่ะประเมินความเสี่ยงนะคะก็เป็นขั้นตอนต่อมาที่ควรจะต้องทำนะคะในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนเมื่อสามารถที่จะระบุอันตรายได้แล้วเนี่ยก็ควรมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อศึกษาแล้วก็วิเคราะห์โอกาสที่อันตรายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นแล้วก็หาความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยว่าส่งผลกระทบรุนแรงมากน้อยเพียงใดนะคะลักษณะการเกิดอันตรายและบุคคลใดที่จะได้รับอันตรายบ้างเพื่อที่จะจัดทำแผนลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงต่อไปนะคะแล้วก็หลักการที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงนะคะเมื่อทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็ควรจะมีการพิจารณาลักษณะของเครื่องมือและลักษณะของงานนะคะรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทำงานอันนี้ก็เช่นระยะเวลาในการที่คนงานได้รับการสัมผัสความสั่นสะเทือนในแต่ละวันแล้วก็ตลอดชีวิตการทำงานอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูด้วยรวมถึงระยะเวลาแล้วก็ความถี่ในการที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีการพักเบรกในแต่ละวันในระหว่างวันนะคะท่าทางต่างๆท่าทางในการทำงานที่อาจจะผิดหลักกายศาสตร์อันนี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของความสั่นสะเทือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงลักษณะส่วนบุคคลด้วยอย่างเช่นการลักษณะของการจับเครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจจะมีการจับแน่นเกินไปหรือว่าทักษะความรู้ความเข้าใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะพฤติกรรมต่างๆของผู้ปฏิบัติงานอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาถึงหากผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีการรายงานอาการที่จะก่อให้เกิดความผิดปกติอย่างเช่นการรู้สึกเสียวแปล๊บที่มือหรือว่าที่นิ้วมึนงงเกิดความรู้สึกมึนงงจากการใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนนะคะก็ควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วก็ปรับเปลี่ยนลักษณะการบริหารจัดการทันทีเพื่อลดการสัมผัสนะคะอย่างเช่นลดระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนเป็นต้นนะคะค่ะ

ในการดำเนินการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะก็สามารถพิจารณาวิธีการลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการควบคุมนะคะอันแรกเลยก็คือการขจัดหรือ elimination อันนี้ก็คือทำได้โดยการเปลี่ยนวิธีการทำงานหลีกเลี่ยงผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือนอย่างเช่นการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนค่ะหรือลำดับขั้นที่2ก็คือการแทนที่ substitution นะคะ substitution นะคะอันนี้ก็สามารถใช้วัตถุกระบวนการหรืออุปกรณ์ที่มีอันตรายน้อยกว่าเช่นการใช้เครื่องมือที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำแทนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ลดการสั่นสะเทือนรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าที่อาจจะมีแรงสั่นสะเทือนสูงอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นขั้นที่3นะคะการควบคุมทางวิศวกรรมนะคะ engineering controls นะคะอันนี้ก็เป็นการควบคุมอันตรายที่ควบคุมที่ต้นกำเนิดของแหล่งกำเนิดเลยนะคะก็คือควบคุมที่สิ่งแวดล้อมในการทำงานแล้วก็ตัวงานนะคะที่เกิดจากการออกแบบมานะคะสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ออกแบบเพิ่มเติมเพื่อลดการสัมผัสกับอันตรายการควบคุมทางวิศวกรรมเนี่ยก็เช่นนะคะการออกแบบติดตั้งเครื่องจักรให้มั่นคงแล้วก็อาจจะมีการรองพื้นด้วยแผ่นยางลดแรงสั่นสะเทือนหรือว่าการตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนแล้วก็ควรจะมีการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรอยู่เสมอนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็อาจจะใช้วัสดุดูดซับความสั่นสะเทือนได้นะคะส่วนต่อมานะคะเป็นการควบคุมทางการบริหารจัดการ administrative controls นะคะอันนี้จะเป็นการควบคุมประเภทที่จะจริงๆแล้วควรจะใช้ร่วมกับการควบคุมประเภทอื่นๆเช่นการควบคุมประเภทนี้ก็เช่นการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่าทางการปฏิบัติงานแล้วก็อาจจะมีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมนะคะสุดท้ายเลยนะคะการใช้อุปกรณ์คุ้มครองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะหรือ PPE อันนี้เป็นการหลักการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะคะแต่กรณีที่ไม่สามารถควบคุมการสัมผัสความสั่นสะเทือนชนิดอื่นๆได้แล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ PPE เนี้ยเข้ามาเสริมในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้รองเท้าชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือนได้หรือว่าการใช้ที่นั่งที่มีการบุด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะนั่งอยู่บนรถที่มีความสั่นสะเทือนยานพาหนะต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะมีการใช้ถุงมือป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือนนะคะค่ะแนวทางและเทคโนโลยีในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนนะคะอันแรกเลยก็จะแบ่งออกเป็นการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนอันนี้ก็จะเป็น hand arm vibration หรือว่าเรียกว่า HAVนะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้แบบประเมินการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนได้เพื่อค้นหาอันตรายจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนในผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะทำงานกับอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนนะคะส่วนการเอาแบบประเมินพวกนี้ไปใช้เนี่ยถ้ามีการตอบว่าใช่แสดงว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็อาจจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่อันตรายต่อการทำงานนะคะแบบประเมินเนี่ยเดี๋ยวจะมีในสไลด์ต่อไปนะคะให้ดูหลังจากที่ได้มีการประเมินการสัมผัสไปแล้วนะคะก็ควรจะมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแผนลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงต่อไปอย่างทันทีเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินที่อาจารย์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับความสั่นสะเทือนที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะได้รับหรือสัมผัสคำถามแรกก็คือคุณใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนมากกว่าครึ่งวันหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าสมมติผู้ปฏิบัติไปสอบถามหรือว่าให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นการประเมินตนเองถ้าตอบว่าใช่ก็จะแสดงถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีก
การสัมผัสมีโอกาสที่จะได้รับความเสี่ยงจากความสั่นสะเทือนนะคะคุณใช้สว่านเจาะกระแทกมากกว่า15นาทีต่อวันหรือไม่คุณใช้สว่านแบบหมุนนานกว่า1ชั่วโมงต่อวันหรือไม่หรือว่าอยู่ในท่าทางที่ไม่สะดวกสบายขณะใช้เครื่องมือผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือได้มีการเตือนความเสี่ยงหรืออันตรายจากความสั่นสะเทือนอาจจะมีอาการปวดมือหรือแขนเนื่องจากการทำงานสุดท้ายนะคะอาจจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่ทำหรือวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานหรือไม่นะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินเบื้องต้นนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าถ้ามีการตอบคำถามว่าใช่ก็ควรจะพิจารณาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ความสั่นสะเทือนที่เกี่ยวกับที่มือแล้วก็ที่แขนแล้วก็ควรจะมีการดำเนินการในการค้นหาลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนนะคะต้องตรวจสอบวิเคราะห์เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนพร้อมจัดทำข้อกำหนดเงื่อนไขวิธีการการใช้ที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานกับเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรอย่างปลอดภัยนะคะและก็ต้องมีการกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มีความสั่นสะเทือนนะคะตลอดระยะเวลาในการทำงานเลยโดยอาจจะมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะเวลาในการใช้งานโดยบันทึกลงสมุดบันทึกนะคะหรือว่าการใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบระดับความสั่นสะเทือนตลอดระยะเวลาในการทำงานนะคะค่ะส่วนถ้ามีการสัมผัสความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า whole body vibration หรือเรียกว่า WBV นะคะการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ตำแหน่งบนพื้นผิวที่สั่นสะเทือนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อนั่งอยู่ในยานพาหนะที่เคลื่อนที่หรือเมื่อใช้งานเครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือนนะคะเช่นการขับรถในเส้นทางขรุขระพื้นถนนไม่สม่ำเสมอหรือว่าเส้นทางอันตรายในป่าเป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนทั่วร่างกายและความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะคะก็ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อค้นหาอันตรายของความสั่นสะเทือนโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของWBV นะคะก็คือความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายโดยพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมในการป้องกันการสัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เพียงพอนะคะกรณีที่ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมความจำเป็นในการเฝ้าระวังสุขภาพขั้นตอนและวิธีการในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะการประเมินความเป็นไปได้ที่จะมีค่า EAV เกินนะคะค่า EAV ก็คือค่าการรับสัมผัสของความสั่นสะเทือนนะคะข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของความรุนแรงต่อการสัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะรวมถึงการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรหรือยานพาหนะที่อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงพิจารณาถึงงานและปัจจัยที่ทำให้เกิดการสัมผัสความสั่นสะเทือนมากที่สุดมาตรการควบคุมที่สามารถทำได้นะคะโดยจะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญที่เป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการพิจารณาระบุผู้ปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยงมากกว่านะคะถึงการรับสัมผัสกับความเสี่ยงที่เกินชั่วโมงการทำงานปกติอย่างเช่นการสัมผัสความสั่นสะเทือนในบริเวณพักผ่อนนะคะแล้วก็ควรจะมีการบันทึกรายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงด้วยส่วนมาตรการในการควบคุมนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้สำหรับการสัมผัสความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายนะคะอันแรกเลยก็ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะที่สัมผัสกับความสั่นสะเทือนเนี่ยก็ต้องทราบรายละเอียดและข้อมูลต่างๆอย่างเช่นสาเหตุของการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่อาจจะก่อให้เกิดอาการปวดหลังนะคะหรือว่าแหล่งที่มาของความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายที่เป็นอันตรายแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นในเรื่องของความรุนแรงหรือระดับของความสั่นสะเทือนระยะเวลาที่จะสัมผัสนะคะปัจจัยเสี่ยงอื่นๆต่ออาการปวดหลังที่
ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะได้รับการสัมผัสการรายงานอาการปวดหลังเพื่อที่จะสามารถดำเนินการแล้วก็แก้ไขควบคุมป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ข้อสรุปของการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับการสัมผัสความเสี่ยงที่อาจจะเกินค่าที่มันเกินขีดจำกัดของการได้รับสัมผัสในเรื่องของความสั่นสะเทือนนะคะมาตรการควบคุมที่จำเป็นต้องใช้ในการที่จะควบคุมแล้วก็ลดความสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็ข้อกำหนดในการตรวจสอบสุขภาพอื่นๆผู้ปฏิบัติงานนะคะที่มีความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของตัวอย่างเช่นนะคะการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการนั่งและการใช้ที่นั่งที่มีระบบรองรับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนการปรับตำแหน่งที่นั่งให้เหมาะสมแล้วก็ท่าทางการนั่งที่ถูกต้องการลดความเร็วเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้ยานพาหนะเนี่ยมันมีความเร็วลดลงก็จะลดความเสี่ยงจากการสัมผัสความสั่นสะเทือนได้ใช้เส้นทางที่ราบเรียบและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ขรุขระหลีกเลี่ยงเส้นทางที่หลุมบ่อนะคะหรืออาจจะเกิดการกระแทกในขณะขับรถหรือว่าเครื่องจักรแล้วก็รายงานการสัมผัสความเสี่ยงที่มากเกินไปนะคะรายงานอาการปวดหลังที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรหรือยานพาหนะที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การออกแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ในการที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะสัมผัสความเสี่ยงเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องประเด็นพวกนี้ที่ได้กล่าวไปนะคะข้อสรุปที่สำคัญของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็จะต้องถูกบันทึกไว้แล้วต้องมีการจัดทำมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการสั่นสะเทือนอย่างเพียงพอเท่าที่จะทำได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะหากการพิจารณาระดับการสัมผัสมีโอกาสน้อยมากแล้วก็อาจจะไม่มีแนวโน้มที่จะเกินค่าขีดจำกัดเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใดๆนะคะแต่อย่างไรก็ควรต้องมีการบันทึกนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่องของการสรุปผลนะคะค่ะต่อมานะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพการเฝ้าระวังทางสุขภาพนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบวิเคราะห์แล้วก็แปลผลโดยการจำแนกตามกระบวนการทำงานนะคะตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามแล้วก็สังเกตแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเกิดการกระจายตามปัจจัยสาเหตุในด้านของกระบวนการทำงานลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะรวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้วยอันนี้ก็เพื่ออาการแล้วก็อาการที่แสดงออกมาในช่วงแรกๆเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพของการควบคุมอันตรายอีกด้วยนะคะการเฝ้าระวังทางสุขภาพก็สามารถดำเนินการได้โดยการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานโดยการตรวจเช็คประวัติส่วนตัวทางสังคมนะคะการใช้บุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การออกกำลังกายตรวจเช็คประวัติทางการแพทย์นะคะเช่นอาการปวดหลังเฉียบพลันหรือเรื้อรังความผิดปกติในเรื่องของเกี่ยวกับกระดูกสันหลังการบาดเจ็บหรือว่าการผ่าตัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะประวัติการทำงานต่างๆหรือว่ากิจกรรมงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับความสั่นสะเทือนการตรวจร่างกายการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกเพิ่มเติมอย่างเช่นการเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังส่วนคอนะคะค่ะในตอนที่ 8.2 นะคะหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความกดดันบรรยากาศสูงและความกดดันบรรยากาศต่ำวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยก็ต้องสามารถอธิบายหลักการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความดันความกดดันบรรยากาศสูงได้รวมถึงแนวทางควบคุมป้องกันอันตรายการจัดการและควบคุมความเสี่ยงจากความกดดันบรรยากาศสูงแล้วก็หลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆนะคะรวมถึงความกดดันบรรยากาศต่ำด้วยนะคะ
ค่ะในเรื่องของความกดดันบรรยากาศสูงความกด

0: ดันบรรยากาศสูงเนี่ยคือสภาพแวดล้อมนะคะที่มีความกดดันบรรยากาศสูงกว่าความกดดันของระดับน้ำทะเลซึ่งจะเกิดขึ้นจะเกิดความดันบรรยากาศที่แตกต่างกันระหว่างภายนอกกับภายในร่างกายทำให้เกิดแรงบีบอัดมากก่อให้เกิดการปวดหูหรือว่าแก้วหูฉีกขาดได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะผู้ปฏิบัติงานในจะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานในใต้น้ำหรือว่าใต้ดินอย่างเช่นนักดำน้ำในอุโมงค์นะคะผู้ปฏิบัติงานที่ซ่อมเขื่อนวางสายเคเบิลนะคะใต้น้ำหรือว่าการตัดไม้ใต้น้ำการปฏิบัติการทางทหารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินการตรวจวัตถุโบราณอุตสาหกรรมใต้น้ำนะคะเป็นต้นรวมทั้งเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันบรรยากาศด้วยเช่นการดูแลผู้ป่วยในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงนะคะแนวทางในการควบคุมป้องกันอันตรายของอาชีพนักดำน้ำอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นอาชีพนึงที่เกี่ยวข้องกับความกดดันบรรยากาศสูงนะคะในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีการยกตัวอย่างของอาชีพนักดำน้ำขึ้นมานะคะว่าควรจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะต้องพิจารณาอันตรายนะคะว่าความดันที่ระดับต่างๆเนี่ยมีอันตรายเป็นยังไงนะคะเพราะว่าแต่ละระดับเนี่ยก็จะมีอันตรายที่แตกต่างกันเนาะซึ่งขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ลักษณะช่องว่างใต้ทะเลนะคะจัดแล้วก็มีต้องมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงนะคะรวมถึงประเมินพื้นที่บริเวณของน้ำที่มีการเคลื่อนที่ใต้น้ำด้วยนะคะค่ะหลักการจัดการและควบคุมความเสี่ยงนะคะก็จะใช้ลำดับขั้นของการควบคุมความเสี่ยงตามรูปข้างล่างนี้เลยนะคะหลักการแรกก็คือการกำจัด elimination นะคะหรือหลีกเลี่ยงอันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่แตกต่างนะคะขั้นที่สองก็คือการใช้การใช้การควบคุมทางวิศวกรรม use engineering controls นะคะก็คือการที่จะออกแบบเพื่อควบคุมทางวิศวกรรมเพื่อออกแบบวิธีการปฏิบัติงานให้นักดำน้ำเนี่ยห่างออกห่างจากช่วงที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานนะคะการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมนะคะอันนี้นะคะ safe system of work and behavioral risk control methods นะคะโดยอาจสามารถดำเนินการโดยการแยกนักดำน้ำออกจากโซนที่มันอันตรายโดยอาจจะทำโดยการจำกัดความยาวของสายที่นักศึกษาของสายนักดำน้ำที่ลงไปใต้น้ำนะคะหรือว่าสร้างอุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าจอเพื่อลดการถูกดูดจากน้ำนะคะถูกทับหรือว่าถูกหนีบจากสิ่งของแล้วก็จำกัดการเคลื่อนไหวของนักดำน้ำก็จะช่วยที่จะที่จะช่วยนักดำน้ำได้นะคะรวมทั้งให้คำแนะนำและการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานนะคะจำกัดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยสุดท้ายนะคะขั้นที่4ก็คือการเลือกใช้เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจบนผิวน้ำสายรัดตัวนิรภัยหรือว่าหน้ากากแบบเต็มรูปเต็มหน้าเลยนะคะหมวกนิรภัยต่างๆนะคะค่ะในของประเทศไทยเนี่ยก็มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำของปีพ.ศ.2548อันนี้ก็ได้ออกมาบังคับใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานประดาน้ำนะคะก็บังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างทำงานในน้ำลึกนะคะตั้งแต่10ฟุตแต่ไม่เกิน30ฟุตนะคะ10ฟุตนะคะแต่ไม่เกิน300ฟุตนะคะส่วนความปลอดภัยในการใช้ห้องปรับความดันบรรยากาศนะคะ Hyperbaric Chamber อันนี้ก็จะเป็นการที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้ารักษาในห้องปรับความดันโดยจะถูกปรับแรงดันให้เสมือนอยู่ในน้ำลึกนะคะเพื่อบีบฟองไนโตรเจนให้เล็กลงแล้วก็ค่อยๆปรับแรงดันให้น้อยลงเหมือนเสมือนดำขึ้นมาจากใต้น้ำซึ่งในขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายในห้องนี้นะคะก็จะต้องจัดให้มีพยาบาลปฏิบัติงานในห้องให้เหมาะสมนะคะ เพื่อจะให้ความรู้แล้วก็คำแนะนำต่างๆค่ะส่วนหลักการเทคโนโลยีควบคุมความดันบรรยากาศต่ำนะคะก็เกิดขึ้นในกรณีที่ขึ้นปฏิบัติงานในที่อยู่สูงๆนะคะอย่างเช่นบนเครื่องบินนะคะบนยานอวกาศยานอวกาศซึ่งอาชีพที่เสี่ยงเนี่ยก็อย่างเช่นนักบินพนักงานบริการบนเครื่องบินหรือว่าคนที่ทำงานเหมืองแร่นะคะแนวทางในการควบคุมนะคะก็คือตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงานนะคะเหมือนกันตรวจระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆตรวจทรงอกถ่ายภาพรังสีทรงอกนะคะดูเกี่ยวกับสมรรถภาพของปอดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะซักประวัติและพฤติกรรมส่วนบุคคลแล้วก็ทำการทดสอบออกกำลังกายเพราะว่าการที่จะปฏิบัติงานได้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ควรจะมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะก็ต้องมีสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอดทนได้นะคะค่ะการควบคุมทางวิศวกรรมก็เป็นอีกหนึ่งหลักการที่เป็นแนวทางในการที่จะควบคุมป้องกันได้นะคะโดยเป็นเทคโนโลยีนะคะก็เป็นการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็จะใช้เป็นการผลิตออกซิเจนในอากาศแล้วก็อย่างเช่นใช้ในห้องที่นักดาราศาสตร์ทำงานอันนี้ก็มีความปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับด้วยนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันหน่วยที่9เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจในชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมสุขภาพอุตสาหกรรมนะครับในหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยโดยทั่วไปเราก็มักจะพูดกันว่าเป็นเรื่องของ respirator ดังนั้นในการพูดคุยในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงเรื่องของอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจหรือ respirator ว่านักศึกษาควรจะมีความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะให้ความคุ้มครองกับผู้สวมใส่ก็คือตัวพนักงานที่สัมผัสกับสารเคมีต่างๆนะครับเราเห็นว่าในหน่วยการสอนอันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีตอน3ตอนที่สำคัญเรื่องแรกก็จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจซึ่งก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกนะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้เราจะแบ่งเป็นกี่ประเภทแล้วจากนั้นก็มาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการของทำให้อากาศสะอาดแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นประเภทส่งอากาศให้กับผู้สวมใส่ใช้ในการหายใจนะครับเรามาลองดูนะครับว่าจากภาพที่นักศึกษาเห็นเนี่ยเราเห็นว่าในการจราจรที่ หนาแน่นนะครับตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางถนนเนี่ยนะครับนักศึกษาถ้ามีภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบให้ความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพของตำรวจจราจรเนี่ยนักศึกษาคิดว่าเขาควรจะสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจแบบไหนหรือประเภทนะครับลองคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าควรจะมีอุปกรณ์แบบใดเพื่อให้ตำรวจจราจรของเราเนี่ยนะครับปลอดภัยจากการทำงานนะครับแน่นอนนะครับหลายคนก็อาจจะคิดถึงหน้ากากอนามัยที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปในการสวมใส่เพื่อป้องกันเรื่องของโควิด-19 บางคนอาจจะทึ่งถึงหน้าตาของอุปกรณ์ที่มีเป็นตลับกรองอากาศอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนครับว่าเราจะจำแนกประเภทของอุปกรณ์เนี่ยโดยหลักการเขาก็จะแบ่งกันเป็น2ประเภทประเภทที่1เห็นไหมฮะทำหน้าที่ให้อากาศสะอาดนั่นหมายความว่าอากาศที่อยู่โดยรอบของตำรวจจราจรเนี่ยนะครับสกปรกอุปกรณ์นี้ก็จะทำหน้าที่กรองเพื่อให้สิ่งที่สกปรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวอุปกรณ์หรือตัว respirator แล้วหลักการคืออากาศบริสุทธิ์ที่สะอาดก็จะถูกหายใจเข้าสู่ร่างกายของตำรวจจราจรนั่นเป็นประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองประเภทส่งอากาศสำหรับหายใจประเภทนี้หมายความว่าเราจะไม่ทำหน้าที่หาอะไรก็แล้วแต่มากรองอากาศที่สกปรกนะครับเราจะป้องกันไม่ให้อากาศสกปรกพวกนั้นอ่ะเข้าสู่ร่างกายเลยแต่เราจะส่งอากาศมาให้กับคนที่สวมใส่ในกรณีก็คือตำรวจจราจรนะครับเพื่อให้เขามีอากาศบริสุทธิ์ใช้ในการหายใจนะครับนี่คือ2ประเภทสรุปประเภทแรกทำให้อากาศสะอาดคือทำหน้าที่ในการกรองหรือดูดซับประเภทที่2คือส่งอากาศให้หายใจเลยนะครับเพราะนั้นในการที่เราจะพิจารณานั้นเราก็มาดูประเภทแรกก่อนทำให้อากาศสะอาดนะครับการทำให้อากาศสะอาดเนี่ยก็จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดแรกนักศึกษาเห็นไหมครับเป็นชนิดกรองอนุภาคหรือเราเรียกว่า particulate filter respirator ดังนั้น อุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กรองที่เป็นอนุภาคเพราะนั้นเราเรียนในชุดวิชาสุขภาพอุตสาหกรรมมาแล้วนะครับว่าอากาศที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศต่างๆเนี่ยนะครับประเภทหนึ่งเราเรียกว่าอนุภาคซึ่งก็จะมีการแบ่งย่อยเป็นดัสหรือฝุ่นเป็นฟูมนะครับหรือเป็นละอองหรือเป็นขมเหลวเป็นควันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าตระกูลอนุภาคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ชนิดแรกเนี่ยมันจะกรองไอ้อนุภาคแต่ขณะเดียวกันอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่ที่อยู่ในสภาพของที่เป็นก๊าซหรือเป็นแก๊สนะครับหรือว่าเป็นไอระเหยที่เราเรียกว่าเปเปอร์เพราะนั้นในกรณีหลังที่เป็นก๊าซหรือแก๊สแล้วก็เป็นไอระเหยนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ชนิดที่2ครับคือดูดซับก๊าซและไอดังนั้นเราจะใช้2อันนี้2ชนิดนี้ไปข้ามประเภทกันไม่ได้เช่น เอาชนิดดูดซับก๊าซและไอไปใช้กับอนุภาคแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะดังนั้นในกรณีที่มีการฟุ้งกระจายหรือมีสารมลพิษอยู่ในรูปของอนุภาคอยู่ในรูปของก๊าซและไออย่างนี้เราจะต้องเลือกชนิดที่3ครับคือชนิดที่กรองทั้งอนุภาคและดูดซับก๊าซและไอด้วยดังนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยตำรวจจราจรเขาสัมผัสทั้งฝุ่นขมเหลาควันรถแล้วก็มีทั้งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีก๊าซไดโตรเจนไดออกไซด์มีคาร์บอนมอนอกไซด์ดังนั้นอุปกรณ์ที่ตำรวจจราจรใช้จึงต้องเป็นชนิดที่3เมื่อสักครู่นะครับทีนี้ในอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับอย่างเช่นกรองอนุภาคนักศึกษาก็เห็นภาพทางซ้ายมือหรือกรองที่เป็นก๊าซหรือเป็นไอระเหยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเลือกให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะในการทำงานของชนิดแรกคือชนิดที่เป็นกรองอนุภาคนะครับเราเห็นว่าในวงเล็บที่นักศึกษาเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นกลไกหรือเป็นแมคานิซึมของมันของตัวฟิลเตอร์ในการที่จะทำหน้าที่กรองโดยที่สารมลพิษที่เป็นอนุภาคนะครับอาจจะมีการชนกระแทกเข้ากับตัวฟิลเตอร์มีการแพร่กระจายมีการที่เกิดแรงโน้มถ่วงนะครับดึงให้ตกนะครับหรือในการที่มีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นก็เป็นกลไกที่ทำให้เกิดการกรองอากาศที่บริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกก๊าซหรือไอเนี่ยนะครับกลไกการกำจัดก็จะเป็นเรื่องของการดูดซึมหรือดูดซับนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นพวกก๊าซที่เป็นไอกรดต่างๆพวกนี้เราก็จะมีวิธีกลไกในเรื่องของการ absorption นะครับคือ AB absorption แต่กรณีที่เป็นเราใช้ผง

ผ่านกัมมันก็คือผงถ่านคาร์บอนเนี่ยนะในการดูดซับเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดใช้ในกระบวนการที่เรียกว่า absorption ADอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือกลไกครับที่ทำให้สารมลพิษที่อยู่ในอากาศเนี่ยถูกกลไกเหล่านี้แล้วก็อากาศบริสุทธิ์ก็ผ่านเข้ามาในระบบทางเดินหายใจของผู้ที่สวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับในกรณีของตัวกรองอนุภาคเนี่ยนะครับตัว NIOSH Standard นะ NIOSH นี่นักศึกษาก็ต้องรู้จักนะครับ National Institute for Occupational Safety and Health ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการจัดแบ่งนะครับแล้วก็ให้การเซอร์ติฟายรับรองคุณภาพของเรสปิเรเตอร์นะครับในกรณีของตัวกรองอนุภาคเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นระดับเป็น95เป็น99เป็น 99.7 นักศึกษาคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเราได้ยินคำว่า N95 เพราะนั้น N แล้วก็95อาจจะเป็น N99 อาจจะเป็น N99.7 อย่างนี้ก็เราจะเห็นว่าตัวเลขยิ่งมากขึ้นก็แปลว่าประสิทธิภาพการกรองก็ดีมากขึ้นตามลำดับนะครับตัว N ตัว R ตัว P เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น N นี่หมายถึงว่า non oil นะฮะหรือ no oil แปลว่าผู้ที่สวมใส่ respirator ที่เป็นเครื่องหมายตัว N เนี่ยนะครับจะไปใช้ในบรรยากาศที่มีน้ำมันไม่ได้ที่มีไอน้ำมันไม่ได้เพราะว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยไม่รองรับในการกรองต่างๆเหล่านั้นถ้า R นี่หมายถึงว่าเป็นตัวที่ resist oil ก็คือสามารถต่อต้านได้นะครับแต่ว่าก็จะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนตัวกรองนั้นแต่ถ้าเป็นตัว P นะครับอันนี้หมายว่า oil proof ก็แปลว่าสามารถที่จะใช้ในบรรยากาศที่มีไอน้ำมันได้นักศึกษาจึงจะเห็นได้ว่าการเลือกต่างๆเหล่านี้มันจะมีรายละเอียดที่เราต้องประกอบการพิจารณานะครับดังนั้นตัวกรองอนุภาคนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับ อย่างเช่นกรณีนี้เราเห็นว่าในนี้เขาจะเขียนว่า N95 นักศึกษามองเห็นนะครับในภาพอยู่ทางขวามือเนี่ย N95 เนี่ยในความหมายมันก็เป็น อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจนะครับหรือ respirator ที่มีประสิทธิภาพในการที่เราจะกรองได้ถึง 95% นะครับซึ่งเพียงพอสำหรับที่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วๆไปแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ในขนาดถึง 99 หรือ 99.7 นะครับนี่ก็คือตัว respirator ที่เราใช้ในการกรองอนุภาคนะครับทีนี้ในการใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองอนุภาคหรือว่าจะเป็นการดูดซับก๊าซหรืออะไรเหยก็ตามนะฮะไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้ตลอดมันจำเป็นที่จะต้องมีอายุการใช้งานนะครับเราก็จะมาลองดูนะว่าอายุการใช้งานในกรณีที่เป็นกรองอนุภาคนะครับเราจะมีวิธียังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนไนอาชเขาแนะนำนะครับว่าฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเมื่อมันเสียหายนะครับโครงสร้างต่างๆมันฉีกขาดนะครับหรือสกปรกจนเราไม่ควรที่จะใช้แล้วนะครับและแม้กระทั่งถึงแม้ว่ามันยังสะอาดถึงแม้ว่ามันยังมีโครงสร้างที่เหมือนเดิมก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราหายใจแล้วอึดอัดหายใจลำบากหายใจแล้วเหนื่อยนะครับนั่นแปลว่าตัวกรองเนี่ยมันอุดตันแล้วนะครับในเชิงประสิทธิภาพดีมากครับเพราะอุดตันเนี่ยทำให้สารมลพิษเนี่ยไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่ในแง่ของผู้ใช้จะเหนื่อยจนเกินไปแล้วก็กลับจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายอาจจะแนะนำว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวกรองหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามนายอาจเนี่ยเขาก็ยังแนะนำนะครับว่าในเรื่องของตัวการใช้ฟิลเตอร์พวกนี้เนี่ยนะครับในกรณีที่เราใช้ตัว R ตัว R ก็คือ resist oil คือต่อต้านหรือต่อสู้กับตัวไอน้ำมันที่ฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณที่เขาทำงานอยู่ได้นะครับแต่ก็มีลิมิตหรือมีข้อจำกัดว่าให้เปลี่ยนหลังจากที่เราใช้8ชั่วโมงแล้วนะครับพอหลังจากนั้นไปเนี่ยความสามารถในการกรองของตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะไม่ดีแล้วนะครับรวมทั้ง
ในกรณีที่ถ้าเราจะมีการคำนวณนะครับเราก็สามารถคำนวณได้ว่าในความเข้มข้นของสิ่งที่เราต้องการกรอง

เนี่ยนะครับมันมีเท่าไหร่แล้วเราคิดมาคำนวณเป็นจำนวนปริมาณว่าถ้ามันถึง200มิลลิกรัมของอนุภาคแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณมากเกินไปแล้วจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะนี่ก็เป็นวิธีการในการเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ที่ชนิดที่เป็นแบบR หรือ resistant นะครับเรามาลองดูเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นก๊าซและไอระเหยบ้างว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอันนี้เราเห็นว่าตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าเป็นฟิลเตอร์กรองอนุภาคเนี่ยเราหายใจอึดอัดเราจึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นก๊าซแอนด์เวเปอร์เนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ในการแอดซอปชันกับแอบซอปชันก็คือในการดูดซับดูดสารมลพิษคือก๊าซและไอเอาไว้นะครับดังนั้นเมื่อมันทำหน้าที่ดูดซับหรือดูดกลืนตัวสารมลพิษไว้เต็มแคปซิตี้ของมันแล้วเนี่ยนะครับตัวสารเคมีที่เข้ามาคือก๊าซและไอเนี่ยจะไม่ถูกดูดซับอีกแล้วเพราะตัวดูดซับมันทำงานเต็มกำลังความสามารถของมันแล้วนะครับสารเคมีก็ยังจะผ่านไปได้นะฮะดังนั้นในกรณีของการเปลี่ยนฟิลเตอร์พวกนี้เขาก็แนะนำนะครับว่าง่ายๆถ้าเราได้กลิ่นสารเคมีแล้วที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะแสดงว่าตัวดูดซับพวกนี้มันหมดความสามารถของมันแล้วเราจึงได้กลิ่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะฮะหรือในกรณีเราก็พิจารณาจาก end of service life indicator หรือ ESLI ESLI เนี่ยมันก็จะมีในการคำนวณแล้วก็ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับนักศึกษาสามารถค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีบริษัทที่จำหน่ายเนี่ยให้ข้อมูลให้ซอฟต์แวร์ไว้เราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปว่าลักษณะการทำงานเราเป็นอย่างไรนะครับผู้สงสัยมีลักษณะเป็นอย่างไรในสุดมันก็จะบอกว่าในคอนดิชันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับหรืออันที่สองเราก็ทำ change schedule change schedule นี่คือโรงงานนั้นๆเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองโดยหาข้อมูลต่างๆนะครับว่าสภาพของการทำงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็กำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนทุกๆกี่วันทุกๆกี่ชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์ของบริษัทนั้นๆหรือการทำงานนั้นๆนะครับในดูเกี่ยวกับอายุการใช้งานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าในการคาดการประมาณการเนี่ยในเอกสารการสอนนักศึกษาจะเห็นว่าเราก็มีสูตรในการคำนวณนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคำนวณว่ากรณีของการใช้ตัวกรองที่จะดูดซับก๊าซไอระเหยเนี่ยนะครับจะมีอายุในการใช้งานเท่าไหร่อายุการใช้งานก็เท่ากับความสามารถในการกรองหรือกำจัดความสามารถในการกรองหรือกำจัดก็คือสูตรที่อยู่ข้างบนนี้นะครับอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่ตะกี้ได้พูดถึงนะครับว่าซอฟต์แวร์อันนี้เนี่ยนะครับ ESLI เนี่ยสามารถที่จะค้นหาแล้วก็อำนวยความสะดวกในการใช้งานของเรานะครับครับตอนนี้ก็มาถึงประเด็นนะครับว่าอุปกรณ์ประเภทที่2ก็คือประเภทที่เราจะส่งอากาศนะครับเราไม่ทำการกรองไม่ทำการดูดซับละเนื่องจากคอนดิชันมันอาจจะเลวร้ายมากนะครับกรองกันไม่ไหวนะฮะเราก็ส่งอากาศเข้ามาในการส่งอากาศเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า SCBA นะ SCBA Self Contained นะครับ Breathing Apparatus เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เราจะพกนะครับโดยทั่วไปนักศึกษาจะเห็นภาพนะฮะที่เราสะพายถังอยู่ข้างหลังนะครับที่แล้วก็มีหน้ากากสวมเอาไว้ตรงนี้แหละครับตัวเซลล์ SCBA นี่นะครับก็จะมีอากาศที่จะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยได้หายใจนะก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้แต่ว่าในการทำงานเนี้ยปริมาณอากาศเราก็ต้องคำนวณดูว่าในถังที่เราใช้อยู่ในอัตราการหายใจของเราเนี่ยเราจะใช้ได้สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยเราเห็นนะฮะเป็นชนิดใช้สายส่งอากาศนะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีท่อนะครับหรือสายส่งเพราะไอ้เนี้ยก็จะส่งอากาศนะครับจากแหล่งอื่นให้กับตัวผู้สวมใส่นะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น2แบบแบบทางซ้ายมือก็คือพกไปเลยนะครับสะพายหลังแล้วก็เดินไปทำงานแบบที่2ก็มีสายส่งอากาศให้เรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นชนิดที่2ที่เราเรียกว่าซัพพลายแอร์นะครับทีนี้เราจะเลือกใช้อย่างไรเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้อง
ในการที่เราจะเลือกใช้แล้วเรายังต้องคำนึงถึงค่าการปกป้องด้วยนะครับว่า เราต้องในสภาพการทำงานแบบนี้ค่าการปกป้องหรือเราเรียกว่า excited นะครับ protection factor นะครับ excited protection factor เดี๋ยวนักศึกษาก็จะเห็นตัวนี้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วเราก็จะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับเรามาดูประเด็นของปัจจัยนะครับว่าเราจะเลือกใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงก็ในเรื่องของระยะเวลานะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าอายุการใช้งานของ SCBA ขึ้นกับปริมาณอากาศในถังเห็นไหมฮะถ้าเราพกสะพายถังขนาดเล็กแน่นอนครับระยะเวลาในการที่เราจะทำงานก็สั้นแต่ถ้าใหญ่ขึ้นระยะเวลาการทำงานก็นานขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นก็แปลว่าผู้สวมใส่ก็ต้องแบกน้ำหนักอัตราการหายใจก็จะมากขึ้นนะมันก็จะมีทั้งประเด็นบวกประเด็นลบที่เราต้องประกอบการตัดสินใจนะครับ อุปกรณ์กรองอากาศนะครับก็มีประเภทที่ใช้แล้วก็ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าในกรณีที่เราไม่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยการหายใจเนี่ยจะขึ้นกับตัวผู้สวมใส่นะครับแต่ว่าในกรณีที่เราใช้แบตเตอรี่เนี่ย แบตเตอรี่ก็จะช่วยในการที่เราจะทำในการเราก็มีลักษณะของการอัตราการหายใจของเราก็จะสะดวกขึ้นนะครับในการใช้วัสดุกรองก็เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเราใช้วัสดุกรองอนุภาคต่อเนื่องจนเกินอายุมันก็คือโหลดที่เก็บสะสมมากเกินไปก็จะมีการหายใจที่ลำบากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรต่างๆที่เราจะประกอบนะครับในการพิจารณากิจกรรมผู้สวมใส่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นงานเบาเป็นงานหนักอัตราการหายใจจะน้อยจะมากนะอันนี้ก็มีผลในขณะเดียวกันกิจกรรมที่สวมใส่นี่นะครับอาจจะ เราต้องการการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องถูกจำกัดนะครับเพราะนั้นในกรณีที่เราใช้สายส่งความยาวของสายส่งเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเรื่องของระยะทางนะครับเพราะนั้น เราใช้ SCBA มันก็จะมีความคล่องตัวตรงนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นประกอบการพิจารณารวมทั้งน้ำหนักของมันที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับการสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องประกอบลักษณะงานที่ทำจำเป็นต้องมีการสื่อสารไหมถ้าจำเป็นประเภทของอุปกรณ์ที่เราใช้ชนิดในรายละเอียดของตัวรูปแบบที่เขาออกแบบมาเราก็ต้องประกอบในการคำนึงรวมทั้งอุณหภูมินะครับว่าเราทำงานในที่ร้อนมากเราควรจะใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจที่มีหน้าตาแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะปัจจัยต่างๆเหล่านี้นักศึกษาก็สามารถศึกษาได้ในตัวเอกสารการสอนนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของค่าการปกป้องแล้วก็แนวทางที่เราจะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ปกป้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงแนวทางก่อนว่าเราจะมีวิธีการยังไงซึ่งตรงประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับว่าจริงๆแล้วในการที่เราจะเลือกย้อนไปถึงตำรวจจราจรเลยนะครับว่าเราจะเลือกเนี่ยนะครับประเด็นแรกก่อนเราต้องประเมินสภาพของฮาซาร์ดหรือสภาพของอันตรายเพราะสภาพของอันตรายนักศึกษาจะเห็นว่าเราจะแบ่งออกมาเป็นนักศึกษาจะเห็นว่าแถวในระดับที่2เนี่ยนะครับผมจะแบ่งเป็นซ้ายกับเป็นขวาทางซ้ายจะมีอยู่2บล็อกนะครับนั่นคือเราต้องประเมินสภาพอันตรายว่ามันมีออกซิเจนน้อยไหมนะที่ทำงานตรงนั้นแล้วมันเป็นบรรยากาศที่อันตรายถึงชีวิตได้หรือเปล่าคือ IDLH นะครับ Immediately Dangerous to Life and Health นั่นก็คือถ้ามีบรรยากาศที่อันตรายต่อชีวิตบล็อกไซด์ทั้ง2ตัวนี้คือออกซิเจนน้อยหรือเป็น IDLH ถ้าเราประเมินแล้วเป็นแบบนี้นะครับตัดสินใจทันทีครับต้องเป็นแบบซัพพลายแอร์เท่านั้นเพราะออกซิเจนน้อยเราจะไม่ไปดูดกรองเราจะไม่ไปดูดซับสารมลพิษแล้วเราต้องเติมอากาศเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าอันตรายที่ซึ่งใน2กรณีนี้นักศึกษาจะเห็นว่ากรณีของตำรวจจราจรไม่เข้าข่าย2อันนี้แน่นอนนะครับเราก็ตัดประเด็นทางซ้ายมือไปได้ก็มาเป็นในทางขวามือว่าลักษณะอันตรายหรือฮาซาร์ดนี้เป็นพาร์ติคูลเลตเท่านั้นหรือเปล่าหรือเป็นก๊าซแอนด์เวเปอร์หรือเป็นทั้งพาร์ติคูลเลตและแก๊สแอนด์เวเปอร์ในกรณีของตำรวจจราจรเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าบรรยากาศในบนท้องถนนเนี่ยมันมีทั้งพาร์ติคูลเลตมันมีทั้งแก๊สแอนด์เวเปอร์ดังนั้น
respirator ที่เลือกใช้ต้องอยู่มุมล่างขวาสุดคือเป็น particulate and gas and vapor respirator นะครับแต่อะไรก็ตามถ้าบรรยากาศตรงนั้นมีแต่ particulate นักศึกษาก็เลือกเฉพาะ particulate respirator แต่เช่นกันถ้ามี gas and vapor เท่านั้นก็เลือก gas and vapor นะนี่คือสเต็ปในการที่เราจะตัดสินใจเลือกนะครับพอเราเลือกเสร็จต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูต่อครับว่าเราเลือก respirator ที่มีค่า APF excited protection factor ที่เหมาะสมนะอย่างตำรวจจราจรเราเลือกแล้วนะครับว่าเป็น particulate แล้วก็ gas and vapor respirator เราก็ต้องมาเลือกตัวที่เป็นมีค่า APF เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าในการกำหนดนะครับคำว่า excited protection factor นะครับนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนก็จะมีรายละเอียดของค่านี้นะครับแต่โดยสรุปก็คือระดับของการคุ้มครอง respirator นะครับที่ผู้สวมใส่เนี่ยจะได้รับหากมีการดำเนินการตาม effective respirator protection program อย่างต่อเนื่องความหมายความว่าสมมติมือผมคืออุปกรณ์ในการจะเป็น respirator นะครับแล้วก็มี APF เท่ากับ50เท่ากับ50อุปกรณ์อันนี้จะให้ APF เท่ากับ50ก็ต่อเมื่อเรามีการสวมใส่ที่ถูกต้องนะครับที่มี effective อันนี้เป็นเงื่อนไขไว้ก่อนนะครับแล้วตัวในตารางนี้จะเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้นนะครับว่าการสวมใส่เนี่ยเราจะต้องเลือก APF ที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นนักศึกษาถ้าดูในข้อที่1นี้ข้อที่1นะครับ air purify respirator air purify ก็คือ respirator ที่ทำหน้าที่ในการทำให้อากาศสะอาด purify นะครับก็จะเป็นว่าถ้าเป็นแบบ1/4นะครับก็APF ก็กำหนดว่าต้องอย่างน้อยต้องเท่ากับ5ถ้าเป็นแบบหน้ากากที่respirator แบบครึ่งหน้าก็ต้องเท่ากับ10ถ้าเป็นแบบ full face ก็คือแบบสวมใส่เต็มหน้าอันนี้ก็ต้องเท่ากับ50อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะเลือกนะครับเราก็ต้องเลือกพวกนี้ให้มันสอดคล้องกันนะครับเพราะนั้นในค่า APF เท่ากับ10ค่า APF เท่ากับ10ความหมายมันก็คือว่าเมื่อเราสวมใส่ respirator นั้นที่มีค่า APF เท่ากับ10เนี่ยสารมลพิษจะเข้าสู่อากาศเนี่ยครับเพียง1ใน10เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ได้นะครับเพราะในกรณีตัวอย่างนี้นักศึกษาลองดูนะครับว่าช่างสายไม้เนี่ยทำงาน8ชั่วโมงนะครับเราวัดตรวจเก็บตัวอย่างอากาศ RD ก็คือ respirable dust TD ก็คือ total dust มีค่าเท่ากับอย่างที่เห็นคือ42และ40มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตามลำดับเราจะเลือก respirator แบบไหนนะครับถ้า RD กับตัว TD มีค่ามาตรฐานเท่ากับเท่านี้นะครับเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มีวิธีการนะฮะที่เราจะดำเนินการพิจารณาก็คือว่าเราก็ไปหาค่า hazard ratio นะครับก็คือเอาค่าความเข้มข้นนะครับแล้วก็ไปหารออกมาเราก็จะได้ค่า 10.5 พอได้ 10.5 ปุ๊บเราก็ต้องไปหา respirator ที่มีค่า APF 10.5 ขึ้นไปน้อยกว่านี้ไม่ได้นักศึกษาเห็นภาพแล้วนะครับว่านี่คือความสำคัญในการที่เราจะต้องคำนวณค่านี้ออกมาให้ได้นะครับทีนี้ในการใช้ respirator ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับความสำคัญคือเราต้องทำ seal checkซิลเช็คก็คือว่า respirator ที่เขาผลิตมาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเวลาเราสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันไม่กระชับกับใบหน้ามันไม่ได้แนบสนิทกับใบหน้าของเราเราก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบซึ่งการทำเราก็มีทั้ง negative test กับ positive นะครับก็เป็นงานหายใจเข้าแล้วก็หยุดไว้เป็นการหายใจออกแล้วก็หยุดไว้แล้วก็ดูว่ามีการรั่วไหลไหมโครงสร้างของ respirator มีการแฟบลงหรือเปล่ามันก็จะบอกเราแล้วว่าถ้ามีลักษณะอย่างนั้นแปลว่าการสวมใส่เนี่ยมันไม่กระชับนะครับอันนี้เราต้องทำทุกครั้งที่มีการสวมใส่แต่ว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องทำfit test ด้วยแต่กฎหมายประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับในการใช้อุปกรณ์พวกนี้ในแต่ละปีเนี่ยจะต้องทำ fit testเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่า seal check นะฮะนั่นคือทุกครั้งที่มีการสวมใส่แต่ว่า fit test เนี่ยเราจะใช้ปีละครั้งเพื่อดูว่า
อุปกรณ์ที่เรายังใช้อยู่เนี่ยนะครับมันยังเหมาะสมกับโครงสร้าง

0: ใบหน้าของผู้สงสัยอยู่ซึ่งอาจจะมีเป็นการทำแบบ qualitative คือเชิงคุณภาพและ quantitative คือเชิงปริมาณนะครับเพราะเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะมีการทดสอบนะครับแล้วก็จะมีการให้สารที่เราจะสามารถได้กลิ่นหรือเราจะรู้สึกได้ถ้ามันรั่วไหลนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายแต่ถ้าวิธีที่ยุ่งยากขึ้นแต่มีความแม่นยำมากขึ้นก็คือการทดสอบเชิงปริมาณอันนี้ก็จะมีการคำนวณได้ว่ามันมีปริมาณที่เล็ดลอดไปเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาจะดูในรายละเอียดได้จากเอกสารการสอนนะครับที่มีการกำหนดเอาไว้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจนะครับที่มีความสำคัญว่าเราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับกับลักษณะอันตรายที่มีอยู่เราต้องมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวสภาพการทำงานแล้วก็ตัวสภาพร่างกายของผู้สวมใส่ด้วยแล้วก็มีการทดสอบต่างๆทั้งซิลเช็คแล้วก็ฟิตเทสก็หวังว่ารายการการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในหน่วยที่9นี้จะทำให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปศึกษาในรายละเอียดในเอกสารการสอนต่อไปนะครับ
1: สำหรับในแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดหน่วยที่7หลักการและเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารค่ะข้อ1นะคะข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากคุณภาพอากาศภายในอาคารมากที่สุดข้อกการปนเปื้อนของวัสดุตกแต่งอาคารข้อขอการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอข้อคมลภาวะภายนอกอาคารข้องอมีสารปนเปื้อนอยู่ในอาคารและข้อจอจานไม่ทราบสาเหตุค่ะอันนี้ข้อนี้นะคะก็คือโจทย์ถามว่าข้อใดเนี่ยเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดข้อร้องเรียนที่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูว่ากิจกรรมในส่วนใดเนี่ยนะคะที่น่าจะทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้อาคารนะคะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพอากาศในอาคารนะคะที่เกิดขึ้นมากที่สุดนะคะการปนเปื้อนของวัสดุตกแต่งนะคะการระบายอากาศไม่พอหรือว่าจะมลภาวะจากภายนอกที่เข้ามาในอาคารนะคะหรือว่ามีสารปนเปื้อนเองนะคะที่อยู่ในอาคารหรือว่าไม่ทราบสาเหตุนะคะเรามาดูกันนะคะจากการที่มีการศึกษานะคะวิเคราะห์ค้นคว้าวิจัยมาแล้วนะคะเขาพบว่าข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะแบ่งนะคะออกมาได้ทั้งหมด6แบบนะคะมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือร้อยละ52นะคะเกิดขึ้นจากการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะคะอันนี้เนี่ยก็คืออาคารโดยทั่วๆไปเนี่ยจะต้องมีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะถ่ายเทอากาศจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในหรือว่ามีการนำอากาศจากภายในที่เป็นอากาศเสียนะคะหรือว่าเป็นอากาศที่มีมลภาวะที่เกิดขึ้นนะจากกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในอาคารเนี่ยแล้วก็ถ่ายเทออกไปสู่ภายนอกนะคะก็คือมีการไหลเวียนของอากาศจากภายนอกนะคะเข้ามาสู่ภายในหรือว่าจากภายในที่ดูดออกไปสู่ภายนอกนะคะอันนี้เนี่ยการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุคือการออกแบบที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะการกระจายอากาศภายในอาคารไม่ดีนะคะอุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะหรือว่ามีแหล่งมลพิษภายในระบบของระบายอากาศเองนะคะถัดมานะคะสารปนเปื้อนในอาคารหมดมลภาวะภายนอกนะคะการปนเปื้อนด้านชีวภาพนะคะไม่ทราบสาเหตุแล้วก็การปนเปื้อนจากวัสดุตกแต่งนะคะดังนั้นเนี่ยคำตอบในข้อ1ก็คือการระบายอากาศในอาคารที่ไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดการร้องเรียนคุณภาพอากาศในอาคารมากที่สุดนะคะข้อ2นะคะค่า PM 10นะคะหรือว่า PM 10เนี่ยนะคะระดับที่กำหนดไว้ใน Air Quality Guideline คือเท่าไหร่นะนี่ก็คือเป็นค่าที่กำหนดเอาไว้นะคะว่าเป็นค่าเริ่มต้นนะคะที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือว่าผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์นะคะของร่างกายมนุษย์ข้อกก็คือ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้อข20ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะข้อคอควาย30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรข้องูนะคะ40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ข้อจอจานนะคะ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะจากที่เขากำหนดเอาไว้นะคะค่าที่แนะนำนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่150นะคะก็คือมีอัตราการเสียชีวิตนะคะ5ร้อยละ5 175

นะคะมีอัตราการเสียชีวิตนะคะในระยะสั้นนะคะ 1.2 ร้อยละ 1.2 แล้วก็สุดท้ายก็คือ50นะคะ PM10 50นะคะไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หรือว่าตกแต่งภายในนะคะอย่างเช่นไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะกอไก่คาร์บอนไดออกไซด์ขอไข่ฟอร์มาลดีไฮคอควายสารระเหยอินทรีย์นะคะหรือว่า total VOC งองูนะคะแบคทีเรียทั้งหมดแล้วก็จอจานเชื้อราทั้งหมดนะคะถ้านักศึกษาจำได้นะคะคาร์บอนไดออกไซด์มันจะต้องส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะต้องเกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ไม่น่าจะใช่ละนะคะจากการตกแต่งภายในนะคะฟอร์มาลดีไฮไม่แน่ใจนะคะสารระเหยอินทรีย์ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ๊ะใช่หรือเปล่านะคะสารระเหยอินทรีย์เกิดขึ้นจากไหนมันก็น่าจะเป็นสารที่มันมีการระเหยนะคะจากสารเคมีต่างๆนะคะพวกน้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้นะคะแบคทีเรียนะคะเชื้อราอีก2อันนี้เป็นทางด้านชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้2ข้อนี้น่าจะตัดทิ้งไปได้แล้วก็ข้อกอไก่น่าจะตัดทิ้งไปได้นะคะเรามาดูกันนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดจากการเผาผลาญอาหารนะคะสร้างพลังงานให้มนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนะคะฟอร์มาลดีไฮด์เกิดขึ้นจากวัสดุก่อสร้างนะคะตกแต่งภายในนะคะไฟเบอร์บอร์ดไม้อัดพรมเฟอร์นิเจอร์นะคะ VOC นะคะเกิดจากการเผาไหม้การปรุงอาหารจากสีสารเคลือบเงาต่างๆนะคะแบคทีเรียนะคะเชื้อราอ่ะ2อันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากเป็นทางด้านชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะฟอร์มาลดีไฮด์ถัดมานะคะข้อ4ข้อใดเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะกอไก่แบคทีเรียทั้งหมดขอไข่ฝุ่นขนาดเล็กคอควายค่าอุณหภูมิอากาศงองูค่าความชื้นอากาศแล้วก็จอจานนะคะสารระเหยอินทรีย์นะคะอันนี้เป็นข้อใดเป็นพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะเห็นแล้วน่าจะสามารถตอบได้เลยนะคะว่าเป็นข้อไหนทางชีววิทยาก็คือชีวะก็คือน่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตอาจเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนะคะเราก็มาดูกันนะคะการตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารเนี่ยจะแบ่งกลุ่มใหญ่นะคะเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือเป็นค่าพารามิเตอร์ด้านความสบายเชิงอุณหภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจวัดที่ใช้ตัวแปร4ตัวนะคะประกอบด้วยอุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศความเร็วลมอัตราการไหลข้อ2นะคะค่าพารามิเตอร์ทางเคมีนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วยก๊าซอนุภาคต่างๆนะคะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็สารระเหยอินทรีย์แล้วก็ฝุ่นขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางเคมีส่วนที่3นะคะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะคะก็คือแบคทีเรียทั้งหมดแล้วก็เชื้อราทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในข้อ4นี้นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยานะคะคำตอบก็คือกอไก่ค่าแบคทีเรียทั้งหมดนะคะข้อ5การเก็บตัวอย่างมลพิษทางอากาศภายในอาคารที่มีความสูงนะคะ48ชั้นถามว่าจะต้องเลือกชั้นนะคะเพื่อสูบเก็บตัวอย่างจำนวนกี่ชั้นนะคะกอไก่15ชั้นขอไข่16ชั้นคอควาย17ชั้นงองู18ชั้นและจอจาน20ชั้นนะคะเอ๊ะเราจะตอบว่า20ชั้นเลยดีไหมนะคะยิ่งเก็บเยอะยิ่งดีนะคะแต่ก็อย่าลืมว่ายิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการกำหนดนะคะเก็บน้อยไปก็ไม่ได้นะคะเก็บน้อยไปก็ไม่เพียงพอนะคะจำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอเก็บเยอะเกินไปก็ใช้เครื่องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีการคำนวณกันนะคะว่าค่าที่เหมาะสมควรจะต้องเก็บตัวอย่างที่จำนวนกี่ชั้นนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่า48ชั้นนะคะเราก็มาดูกันนะคะจากตารางนะคะจำนวนชั้นที่ถูกใช้งานนะคะของอาคารนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นน้อยกว่า5ชั้นนะคะ5ถึง10 11ถึง20 21ถึง30นะคะ30ถึง40แล้วก็40ถึง50แล้วก็มากกว่า50ชั้นนะคะจากโจทย์ที่ให้บอกว่า48ชั้นเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะ40ถึง50ชั้นนะคะเขาระบุว่าร้อยละของการเลือกชั้นเนี่ยจะต้องเลือก16ชั้นหรือว่า 35% ของจำนวนชั้นทั้งหมดนะคะโดยที่จะต้องเลือกจำนวนที่สูงกว่านะคะดังนั้นเราบอกว่าอาคาร48ชั้นนะคะเราก็มาดูเขาบอกว่าคิดที่ 35% นะคิดที่ 35% แล้วก็เอา48

0: ั่งนะคะแล้วก็คูณด้วย35นะคะแล้วก็ส่วนร้อยก็คืออันนี้ก็คือร้อยละ35นะคะจะเห็นว่าในแต่ละช่วงเนี่ยนะคะร้อยละไม่เท่ากันนะคะร้อยละที่จะใช้ในการคำนวณไม่เท่ากันนะคะยิ่งจำนวนชั้นเยอะขึ้นเนี่ยร้อยละก็จะร้อยละของตัวที่ใช้ในการคูณเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะ21ถึง30ชั้นจะเห็นว่า 50% ถึง 50% ทีเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งสูงขึ้นก็คือถ้ายิ่งสูงเกินกว่า50ชั้นนะคะก็ร้อยละก็จะน้อยลงนะคะก็คือประมาณร้อยละ30เท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือ48ก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะคำนวณออกมาได้ 16.7 16.8 ชั้นนะคะก็ปัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเท่าไหร่นะคะเราก็ปัดขึ้นหมดเลยนะคะปัดขึ้นตลอดดังนั้นเนี่ยในข้อกำหนดนะคะกำหนดว่า16ชั้นหรือ 35% ของจำนวนชั้นก็คือ16ชั้นหรือ17ชั้นนะคะดังนั้นเนี่ย 16.8 ก็คือมากกว่า16ชั้นดังนั้นให้เก็บตัวอย่างที่ทั้งหมด17ชั้นนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะจากตัวเลือกที่ให้ค่ะ15 16 17นะคะเราก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะคะ17ชั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในหน่วยที่7นะคะนักศึกษาสามารถไปฝึกนะคะทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะในแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะของหน่วยที่7นะคะในเอกสารประกอบการสอนนะคะชุดวิชา54128ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดในหน่วยที่8นะคะในเรื่องของหลักการและเทคโนโลยีการควบคุมความสั่นสะเทือนและความกดดันบรรยากาศมาให้นักศึกษาลองทำหลังจากที่ได้ฟังบรรยายแล้วก็ได้เรียนรู้ในสาระสำคัญของในหน่วยนี้ไปนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะข้อ1นะคะข้อใดคือหลักการการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนกไก่การชี้บ่งอันตรายขอไข่การประเมินความเสี่ยงคอควายการจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อใดคือหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนค่ะเฉลยนะคะหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนก็คือถูกทั้งข้อ1 2และ3นะคะตามหลักการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสถานประกอบกิจการเนี่ยนะคะจะต้องมีการดำเนินการเพื่อจัดการชี้บ่งอันตรายโดยครอบคลุมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนะคะจากนั้นเนี่ยจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการจัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลักการในการควบคุมป้องกันความสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดถูกทั้ง3ข้อเลยนะคะก็คือชี้บ่งอันตรายประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแผนความเสี่ยงเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายกอไก่เป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขอไข่เพื่อศึกษาโอกาสที่อันตรายจะสามารถเกิดขึ้นคอควายเป็นการหาความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นงองูข้อ1และ2ถูกจอจานถูกทั้งข้อ1 2และ3นักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อใดคือข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายค่ะค่ะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการชี้บ่งอันตรายนะคะก็คือข้อกไก่ค่ะเป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายค่ะการชี้บ่งอันตรายเนี่ยเป็นการค้นหาสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายซึ่งเป็นการชี้บ่งอันตรายเพื่อค้นหาอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอันตรายที่แท้จริงค่ะ ค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะค่ะข้อที่3นะคะการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนเป็นวิธีการลดและควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการข้อใดกไก่การขจัดหรือ elimination ขอไข่การแทนที่นะคะหรือ substitution คอควายการควบคุมทางวิศวกรรม engineering controls งองูการควบคุมทางการบริหารจัดการ administrative controls และจอจานการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า PPE ค่ะค่ะลองคิดดูนะคะว่าการเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องจักรแทนการใช้คนเนี่ยเป็นวิธีการลดและควบคุมความเสี่ยงตามลำดับชั้นของการควบคุมข้อใดค่ะค่ะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือการขจัดค่ะการขจัดนะคะหรือ elimination เนี่ยเป็นการที่ลดความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะสามารถสัมผัสกับความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งการที่จะใช้เครื่องจักรแทนโดยการที่เปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรแทนการที่จะใช้คนเข้าไปปฏิบัติงานเนี่ยก็เป็นการขจัดความเสี่ยงออกไปนะคะเป็นระดับชั้นอันแรกเลยที่ควรจะดำเนินการนะคะค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่4ค่ะกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำพ.ศ.2548ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกไม่เกินเท่าใดกไก่ไม่เกิน100ฟุตขอไข่ไม่เกิน200ฟุตคอควายไม่เกิน300ฟุตงองูไม่เกิน400ฟุตจอจานไม่เกิน500ฟุตค่ะตามที่อาจารย์ได้สรุปสาระสำคัญไปนะคะประเทศไทยก็มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในเรื่องของงานประดาน้ำของพ.ศ.2548นะคะอันนี้กฎกระทรวงนี้ก็ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกนะคะค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าไม่เกินเท่าใดนะคะค่ะมาดูเฉลยกันนะคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่เกิน300ฟุตนะคะกฎกระทรวงนี้ก็บังคับใช้กับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างทำงานประดาน้ำลึกตั้งแต่10ฟุตนะคะถึงไม่เกิน300ฟุตนะคะค่ะต่อมานะคะข้อที่5นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนกไก่เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมอย่างง่ายและคุ้มค่าขอไข่สามารถจัดการกับสภาวะที่ออกซิเจนไม่เพียงพอได้คอควายจะทำงานโดยเพิ่มออกซิเจนในอากาศงองูส่วนใหญ่พบในห้องที่นักดาราศาสตร์ทำงานห้องของนักบินจอจานถูกทุกข้อค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เอามาใช้ในเรื่องของป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นของความกดดันบรรยากาศนะคะค่ะเมื่อเกิดความดันบรรยากาศความดันความกดดันบรรยากาศที่ต่ำนะคะก็จะต้องมีการหาแนวทางและเทคโนโลยีในการที่จะมาควบคุมป้องกันค่ะดูเฉลยกันนะคะเฉลยที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนก็คือจอจานค่ะถูกทุกข้อนะคะก็คือการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็เป็นการควบคุมทางวิศวกรรมอย่างง่ายแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะคะรวมถึงมีประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานด้วยนะคะสามารถจัดการกับสภาวะที่ออกซิเจนไม่เพียงพอได้เพราะว่าเครื่องผลิตออกซิเจนเนี่ยก็จะผลิตออกซิเจนออกมาเพื่อเพิ่มออกซิเจนในอากาศนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะพบในห้องที่นักดาราศาสตร์ทำงานหรือว่าห้องของนักบินค่ะค่ะสำหรับ ในหน่วยที่8นี้นะคะก็นักศึกษาสามารถไปทำแบบฝึกหัดก่อนและหลังเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถประเมินตัวเองได้นะคะว่าก่อนและหลังการเรียนรู้การศึกษาจากเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษามีความรู้เพียงใดนะคะและมากพอหรือยังที่จะนำไปสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาเรามาถึงช่วงของการทำแบบฝึกหัดหน่วยที่9อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจนะครับก็มาลองดูนะครับว่าในโจทย์ที่ผมได้ตั้งไว้นะครับนักศึกษาจะมีแนวคิดหรือมีคำตอบกับเรื่องนั้นๆอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างในกรณีแรกนะครับสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็พบว่ามีการใช้ไนอาร์ช N95 respirator กันนะครับเราพบว่าคนของโรงพยาบาลเนี่ยสวมใส่กับการทำงานที่ใช้สารเคมีตัวหนึ่งเราเรียกว่าโคตาลอนดีไฮนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติเราเป็นจปวิชาชีพนะเห็นการใช้ N95 กับสารเคมีดังกล่าวเนี่ยเราจะคิดยังไงครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าใน5ตัวเลือกเนี่ยนักศึกษาจะเลือกตัวเลือกอะไรบ้างเช่นอันที่1ชื่นชมครับว่าโรงพยาบาลนี้ดูแลสุขภาพดีมากนะฮะหรืออันที่2ยกนิ้วเลยว่าบุคลากรของที่นี่เนี่ยรักสุขภาพตนเองมากสวมใส่ตลอดเวลาหรือเดินไปหาผอ.แล้วครับบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากหรือจะเลือกข้อ4ครับก็คือทั้งชื่นชมทั้งยกนิ้วให้ก็คือข้อ1กับข้อ2ถูกแล้วก็ข้อที่5ท่านนักศึกษาคิดว่าข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันยังไม่พอตอบไม่ได้ตอบข้อ5ไปเลยนะครับผมแนะนำนะครับนักศึกษาหยุดเครื่องไว้นะครับแล้วก็ลองใช้เวลาสัก1ถึง2นาทีตอบคำถามนี้ดูแล้วก็ค่อยมาดูว่าจะมีคำตอบว่าอย่างไรนะครับจะเห็นว่าแนวทางหรือแนวคิดหรือหลักการในการตอบคำถามนี้คือว่านักศึกษาต้องจำได้ว่าในการเลือก respirator เนี่ยนะครับเราต้องชี้บ่งปัญหาชี้บ่งอันตรายก่อนว่าอันตรายคืออะไรนะครับเพราะนั้นโคตาลอนดีไฮด์เนี่ยเป็นสารเคมีที่เราใช้ในการในโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นมันจะมีไอระเหยออกมาเพราะไอระเหยนี่นะครับมันจะอยู่ในส่วนของที่เป็นแก๊สและไอระเหยนะครับท่านศึกษาจำได้กับอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นอนุภาคนะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นไอระเหยพอเป็นไอระเหยก็จะต้องเลือก respirator ที่เป็น gas and vapor respirator N95 เป็น particulate respirator ดังนั้นนักศึกษาต้องเลือกข้อ3ครับต้องไปบอกท่านผู้บริการโรงพยาบาลเลยว่าเลือก respirator ถึงแม้ว่าจะเป็น respirator ที่เป็นไนอาร์ช N95 ซึ่งเราถือว่าเป็นของดีแต่ของดีนี้มันใช้ไม่ถูกกับอันตรายที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยตอบข้อที่3นะครับต่อมานะครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวกรองนะครับยังไงดีนะครับอันที่1ถ้าได้กลิ่นสารเคมีก็เปลี่ยนได้ละหรืออันที่2เราจะพิจารณาจากค่า ESLI หรือ3เราจะทำ change schedule ของโรงงานเราขึ้นมาเองเลยนะครับนักศึกษาคิดว่าตัวเลือกไหนน่าจะเป็นตัวเลือกในการที่เราจะทำการเปลี่ยนตัวกรองได้อย่างเหมาะสมถ้าคิดว่าแค่ข้อ2กับข้อ3เท่านั้นแหละที่ถูกก็ติ๊กข้อ4แต่ถ้าคิดว่าถูกหมดเลยครับก็ติ๊กข้อ5นะครับเจอนะครับลองหยุดเครื่องดูนะครับแล้วก็ตอบคำถามเอาละครับคำถามนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าตัวกรองที่เราเลือกให้กับพนักงานใช้เนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนกันเมื่อไหร่โดยหลักวิชาการก็คือเมื่อของมันเสียหายของมันชำรุดของมันฉีกขาดของมันสกปรกมากอันนั้นก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าในสภาพถ้าหากว่ายังดีอยู่นะครับแล้วเรายังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าตัวแคทริดจ์พวกนี้มันจะกรองพวกก๊าซกับเวเปอร์เพราะฉะนั้นถ้าเราได้กลิ่นเนี่ยแปลว่ามันรั่วไหลเข้ามาแล้วเนื่องจาก ความสามารถ capacity ของตัวฟิลเตอร์ในการดูดซับเนี่ยมันใช้เต็มฝีมือหมดแล้วนะครับเพราะนั้นข้อ1จึงเป็นคำตอบที่ถูกและข้อ2การพิจารณาจากค่า ESLI ก็ดีหรือการทำ change schedule ก็ดีก็เป็นแนวทางที่ถูกเช่นเดียวกันดังนั้นข้อ5จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับที่เราจะมาใช้เป็นวิธีการในการที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวกรองcartridgeพวกนี้นะครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทำไมต้องทำซีลเช็คและทำไมต้องทำฟิตเทสนะครับนักศึกษาลองตอบดูนะครับถึงเหตุผลความจำเป็นต่างๆเชิญเลยครับลองจุดเครื่องแล้วก็เขียนคำตอบดูนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองดูนะครับนักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับว่าซิลเช็คเนี่ยนะครับเป็นการทำทุกครั้งที่เราสวมใส่เรสปิเรเตอร์นะครับเพราะนั้นการทำซิลเช็คอาจจะทำเป็นแบบเนกาทีฟเทสหรืออาจจะเป็นโพซิทีฟเทสก็ได้เพื่อดูว่าเรสปิเรเตอร์ที่เราสวมใส่นี่นะครับมันยังแนบสนิท กับโครงสร้างในใบหน้าของเรานะครับเราสวมใส่ได้ถูกต้องแล้วนะครับมีอากาศรั่วไหลเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะถ้ามีก็แสดงว่ามันยังไม่แนบกระชับกับใบหน้าของเรานั่นก็คือทุกครั้งที่เราสวมใส่แต่ถ้าเป็นฟิตเทสนะครับกฎหมายของต่างประเทศก็จะกำหนดว่าจะต้องทำฟิตเทสเนี่ยทุกปีนะครับปีละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเหตุผลจริงๆในการที่เราต้องทำซิลเช็คก็ดีฟิตเทสก็ดีเนี่ยคำตอบนักศึกษาลองดูนะครับว่าตรงกับของที่นักศึกษาคิดไว้หรือเปล่าก็คือสร้างความมั่นใจครับว่าที่เราสวมใส่มาเนี่ยถูกต้องแล้วมันแนบสนิทดีแล้วไม่มีการรั่วไหลนะครับนั่นก็คือซิลเช็คฟิตเทสก็ทำให้เรามั่นใจนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ที่บริษัทจัดให้เราเนี่ยนะครับมันฟิตกับใบหน้าของเรานะครับทีนี้ที่เราต้องทำทุกปีทำทุกครั้งเนี่ยก็คือrespirator ที่ผู้จำหน่ายผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันไม่มีหรอกครับที่เป็นแบบ universal size ที่มันจะฟิตกับทุกคนนะฮะยิ่งถ้าเราไปใช้อุปกรณ์ที่ผลิตมาจากทางยุโรปหรือทางอเมริกาเนี่ยโครงสร้างใบหน้าของฝรั่งกับของเราเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่นั้นนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องทำซิลเช็คกับฟิตเทสนะครับประกอบกับว่าในแต่ละปีที่ผ่านไปสุขภาพของผู้สวมใส่นะครับอาจจะตอนแรกที่ทำกับตอนนี้อาจจะผอมอาจจะอ้วนแตกต่างจากเดิมแล้วนะครับใบหน้าอาจจะผอมจนแก้มตอบนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ที่เคยใช้มันไม่ฟิตเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับบางคนมีการไปผ่าตัดใบหน้าอาจจะเพื่อความสวยงามหรือจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นก็ตามหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของฟันมีการเปลี่ยน เป็นฟันปลอมขึ้นมาก็ทำให้ลักษณะของโครงสร้างใบหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเหตุผลหลักๆนะครับที่เราจำเป็นจะต้องมีการทำซิลเช็คทุกครั้งแล้วก็ทำฟิตเทส อย่างน้อยปีละครั้งซึ่งก็อาจจะมีทั้งในเชิงของการทำเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับเพราะนั้นก็หวังว่าในคำถามต่างๆเหล่านี้ที่ได้ถามไป3ข้อเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะสะท้อนให้นักศึกษาได้เห็นประเด็นนะครับว่าในการที่เราจะศึกษาเอกสารการสอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีการอ่านมีการพิจารณาจากตัววัตถุประสงค์ที่กำหนดเอาไว้แล้วก็ดูเนื้อหาทำกิจกรรมท้ายแต่ละเรื่องนะครับเพื่อความมั่นใจว่าเราเข้าใจในเนื้อหาถ้านักศึกษาทำอย่างนี้ได้ก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยนี้เท่านั้นเองแต่ทั้งชุดวิชาทั้งหลักสูตรนี้ที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาครับ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. มีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษานะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชา32324การสอบบัญชีนะครับการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในนะครับครั้งที่3นะครับในช่วงแรกนี้เป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญของหน่วยที่7นะครับเรื่องสำนักงานสอบบัญชีและรายงานบริการอื่นของผู้สอบบัญชีนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในหน่วยที่7นี้นะครับจะกล่าวถึง2เรื่องหลักๆสำคัญก็คือสำนักงานสอบบัญชีนะครับแล้วก็เรื่องงานบริการอื่นของผู้สอบบัญชีนะครับในสำนักงานสอบบัญชีนะครับจะกล่าวถึงตัวสำนักงานสอบบัญชีเองนะครับจะจัดตั้งในรูปแบบอะไรนะครับมีโครงสร้างองค์กรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในที่เราจะมาคุยในวันนี้เป็นงานบริการอื่นของผู้สอบบัญชีด้วยนะครับบริการอื่นของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือผู้สอบบัญชีสามารถให้บริการงานอะไรได้บ้างนอกจากการตรวจสอบนะครับในบริการของผู้สอบบัญชีนะครับบริการของผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีอาจแบ่งเป็นได้2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. บริการให้ความเชื่อมั่นนะครับ Assurance Services นะครับก็คืองานที่ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องแสดงข้อสรุปซึ่งออกแบบไว้เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข้อมูลนะครับอย่างเช่นบอกว่าในงบการเงินนะครับ

มีการจัดทําโดยกิจการนะครับเพราะนั้นผู้สอบทีก็เข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับนักศึกษาจะเห็นในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีจะเห็นว่าข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าคือผู้สอบบัญชีนะครับเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับนี่คือเป็นงานให้ความเชื่อมั่นนะครับกับผู้ใช้งบการเงินนะครับงานบริการอีกประเภทหนึ่งนะครับเขาอาจจะแบ่งเป็นหมวดกว้างๆคือบริการที่ไม่ให้ความเชื่อมนันแอชชูรันซ์เซอร์วิสเซสนะครับก็คือหมายถึงงานบริการของผู้สอบชีจะไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆแก่ผู้ใช้บริการเลยนะครับอย่างเช่นงานแรกคือบริการงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนะครับตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนะครับระหว่างผู้สอบชีกับลูกค้านะครับลูกค้าก็อาจจะกําหนดว่าให้ผู้สอบชีตรวจสอบรายการนั้นรายการนี้แล้วก็บอกวิธีปฏิบัติมาเลยให้ทําแบบนั้นแบบนี้นะครับคืออันนี้ว่าตามที่ตกลงร่วมกันก็จะไม่ให้ข้อเชื่อมันใดๆไม่ให้ข้อสรุปใดๆนะครับตรงนั้นไม่ให้ความเห็นใดๆเลยนะครับอีกบริการนึงคืองานรวบรวมข้อมูลทางการเงินนะครับก็คือบริการซึ่งผู้สอบบัญชีรับจ้างนะครับให้เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินนะครับเก็บยอดขายแต่ละตัวแทนให้หน่อยซิเก็บจัดทำงบการเงินนะครับบางงบนะครับหรือผู้สอบบัญชีนะครับให้บริการจัดทำบัญชีนะครับและการบัญชีนะครับแต่ว่าต้องพิจารณาดีว่าถ้าเกิดจะทำบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะขาดความอิสระนะครับหรือเป็นบริการทางภาษีอากรนะครับให้รับจ้างก่อภาษีนะครับนะครับหรือสอบทานภาษีเงินได้นะครับที่ลูกค้าคำนวณมานะครับเมื่อเรามารู้จักบริการอื่นของผู้สอบบัญชีแต่ละกันนะครับแต่ละรายการเพราะนั้นหลักใหญ่ๆก็คือนักศึกษาต้องรู้จักลักษณะของการให้บริการนะครับว่างานแต่ละอันเนี่ยให้ความเชื่อมั่นหรือไม่ให้ความเชื่อมั่นและผู้สอบบัญชีเขาทำอะไรนะครับในงานบริการงานนี้นะครับอันแรกก็คือการสอบทานนะครับหรือว่ารีวิวนะครับรีวิวก็คือการรีวิวคืออะไรนะครับวัตถุประสงค์การสอบทานก็คือนะครับก็คือนึกถึงแบบนี้ก็ได้ครับเวลางบการเงินนะครับถ้าเกิดนักลงทุนจะลองงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วนะครับเต็มปีอาจจะไม่ทันเวลานะครับสิ่งหนึ่งก็คือทางหน่วยงานกำกับดูแลนะครับก็ต้องบอกว่าให้ทำงบการเงินรายไตรมาสมาผู้สอบนี้ก็เข้าไปสอบทานนะครับสอบทานก็คือวัตถุประสงค์การสอบทานก็คืออะไรครับก็คือเข้าไปดูว่ามีรายการอะไรนะครับที่มันผิดปกติไหมต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือลักษณะการสอบทานเนี่ยแตกต่างอย่างมากจากวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเนี่ยทำเยอะนะครับตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีเลยนะเพราะนั้นการสอบทานเนี่ยผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้นะครับเนื่องจากการสอบทานทำแค่อะไรครับแค่สอบถามผู้บริหารสอบถามสมุดบัญชีนะครับแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักใหญ่คำแค่สองอย่างนี้เองนะครับมันสังเกตดูในหน้าตัวในหน้ารายงานการสอบทานนะครับจะไม่เหมือนแบบในรายงานผู้สอบบัญชีที่การตรวจสอบนะครับถ้าการตรวจสอบจะเห็นว่าข้าพเจ้าเห็นว่างบถูกต้องตามที่ควรแต่ถ้าเกิดในหน้ารายงานการสอบทานนะครับเนื่องจากผู้สอบบัญชีทำแค่หลักใหญ่คือมีการสอบถามวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับว่าไม่มีอะไรผิดปกติหน้ารายงานในวรรคข้อสรุปจึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินระหว่างการดังกล่าวไม่สถานะการเงินของบริษัทตัวอย่างจำกัดณวันที่31มีนาคม2551ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับงวด3เดือนสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงินจากการสอบทานของพระเจ้านะครับก็คือข้าพเจ้าไม่พบนะครับก็คือเนื่องจากอะไรครับเป็นเรากระทำผู้สอบชีทำแค่หลักใหญ่แค่2อย่างนะครับวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการสอบถามนะครับเป็นการให้ความเชื่อมั่นแบบเชิงปฏิเสธเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับความเชื่อมั่นหรือเชื่อมั่นอย่างจำกัดนะครับไม่ใช่เหมือนการตรวจสอบนะครับวิธีการสอบทานเขาทำยังไงบ้างนะครับก็คือใช้การสอบถามวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเป็นส่วนใหญ่รวมถึงวิธีการตอบด้วยนะครับเข้าใจกิจการสภาพของกิจการคือเข้าใจระบบการคุ้มภัยในของกิจการด้วยนะครับสอบถามบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินบัญชีนะครับสอบถามสมุดบัญชี CFO ผู้บริหารของกิจการนะครับเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเรื่องทางการวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆเหล่านี้ครับการเปลี่ยนแปลงการธุรกิจนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับให้ทราบผลถึงรายการความสัมพันธ์ของรายการที่ผิดปกตินะครับวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรบ้างครับเปรียบเทียบงบการเงินของงวดที่สอบทานกับงบการของงวดก่อนเปรียบเทียบงบการเงินของงวดที่สอบทานกับผลการงานที่คาดการไว้เรียกว่างบประมาณนั่นเองนะครับ
นี่เป็นตัวอย่างรายงานการสอบทานนะครับซึ่งให้ความสำคัญตรงเราดูตรงข้อสรุปนะครับที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินระหว่างกันไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีนะครับก็คือเป็นข้อสรุปเฉยๆนะครับตรงนั้นนะครับไม่ได้ให้ความเห็นใดๆนะครับอันนี้คือเรื่องการสอบทานนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือบริการอื่นก็คือการปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนะครับภาษาอังกฤษคือ agree upon procedure นะครับวิธีที่ตกลงร่วมกันระหว่างใครกับใครครับระหว่างผู้สอบบัญชีกับลูกค้านะครับนะครับลองดูก่อนนะครับดูนิยามคืออะไรนะครับนะครับบอกว่าในทางปฏิบัติเองผู้สอบบัญชีอาจถูกร้องขอจากลูกค้าให้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินแต่ละรายการหรือส่วนประกอบของงบการเงินหรืองบการฉบับสมบูรณ์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นบอกให้ตรวจบัญชีลูกหนี้บัญชีเดียวตรวจบัญชีสินค้าบัญชีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยก็มาบอกว่าให้ตรวจสอบยังไงบ้างเช่นลูกหนี้บอกว่าให้ยืนยันยอดลูกหนี้การค้านะครับยืนยันส่งยืนยันยอดลูกหนี้การค้านะครับลูกหนี้ไม่ตอบกลับมาทำยังไงเขามากำหนดกฎเกณฑ์เลยไม่เหมือนการตรวจสอบซึ่งลูกค้าเนี่ยจะไม่รู้ว่าผู้สอบบัญชีใช้วิธีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นการตรวจสอบแบบนี้นะครับลูกค้าจะรู้หมดนะครับเพราะว่าตกลงร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบแบบนี้จะส่งเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าตรวจสอบเพื่อทางการเงินนะครับเฉพาะที่ต้องการตรวจสอบนะครับกำหนดมาว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามเอกสารหลักฐานหรือไม่นะครับหรือตรวจสอบข้อมูลทางการเงินว่ามียอดตรงตามบัญชีตามเอกสารหรือไม่นะครับวิธีการตกลงที่ใช้นะครับก็คือตกลงร่วมกันนะครับตามวิธีการร่วมกันกำหนดอย่างชัดเจนระหว่างลูกค้ากับผู้สอบบัญชีในขอบเขตปริมาณนะครับกี่ตัวอย่างอะไรแบบกำหนดไว้ชัดเจนไปเลยในหนังสือตอบรับงานตรวจสอบนะครับตรงนั้นนะครับการสรุปผลและการรายงานการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเราเป็นการที่ตรงร่วมกันผู้สอบบัญชีจะไม่แสดงความเชื่อมั่นใดๆนะครับจะเพียงแต่รายงานข้อที่พบเฉยๆเรียกว่า fact finding จากการตรวจสอบนะครับผู้ใช้รายงานจะเป็นผู้ประเมินวิธีปฏิบัติงานเองสิ่งที่ตรวจพบตามที่ผู้สอบบัญชีรายงานแล้วสรุปผลเองจากผู้งานของผู้สอบบัญชีนะครับจะให้เพียงข้อเท็จจริงที่พบอย่างเช่นบอกว่าให้ตรวจวิธีตกลงร่วมกันตรวจบัญชีลูกหนี้นะครับก็บอกว่าส่งคอนเฟิร์มลูกหนี้ไปกี่รายผลตอบกลับมาตรงกี่รายไม่ตรงกี่รายและยอดที่ไม่ตอบกลับมาไม่ตรงได้ทำวิธีอะไรบ้างให้ข้อเท็จจริงที่พบอย่างเดียวไม่ได้บอกให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับตรงนี้นะครับอันนี้วิธีการที่ตกลงร่วมกันนะครับอีกงานบริการอื่นอีกแบบหนึ่งที่เราควรรู้จักคืองานการรวบรวมข้อมูลนะครับภาษาคือ compilation นะครับรวบรวมข้อมูลคือยังไงนะครับลูกค้าอาจร้องขอให้ผู้สอบบัญชีรวบรวมจัดประเภทและสรุปข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจรวมถึงการจัดทำงบการเงินเช่นสรุปยอดขายที่ได้แต่ละสาขาหรือจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจัดทำงบการเงินบางประเภทเช่นงบกระแสเงินสดงบการเงินรวมงานเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลทางการเงินนะครับเพราะนั้นก็คือแบบผู้สอบบัญชีทำตัวเปรียบเสมือนนักบัญชีนะครับในครับว่าส่งการรวบรวมข้อมูลคืออะไรนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่มีรายละเอียดมากให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและไปใช้ได้ผู้สอบบัญชีในฐานะนักบัญชีนะครับเพราะนั้นตัวมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเราจะเปลี่ยนคำว่าผู้สอบบัญชีเป็นนักบัญชีนะครับก็คือผลงานที่ออกมาก็คืออะไรครับออกมาเป็นตัวข้อมูลที่รวบรวมเช่นให้เก็บรวบรวมยอดขายแต่ละที่ก็ขายให้เก็บให้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารก็ออกมาเป็นงบกระทบยอดแบบนั้นนะครับมันในตัวมาตรฐานนะครับอย่างที่บอกเราแล้วก็คือจึงใช้คำว่านักบัญชีไม่ใช้ผู้สอบบัญชีนะครับในการอ้างอิงถึงประกอบวิชาชีพทางนี้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างงานสอบบัญชีกับงานการรวบรวมข้อมูลทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงในการรับงานต้องทำอย่างชัดเจนนะครับว่าเราเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางการเงินไม่ใช่มานั่งตรวจสอบอะไรนะครับเพื่อหรือเรื่องความเข้าใจผิดต่างๆนะครับพันนี้ในงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินผู้สอบบัญชีทำตัวเป็นเสมือนนักบัญชีนะครับอีกงานอีกแบบนึงคือการตรวจสอบเพื่อวัตถุเฉพาะนะครับในบทนี้เหมือนพยายามให้เข้าใจลักษณะของบริการอื่นของผู้สอบบัญชีนะครับว่าทำอะไรได้บ้างครับการตรวจสอบเพื่อวัตถุเฉพาะเช่นอะไรบ้างครับมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับเราถึงการตรวจสอบอะไรบ้างในการตรวจสอบงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับในการตรวจสอบประเภทนี้นะครับบริการผู้สอบบัญชีอาจจะรวมถึง4เรื่องดังต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือการตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานรายงานการเงินนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการบางแห่งนะครับอาจจะมีจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์เงินรับเงินสดจ่าย
นะครับก็คือไม่ใช่เกณฑ์ตามเกณฑ์คงคา

างนะครับก็คือลงบัญชีว่ามันเกิดนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะร้องขอให้ผู้สอบบัญชีนะครับตรวจสอบงบการเงินทำขึ้นตามเกณฑ์นี้นะครับหรืออาจจะเกณฑ์อื่นเช่นเกณฑ์ภาษีเงินได้นะครับซึ่งนักศึกษาก็รู้ว่าเกณฑ์บัญชีเกณฑ์ภาษีจะต่างกันนะครับและจะเกณฑ์อื่นนะครับในหน่วยงานบางเฉพาะเกณฑ์พิเศษอื่นๆเช่นหน่วยงานบางอย่างเช่นกิจการสาธารณูปโภคอาจจะทำงบการเงินตามเกณฑ์เฉพาะเพื่อส่งงานให้หน่วยงานกำกับดูแลของเขาหรือหน่วยงานภาครัฐนะครับผู้สอบบัญชีก็ไปตรวจสอบเพื่อส่งเฉพาะได้ก็ต้องมีการดัดแปลงหน้ารายงานนะครับว่าตรวจต้องตามมาตรฐานอะไรนะครับตรงนั้นตรวจตามเกณฑ์อะไรนะครับหรือว่ามีการตรวจสอบงบการเงินงบการใดงบรายการใดรายการหนึ่งนะครับอย่างเช่นลูกค้าอาจจะร้องขอบอกว่าให้ตรวจบัญชีประมาณการหนี้สินนะครับค่าสิทธิบัตรนะครับตรวจภาษีเงินได้ตรวจค่าเช่าโบนัสพนักงานนะครับหรือส่วนแบ่งกําไรนะครับของหุ้นส่วนนะครับทำยังไงนะครับตรงนี้ก็คือให้ตรวจก็ประสงค์เฉพาะตามนี้นะครับการตรวจสอบประสงค์เฉพาะอีกแบบนึงคือการแบบตามสัญญานะครับบอกว่าลูกค้าจะร้องขอให้แสดงความเห็นเกี่ยวเรื่องการแบบตามสัญญาของกิจการนะครับอย่างเช่นสัญญาเงินกู้นะครับอาจจะมีเงื่อนไขการออกสัญญาเงินกู้นะครับหรือเงื่อนไขการออกหุ้นกู้นะครับอย่างเช่นบอกว่าต้องมีกําหนดเงื่อนไขที่กิจการต้องปฏิบัติตามนะครับเช่นมีดํารงอัตราส่วนทางการเงินข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลนะครับต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้สอบที่ก็ไปตรวจตามสัญญาไปตามสัญญานะครับอย่างคืองบการเงินแบบย่อนะครับก็คือมีการแบบหน้าตางบการเงินมีการคุปรายการจัดกลุ่มรายการรวมกันอีกแบบนึงซึ่งไม่เหมือนตามมาตรฐานบัญชีนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับผู้สอบบัญชีก็สามารถให้บริการตรงนี้ได้นะครับผู้สอบบัญชีก็ให้ความเชื่อมั่นว่างบการเงินถูกต้องตามเกณฑ์แบบนั้นถูกต้องตามสัญญานะครับถูกต้องตามการปฏิบัติตามในเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะนะครับอันนี้ผู้สอบพีสามารถให้ความเชื่อมั่นได้นะครับในเรื่องหนึ่งที่ผู้สอบพีสามารถให้บริการได้ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตนะครับก็คือข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับอนาคตคืออะไรนะครับก็คือข้อมูลที่จัดขึ้นตามสถานการณ์ข้อสมมตินะครับที่อาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจกระทำนะครับอาจจะรูปของตัวนะครับประมาณการนะครับประมาณการงบสถานการเงินประมาณการงบกำไรขาดทุนประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสำหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างในการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตนะครับอันที่หนึ่งคือเพื่อการบริหารงานภายในนะครับอย่างเช่นกิจการจะทำข้อมูลใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนในอนาคตนะครับท่านผู้สอบบัญชีก็อาจไปเข้าไปดูสมมติฐานต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะครับหรือเพื่อแจกจ่ายข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตแก่บุคคลที่3เช่นหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นในประจำปีมีข้อมูลทางการที่เกี่ยวกับอนาคตนะครับอันนี้ก็ผู้สอบบัญชีสามารถเข้าไปนะครับให้บริการตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตมีว่าเป็นนามธรรมใช้ดุลพินิจนะครับบุคคลผู้ใช้ประโยชน์จะต้องการผู้สอบบัญชีตรวจสอบเพื่อเพิ่มความแน่ใจของข้อมูลก็คือรายการมันยังไม่เกิดแต่ว่าตรวจตามสมมติฐานว่าเป็นไปได้แค่ไหนนะครับนี่ครับเพราะในหน้ารายงานจะบอกว่าอะไรครับในหน้ารายงานของตัวการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับอนาคตนะครับจะใช้ว่าข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสถานสมมุติในการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตนะครับก็คือหมายถึงดูว่าข้อมูลมันสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเนื่องจากผู้สอบจริงไม่สามารถให้ความเห็นในความเป็นไปของทุกสถานการณ์นะครับเพราะนั้นเนื่องจากเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะครับจึงให้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณแบบ moderate นะครับเป็นชางเชื่อมั่นแบบไม่เป็นการแสดงความเห็นจะคล้ายๆกับกรณีแบบไหนครับคล้ายๆกรณีซึ่งการสอบทานงบการเงินนะครับก็คือข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ารายการนะครับคล้ายๆกับรายการนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับอนาคตนะครับก็คือจะมีถ้อยคำตรงนี้นะครับผมอ่านให้ฟังนะครับข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบประมาณการงบสถานการเงินงบอะไรบ้างนะครับของบริษัทตัวอย่างจำกัดนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางเงินที่เกี่ยวกับอนาคตซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อประมาณการข้อมูลทางการเงินรวมทั้งสถานการณ์สมมุติที่ใช้ในการจัดทำซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับจากการตรวจสอบหลักฐานส่วนสถานการณ์สมมุติข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นถ้อยคำนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นแบบเชิงปฏิเสธนะครับไม่พบสิ่งที่เชื่อว่า

สถานการณ์สมมุติในการจัดทําประมาณการไม่สมเหตุสมผลก็บอกว่ามันสมเหตุสมผลฮะพูดง่ายๆแบบนั้นนะครับนะครับนอกจากนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าประมาณการข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดทําอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์สมมุติและเป็นไปตามมาตรฐานการเงินสมาชิกการที่มีส่วนได้เสียสารนะครับก็คือสอดคล้องกับสถานการณ์ของเขานะครับตรงนั้นนะครับมันมีการตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติก็คือสอบทานความสมเหตุสมผลของสถานการณ์สมมุตินะครับแล้วก็สอบทานมาตรฐานการเงินที่เขาใช้ในการจัดทำนะครับในการจัดทําข้อมูลทางการเงินชุดนี้นะครับสอบฐานผู้บริหารนะครับสอบถามผู้บุคลากรของกิจการนะครับงานในการจัดทำข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตนะครับทดสอบการคำนวณ นะครับว่าสถานการณ์สมมุตินะมันสมเหตุสมผลไหมนะครับไม่ใช่บอกว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 800% เนี่ยเป็นไปไม่ได้ต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือผู้สอบที่ตรวจสอบตามสถานการณ์สมมุตินั่นเองนะครับมันหลักใหญ่ๆนะครับในบทนี้นะครับเพราะเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างเอ่ยนะครับเรียนรู้ถึงบริการของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือบริการผู้สอบบัญชีมีอะไรบ้างนะครับคือบริการให้ความเชื่อมั่นกับไม่ให้ความเชื่อมั่นนะให้ความเชื่อมั่นคือ assurance services นะครับอาจจะเห็นในสำนักงานสอบบัญชีเวลาเขาติดประกาศติดป้ายบางทีว่าเป็นแผนกให้ความเชื่อมั่นนะครับใช้ความเชื่อมั่นนะครับอย่างเช่นงานตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นนะครับให้ความเชื่อมั่นงบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับจะเห็นในหน้ารายงานเลยครับเจ้าเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรเลยนะครับถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีเป็นยังไงแบบนั้นนะครับเพราะนั้นงานสอบบัญชีเนี่ยจะอยู่ในหลายๆบทนะครับเป็นงานตรวจสอบผู้สอบที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะครับ reasonable assurance นะครับให้ความเชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์เพราะอะไรมันมีข้อจำกัดในการตรวจสอบนะครับแต่ว่าในบทนี้จะพูดถึงบริการอื่นของผู้สอบบัญชีมากมายนะครับอย่างเช่นบริการแรกก็คืออะไรครับบริการงานสอบทานคือหรือภาษาอังกฤษคือรีวิวนะครับเพราะว่านะครับผู้ใช้งบการเงินหรือนักลงทุนจะรองบกันที่ปิดแบบเต็มปีคงไม่ทันเวลานะครับก็หลอกว่าทางตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.เลยออกกฎเกณฑ์มาว่าให้มีปิดงบการเงินราย3เดือนหรือรายไตรมาสนะครับเสร็จแล้วพอปิดงบการเงินรายไตรมาสมาแล้วครับข้อมูลชื่อหรือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องใช้ผู้สอบชี้เข้าไปสอบทานนะครับไม่ใช่เข้าไปตรวจสอบค่อยสอบทานนะครับงั้นงานสอบทานทำอะไรบ้างนะครับก็มีแค่หลักใหญ่คือการสอบถามผู้บริหารนะครับสอบถามบุคลากรนะครับแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบตัวเลขมาเทียบกันนะครับเพื่อหาสิ่งผิดปกตินะครับเสร็จแล้วหน้ารายงานก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ารายการไหนมันผิดปกติหรือเปล่านะครับหน้าตารายงานจะแบบนั้นก็คือเป็นการให้ความเชื่อมั่นแบบอย่างจำกัดนะครับเพราะว่าทำหลักๆแค่สอบถามกับวิเคราะห์เปรียบเทียบเท่านั้นนะครับก็คืออันนี้คืองานสอบทานนะครับหรือการรีวิวให้ความเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าไม่สูงเท่ากับเรื่องการตรวจสอบนะครับบริการอย่างอื่นอีกก็คือการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันนะครับหรือ agree upon procedure นะครับตกลงร่วมกันระหว่างใครกับใครครับระหว่างตัวที่เป็นตัวผู้สอบบัญชีกับนะครับกับลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะให้บริการลูกค้าอาจจะให้ผู้สอบบัญชีเสนอบริการยังไงบอกว่าให้มาตรวจสอบบัญชีนิดหน่อยตรวจสอบบัญชีลูกหนี้การค้าตรวจสอบบัญชีสินค้าคงเหลือนะครับนั้นก็มีตกลงร่วมกันกับวิธีการตรวจสอบเลยนะครับอย่างเช่นตรวจสอบด้วยการค้าก็มาตกลงกันว่าอะไรครับว่าอาจจะส่งยืนยันเจ้าลูกหนี้กี่รายนะครับถ้าลูกหนี้ไม่ตอบกลับมาจะทําไงบ้างนะครับอันนี้ก็ระบุอยู่ในนะครับอยู่ในหนังสือตกลงนะครับในการรับงานนะครับผลที่ตอบกลับมาจะเป็นยังไงครับก็ไปเป็นข้อที่จริงที่ตรวจพบนะครับจะไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับสำหรับการตรวจสอบตามวิธีการตกลงร่วมกันนะครับอันนี้อยู่ในหน้ารายงานไปแบบนั้นก็จะรายงานบอกว่าตรวจพบอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้ให้เป็นข้อเท็จจริงอย่างเดียวนะครับจะไม่มีข้าพเจ้าเห็นว่าหรือเขาจะไม่พบใดๆนะครับส่วนงานบริการอีกอันนึงคือการรวบรวมข้อมูลนะครับ compilation นะครับผู้สอบชีนะครับได้รับงานนะครับได้รับมอบหมายให้ทำนะครับให้ทำงานเป็นเปรียบเหมือนนักบัญชีนะครับแม้ในตัวมาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือใช้คำว่านักบัญชีนะครับนักบัญชีนะครับก็นะครับอย่างเช่นลูกค้าอาจบอกว่าให้เก็บยอดขายแต่ละตัวแทนให้หน่อยนะครับหรือว่าให้จัดทํางบการเงินนะครับจัดทํางบกระแสเงินสดซิจัดทํางบการเงินรวมนะครับจัดทํางบการกระทบยอดเงินฝากธนาคารนี้เป็นต้นนะครับผลงานที่ออกมาก็คือเป็นข้อมูลที่รวบรวมมานะครับเป็นยอดขายแต่ละตัวแทนเป็นงบการเงินนะครับก็คือทําตัวเปรียบเสมือนนักบัญชีเพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีก็ไม่สามารถตรวจสอบนี้ได้เพราะว่าอะไร

0: ว่าเป็นคนทําเองนะครับเป็นบริการหนึ่งนะครับอีกบริการอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวหนึ่งคือการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับก็คืออาจจะผู้สอบชีอาจจะถูกร้องขอให้ตรวจสอบงบการเงินตามเกณฑ์อื่นอย่างเช่นเกณฑ์ภาษีนะครับตามเกณฑ์นะครับตามเกณฑ์เงินสดรับเงินสดจ่ายซึ่งไม่ใช่เกณฑ์ตามหลักการที่ร้องทั่วไปนะครับก็คือในหน้ารายงานต้องมีการปรับถ้อยคำว่าตรวจสอบขึ้นตามเกณฑ์ที่จัดทำตามนะครับตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลนั้นๆด้วยนะครับหรือว่าอาจจะให้ตรวจสอบงบการเงินแบบย่อนะครับตรวจสอบการแบบตามสัญญานะครับสัญญาอย่างเช่นในสัญญาเงินกู้อาจจะมีการข้อกำหนดเกณฑ์ว่ามีการกำหนดยังไงว่าต้องดำรงส่วนทางการเงินเท่าไหร่นะครับมีห้ามจ่ายเงินปันผลนะครับเขาต้องมีการตรวจตามกฎเกณฑ์สัญญาอันนี้เรียกว่าการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับผู้สอบชี้ให้ความเชื่อมั่นไหมครับให้ความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องตามเกณฑ์นั้นถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดที่ระบุไว้นะครับตรงนั้นนะครับในตัวหนึ่งก็คือการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบการข้อมูลการเงินเกี่ยวกับอนาคตนะครับในกิจการบางแห่งมีการทำข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตนะครับเพราะนั้นคนใช้ข้อมูลก็อยากจะทราบว่าอะไรครับทราบว่าข้อมูลเชื่อถือได้แค่ไหนสมเหตุสมผลไหมนะครับผู้สอบที่ก็สามารถให้บริการตรงนี้นะครับข้อมูลการเงินที่เกี่ยวกับอนาคตนะครับการให้ความเชื่อมั่นเป็นความเชื่อมั่นแบบเชิงปฏิเสธนะครับข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นให้เชื่อว่าสถานการณ์สมมุติไม่สมเหตุสมผลนะครับอันนี้เป็นบริการของตัวผู้สอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีสามารถให้บริการได้หลายอย่างนะครับหลักใหญ่ๆก็คือบริการตรวจสอบนะครับตรวจสอบก็คือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลนะครับส่วนถ้าเป็นบริการอื่นนะครับก็นะครับมีทั้งให้ความเชื่อมั่นกับไม่ให้ความเชื่อมั่นนะครับอย่างถ้าเป็นงานสอบทานให้ความเชื่อมั่นแบบไหนครับแบบอย่างจำกัดนะครับการตรวจสอบเพื่อส่งเฉพาะให้ความเชื่อมั่นนะครับให้เชื่อมั่นแบบตามเกณฑ์นั้นๆนะครับเชื่อมั่นระดับสูงเหมือนกันนะเขาจะเห็นว่าในหน้ารายงานเลยนะครับส่วนการรวบรวมข้อมูลไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะผลงานที่ออกมาเป็นนะครับเป็นผลงานนะครับที่รวบรวมมาเช่นงบการเงินนะครับให้เก็บยอดขายให้เก็บบัญชีแต่ละตัวขึ้นมานะครับอีกรายการถ้าเป็นการตรวจสอบตามการตกลงร่วมกันนะครับก็เป็นนะครับเป็นวิธีนะครับที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการลูกค้ากับผู้สอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีก็ผลงานที่ออกมาก็เป็นนะครับเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่ตกลงที่ได้พบกันนะครับเป็น fact finding และข้อเท็จจริงที่เขาพบจากการตรวจสอบนะครับเพราะนั้นจากที่กล่าวมานะครับในบทนี้นะครับจะพูดถึงตัวในตัวบริการอื่นของผู้สอบบัญชีแล้วก็สำนักงานสอบบัญชีนะครับซึ่งในส่วนแรกสำนักงานบัญชีนักศึกษาสามารถอ่านได้ในรายละเอียดนะครับว่าในการจัดตั้งสำนักงานสอบบัญชีทำได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีวิธีปฏิบัติยังไงนะครับในการจัดตั้งสำนักงานนะครับในการแบ่งโครงสร้างของสำนักงานสอบบัญชีเองนะครับส่วนบริการอื่นก็จะแบ่งเป็นทางอะไรครับเป็นบริการที่ให้ความเชื่อมั่นกับไม่ให้ความเชื่อมั่นนะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับได้เข้าใจชัดเจนว่าผู้สอบบัญชีสามารถให้บริการอะไรได้อีกนอกเหนือจากการตรวจสอบนะครับตรงนี้นะครับในช่วงท้ายของการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับจะเป็นช่วงของคำถามประเมินความรู้นะครับอีกสักครู่นักศึกษามาลองประเมินความรู้ของหน่วยที่7กันนะครับแล้วมาพบกันอีกครั้งในช่วงคำถามประเมินความรู้ครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาการบรรยายในช่วงนี้นั้นเนี่ยเป็นการสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่8นะคะก็คือการกำกับดูแลกิจการการควบคุมภายในแล้วก็การจัดการความเสี่ยงขององค์กรค่ะโดยในส่วนแรกนี้นั้นเนี่ยจะนำเสนอไป2ตอนก่อนนะคะก็คือตอนที่ 8.1 และ 8.2 นะคะซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในนะคะส่วนตอนที่ 8.3 นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะซึ่งอาจารย์พันนีวรวุฒิจงสถิตเนี่ยท่านจะมาให้ความรู้ในช่วงท้ายค่ะเราก็มาเริ่มต้นเนื้อหาในตอนนี้กันเลยนะคะในส่วนแรกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความหมายนะฮะความหมายของการกำกับดูแลกิจการหรือ corporate governance เนี่ยนะคะการกำกับดูแลกิจการนั้นเนี่ยก็เป็นกลไกมาตรการของคณะกรรมการนะคณะกรรมการในที่นี้ก็คือคณะกรรมการบริษัทที่จะกำกับดูแล แล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์

้าหมายหลักกลยุทธ์นโยบายแล้วก็อนุมัติแผนงานและงบประมาณนะฮะรวมทั้งติดตามแล้วก็ประเมินอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานนะคะทั้งหมดนี้นั้นเนี่ยก็คือเพื่อที่จะสร้างคุณค่าในการกำกับดูแลกิจการให้กิจการนั้นเนี่ยมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะที่มาของการกำกับดูแลกิจการเนี่ยนะคะก็คือมีที่มาจากแนวคิดตัวแทนนะคะหรือเอเจนซี่คอนเซปต์นั่นก็คือว่าผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยจะแต่งตั้งตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานแทนนะฮะคือผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมีจำนวนมากตัวเองจะมาบริหารทุกคนคงจะเป็นไม่ได้นะคะก็คือก็ตั้งตัวแทนขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการบริษัทก็จะมาดูแลนะคะในการบริหารทั้งหลายนั่นก็คือเป็นผู้กำกับนะฮะโดยที่จะให้กิจการสามารถแข่งขันได้แล้วก็มีผลประกอบการที่ดีนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้เราจะต้องคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวด้วยนะคะการกำกับดูแลกิจการนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือจะต้องทำยังไงให้กิจการดำเนินงานไปอย่างมีจริยธรรมนะเคารพสิทธิ์แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็สังคมส่วนรวมนะคะจะเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะมากำกับดูแลนะคะอย่างมหาลัยนั้นเนี่ยก็จะมีข้าราชการของมหาลัยนะคะก็แล้วแต่องค์กรนั้นจะเป็นองค์กรอะไรค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะว่าแล้วกำกับดูแลกิจการเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าทำให้สามารถที่จะแข่งขันได้โดยที่จะมีผลประกอบการที่ดีคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวนะคะส่วนข้อ2นั้นเนี่ยการประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิ์แล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะคะผู้มีส่วนได้เสียนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้สังคมลูกหนี้พนักงานเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะเพราะฉะนั้นการประกอบธุรกิจจะต้องคำนึงถึงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะวัตถุประสงค์ข้อ3ก็คือว่าการกำกับดูแลกิจการนั้นเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือว่าลดผลกระทบทางลบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมและประการสุดท้ายก็คือสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านเทคโนโลยีทั้งทางด้านสังคมเหล่านี้เศรษฐกิจนะฮะก็จะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้มาดูหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยนะคะถ้าจะแบ่งเป็นหลักการก็จะแบ่งได้เป็น3หลักนะคะหลักแรกก็คือการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี2525โทษค่ะปี2555ค่ะซึ่งจะมี5หมวดนะคะอันนี้ก็จะออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหลักการที่2ก็คือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี2560นะคะก็จะมี8ข้อหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่า Corporate Governance Code นะคะหรือ CG Code อันนี้ก็จะกลต.นะคะหรือเข้าการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ให้แนวทางไว้ค่ะส่วนหลักการที่3นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรธุรกิจนะคะซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะให้แนวทางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินงานของธุรกิจนั้นเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจที่ดีนะคะอันนี้ย้ำก็คือเพื่อให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปค่ะทีนี้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี2555นั้นเนี่ยอันนี้ก็จะกำหนดหลักสำหรับคณะกรรมการต้องปฏิบัตินะคะหรือ comply or explain หมายความว่าให้แนวคือให้ต้องถือปฏิบัตินะคะถ้าถือปฏิบัติไม่ได้ก็จะต้องอธิบายมาว่าเพราะอะไรนะคะซึ่งหลักนี้นั้นเนี่ยก็จะมีอยู่5หมวดนะคะหมวดแรกก็กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นนะคะว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะอันที่2ก็คือหลักของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นรายเล็กเหล่านี้ก็จะต้องมีความเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียนี่ก็ต้องคำนึงถึงนะคะว่าผู้มีส่วนได้เสียนั้นเนี่ยจะต้องไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหนี้พนักงานนะฮะลูกค้าสังคมหรือภาครัฐนั่นเนี่ยนะฮะจะมีบทบาทอันนี้การกำกับดูแลกิจการนั้นก็คำนึงถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยนะคะข้อ4นั้นเนี่ยเป็นหลักของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนะคะ

ทีนี้มาดูหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี2560นะคะหรือ CG Code นั้นเนี่ยก็จะให้หลักสำหรับข้าราชการการเนี่ยนำไปปรับใช้นะคะเรียกว่า apply or explain ข้อสังเกตคือนำไปปรับใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมยังไงก็ควรจะนำไปปรับใช้ในลักษณะนั้นนะคะในการที่จะนำปรับใช้นั้นเนี่ยก็จะมีหลักการอยู่8ข้ออะไรบ้างนะคะข้อแรกคือว่าคณะกรรมการเนี่ยจะต้องตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบนะคะในฐานะที่เป็นผู้นำในการสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นข้าราชการเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่จะชี้นำนะคะองค์กรให้ก้าวต่อไปหลักข้อที่2นะคะก็คือว่ากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืนนะคะไปที่หลักข้อ3นะคะเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลนะคะข้อ4ก็คือว่าคณะกรรมการนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าที่สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีการพัฒนาบุคลากรนะคะเพื่อให้ไปบริหารงานต่อไปค่ะแล้วข้อ5ก็คือส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนะคะส่วนข้อ6ก็จะเป็นการดูแลให้มีระบบการจัดการความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในที่เหมาะสมนะคะค่ะส่วนข้อ7นะเนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการรายงานทางการเงินค่ะแล้วจะต้องเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลนั้นกำหนดไว้นะคะข้อ8นั้นเนี่ยเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมแล้วก็การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนะคะให้ผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจค่ะทีนี้ไปดูหลักการอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรธุรกิจนะคะอันนี้เป็นหลักสำหรับองค์กรธุรกิจก็จะมีหลักอะไรบ้างนะคะหลักแรกก็คือหลักนิติธรรมคือการดำเนินธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะข้อ2ก็คือหลักคุณธรรมคือยึดมั่นความถูกต้องความดีงามนะคะข้อ3คือหลักความโปร่งใสหมายความว่าจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอค่ะส่วนหลักข้อที่4นะคะก็คือการดำเนินธุรกิจนั้นเนี่ยจะต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมด้วยนะคะก็คือใส่ใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะเจ้าหนี้พนักงานนะคะสังคมเหล่านี้ข้อ5ก็คือหลักความรับผิดชอบนั่นเนี่ยคือต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะข้อ6หลักความคุ้มค่าหมายความว่าการใช้ทรัพยากรทั้งหลายขององค์กรธุรกิจนั่นเนี่ยจะต้องทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะอันนั้นก็เป็นหลักของการกำกับดูแลกิจการนะคะค่ะทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการควบคุมภายในนะคะเรามารู้จักการควบคุมภายในกันก่อนนะคะว่าคืออะไรค่ะการควบคุมภายในนั้นเนี่ยหรือ internal control เนี่ยเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการขององค์การนั้นเนี่ยหรือองค์กรทั้งรวมทั้งฝ่ายบริหารและก็บุคลากรนั้นเนี่ยจัดให้มีขึ้นนะคะก็คือเป็นกระบวนการที่กลุ่มนี้จัดให้มีขึ้นเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆเนี่ยสามารถวัดบรรลุวัตถุประสงค์ในกี่ด้านคะใน3ด้านนะคะด้านอะไรบ้าง1ด้านการดำเนินงานหรือ operation นะคะมีการดำเนินการที่ดีมีความเหมาะสม2ด้านการรายงานนะคะหรือ reporting นะคะมีการรายงานทั้งที่เป็นตัวเงินและก็ไม่เป็นตัวเงินนะคะแล้วก็3คือด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบหรือ compliance นะคะทั้งด้านระเบียบข้อบังคับของกิจการทั้งเป็นไปตามกฎหมายนั้นเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านนี้ค่ะสรุปนะคะคือด้านการดำเนินงานการรายงานและก็การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบนะคะค่ะทีนี้ประเภทของการควบคุมภายในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าจะแบ่งก็ได้หลายมิตินะคะในที่นี้ก็จะแบ่งเป็น
การควบคุม

0: กลุ่มตามแบบต่างๆซึ่งจะมีอยู่4แบบนะคะอันแรกคือการควบคุมแบบป้องกันหรือ preventive control หมายความว่าทำยังไงจะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหรือเสียหายนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการแบ่งแยกหน้าที่การงานนั่นก็คืออย่าให้คนใดคนหนึ่งนั้นเนี่ยทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเช่นงานด้านบัญชีก็ต้องแยกต่างหากจากด้านการเงินอันนี้เป็นการป้องกันผลเสียหายหรือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นนะฮะก็เป็นการแบ่งแยกหน้าที่การงานให้ชัดเจนก็2ก็คือเป็นการควบคุมแบบค้นพบนะคะหรือ detective control หมายความว่าพยายามจะหาว่าเกิดข้อเสียหรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างอันนี้เป็นการค้นพบเช่นอะไรบ้างเช่นการสอบทานยอดนะคะสอบทานยอดเงินฝากธนาคารนะคะหรือการตรวจนับสินค้าคงเหลือเหล่านี้เป็นการควบคุมแบบค้นพบค่ะส่วนข้อ3นั้นเนี่ยเป็นการควบคุมแบบแก้ไขนะคะหรือ corrective control เช่นการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปนั้นเนี่ยให้ถูกต้องนั่นเองค่ะข้อ4ก็คือการควบคุมการนะคะหรือ detective control นั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นการส่งเสริมให้พนักงานนั้นเนี่ยทำงานตามที่มอบหมายแล้วก็ดูแลสั่งการให้การทำงานนั้นเนี่ยเกิดผลสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของการควบคุมภายในค่ะมาดูองค์ประกอบของการควบคุมภายในนะคะก็จะมีอยู่5องค์ประกอบค่ะองค์ประกอบแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของการควบคุมนะคะหรือ control environment เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็คือดูที่ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากรนะคะความรู้ทักษะและความสามารถเชิงแข่งขันปรัชญาวิธีการของผู้บริหารวิธีการที่ผู้บริหารมอบหมายความรับผิดชอบจัดโครงสร้างองค์กรให้ความสนใจและความสามารถความมีเหมาะสมของข้อการของคณะกรรมการบริษัทนะคะนโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรซึ่งถ้ามีองค์ประกอบที่ดีนั้นเนี่ยถือว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมจะเหมาะสมนะคะองค์ประกอบที่2ค่ะเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็จะดูว่ากิจการมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนระบุความเสี่ยงระบุโอกาสหรือพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเหล่านี้นะคะอันนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่3คือกิจกรรมควบคุมนะคะมีอะไรบ้างคะก็จะต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่งานกันทำนะคะรายการที่เกิดขึ้นทุกรายการต้องมีการอนุมัตินะคะจากหัวหน้าที่รับผิดชอบมีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานเหล่านี้นะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่3ค่ะส่วนองค์ประกอบที่4นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสารสนเทศและการสื่อสารนะคะ information and communication นั้นเนี่ยก็คือว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีการสื่อสารข้อมูลเนี่ยภายในองค์กรอย่างเหมาะสมนะคะแล้วนอกจากภายในองค์กรแล้วก็มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกด้วยค่ะมาดูองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือการติดตามและประเมินผลหรือ monitoring เนี่ยนะคะเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลการควบคุมภายในนะคะว่าที่ทำไว้เนี่ยมีความเหมาะสมมีการปฏิบัติตามหรือไม่นะคะแล้วก็มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาเพื่อให้สามารถแก้ไขได้นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมภายในนะคะแต่ว่าเรามาดูนะคะว่าแล้วการควบคุมภายในนั้นเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างคะค่ะสำหรับข้อจำกัดของการควบคุมภายในนั้นเนี่ยหมายถึงที่การดำเนินงานตามการควบคุมในอันนี้อาจจะมีอุปสรรคหรือไม่มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นว่าฝ่ายจัดการของกิจการเนี่ยใช้อำนาจหรือว่าใช้อภิสิทธิ์หรือว่าสั่งการไปอย่างอื่นโดยที่ไม่ปฏิบัติตามระบบของการควบคุมภายในที่มีอยู่นะคะหรือกรณีที่พนักงาน2คนขึ้นไปเนี่ยร่วมมือกันกระทำการทุจริตช่อโกงหรือกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยขาดความรู้ความเข้าใจในกลไกของการควบคุมที่กิจการได้จัดให้มีขึ้นนะคะรวมทั้งการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยต้องใช้ดุลพินิจนะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เป็นข้อจำกัดนะคะนอกจากนี้นั้นเนี่ยข้อจำกัดอื่นๆเช่นว่าผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระบบของการควบคุมที่กำหนดหรือการควบคุมภายในบางด้านนั้นเนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับเป็นต้นก็จะทำให้ก การควบคุมภายในนั้นเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะค่ะทั้งหมดนี้ที่ได้บรรยายไปแล้วนั้นเนี่ยก็จะเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่8นะคะในตอนที่ 8.1 แล้วก็ 8.2 นะคะกลับมาพบกันในช่วงท้ายนะคะในช่วงของการประเมินคำถามที่จะมาประเมินความรู้ความเข้าใจหลังจากที่ได้รับชมรับฟังไปเนี่ยนะคะค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาการบรรยายในช่วงนี้เป็นการสรุปเนื้อหาของตอนที่ 8.3 การจัดการความเสี่ยงองค์กรเรามาเริ่มต้นที่ความหมายของความเสี่ยงองค์กรกันเลยนะคะตอนที่ 8.3 ที่บอกว่าเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรหัวข้อก็บอกอยู่แล้วว่าเราจะพูดถึงความเสี่ยงขององค์กรซึ่งในเรื่องในตอนนี้ทั้งหมดเราจะแบ่งเป็น4เรื่องค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงองค์กรเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของกระบวนการจัดการความเสี่ยงเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการความเสี่ยงนะฮะเรื่องที่4ก็จะเป็นกรณีศึกษาค่ะในเรื่องของตอนที่เรื่องแรกเนี่ยนะคะแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยจริงๆความเสี่ยงมันก็คืออะไรก็ตามที่มันไม่แน่นอนที่จะมาทำให้เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้การทำงานของเราเนี่ยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์งั้นความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยจึงมี2ระดับค่ะระดับหนึ่งก็คือระดับขององค์กรซึ่งเป็นภาพใหญ่กับอีกระดับหนึ่งก็คือระดับกระบวนการทำงานในแต่ละหน่วยงานนะคะทีนี้เนี่ยในความเสี่ยงตัวเนี้ยเขาจะแบ่งกันว่า ปัจจัยของความเสี่ยงนะคือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยมาจากไหนก็จะแบ่งเป็นปัจจัยภายนอกกับภายในภายนอกมันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะควบคุมได้นะคะเช่นพวกเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองอะไรแบบนี้เป็นต้นกับอีกอันนึงก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งปัจจัยภายในเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เพราะมันอยู่ภายในองค์กรของเราเองโดยหลักของปัจจัยภายในเนี่ยในการที่เราจะไปใช้คิดว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างเราจะใช้หลักคิดของเรื่องของ 7S ของ McKinsey กับเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์หรือที่เราเรียกกันว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของเรื่องแรกนั่นน่ะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเสี่ยงคืออะไรพอมาถึงเรื่องของกระบวนจัดการความเสี่ยงหมายความว่าพอเรารู้เรื่องความเสี่ยงแล้วเสร็จแล้วเราจะมาจัดการกับมันยังไงในกระบวนการจัดการความเสี่ยงนั้นนะคะมันก็จะต้องทำทั่วทั้งองค์กรเลยค่ะทำตั้งแต่หน่วยงานข้างล่างไปจนถึงภาพใหญ่ผู้บริหารระดับสูงดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงก่อนนะคะว่าในองค์กรเนี่ยจะบริหารความเสี่ยงเนี่ย เราจะมีนโยบายกันอย่างไรเสี่ยงด้านไหนบ้างเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะไประบุกิจกรรมแล้วก็เหตุการณ์เสี่ยงที่จะมากระทบต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆถ้าในระดับองค์กรก็จะเป็นเรื่องของด้านต่างๆเช่นด้านกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าเป็นกระบวนการก็จะเป็นเหมือนกระบวนการทำงาน1 2 3 4นะคะอะไรแบบนั้นจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือประเมินความเสี่ยงที่พบพอเราพบว่าความเสี่ยงนั้นคืออะไรนะคะ เราจะมีการให้คะแนนนะคะว่าคะแนนมันเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเสร็จแล้วก็จะมีการจัดการตอบสนองความเสี่ยงค่ะว่าเราจะไปจัดการกับมันยังไงจากนั้นก็ไปติดตามผลของการที่เราไปจัดการความเสี่ยงนี้ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนะคะซึ่งตารางนี้จะทำให้นักศึกษาเห็นว่าในการประเมินความเสี่ยงนั้นเราจะใช้แนวตั้งเนี่ยเป็นผลกระทบแนวนอนเป็นเกิดในแนวตั้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็น รุนความผลกระทบที่รุนแรงน้อยกับมากส่วนแนวนอนก็โอกาสเกิดน้อยหรือมากถ้าสมมุติมากกับมากก็คือระดับความรุนแรง5ผลกระทบ5เนี่ยนะคะก็แล้วโอกาสเกิดก็5นะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันก็จะตกช่องที่เป็น5525นั่นหมายความว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดซึ่งเราต้องรีบไปจัดการก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ในการจัดการความเสี่ยงเราทำ

อย่างไรซึ่งในการจัดความเสี่ยงนี้เราบ้านเราเนี่ยนะคะเราจะใช้ตามแนวทางของโคโซ EIM ซึ่งนักศึกษาก็คงได้ศึกษาไปแล้วในเรื่องของรายละเอียดโคโซนี่นะคะซึ่งในองค์ประกอบการจัดความเสี่ยงของโคโซ8องค์ประกอบนี้จะทำให้เราสามารถง่าย ต่อการที่เราจะมาคิดวิเคราะห์ค่ะว่าองค์ประกอบแรกสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรเราหรือในหน่วยงานเราเนี่ยมีนโยบายไหมมีคู่มือมีวัตถุประสงค์อะไรไหมอันที่สองในการทำงานแต่ละเรื่องต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ค่ะว่าเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไรดังนั้นเนี่ยพอเราได้เป้าหมายแล้วในสิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงก็คือตามมาว่าเป้าหมายที่เราจะไม่บรรลุนั้นจะมีความเสี่ยงอะไรมาทำให้มันไม่บรรลุเป้าหมายนะคะขั้นตอนองค์ประกอบที่3จึงเป็นเรื่องของการระบุกิจกรรมและความเสี่ยงกิจกรรมในที่นี้หมายถึง1 2 3 4ทำอะไรความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนนั้นมีอะไรอย่างนั้นเป็นต้นส่วนองค์ประกอบที่4คือการประเมินความเสี่ยงซึ่งประเมินตามตารางที่ตะกี้อาจารย์ให้ดูมาแล้วนะคะว่าผลกระทบมากน้อยแค่ไหนโอกาสเกิดบ่อยแค่ไหนจากนั้นก็จะเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงซึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยงก็จะมี4วิธีเท่านั้นเองก็คือหลีกเลี่ยงมันควบคุมมันหรือยอมรับมันหรือโอนความเสี่ยงให้กับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักๆของการจัดการความเสี่ยงองค์ประกอบที่6ก็คือกิจกรรมการควบคุมไม่ว่าเราจะทำอะไรในกระบวนการทุกเรื่องต้องมีระบบการควบคุมซึ่งการควบคุมนั้นเราเรียกว่าการควบคุมภายในค่ะนะการควบคุมจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้แล้วก็บรรลุเป้าหมายได้องค์ประกอบที่7ก็คือเรื่องของข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารองค์ประกอบที่8ก็เรื่องของการติดตามประเมินผลนะคะเราจะต้องสื่อสารเรื่องของความเสี่ยงให้รู้กันทั้งองค์กรแล้วก็มีการติดตามประเมินผลเพื่อจะได้รู้ว่าเราจัดการไป เรียบร้อยแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะจากภาพนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นภาพของ8องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางโคโซซึ่งในการศึกษาของเราเราจะเอาระบบการควบคุมภายใน5องค์ประกอบรวมไปถึง8องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงโคโซเนี่ยมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวและเมื่อปี2017ที่ผ่านมาโคโซก็ได้ประกาศเรื่องขององค์ประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผันความเสี่ยงให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งหมดนี้นะคะในบทเรียนของเราเนี่ยเราจะมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดนะคะในการทำงานที่จะไม่ซ้ำซ้อนนะคะเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงค่ะเรื่องนี้ก็จะเริ่มต้นจากการที่บริษัทเนี่ยเขาจะต้องก่อนที่จะทำความเสี่ยงเนี่ยเขาต้องกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์ก่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมาวิเคราะห์ตัวเขาเองนะคะซึ่งในตัวเขาเนี่ยถ้านักศึกษาเข้าไปในบทเรียนเนี่ยนักศึกษาจะเห็นนะคะตารางต่างๆที่จะวิเคราะห์ที่ไปที่มาว่าตัวเองนั้นจะมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงไรนะคะจากนั้นเนี่ยประเมินความเสี่ยงค่ะซึ่งความเสี่ยงของระดับองค์กรนะคะตรงนี้เป็นระดับองค์กรค่ะจะเป็นด้านกลยุทธ์การดำเนินงานกระบวนการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรนะคะแล้วก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับการเงินนะการรายงานทางการเงินกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ด้านภัยอันตรายนะคะทั้งหมดนี้ทางผู้บริหารของตามตัวอย่างกรณีศึกษาเนี่ยเขาก็จะมากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะตามที่องค์กรจะยอมรับได้ว่าเท่าไหร่เพื่อเขาจะไปจัดการความเสี่ยงต่อไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของสรุปความสัมพันธ์ค่ะว่าการกำกับดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมันเกี่ยวโยงกันอย่างไรการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนต้องเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานค่ะในขณะเดียวกันระบบการควบคุมภายในก็เหมือนกันค่ะมันก็อยู่ในระบบการทำงานเหมือนกันว่าเราทำอะไรไปเราต้องควบคุมยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งสองเรื่องมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของที่มันเกี่ยวโยงกันในเรื่องการกำกับดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสียงค่ะทั้งหมดที่บรรยายไปแล้วนั้นเป็นสาระสำคัญที่อาจารย์คัดเลือกประเด็นมาเพื่อที่จะเน้นย้ำให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนขึ้นหวังว่านักศึกษาคงจะไปศึกษารายละเอียดในตอนที่ 8.3 นี้นะคะอีกสักครู่เรามาทำแบบประเมินความรู้กันค่ะพบกันในช่วงท้ายนะคะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: ธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: สวัสดีค่ะนักสาววันนี้เราจะมาบรรยายแล้วก็มาคุยกันในส่วนของเนื้อหาในหน่วยที่9เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพการตรวจสอบภายในเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะโดยประกอบส่วนหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายในส่วนที่2คือกรอบโครงสร้างของการปฏิบัติงานในวิชาชีพตรวจสอบภายในสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในนั้นมีองค์ประกอบในส่วนของใบประกาศนียบัตรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนักศึกษาสามารถที่จะเลือกในการเข้าไปสอบเพื่อในใช้ในการประกอบวิชาชีพนั้นได้มาดูในส่วนแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันคือแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพการตรวจสอบภายในในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยพอพูดถึงในอดีตพูดถึงว่าตรวจสอบปุ๊บทุกคนจะเริ่มแบบกังวลว่าเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการกระทําความผิดตรวจสอบเรื่องการทุจริตหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมุมมองของผู้ได้ยินคําว่าตรวจสอบอาจจะมีความแบบเป็นทางด้านลบนิดนึงแต่อะไรก็ตามเนี่ยการตรวจสอบภายในจริงๆแล้วเป็นมุมมองที่ดีและเพิ่มมูลค่าให้กับทางหน่วยงานความเจริญก้าวหน้านะคะของการทําธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นจากที่ธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นธุรกิจระดับครอบครัวคุณจะเห็นว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคนในธุรกิจเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันดังนั้นเนี่ยการที่วางตำแหน่งแต่ละคนจะเกิดจากการไว้เนื้อเชื่อใจเป็นหลักแต่ว่าการที่ทำธุรกิจและมีการเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยธุรกิจใหญ่โตมากขึ้นมีความซับซ้อนดังนั้นการที่จะดึงคนภายนอกเข้ามาร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้วยเนี่ยดังนั้นก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการควบคุมภายในให้ดีให้เหมาะสมไปตามเป้าหมายหลักของทางกิจการนั่นเองดังนั้นเนี่ยในส่วนของการตรวจสอบภายในจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้สำหรับการสนับสนุนกระบวนการทำงานของกิจการโดยเน้นในส่วนของทำให้บรรลุถึงเป้าหมายของกิจการโดยใช้การตรวจสอบโดยใช้การแนะนำว่าทำอย่างไรดีถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนของกระบวนการควบคุมกระบวนการกำกับดูแลแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนั้นๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคที่เกิดในยุคปัจจุบันความหมายของการตรวจสอบภายในหรือว่า internal auditing นะคะได้รับคำนิยามมาจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลซึ่งเขามุ่งบอกว่าการตรวจสอบภายในนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีความอิสระเน้นว่าการดำเนินงานเนี่ยจะต้องก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและให้คำแนะนำอย่างเที่ยงธรรมโดยที่กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยได้รับการออกแบบมาเพื่อเน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและก็เพื่อการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นว่าเราต้องใช้ระบบใช้หลักวิชาการในการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหารในความเสี่ยงการควบคุมแล้วก็การกำกับดูแลของกิจการนั่นเองค่ะในลักษณะโดยรวมของการบริการตรวจสอบภายในนะคะหลักๆจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบเรียกว่าการให้บริการความเชื่อมั่นส่วนที่2เขาเรียกว่าการให้บริการคำปรึกษาค่ะในส่วนของส่วนแรกนะคะที่จะมาคุยกันเรื่องการให้บริการความเชื่อมั่นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เรามี

หน่วยงานที่ใหญ่มากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในส่วนของภาคธุรกิจหรือว่าหน่วยงานที่เป็นรัฐบาลก็ตามดังนั้นเนี่ยผู้บริหารอาจจะไม่สามารถในการดูแลอย่างทั่วถึงว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามเป้าหมายที่กิจการตั้งไว้ดังนั้นเนี่ยถ้ากิจกรรมใดที่ขาดการดูแลมันจะเกิดการขาดประสิทธิภาพเกิดขึ้นดังนั้นผู้ลงทุนหรือว่าผู้เป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็ต้องการหน่วยงานนึงที่เป็นตัวแทนที่สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเข้ามาดูแลเรื่องการกำกับดูแลกิจการนี้ให้มันเป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องนั่นเองดังนั้นเนี่ยในส่วนแรกคือการให้บริการความเชื่อมั่นจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริการนี้อยู่3ฝ่ายฝ่ายแรกเขาเรียกว่าเจ้าของกระบวนการหรือว่าคนที่หน่วยงานนั้นถูกประเมินส่วนที่2คือผู้ตรวจสอบภายในก็คือทีมตรวจสอบภายในนั่นเองส่วนที่3คือผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละปีนะคะก็จะมีผู้อำนวยการตรวจสอบภายในเนี่ยเขาจะมีการจัดเตรียมตารางของการตรวจสอบว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยเขาก็เสนอต่อฝ่ายบริหารแล้วก็คณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าหัวข้อที่เขาจะมีการตรวจสอบประมาณนี้เนี่ยเหมาะสมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารหรือไม่ซึ่งหัวข้อในการตรวจสอบเขาจะมีการตรวจสอบทางด้านการเงินตรวจสอบทางด้านการดำเนินงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือตรวจสอบทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆหรือเพิ่มเติมก็คือการตรวจสอบลักษณะพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นนั่นเองการตรวจสอบโดยใช้บริการความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะเขาเน้นการตรวจสอบโดยใช้หลักฐานใช้ข้อมูลแล้วก็มาประเมินว่ากระบวนการควบคุมภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนี่ยถูกต้องเหมาะสมหรืออย่างไรดังนั้นเนี่ยคือเป็นบริการส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นส่วนที่สองนะคะเขาเรียกว่าการให้บริการให้คำปรึกษาการได้คำปรึกษาเนี่ยจะต้องถูกร้องขอจากผู้รับบริการหรือว่าในส่วนของเจ้าของกิจการคณะกรรมการบริษัทมานั่งคุยกับทีมผู้ตรวจสอบภายในว่ารอบนี้อยากให้ตรวจเรื่องอะไรเป็นพิเศษซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแผนหลักแผนประจำปีตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยการที่จะมาคุยอย่างนี้ก็จะต้องมีการเซ็นเอกสารแล้วก็พูดถึงลักษณะพูดถึงรายละเอียดในส่วนของการตรวจสอบนั่นเองเพื่อให้ได้มาซึ่งคำปรึกษาที่เขาต้องการอันนี้เช่นเนี่ยมันจะมีการซื้อกิจการก็ต้องมีการขอคำปรึกษาในส่วนของการให้การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการในอนาคตว่าควรทำหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็จะต้องใช้บริการการให้คำเชื่อมั่นของนักตรวจสอบภายในด้วยนะคะต่อมานะคะกระบวนการตรวจสอบภายในโดยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ตอนขั้นตอนที่1เนี่ยคือเรื่องการวางแผนแล้วก็การเตรียมสำหรับการตรวจสอบภายในโดยที่เราจะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบก่อนว่าใครจะเป็นผู้รับการตรวจสอบระบุผู้รับการตรวจสอบจัดอันดับผู้รับการตรวจสอบแล้วก็เลือกวิธีการตรวจสอบจากนั้นก็มีการเตรียมการโดยการมีการศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่เราจะไปตรวจสอบว่าข้อมูลพื้นฐานเขาเป็นอย่างไรบ้างเลือกทีมในการตรวจสอบแล้วก็มีการแจ้งผู้รับตรวจสอบให้ทราบว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบแล้วนะแล้วก็มีการขออนุมัติการตรวจสอบซึ่งในส่วนของขั้นตอนที่1 นะคะนักศึกษาสามารถลงรายละเอียดโดยที่ดูจากหน่วยที่10ได้ค่ะต่อมาขั้นตอนที่2เรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในก็จะมีการสำรวจเบื้องต้นและการสอบถามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่เราจะต้องทำการตรวจสอบมีการทดสอบสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของที่เราทำการตรวจสอบว่าจะต้องตรวจสอบประมาณจำนวนสักเท่าไหร่ของภาพรวมทั้งหมดที่มีแล้วก็มีการทำสรุปผลการตรวจสอบด้วยซึ่งในขั้นตอนที่2เนี่ยจะต้องมีการศึกษารายละเอียดที่ลึกซึ้งในหน่วยที่11แล้วก็หน่วยที่12ต่อมาในขั้นตอนสุดท้ายค่ะเรื่องการรายงานไม่ว่าจะการวางแผนดีขนาดไหนการตรวจสอบละเอียดอย่างไรสุดท้ายปลายทางคือการรายงานมันต้องมีประสิทธิภาพและชัดเจนและทันต่อเวลาดังนั้นการรายงานผลนะคะก็คือในเรื่องการสื่อสารว่าต้องใช้รูปแบบอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับการให้บริการทั้งความเชื่อมั่นแล้วก็บริการที่ให้คำปรึกษาแล้วก็มีการทันต่อเวลาสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการติดตามผลการตรวจสอบด้วยเพราะว่าไม่ได้ว่าเมื่อเราตรวจสอบปุ๊บนี่เรารู้ตัวผลลัพธ์แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่เราตรวจสอบไปมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทั้งดีขึ้นหรือไม่หน้านี้นะคะเราจะมาสรุปเนื้อหากันในส่วนของการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในเนี่ยจะมีมาตรฐานตัวนึงเขาเรียกว่ามาตรฐานสากลสำหรับการ
ปฏิบัติงาน

วิชาชีพตรวจสอบภายในหรือที่เรียกว่า IPPF สมาคมตรวจสอบภายในสากลเนี่ยเป็นผู้กำหนดส่วนรูปนี้มาซึ่งเขามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับประยุกต์และใช้กับการทำงานได้หัวข้อหลักๆนะคะถ้าเมื่อดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าส่วนแรกคือภารกิจของการเป็นผู้ตรวจสอบภายในว่าภารกิจเนี่ยต้องทำอย่างไรจะเห็นว่าภารกิจเนี่ยจะเป็นกรอบด้านข้างนอกที่จะต้องควบคุมทั้งหมดส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นส่วน mandatory guidance หรือว่าแนวทางหลักในการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีองค์ประกอบในส่วนของหลักการสำคัญมีประมวลจรรยาบรรณเห็นไหมเวลาเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยก็ต้องมีประมวลจรรยาบรรณเช่นกันว่าต้องทำอย่างไรบ้างต้องมีมาตรฐานสากลซึ่งมาตรฐานสากลเนี่ยทำไว้เพื่อให้สอดคล้องกับทุกบริบทเอาไว้ให้ผู้ใช้งานเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้มีคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องอันนี้คือส่วนที่เป็นสีน้ำเงินด้านบนนะคะตัวด้านล่างครึ่งร่างก็จะเห็นว่าเป็นสีเทาก็จะมีองค์ประกอบอยู่2ตัวคือตัวในส่วนของเครื่องมือของการนำไปใช้ในการตรวจสอบภายในว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่นำไปใช้ได้จากนั้นก็จะมีอีกส่วนเขาเรียกว่าส่วนเพิ่มของการนำไปใช้นั่นก็คือมีการพูดถึงรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละกรณีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในก็จะมีหลักการปฏิบัติว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้เนี่ยต้องมีหัวข้ออะไรบ้างที่เกี่ยวข้องส่วนแรกคือผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความซื่อสัตย์โดยที่เป็นที่ประจักษ์จากบุคคลรอบข้างด้วยจากนั้นเนี่ยเราต้องมีความสามารถในการตรวจสอบเพราะว่าการตรวจสอบในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความเชื่อมั่นหรือการตรวจสอบแบบให้คำปรึกษาดังนั้นเนี่ยหัวข้อที่เราจะต้องปฏิบัติหรือหัวข้อที่เราให้บริการเนี่ยเราต้องเน้นว่าเราต้องจัดแจงทีมที่มีความสามารถเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบสิ่งนั้นๆแล้วก็ทำอย่างระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพข้อ3นะคะผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยต้องมีความเที่ยงธรรมมีความเป็นอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้กำหนดจากของใครการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพส่วนที่4ค่ะการสอดคล้องกับกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายความเสี่ยงขององค์กรข้อ5ปฏิบัติในตำแหน่งที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานเหมาะสมกับความสามารถและมีทรัพยากรเพียงพอในการใช้นั่นเองข้อที่6นะคะการทำงานที่คุณต้องทำการตรวจสอบภายในเนี่ยจะต้องเห็นถึงคุณภาพในงานที่ทำแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นคุณจะเห็นได้ว่าธุรกิจสมัยนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไปข้อที่7ค่ะการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพอย่างที่กล่าวไปไว้เบื้องต้นว่าการวางแผนการตรวจสอบและการตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การสื่อสารนั้นสำคัญมากๆเพื่อทำให้ผู้บริหารเขารับรู้ว่าการตรวจสอบภายในมีข้อที่เราพบได้คืออะไรและควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจากนั้นข้อ8ค่ะเรื่องความเชื่อมั่นตามความเสี่ยงข้อ9มีความลึกซึ้งก็คือลักษณะเชิงรุกและเน้นอนาคตเวลาที่ตรวจสอบอาจจะไม่ได้นึกถึงแค่ว่าเฮ้ยเราตรวจสอบแค่ในปัจจุบันเรานึกถึงได้ว่าในอนาคตมันจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมกับในโปรเซสระบบประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเน้นอนาคตร่วมเข้ามาด้วยสุดท้ายค่ะมีการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรในภาพรวมนะคะหน้านี้จะพูดรหัสเนี่ยที่จะเห็นว่าข้างหน้าคุณจะเห็นว่าเป็นรหัส 1,000 รหัส 1,001 1,002 และ 1,003 ก็จะเป็นมาตรฐานด้านคุณสมบัติของวิชาชีพตรวจสอบภายในซึ่งจะมีตำรามีรายละเอียดมีคู่มืออย่างชัดเจนแต่วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดึงมาที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกพูดถึงวัตถุประสงค์และอำนาจภาระหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายในนี้เนี่ยจะมีทีมและก็มีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเขาจะมีการกำหนดว่าในปีปัจจุบันทางหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์มีอำนาจและหน้าที่อย่างไรในการตรวจสอบโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมที่คุณเห็นได้ใช้ก็คือเขาเรียกว่ากฎบัตรนั่นเองกฎบัตรเนี่ยนะคะกิจการจะต้องมีการทำร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในจากนั้นเนี่ยต้องมีการอนุมัติโดยผู้บริหารของกิจการและมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องตั้งที่เราต้องการรหัส 1,200 ค่ะความเชี่ยวชาญแล้วก็การใช้ความระมัดระวังอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นก็คือผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยเน้นความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทางด้านการเงิน

0: ตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีเป็นต้นดังนั้นเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในแต่ละรูปแบบจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วก็มีการใช้เครื่องมือหรือใช้การตรวจสอบอย่างมีความระมัดระวังอย่างไรก็ตามการเป็นผู้ตรวจสอบภายในก็ยังเน้นในส่วนของความเป็นอิสระอยู่ดีว่าเราจะต้องไม่ขึ้นตรงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต้องมีความอิสระในการไปตรวจสอบสุดท้ายค่ะโครงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงงานการตรวจสอบภายในเนี่ยเราต้องมีการประเมินคุณภาพเช่นกันทั้งประเมินจากคนภายในแล้วก็ประเมินจากคนภายนอกแล้วเราก็ต้องมีการประมวลผลว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงส่วนงานไหนในการตรวจสอบเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองคุณจะเห็นได้ว่าขออนุญาตโชว์ในส่วนของคณะกรรมการบริหารของ SCG เซรามิกจำกัดมหาชนนะคะเป็นโครงสร้างขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานตรวจสอบภายในคุณจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากคณะกรรมการบริษัทด้านบนข้างล่างลงมาจะเป็นคณะกรรมการบริหารด้านซ้ายจะเป็นคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลด้านขวาคุณเห็นไหมคะว่าจะมีกรอบสีแดงครอบอยู่นั่นคือคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราเกริ่นไปว่าช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเขาจะมีการลิสต์ว่าในปีปัจจุบันจะต้องมีการตรวจสอบบริการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องอะไรบ้างจากนั้นก็จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการว่าในหัวข้อที่จะตรวจสอบในปีปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่จากนั้นทีมหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ไปดำเนินงานในการตรวจสอบเรื่องนั้นๆจากนั้นในหัวข้อที่เราได้พบจากการตรวจสอบเนี่ยจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือเรียกว่า Audit Committee ผลจะต้องส่งตรงไปสู่คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้ผ่านในส่วนของคณะกรรมการบริหารนะคะก็คือจะขึ้นตรงไปเลยดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นอิสระมากๆในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบในหน่วยงานย่อยหรือตรวจสอบในส่วนของคณะกรรมการบริหารเช่นกันอันนี้คือโครงสร้างโดยรวมของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรโดยทั่วไปแล้วก็หน่วยงานของตรวจสอบภายในซึ่งคุณสามารถที่จะไปหาตัวอย่างดูได้จากบริษัทที่เป็นบริษัทจำกัดมหาชนบริษัทจำกัดหรือเป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะมาดูอีกเรื่องนึงส่วนของโครงสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยก็จะมีมาตรฐานกำหนดอันนี้ก็จะเป็นหลักเลข2นำหน้าจะมีตั้งแต่เลขรหัส 2,000 ถึง 2,600 จะเป็นหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าต้องบริหารอย่างไรลักษณะงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายมีการสื่อสารมีการติดตามแล้วก็สื่อสารถึงการยอมรับความเสี่ยงการตรวจสอบภายในเนี่ยมีตั้งแต่ในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเดี๋ยวจะขออนุญาตพูดในส่วนของประเทศไทยด้วยการกำกับดูแลในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนแรกด้านซ้ายนะคะสถาบันกำกับดูแลสำหรับประเทศไทยที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในอันดับที่1คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์หรือเรียกว่าSEC อันนี้นะคะเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลภาพรวมกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่มาตรฐานสากลเขากำหนดต่อมาก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยคุณจะเห็นได้ว่าตัวด้านบนเนี่ยค่ะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เนี่ยก็จะดูแลในส่วนของบริษัทจำกัดมหาชนหรือบริษัทที่มีการซื้อขายมีการซื้อขายตราสารทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะส่วนของด้านล่างเนี่ยกรมบัญชีกลางและก็กระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการตรวจสอบภายในของภาครัฐบาลนั่นเองด้านขวาจะเป็นสถาบันวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพที่เข้ามาในการส่งเสริมอันเช่นการจัดสอบต่างๆการจัดอบรมก็จะมีสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลอันนี้คืออยู่ที่ต่างประเทศสำหรับของประเทศไทยจะเป็นสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยนะคะสองส่วนนี้เนี่ยด้านขวามือสถาบันวิชาชีพทั้งสองที่เนี่ยก็จะมีการจัดสอบในส่วนของใบประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบภายในนั่นเองพอพูดถึงประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องขออนุญาตยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะคะสำหรับด้านซ้ายมือประกาศนียบัตรที่จัดสอบโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากลสากลก็คือใช้โดยทั่วโลกก็จะมีตัวนึงที่หลายๆท่านเป็นที่นิยมนั่นก็คือประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตหรือที่เรียกว่า CIA ต่อมาก็จะมีประกาศนียบัตรการประเมินควบคุมตนเองใบประกาศนียบัตรของผู้ตรวจสอบภายในทางด้านการบริการทางด้านการเงินแล้วก็ผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง อันนี้คือเป็นสากลนะคะใครๆก็สอบแล้วก็สามารถใช้ได้ทั่วโลกไม่ว่าจะทำงานที่บริษัทไหนก็ตามในส่วนของตรงกลางค่ะประกาศนียบัตรที่จัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีการจัดสอบตัวหนึ่งเขาเรียกว่าประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยหรือเรียกว่า CPIAT ด้านขวาก็จะเป็นส่วนของไปประกาศนียบัตรที่จัดสอบโดยส่วนของเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า ISACA นะคะก็จะมีเซอร์ติฟิเคตตามนี้ผู้ที่สนใจในการสอบใบประกาศนียบัตรต่างๆนอกจากจะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการตรวจสอบภายในให้ตรงตามวุฒินั้นๆแล้วเนี่ยเรื่องของวุฒิการศึกษาอันนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องจบคณะนี้สาขานี้เพียงแต่ว่าคุณจบปริญญาตรีคุณก็สามารถเข้าร่วมการสอบพวกนี้ได้โดยอาจจะมีประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสำหรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบภายในนั่นเองก่อนที่จะจบเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่9นะคะขออนุญาตเน้นในส่วนของเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายในนั่นก็คือเรื่องกระบวนการของการตรวจสอบภายในนั่นเองที่จะเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะใช้ในการตรวจสอบภายในขั้นตอนหลักๆจะมีอยู่3ขั้นตอนจำได้ไหมคะขั้นตอนที่1เขาเรียกว่าการวางแผนการเตรียมการสำหรับการตรวจสอบภายในซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เราได้ดูตัวอย่างไปในส่วนของบริษัท SCG ข้างหน้านั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีทีมตรวจสอบภายในดังนั้นเนี่ยก็จะมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในเนี่ยที่ทำการวางแผนการตรวจสอบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆโดยมีการวางแผนการตรวจสอบเป็นวางแผนเป็นประจำปีแล้วก็การตรวจสอบนะคะรายละเอียดของเขาเนี่ยก็จะมีการกำหนดเลยว่าเขาจะวางแผนโดยการคัดเลือกว่าในปีปัจจุบันจะมีการตรวจสอบในเรื่องอะไรและผู้รับการตรวจสอบคือหน่วยงานไหนระบุเลยว่าหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ที่ต้องการทำการตรวจสอบมีการคัดเลือกผู้รับการตรวจสอบก็คือมีการระบุตำแหน่งว่าเราต้องมีการสัมภาษณ์มีการเช็คเอกสารจากผลงานของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งใดจากนั้นคือเลือกผู้รับการตรวจสอบเมื่อเราวางแผนได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องมีในช่วงของการเตรียมการสำหรับการตรวจสอบภายในตั้งแต่เรื่องการศึกษาข้อมูลรายละเอียดในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เราจะไปตรวจสอบมีการกำหนดวัตถุประสงค์ว่าการตรวจสอบครั้งนี้เราจะทำเพื่ออะไรเพื่อเช็คความเชื่อมั่นของงานหรือเพื่อให้บริการพิเศษในส่วนที่เราได้รับมอบหมายจากนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเรื่องอะไรสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือเราต้องมีการเลือกทีมงานตรวจสอบให้ตรงกับเนื้อหางานที่เราไปตรวจสอบหน่วยงานนั้นอันดีเช่นถ้าเราไปตรวจสอบหน่วยงานทางด้านการเงินผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินหรือถ้าเราจะไปตรวจสอบเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเช่นกันเพื่อให้ทันต่อความรู้ในส่วนของการตรวจสอบนั้นๆจากนั้นนะคะเมื่อเลือกทีมตรวจสอบได้เรียบร้อยเนี่ยจะต้องมีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบเลยว่ากระบวนการตรวจสอบที่จะต้องไปช่วงเวลาไหนตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างปริมาณประมาณเท่าไหร่เมื่อได้แผนการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการแจ้งสำหรับหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบว่าเราจะไปขอตรวจสอบนะแล้วก็มีการไปตรวจสอบจากนั้นเราต้องดูว่าสิ่งที่เราจะตรวจสอบเนี่ยต้องส่งผลการตรวจสอบไปให้กับหน่วยงานใดบ้างจากนั้นก็มีการขออนุมัติการตรวจสอบสำคัญนะคะต้องขออนุมัติก่อนตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่งั้นเราจะเข้าไปตรวจสอบภายในอันนั้นส่วนนั้นไม่ได้เลยขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2เรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเนี่ยค่ะก็จะมีตั้งแต่การสำรวจในเบื้องต้นและสอบทานระบบการควบคุมภายในกิจการทุกๆกิจการในทุกกระบวนการทำงานของหน่วยงานเขาจะมีขั้นมีตอนอยู่ว่าถ้าทำเอกสารเรื่องนี้ต้องเริ่มจาก1 2 3 4อะไรก่อนจากนั้นเนี่ยผู้ตรวจสอบภายในก็ต้องไม่คิดว่าการที่เขามีรูปแบบการวางควบคุมภายในแล้วเนี่ยเขาได้ปฏิบัติตามไหมอันนี้เขาเรียกว่าการสอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการที่วางไว้จากนั้นต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าจุดไหนที่เกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากนั้นต้องมีการทดสอบสำคัญคือเมื่อเรารู้แล้วว่ามีระบบควบคุมภายในที่ดีหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไรประเมินความเสี่ยงณปัจจุบันที่เขามีจากนั้นเราต้องทำการทดสอบโดยอาจจะมีการขยายการตรวจสอบหรือทดสอบส่วนที่เป็นสาระสำคัญและสุดท้ายก็ต้องมีการสรุปสิ่งที่ทำการตรวจสอบ ขั้นตอนสุดท้ายที่เน้นย้ำมากๆคือขั้นตอนที่3การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเรื่องของการรายงานรายงานเสนอถึงท่านใดลักษณะการรายงานจะต้องเป็นธรรมรูปแบบไหนระยะเวลาที่จะต้องรายงานสุดท้ายนะคะเรื่องของการติดตามผลการตรวจสอบภายในการติดตามเนี่ยต้องดูว่าเรากำหนด3เดือนรายไตรมาสหรือว่ารายปีหรือราย 2-3 ปีในการติดตามผลว่าสิ่งที่เราได้ตรวจสอบไปเนี่ยผลหลังจากการที่เราตรวจสอบและคำแนะนำเขาไปแล้วเขาได้ปรับปรุงแล้วก็มีวิธีการอย่างไรในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจากนั้นก็มีการประเมินประสิทธิภาพว่าจากที่เราให้คำแนะนำสิ่งนี้เขาทำเป็นยังไงบ้างมีประสิทธิภาพไหมนะคะจากนั้นก็ต้องมีการรายงานเรื่อยๆในส่วนของกระบวนการตรวจสอบภายในอ่ะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นรายละเอียดทั้ง3ขั้นตอนจะมีลงในภาพรวมในส่วนของขั้นที่1ก็คืออยู่ในหน่วยที่10ซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่10นะคะขั้นที่2การงานตรวจสอบภายในเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่มากทั้งในส่วนของการสำรวจเบื้องต้นแล้วก็ในส่วนของการทดสอบสำคัญดังนั้นเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลได้หน่วยที่11และหน่วยที่12จะเห็นได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะถือว่ามี2หน่วยเป็นองค์ประกอบในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะคะการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายในเนี่ยในส่วนนี้สามารถติดตามได้ที่หน่วยที่13ของในชุดวิชาดังกล่าวนะคะทั้งหมดจากการบรรยายในหน่วยที่9นะคะเรื่องการตรวจสอบภายในหัวข้อที่สำคัญที่เราเอามายกมาคุยกันแล้วนั้นเนี่ยจะมี3หัวข้อหลักๆคือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายในกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในแล้วก็การประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในจากการบรรยายในครั้งนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในหน่วยที่9เรื่องการตรวจสอบภายในมีหัวข้อหลักๆที่สำคัญอยู่3หัวข้อองค์ประกอบก็คือมีแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นภาพรวมพื้นฐานว่าวิธีการที่มาสำหรับวิชาชีพตรวจสอบภายในเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรส่วนที่2ค่ะกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าวิชาชีพตรวจสอบภายในนี้เนี่ยถูกกำกับดูแลแล้วก็บริหารจัดการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยจะมีการคิดกรอบมาตรฐานหรือว่า IPPF จำได้ไหมคะในสไลด์ก่อนหน้านี้พูดถึงว่าภาพรวมของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในว่าต้องทำตามระบบนี้อย่างไรมีอะไรบ้างจากนั้นสุดท้ายพูดถึงเรื่องการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในว่าผู้ที่จบปริญญาตรีไม่ว่าจะจบคณะอะไรหลักสูตรอะไรเพียงแต่ว่าคุณมีประสบการณ์ในส่วนของการตรวจสอบภายในคุณก็สามารถไปสอบสำหรับการได้รับใบประกาศคุณสมบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในซึ่งมีหลายหน่วยงานที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในสากลหรือว่าสมาคมตรวจสอบภายในของประเทศไทยหรือว่าในส่วนของไอซาก้าที่เป็นหลักสากลที่เน้นในส่วนของการตรวจสอบเรื่องสารสนเทศนะคะอย่างไรก็ตามเนื้อหาของการบรรยายหน่วยที่9ครั้งนี้นักศึกษาสามารถไปอ่านศึกษาดูรายละเอียดจากหน่วยที่9ในหนังสือของมหาวิทยาลัยอีกทั้งสามารถประเมินความรู้ก่อนเรียนและก็หลังเรียนเพื่อเช็คได้ว่าความรู้ที่เราได้อ่านนั้นเนี่ยถูกต้องตรงหรือไม่หรือเราจะต้องมีการไปเพิ่มเติมณจุดไหนเป็นพิเศษสำหรับการเช็คก่อนที่เราจะนำไปสอบนะคะอย่างไรก็ตามในครั้งนี้อีกสักครู่นักศึกษาจะมาประเมินความรู้ด้วยกันว่าจากที่ได้ฟังมาเนี่ยอาจารย์จะมีคำถามมาสักประมาณ5ข้อแล้วนักศึกษาลองดูว่าลองตอบดูว่าได้ตอบถูกต้องตรงหรือไม่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
1: ในช่วงคำถามประเมินความรู้นะครับเรามาเริ่มต้นกันในหน่วยที่7นะครับสำนักงานสอบบัญชีและบริการอื่นของผู้สอบบัญชีนะครับเรามาดูคำถามของหน่วยที่7กันเลยนะครับนะครับเรามาดูข้อแรกเลยนะครับนะครับเขาถามว่าอะไรครับลองดูนะครับข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้ชื่อว่างบการเงินระหว่างการดังกล่าวไม่สถานะการเงินของบริษัทจุดๆๆโดยตรงตามที่ควรในสารการตามมาตรฐานทางการเงินนะครับเป็นประโยคที่พบในรายงานในข้อใดนะครับข้อไหนครับนะครับนะครับตอบข้อไหนครับตอบรายงานการสอบทานนะครับการสอบทานหรือการรีวิวนะครับนะครับเราเนื่องจากในมาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชีนะครับสอบทานเราทำแค่เพียงนะครับเพียงแค่สอบถามกับวิเคราะห์เปรียบเทียบที่เป็นที่หลักใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นผู้สอบชีไม่สามารถให้แสดงความเห็นใดๆได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะไม่พบสิ่งที่เป็นให้เชื่อว่า นะครับเราดูข้ออื่นนะครับรายงานการตรวจสอบนะครับการสอบบัญชีนะครับนักศึกษาก็จะเห็นในหน้ารายงานผู้ตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นระดับสูงเลยนะครับใช่ว่าข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรเลยนะครับนะครับงานการรวบรวมข้อมูลผู้สอบบัญชีทำตัวเป็นเสมือนนักบัญชีนะครับข้อนี้ไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับก็ออกมาเป็นผลงานที่รวบรวมมาเช่นงบกระแสเงินสดงบการเงินรวมนะครับหรือว่าข้ององูให้รายงานนะครับรายงานตรวจสอบตามที่การตกลงร่วมกันนะครับตกลงร่วมกันระหว่างกิจการลูกค้ากับผู้สอบชีตกลงร่วมกันนะครับว่าให้ทำอะไรเพราะนั้นผลงานที่ออกมาเป็นแค่เพียงนะครับเป็นเพียงข้อที่จริงที่พบนะครับแฟกต์ไฟนิ่งเฉยๆนะครับไม่ให้รายงานนะครับไม่ให้ออกมาเป็นให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับครับมันข้อข้อไข่ความเชื่อมั่นระดับสูงนะครับข้อขอไข่ให้ความเชื่อมั่นนะครับแบบจำกัดคอควายไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆงองูก็ไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับของการสอบทานงบการเงินนะครับก็หลักๆคืออะไรครับการสำรวจการเงินระหว่างการจากที่ฟังไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อระบุสิ่งใดหรือไม่ซึ่งไม่เห็นเชื่อว่างบการเงินไม่ใช่แบบพื้นตามมาตรฐานอะไรทางการเงินนะครับเป็นการให้ความเชื่อมั่นแบบจำกัดนะครับข้อขอไข่ไม่ใช่ผู้สอบชีไม่สามารถแสดงความเห็นได้นะครับเนื่องจากการสอบทานนะครับมีแค่ทำหลักใหญ่ๆแค่สอบถามกับวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉยๆนะครับข้อขอไข่ก็ไม่ใช่เพราะในข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะครับกอไก่ระบุว่าพบสิ่งใดหรือไม่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินไม่จับขึ้นตามมาตรฐานการเงินนะครับครับไม่ผู้สอบชีไม่ต้องไปทำอะไรครับไม่ต้องไปทดสอบการควบคุมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นหลักใหญ่ๆทำด้วยวิธีที่จำกัดนะครับจึงให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดเท่านั้นนะครับนะครับอันนี้แหละครับผู้สอบชีนำเสนอรายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเมื่อใดการตรวจวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับเฉพาะคือการตรวจอะไรบ้างครับที่เราดูในตัวในเนื้อหาของในหน่วยนี้นะครับตรวจสอบเฉพาะก็คือพวกอะไรครับพวกการตรวจสอบงบการเงินแบบย่อนะครับตรวจสอบเพื่อตามขึ้นตามเกณฑ์อื่นนะครับตรวจสอบการแบบตามสัญญานะครับเพราะนั้นตอบข้อไหนดีครับนะครับข้อขอไข่นะครับการตรวจงบเงินแบบย่อเป็นบริการหนึ่งนะครับในการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนะครับซึ่งผู้สอบชีสามารถให้ความเชื่อมั่นได้นะครับเชื่อมั่นข้าพเจ้าเห็นว่าเลยนะครับงบถูกต้องตามเกณฑ์นั้นเลยแบบนั้นไปนะครับการสอบทานงบการเงินนะครับรีวิวนะครับให้ความเชื่อมั่นไหมครับเชื่อมั่นอย่างจำกัดนะครับการตรวจสอบทางเงินที่กับอนาคตก็ให้ความเชื่อมั่นเหมือนกันแต่อย่างจำกัดเหมือนกันนะครับเป็นหน้าอะไรข้าพเจ้าไม่พบส่วนงองูงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินนะครับไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับผลงานออกมาเป็นแล้วครับเป็นงานที่รวบรวมมาเช่นงบการเงินหรือรายการบัญชีแต่ละตัวนะครับตรงนั้นนะครับนะครับข้อใดข้อ4ข้อใดไม่ใช่วิธีการสอบทานงบการเงินระหว่างการนะครับงบระหว่างการก็คืออย่างหลักใหญ่ๆก็คือทำแค่หลักมีการสอบถามใครครับสอบถามถึงนะครับผู้บริหารสอบถามถึงเจ้าหน้าที่การเงินนะครับดูยกรายการบัญชีมีการเปลี่ยนรายการบัญชีไหมนะครับก็กอไก่ก็ยังทำอยู่นะครับขอไข่ทำให้ครับขอหนังสือรับรองจากผู้บริหารนะครับขอ representer นะครับหนังสือรับรองจากผู้บริหารนะครับว่ารายการทุกอย่างลงครบถ้วนถูกต้องนะครับตรงนั้นนะครับก็คือยังเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมนะครับการใช้วิธีเปรียบเทียบเป็นวิธีหลักเลยนะครับเอาตัวเลขมาเทียบกันเทียบปีนี้เทียบกับงวดก่อนนะครับเทียบกับงบประมาณนะครับหรือคำนวณตัดส่วนทางการเงินนะครับยังเป็นสิ่งที่ต้องทำตามปกติอยู่นะครับส่วนข้ององูทดสอบการตรวจนับสินค้าคงเหลือไม่ต้องทำนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับวิธีการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบงบการเงินตามปกติมันคำตอบก็คือข้ององูนะครับไม่ใช่วิธีการสอบทานงบการเงินระหว่างการนะครับอันนี้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อบริการของผู้สอบบัญชีในข้อใดที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการสูงสุดนะครับถ้าเกิดนักศึกษาสังเกตดูในบทนี้ให้เข้าใจว่าลักษณะงานบริการของออดิเตอร์ผู้สอบบัญชีเนี่ยได้ทำอะไรบ้างนะครับลักษณะแต่ละอันเป็นลักษณะแบบไหนให้ความเชื่อมั่นหรือไม่แค่นั้นเองนะครับลองดูอันแรกงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินนะครับผู้สอบบัญชีทำตัวเปรียบเสมือนนักบัญชีให้ความเชื่อมั่นไหมครับไม่ให้ความเชื่อมั่นนะครับกอไก่ไม่ความเชื่อมั่นใดๆของงูก่อนละกันงองูการสอบทานงบการเงินระหว่างการนะครับให้ความเชื่อมั่นเหมือนกันแต่ยังจำกัดเพราะอะไรครับเพราะสอบชีทำหลักๆแค่วิธีการสอบถามผู้บริหารกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเท่านั้น นะครับอย่างจำกัดนะครับคอควายนะครับการตรวจสอบวิการตกลงร่วมกันให้ความเชื่อมั่นไหมครับครับผู้บริหารของกิจการนะครับลูกค้ามาตกลงกับออดิเตอร์ว่าให้ตรวจสอบแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับให้แผ่ข้อเท็จจริงที่พบอย่างเดียวนะครับส่วนข้อขอไข่การตรวจสอบเพื่อวัตถุเฉพาะนะครับเฉพาะอย่างไรนะครับบอกให้ตรวจสอบรายการบางรายการตรวจสอบสัญญาเงินกู้อันนี้ก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับระดับสูงด้วยตามเกณฑ์นั้นเช่นงบการเงินทำขึ้นตามเกณฑ์

0: เกณฑ์นั้นถูกต้องตามที่ควรนะครับเพราะนั้นจาก5ข้อนี้เป็นไงบ้างครับสาทำได้นะครับกี่ข้อเอ่ยนะครับวิทยาในทั้งหมดนี้นะเป็นคำถามประเมินความรู้ของหน่วยที่7นะครับนักศึกษาพอทำได้นะครับนะครับอย่างไรก็ตามสาจำเป็นต้องศึกษาเอกสารทางการเอกสารการสอนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับงั้นขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีครับ
1: ค่ะเราลองมาทดสอบกันนะคะด้วยคำถามประเมินความรู้ของหน่วยที่8ตอนที่ 8.1 และ 8.2 ก่อนนะคะค่ะข้อที่1ค่ะการกำกับดูแลกิจการนั้นเนี่ยมีที่มาจากแนวคิดใดคะข้อกแนวคิดการกระจายอำนาจข้อขอแนวคิดตัวแทนข้อคแนวคิดความคุ้มค่าข้องอแนวคิดการทำกำไรสูงสุดคำตอบคือแนวคิดตัวแทนค่ะเพราะว่าผู้ถือหุ้นตั้งตัวแทนคือข้าราชการเนี่ยมากำกับดูแลกิจการนะคะค่ะข้อ2นะคะหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี2560เนี่ยนะคะบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ใดอยู่ในฐานะผู้นำที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนคะข้อกกรรมการผู้จัดการข้อขอผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบข้อคคณะการบริษัทข้องอผู้ถือหุ้นคำตอบคือข้อคควายค่ะคณะการบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ตั้งคณะการบริษัทเนี่ยมาดูแลมากำกับกิจการนะคะให้เป็นไปในแนวทางที่กำหนดไว้ค่ะดูคำถามข้อ3นะคะการควบคุมภายในเป็นกระบวนการจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านใดข้อกด้านการดำเนินงานข้อขอด้านรายงานข้อคอด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบตอบข้อไหนคะเฉลยนะคะข้ององูค่ะ3ด้านนะคะทั้งด้านการดำเนินงานด้านรายงานและก็ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้นะคะข้อ4ค่ะการแบ่งแยกหน้าที่การงานนั้นเนี่ยเป็นการควบคุมแบบใดข้อกไก่การควบคุมแบบป้องกันขอไข่การควบคุมแบบค้นพบคอควายการควบคุมแบบแก้ไขและงองูการควบคุมแบบสั่งการตอบข้อไหนคะตอบข้อกไก่ค่ะเป็นการควบคุมแบบป้องกันนั่นก็คือว่าการแบ่งแยกหน้าที่การงานนั้นเนี่ยอย่าให้คนคนเดียวทำหน้าที่หลายงานไม่ให้ทำหน้าที่ใดตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอย่างที่บอกไว้คือเช่นฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินก็ต้องแยกหน้าที่การงานกันนั้นให้เด็ดขาดกันเป็นการป้องกันผลเสียหายหรือเป็นการป้องกันการทุจริตนะคะเพราะหน้าที่งานต่างๆไม่ว่าการจัดซื้อการรับของเหล่านี้ก็จะต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่การงานกันอย่างให้ชัดเจนนะคะก็จะเป็นการควบคุมแบบการป้องกันค่ะมาดูคำถามประเมินความรู้ข้อสุดท้ายนะคะความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมความรู้และความสามารถของบุคลากรจัดเป็นองค์ประกอบใดของการควบคุมภายในคะข้อกกิจกรรมควบคุมขอการประเมินความเสี่ยงคสภาพแวดล้อมของการควบคุมและข้องอกิจกรรมการติดตามผลเฉลยค่ะข้อคอควายค่ะสภาพแวดล้อมของการควบคุมนะคะเพราะถ้าเรามีบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีต่อไปค่ะหมดคำถามของตอนที่ 8.1 และ 8.2 แล้วนะคะนักศึกษาไปติดตามคำถามในตอนที่ 8.3 ต่อกับท่านอาจารย์พันนีวรวุฒิจงสถิตต่อเลยค่ะ
2: เรามาทำแบบประเมินความรู้ตอนที่ 8.3 พร้อมกันเลยนะคะคำถามข้อแรกค่ะระดับความเสี่ยงในองค์กรมีกี่ระดับอะไรบ้างจำได้ไหมคะ

0: คิดได้ไหมคะเรามาดูคำตอบกันไหมคะว่าถ้าคำถามแบบนี้เราจะตอบอะไรกันนะคะแนวตอบเนี่ยในเมื่อถามเรื่องของระดับความเสี่ยงระดับความเสี่ยงตัวนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงในองค์กรก็จะมี2ระดับจำได้ใช่ไหมคะระดับองค์กรซึ่งมันจะเป็นความเสี่ยงใหญ่ขององค์กรซึ่งจะมีด้านต่างๆองค์กรเนี่ยเวลาที่เขาจะทำงานหรืออะไรเขาจะต้องมีการตั้งกลยุทธ์มันก็จะมีความเสี่ยงในการตั้งกลยุทธ์ในการดำเนินงานขององค์กรนะคะจะมีเรื่องต่างๆตั้งแต่เรื่องโครงสร้างเรื่องของการเงินเรื่องของบุคลากรอะไรแบบนี้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเกี่ยวกับพวกที่เป็นภัยพิบัติทั้งหลายแหล่อันนี้เป็นระดับองค์กรค่ะว่าถ้าเราทำบริษัทเนี่ยทำกิจการไปถึงเวลาเกิดอะไรเหล่านี้ขึ้นเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเขาได้มีการมองถึงความเสี่ยงที่จะมากระทบทำให้เขาไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยจะต้องจัดการกับมันยังไงอันนี้เป็นระดับองค์กรแต่ระดับกระบวนงานระดับกระบวนงานคืออะไรคะคือในละกระบวนงานเช่นกระบวนงานจัดซื้อกระบวนการปิดบัญชีถ้าเป็นบัญชีนะคะแล้วก็กระบวนการถ้าเป็นฝ่ายบุคคลก็กระบวนการจัดหาหรือสรรหาพนักงานอะไรแบบนี้แต่ละขั้นตอนของกระบวนงานมีความเสี่ยงทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะเรามาเข้าคำถามข้อต่อไปดีไหมคะข้อ2เลยค่ะกระบวนการของการจัดการความเสี่ยงมีอะไรบ้างกระบวนการนะคะว่าถ้าเราจะไปจัดการความเสี่ยงนั้นมีกระบวนการอะไรนักศึกษาพอนึกออกไหมคะเรามาดูแนวตอบกันเลยดีไหมคะนะคะแนวตอบในเรื่องของกระบวนการจัดการความเสี่ยงก็ได้แก่นะคะจะมี5กระบวนการค่ะนักศึกษากระบวนการแรกคือกำหนดนโยบายกระบวนการที่2ก็ไประบุกิจกรรมที่ทำแล้วก็เหตุการณ์เสี่ยงที่จะมากระทบแล้วก็มาประเมินความเสี่ยงนั้นๆ นะคะเพราะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่2เนี่ยที่อาจารย์ว่ามี5เพราะว่าอันที่2เนี่ยมันจะเป็นข้อย่อยๆเข้าไปดูในตอนที่ 8.3 นะคะพอเรากำหนดนโยบายปุ๊บเราก็จะมาระบุกิจกรรมหาความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงแล้วก็ไปจัดการความเสี่ยงนั้นแล้วก็ติดตามประเมินผลค่ะนะคะเรามาเข้าคำถามข้อที่3เลยว่าเมื่อเราเจอความเสี่ยงนั้นเราจะตอบสนองความเสี่ยงอย่างไรการตอบสนองความเสี่ยงมีกี่วิธีคะจำได้ไหมคะง่ายมากเลยค่ะนะคะแนวตอบเราก็จะตอบว่าการตอบสนองความเสี่ยงมี4วิธีอันนี้เป็นอะไรที่ชอบออกข้อสอบนะได้แก่เรื่องของการกำจัดการยอมรับการควบคุมและการโอนความเสี่ยง4วิธีนี้ค่ะนักศึกษาคงพอทำได้แล้วนะคะถ้าส่วนไหนยังไม่มั่นใจก็ให้ไปอ่านหรือศึกษาในรายละเอียดนะในเอกสารการสอนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
1: ในส่วนของช่วงคำถามประเมินความรู้สำหรับหน่วยที่9ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของการสอนเสริมครั้งนี้นะคะเรื่องของการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายในซึ่งจะมีคำถามให้นักศึกษาลองคิดดูว่าคำตอบควรจะตอบข้อไหนเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะในข้อที่1ค่ะการให้บริการตรวจสอบภายในมีกี่ลักษณะและมีลักษณะอะไรบ้างก็ไก่ค่ะ2ลักษณะคือการให้บริการความเชื่อมั่นและการให้บริการให้คำปรึกษาหรือขอไข่มี2ลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าให้การบริการกำกับดูแลและการให้บริการความเสี่ยงนักศึกษาคิดว่าจากที่ได้ฟังมาก่อนหน้านี้เนี่ยควรจะตอบข้อไหนดีคะ2ลักษณะเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งกอไก่และขอไข่เราเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในเนาะแสดงว่าเราจะมีการตรวจสอบโดยที่มีการวางแผนประจำปีการตรวจสอบนั้นมันจะมีรูปแบบอยู่2รูปแบบค่ะ2ลักษณะดังนั้นเนี่ยขออนุญาตเลยนักศึกษาคิดได้ออกหรือยัง

นะคะว่าต้นตอบกอไก่หรือขอไข่มาดูคำตอบค่ะตอบกอไก่นะคะคือ2ลักษณะของรูปแบบการตรวจสอบภายในประกอบด้วยการบริการให้ความเชื่อมั่นอย่างที่เราได้คุยกันไปว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนมีหลายหน่วยงานที่ประกอบกันหรือหน่วยงานภาครัฐบาลที่เป็นในส่วนของกระทรวงคุณจะเห็นว่ามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจะทำอย่างไรที่ทำให้รู้ว่าทุกๆหน่วยงานได้ดำเนินงานตามหลักที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่เราวางแผนไว้อันก็จะมีหน่วยงานนึงที่เป็นอิสระและทำหน้าที่ให้บริการความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือหัวหน้าหน่วยงานของกิจการว่าการกำกับดูแลที่ดำเนินอยู่หรือการควบคุมภายในที่ทำอยู่มันมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องดังนั้นเนี่ยการให้บริการความเชื่อมั่นเนี่ยค่ะก็จะมีการวางแผนการตรวจสอบเป็นประจำปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทางด้านตรวจสอบการเงินตรวจสอบการดำเนินงานเป็นต้นนะคะในส่วนของการบริการให้ความเชื่อมั่นเนี่ยจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่3ฝ่ายจำได้ไหมเอ่ยฝ่ายแรกคือหน่วยงานตรวจสอบภายในอันที่2คือหน่วยงานผู้ถูกรับการตรวจสอบส่วนที่3คือผู้ใช้ข้อมูลหรือว่าเจ้าของกิจการนั่นเองอีกลักษณะหนึ่งที่เราขอย้ำอีกรอบคือการให้บริการคำปรึกษาอันนี้ค่ะจะเป็นงานค่อนข้างจะพิเศษแล้วแต่ว่ามีผู้บริหารของกิจการเนี่ยต้องการที่จะปรึกษาในเรื่องอะไรดังนั้นเนี่ยทีมตรวจสอบภายในก็ต้องมีการทำตามในส่วนของการบริการนั้นๆเป็นพิเศษอย่างเช่นกิจการต้องการควบรวมกิจการกับบริษัท A ประมาณนั้นก็ต้องมีการปรึกษากับหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วยอันนี้เขาเรียกว่าการบริการให้คำปรึกษานะคะดังนั้นข้อ1จึงตอบข้อกอไก่มาดูข้อต่อไปกันค่ะข้อ2ถามว่าการสอบทานก็คือเช็คอีกรอบว่าเป็นไปตามระบบหรือไม่อ่ะการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในนะคะเป็นกระบวนการใดของการตรวจสอบภายในอย่างที่เราได้เกริ่นไปว่ากระบวนการตรวจสอบภายในหลักๆจะมี3หัวข้อใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องของการสอบทานเราใช้สำหรับเมื่อกระบวนการใดก็ไก่สำหรับเรื่องการวางแผนการตรวจสอบต้องวางแผนก่อนนะเราจะตรวจสอบเรื่องอะไรของเขาตรวจสอบประมาณไหนขอไข่คือการทดสอบสาระสำคัญของเรื่องที่ทำการตรวจสอบก็คือหัวข้อที่เราจะต้องมีการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบอะไรปริมาณประมาณสักเท่าไหร่ข้อควายเป็นการสำรวจเบื้องต้นและเป็นการสอบทานการควบคุมภายในดังนั้นจริงๆข้อนี้ค่อนข้างง่ายทีเดียวดังนั้นคำตอบก็คือข้อควายค่ะการสำรวจเบื้องต้นแล้วก็การสอบทานควบคุมภายในเป็นการดูว่าโดยเนื้อหาของหน่วยงานที่เราไปตรวจสอบนี้ทำตามระบบหรือไม่นะคะข้อต่อมาค่ะข้อ3ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของมาตรฐานสากลเราพูดถึงมาตรฐานสากลนึกถึง IPPF ขึ้นมาทันทีที่เป็นรูปวงกลมพอจำได้ไหมคะรูปวงกลมที่จะมีพันธกิจอยู่เป็นรอบๆแล้วก็จะมีครึ่งบนแล้วก็ครึ่งด้านล่างคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตัวเลือกเริ่มมีเยอะขึ้นก็ไก่ค่ะมีเรื่องของพันธกิจค่อยๆนึกพันธกิจมีไหมคุ้นๆขอไข่วิสัยทัศน์ข้อควายแนวทางหลักงองูมาตรฐานสากลมาตรฐานที่พูดถึงเนี้ยหมายถึงว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะสุดท้ายต่อจานประมวลจรรยาบรรณค่อยๆนึกว่าจากภาพกลมๆ IPPF ที่เราเคยเห็นไปมีองค์ประกอบตัวไหนในกอไก่ถึงจอจานที่ไม่ได้มีอยู่ในส่วนนั้นนึกออกไหมคะว่าคืออะไรภารกิจนี่คืออยู่ตรงรวมรอบข้างนอกเลยแปลว่าภารกิจมีแน่นอนแนวทางหลักก็มีแน่นอนมาตรฐานสากลก็มีประมวลจรรยาบรรณอันนี้สำคัญจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำวิชาชีพไหนไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือเป็นนักบัญชีเราก็ต้องมีจรรยาบรรณเป็นของตัวเองดังนั้นคือวิชาชีพตรวจสอบภายในก็มีประมวลจรรยาบรรณเป็นเฉพาะเช่นกันดังนั้นข้อ3นี้คือคำข้อไข่ค่ะวิสัยทัศน์ไม่ได้อยู่ใน IPPFหรือว่ากระบวนการในส่วนขององค์ประกอบของมาตรฐานสากล นะคะขอไข่ไม่ได้อยู่ในนี้ค่ะข้อ4พูดถึงสถาบันกำกับดูแลจะเห็นได้ว่า
มีอยู่สไลด์หนึ่งที่ได้คุยกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเนี่ยมีใครบ้างลองเลือกดูนะคะกไก่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในขไข่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยขควายคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกำกับและตลาดหลักทรัพย์งองูสภาวิชาชีพบัญชีสุดท้ายค่ะจอจานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรอบนี้คือถามสถาบันในการกำกับดูแลไม่ใช่สถาบันวิชาชีพเนาะเป็นสถาบันกำกับดูแลเรื่องการตรวจสอบภายในดังนั้นจากกไก่ถึงจอจานนักศึกษาคาดว่าข้อนี้ควรจะตอบอะไรดีคะสภาวิชาชีพบัญชีไหมสภาก็จะเป็นแบบภาพรวมสภาอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องไม่เอ่ยดังนั้นข้อนี้นะคะเวลาที่ดูเรื่องการกำกับดูแลคนที่จะต้องเป็นสถาบันที่กำกับคือคอควายค่ะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์คุณจะเห็นได้ว่าเมื่อไปดูรายละเอียดในหน่วยที่9เนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการกำหนดให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายตลาดทุนในการขายตราสารทุนหรือบริษัทที่ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีการปฏิบัติตามหน่วยงานของตรวจสอบภายในนั่นเองข้อสุดท้ายค่ะข้อ5อันนี้เริ่มรายละเอียดมีมากขึ้นคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการตรวจสอบภายในอันนี้ต้องนึกถึงคำนิยามนิดนึงกไก่การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่มีความอิสระไม่เอ่ยนึกถึงโครงสร้างองค์กรที่ตะกี้ได้ดูด้วยกันว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ณมุมไหนเขารายงานต่อใครเป็นอิสระขอไข่การตรวจสอบภายในทำเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรคืออย่างที่เคยได้เกริ่นไปว่าสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงการตรวจสอบจะนึกถึงการจับผิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันการตรวจสอบเขามุ่งเน้นว่าตรวจสอบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรคอควายค่ะการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เราคำนึงถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนมันจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภายในหรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกดังนั้นเราต้องดูว่ากระบวนการการบริหารความเสี่ยงของกิจการเนี่ยเป็นไปอย่างที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าส่วนต่อมาค่ะงองูการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินกระบวนการกำกับดูแลสุดท้ายจอจานการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดในส่วนของต้นทุนสินค้านักศึกษาคิดว่าข้อไหนไม่ใช่ลักษณะของการตรวจสอบภายในคะค่อยๆดูในทีละข้อเนาะอย่างก็ไกลนึกถึงเลยว่ามีความเป็นอิสระหรือเปล่าในการตรวจสอบภายในอันนี้น่าจะใช่ซึ่งใช่เลยแหละเพราะว่าจากที่คุณเห็นส่วนของโครงสร้างองค์กรจะเห็นว่ามีความเป็นอิสระเน้นเลยว่าต้องมีเป็นอิสระไม่งั้นคุณจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาอย่างที่เกริ่นไปว่าขอไข่คือเน้นการเพิ่มคุณค่ากับองค์กรคือข้อนี้ก็ถูกต้องเช่นกันคอควายค่ะเป็นการประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงซึ่งถูกต้องอันนี้แน่นอนแล้วงองูการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินกระบวนการกำกับดูแลกกิจการอันนี้ก็ถูกต้องดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ลักษณะของการตรวจสอบภายในคือการที่ตรวจสอบเพื่อเน้นให้เกิดการประหยัดต่อสินค้ามันไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงนะคะคือโดยตรงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเป็นการเช็คภาพรวมตั้งแต่กระบวนการในการสรรหาวัตถุดิบกระบวนการดำเนินงานผลิตอะไรก็ว่าไปดังนั้นคือไม่ได้ส่งผลโดยตรงคำตอบข้อ5ก็คือเป็นจอจานค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำถามประเมินความรู้สำหรับหน่วยที่9อาจารย์ขออนุญาตย้ำนะคะขอนักศึกษาทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนพิจารณาในส่วนของวัตถุประสงค์ของแผนหน่วยแผนตอนนักศึกษาจะเห็นว่าการที่เราทำข้อสอบของมหาวิทยาลัยเนี่ยในส่วนของข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัยจะมีจำนวนข้อสอบที่ค่อนข้างสอดคล้องในเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของหน่วยนั้นๆดังนั้นอาจารย์แนะนำไว้นักศึกษาลองเปิดดูในส่วนของแผนหน่วยแผนตอนว่ามีวัตถุประสงค์เรื่องอะไรอย่างเช่นอธิบายเรื่องนี้ได้ประมาณนี้นะคะจะได้ศึกษาให้มีความสอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อสำหรับการเตรียมตัวสอบในอนาคตค่ะขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
4: จะเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: เรียนมสท.ดีอย่างไร
7: ผมเป็นศิษย์เก่ามสท.สองปริญญาด้วยกันก็คือปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการ

เมืองการปกครองเปรียบเทียบและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่ผมเลือกเรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆผมเรียนไปในขณะที่ทำงานไปด้วยปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยบางครั้งไม่สามารถสอบได้เพราะว่าติดภารกิจก็ต้องลงทะเบียนฟรีแล้วก็เลื่อนสอบเป็นครั้งคราวแต่ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้ความรู้อย่างแท้จริงอาจารย์ในมสทมีความผูกพันกับลูกศิษย์เรามีความสัมพันธ์กันไม่มีวันจบสิ้นจบไปแล้วทำงานก็ยังได้รับความรู้เคาะความรู้จากอาจารย์ผมยืนยันว่าที่ผ่านมาผมได้ใช้ความรู้ทั้งสองปริญญาจากมสทไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาในระดับหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าจะนำความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

สวัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ผู้เข้าชมรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะคะสำหรับเนื้อหาของวันนี้ค่ะเราจะมาให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะสำหรับการจัดการความรู้ในสำนักงานนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ในสำนักงานมีอย่างไรบ้างนะคะเนื้อหาในช่วงต้นนี้นะคะเราจะพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะประเด็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนนะคะที่เราจะไปจัดการความรู้ในสำนักงานของเราได้ก็คือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวที่เรียกว่าความรู้ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยไปทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าการจัดการความรู้ค่ะมาดูในประเด็นแรกเลยนะคะในเรื่องของความรู้ในสำนักงานค่ะหลายคนก็อาจจะพอจะเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่บ้างนะคะแต่ก็อยากให้มีความรู้ว่าไอ้ตัวความรู้ในสำนักงานเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือความรู้ที่มีอยู่ในสำนักงานของเราเนี่ยค่ะก็คือหมายถึงสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนนะคะการค้นคว้าการปฏิบัติทักษะความเข้าใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในส่วนของการทำงานแล้วก็มีมากับบุคลากรของสำนักงานทุกคนค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของความรู้นะคะที่อยู่ในสำนักงานเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะในเชิงของทางตรงค่ะแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทางอ้อมค่ะเรามาดูในส่วนของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางตรงก่อนนะคะพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีหลักการวิธีการปฏิบัติที่บุคลากรของสำนักงานได้จากการศึกษาเล่าเรียนค่ะเรารับบุคลากรมาเราก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าจบอะไรมามีวุฒิการศึกษาอย่างไรนะคะพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทางตรงค่ะหลังจากนั้นพอเรารับเข้ามาเราก็ต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะเราก็อบรมให้บุคลากรของเราได้รับรู้ถึงความรู้เกี่ยวข้องกับงานในเรื่องของเทคนิคนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะเก็บความรู้ต่างๆกลและวิธีต่างๆมันก็จะเริ่มสั่งสมมาเรื่อยๆระหว่างที่บุคลากรของเราทำงานในความรับผิดชอบของงานแต่ละงานค่ะแล้วก็ความรู้ในส่วนที่สองนะคะเป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทางอ้อมค่ะพวกนี้เรามักจะได้ความรู้มาจากความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะที่มีการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างบุคลากรของเราก็ดีนะคะระหว่างบุคลากรกับบุคคลภายนอกก็ดีค่ะนะพวกนี้เนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ต่างๆนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงานแล้วก็การดำเนินธุรกิจขององค์การเราค่ะเรารู้แล้วว่าความรู้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรค่ะมาดูในส่วนที่2ค่ะเป็นเรื่องของความสำคัญของความรู้ในสำนักงานนะคะเรามาดูประเด็นแรกก่อนค่ะความสำคัญในอันดับแรกก็คือในเรื่องของการพัฒนาศูนย์รวมของความรู้นะคะความรู้ค่ะที่มีกระจัดกระจายอยู่ในองค์การของเรานะคะเราก็ต้องมีการคัดเลือกคัดสรรนะคะมีการประมวลมีข้อสรุปนะคะเพื่อให้เป็นความรู้ที่พร้อมใช้งานกับองค์การเราค่ะพอเราได้มีความรู้ที่พร้อมใช้งานแล้วถ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะความรู้ก็อาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะสูญหายไปแม้ว่าเราจะมีกระบวนการในการเก็บรวบรวมในเบื้องต้นนะคะเราจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนโดยการรวบรวมเป็นศูนย์ของความรู้ค่ะนะคะการพัฒนาเป็นศูนย์รวมของความรู้เนี่ยก็จะทำให้ความรู้ของเราพร้อมใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่นะคะได้ให้กับบุคลากรได้กว้างขวางมากขึ้นค่ะแล้วก็เกิดความยั่งยืนให้กับองค์การด้วยนะคะทีนี้มาดูในความสำคัญที่2ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะการพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยค่ะนะเราก็จะใช้ในเชิงของการที่ความรู้ต่างๆมาพัฒนาเพื่อให้เกิดมีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของความรู้นอกเหนือจากนั้นค่ะความรู้ต่างๆก็สามารถให้เกิดการพัฒนางานนะคะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์พัฒนาทั้งบริการนะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วก็เกิดความแข็งแกร่งทางธุรกิจค่ะนะคะในความสำคัญที่4ค่ะเป็นเชิงของการพัฒนาองค์การนะคะเราพัฒนาไปเพื่ออะไรเพื่อให้องค์การของเราไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ค่ะทุกคนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะมีการพัฒนาตัวตนอยู่ตลอดเวลาก็สามารถทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความแข็งแรงให้กับองค์การได้ด้วยนะคะทีนี้มาส่วนในดูในส่วนของความรู้นะคะที่เรามีอยู่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะเป็นในเรื่องของความรู้ที่ชัดแจ้งนะคะและความรู้ที่ซ่อนเล้นหรือความรู้ที่ฝังลึกอยู่ความรู้ที่ชัดแจ้งเป็นความรู้ที่เราจับต้องได้ค่ะเช่นอาจจะอยู่ในเอกสารนะคะคู่มือการปฏิบัติงานอยู่ในเว็บไซต์นะคะอยู่ในสิ่งต่างๆที่เป็นบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรขององค์การค่ะแต่ความรู้ที่เราให้ความสนใจอย่างมากนะคะก็คือความรู้ประเภทที่2ค่ะเป็นความรู้ที่ฝังลึกนะคะหรือซ่อนอยู่ในตัวบุคคลแม้แต่ตัวบุคคลนั้นบางทีเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเรามีความรู้นั้นอยู่นะคะเช่นในเรื่องของทักษะฝีมือเทคนิคกลวิธีเคล็ดวิชาต่างๆพวกนี้เป็นประเภทของความรู้ที่มีอยู่ค่ะนะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าความรู้นั้นคืออะไรแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วสำคัญกับสำนักงานอย่างไรค่ะเรามาดูในส่วนของการจัดการความรู้กันบ้างนะคะการจัดการความรู้แน่นอนค่ะก็จะต้องเอาความรู้ที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะนะคะมาเข้ากระบวนการของการจัดการความรู้ค่ะที่ผ่านในเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปใช้เผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การค่ะทีนี้มาดูความสำคัญของการจัดการความรู้ค่ะแน่นอนค่ะประเด็นแรกเลยก็คือสำคัญต่อบุคลากรนะคะก็คือบุคลากรสามารถที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ในสำนักงานในการพัฒนาตนเองนะคะทั้งศักยภาพส่วนบุคคลศักยภาพของทีมได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำเนินงานค่ะแน่นอนค่ะความรู้ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆนะคะถ้าเกิดได้มีการเก็บไว้ถ่ายทอดนะคะก็สามารถทำให้หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดแม้ว่าจะมีการเกษียณอายุนะคะหรือว่าพักงานไปเนี่ยก็สามารถที่ทำให้งานต่างๆดำเนินการไปได้นะคะส่วนความสำคัญลำดับถัดไปค่ะแน่นอนค่ะว่าการที่เรารวบรวมข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆนะคะแล้วพัฒนาเป็นศูนย์รวมความรู้นะคะก็จะเกิดประโยชน์สำคัญมากๆเลยกับองค์การเพราะมันจะเกิดของการเกิดการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกนะคะเผยแพร่ได้อย่างมีกระบวนการนะคะทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ที่องค์การมีอยู่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะนะคะเราทำไปทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การค่ะนะองค์การก็จะมีความแข็งแรงในเรื่องของการที่สามารถที่จะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันนะคะความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ถ้าบุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของบริการนะคะก็จะเป็นมาตรฐานมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของลูกค้านะคะแล้วก็สร้างความพึงพอใจและรวมถึงความแข็งแรงให้กับองค์การได้
ทีนี้ในส่วนของความสำคัญของการจัดการความรู้นะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะก็ในเรื่องของบุคลากรก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถนะคะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างนิสัยการเรียนรู้สร้างนิสัยการเป็นผู้ให้นะคะก็คือผู้ให้ความรู้นั่นเองรู้จักแบ่งปันนะคะรวมถึงการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวด้วยนะคะแล้วก็ความสำคัญในเชิงของการดำเนินงานนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะในเรื่องของผลผลิตและบริการขององค์การนะคะแล้วก็รวมถึงการสร้างมาตรฐานคุณภาพให้เกิดขึ้นได้ด้วยคนทุกคนมีความรู้นะคะก็สามารถที่จะพัฒนางานพัฒนา product ของตัวเองให้ได้เกิดมาตรฐานนะคะเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศในระดับสากลได้ด้วยนะคะรวมถึงการที่การจัดการความรู้เนี่ยการนำความรู้มาสร้างมูลค่านะคะก็จะสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มนะคะให้กับองค์การได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะความสำคัญที่เป็นศูนย์รวมความรู้นะคะเรามีศูนย์รวมความรู้แล้วเราก็สามารถสร้างแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ได้นะคะรู้ว่าเรามีความรู้ดั้งเดิมอะไรบ้างเราก็สามารถนำมาพัฒนาไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการพัฒนาจัดเก็บความรู้ที่ทันสมัยมีการปรับปรุงความรู้อยู่ตลอดเวลาความรู้บางอย่างเวลาผ่านการเวลาไปแล้วมันก็ไม่ทันสมัยเราก็ต้องมีการจัดการความรู้แล้วก็คัดออกนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการมีศูนย์รวมความรู้ก็จะช่วยในเรื่องการถ่ายโอนความรู้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของความสำคัญกับองค์การนะคะนอกเหนือจากการที่บุคลากรจะได้พัฒนาแล้วนะคะก็จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ทำให้องค์การของเรามีความยืดหยุ่นแล้วสามารถปรับตัวได้ความรู้พอเรามีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมีการยอมรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเพราะงั้นก็จะเกิดความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับตัวในองค์การสูงด้วยนะคะรวมถึงเป็นการสร้างทุนทางปัญญาค่ะนะคะแล้วก็การนำพาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ค่ะนะคะทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ค่ะ

เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าความรู้คืออะไรนะหมายถึงอะไรบ้างมีกี่ประเภทแล้วเกี่ยวข้องกับสำนักงานอย่างไรนะคะแล้วก็การจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทนะคะต่อบุคลากรต่องานต่อองค์การอย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของแนวคิดการจัดการความรู้ในสำนักงานอย่างเต็มรูปแบบนะคะทีนี้ในส่วนของแนวคิดการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะประเด็นที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะก็ต้องเป็นเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของกระบวนการนะคะของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะและรวมถึงเครื่องมือการจัดการความรู้ในสำนักงานรวมถึงเทคนิคและวิธีเพื่อการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะเรามาดูในเรื่องขององค์ประกอบก่อนนะคะองค์ประกอบของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะเรามีหลักๆทั้งสิ้น3องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกคือคนค่ะองค์ประกอบที่2คือกระบวนการจัดการความรู้นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือเครื่องมือการจัดการความรู้ค่ะนะในส่วนขององค์ประกอบที่1ค่ะคนค่ะคนถือเป็นหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความรู้ค่ะเพราะคนนอกจากจะเป็นคนดำเนินการเรื่องการจัดการความรู้นะคะคนยังเป็นแหล่งที่อยู่ของความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในสำนักงานค่ะนะคนสำคัญอย่างไรนะคะคนเองเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวคนเองเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นะคะเราจะแบ่งคนเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือคนภายในองค์การนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นคนภายนอกองค์การค่ะนะการจัดการความรู้เป็นเกี่ยวข้องกับคนทุกคนนะคะแล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือกับคนทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์การด้วยนะคะเราถึงแบ่งกลุ่มคนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญออกเป็น2กลุ่มนะคะเรามาดูในเรื่องของคนภายในองค์การก่อนนะคะกลุ่มแรกคือผู้บริหารการจัดการความรู้ค่ะผู้บริหารจัดการความรู้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารระดับสูงนะคะจะว่าด้วยเรื่องนโยบายนะคะแล้วก็กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ค่ะกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็อย่างเราบอกว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการจัดการความรู้ถ้าผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานหรือองค์การใดให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้มากนะคะแน่นอนค่ะการจัดการความรู้ในสำนักงานย่อมสามารถขับเคลื่อนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้มากกว่าในส่วนขององค์การที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารจัดการความรู้จะเป็นกลุ่มที่เป็นต้นทางค่ะในส่วนของการกำหนดทั้งในเชิงของนโยบายนะคะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่ให้งบประมาณจัดสรรในเรื่องของการจัดการความรู้ในสำนักงานด้วยค่ะส่วนคนกลุ่มที่2นะคะที่เป็นคนภายในองค์การก็คือผู้จัดการความรู้ค่ะผู้จัดการความรู้นะคะอันนี้ประเด็นอันแรกเป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ใช่ไหมคะก็จะดูในนโยบายในภาพรวมพอเป็นผู้จัดการความรู้ถ้านึกง่ายๆก็จะเทียบไปถึงกับผู้จัดการโครงการค่ะเพราะส่วนใหญ่ในเรื่องของการจัดการความรู้มักเป็นโครงการนะคะที่รวมบุคคลที่มีศักยภาพมีความรู้ที่หลากหลายมาอยู่รวมกันนะคะแล้วก็ตั้งเป็นโครงการขึ้นมานะคะงั้นผู้จัดการความรู้ของเราเนี่ยก็จะเป็นคนในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการดำเนินงานการจัดการดูแลในภาพรวมของโครงการจัดการความรู้ค่ะกลุ่มต่อไปค่ะก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากนะคะถ้าไม่มีบุคคลกลุ่มนี้เราก็ไม่อาจจะจัดการการความรู้ได้เช่นเดียวกันค่ะผู้สร้างและผู้แบ่งปันความรู้คือใครล่ะก็คือทุกคนนั่นแหละค่ะที่อยู่ในองค์การนะคะเพราะทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้ของตัวเองใช่ไหมคะทั้งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเองเป็นความรู้ที่เขียนเป็นคู่มือปฏิบัติงานนะคะซึ่งเราบอกในช่วงต้นแล้วว่าความรู้ที่เราให้ความสำคัญอย่างมากก็คือความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคลนี่แหละค่ะตรงนี้จะเป็นความรู้ที่เราจะต้องใช้กลวิธีวิธีการมีเทคนิคในการที่จะนำพาความรู้เหล่านี้ออกมานะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในสำนักงานค่ะงั้นคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สร้างนะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้ด้วยจะต้องเป็นคนที่เรามองแล้วว่าเป็นกลุ่มตั้งต้นที่มีจิตอาสานะคะมีจิตที่จะแบ่งปันแล้วก็ให้ความรู้กับผู้อื่นนะคะคนพวกนี้พิสูจน์แล้วว่ามีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่สามารถขับเคลื่อนให้งานขององค์การนะคะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะกลุ่มต่อไปค่ะก็คือกลุ่มผู้ใช้ความรู้ค่ะเรามีผู้สร้างแล้วก็แบ่งปันความรู้แน่นอนค่ะขาดลูกค้าของเราไปไม่ได้นะคะคือผู้ใช้ความรู้กลุ่มนี้ล่ะค่ะก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้สร้างและแบ่งปันความรู้ได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้ความรู้ด้วยนะคะสำหรับการดูแลคนกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลให้เขาสามารถที่จะ
ข้าไปใช้ความรู้นะคะได้ง่ายขึ้นนะคะมีพฤติกรรมที่จะแสวงหาความรู้นะคะที่องค์การรวบรวมไว้นะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะกลุ่มนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นคนที่จะช่วยดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ค่ะให้สามารถที่จะเผยแพร่จัดเก็บเผยแพร่นะคะในส่วนความรู้ในสำนักงานได้ค่ะส่วนคนกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มคนภายนอกองค์การนะคะบางทีเราอาจจะหลงลืมไปว่าความรู้ต่างๆก็มีอยู่กับคนภายนอกองค์การด้วยนะคะกลุ่มแรกเลยคือลูกค้าของเราค่ะนะคะลูกค้านะคะเสียงของลูกค้าคือเสียงสวรรค์ค่ะข้อมูลที่ได้จากลูกค้านะคะสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้ค่ะหลายๆองค์การนะคะก็มีวิธีการในการเก็บรวบรวมนะคะในเรื่องของความรู้จากลูกค้านะคะเช่นประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ลูกค้าใช้เป็นประจำมีประสบการณ์ตรงอะไรบ้างนะคะพวกนี้เก็บมาเป็นความรู้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพงานแล้วก็คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการได้เช่นกันค่ะในส่วนของกลุ่มที่2ค่ะกับกลุ่มที่3นะคะคือคู่ค้าและผู้ขายรวมถึงผู้ให้บริการด้วยขออธิบายรวมกันนะคะคู่ค้าผู้ขายและผู้ให้บริการค่ะอันนี้เราหมายถึงคนที่เราอาจจะนะคะเป็นคู่แข่งของเรานะเคยเป็นคู่แข่งของเราก็ได้นะคะเราอาจจะต้องมีการไปสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในปัจจุบันนโยบายในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะแม้แต่เป็นการผลิตสินค้าเดียวกันบริการเดียวกันเราก็สร้างเป็นพันธมิตรกันนะคะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของในเรื่องของคู่ค้าเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือหมายถึงคนที่ขายผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการเหมือนเราใช่ไหมคะรวมถึงคนที่เราซื้อด้วยค่ะเราซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์บริการเนี่ยพวกนี้ก็สามารถเป็นกลุ่มที่เราจะใช้ความรู้ของเขานะคะมาช่วยในการพัฒนาองค์การของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะและกลุ่มที่ปัจจุบันนะคะหลายๆองค์การก็ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนะคะคือชุมชนค่ะชุมชนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะชุมชนที่แวดล้อมอยู่กับองค์การของเรานะคะสำนักงานของเรานะคะเราได้เข้าไปพูดคุยได้สกัดความรู้ไหมว่าเขามีความคิดเห็นใดๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับองค์การของเรานะคะเราสามารถนำความรู้นั้นมาพัฒนาภาพลักษณ์ของเราได้ไหมรวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์นะคะพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องของความรู้ที่กระจายอยู่รอบๆ องค์การรอบๆสำนักงานเราทั้งนั้นเลยค่ะนะอันนี้เป็นในส่วนขององค์ประกอบที่1ค่ะนะคะคือคนค่ะทีนี้องค์ประกอบที่2ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้นะคะกระบวนการจัดการความรู้ก็มีความสำคัญพอเรารู้แล้วว่าองค์การเรามีความ

ำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องจัดการความรู้นะคะเราก็จะต้องเริ่มด้วยกระบวนการแรกคือการบ่งชี้ความรู้ก่อนนะคะให้เราเห็นว่าวิสัยทัศน์นะคะเป้าหมายขององค์การมีอย่างไรและความรู้ใดที่เรามีอยู่แล้วความรู้ใดที่เราต้องใช้นะคะเราจะได้แสวงหามานะคะก็ไปสู่กระบวนการที่2ค่ะเป็นเรื่องของการสร้างและแสวงหาความรู้พอเรากำหนดแล้วว่าความรู้ที่เราต้องการมีอะไรบ้างเราก็เริ่มที่มาแสวงหาแล้วก็สร้างความรู้นะคะอะไรที่มีอยู่แล้วก็สามารถมานำมาต่อยอดได้ค่ะรวมถึงในเรื่องของการจัดการระบบความรู้นะคะก็เป็นโปรเซสนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็จัดความรู้ให้เป็นระบบนะคะจัดโครงสร้างความรู้ว่าเราจะเก็บความรู้อย่างไรนะคะจะเก็บแบบไหนนะอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างการวางโครงสร้างที่ดีก็ทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการประมวลและการกันกรองความรู้นะคะเราก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่ละค่ะกันกรองความรู้อันไหนที่เกี่ยวข้องกับอะไรจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือสามารถทำให้การเข้าถึงความรู้เป็นไปได้ง่ายนะคะตามหัวข้อตามเรื่องนะคะตามองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานพัฒนาบริการของเราค่ะแล้วก็สู่ขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะให้บุคลากรนะคะเข้ามารู้ว่าเรามีการจัดการความรู้นะคะเรามีอะไรที่จะเผยแพร่รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ค่ะนะคะในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ก็จะวงเป็นในเรื่องของวงกลมนะคะก็คือเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันนะคะก็จะเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่องค์การเรายังมีความต้องการที่จะใช้ความรู้ในการสร้างความแข็งแกร่งขององค์การอยู่ค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเครื่องมือการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะเครื่องมือการจัดการความรู้ในสำนักงานนะคะถือเป็นองค์ที่สำคัญอีกองค์ประกอบนึงค่ะแต่เราจะพูดถึงในเชิงของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการนะคะกลวิธีเทคนิคต่างๆค่ะเรามาดูในเรื่องของเทคโนโลยีก่อนนะคะเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้นะคะแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะที่ใช้อยู่ในองค์การนะคะ e-learningนะคะในส่วนของ e-learning ที่สามารถที่ให้คนทุกคนเข้ามาเรียนรู้นะคะภายใต้เทคโนโลยีการแบ่งปันข้อมูลนะคะในส่วนของเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ก็เป็นแหล่งนะคะในเรื่องของเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะใช้ในเรื่องของการจัดเก็บและก็เผยแพร่ความรู้ด้วยเช่นกันนะคะห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะหลายๆแห่งก็มีการรวบรวมการสแกนนะคะข้อมูลความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในหน่วยงานนะคะจัดทำเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะในส่วนของบล็อกค่ะบล็อกเองก็มีความสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นนะคะในประเด็นต่างๆที่มีความสนใจแบบเดียวกันนะคะรวมถึงกระดานสนทนาเว็บบอร์ดนะคะก็ช่วยให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างคนที่เป็นเจ้าของความรู้และผู้ใช้ความรู้ด้วยค่ะรวมถึงในเรื่องของเครือข่ายสังคมและสังคมและสื่อสังคมนะคะปัจจุบันก็นิยมใช้มากก็ทำให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ตอบนะคะด้วยข้อความโดยทันทีหรือที่เรียกว่า IM นะคะก็สามารถทำให้การสื่อสารระหว่างคนที่เป็นคนสร้างความรู้แบ่งปันความรู้แล้วก็ผู้ใช้ความรู้ได้ค่ะรวมถึงระบบเสมือนจริงหรือ VR นะคะก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้มากในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะใน เรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคมากๆนะคะเช่นทางการแพทย์นะคะในเรื่องทางการแพทย์หรือเราจะเห็นว่าจำลองการบินนะนักบินจะต้องเข้าสู่กระบวนการจำลองการบินเพื่อฝึกนะคะในการบินค่ะนอกจากเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีแล้วนะคะเราก็เป็นในเรื่องของเราก็มีเครื่องมือที่เป็นเทคนิคค่ะและวิธีเพื่อการจัดการความรู้นะคะหลักๆเลยเราก็มีอยู่ได้แก่ในเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะหรือเรียกว่า COP นะคะก็รวมคนที่มีความรู้ต่างๆสนใจในเรื่องเดียวกันมาอยู่ด้วยกันค่ะการสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศนะคะหรือ COE ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะทักษะบางอย่างก็อาจจะต้องสร้างศูนย์รวมของคนที่มีเชี่ยวชาญในวิชาการแบบเดียวกันนะคะเรื่องเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อพัฒนาทักษะนะคะโดยรวมมีเทคนิคในเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะก็เป็นเรื่องของการจัดเวทีเสวนานะคะให้รุ่นพี่มาเล่าให้ฟังว่าทำงานต่างๆแล้วมีประสบการณ์อย่างไรนะมีเทคนิควิธีอย่างไรมาถ่ายทอดนะคะระบบพี่เลี้ยงค่ะระบบพี่เลี้ยงก็คือหน่วยงานเดียวกันนะคะน้องใหม่เข้ามาก็มีรุ่นพี่นะคะคอยประกบนะคะคอยดูแลนะคะรวมถึงการโคชชิ่งค่ะส่วนใหญ่โคชชิ่งจะเกิดจากคนที่เป็นผู้หัวหน้านะคะมาเป็นโคชชิ่งให้นะคะลูกน้องนะคะ

เพื่อการสร้างความเติบโตค่ะโดยที่เรียกว่าการสร้างทาเลนต์นะคะก็คือผู้สร้างคนที่เป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อไปนะคะเราก็อาจจะใช้ระบบโคชชิ่งได้ค่ะนะคะรวมถึงการอบรมในงานค่ะที่เรียกว่า on the job training นะคะคือทำไปด้วยฝึกไปด้วยนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กไปด้วยนะคะเป็นเรื่องของเทคนิควิธีหนึ่งในการที่จะเรียกว่าการจัดการความรู้ในสำนักงานด้วยเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็มีเทคนิคในเรื่องของการระดมสมองค่ะการนั่งประชุมกันในเรื่องประเด็นเดียวกันนะคะก็นำมาระดมสมองแล้วก็หาวิธีการในการจัดการปัญหานะคะหรือสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นก็เป็นเรื่องของการใช้การระดมสมองเช่นเดียวกันค่ะและเทคนิคในเรื่องของการอภิปรายกลุ่มค่ะนะทั้งหมดก็เป็นในส่วนของนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับระบบประชุมทางไกลของหน่วยที่12ค่ะซึ่งเราก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าในระบบประชุมทางไกลของสำนักงานเป็นอย่างไรบ้างและมีกี่ประเภทนะคะรวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งสำหรับเนื้อหาที่เราจะนำเสนอกันนะคะก็จะมีอยู่3ตอนหลักๆก็คือแนวคิดเกี่ยวกับระบบประชุมทางไกลประเภทของระบบประชุมทางไกลสุดท้ายคือเทคโนโลยีสนับสนุนและตัวอย่างระบบประชุมทางไกลมาดูเรื่องของแนวคิดกันก่อนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความหมายและความสำคัญระบบประชุมทางไกลก็คือจะเป็นระบบประชุมที่เราจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในองค์การซึ่งจะมีการสนทนาการปฏิสัมพันธ์ต่างๆการตอบโต้กันและตำแหน่งของผู้ที่อยู่นะคะก็คือจะอยู่คนละสถานที่กันดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการส่งสัญญาณเสียงสัญญาณภาพนิ่งสัญญาณวิดีโอการแชร์ไฟล์มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดาวเทียมนะคะไมโครโฟนลำโพงหรือว่าจอภาพต่างๆเพื่อที่ให้ผู้ร่วมประชุมที่อยู่ต่างสถานที่กันสามารถอภิปรายร่วมกันและเห็นเนื้อหาที่นำเสนอต่างๆได้พร้อมกันค่ะก็จะได้มีการพัฒนานะคะในเรื่องของประเด็นของลักษณะของสภาพแวดล้อมระบบประชุมทางไกลเพื่อให้มีความเสมือนจริงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือว่า VR เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือว่า AR รวมถึงการสร้างภาพโฮโลแกรม3มิตินะคะการนำเมตาเวิร์สมาใช้และสุดท้ายก็มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ต่างสถานที่กันเสมือนว่าสามารถประชุมแบบเผชิญหน้าเสมือนจริงกันมากขึ้นค่ะองค์ประกอบและหลักการทำงานของ

บประชุมทางไกลนะคะถ้าดูจากภาพจะเห็นว่ามีองค์ประกอบนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหรือทำงานร่วมกันมีหลากหลายองค์ประกอบนะคะอันดับแรกละครที่เกี่ยวข้องก็คือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งจะเป็นทั้งผู้ที่รับและส่งสัญญาณข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นบุคลากรขององค์การนั่นเองถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ช่องสัญญาณต่างๆซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ทางเชิงเทคนิคนะคะที่จะช่วยสนับสนุนให้สามารถส่งสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้แล้วก็มีการใช้สื่อกลางที่เป็นตัวกลางสื่อสัญญาณข้อมูลระหว่างต้นทางไปยังปลายทางซอฟต์แวร์นะคะหรือแอปพลิเคชันก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบันในการส่งเสริมให้ระบบประชุมทางไกลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกลเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆนะคะผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งหรือแม้กระทั่งมีการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อช่วยให้การประชุมทางไกลมีความหลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้งานมากขึ้นข้อมูลสารสนเทศนะคะในที่นี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราต้องการส่งจากต้นทางไปยังปลายทางนะคะก็คือคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสารในที่ประชุมก็คือเช่นข้อมูลเสียงข้อมูลภาพภาพนิ่งนะคะภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีทัศน์นะคะไฟล์ข้อมูลไฟล์นำเสนอข้อความต่างๆกระบวนการประชุมนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการประชุมนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการกำหนดขั้นตอนกระบวนวิธีต่างๆรวมถึงมาตรฐานนะคะหรือแม้กระทั่งหลักเกณฑ์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่สามารถใช้งานการประชุมภายในองค์การได้รวมถึงมีกระบวนการประชุมที่เราสามารถเรียกใช้ตามต้องการได้เรามาดูมาตรฐานนะคะที่ช่วยกำกับการทำงานของระบบประชุมทางไกลเนื่องจากว่าแต่ละสถานที่นะคะเขาก็จะอาจจะมีระบบอุปกรณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่จะมาช่วยให้แต่ละกระบวนการประชุมทางไกลหรือว่าแต่ละอุปกรณ์นะคะสามารถพูดคุยกันหรือว่าสื่อสารกันได้นะคะตัวแรกก็คือH320 เป็นมาตรฐานระบบประชุมทางไกลที่อาจจะทำงานนะคะบนเครือข่าย ISDN นะคะแต่ว่ามาตรฐานนี้อาจจะลดความนิยมลงไปนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการส่งสัญญาณการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนซึ่งก็กลายเป็นมีการใช้มาตรฐาน H323 นะคะที่เป็นมาตรฐานสนับสนุนการพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะคะหรือ VOIP Voice over IP ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงรองรับระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้แล้วก็จะมีมาตรฐาน SIP นะคะซึ่งจะเป็นมาตรฐานบริการการสื่อสารทั้งเสียงและก็วิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถส่งสัญญาณข้อมูลที่เป็นเสียงวิดีโอภาพสัญญาณหรือสตรีมมิ่งวิดีโอต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะมีมาตรฐาน S324 นะคะที่จะเป็นมาตรฐานการประชุมที่เขาเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานนะคะหรือ PSTN เพื่อที่จะเหมือนกับรองรับการขยายตัวของระบบเครือข่ายในอนาคตได้เรามาดูประเภทของระบบประชุมทางไกลกันนะคะระบบประชุมทางไกลที่เรานิยมใช้กันนะคะสามารถแบ่งเป็น3ประเภทโดยคร่าวๆได้นะคะอันดับแรกก็คือระบบประชุมทางไกลผ่านระบบโทรคมนาคมพื้นฐานก็คือผ่านโทรศัพท์นะคะผ่านดาวเทียมหรือว่าผ่านแยกแก้วนำแสงซึ่งเป็นการใช้ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ของระบบอุปกรณ์นั้นๆโดยที่อาจจะมีการใช้แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมากับเครื่องอยู่แล้วนะคะประเภทที่2คือระบบประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะนี้นะคะเรารวมถึงระบบประชุมทางไกลอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งภายในห้องประชุมนะคะอาจจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะของเขานะคะหรือแม้กระทั่งมีโทรศัพท์เฉพาะที่สามารถเห็นภาพสามารถพูดคุยกันได้หลายสายและประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งในปัจจุบันระบบประชุมทางไกลประเภทนี้จะค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าผู้ใช้งานหลายคนก็จะมีการติดตั้งนะคะแอปพลิเคชันหรือว่ามีการเรียกเข้าใช้แพลตฟอร์มระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์เมื่อเรามาดูในเรื่อง

ของลักษณะของการสื่อสารระหว่างการประชุมทางไกลนะคะก็พบว่าข้อมูลที่เราใช้ในการสื่อสารเนี่ยจะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือข้อมูลเสียงนะคะในปัจจุบันเนี่ยหลายๆข้อมูลเสียงก็จะถูกแปลงจากเสียงพูดของเรานะคะอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลแล้วก็ส่งผ่านช่อง

ิ่งนะคะก็จะเป็นได้ทั้งแอนาล็อกและดิจิตอลเช่นเดียวกันผู้ประชุมสามารถนำเสนอภาพนะคะที่เป็น JPEG GIF นะคะ TIFF หรือ PNG ซึ่งลักษณะไฟล์ภาพก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะถัดมาเป็นข้อมูลวิดีโอหรือวิดีทัศน์ก็เป็นลักษณะของข้อมูลภาพเคลื่อนไหวก็จะใช้สื่อที่เป็นข้อมูลดิจิตอลเป็นหลักนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำจากสมาร์ทโฟนหรือว่าจากกล้องวิดีโอที่เป็นดิจิตอลสุดท้ายก็จะเป็นข้อความค่ะเนื้อหาในการประชุมที่เป็นข้อความก็จะมีลักษณะของเป็น text ก็คือชุดของอักขระหรือตัวหนังสือนะคะเป็นเครื่องหมายพิเศษต่างๆหรือแม้กระทั่งการส่งเนื้อหาข้อความผ่านอีเมลผ่านช่องแชทสนทนาที่ประกอบในแพลตฟอร์มระบบการประชุมทางไกลรูปแบบการสื่อสารในระบบประชุมทางไกลนะคะก็แบ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวก็จะเป็นในลักษณะของการถ่ายทอดสัญญาณนะคะจากประชุมที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนะคะไปยังผู้รับฟังปลายทางซึ่งเขาก็จะรับฟังอย่างเดียวถัดมาก็จะเป็นลักษณะของการประชุมที่เป็นสื่อสารกึ่งสองทางก็คือสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้นะคะแต่ไม่สามารถรับและส่งไปพร้อมๆกันหรือในเวลาเดียวกันต้องรอให้จังหวะหนึ่งฝั่งหนึ่งถ่ายทอดสัญญาณประชุมออกมาก่อนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็รอรับฟังนะคะถัดมาจะเป็นลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางคือทั้งสองฝั่งสามารถพูดคุยไปพร้อมๆกันได้ค่ะเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบหรือประเภทของการสื่อสารนะคะที่เอามาใช้ในเป็นช่องสัญญาณกลางสำหรับการประชุมนะคะก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักก็คือแบบมีสายก็คือมีการใช้ช่องสัญญาณหรือว่าส่งสัญญาณการประชุมต่างๆผ่านสายเคเบิลสายโทรศัพท์นะคะสายอินเทอร์เน็ตแลนแล้วก็ไฟเบอร์ใยแก้วนำแสงถัดมาก็จะเป็นแบบไร้สายค่ะก็จะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุต่างๆคลื่นไมโครเวฟดาวเทียมแล้วก็คลื่นสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G แล้วก็ 5G เรามาดูลักษณะการปฏิสัมพันธ์ในเทคโนโลยีระบบประชุมทางไกลกันนะคะแบบแรกนะคะคือการปฏิสัมพันธ์แบบกระจายสัญญาณก็จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลนะคะที่เป็นเนื้อหาข้อมูลเดียวกันเนี่ยจากจุดๆนึงไปยังผู้ฟังปลายทางจำนวนมากหลายๆจุดนะคะในเวลาเดียวกันแบบที่2ก็เป็นลักษณะของปฏิสัมพันธ์แบบสนทนาก็คือมีการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มนะคะที่อยู่ปลายทางมีการสนทนาภายในกลุ่มนะคะคอนเทนต์ก็จะเป็นคอนเทนต์เฉพาะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานหรือผู้สนทนาเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อีกประเภทหนึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบทำงานร่วมกันค่ะก็จะเป็นการทำงานนะในลักษณะของการทำงานเลยนะคะร่วมผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวงประชุมก็จะมีการอภิปรายการถามตอบการสาธิตนะคะการใช้กระดานไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับแก้ไขไฟล์เอกสารระหว่างประชุมร่วมกัน

ถัดมานะคะก็จะเป็นประเภทของระบบประชุมทางไกลค่ะก็ในระบบประชุมทางไกลนะคะอันดับตัวแรกนะคะประเภทแรกก็คือผ่านโทรศัพท์พื้นฐานนะคะก็คือกรณีนี้นะคะก็คือเป็นการใช้ฟังก์ชันพิเศษสำหรับการประชุมหลายสายผ่านชุมสายโทรศัพท์ส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า PBX นะคะถ้าในจากภาพเราจะเห็นว่ามีการติดตั้งระบบประชุมทางไกลด้วยตนเองภายในองค์การนะคะอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นการใช้นะคะ facility หรือว่าการใช้การให้บริการจากหน่วยงานภายนอกถัดมาก็จะเป็นลักษณะของระบบประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็คือใช้ฟังก์ชันในตัวนะคะของสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการโทรด้วยเสียงการสนทนาผ่านวิดีโอนะคะการส่ง SMS การโทรผ่าน Wi-Fi การโทรผ่าน Push to Talk เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร่วมประชุมโดยตรงผ่านโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นภาพแรกนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันของสมาร์ทโฟน iPhone นะคะในการเรียกประชุมทางไกลซึ่งก็จะทำให้สามารถแสดงหน้าตาของผู้ที่เข้าร่วมประชุมร่วมกันและสามารถ

ูดคุยกันได้หลายบุคคลค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน SMS นะคะส่งเนื้อหาระหว่างประชุมนะคะหรือมีการประชุมทางไกลด้วยเสียงผ่าน Wi-Fi แล้วก็มีการประชุมทางการแบบ Push to Talk นะคะซึ่งเป็นลักษณะของการกดปุ่มนะคะเรียกสัญญาณกรณีของ Push to Talk นี่จะเป็นเฉพาะบางรุ่นโทรศัพท์นะคะที่เขามักจะใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะหรือว่าพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fiประเภทของระบบประชุมทางไกลอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือระบบประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะก็คือเป็นการดำเนินการฝั่งองค์การหรือฝั่งหน่วยงานเป็นหลักนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้รับส่งผ่านสัญญาณดาวเทียมเนี่ยจะค่อนข้างมีราคาสูงเพราะฉะนั้นผู้รับปลายทางก็จะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ธรรมดาที่สามารถรับฟังข้อมูลหรือรับฟังการสื่อสารเฉยๆนะคะส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ฝั่งผู้ส่งหรืออยู่ฝั่งบริษัทนะคะก็จะเป็นทั้งเราเตอร์ฮับนะคะเพื่อกระจายสัญญาณมีอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมนะคะแล้วก็ในลักษณะของมีเกตเวย์เพื่อที่จะเชื่อมต่อส่งสัญญาณจากดาวเทียมลงมากระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ต่างๆหรือไปยังห้องประชุมนะคะซึ่งลักษณะของระบบประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมนี้นะคะก็มักจะติดตั้งในเรื่องของกิจการการบินการเดินเรือหรือในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเช่นแท่นขุดเจาะน้ำมันนะคะแล้วก็ในเรื่องของประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเรายังมีแก่งในลักษณะของการใช้งานดาวเทียมวงโคจรต่างๆอย่างเช่นวงโคจรต่ำหรือว่า LEO นะคะเราก็จะใช้ดาวเทียมกลุ่มของ Starlink นะคะหรือของ SpaceX นะคะหรือว่าดาวเทียมโปรเจกต์ Kuiper ของ Amazon แล้วก็โครงการ OneWeb ซึ่งโครงการดาวเทียมเหล่านี้ค่ะเป็นโครงการดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นคือสามารถที่จะซัพพอร์ตกระบวนการการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมได้ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มดาวเทียมวงโคจร GEO นะคะเช่น Inmarsat นะคะหรือการใช้ Afrit Express นะคะเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อการประชุมผ่านวิดีโอบนเรือเดินทะเลซึ่งในลักษณะของกลุ่มดาวเทียม GEO นี้นะคะเป็นลักษณะของดาวเทียมโคจรรอบโลกค่ะทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่หรือในระดับทวีปได้ถัดมาเป็นกลุ่มดาวเทียมประสิทธิภาพสูงหรือว่า HTS นะคะเช่นViasat 3นะคะของโครงการ Huge Jupiter นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นกลุ่มดาวเทียมเฉพาะที่ให้บริการข้อมูลความเร็วสูงนะคะรองรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอความละเอียดสูงได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของการประชุมทางไกลโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งเน้นการประชุมด้วยเสียงเป็นหลักนะคะก็จะมีฟังก์ชันการประชุมทางไกลด้วยเสียงสำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเช่นพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่นะคะหรือบริเวณที่เกิดภัยพิบัติต้องการการตอบสนองเหตุฉุกเฉินต่างๆโดยความรวดเร็วนะคะก็กลุ่มนี้ก็จะผ่านระบบอย่างเช่น Iridium Certus นะคะหรือว่า XT Pro นะคะก็สำหรับการประชุมทางไกลด้วยเสียงแบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างไม่ค่อยได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายค่ะเรามาดูระบบประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบ้างนะคะซึ่งเป็นระบบประชุมทางไกลที่ติดตั้งนะคะแล้วก็มีการใช้งานในองค์การในห้องประชุมเป็นหลักเพราะฉะนั้นระบบสารสนเทศต่างๆหรือระบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะติดตั้งภายในห้องประชุมนะคะเช่นมีการใช้โคเดกนะคะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ทั้งเข้ารหัสสัญญาณภาพเสียงและสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลนะคะส่งผ่านไปยังช่องสัญญาณช่องสัญญาณกลางเพื่อส่งไปยังปลายทางต่อไปและโคเดกปลายทางก็จะแปลงสัญญาณดิจิตอลเหล่านี้ให้เป็นสัญญาณข้อมูลนะคะเพื่อที่ให้ผู้รับปลายทางเนี่ยสามารถรับฟังรับชมได้ถัดมาเป็น MCU นะคะหรือว่าหน่วยควบคุมแบบหลายจุดก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ร่วมประชุมที่มากกว่า2สถานที่หรือ2แห่งขึ้นไปเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เชื่อมต่อสัญญาณจากแหล่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะสลับสัญญาณที่ทำงานอยู่หรือสัญญาณที่แอคทีฟอยู่ณขณะนั้นเกตคีเปอร์นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมการเรียกหมายเลขปลายทางของสถานีปลายทางที่ต้องการ

อันจะติดต่อด้วยก็จะเป็นการแปลงลักษณะของหมายเลข IP address นะคะให้เป็นหมายเลขที่ง่ายต่อการจดจำมากขึ้นทำให้สามารถติดต่อผู้ใช้งานปลายทางได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจำหมายเลขที่อยู่ IP ยาวๆนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเกตเวย์ค่ะที่จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์หรือพอร์ตที่จะเชื่อมต่อประสานแล้วก็ทำหน้าที่แปลงโปรโตคอลการทำงานของระบบประชุมทางไกลต่างๆให้สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบวิดีโอหรือว่าระบบโปรโตคอลต่างๆได้ตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นมีการใช้ช่องสัญญาณ ISDN นะคะก็ลักษณะของเป็นการใช้ช่องสัญญาณเดิมนะคะที่ติดตั้งในองค์การเป็นหลักหรือในลักษณะของการใช้หลายช่องสัญญาณนะคะซึ่งจะทำให้สามารถพูดคุยกับผู้รับหรือผู้ร่วมประชุมที่อยู่ปลายทางได้แบบ Telepresent นะคะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพยายามปรับรูปแบบการประชุมนะคะหรือลักษณะของการประชุมให้มีลักษณะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น Telepresent เสมือนว่าแต่ละที่อยู่ของผู้ประชุมนะคะพอมีการนำเสนอบนหน้าจอแล้วเสมือนว่าทุกคนมาประชุมอยู่บนโต๊ะเดียวกันหรือว่าอยู่ในห้องเดียวกันค่ะต่อไปเป็นลักษณะของระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการinstall แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนะคะบนสมาร์ทโฟนหรือมีการเรียกใช้เว็บไซต์การประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการประชุมสำหรับหน่วยงานขนาดเล็กหรือว่าการประชุมส่วนบุคคลนะคะก็จะมีฟังก์ชันนำเสนอทางเดียวเป็นลักษณะของเว็บแคสต์หรือการทำเว็บเวบินาร์นะคะก็จะมีการจำกัดคำถามคำตอบนะคะเป็นต่อไปเป็นลักษณะของการแบบประชุมแบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนะคะซึ่งที่เราเห็นกันชัดเจนก็คือการประชุมออนไลน์นะคะการประชุมผ่านเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนนะคะก็จะมีการใช้บริการซอฟต์แวร์ SaaS Software as a Service นะคะซึ่งผู้ใช้งานรายบุคคลเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ประบบประชุมทางไกลด้วยตัวเขาเองเขาสามารถเรียกใช้งานนะคะหรือเข้าถึงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรอยู่แล้วนะคะซึ่งในลักษณะนี้อาจจำเป็นที่จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์บางประเภทก็อาจจะฟรีนะคะหรือไม่มีค่าใช้จ่ายหากมีการผูกพันกับองค์การตัวอย่างนะคะที่เราคุ้นเคยกันสำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บและแอปพลิเคชันนะคะเช่น Line นะคะ Messenger Facebook นะคะ WhatsApp นะคะ MS Teams Zoom ต่างๆ Webinar Google Meet นะคะที่เราคุ้นเคยกันใช้งานกันอยู่เป็นประจำนะคะหรือแม้กระทั่งการประชุมผ่าน Messenger Room ของ Facebook ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราดูจากภาพนะคะก็จะเป็นการประชุมส่วนบุคคลเป็นหลักค่ะ

0: ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะคือเทคโนโลยีสนับสนุนและตัวอย่างของระบบประชุมทางไกลนะคะประเด็นหลักก็คือทำอย่างไรเพื่อที่ให้ระบบประชุมทางไกลมีความเสมือนจริงมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ใช้งานประชุมได้เสมือนประชุมแบบเผชิญหน้านะคะเทคโนโลยีแรกที่เราคุ้นเคยกันคือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการจัดตารางเวลาจัดการประชุมนะคะหรือการถอดความและสรุปผลการประชุมแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการฟังเสียงถอดความแล้วก็จับประเด็นสำคัญรวมถึงมีการแปลภาษาสร้างคำบรรยายแทนเสียงแล้วก็หากมีการประชุมทางไกลที่เสียงมีน้อยรบกวนนะคะก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยอัตโนมัติรวมถึงวิเคราะห์ความรู้สึกและการมีส่วนร่วมผ่านสัญญาณภาพวิดีโอนะคะของผู้ที่เข้าร่วมประชุมถัดมาก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือ VR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือว่า AR เข้าช่วยเพื่อให้สร้างเนื้อหาการประชุมได้เสมือนจริงเสริมประสบการณ์การประชุมให้มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้แล้วก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีเมตาเวิร์สนะคะโดยการสร้างอวตารนะคะสำหรับให้ช่วยในการโต้ตอบนะคะผ่านสำนักงานเสมือนแล้วก็ห้องประชุมเสมือนมีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเนี่ยสามารถที่จะระบุตัวตนของอวตารที่ใช้งานการประชุมได้มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้สร้างความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆในการประชุมให้มีความภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงภายใต้พื้นที่การทำงานแบบ3มิติค่ะรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆร่วมกันแบบไฮบริดหรือผสมผสานกันนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบบเผชิญหน้าและแบบประชุมทางไกลเนี่ยเข้าประชุมผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันใช้ห้องประชุมเดียวกันซึ่งเป็นลักษณะของสมาร์ทนะคะเป็นห้องประชุมอัจฉริยะติดต่อสื่อสารแบบข้ามอุปกรณ์ได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นมีการใช้โครงข่ายโทรศัพท์นะคะ 5G 6G แล้วก็การประเมินผล Edge เพื่อที่จะทำให้การส่งสัญญาณคุณภาพสูงเช่นสัญญาณภาพวิดีโอนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีความหน่วงต่ำมีการประชุมผ่านระบบคลาวด์เพื่อที่จะรองรับการประยุกต์ใช้งานการประชุมต่างๆที่มีความซับซ้อนได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีการรองรับอุปกรณ์ประชุมที่เป็นลักษณะของ IoT ได้แล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อสร้าง Security หรือรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุมค่ะก็จะเป็นการเข้ารหัสแบบครบวงจรทั้งระบบมีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Zero Trust นะคะมีการตรวจจับภัยคุกคามด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตัวอย่างระบบประชุมทางไกลนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นการใช้ Microsoft Teams นะคะที่นักศึกษาได้คุ้นเคยกันก็สำหรับการเรียนเสริมต่างๆบางคนใช้สำหรับการสอบนะคะการสัมมนาก็จะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่เราใช้สื่อสารร่วมกันในองค์การนะคะก็จะเป็นการบูรณาการระหว่างแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยกันโดยเบสหลักก็คือเกี่ยวกับ Microsoft เนื่องจากเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถใช้เอกสารและซอฟต์แวร์ Microsoft ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดไปพร้อมๆกับการนำเสนอผ่านระบบประชุมทางไกล MS Teamsนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในเรื่องของการตอบคำถามนะคะมีการใช้ ChatGPT ที่เราสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้การตอบคำถามต่างๆในที่ประชุมเนี่ยมีความสอดคล้องแล้วก็ถูกกำกับดูแล Google Meet นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบประชุมทางไกลก็พัฒนาโดย Google นะคะซึ่งเขาก็จะผนวกร่วมกับแพลตฟอร์มการบริการอื่นๆของ Google เช่นเดียวกันเช่น Gmail Google Calendar แล้วก็ Google Drive นะคะก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สื่อต่างๆใช้เนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆใช้ระบบปฏิทินของ Google หรือแม้กระทั่งอีเมล Gmail นะคะในการประชุมนอกจากนี้ Google ก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นการแปลภาษาการใช้เครื่องมือร่วมกันแบบความเป็นจริงเสริมการบริหารจัดการแบนด์วิดต์ข้อมูลหากกรณีที่มีการส่งข้อมูลปริมาณมากเพื่อจัดการห้องประชุมได้แบบอัจฉริยะต่อไปเป็นตัวอย่างการใช้ Facebook นะคะที่เราคุ้นเคยกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของส่วนบุคคลนะคะมีการใช้ LinkedIn สำหรับระบบประชุมทางไกล2 อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นลักษณะของการใช้โซเชียลมีเดียช่วยในการระบบประชุมช่วยในระบบประชุมทางไกลนะคะหรือการใช้ X หรือว่า Twitter นั่นเองนะคะ Twitter Space สำหรับระบบประชุมทางไกล นะคะก็จะเป็นการเอาสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยการใช้ Discord นะคะ Discord ก็จะเป็นลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์สำหรับกลุ่มผู้ที่นิยมร่วมกันสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องในปัจจุบันนะคะก็คือมาจากการกลุ่มผู้เล่นเกมหรือว่าผู้มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆร่วมกันก็จะมาประชุมทางไกลเสนอเกมต่างๆที่สนใจหรือเสนอเทคโนโลยีต่างๆสมัยใหม่การใช้ Snapchat นะคะก็เป็นกลุ่มห้องที่เราพูดคุยกันเฉพาะเพื่อนหรือเฉพาะบุคคลนะคะหรือแม้กระทั่งสามารถปรับไปใช้ในการขายของออนไลน์หรือในค้าที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ WhatsAppนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะเดียวกันคล้ายกับ Facebook Messenger Room นะคะที่จะคอนแทคของกลุ่มที่อยู่ในคอนแทคเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถพูดคุยกันได้ Instagram อันนี้ก็คือเราจะมี follower ใช่ไหมคะนี่คือ keyword follower คือผู้ติดตามเราสามารถที่จะถ่ายทอดสัญญาณการประชุมจากของเราอะค่ะหรือไปยังผู้ติดตามได้ถัดมาก็จะเป็นในลักษณะของการนำเสนอเกี่ยวกับสินค้าต่างๆผู้ที่เราสามารถจะเสนอขายหรือว่าความสนใจต่างๆให้ผู้ติดตามได้รับชม TikTok นะคะ TikTok Live เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการขายสินค้าผ่าน TikTok ลักษณะของการขายสินค้าการ F ต่างๆการปฏิสัมพันธ์ก็คือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของระบบประชุมทางไกลนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้กับการค้าขายออนไลน์ค่ะก็เนื้อหาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบประชุมทางไกลนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมตัวอย่างแล้วก็ประเด็นต่างๆได้นะคะโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมในแต่ละเรื่องนะคะซึ่งเขาก็จะมีเฉลยไว้ให้นักศึกษาสามารถทบทวนผ่านแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะโดยดูที่คีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญต่างๆเพราะว่าเนื้อหาหน่วยนี้จะค่อนข้างมีเทคโนโลยีมีเทคนิคข้อเทอมต่างๆพอสมควรนะคะหากเราเข้าใจคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญแล้วก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นรวมถึงต้องลองดูเรื่องของการแบ่งประเภทคุณลักษณะต่างๆของระบบประชุมทางไกลเพื่อที่จะทำให้เราเรียนเนื้อหาของหน่วยนี้ได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ค่ะ
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับต่อไปจะเป็นในเรื่องของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานสำหรับในส่วนของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานเราก็จะพูดใน2ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานในส่วนของตอนแรกนี้ในส่วนของแนวคิดนะคะเราก็จะได้ทำความเข้าใจในส่วนของความหมายความสำคัญและพัฒนาการของสื่อสังคมและคือขายสังคมในส่วนของเรื่องที่2ก็จะได้ทำความรู้จักกับประเภทของสื่อสังคมและคือขายสังคมแล้วก็เรื่องที่3เราก็จะได้รู้ในเรื่องของข้อดีและข้อจำกัดแล้วก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับสื่อสังคมและคือขายสังคมส่วนตอนที่2นะคะเราก็จะได้ทำความเข้าใจในส่วนของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและคือขายสังคมในสำนักงานจะมีในเรื่องของสื่อสังคมและคือขายสังคมในสำนักงานมีในเรื่องของบทบาทและการปรับใช้สื่อสังคมและคือขายสังคมในสำนักงานแล้วก็มีในเรื่องของตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานสำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะในส่วนของหน่วยของเรื่องของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมได้แล้วก็เป็นในเรื่องของอธิบายการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานได้เราจะเริ่มต้นมาดูในเรื่องของแนวนะคะเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเราจะเริ่มต้นในเรื่องของความหมายความสำคัญและพัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมแล้วก็จะไปพูดเรื่องประเภทแล้วไปพูดเรื่องข้อดีข้อจำกัดแล้วก็คำศัพท์ในส่วนของความหมายนะคะของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเราจะพบว่าจริงๆแล้วสื่อสังคมคือโซเชียลมีเดียเครือข่ายสังคมก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งทั้งสองคำจะเห็นว่าทั้งสื่อสังคมและก็เครือข่ายสังคมมีการใช้ร่วมกันในที่นี้ก็จะขอพูดในเรื่องของความหมายพูดรวมความหมายของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะจะหมายถึงในเรื่องของเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การแล้วก็บุคลากรอาจจะผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะในรูปแบบที่อาจจะเป็นข้อมูลเป็นภาพแล้วก็เป็นเสียงในส่วนของสื่อสังคมเราก็จะรวมในเรื่องของการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันมีการปฏิสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์แล้วก็จะมีลักษณะของการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์หรือว่าเป็นการเสนอความคิดเห็นนะคะแนวทางการแก้ปัญหาหรือว่าการสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆที่เราสนใจร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความหมายของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมต่อไปก็จะเป็นในพูดในเรื่องของความสำคัญของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเราก็จะพูดในมุมมองจากภาพใหญ่นะคะลงมาถึงภาพที่เล็กลงมาในระดับสำนักงานซึ่งก็จะพูดถึงในความสำคัญ7ข้อด้วยกันในข้อแรกนะคะก็จะถือว่าในส่วนของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี่ยเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังมีความสำคัญในข้อถัดไปในข้อที่2เราถือว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนี้เป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันทั้งภายนอกสำนักงานแล้วก็ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในสำนักงานด้วยนอกนั้นยังเป็นการให้เห็นความสำคัญในข้อต่อไปว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมยังเป็นการพัฒนาทักษะและก็ความรู้ในการทำงานแล้วยังเป็นในส่วนของการที่เราสามารถจะเผยแพร่ข้อมูลและการรับรู้ทั้งภายในและก็ภายนอกสำนักงานแล้วในข้อที่6เราก็ยังนำสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี้ยมาใช้ในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกมาสนับสนุนในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆได้แล้วอีกข้อหนึ่งนะคะเรายังถือว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะนำมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานทำให้การทำงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีอันนี้เป็นในส่วนของความสำคัญของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเราจะไปดูในเรื่องพัฒนาการถ้านักศึกษาดูในภาพนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะในภาพนี้จะเป็นพัฒนาการตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1997จนถึงปีคริสต์ศักราช2023เราก็จะเห็นในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่1997จนถึง2023ในส่วนของพัฒนาการนี้นะคะเราก็จะขอพูดแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลานะคะช่วงแรกเราถือว่าเป็นช่วงของยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ต
นะคะประมาณปีคริสต์ศักราช1960จนถึงปีต้นปีคริสต์ศักราช1980ส่วนช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงที่มียุคมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็ประมาณปีคริสต์ศักราช1980จนถึงปีคริสต์ศักราช2002และอีกช่วงนึงช่วงสุดท้ายเราจะถือว่าเป็นยุคปัจจุบันนะคะตั้งแต่ประมาณปีคริสต์ศักราช2004จนถึงปีคริสต์ศักราช2023เราลองมาดูในส่วนของยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะจริงๆแล้วยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตแล้วก็พัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมถึงแม้ว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าพื้นฐานของการสื่อสารแบบเครือข่ายก็เริ่มเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในเวลาต่อมาถ้าเรามาดูในยุคที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะเห็นจากภาพที่ให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการเราจะเห็นว่าเมื่อปี1997เราก็เริ่มมีการใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า6 Degree แล้วก็ด้วยการใช้งานนะคะปี2001ก็6 Degree เองก็มีการปิดการใช้งานจากนั้นในปี2002เองก็จะมีการใช้งานสื่อสังคมเป็นตัว Friendster เป็น LinkedIn แล้วก็เป็น MySpaceอันนี้ก็เป็นช่วงยุคมีอินเทอร์เน็ตทีนี้ถ้ามาในยุคปัจจุบันนะคะเราจะเห็นเลยว่ายุคปัจจุบันทุกคนจะรู้จัก Facebook นะคะหรือว่าปัจจุบันเรียกว่า Meta หรือว่า Twitter ที่เรียกว่า X นะคะมี Instagram มี TikTok ซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าประมาณปีคริสต์ศักราช2004ถึงปีคริสต์ศักราช2023ซึ่งตอนนั้นเราถือว่าเรามีเว็บ 2.0 เกิดขึ้นมานะคะทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่เน้นการสร้างเนื้อหาโดยผู้ใช้ก็จะมีการใช้สมาร์ทโฟนมีการใช้แอปพลิเคชันสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารนะคะเข้าถึงได้ง่ายและก็รวดเร็วตรงนี้เราจะเห็นเลยนะคะพวกเราเองก็จะเห็นว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือในแง่ธุรกิจก็ถือว่ามาช่วยในเรื่องของการตลาดแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารด้วยเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและพัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในยุคนี้นะคะเราก็กล่าวได้ว่าทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี่ยไม่สามารถที่แยกออกจากกันได้นะคะก็จะมีการพัฒนาควบคู่กันไปนะคะในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะมาในส่วนของประเภทของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมซึ่งเราจะเห็นว่าในที่นี้นะคะเราแบ่งประเภทตามลักษณะของความต้องการหรือเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละสำนักงานซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกันคือต้องบอกก่อนว่าถึงแม้เราจะแบ่งเป็น7กลุ่มแต่ในส่วนของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมบางตัวก็อาจจะอยู่ในมากกว่า1กลุ่มในกลุ่มแรกนะคะเราจะถือว่าเป็นกลุ่มของการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายสังคมส่วนกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มของการส่งข้อความและก็การติดต่อทันทีกลุ่มที่3เป็นเรื่องการแชร์สื่อกลุ่มที่4นะคะเป็นการคัดเลือกเนื้อหากลุ่มที่5เป็นเครือข่ายรีวิวแล้วก็กลุ่มที่6นะคะเป็นเครือข่ายรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันแล้วก็กลุ่มที่7นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะเสียงเราเริ่มมาดูที่การเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายสังคมอันนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่น Facebook ของมสท.นะคะอันนี้เราก็ใช้เชื่อมต่อผู้คนนะคะที่มีทั้งเรื่องความสนใจและข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเพื่อทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Twitter หรือว่าเป็น LinkedIn ก็ถือว่าเป็นประเภทของการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายสังคมทีนี้ถ้าเป็นพวกประเภทที่เรียกว่าการส่งข้อความและการติดต่ออันนี้ก็ชัดเจนนะคะเป็นการส่งข้อความเพื่อการติดต่อแบบส่วนตัวนะคะตรงตัวอย่างนะคะพวกเราก็จะเห็นที่เราใช้กันอยู่อย่างเช่นในเรื่องของแอปพลิเคชัน LINE มี WhatsApp นะคะมี Messenger แล้วก็มี WeChatนะคะอันนี้เป็นส่วนของการส่งข้อความและการติดต่อทันทีถ้าเราไปดูในส่วนของประเภทที่3การแชร์สื่อนะคะการแชร์สื่อก็หมายถึงเราแบ่งปันสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเนื้อหาต่างๆนะคะเพราะนั้นตัวอย่างก็อย่างเช่น Instagram ในเรื่องของ YouTube แล้วก็ในเรื่องของ TikTokนะคะส่วนประเภทที่4เนี่ยเขาเรียกว่าการคัดเลือกเนื้อหาในลักษณะนี้ก็หมายถึงว่ามีการแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันนะคะการสร้างเนื้อหาต้องมีการผลิตเนื้อหาใหม่มีการคัดเลือกเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลือกเนื้อหาที่มีอยู่แล้วก็นำเสนอในรูปแบบที่มีความหมายเราอาจจะเคยใช้อย่างเช่นพวกสไลด์แชร์มี Pinterest นะคะมี Lemon Egg นะคะเป็นต้น
เราไปดูในประเภทที่5กันนะคะประเภทที่5จะเรียกว่าเป็นเครือข่ายรีวิวนะคะขึ้นชื่อว่าเครือข่ายรีวิวนี้ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะแชร์รีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของบริการในเรื่องของการเดินทางการเข้าที่พักเราอาจจะเคยเห็นอย่างตัวอย่างของ TripAdvisor หรือว่าตัวอย่างของ Booking.com ที่ทำในเรื่องของการจองที่พักนะคะสำหรับประเภทที่6นะคะเครือข่ายรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันในส่วนของเครือข่ายรูปแบบนี้นะคะจะเป็นสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในรูปแบบการบริโภคแบบร่วมมือกันถือเป็นการเชื่อมต่อหรือจับคู่ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในส่วนนี้เองนะคะตัวอย่างก็จะเป็นเว็บไซต์ Be My Eyes for Workนะคะในส่วนนี้นะคะของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็นนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสถานที่ที่ทำงานได้สะดวกมากขึ้นในส่วนของเว็บไซต์นะคะของ Be My Eye ตัวนี้นะคะก็จะมีการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับเพื่อนร่วมงานที่มีสายตาปกตินะคะเพื่อขอความช่วยเหลือได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันค่ะในส่วนของประเภทที่7นะคะนี้จะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะเสียงก็ขึ้นชื่อว่าเฉพาะเสียงก็หมายถึงว่าสามารถแชร์ไอเดียและความรู้เกี่ยวกับเสียงนะคะก็มีผู้คนจำนวนมากที่ฟังพอดแคสต์เป็นประจำนะคะตัวอย่างเช่น Spotify แล้วก็ Clubhouse ในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดรวมถึงในเรื่องของคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมถ้าเราพูดถึงข้อดีนะคะของสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงานอย่างเช่นข้อที่1 นะคะเราถือว่าช่วยในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองในเรื่องที่2 นะคะก็ยังพูดในเรื่องของช่วยในเรื่องของความบันเทิงแล้วก็เป็นการพักผ่อนแล้วก็ในส่วนข้อดีข้อที่3 นะคะเราใช้มาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงในส่วนข้อดีข้อที่4 นะคะการสร้างชุมชนแล้วก็การสนับสนุนข้อดีข้อที่5เป็นการเชื่อมต่อแล้วก็การสื่อสารข้อดีข้อที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลส่วนข้อดีข้อที่7นะคะจะเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็โอกาสในการทำงานแล้วก็ข้อดีข้อที่8นะคะยังมาช่วยในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็การเก็บข้อมูลแล้วก็อีกข้อ1ข้อที่9นะคะเราสามารถนำสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมมาช่วยในการสร้างแบรนด์แล้วก็การตลาดได้นอกจากเรารู้เรื่องข้อดีแล้วเราก็มาดูข้อจำกัดของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงานข้อแรกนะคะมันเป็นในเรื่องของความกังวลนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพจิตเชิงลบแล้วก็ข้อที่3นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียเวลาแล้วก็การทำประโยชน์ให้กับตัวเองและทีมงานแล้วข้อที่4นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นข่าวปลอมแล้วก็อีกข้อหนึ่งถือเป็นข้อจำกัดก็คือในเรื่องของการกลั่นแกล้งแล้วก็การคุกคามทางไซเบอร์อันนี้ก็เป็นส่วนของข้อดีและข้อจำกัดเรามาดูคำศัพท์นะคะจะมีหลายคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างเช่นคำแรกก็คือคำว่าโปรไฟล์อันนี้เราก็จะเห็นนะคะเป็นการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลความสนใจและกิจกรรมของผู้ใช้คำที่สองคำว่าฟีดนะคะอันนี้ก็เหมือนกับในลักษณะของรายการเนื้อหาที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องส่วนในคำที่สามแฮชแท็กนะพวกเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นชาร์ปนะคะตรงนี้ก็คือคำหรือวลีที่มีเครื่องหมายชาร์ปข้างหน้าอันนี้เราก็นะคะเพื่อจัดหมวดหมู่แล้วก็จัดทำดัชนีโพสต์ได้แล้วก็จะมีคำที่4นะคะคำว่าเป็นคำแท็กนะคะช่วยให้ผู้ใช้นะคะสามารถกล่าวถึงหรือระบุผู้อื่นโดยการเชื่อมโยงไปยังโปรไฟล์หรือว่าลิงก์ของหน้าเพจได้ในคำที่5คือคำว่าเทรนด์เนี่ยก็จะสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันเนื้อหาที่มีการพูดถึงอย่างมากถ้าเป็นคำที่6การมีส่วนร่วมไอ้ตรงนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่าถ้าการมีส่วนร่วมสูงก็แสดงว่าเนื้อหามีความหมายต่อผู้ใช้แล้วก็มักจะนำไปสู่การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นส่วนคำที่7อันนี้พวกเราจะคุ้นเคยอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากแล้วก็สามารถที่จะส่งผลต่อความคิดเห็นหรือว่าพฤติกรรมของผู้ใช้
ส่วนคำที่8นะคะ DM Direct Message นะคะอันนี้ก็คือข้อความโดยตรงหมายความว่าเราสามารถสื่อสารส่วนตัวที่ส่งระหว่างผู้ใช้บนสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมแล้วคำในส่วนคำที่9นะคะ Story มันก็คือเรื่องราวนะคะที่ผู้ที่ช่วยให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาชั่วคราวซึ่ง Story นี้ก็กระตุ้นให้ผู้ใช้ได้โพสต์บ่อยครั้งและสามารถแชร์ในทันทีได้ส่วนคำที่10นะคะ Repostนะขึ้นชื่อว่ารีโพสต์ก็คือช่วยเพิ่มการเข้าถึงแล้วก็มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ที่กว้างขึ้นคำที่11อัตรามีส่วนร่วมนะอัตราการมีส่วนร่วมก็หมายความว่าจะใช้ในการวัดระดับปฏิสัมพันธ์เนื้อหาที่ได้รับนะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของผู้ใช้ส่วนคำที่12นะคะหลักฐานทางสังคมอันนี้หมายความว่าถ้ามีหลักฐานตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจะมีความน่าเชื่อถือหรือมีความไว้วางใจให้กับตัวบุคคลและแบรนด์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในส่วน13เป็นในเรื่องคาเลนดาร์นะคะเป็นปฏิทินเนื้อหาซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตารางเวลานั่นเองนะคะที่ใช้ในการวางแผนแล้วก็จัดระเบียบโพสต์และแคมเปญบนสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมส่วนคำที่14นะคะเรียกว่า follow ซึ่งเราก็จะคุ้นๆเรียกสั้นๆว่า follow นะคะก็คือการติดตามเพราะนั้นถ้าไม่ติดตามก็จะตรงข้ามเรียกว่า unfollow นะคะเป็นการยกเลิกการติดตามในส่วนคำที่15นะคะเป็นในเรื่องของประกาศข่าวเป็น announcement นะคะก็คือแจ้งผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับมีการอัปเดตในเรื่องของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อมูลใหม่ๆส่วนคำที่16นะพวกเราคุ้นเคยคำว่า like นะคะก็เป็นรูปหนึ่งรูปแบบหนึ่งในการโต้ตอบนะคะแบบดิจิตอลซึ่งอาจจะเป็นการแสดงความชื่นชมหรือว่าสนับสนุนเนื้อหาส่วนคำ17นะคะคำว่าแชร์พวกเราก็อาจจะเคยใช้อันนี้ก็คือเหมือนอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ซ้ำหรือว่าเผยแพร่เนื้อหาส่วนคำที่18นะคะในเรื่องของพินก็เหมือนกับการปักหมุดนะคะก็คือเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่สำคัญหรือว่าเกี่ยวข้องสำหรับตอนแรกที่เรากล่าวถึงเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจทั้งในเรื่องของความหมายในเรื่องของความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนอกจากนั้นนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจในส่วนของประเภทของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมและอีกข้อนึงที่สำคัญนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะนักศึกษาก็ได้รู้จักในเรื่องของข้อดีข้อจำกัดแล้วก็มีคำศัพท์หลายคำที่นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเมื่อเราใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคม

สำหรับตอนที่2นะคะเราจะพูดในส่วนของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งในส่วนของตอนที่2นี้เราก็จะมีพูดในเรื่องของ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นในเรื่องของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานแล้วก็เรื่องที่2เราจะมาพูดถึงบทบาทแล้วก็การปรับใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะจะมีให้เห็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานเรามาดูในเรื่องแรกกันนะคะเป็นในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า ESM หรือว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานจะหมายถึงในเรื่องของเครื่องมือนะคะสนับสนุนการติดต่อสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในองค์การซึ่งในส่วนนี้เองนะคะทำให้บุคลากรของสำนักงานสามารถจะส่งข้อความกับเพื่อนร่วมงานสามารถจะเปิดเผยเพื่อนร่วมงานในเรื่องของเปิดเผยอย่างชัดเจนเป็นในเรื่องของการสื่อสารมีทั้งเรื่องของการโพสต์แก้ไขและจัดเรียงข้อความและไฟล์ที่เชื่อมโยงกันกับตนเองกับผู้อื่นแล้วก็มีในเรื่องของการดูข้อความ

เชื่อมต่อข้อความแล้วก็ไฟล์ที่สื่อสารนะคะโพสต์แก้ไขได้ในส่วนของนอกเหนือจากความหมายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งจะมีอยู่4ประการด้วยกันประการแรกก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการเข้าสังคมในวัตถุประสงค์ข้อที่2จะเป็นในเรื่องของการจัดการแล้วก็เป็นในเรื่องของแบ่งปันความรู้ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่4จะเป็นในเรื่องของการทำงานร่วมกันในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับในเรื่องของโมเดลความพร้อมของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมสำหรับองค์การนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียแมทูริตี้โมเดลซึ่งในส่วนของแบบจำลองตัวนี้นะคะความพร้อมของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี่ยจะเป็นลักษณะของกรอบงานนะคะที่มีโครงสร้างเพื่อที่จะช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมได้อย่างถูกต้องและเราก็ถือว่าในส่วนโมเดลตัวนี้นะคะจะถือว่าเป็นเข็มทิศในการนำทางที่ถูกต้องในการที่จะใช้งานสื่อสังคมและก็เครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งในตัวโมเดลนะคะจะมีอยู่4ระยะด้วยกันระยะแรกเราจะเรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนั่นหมายความว่าถ้าองค์การเป็นระยะเริ่มต้นก็ยังเป็นระยะที่ยังใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมอย่างเริ่มต้นก็คือยังไม่มีระบบนะคะในส่วนของระยะถัดไปจะเป็นระยะกลางก็เริ่มมีระบบมากขึ้นมีการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเป็นที่เข้าใจในองค์การหรือว่าสำนักงานแล้วก็ในระยะก้าวหน้านะคะในส่วนนี้เองโมเดลตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในส่วนของสำนักงานเองก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ในระยะเชี่ยวชาญก็หมายความว่าถ้าโมเดลตัวนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นระยะเชี่ยวชาญแสดงว่าสำนักงานนั้นมีความพร้อมมีการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นในภาพนี้ทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นบทบาทของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งเราจะมีบทบาททั้งหมด8ข้อด้วยกันในข้อแรกนะคะจะเป็นบทบาทในเรื่องของการสื่อสารแบบทันทีในข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มโอกาสของการทำงานร่วมกันในข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นในบทบาทที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนในบทบาทที่5นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการภาวะวิกฤตให้ดีขึ้นแล้วก็ในบทบาทที่6นะคะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในบทบาทที่7นะคะเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อที่8นะคะเป็นบทบาทความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นถัดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งเราอาจจะเห็นตัวอย่างในภาพนะคะเป็นการทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงานเสมือนผ่านทาง Facebook นะคะก็เป็นวิธีการที่สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมสามารถปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในสำนักงานได้แก่อย่างเช่นข้อที่1นะคะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มั่นคงกับเพื่อนร่วมงานและข้อที่2เป็นการเพิ่มมูลค่าของการรับรู้ของบุคลากรแล้วก็ข้อที่3สามารถที่จะหาลือปัญหาในการทำงานอย่างเป็นกันเองแล้วข้อที่4นะคะเป็นการสร้างสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมภายในองค์การแล้วก็ข้อที่5นะคะเป็นการรับข้อมูลแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ข้อที่6เราถือว่าเป็นการให้เวลาพักแก่บุคลากรด้วยอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานถ้าเราไปดูในเรื่องถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมในสำนักงานในตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานของสถาบันการศึกษานะคะอย่างในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะคะในตัวอย่างในภาพเราก็จะมี Facebook ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์แล้วก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์ของทาง e-learningในส่วนนี้นะคะการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานของสถาบันการศึกษานะคะเราถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์นะคะซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะในการที่จะปรับปรุงการสื่อสารในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยสำนักงานของสถาบันการศึกษาก็สามารถใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอน
ในถัดไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของแบบจำลองอันนี้ยังอยู่ในส่วนของตัวอย่างของสถาบันการศึกษานะคะแบบจำลองของการเรียนรู้

0: เนี่ยเป็นแบบจำลอง 5E นะคะซึ่งในส่วนของ 5E ตัวนี้ก็ประกอบด้วยขั้นตอนของการเรียนรู้อยู่5ขั้นตอนนั่นหมายถึงจะมีขั้นตอนที่1นะคะการมีส่วนร่วมนั่นหมายถึงผู้สอนเองก็สามารถกระตุ้นผู้เรียนแล้วก็ดึงดูดการสนใจไปที่การเรียนรู้ในส่วนข้อที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการสำรวจซึ่งผู้เรียนนะก็จะได้รับคำแนะนำจากผู้สอนนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการสำรวจหัวข้อหรือว่าในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ข้อที่3เป็นในเรื่องของการอธิบายนะคะอันนี้ผู้สอนก็จะกระตุ้นให้ผู้เรียนอธิบายผลการค้นพบที่สำรวจได้นะคะแล้วก็นำไปสู่คำอธิบายโดยตรงส่วนข้อที่4เป็นในเรื่องการขยายความนะคะก็ให้ผู้สอนก็จะให้นำแนวคิดหรือทักษะที่เรียนรู้นะคะผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นการขยายความรู้จากการอธิบายขึ้นมาในส่วนข้อที่5นะคะเป็นในเรื่องของการประเมินนะคะก็เป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการนะคะตลอดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเพราะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าในส่วนของการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการสอนของสถาบันการศึกษานะคะบ่อยครั้งผู้เรียนก็มีช่องทางในการที่จะเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้มากขึ้นนะคะจากการที่เราประสานการรับรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการศึกษาถัดไปนะคะเราจะไปพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรและก็บริการของห้องสมุดซึ่งในตัวอย่างนะคะจะเป็นตัวอย่างของ NUS ก็คือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของมหาวิทยาลัย NUS เองก็มีการใช้สื่อสังคมและก็เครือข่ายสังคมในหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมแล้วก็ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุดผ่านโพสต์ในสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมด้วยซึ่งในส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะให้เห็นตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อสังคมแล้วก็คือหายสังคมสำหรับการสื่อสารของบริษัทเอกชนระดับโลกในตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างของ Samsung นะคะของ Samsung เองนะคะก็มีโครงการที่เรียกว่าเป็น Samsung Advocacy Program นะคะซึ่งตรงนี้เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรนะคะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็กิจกรรมของบริษัทผ่านสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมส่วนตัวโดยเขามีความคิดเห็นว่าในส่วนนี้เองนะคะสามารถใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการสื่อสารโดยสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทนะคะมีบทบาทในการเป็นตัวแทนแบรนด์บนเครือข่ายสังคมในที่นี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตอนที่2นะคะเราก็ได้ทำความเข้าใจในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมได้เห็นบทบาทการปรับใช้แล้วก็เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำนักงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาทุกคนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับสารสนเทศในสำนักงานโดยมีแนวคิดหลักด้วยกัน3ข้อคือข้อที่1แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำนักงานข้อที่2การจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานและข้อสุดท้ายคือการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงาน

ด้วยทั้ง3ประเด็นนี้จะทำให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้เข้าใจถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งการนำแนวทางของแผนจัดการความเสี่ยงไปใช้ในระบบสารสนเทศสำนักงานซึ่งประเด็นสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากนักศึกษาทุกท่านให้มีการประยุกต์ใช้การจัดการแผนความเสี่ยงไปใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานความหมายของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงการปกป้องระบบสารสนเทศที่ใช้ประมวลผลและดำเนินงานของสำนักงานให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆมีการรักษาความลับของสิ่งที่ควรปกปิดสารสนเทศสำนักงานมีความถูกต้องและสามารถเรียกใช้ได้ทันการเมื่อผู้ใช้เรียกงานเรียกใช้ข้อมูลในระบบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานนโยบายโดยทั่วไปเป็นข้อปฏิบัติกว้างๆที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปหรือเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สำนักงานต้องรับคำสั่งมาจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยนโยบายทั่วไปนี้เกิดจากการอ้างอิงข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติต่างๆนโยบายเฉพาะด้านเป็นกรอบทางแนวเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งต้องระบุละเอียดเชิงเทคนิคที่จำเป็นไว้ด้วยเช่นสำนักงานจะต้องติดตั้งโปรแกรมไวรัสสอบไฟล์ข้อมูลทุกเปิดไฟล์ที่เปิดใช้งานองค์ประกอบของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานประกอบด้วยอุปกรณ์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในสำนักงานและส่วนประกอบส่วนต่อพ่วงของอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานหมายถึงสิ่งที่รองรับและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อสารสนเทศต่างๆรวมถึงโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่างระบบโปรแกรมประยุกต์หมายถึงโปรแกรมที่ถูกพัฒนาให้มีฟังก์ชันที่สนับสนุนงานสำนักงานประเภทต่างๆบุคลากรไอทีหมายถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนำความรู้ความสามารถนั้นมาใช้กับระบบงานสำนักงานผู้ใช้งานในฝ่ายบริหารหมายถึงผู้ใช้ปลายทางที่เป็นบุคลากรภายในสำนักงานรวมถึงผู้บริหารภายในสำนักงานผู้ใช้บริการสารสนเทศและผู้ใช้ภายนอกหมายถึงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงานนอกเหนือจากบุคลากรภายในสำนักงานที่จำเป็นต้องเข้าถึงสารสนเทศของสำนักงานเพื่อใช้ในงานของตนความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงหรือไม่สามารถทำงานได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีจะช่วยลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีจะส่งผลให้เครือข่ายทำงานราบรื่นและป้องกันการลักลอบดักลับข้อมูลที่ส่งกันไปมาภายในเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามต่อข้อมูลสำนักงานจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการขโมยข้อมูลและทำลายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสนับสนุนงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานมีหน้าที่ในการจัดหาวางแผนอบรมดูแลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานหน่วยย่อยของสำนักงานระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัยจะช่วยให้หน่วยย่อยสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ถูกขัดขวางจากปัญหาทางเทคนิคหรือการโจมตีไซเบอร์หลักการของความมั่นคงปลอดภัยด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักงานการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักงานเกิดขึ้นได้ทั้งจากการเข้าถึงด้วยวิธีทางเชิงตรรกะคือการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักงานโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิธีการเข้าถึงด้วยวิธีเชิงกายภาพคือการเข้าถึงระบบในลักษณะของข้อมูลโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นการเปิดประตูเข้ามายังห้องที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์หลักการความมั่นคงปลอดภัยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศความลับหลักการการรักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศกำหนดไว้ว่าให้เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าถึงเท่านั้นความคงสภาพการรักษาความคงสภาพข้อมูลสารสนเทศหมายถึงการปกป้องให้ข้อมูลสารสนเทศต้นฉบับที่มีอยู่ไม่ถูกแก้ไขให้เสียหายมีความสมบูรณ์และครบถ้วนในสภาพเดิมที่ควรจะเป็นความพร้อมใช้งานหมายถึงการจัดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้ความเป็นส่วนบุคคลข้อมูลสารสนเทศที่สำนักงานได้รวบรวมจัดเก็บและนำไปใช้ในระบบล้วนเป็น

ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลมีวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าจะให้นำไปใช้ในลักษณะใดได้บ้างการตรวจสอบได้หมายถึงการที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่ตนได้กระทำในระบบสารสนเทศสำนักงานกระบวนการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานการสำรวจเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานที่มีความสำคัญผลลัพธ์ของขั้นนี้ได้แก่เอกสารที่บอกถึงเป้าหมายการสำรวจกระบวนการสำรวจและผลการสำรวจร่างแนวปฏิบัติการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนที่ทีมงานจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยศึกษาเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ได้จากขั้นตอนการสำรวจผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ได้แก่การแยกแยะพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้จากขั้นตอนการสำรวจค้นคว้าความสัมพันธ์ของประเด็นที่พบในมิติต่างๆเช่นความสัมพันธ์กับข้อกฎหมายโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดการออกแบบเชิงตรรกะเป็นขั้นตอนที่ทีมงานจะสร้างแผนงานที่ละเอียดสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยวางแผนกระบวนการทำงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการสร้างระบบการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยและการประเมินรวมถึงแผนรับมือเหตุฉุกเฉินการออกแบบเชิงกายภาพเป็นการนำผลลัพธ์ขั้นของขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะมาใส่รายละเอียดของเทคโนโลยีที่จะใช้ว่าประกอบด้วยอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอะไรบ้างดังแสดงในรูปการใช้งานเป็นการลงมือนำโครงการที่ได้รับอนุมัติไปทำให้สำเร็จสร้างซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อนำมาติดตั้งประกอบทดสอบแล้วก็จัดทำเอกสารคู่มือจัดอบรมให้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ผู้ใช้การบำรุงรักษาและปรับปรุงขั้นตอนนี้มีความจำเป็นเนื่องจากระบบความมั่นคงปลอดภัยต้องสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มเติมจากผู้ใช้และยืดหยุ่นในการถูกปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปสรุปการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานเป็นการปกป้องระบบสารสนเทศที่ใช้ประมวลผลและดำเนินงานของสำนักงานให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆมีการรักษาความลับของสิ่งที่ควรปกปิดสารสนเทศสำนักงานมีความถูกต้องมีความพร้อมใช้งานหลักการของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านสำคัญได้แก่ด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักงานและด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกระบวนการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานประกอบด้วยขั้นตอนการสำรวจการวิเคราะห์การออกแบบเชิงตรรกะการออกแบบเชิงกายภาพการใช้งานและการบำรุงรักษาและปรับปรุงตอนที่2การจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานความหมายของภัยคุกคามภัยคุกคามหมายถึงวัตถุบุคคลหรือปรากฏการณ์ใดๆที่เป็นความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินหากสำนักงานมีช่องโหว่ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้เกิดภัยคุกคามได้มากยิ่งขึ้นช่องโหว่หมายถึงจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางที่เกิดขึ้นภายในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศสำนักงานซึ่งจุดที่อ่อนแอนี้เป็นช่องทางการเข้าถึงของผู้ไม่ประสงค์ดีหรือเรียกว่าผู้โจมตีหรือบางทีอาจจะเรียกว่าแฮกเกอร์แครกเกอร์มาก่อภัยหรือทำลายต่อข้อมูลข่าวสารได้ทำให้เกิดผลกระทบตามมาเมื่อถูกโจมตีดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทีมงานความมั่นคงปลอดภัยจะต้องทำการปกป้องข้อมูลเหล่านี้รูปแบบของภัยคุกคามการเปิดเผยคือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อมูลนั้นถูกเปิดเผยให้กับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงคือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดการขัดขวางคือการทำลายข้อมูลหรือป้องกันไม่ให้กระทำต่อข้อมูลอย่างถูกต้องซึ่งการกระทำที่มุ่งหวังจะทำลายหรือรบกวนการทำงานของข้อมูลระบบหรือบริการการควบคุมคือการเข้าควบคุมข้อมูลบางส่วนหรือทั้งระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบการโจมตีระบบสารสนเทศการสอดแนมคือการดักเพื่อแอบดูข้อมูลเป็นการกระทำที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคือการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งภัยคุกคามชนิดนี้จะอยู่ในประเภทของการหลอกลวงการปลอมตัวคือการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอีกบุคคลหนึ่งภัยคุกคามนี้จัดอยู่ในประเภทของการหลอกลวงและการควบคุมระบบซึ่งเป็นการหลอกลวงให้คู่สนทนาเชื่อว่าตนกำลังสนทนากับฝ่ายที่ต้องการสนทนาจริงวิศวกรรมสังคม
คือศิลปะในการหลอกลวงล่อหลอกผู้อื่นโดยใช้หลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามผลประโยชน์ที่แฮกเกอร์ต้องการโดยอาศัยจุดอ่อนความรู้เท่าไม่ถึงการความไม่รู้หรือความประมาทซึ่งภัยคุกคามด้านนี้จะได้ผลดีมากเมื่อเทียบกับลักษณะอื่นๆ

ระบบสารสนเทศสำนักงานการจัดลำดับชั้นของข้อมูลเป็นการจัดการภัยคุกคามในขั้นพื้นฐานด้วยการกำหนดประเภทให้กับข้อมูลแต่ละชิ้นซึ่งผลของการจัดลำดับชั้นจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเป็นการป้องกันภัยคุกคามตั้งแต่ในระดับเบื้องต้นลำดับชั้นความลับของข้อมูลข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเป้าหมายของภัยคุกคามตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการจะมีดังนี้คือลับที่สุดลับมากและลับสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของข้อมูลในทางราชการไทยลำดับชั้นทั้ง3ที่ยังถูกระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพุทธศักราช2544และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ในพุทธศักราช2560ว่าให้มีสำนักงาน2แห่งที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานรักษาความปลอดภัยได้แก่ให้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นสำนักงานรักษาความลับฝ่ายพลเรือนและให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นสำนักงานรักษาความปลอดภัยฝ่ายทางทหารรูปแบบการจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานลำดับชั้นความลับของข้อมูลและงานสารบัญชั้นความลับที่ใช้กับงานสารบัญนั้นจะหมายรวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนื่องจากระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2564ได้กำหนดว่าให้คำว่างานสารบัญมีความหมายครอบคลุมถึงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ด้วยและระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญกำหนดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติการป้องกันภัยคุกคามการป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญมากเป็นการคุ้มครองระบบที่จะต้องปกป้องใน3ประการได้แก่เชิงกายภาพเช่นการพิสูจน์ตัวตนทางไบโอเมตริกเชิงตรรกะเช่นการยืนยันด้วยรหัส OTPหรือใช้วิธีทั้งสองมาผสมผสานกันเช่นการใช้บริการ ATM ของธนาคารระบบมีการพิสูจน์ตัวตนได้โดยใช้สิ่งของที่มีอยู่นั่นก็คือบัตร ATM ร่วมกับประกอบกับสิ่งที่เราทราบนั่นก็คือรหัสผ่านทั้งสองสิ่งนี้ถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ระบบยินยอมให้บุคคลทำธุรกรรมผ่านระบบของ ATM ได้บุคลากรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานผู้บริหารข้อมูลระดับสูงสุดหรือ CEO จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริหารสำนักงานที่เป็นผู้นำในสำนักงานผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือ CISO หรือ CSO สำนักงานใหญ่จะมีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศผู้บริหารสำนักงานและบุคลากรด้าน IT ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง CEOทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ในภาพรวมที่กำหนดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสำนักงานบริหารโครงสร้างของระบบสารสนเทศวางกลยุทธ์การพัฒนาระบบหัวหน้าทีมบริกรข้อมูลคือบุคลากรภายในสำนักงานโดยทำหน้าที่ในการบริหารจัดการควบคุมการดำเนินงานของทีมบริกรข้อมูลให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ทีมบริกรข้อมูลด้านธุรกิจทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลตามความต้องการในด้านต่างๆจะประกอบด้วยผู้แทนกองข้อมูลธุรกิจผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้แทนกองทะเบียนธุรกิจทีมบริการข้อมูลด้านเทคนิคทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและควบคุมคุณภาพข้อมูลความปลอดภัยการบำรุงรักษาโครงสร้างข้อมูลและทำให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรทีมบริการข้อมูลด้านคุณภาพทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลตามความต้องการในด้านต่างๆประกอบด้วยผู้แทนกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนผู้แทนกลุ่มพัฒนาบริหารผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายในบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามลักษณะความรับผิดชอบข้อมูลเจ้าของข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นผู้ที่รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยและนำสารสนเทศใดๆไปใช้โดยทั่วไปแล้วจะมักเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานผู้ดูแลข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นผู้ที่ทำงานโดยตรงร่วมกับเจ้าของข้อมูลเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บบำรุงรักษาและปกป้องข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลเพื่อทำงานตามหน้าที่ของตนในสำนักงานดังแสดงในภาพโดยสรุปแล้วภัยคุกคามหมายถึงวัตถุบุคคลหรือปรากฏการณ์ใดๆที่เข้ามาก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินที่ว่านี้จะอาจจะประกอบไปด้วย
บุคลากรสำนักงานอุปกรณ์สำนักงานข้อมูลและระบบสาร

สนเทศดังนั้นสำนักงานควรศึกษาจัดทำระเบียบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานเพื่อดำเนินมาตรการให้ในรูปแบบต่างๆให้การจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานตามโครงสร้างสำนักงานได้แก่ผู้บริหารสูงสุดผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพเจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและวิศวกรเทคนิคความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตอนที่3การจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานความหมายของการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงการดำเนินการที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาการเข้าใจช่องโหว่ในระบบสารสนเทศสำนักงานและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อระงับหรือบรรเทาผลกระทบในทางลบที่สำนักงานจะได้รับภัยคุกคามใดๆโดยคำนึงถึงการป้องกันภัยคุกคามทั้งในเชิงกายภาพและเชิงตรรกะรวมถึงการที่สำนักงานจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จผลอีกทั้งยังสามารถนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไปได้ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานทำให้เกิดความตระหนักระวังการจัดการความเสี่ยงช่วยให้บุคลากรสำนักงานทราบว่าทรัพย์สินแต่ละรายการของสำนักงานมีความเสี่ยงอะไรบ้างและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆมีอะไรบ้างสร้างแนวทางในการรับมือเมื่อเกิดปัญหาเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศสำนักงานมักเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนและเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ยากหรืออาจจะควบคุมไม่ได้เลยการจัดการความเสี่ยงจึงมีกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งเรียกการมีแผนการรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพิ่มมูลค่าสำนักงานการเพิ่มมูลค่าสำนักงานหมายถึงการสร้างประสิทธิภาพของสำนักงานให้มีมากกว่าการลงทุนที่สำนักงานได้ใช้จ่ายไปเช่นการนำระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้ในการประมวลผลในด้านต่างๆรูปแบบการจัดการความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศสำนักงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลมีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเกิดจากการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมีการบันทึกข้อมูลโดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานไม่ได้ทำการควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือในเวลาที่ต้องการความเสี่ยงนี้อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้ควบคุมดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และความป้องกันการเสียหายอย่างเพียงพอรวมไปถึงการมิได้มีการสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่หน่วยงานมิได้จัดให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนระบบควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งมิได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์และบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนประกอบการธุรกิจโดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมนั่นเองการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กระทำขึ้นลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งเจตนาและไม่เจตนาเช่นการเกิดวัตภัยอุทกภัยฟ้าผ่าน้ำท่วมดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้เช่นการเดินสายไฟสายวงจรสายสัญญาณต่างๆระบบต่างๆที่เน้นความปลอดภัยความเสี่ยงด้านบุคลากรหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความเสี่ยงด้านนี้โดยการกำหนดโครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการด้านบุคลากรและมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดช่องโหว่ของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์การจัดการความเสี่ยงด้านนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับแผนงานโครงการและองค์กร
ซึ่งควรให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงานโปรแกรมต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นและการพัฒนาขึ้นสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงด้านนี้ควรมีการพัฒนามาตรฐานและการบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายหมายถึงความเสี่ยงหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายขององค์กรทั้งระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตความเสี่ยงระบบแม่ข่ายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายคือควรมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบเครือข่ายและจัดทำระบบการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเครือข่ายความเสี่ยงด้านข้อมูลหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายข้อมูลถูกทำลายความเสี่ยงจากผู้บุกรุกหรือการโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลนี้มีประเด็นหลักคือการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรับผิดชอบตัวอย่างของการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กรยกตัวอย่างเช่นภายในสถานศึกษาในแต่ละแห่งจะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเข้าใช้งานเครือข่ายภายในอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยโดยจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานเช่นสิ่งสำคัญเลยต้องระบุ username กับ password ของนักศึกษาเองเพื่อที่จะเข้าใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อนักศึกษาเข้าไปใช้งานภายเครือข่ายภายในแล้วนักศึกษาเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆหรือเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆภายในองค์กรองค์กรทุกองค์กรจะมีการจัดเก็บสถานะหรือประวัติการใช้งานของพวกเราทุกคนเพื่อจะทำการตรวจสอบว่าพวกเราได้เข้าไปทำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรหรือไม่กรณีที่มีการทำความผิดเพื่อที่จะติดตามบุคคลเหล่านั้นได้ว่าคุณคือใครเข้าไปทำอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรเพื่อเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบในการเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวของนักศึกษาดังนั้นจะสรุปได้ว่าการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงการดำเนินการที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาและการเข้าใจช่องโหว่ในระบบสารสนเทศสำนักงานแล้วทำการจัดทำแผนการความเสี่ยงเพื่อระงับหรือบรรเทาผลกระทบในทางลบที่สำนักงานจะได้รับจากภัยคุกคามใดๆโดยคำนึงถึงการป้องกันภัยคุกคามทั้งในเชิงกายภาพและเชิงตรรกะกระบวนการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานจะประกอบไปด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยงและการติดตามและประเมินแผนจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถใช้ระบบสำนักงานสารสนเทศได้อย่างไม่สะดุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อาจจะทำให้สำนักงานเนี่ยไม่มีความพร้อมใช้งานจะใช้งานระบบสารสนเทศต่อไปได้ในอนาคต

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับเรียนไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยาก สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็ก

และสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักในบริบทต่างๆในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: รายการของเราครับแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: แน่นช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสวัฒนธรรมนะครับกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: ช่วงนี้เสียงดังไงทำไมดัง
0: คนอื่นแล้วนิดนึงของฝากช่วงของฝาก
1: อ๋อช่วงของฝากครับแล้วช่วงเปิดบ้านเราจะไปไหนครับ
2: ผมพาไปนี่ครับไปคาราโอเกะ
1: อันนี้แหละคาราโอเกะพี่เขาทำอย่างนี้เ
0: หรอไม่รู้คาราโอเกะคาราโอเกะเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละ
1: ที่ไหนครับ
2: ผมพาไปแดนดินถิ่นอีสานจังหวัดสกลนครครับ
1: โอ้ไปสกลนครเหรอครับ
0: อีสานบ้านเฮา
2: ถั่วต้ม
1: โอ้โหน่าสนใจมากนะไปติดตามกันเลยนะครับผม

0: คร
1: เล่นไม่ใช่
2: ไม่ใช่พี่พี่เริ่มต้นใหญ
0: ่เอาเหรอไม่ใช่เหรอ
3: เล่นใหญ่นะพี่เนี่ย
0: สกลนคร
2: ใช่จะพูดถึงสกลนครนะเป็นจังหวัดที่ได้ขนานนามว่าเป็นแอ่งอารยธรรมเป็นแอ่งของอารยธรรมของอีสานก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า
3: เราจะพูดเรื่องสกลนครกัน
2: แน่นอน
3: น่าตื่นเต้นมาก
2: เมื่อกี้พี่พูดอะไรผิดเหรอร้องเพลงอะไรผิดปะ
3: พี่พูดเรนูนคร
2: โอเคต้องเป็นสกลนคร
3: ผิดไปเยอะเลย
2: ว
3: ัน
2: นี้ไปสกลนครกันนะครับสกลนครเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ผมเกิดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าเป็นแหล่งของอารยธรรมอีสานมีวัดวาอารามที่
3: สวยงาม
2: แล้วก็เก่าแก่นะครับรวมถึงยังมีอาริยสงฆ
3: ์แผ่นดินของนักปราชญ
2: ์ครับที่มีเกจิอาจารย์นะครับที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือนะครับของประชาชนโดยทั่วไป
1: แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเพิ่งไปจังหวัดสกลนครมาเพิ่งไปมาไม่กี่วันมานี้เองเพราะว่าไปที่งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน
3: ซึ่งโชคดีจังเลย
1: ท่านจริงๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก
3: ครับแล้วถ้าจะไม่ผิดอยู่กลางเมืองเลย
1: ใช่ไ
3: หม
1: ครับแล้วว่าเทศกาลเขายิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าจะมีชาวบ้านชาวจังหวัดสกลนครเนี่ยแต่งกายด้วย6ชนชุด6ชนเผ่ากับ2เชื้อชาติก็คือเวียดนามและจีนไปร่วมงานกันด้วยที่สำคัญที่แบบต้องบอกว่าเท่กว่านั้นเลยคือรู้ไหมครับเขาจะไปฟ้อนรำสักการะครับ
0: ที่พระธาตุเชิงชุม
1: ใช่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆ
2: แต่ที่สำคัญคือมีเชื้อชาติก็คือมีชาวเวียดนามที่เคยอาศัยอยู่นะครับในจังหวัดสกลนครแล้วก็สืบลูกสืบหลานเนาะอยู่ในจังหวัดสกลนครไปร่วมงานด้วย
1: ใช่ครับแต่จังหวัดสกลนครไม่ได้มีแค่สถานที่ที่เราเคารพสักการะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับ ยังมีอุทยานครับเป็นอุทยานบัวใช่ครับ
2: อุทยานบัวคือดอกบัวเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
3: ว้าว
1: ใช่ครับ
3: ไม่เคยเห็น
1: พี่ต้องไปเพราะว่าใหญ่มาก
3: สวยมาก
1: จริงๆเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ 4,700 ไร
2: ่ครับ
1: ซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วก็วรรณอุทยานแล้วก็ส่วนของอุทยานบัวเนี่ยประมาณ700ไร่นะครับ
2: 700ไร่โอ้โห
3: 700ไร
1: ่ผมได้เดินเริ่มต้นเข้าไปตั้งแต่ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นดอกเป็นพันธุ์ของบัวที่ทั้งของไทยแล้วก็ของต่างชาติหลายๆพันธุ์เลยนะครับสวยงามมากๆเลยและในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นดอกบัวพันธุ์ดอกบัวที่หายาก
2: ครับ
1: ซึ่งเขามีการวิจัยและพัฒนาเพาะพันธุ์เนี่ยเพื่อเอาเมล็ดไปปลูกที่ต่างๆด้วยนะไม่ใช่แค่ในไทยนะครับต่างประเทศหรืออาเซียนเราเนี่ยก็รับพันธุ์บัวจากที่นี่ไปเพาะปลูกด้วยและในส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของนิทรรศการเขาก็จัดให้ประชาชนเนี่ยที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้บัวและอยากรู้จากเรื่องราวอุทยานบัวมากขึ้นไหมครับ
3: อยากสิครับฟังแล้วดูแบบว่าโอ้โห
2: น่าติดตามมาก
3: น่าสนใจ
1: งั้นไปชมสกู๊ปที่ผมทำมาดีกว่าครับ
2: ครับ

0: ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.วิไลศักดิ์กิ่งคำครับท่านเป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครครับซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานบัวแห่งนี้ให้เราฟังกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เราฟังกัน
1: จริงๆความประวัติความเป็นมาตรงนี้ก็คือเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เราได้มาจากกรมประมงนะครับประมาณ700ไร่ในช่วงนั้นก็มีศาสตราจารย์ดร.นิตศรีท่านเป็นอธิการบดีรองอธิการบดีในช่วงนั้นก็ได้ศึกษาทำการวิจัยโดยแบ่งโซนตัวนี้เป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็คือเกี่ยวข้องกับการประมงก็คือการเลี้ยงปลาส่วนที่2ก็เกี่ยวข้องกับพืชน้ำส่วนที่3ก็พืชไร่นาเมื่อได้แบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆท่านก็ได้ทำวิจัยเบื้องต้นก็คือในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบัวสายพันธุ์ต่างๆเมื่อทำเป็นรูปธรรมเสร็จเนี่ยปรากฏว่างานทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องบัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญที่1ก็คือ1งานนี้เป็นการต่อยอดแล้วก็มีสายพันธุ์ต่างๆประมาณ50สายพันธุ์บัวนี่เข้ามาศึกษาให้เป็นรูปธรรมจังหวัดได้มองเห็นความสำคัญก็ได้ให้ทุนสนับสนุนโดยต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นการศึกษาเชิงนิเวศเป็นการศึกษาธรรมชาติด้วยก็ให้งบสนับสนุนมาเมื่อให้งบสนับสนุนมาก็มาทำเป็นแหล่งศึกษาทางด้านการวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับก็เป็นงานต่อเนื่องมาตั้งถึงปัจจุบันเนี่ยทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยทางจังหวัดต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญก็คือเข้ามาจากจังหวัดนครพนมมาเห็นตอนนี้ก็จะเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดก็ให้งบมาสนับสนุนปลูกข้างหน้าอีกนะฮะประมาณเกือบร้อยไร่เช่นเดียวกันอันนี้ก็เพื่อที่จะศึกษาเมื่อเราได้ศึกษาสิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องบัวทีนี้เราก็ศึกษาในเรื่องบัวเนี่ยโดยเฉพาะในการศึกษาในการวิจัยนี่เป็นโซเชียลแลบของนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคำว่าโซเชียลแล็บเนี่ยคือนิสิตได้ศึกษาด้วยได้ปลูกด้วยได้ทำด้วยเพื่อเป็นการต่อยอดของงานวิจัยที่สำคัญเนี่ยเราก็จะมีท่านผู้เชี่ยวชาญทางกรุงเทพเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็จัดการอบรมทีนี้เราก็เอาชาวบ้านที่อยู่รอบๆของอุทยานหนองหานบัวเนี่ยมาอบรมจัดอบรมก็คือ1ประโยชน์การเกิดจากบัวนี่มีอะไรบ้างนะมีการทำสีย้อมผ้ามีการทำอาหารสุดท้ายมหาวิทยาลัยก็ทำให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวบ้านก็คือสอนชาวบ้านให้รู้จักเพาะบัวขายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันนี้เป็นประการเบื้องต้นในความต่อเนื่องที่สองในการพัฒนาสายพันธุ์บัวเนี่ยเมื่อความเจริญทางด้านวิชาการเราได้ทำวิจัยอย่างต่อยอดมาเนี่ยทางจังหวัดก็ให้ทุนสนับสนุนมาตลอดเราก็เปิดเป็นอุทยานบัวนะอุทยานบัวและปีนี้ก็จะทำเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดให้คนเข้ามาได้ศึกษาในตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของการบริหารการจัดการบัวเนี่ยในอุทยานแห่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราทำต้องการทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรอบๆปีนี้เราได้งบประมาณมา5ล้านนะครับก็จะทำเป็นทางจักรยานถีบรอบๆอุทยานบัวดูการศึกษาตั้งแต่การเริ่มต้นการเกิดและพัฒนาสุดท้ายของบัวเป็นยังไงแต่ท้ายที่สุดองค์ความรู้ที่จะสำคัญที่สุดก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บัวนะเราเขียนไปทั้งหมดเสร็จนะครับ
0: ครับผม
1: ก็คือทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ในตรงนี้ก็จะเกิดองค์ความรู้เพราะฉะนั้นทางจักรยานที่เราจะไปข้างหน้าก็จะถึงที่นาทำนาด้วยข้างหน้า
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยาที่จะเป็นแหล่งธรรมชาติอันนี้ก็คือสำหรับการบริหารการจัดการเนี่ยเรามีคณะกรรมการที่ดูแลในส่วนนี้นะครับปรับปรุงดูแลทั้งหมดแล้วก็ดูบัวเนี่ยมันควรจะปลูกเพิ่มเติมไหมในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการลงมาช่วยดูพัฒนาเพื่อให้มันทันสมัยนะครับ
0: จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อ

0: มาถึงจังหวัดสกลนครแล้วอย่าลืมแวะมาที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติครับนอกจากที่จะได้ชมบัวสวยๆเหล่านี้แล้วนะครับยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ระดับอาเซียนด้วยครับ
1: โอ้ดูสวยงามมากนะครับจริงๆสกลนครต้องบอกว่ามีของดีมากกว่าที่ผมคิดด้วยซ้ำไปครับคือไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดสกลนครจะมีอะไรดีๆแบบนี้
2: แต่จริงๆมีเรียกว่ามีดีมากกว่านี้อีกครับเพราะว่าม
1: ากกว่านี้อีก
2: ใช่วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคำว่ามหัศจรรย์3บวก1ดำแห่งภูพาน
3: ฮะอะไรนะ
1: อะไรเอาใหม่
3: นะ3บวก1ดำแห่งคืออะไร
1: ภูพานเอาใหม
2: ่สนใจไหมล่ะครับ
1: แน่นอนคืออะไรเนี่ย
3: แหมมาเกินซะอย่างนี้แล้วจะไม่ติดตามได้ยังไง
2: งั้นเราไปชมกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
3: ครับ

0: ท่านผู้ชมครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งนี้นะครับถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนได้สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับนายสัตวแพทย์วิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ถึงมหัศจรรย์3บวก1แห่งภูพานครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมคงสงสัยเหมือนผมมหัศจรรย์3บวก1ดำแห่งภูพานคืออะไรครับ
1: อ๋อต้องเรียนอาจารย์ก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะเป็นมหัศจรรย์3ดำแห่งภูพานก่อนนะ
0: ครับ
1: คราวนี้พอรัฐบาลของนโยบายมาไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็ต้องหาดำที่4แล้วก็กลายเป็น3บวก1เท่ากับ4พอดีนะครับเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็น3บวก1นะครับแล้วทำไมยังต้องบวกอยู่ก็คือว่าตัวที่บวก1เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาอยู่เลยบวกมาไว้ก่อนและคิดว่าจะเป็น4เร็วๆนี้ครับ
0: แล้วทำไมต้อง3ดำแล้วทำไมต้อง3บวก1ดำตรงนี้ผมสงสัยครับ
1: ต้องเรียนครับว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงดำริไว้นะครับว่าการทำงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องตอบโจทย์เกษตรกรเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่บริการเกษตรกรประชาชนโดยแท้จริงนะครับคราวนี้พอทีมเราเข้ามาทำงานเนี่ยเราก็เลยมองว่าอะไรคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการชาวบ้านบอกว่าต้องการอะไรที่แปลกๆใหม
0: ่ๆ
1: ต้องการอะไรที่มันเลี้ยงง่ายๆและที่สำคัญเลี้ยงแล้วเนี่ยไปขายเนี่ยต้องมีกำไรด้วยนะครับมันก็ไปตรงกับแนวพระราชดำรัสที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้ก่อนหน้านี้พอในหลวงทรงพระราชทานไว้ว่าการจะเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใดเนี่ยต้องมีเกณฑ์5ข้อด้วยกันครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: ข้อแรกพันธุ์สัตว์ต้องเลี้ยงง่ายข้อ2เทคโนโลยีในการเลี้ยงแบบต้องเป็นแบบง่ายๆข้อ3อาหารสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นอันที่4สัตว์ต้องปรับตัวกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรสภาพภูมิอากาศสภาพโรคระบาดได้เป็นอย่างดีข้อ5เลี้ยงแล้วเมื่อเอาไปขายเนี่ยต้องไม่ขาดทุนเลี้ยงแล้วต้องมีกำไรงั้นพอมีโจทย์5ข้อของในหลวงมามีความต้องการของเกษตรกรมาเราเลยมีความจำเป็นครับที่จะต้องพัฒนาสัตว์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของเกษตรกรแล้วสนองแนวพระราชดำริของในหลวงจึงกลายเป็นไก่ดำหมูดำวัวดำแล้วก็น้องกระต่ายดำ
0: แล้วทำไมต้องเป็นไก่ดำทำไมต้องเป็นหมูดำแล้วทำไมต้องเป็นวัวดำ
1: อ๋อก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าตอนความต้องการเกษตรกรเองเนี่ยอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมคือสิ่งที่มันดีหมดแหละนะครับสำหรับคนไทยเพราะตัวที่เป็นไก่ดำเนี่ยต้องบอกว่าเราลองพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับก็คือว่าเรามีไก่ดำอยู่ในพื้นที่สกลนครอยู่แล้วแต่เป็นไก่ดำลูกผสมเราลืมต้องเอาไก่ดำพวกนี้สี่ห้าตัวที่เรามีในตอนเริ่มต้นเนี่ยมาทำการพัฒนาสายพันธุ์เราใช้เวลาในการพัฒนาสายพันธุ์อยู่สี่ห้าปีฮะจนกระทั่งได้ไก่ดำต้นแบบขึ้นมาคือไก่ดำภูพานหนึ่งซึ่งมีขนดำหนังดำเนื้อดำแล้วก็กระดูกดำนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กับเกษตรกรไก่ดำเนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายเหมือนไก่พื้นเมืองทั่วไปเนื่องจากเป็นการพัฒนาจากไก่พื้นเมืองสกลนคร
0: ครับผม
1: แต่มีความเป็นสีดำสีดำที่ว่าเนี่ยเป็นสารเมลานินนะครับหรือสารสีดำที่เรียกว่าเมลานินเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ฮะด้านอนุมูลอิสระกินแล้วไม่แก่ครับอาจารย
0: ์
1: กินแล้วดูหนุ่มดูสาวขึ้นนะครับแล้วก็กินแล้วเนี่ยสามารถซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอได้งั้นกินแล้วมีประโยชน์งั้นไก่ดำก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงกลายเป็นไก่ดำภูพานแล้วทำไมถึงติดอันดับจนถึงปัจจุบันนี้ฮะ
0: ซึ่งก็คือเป็นเรียกว่ามีจุดเด่นกว่าไก่พันธุ์ทั่วไป
1: แน่นอนเพราะว่าในหลวงทรงดำริฮะว่าต้องใช้อาหารในท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆแต่ขายแล้วต้องมีกำไรเพราะไก่ดำตอบโจทย์ได้ง่ายมากคือเลี้ยงเหมือนไก่ทั่วไปแหละแต่ราคาดีกว่าไก่ทั่ว2จนถึง5เท่าของราคาไก่ทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงทุกภูมิภาคทุกประเทศในแถบอาเซียนเราด้วยฮะ
0: แล้วจุดเด่นของต่อมาคือวัวดำเหรอครับ
1: ฮะตัววัวดำเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยมากๆเลยครับคือวัวพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือว่าโคเนื้อภูพานหรือวัวดำภูพานที่เราเรียกในปัจจุบันเนี่ยเขา

0: ้นสายนะครับหรือว่าต้นพันธุ์เนี่ยมาจากวัวพันธุ์นึงของประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าพันธุ์หวางิวสายพันธุ์ทาชิมะนะครับซึ่งวัวพันธุ์นี้เนี่ยเป็นวัวที่รัฐบาลญี่ปุ่นหวงห้ามมากๆแล้วปัจจุบันไม่อนุญาตให้มีการนำออกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วแต่เป็นของโชคดีครับว่าทางกรมปศุสัตว์ที่ได้รับวัวมาตอนเบื้องต้นเนี่ยเรารีดน้ำเชื้อไว้แล้วก็เลยน้ำเชื้อตัวเนี้ยมาผสมพันธุ์กับวัวหลากหลายพันธุ์แล้วก็เลี้ยงในสกลนครแล้วก็ผ่านมาเป็น10ปีวัวตัวเนี้ยสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมสภาพโรคระบาดและสภาพการจัดการแบบเกษตรกรได้แล้วก็สามารถให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยมในปัจจุบันจึงทำให้โคเนื้อผูกพานที่มาจากโควางิวสายพันธุ์ทาชิมะเนี่ยเป็นโคที่มีความโดดเด่นแล้วสามารถเป็นสายพันธุ์ที่สามารถสร้างเนื้อที่คุณภาพที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเทียบเท่ากับของญี่ปุ่นซึ่งถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเรียกวัวตัวนี้ว่าวัวเนื้อวัวโกเบหรือเนื้อมัสึสกะอาจารย์เคยได้ยินไหมฮะ
1: ได้ยินครับ
0: แล้วก็กิโลนึงไม่ถูกนะครับกิโลนึงประมาณ 20,000 บาทนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นนวัตกรรมที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานร่วมกับกรมปศุสัตว์เนี่ยพัฒนาแล้วก็ทำจนประสบความสำเร็จแล้วนั่นเป็นมหัศจรรย์ดำที่2ครับ
1: งั้นมหัศจรรย์ดำที่3หมูดำทำไมต้องหมูดำครับ
0: ก็ในศูนย์ภูพานเนี่ยเรามีหมูประจำอยู่พันนึงเรียกว่าหมูพันเหมยซาน
1: เหม
0: ยซานชื่อเนี่ยก็บอกแล้วนะฮะจีนจีนแล้วเหมยน้องเหมยมาแล้วนะฮะหมูพันนี้เป็นหมูที่ทางรัฐบาลจีนน้อมเกล้าถวายให้กับสมเด็จพระเทพเช่นกันในปี2527แล้วก็มาเลี้ยงในศูนย์ภูพานเราก็ทำการเลี้ยงเพราะว่าความโดดเด่นมันคือให้ลูกดกมากคล้องหนึ่งประมาณ18ตัวถึง20ตัวเลี้ยงง่ายแต่หมูพันนี้เนี่ยมันมีไขมันเยอะครับอาจารย
1: ์
0: คนไทยไม่นิยมบริโภคกันชาวหมูก็บอกว่าหมออยากได้หมูที่มันเลี้ยงง่ายแบบเหมยซานลูกดกแบบเหมยซานแต่ขอเนื้อเยอะขึ้นได้ไหมเราก็เลยต้องใช้ทีมงานเราทั้งหมดมาช่วยกันทำงานเราใช้เวลาอีก 4-5 ปีครับพัฒนาจากหมูพันเหมยซานผสมกับพันพื้นเมืองสุนครแล้วก็เอาหมูพันยุโรปใส่เข้าไปจัดสัดส่วนของระดับสายเลือดจนกระทั่งประสบความสำเร็จกลายเป็นหมูที่มีความโดดเด่นให้ลูกดกให้เนื้อแดงเยอะเลี้ยงง่ายๆตามแนวของในหลวงรัชกาลที่9เราเรียกเขาว่าสุกรพันธุ์ภูพานนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยด้วยกระแสของการบริโภคเนื้อหมูดำมาเยอะตอนนี้ชื่อเราเก๋ไก่ขึ้นฮะเป็นสุกรภูพานคุโรบุตะ
1: โอ้โหนี่ดังติดทุกที่มีขายเลยตอนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เป็นที่นิยมของเกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงเรื่องของหมูหมูจะเลี้ยงปล่อยก็ได้เลี้ยงเป็นหมูลุมก็ได้เลี้ยงเป็นหมูเอ็นซีก็ได้หรือจะเลี้ยงขังคอกเพื่อทำในเชิงอุตสาหกรรมก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริงๆอย่างหมูดำวัวดำและไก่ดำนี่ผมพอเข้าใจว่าท้ายสุดก็คือมาเป็นอาหารใช่ไหมครับแต่ที่ผมสงสัยที่บวกหนึ่งวันนี้กระต่ายดำ
0: อ๋อ
1: กระต่ายดำคือเราพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่ออะไรครับ
0: กระต่ายดำต้องเรียนนะครับว่าที่นี่เนี่ยเราทำเพื่อเกษตรกรจริงๆแล้วตัวกระต่ายดำเนี่ยเราทำเพื่อการบริโภ
1: คอ
0: ันนี้เดี๋ยวต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเรื่องของกระต่ายแล้วก็บางคนเลี้ยงกระต่ายไว้เป็นสัตว์เลี้ยงต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ากระต่ายเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกัน1กระต่ายเพื่อการเลี้ยงแบบสวยงามเราไม่ได้ยุ่งนะครับท่านก็เลี้ยงของท่านไปเป็นกระต่ายสวยงามก็เลี้ยงไปอันนั้นสวยน่ารักเลี้ยงในบ้านอุ้มเอาไม่เป็นไรแต่เรียนเพื่อความเข้าใจอย่างนึงว่าเกษตรกรผู้ยากไร้จริงๆจนจริงๆไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปซื้ออาหารสัตว์มาให้สัตว์กินเนี่ยกลุ่มนั้นแหละครับคือกลุ่มที่เรากำลังตอบโจทย์เขาอยู่ครับอาจารย์นะครับกระต่ายสามารถเป็นสัตว์เพื่อการบริโภคหรือเป็นปูสัตว์ได้ด้วยรวมถึงในกลุ่มยุโรปเขาก็พัฒนากระต่ายเพื่อการบริโภคเนื้อเพราะว่าจากที่เราทำงานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตอบโจทย์ได้ค่อนข้างชัดว่ากระต่ายเนี่ยแค่กินหญ้าแค่มีน้ำแค่มีคอกเขาสามารถให้ผลผลิตได้เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนอาจารย์ให้คิดตามหรือผู้ชมให้คิดตามนะครับว่ากระต่ายเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีอันจะกินจริงๆไม่มีเงินจริงๆสามารถที่เอาหญ้าที่อยู่ข้างบ้านเอาน้ำที่อยู่ในแล้วก็ขังคอกธรรมดาเขาก็สามารถเติบโตได้ให้ลูกได้ให้ผลผลิตได้และสำคัญสามารถให้เนื้อซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับครัวเรือนเขาได้เพราะสามารถแก้ไขปัญหาทุกขโภชนาสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะครับเพราะคำว่าตัวกระต่ายดำภูพานจึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรผู้ยากไร้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงได้อย่างแท้จริงครับอาจารย
1: ์แล้วมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตอีกไหมครับ
0: โอ้แน่นอนครับเพราะว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนี่ยในหลวงไม่ได้ทรงกำหนดว่าเราจะทำเพื่อคนไทยหรือคนอีสานเท่านั้นนะครับท่านยังมองเผื่อแผ่สำหรับประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเรายังทำงานอยู่กับทางกัมพูชาทางพม่าทางสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทางเวียดนามด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังคิดว่าอะไรที่คนอาเซียนต้องการเราอาจจะต้องทำซึ่งต้องเรียนกระซิบเบาๆครับอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยภายในปีนี้จะมีน้องดำอีก2ดำเข้ามานะครับก็จะกลายเป็น3ดำอาจจะแรกบวก1กระต่ายและบวกอีก2
1: โอ้ครับผม
0: นะครับ2เนี่ยก็จะเป็นควายดำหรือกระบือดำนะครับแล้วยังมีแพะดำนะครับส่วนจะดำอย่างไรจะดีอย่างไรเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์กับทางรายการนะครับมาชมอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอ้บวก2ที่ว่าเนี่ยจะดีอย่างไรแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เชื่อว่าตัว3ดำบวก1แรกเนี่ย ก็สามารถตอบโจทย์คนในอีสานได้ตอบโจทย์คนทั้งประเทศไทยได้แล้วก็สามารถที่จะก้าวสู่ความเป็นอาเซียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถือว่าเป็นฮับในการกระจายสายพันธุ์ที่ดีที่มีการอะแดปตัวหรือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสภาพโลกระบาดได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อพันธุ์สัตว์ที่ไหนฮะที่แพงๆมาหาพันธุ์สัตว์จากสวนสาธารณะภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะมีการดำเนินการต่อนะครับโดยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการเอาพันธุ์สัตว์ดีๆเอานวัตกรรมด้านการบูชาดีๆจากอีสานแห่งนี้นะครับศูนย์ภูพานแห่งนี้นะครับสู่คนทั้งประเทศและคนทั้งอาเซียนด้วยครับ
1: ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็กับทางรายการครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงอุทัยครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้นำน้ำเชื้อโคดำสายพันธุ์ภูพานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเพาะเลี้ยงต่อในฟาร์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
2: สวัสดีครับ
1: จุดเริ่มต้นของการนำน้ำเชื้อโคดำครับสายพันธุ์ภูพานมาเพาะเลี้ยงนี่คืออะไรครับ
2: จังหวัดสกลนครเนี่ยเขาจะบูมเรื่องสามดับมหัศจรรย์มีไก่ดำหมูดำแล้ววัวดำปัญหาว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ติดเพราะว่ามันไม่มีตลาดผมมีตลาดอยู่แล้วมีร้านอาหารเป็นของตัวเองก็เลยนำวัวพันธุ์นี้มาทดลองเบื้องต้นผมใช้เวลาในการขุนอยู่ประมาณ2ปีก็มันก็ออกมาเรื่อยๆจนเราคิดว่าตอนนี้มันอยู่แล้วแล้วก็ตลาดนี่ก็เมื่อเรามีวัวดำเข้าไปในตลาดไม่มีปัญหาในการที่จะจัดการเรื่องการจำหน่ายเรื่องคุณภาพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราชิมเองเนี่ยเราคิดว่ามันละลายในลิ้นละลายในปากนี่มันเป็นยังไงเราก็เพิ่งจะรู้วันนี้ผมถือว่าวัวดำติดตลาดแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นดีมากแล้วโดยจุดเริ่มต้นมาจากพ่อพันธุ์ที่ภูหานซึ่งถือว่าในหลวงในพระบรมโกศเนี่ยพระองค์ทรงมีบุญคุณกับคนอีสานมากมาส่งเสริมอาชีพทำให้ชาวบ้านมีรายได้วันนี้ผมใช้พ่อทายิมะอย่างเดียวลูกออกมาเพราะพิสูจน์แล้วว่าคุณภาพเขาเยี่ยมจริง
1: ๆขอขอบคุณคุณลุงมากครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับเราครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วมาถึงตรงนี้แล้วช่วงอะไรครับพี่แจน
4: ช่วงของฝากจากอาเซียนนะเซ
3: ่
4: กันวันนี้กันจะพาไปไหน
5: ก็ในเมื่อพามาตั้งแต่ต้นแล้ว
3: ช่วงของพี่แจนนั่นเนี่ย
4: โอ้โห
3: ใช่ไหม
4: แต่พี่นี้พี่กันเขาพาไปพี่แจนหลังๆคือเข่าไม่ค่อยดีให้ผมเดินทางตลอดเลยผมจะพาไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและสถาปัตยกรร
3: ม
4: ที่มีอยู่ในจังหวัดสกลนครและผมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้นะครับ
3: ว้าว
5: ทิ้งอย่างนี้ไว้ก็น่าสนใจแล้ว
4: ก็ผมพาไปแล้วก็ต้องให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ของพี่แจนนะ
5: ว่าเขาไม่ค่อยดีหรอ
4: เดี๋ยวเราไปชมกันในช่วงของฝากจากอาเซียนเลยครับ
3: ครับ

จังหวัดสกลนครนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครับเนื่องจากมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมครับจุดหมายปลายทางนึงเมื่อมาถึงที่นี่คือการมาที่ชุมชนท่าแร่ครับเชื่อไหมครับว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับสังเกตได้จากศิลปะนะครับที่สะท้อนจากอาคารบ้านเรือนครับสมัยที่ชาวเวียดนามยังเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสได้อพยพเข้ามาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ครับดูสิครับอาคารนี้กว่า100 ปีแล้วนะครับ

0: แม้ว่าโบราณสถานแห่งนี้นะครับจะดูเหมือนเป็นเพียงแค่ซากปรักหักพังนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ายังถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ให้กับชนรุ่นหลังได้ติดตามกันถึงจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรทดแทนกันได้หรอกครับเพียงแค่เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของมันไม่ว่าจะสิ่งเก่าหรือสิ่งใหม่ก็อยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีครับ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนเต็มใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการมีคำถามรอจากพี่แจนอยู่แล้วครับ
2: เหมือนเดิม
3: แน่นอน คำถามวันนี้ค่อนข้างที่จะยากมาก
2: ๆยากมากๆด้วย
3: ยากสุดๆ
2: ทำหน้าซีเรียสด้วย
3: คำถามอยู่ว่านะครับมหัศจรรย์3บวก1ดำแห่งภูพานมีอะไรบ้าง
1: โอ้ง่ายอ
2: ่
1: ะ
2: ยากสิ
3: ง่ายหรือยาก
1: ผมว่าง่ายครับ
2: รีบตอบกันเข้ามาเลยนะ
3: ตอบคำถามใครรู้นะครับรีบตอบคำถามเข้ามาครับใน
1: ส่งมาที่ facebook.com ครับ /@asianstou ครับ
3: เพียงตอบมา1อย่างก็จะได้ของอะไรไปทราบมั้ย
2: เสื้ออ
3: ่าเสื้อรายการแอดอาเซียนของเรานะครับก็จะมอบให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมตอบรายการของเราครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอเหมือนเดิมครับ
1: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันดีครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
3: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเรา profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: เรียนมสท.ดีอย่างไร
6: เป็นศิษย์เก่าปตท. 2 ปริญญาด้วยกันก็คือปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบและปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่ผมเลือกเรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆผมเรียนไปในขณะที่ทำงานไปด้วยปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยบางครั้งไม่สามารถสอบได้เพราะว่าติดภารกิจก็ต้องลงทะเบียนฟรีแล้วก็เลื่อนสอบเป็นครั้งคราวแต่ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้ความรู้อย่างแท้จริงอาจารย์ในมสท.มีความผูกพันกับลูกศิษย์เรามีความสัมพันธ์กันไม่มีวันจบสิ้นจบไปแล้วทำงานก็ยังได้รับความรู้เคาะความรู้จากอาจารย์ผมยืนยันว่าที่ผ่านมาผมได้ใช้ความรู้ทั้งสองปริญญาจากมสท.ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาในระดับหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าจะนำความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

ราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก็เราก็จะในภาวะเลือดออกนี้เราก็จะมีพูดอยู่แบ่งเป็น2หัวข้อนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรเองแล้วก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการทำแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งเองเนี่ยนะอาจจะมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุอย่างสาเหตุของด้านแม่ก็คือในเรื่องของด้านอายุมารดาอายุน้อยหรืออายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหรือก็อาจจะมีในเรื่องของสารเสพติดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของในเรื่องของมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นเรื่องของการเป็นเบาหวานในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมของแม่เองอันที่สองก็ด้านของเด็กเองก็เด็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเป็นมีความผิดปกติจากโครโมโซมด้วยแล้วปัญหาจากด้านบิดาก็คือบิดาอาจจะอายุมากแล้วมีความผิดปกติของโครโมโซมจากสเปิร์มก็ทำให้มารดาเกิดภาวะแท้งบุตรเองได้นี่ประเภทที่ของการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นเองนะมีอยู่ในที่6หัวข้อนะคะในเรื่องของแท้งคุกคามแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบแท้งค้างแล้วก็แท้งเป็นอาเจียนเนี่ยเราก็จะมาพูดทีละหัวข้อดังนี้นะคะก็คือแท้งคุกคามแท้งคุกคามก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคุกคามก็แสดงว่าก็อาจจะทำให้เกิดมีความเสี่ยงในเรื่องของการแท้งแต่อันนี้ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ถ้ามีการดูแลอย่างประคับประคองไปได้อย่างถูกต้องนี่ลักษณะอาการก็จะมีอาการอาจจะมีเลือดออกสีแดงสดอาจจะมีคล้ำเล็กน้อยออกมาปริมาณเล็กน้อยอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยก็มีเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดถ้าเวลาเราคลำมดลูกเนี่ยเราก็อาจจะได้ขนาดของมดลูกเนี่ยโตเท่ากับอายุครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในก็พบว่าปากมดลูกนี่ปิดอันนี้เป็นลักษณะของแท้งคุกคามนี่การวินิจฉัยก็ได้จากการที่ว่าเราจะต้องมีการซักประวัติซักประวัติจากอาการแสดงจากการตรวจภายในดูว่าปากมดลูกนี่ปิดอยู่หรือเปล่าแล้วคำเวลาเราคำหน้าท้องเราก็จะบอกว่าขนาดของมดลูกกับอายุครรภ์นี่ก็จะมีความแบบสัมพันธ์กันแล้วมีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ pregnancy test นะยังได้ผลบวกแล้วก็ถ้ามีการตรวจขึ้นเสียงความถี่สูงเราก็ยังพบเห็นทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็เห็นในหัวใจของทารกที่อยู่ในครรภ์นี่เต้นนี่อันนี้การรักษาเราก็จะรักษาแบบประคับประคองนะคะก็แนะนำให้คนไข้นี่นอนพักในขณะที่มีเลือดออกเราอาจจะให้นอนพักอย่าง absolute bed rest ไปเลยจนกระทั่งว่าเลือดออกลดน้อยลงหรือไม่มีเลยเราอาจจะให้ bed rest เดินเข้าห้องน้ำเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามีอาการปวดท้องอาจจะให้ยาระงับปวดแล้วก็คืนงดกิจกรรมอะไรที่จะกระทบกระเทือนหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต่อมาถ้าสมมติเราประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีอาการตรงข้ามก็จะมีเลือดออกทางช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปวดท้องมากขึ้นอาจจะมีน้ำเดินออกมาเวลาเราตรวจภายในก็เราจะพบว่าปากมดลูกเปิดหน้าท้องเวลาเราคำหน้าท้องกับอายุครรภ์อาจจะในช่วงแรกก็อาจจะมีความสะเอสปนกันแล้วก็ถ้ามีเลือดออกมากขึ้นอาจจะได้มดลูกนี่น้อยกว่าอายุครรภ์ก็การวินิจฉัยก็

ก็ได้จากการซักประวัติอาการแสดงดังที่ดังกล่าวนะคะตรวจภายในต้องพบว่าปากมดลูกนี่เปิดขยายนี่แท้ในเมื่อในหลังจากการที่เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะทําให้เกิดการแท้งไม่ครบก็คืออาการก็จะมีอาการก็คล้ายๆกันนะคะก็เราก็จะเห็นในลักษณะที่ว่ามีชิ้นส่วนของทารกนี่ออกมาตรวจภายในเราอาจจะพบชิ้นส่วนของทารกบาง

ครบนะคะก็แทงครบก็คือหมายว่าชิ้นส่วนของทารกทั้งถุงน้ำที่คุมตัวเด็กนั้นหลุดออกมาครบถ้วนเลยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอาการแสดงของเขาก็หญิงตั้งครรภ์ก็จะบอกว่ามีอาการปวดท้องน้อยลงแล้วก็อาจจะพบมีเลือดออกทางช่องคลอดน้อยลงมากตรวจภายในพบปากมดลูกนี่ปิดเนี่ยการซักประวัติการวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติเนี่ยแล้วก็การตรวจภายในเวลาเราคำหน้าท้องเราอาจจะขนาดของมดลูกเราจะได้น้อยกว่าอายุครรภ์การรักษาของคนไข้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็มีการให้สังเกตเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็เรื่องของอาการปวดท้องถ้ายังมีเลือดออกทางช่องคลอดยังมีเลือดออกทางช่องคลอดนี่อาจจะเป็นทำให้แสดงว่าอาจจะแท้งไม่ครบแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นการแท้งครบแล้วนี่อาการก็จะหายไปเราก็จะให้แค่นอนพักแล้วก็ให้ยาบำรุงเลือดนี่เรื่องของการแท้งค้างหัวข้อต่อไปก็คือการแท้งค้างก็คือว่าทารกเสียชีวิตเนี่ยแต่ยังคงค้างอยู่ในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้เราก็อาการแสดงของภาวะนี้ก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีให้ประวัติว่าเขาขาดประจำเดือนมาแต่ท้องไม่โตขึ้นเด็กเคยดิ้นแล้วก็ไม่เคยดิ้นแล้วก็เวลาฟังเสียงหัวใจทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ฟังเสียงไม่ได้ถ้าคำหน้าท้องเราอาจจะได้ขนาดของมดลูกน่ะได้น้อยกว่าอายุครรภ์ที่เราคำนวณได้ถ้าตรวจภายในเราก็จะพบว่าปากมดลูกปิดนี่การแท้งค้างก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของทารกของมารดาได้ก็คือในเรื่องของระบบการแข็งตัวของเลือดเราอาจจะพบว่าเกิดภาวะของ DIC ได้เนื่องจากสารทอมโบพลาสตินจากโรคนี้เข้าสู่กระแสเลือดของแม่แล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดแล้วก็ช็อกและตายได้นี่ปัญหาทางด้านจิตสังคมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็กลัวการตั้งครรภ์ต่อไปนี่การวินิจฉัยก็ได้จากอาการแสดงหรือว่าจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจจะไม่เห็นการเต้นของหัวใจเด็กและอาจจะพบว่ามันมีการเกยกันของกะโหลกศีรษะนี่ระบบแทรกซ้อนก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของ DIC ได้นี่การรักษาเขาก็ต้องมีการให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่การแท้งเป็นอาจิน habitual abortion หมายถึงว่าการแท้งที่ติดต่อกันมากกว่า3ครั้งก็สาเหตุก็อาจจะความผิดปกติของโครโมโซมความผิดปกติของฮอร์โมนอย่างเช่นฮอร์โมนของโปรเจสเตอโรนก็อาจจะมีน้อยลงหรือว่าภาวะขาดสารอาหารหรือก็เรื่องของการติดเชื้อและการไม่เข้ากันของหมู่เลือดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของมีไมโอมายูทิไรนี้การรักษาเราก็จะต้องมีการตรวจโครโมโซมของทั้งหญิงตั้งครรภ์แล้วก็สามีแล้วก็หาระดับฮอร์โมนหนึ่งโปรเจสเตอโรนแต่ถ้ามีพบว่าเป็นไมโอมายูทิไรเราก็ควรที่จะผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติหรือว่าถ้าเป็นมีความผิดปกติของปากมดลูกปากเบิกอาจจะมีการผูกปากมดลูกอย่างที่ทำแมคโดนัลด์หรือชีล็อกก้าซึ่งการที่จะผูกปากมดลูกได้ก็จะต้องมั่นใจแพทย์จะมั่นใจว่าทารกในครรภ์ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็โดยการที่ก็มักจะทำในช่วงอายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีการถอดออกก็ประมาณสัก37สัปดาห์หรือว่าถ้ามีอาการเจ็บครรภ์ก็จะต้องมีการถอดออกก่อนการยุติการตั้งครรภ์ก็การทำแท้งก็คือการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งมันมีอยู่2ประเภทก็คือยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาก็ในเรื่องของไซโตเทคอันนี้ลักษณะของการใช้ยาก็คำนึงถึงในเรื่องของอายุครรภ์นะคะและอันที่2ก็คืออาจจะให้สารออกซิโตซิน 10-20 ยูนิตผสมกับ 5% เด็กโดส normal saline ส่วน2นะคะทางหลอดเลือดดำหรือว่าฉีดสารความเข้มข้นสูงแต่การฉีดสารความเข้มข้นสูงนี่ก็จะไม่นิยมให้เพราะว่ามีความอันตรายมากหรือว่าการทำหัตถการก็คืออาจจะมีการขูดมดลูกขยายปากมดลูกและขูดมดลูกหรือว่าขยายปากมดลูกและดูดด้วยแรงดูดสุญญากาศนะคะแล้วก็ว่าการผ่าตัดมดลูกซึ่งการผ่าตัดมดลูกก็อาจจะทำเรียกว่าการเจาะเข้าไปในช่องท้องก็ฮิสเทโรโตมีหรือก็ตันการตัดมดลูกไปเลยฮิสเทอเรกโตมีนี่ที่เรื่องของการที่การแท้เอการทำแท้งที่ผิดกฎหมายก็คือไม่ได้ทำอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นในเรื่องของการไปทำแท้งเองโดยคือเ

เป็นการทำแท้งโดยที่ไม่ใช่เป็นแพทย์ซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้ออันนี้ผลต่อร่างกายก็ทำให้เกิดการตกเลือดมดลูกทะลุได้แล้วก็ทำให้เกิดพิษจากยาเกิดแอร์แอมบูซึมแล้วก็ความผลต่อจิตใจก็อาจจะรู้สึกไม่เป็นสุขและวิตกกังวลก็ความคุณค่าตัวเองต่ำนี่การแท้งติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของแม่และของแม่อย่างมากก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อสูงแล้วก็อาจเกิดภาวะของ DIC ซึ่งการ DIC แล้วทำรีนอลเฟเลียแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นการพยาบาลการแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรก็แบ่งออกเป็นได้การสตรีตั้งครรภ์ที่เกิดการแท้งเองหรือว่าการที่ทำให้เกิดการแท้งซึ่งภาวะนี้ทำให้มันก็การดูแลก็คือถ้ามีการแท้งเองก็อาจจะมีการประคับประคองให้ตั้งครรภ์ต่อไปได้อย่างเช่นพวกแท้งคุกคามก็สามารถประคับประคองแต่ถ้าไม่สามารถประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้ก็จะอาจจะทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็โดยอาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญมากเลยในการที่จะช่วยเหลือกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งบุตรนี้ได้ค่ะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็เป็นภาวะที่ผิดปกติของรกนะคะมันก็มีอยู่2ชนิดนะคะเป็น complete hydatidiform ก็คือเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็อาจจะมีเป็นบางส่วนแล้วก็บางส่วนอาจจะมีทารกอยู่เขาถึงเรียกว่า incomplete hydatidiform ก็สาเหตุที่แท้จริงจริงสาเหตุจริงๆไม่ทราบนะคะสาเหตุก็อาจจะมาจากหนึ่งปัจจัยทางด้านอายุน้อยอายุมากหรือว่าปัญหาทางในเรื่องของทุพโภชนาการหรือเคยมีประวัติเคยตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นโรคทางด้านพันธุกรรมได้การวินิจฉัยก็คือก็มีประวัติไข้ประจำเดือนมีเลือดแต่ออกเป็นสีน้ำตาลแล้วอาจจะมีในลักษณะที่ว่าที่เลือดที่ออกอาจจะมีในลักษณะของถุงน้ำน่ะลักษณะคล้ายไข่ปลาเหมือนคล้ายๆกับเป็นเม็ดสาคูปนออกมาแต่ถ้าตรวจในเรื่องของระดับ HCG เราอาจจะได้ค่าของ HCG นะมากกว่าแสนหน่วยต่อ ml ซึ่งปกติเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปเราจะได้น้อยกว่า 100,000 แล้วถ้าเลยไตรมาสที่3ไตรมาส3เดือนหลัง12สัปดาห์เนี่ยอาจจะในระดับ HCG จะมีค่าน้อยงั้นการตรวจพิเศษเราก็โดยการใช้อุลตราซาวด์แล้วก็มีการดูว่ามันในลักษณะของรกนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมีการเจาะถุงน้ำค่ำแต่อันนี้ไม่นิยมทำเพราะมันมีความอันตรายอาจจะมีการกระจายของไข่ปลาอุกนี่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอาจจะมีการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อที่จะดูว่าลักษณะในเรื่องของไข่ปลาอุกเนี่ยกระจายไปที่ปอดหรือไม่ในการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากว่าอาการก็จะมีลักษณะมีเลือดออกด้วยทีนั้นเราก็จะต้องแยกโรคจากเรื่องแท้งคุกคามเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ปกติแล้วก็หรือครรภ์แฝดหรือมีน้ำคร่ำหรือเด็กตายหรือโรคเกาะต่ำด้วยการรักษาเราก็รักษาตามอาการก็บอกมีอาจจะมีการใช้เคมีบำบัดแล้วก็อาจทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทีนี้การสิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่ปกติเราก็จะมีการขยายปากมดลูกแล้วก็มีการใช้เครื่องดูดคือ dilatation หรือ suction curettage ก่อนเราจะไม่นิยมในการที่จะให้ขูดมดลูกไปเลยเพราะอาจจะทำให้เกิดมดลูกทะลุได้แล้วก็มีการติดตามเพื่อควบคุมการเกิดมะเร็งอย่างเช่นเราก็จะต้องมีการนัดตรวจหาในระดับ HCG เป็นระยะแล้วก็ให้ต้องให้คุมกำเนิดอย่างน้อย1ปีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดเนื่องจากว่าถ้ามีการตั้งครรภ์ก็จะมีระดับของ HCG สูงฉะนั้นเราจึงมีการควบคุมกำเนิดไม่ให้มีการตั้งครรภ์อย่างน้อยก็ต้อง1ปีนี่ยาคุมกำเนิดที่ใช้ดีเนี่ยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็คือว่าเราควรที่จะให้ยาเม็ดชนิดของคอมไบพิลเพื่อว่ามันทำให้เลือดไม่ออกกระปิบกระปอยถ้าเราจะต้องมีการเลือกใช้วิธีอื่นเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการฉีดยาคุมหรือเราฝังยาแต่ไม่นิยมในการใส่ห่วงเพราะอาจจะทำให้เกิดการทะลุได้การตั้งครรภ์นอกมดลูก
การตั้งครรภ์นอกมดลูกนี่ก็เป็นภาวะผิดปกติที่อาจจะพบได้ในหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือมันปกติการตั้งครรภ์จะต้องฝังไข่ที่ผสมแล้วจะต้องฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกแต่บางทีบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะพบว่าไปฝังตัวในตำแหน่งที่ผิดปกติอย่างเช่นที่ปีกมดลูกช่องท้องรังไข่แล้วก็ปากมดลูกอาจจะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับการตั้งครรภ์ในมดลูกได้ซึ่งเหมือนกับเป็นลักษณะของครรภ์แฝดแต่อีกแฝดอีกตัวเนี่ยอาจจะไปอยู่ในลักษณะที่อยู่นอกมดลูกส่วนใหญ่นี่เราจะพบตรงที่บริเวณของข้อนำไข่นี่อาการจะมีอะไรก็อาการก็คือหญิงตั้งครรภ์ก็จะมีในเรื่องของขาดประจำเดือนจะต้องมีสัญญาณว่าเขาจะเคยมีการตั้งครรภ์ก็มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็ปวดเกรงท้องน้อยแล้วก็เวลาตรวจ pregnancy test เราก็จะพบว่าได้ผลบวกการดูแลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะท้องนอกมดลูกก็เราก็มีประเมินปัญหาสุขภาพแล้วก็เหมือนกับหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปก็มีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการทีนี้ซักประวัติการตั้งครรภ์นะก็เหมือนเช่นเดิมนะแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสัญญาณชีพตรวจในเรื่องของออกซิเจนและตรวจน้ำตรวจหน้าท้องแล้วก็ตรวจตำแหน่งที่ปวดนี่ตำแหน่งถ้ามีการเลือดออกภายในมากเกินเนี่ยถ้ามีการมดลูกมันมีการแตะเอตรงส่วนที่ฝาเอที่ไข่ผสมมีการรับเจอเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดเลือดตกภายในซึ่งการตกเราอาจจะพบในลักษณะตรงที่หน้าท้องมีเป็นสีคล้ำซึ่งเรียกว่าคาร์เรนไซน์นี่เราก็ต้องมีการประเมินด้านจิตสังคมเพราะว่ามันดาจะมีความรู้สึกว่าซึมเศร้าเนื่องจากเกิดความสูญเสียการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็การตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพอย่างเช่นว่าการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกก็ทำให้แม่อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งการตั้งครรภ์นอกมดลูกก็อาจจะทำให้แม่เกิดการช็อกได้ฉะนั้นก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องประเมินปัญหาของคนไข้เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคเกาะต่ำแล้วก็การสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรครอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกนะคะเนี่ยอันแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของโรคเกาะต่ำอันนี้เป็นภาวะผิดปกติที่เราพบได้ในช่วงไตรมาสที่ครึ่งหลังของการตั้งครรภ์นะคะคือการเกาะของโรคเนี่ยนะปกติจะเกาะอยู่ตรงที่ส่วนกลางแต่มีบางรายที่เกิดภาวะนี่เกาะตรงส่วนที่ร่างของมดลูกเราแบ่งประเภทของโรคเกาะต่ำออกเป็น4ประเภทก็คือโรคเกาะคุมส่วนล่างของมดลูกในเรื่องของ low lying placenta ส่วนล่างก็คือมันก็จะมีการเกาะส่วนที่เหนือปากมดลูกไปประมาณอาจจะ2เซนทีนี้มีอีกอันนึงก็อันที่2ก็คือโรคเกาะติดขอบก็ติดขอบของปากมดลูกไปเลยนะคะเรียกว่า marginal placenta previa อันนี้เป็นไทป์ 2นะคะแล้วก็โรคเกาะต่ำบางส่วนที่คุมที่ปากมดลูกนะคะเป็นบางส่วนแค่นั้นเองแล้วก็โรคเกาะต่ำอย่างสมบูรณ์ก็ complete placenta previa เป็นชนิดที่4นะคะทีนี้การภาวะของโรคเกาะต่ำก็จะมีอาการที่ว่าแม่อาจจะมีเลือดออกโดยที่ไม่มีอาการเจ็บครรภ์เท่าไหร่ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ซึ่งเรียกว่า painless bedding ทีนี้เวลาการคลำส่วนของทารกฟังเสียงหัวใจทารกนี่ฟังได้แล้วคลำส่วนของทารกได้นี่การที่ลกเกาะอยู่ในส่วนล่างของมดลูกก็ทำให้ทารกอาจจะอยู่ในท่าที่ผิดปกติส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นท่าขวางนี่ผลของการที่มีเลือดออกจากโรคเกาะต่ำนี่ก็ผลก็คืออาจจะทำให้เกิดการตกเลือดได้แล้วก็เสี่ยงต่อการต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วก็อาจจะเกิดมดลูกอักเสบเกิดการติดเชื้อภายหลังจากที่มีการผ่าตัดคลอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคเกาะต่ำในการตั้งครรภ์ต
ต่อไปนี่การที่มีการสูญเสียเลือดมันก็มีผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ก็คืออาจจะทำให้เกิดทารกซีดหรือว่าจะเกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ทารกพิการแล้วก็ทารกตายในครรภ์ได้นี่แนวทางการรักษาก็จะมีการก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออาจจะมีการแบบประคับประคองถ้าสมมติว่ามีเลือดออกยังไม่มากแล้วก็อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดยังไม่ถึงสาก็อาจจะมีการประคับประคองก็โดยการให้คนไข้ก็ absolute bed rest นะคะแล้วก็อาจจะมีการถ้าสมมติว่ามดลูกมันมีการหดและตัวอาจจะมีการให้ยาคลายการหดและตัวของมดลูกแล้วก็อาจจะมีการให้สารสเตอรอยด์เด็กซาเมทาโซนเพื่อมีการสร้างสารเซอร์ฟเฟสแทนของปอดแต่ไม่สามารถที่จะประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้เราก็อาจจะต้องมีการยุติการตั้งครรภ์เราก็อาจจะมีเลือกยุติการตั้งครรภ์ก็มีอยู่2วิธีก็คือการคลอดทางช่องคลอดก็ส่วนใหญ่ก็การที่เป็นการตั้งครรภ์การที่มีภาวะลบเกาะต่ำอย่างเส้นโลไลอิ่งก็สามารถคลอดทางช่องคลอดได้แต่ถ้ามันมีในลักษณะของเป็นพวกมาเจนอลแล้วก็พาเทียนแล้วก็คอมพีทก็ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในการทำซีเซเรียนเซ็กชันนี่เรื่องของรกลอกตัวก่อนกำหนดประเภทของรกลอกตัวก่อนกำหนดนี่เราก็อาจจะมีการพบได้ในหญิงตั้งครรภ์บางรายนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือรกลอกตัวแบบไม่เปิดเผยเขาเรียกว่า concealed type อันนี้ถือว่าเป็นอันตรายที่สุดเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะช็อกโดยไม่สัมพันธ์กับเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดคืออาจจะมองไม่เห็นเลือดที่ออกมาจากทางช่องคลอดซึ่งทำให้เราอาจจะไม่ได้ประเมินแต่ถ้าภาวะรกลอกตัวแบบเปิดเผยอันนี้ยังพอเห็นว่ามันมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ว่าออกมาเป็นบะตรงออกมาน้อยแต่ก็ยังเห็นว่ามีเลือดออกแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คืออาจจะมีทั้งอยู่ภายในแล้วก็อยู่เลือดที่ลอกตัวอยู่ด้านในแล้วก็อาจจะมีอยู่ตรงที่ขอบของรกอันนี้ก็จะมีอาการต่างกับเรื่องของรกเกาะต่ำก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดยกเว้นในรายที่เป็น A concealed type แล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องเวลาในเรื่องของโรคลอกตัวก่อนกำหนดอาจจะทำให้ฟังเสียงหัวใจถ้าฟังเสียงหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะได้ไม่ค่อยชัดคำส่วนของทารกนี่อาจจะไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าท้องแข็งตลอดนี่ผลกระต่อสุขภาพของแม่ก็เช่นกันนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้แนวทางการรักษาก็แนวทางการรักษาก็แบบเช่นเดียวกันก็เราก็รักษาแบบประคับประคองแล้วก็ให้ยุติการตั้งครรภ์ก็ถ้าสมมติว่าแม่ยังมีอาการที่เป็นไม่มากแล้วก็ไม่ได้ท้องแข็งแล้วก็ทารกที่อยู่ในครรภ์นะไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะดูแลการแบบประคับประคองเช่นเดียวกับภาวะของรกเกาะต่ำแต่ถ้าเราประเมินแล้วพบว่าทารกในครรภ์เนี่ยมีภาวะเรื่องการขาดออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของว่าสุขภาพของแม่อาจจะไม่ดีอย่างเช่นเกิดภาวะช็อกมีเรื่องจะมีเลือดออกมากก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์นี่ในเรื่องของการสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะการฉีกขาดของหลอดเลือดเยื่อหุ้มทารกก็สาเหตุก็คือว่าการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเกิดในลักษณะของสายสะดือนี่พาดต่ำไปทางปากมดลูกนะคะอันนี้ก็คือจะพบได้ในภาวะที่มีรกเกาะต่ำหรือความผิดปกติของรกอย่างเช่นมีรกน้อยหรือว่าการเกาะของรกที่ผิดปกติไปเกาะอยู่ตรงส่วนที่ของเมมเบรนของรกไล่สายสะดือก็พาดไปที่รกหรืออาจจะมีการตั้งครรภ์แฝดหรือเกิดจากการเด็กที่ทำหลอดแก้วทีนี้อาการก็มีเลือดออกทางช่องคลอดอาจจะไม่มีอาการเจ็บครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในเราคำเราอาจจะได้สายสะดือที่ทารกที่ปากมดลูกหรือว่าเราอาจจะพบเรื่องของการเต้นของหัวหลอดเลือดจากสายสะดือของทารกเวลาฟังเสียงหัวใจทารกนี่เราอาจจะมีหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะเต้นน้อยผิดปกติน้อยกว่110ครั้งต่อนาทีหรือว่าถ้าทำนอน
ตอน stress test ดู fetal heart rate pattern เนี่ยเราก็จะได้ค่าของ fetal heart rate เนี่ยน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีแล้วอาจจะเป็นเห็นลักษณะของfetal heart rate pattern เป็นลูกคลื่นนะคะเป็น sinusoidal fetal heart rateเวลาการดูแลของคนไข้ที่มีที่ก็ดูแลแบบการรักษาแบบประคับประคองนะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์ถ้าทารกยังมีชีวิตอยู่เราก็อาจจะมีการให้ยาคลายการหดระตัวของมดลูกเราอาจจะมียาคอร์ติโคสเตอรอยด์เพื่อที่จะสร้างสารเซอร์เฟสเทนของปอดเพราะว่าเพื่อป้องกันถ้าเกิดเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดก็จะได้ปอดนี่ของทารกนี่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถ้าควรแนะนำให้คนไข้นอนยกก้นสูงอย่างเช่นท่าเทนดีเรนเบิร์กหรือทำท่านีเชสนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าประเมินแล้วทารกที่อยู่ในครรภ์มีภาวะขาดออกซิเจนมีความเสี่ยงสูงเราก็จะยุติการตั้งครรภ์โดยการอาจจะต้องมีการทำซีเซเรียนเซ็กชันเลยนะคะก็สรุปประเด็นสำคัญของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคกดต่ำแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็มักจะพบในไตรมาสที่3ของสตรีตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในเรื่องของการตกเลือดในระยะตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดได้แล้วก็มีผลต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งทารกอาจจะมีการเสียชีวิตได้จากการที่คลอดก่อนกำหนดฉะนั้นพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องมีการประเมินปัญหาของหญิงตั้งครรภ์และให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประคับประคองเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์ครบกำหนดได้สรุปนะคะการแท้งที่การแท้งเป็นภาวะเลือดออกในระยะครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ที่ประกอบด้วยการแท้งคุกคามการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การแท้งไม่ครบการแท้งครบการแท้งค้างและการแท้งเป็นอาจินซึ่งการเกิดภาวะนี้ก็มีผลกระทบต่อจิตใจทำให้มารดาเกิดความวิตกกังวลแล้วก็กลัวการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์และถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดมากหรือทารกตายค้างในครรภ์ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ตกเลือดแล้วก็ทำให้ความรู้สึกว่าเกิดการสูญเสียได้แล้วก็สำหรับการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นมะเร็งของเนื้อรกถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายที่เกิดเป็นมะเร็งนี้ได้ส่วนการตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่อยู่นอกมดลูกซึ่งเป็นภาวะผิดปกติมีผลต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดเกิดภาวะช็อกแล้วก็ทำให้เกิดมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์สำหรับภาวะการตั้งโรคกดต่ำโรคลอกตัวก่อนกำหนดและภาวะการเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตได้จากการตกเลือดทารกตายในครรภ์แล้วก็คลอดก่อนกำหนดการรักษาก็มีอยู่2แนวทางก็คือทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงถ้าประเมินแล้วพบว่าทารกมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็มีการรักษาแบบประคับประคองในกรณีที่ว่าประเมินแล้วพบว่าทารกเนี่ยยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้จนกระทั่งถึงครบกำหนดคลอดก็โดยการที่มีการดูแลการให้ยาตามแผนการรักษาก็พยาบาลก็นับว่ามีบทบาทสำคัญในการที่ช่วยให้สตรีตั้งครรภ์ปลอดภัยและคลอดทารกมีชีวิตและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel